0: กันนะคะสวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ดำดำยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาแก้ไอดำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
11: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
3: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มส่วนลดเป็นล้านๆบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป 16-20 กันยายน 2569 เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build 027213999
4: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาม
6: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
9: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
10: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: และ
11: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเข้มประเด็นข้นนะครับในเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ครับเช้านี้ครับอยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะครับและผมวีรศักดิ์ขอบเขตทำหน้าที่แทนคุณอรวรรณกริ่งวิรัติกุล1วันครับสวัสดีครับคุณวิเชษฐ์ครับ
13: สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและฟังทุกท่านนะฮะ
12: ครับ
13: คุณวีรศักดิ์พูดถึงเช้าวันนี้แล้วเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทที่วันนี้เนี่ยนักศึกษาสองสถาบันเนี่ยมีคำสั่งนะ
12: ครับ
13: เรื่องราวของการที่จะไม่ให้มีการเข้าไปในพื้นที่ของสองสถาบันดังกล่าวที่เราขึ้นชื่ออยู่แล้วจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันและทำให้เกิดความเสียหายไอ้คำว่าทำให้เกิดการบาดเจ็บกันไปเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือในส่วนของอุเทนถวายใช่ไหมและก็เทคโนโลยีประชุมวันนี่เป็นคำสั่งที่เกิดขึ้นของอาจารย์เชนนะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวเนี่ยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ ลงนามเป็นคำสั่งและคำสั่งมีผลทันทีนะครับรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะอาจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์เนี่ยนะก็ทำให้วันนี้เทคโนโลยีปทุมวันเลยออกประกาศห้ามนักศึกษาทุกคนเข้าสถาบันเข้าพื้นที่ในพื้นที่เสี่ยงเด็ดขาดถ้าฝ่าฝืนให้เจอโทษวินัยด้วยนะครับเวสักไปดูคำสั่งกันหน่อยนะมีผลตั้งแต่วันออกคือเมื่อวานนี้เลยนะก็มีผลอย่างนี้นะครับอาจารย์เชนบอกว่าให้งดการเรียนการสอนในพื้นที่เวลา90วันนับแต่วันที่มีคำสั่งอันนั้นแต่คำสั่งมีผลกับใช้โดยให้งดเว้นการจัดการในการสอนณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เขตพื้นที่อุเทนถวายก็คืออุเทนถวายนั่นแหละและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและก็จัดระเบียบด้านการปลอดภัยด้านความปลอดภัยถ้าหากว่าการจัดหาจัดเตรียมสถานที่ไม่พร้อมและแห่งใหม่ได้จัดได้ให้แล้วเสร็จภายใน90วันเนี่ยก็ให้ขยายเวลาออกไปได้มากกว่า90วันนะฮะส่วนรูปแบบการจัดการในการสอนบริหารจัดการให้2สถาบันนั้นกำหนดรูปแบบการจัดการในการสอนที่เหมาะสมต่อไปเพื่อรองรับนักศึกษาที่รับผลกระทบจากมาตรการงดใช้พื้นที่นะฮะ3เร่งจัดเตรียมพื้นที่การในการสอนแห่งใหม่โดยมหาวิทยาลัยเทพปรีราชมงคลตะวันออกต้องดำเนินการจัดหาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการย้ายสถานที่จัดการในการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และก็สถาปัตยกรรมศาสตร์เนี่ยในพื้นที่อุเทนถวายให้เสร็จภายใน90วันนะถ้าไม่เสร็จก็ขยายเวลาได้อีกนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยข้อ4บอกว่าให้เตรียมแผนการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ระยะยาวนะครับโดยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเนี่ยจะทำแผนเตรียมความพร้อมในระยะยาวเพื่อเปลี่ยนผ่านพื้นที่หากมีความจะเป็นในอนาคตเพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปอย่างรับเป็นระบบแล้วก็ไม่กระทบต่อการจัดการศึกษาแล้วก็ให้รายงานผลการดำเนินงานทุก30วันนะครับทั้งนี้เป็นคำสั่งที่เร่งด่วนนะคุณวิศักดิ์หลังจากที่มีเหตุการณ์นักศึกษา2กลุ่มใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันบริเวณชานชาลาชั้น3ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สยามซึ่งตรงนั้นนี่ถือว่าเป็นพื้นที่พลุกพล่านคนเดินทางกันเยอะและมีนักท่องเที่ยวเยอะไปหมดเลยเมื่อเช้าวันที่7กันยายนที่ผ่านมาและมีคนบาดเจ็บไป2รายก็ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็มีผลกระทบต่อการจัดการในการสอนแล้วก็เป็นปัญหาดั้งเดิมมานานเลยล่ะเดี๋ยวครับ
12: ก็จริงๆแล้วเนี่ยปัญหานี้มันมีมานานแล้วนะคุณวิเชษฐ์มีมานานมากจริงๆระหว่าง2สถาบันคือถ้าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเมื่อก่อนเรียกช่างกลปทุมวันตอนนี้เอาง่ายๆเอาความเข้าใจคือช่างกลปทุมวันกับอุเทนถวายถ้าพูดกันแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะรู้ว่าคือเมื่อก่อนเขาจะตีกันบนรถเมย์ถูกไหมคุณวิเชษเอางี้คือดักหน้าหรือว่าขึ้นไปบนรถเมย์ผ้าเสื้อช็อปเข็มขัดเนี่ยหัวเข็มขัดไม่ใช่หัวเข็มขัดของสถาบันแล้วเนี่ยโอ้โหโอกาสเกิดเรื่องที่สูงมากเราได้เห็นภาพคือทั้งในหนังที่จำลองมาทั้งความเป็นจริงที่หลายคนเขาพูดคือโอ้คนวิ่งลงกันกระหนทีเดียวเวลาที่สองสถาบันเนี่ยเขาตีกันแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยมันเปลี่ยนไงพอยุคสมัยมันเปลี่ยนสยามมันเจริญขึ้นมันมีรถไฟฟ้าปรากฏว่ามาตีกันบนรถไฟฟ้าสถานีสยามคุณวิเชษฐ์แล้วสยามเนี่ยมันเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดศูนย์รวมของสถานีรถไฟฟ้าหมายความว่าคือจะแยกไปฝั่งไหนฝั่งสนามกีฬาจะแยกไปฝั่งสีลมจะแยกไปอีกฝั่งบางนาคือมันเป็นจุดศูนย์รวมแล้วช่วงที่ตีกันคือ8โมงเช้ามันคล้ายๆกับว่าเอ๊ะมันคนเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายหรือยังว่าโอ้โหนี่ตีกันกลางเมืองขนาดนี้แล้ว8โมงเช้าคนหนาแน่นคนจะเบียดกันเข้ารถไฟฟ้าอย่างแทบไม่ได้เลยเพราะคนอยากจะไปทำงานอยากจะไปเรียนหนังสือมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนก็มองว่าอ้าวแล้วมาตีกันแบบนี้เนี่ยผลกระทบสำหรับผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย มันจะสร้างความเดือดร้อนให้ขนาดไหนยัง7กันยายนที่ผ่านมาที่คุณวิเชษฐ์บอกนะเหตุเกิด8โมงเช้านักศึกษาถูกแทงที่กลางหลังจำนวน2รายอาการปลอดภัยและนำส่งโรงพยาบาลเขาบอกสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยเกิดจากทั้ง2กลุ่มบังเอิญมาเจอกันในเวลาเดียวกันก็เลยมีความเหมือนกับคอมเมนต์กันหรือเปล่าคุณวิเชษฐ์มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เหมือนกับ2สถาบันเนี้ยถ้าเจอกันจังๆปะหน้ากันอย่างจังเนี่ยจะเป็นกันอย่างนี้เสมอจริงๆแล้วความพยายามในการที่จะหาสถานที่ใหม่ให้กับอุเทนถวายเนี่ยไม่ใช่เพิ่งหานะมีความพยายามมาหลายยุคหลายสมัยรัฐบาลที่แล้วจำได้ว่าก็มีการตีกันเหมือนกันแล้วก็พยายามหาว่าจะย้ายออกไหมจุฬาเขาก็จะขอเวนคืนที่ดินในส่วนของอุเทนถวายตรงนั้นไปแต่ทีเนี้ยเขาก็มีการอ้างว่าตกลงแล้วเนี่ย มันเป็นพื้นที่ของจูดมันเป็นพื้นที่ของอุเทนถวายเดิมแต่ในสมัยยุคนึงเนี่ยนะครับที่ผู้นำของประเทศสมัยจอมพลปอเนี่ยให้เอามารวมกับในส่วนของจุฬามันก็เลยกลายเป็นประเด็นกันก่อนว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเขาก็ยังยืนยันว่ามันในส่วนของเขาตั้งกันมาก่อนในตั้งแต่ปี2507 2477สำหรับอุเทนถวายแต่พอสุดท้ายผู้นำในสมัยนั้นเอามารวมกันเป็นผนวกในพื้นที่ของจุฬามันก็เลยกลายเป็นถ้าเกิดในความถูกต้องมันก็คือเป็นพื้นที่ของจุฬานั่นเองทีนี้พอเวลาเกิดปัญหาแบบเนี้ยอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นจนนำมาสู่ที่คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีอว.เนี่ยได้ออกมาต้องจัดการอย่างเด็ดขาดอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาบอกว่านอกจากเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วนะเหตุการณ์ที่เกิดในขึ้นในครั้งนี้มันยังเกี่ยวกับความขัดแย้งของทั้งสองสถาบันไม่ใช่แค่เฉพาะความขัดแย้งของทั้งสองสถาบันนะแต่มันยังเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของประเทศไทยเพราะตอนนี้ถ้าดูกันว่าโซนปทุมวันหรือโซนสยามเนี่ยคุณวิเชษฐ์มันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะแล้วเป็นพื้นที่ของเยาวชนที่ใช้ชีวิตร่วมกันและเป็นพื้นที่ของการศึกษาในทุกช่วงวัยจึงจำเป็นต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยทุกอย่างอย่างใกล้ชิดซึ่งมันก็เป็นส่วนสำคัญจริงๆเพราะตอนนี้สยามเนี่ยเจริญมากแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายทีเดียวคนเยอะ8โมงเช้าชั่วโมงเร่งด่วนรัชอาวเราก็ได้เห็นแล้วโอลมาตีกันแบบนี้มันก็สร้างความรุนแรงจริงๆแล้วถ้าดูประวัติต่างๆเนี่ยในส่วนของการปะทะกันหรือว่าการมีเรื่องบาดหมางกันระหว่างทั้งอุเทนถวายและช่องกลปทุมวันจะมีทั้งห้างมาบุญครองเนี่ยหน้าห้างมาบุญครองก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เคยเกิดเหตุกันเรื่องการทำร้ายร่างกายกันที่หน้าของสถาบันของแต่ละสถาบันเนี่ยอันนี้เราก็เห็นเขาบอกว่าลองไปดูในข้อมูลต่างๆว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเขาตีกันเพราะอะไรเขาเขม่นกันเพราะอะไรเขาบอกว่าอาจจะเป็นอย่างแรกคือเรื่องของความเป็นหนึ่งของสายอาชีวะไห
13: ม
12: เพราะว่าทั้งสองสถาบันเนี่ยก็เป็นสายช่างกันทั้งนั้นน่ะอย่างช่างกลปทุมวันเนี่ยก็เป็นโรงเรียนช่างกลแห่งแรกของประเทศไทยขณะที่อุเทนถวายก็เป็นโรงเรียนช่างก่อสร้างแห่งแรกของประเทศไทยแต่ทีเนี้ยศาสตร์ในเรื่องของช่างเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ก่อสร้างไม่ได้จบแค่ของช่างกลตอบศาสตร์มันต่อกันมามันก็เกี่ยวเรื่องกันหมดสุดท้ายคือความเป็นหนึ่งหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นในส่วนของปัญหาที่บานปลายมากันจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีความพยายามในการที่จะย้ายสถาบันคือก่อนหน้านี้เราได้เห็นเรื่องของการหาพื้นที่พยายามหาพื้นที่ที่จะรองรับการจัดสร้างของอุเทนถวายทั้งในรูปแบบของชั่วคราวแล้วก็ระยะยาวเนี่ยนะครับยังมีการพูดถึงที่พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในแผนรองรับหลักนะที่มีการจัดเตรียมพื้นที่ของสถาบันเพื่อขยับขยายและก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เขตใหม่มีการรองรับทั้งเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยด้วยหรือว่าจะเป็นในพื้นที่ฝั่งกรุงเทพตะวันออกเช่นมีนบุรีมีการหยิบยกในพื้นที่ของความดูแลในแปลงที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ใกล้เคียงมาพิจารณาเพื่ออะไรเขาบอกว่าเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมจริงอย่างล่าสุดตอนนี้หลังจากที่ห้ามเข้าพื้นที่เป็นเวลา3เดือนอย่างน้อยนะที่คุณยศชนันออกคำสั่งมาก็ให้อธิการบดีโดยเฉพาะของอุเทนถวายเนี่ยไปจัดมาซิว่าจะมีแผนอย่างไรถ้ามันยังเกิดเหตุการณ์อยู่เนี่ยถ้าเกิดจะย้ายจริงๆเนี่ยภายใน3เดือนเนี่ยต้องมีแผนที่ชัดเจนแต่ถามว่ามันย้ายได้เลยไหม3เดือนคุณวิเชษฐ์มันยังไม่มีการสร้างอะไรเนี่ยมันก็ยังย้ายไม่ได้ถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีมาตรการอะไรมารองรับถ้าเกิดผ่านไป3เดือนแล้วเพราะว่าการที่จะสร้างในส่วนของตึกเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะแต่ทีเนี้ยอันนี้คือส่วนของอุเทนถวายแต่หลายคนก็ห่วงว่าเอ๊ะแล้วจุฬาที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่เราเห็นตอนนี้โอ้จุฬาเขาพัฒนาเอาพื้นที่ต่างๆมาทำการในเชิงพาณิชย์ต่างๆมากมายเนี่ยจุฬาเขาออกมาบอกนะว่าไม่ต้องกังวลนะในพื้นที่ของที่เป็นอุเทนถวายปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าอุเทนถวายย้ายออกแล้วเนี่ยเขาจะเอามาพัฒนาในเรื่องของเกี่ยวกับพื้นที่อุตสาหกรรมนวัตกรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์ของประเทศและจะไม่นำที่ดินแปลงนี้ไปสร้างศูนย์การค้าหรือว่าคอมมูนิตี้มอลล์อย่างเด็ดขาด
13: ก็ปัญหาเรื่องรังอย่างที่ว่านั่นแหละคุณบริษัทจนมีผมว่ามันถ้าเราดูหลักๆมันจะมี2ประเด็นประเด็นแรกน่าจะเป็นเรื่องของการปลูกฝังของรุ่นพี่สู่รุ่นน้องมาอย่างต่อเนื่องอิทธิพลต่อรุ่นพี่ต่อการปลูกฝังเรื่องทัศนคติอันนี้เป็นเรื่องใหม่เซตแล้วผมว่าจะแก้ตรงนี้ยังไงเป็นเรื่องใหญ่เลย นะที่มันมีมาตลอดแต่อันที่สองเรื่องสถานที่เนี่ยคุณเรียสักพูดถึงอย่างเช่นสมมติจะย้ายมาอยู่มินบุรีนะคุณเรียสักจะต้องเจออีกหนึ่งเรื่องคืออะไร
12: เอาบ้านคุณวิเชษมา
13: เทคนิคมินบุรีครับตรงนี้มีอีกหนึ่งสถาบันนะแถวนี้นี่ก็ใช่ย่อยซะเมื่อไหร่นะเทคนิคมินบุรีอยู่ตรงด้านหลังของตลาดมีนี่นะซึ่งก็คืออยู่ตรงด้านถนนสุวินทวงศ์อ่ะแล้วคุณวิเชษอยู่ตรงมินบุรีเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถาบันเรื่องเทคโนโลยีเหมือนกันเนี่ยนะตอนหลังผมไม่แน่ใจว่าเปิดวิญญาตรียังนะแต่ว่าเขาสถาบันใหญ่อยู่นะแต่อยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยสมมติว่าการแยกสถานที่มันก็อาจจะช่วยได้นะแยกระหว่างเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับปฐุมวันออกจากกันใช่ไหมไม่ให้เจอหน้ากันไม่ให้มาอยู่ใกล้กันเพราะว่ามีโอกาสสูงต้องอยู่ใกล้กันเพราะผมนึกว่าต้องมาเรียนมาเจอกันอยู่อะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะเพราะงั้นเนี่ยเรื่องสถานที่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะบางทีย้ายไปสู่ปราการอาจจะไปเจอโจทย์ใหม่โจทย์ใหม่เจ้าถิ่นก็อยู่อะไรเงี้ยนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นการย้ายสถานที่ก็อาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักอันหนึ่งแต่ว่ามันก็โอเคอ่ะนะถ้าทำได้นะการอันที่สองในเรื่องmindsetเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยจะทำไงปลูกฝังให้บรรดารุ่นน้องๆที่เข้าไปในสถาบันเหล่านี้เนี่ยได้มีความรู้สึกว่าเอ้ยมาเนี่ยเพื่อที่จะมาศึกษาหาความรู้แล้วก็จะต้องเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ประโยชน์เพราะว่าในบ้านเราต้องการนะภาคธุรกิจเนี่ยเราไปเจอที่ไหนก็คือสั่งนั้นก็บอกโอ้เขาอยากได้นะช่างเทคนิคอยากได้พวกที่จบมาทางด้านนี้เนี่ยมากขึ้นกว่าพวกจบด้านอื่นๆด้านสังคมศาสตร์นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เนี่ยเพราะงั้นเนี่ยอย่างเยอรมันเนี่ยผมนึกทำไมผมเป็นในนั้นนะได้ไหนก็พูดแล้วคุณสั่งตอนผมเป็นกรรมการสภาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโอ้ตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยรัฐบาลกสช.นะคุณสั่งรัฐมนตรีที่ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นทหารนะยศพลเอกอ่ะนะแล้วก็รัฐมนตรีก็มีนักการเมืองหลายคนผมเป็นอยู่ตอนที่ผมเป็นเนี่ยรัฐมนตรีมีโอ้สามสี่คนเนี่ยเขายกตัวอย่างเยอรมันเวสัตเพราะเยอรมันเป็นประเทศหนึ่งที่ไม่มีปัญหาเหล่านี้เลยนะน้อยมากเลยแล้วก็เยอรมันเนี่ยสถาบันที่เป็นสถาบันที่ผลิตทางด้านทักษะด้านอาชีพเนี่ยมีคนสนใจเรียนเข้าเรียนระดับปริญญาตรีมากกว่าสถาบันอื่นๆเลยนะที่ผลิตบัณฑิตในทางด้านที่ไม่ใช่ทางด้านพวกวิชาชีพนะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะตอนนั้นผมจำได้เลยมีการยกเอ๊ะเราจะเอารูปแบบเยอรมันมาใช้ยังไงนะภาคเอกชนที่มาเจอกันเนี่ยนะที่เป็นเจ้าของธุรกิจเขาพูดเรื่องเหมือนกันบอกเราจะหลีกหนีปัญหานี้ยังไงก็เลยยกโมเดลเยอรมันมาผมว่ามันมีหลายที่นะที่น่าสนใจนะที่เรื่องนี้ผ่านมาเกือบ20ปีแล้วเวสักนะผมเนี่ยเป็นตอนนั้นนะผมจำได้ว่ามีการยกตัวอย่างโมเดลหลายประเทศเพื่อจะป้องกันปัญหานี้ได้ยังไงอันที่หนึ่งแต่อันที่สองคือจะทำไงที่จะเปลี่ยน mindset อย่างที่ว่าเนี่ยแหละทั้งเรื่องการที่ให้ไปเรียนวิชาชีพแบบนี้มากขึ้นแต่ว่าต้องป้องกันปัญหาเรื่องนี้เรื่องค่านิยมเรื่องการตีกงตีกันต่างๆเหล่านี้ให้มันมีผลเนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นในคุณเวสักผมเห็นรักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันที่มีปทุมวันเนี่ยลงนามในคำสั่งแล้วตามคำสั่งของอาจารย์เชนเนี่ยก็ห้ามเข้าเด็ดขาดเลยนะนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีทุกโครงการเข้ามาภายในสถาบันเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่สีแดงถ้าฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับเลยและอันที่สองให้จัดการในการสอนออนไลน์ไงมันก็จะเป็นรูปแบบวิธีการหนึ่งที่อาจจะช่วยได้นะแต่มันต้องฝึกไงคุณวิศักดิ
12: ์ครับ
13: ภาคมันต้องมีการฝึกแต่นี่ก็โอเคให้เรียนออนไลน์ไปก่อนแล้วกันแล้วก็หน่วยปฏิบัติก็ต้องปรับฝึกภาคปฏิบัติให้อยู่ในรูปออนไลน์หรือฝึกปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมจริงก็คือแทนที่ว่าจะมาฝึกที่สถาบันก็ไปเข้าสู่โรงงานเช่นสมมติย้ายมาอยู่แถวมินบุรีวิศักดิ์ก็มาฝึกที่บางชันบางชันก็มีที่กระทรวงอุตสาหกรรมบางชันอยู่แต่นี้อย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะรูปแบบที่ผมว่านะเนี่ยก็ไปใกล้นิคมอุตสาหกรรมต่างๆไปเลยนะเวลาหลังจากฝึกก็ปั๊บก็เข้านะฝึกที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆมีเยอะแยะมากมายนะในหลายจังหวัดเลยอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะที่น่าสนใจและที่สามให้ฝ่ายทะเบียนและวัดผลการศึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนรายวิชาจัดสอบวัดผลและประเมินผลนะการศึกษาภาคกลางภาคแล้วก็ปลายภาคในรูปแบบออนไลน์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เอามาทดแทนก่อนในช่วงนี้นี่ก็เป็นของเทคโนโลยีปฐุมวันนะเมื่อวานนี้ก็ออกมาแล้วเช่นกันนะครับ
12: ครับก็มันเหมือนเป็นภาพจำไปแล้วคุณวิเชษความขัดแย้งของสองสถาบัน ถ้าลองไปดูในจำนวนนักศึกษาของแต่ละสถาบันที่มีอยู่ณขณะนี้นะคุณวิเชษอย่างนักศึกษาทั้งของช่องกลปทุมวันและของอุเทนถวายเนี่ยเขาบอกว่าแต่ละสถาบันเนี่ยจะเหลืออยู่ที่ละประมาณ 1,000 คนจะอยู่ที่ละประมาณ 1,000 คนแต่ทีเนี้ยสิ่งที่คุณวิเชษบอกสำคัญคือการปรับเปลี่ยน mindset คือเป็นการแก้ปัญหาการปลูกฝังความรุนแรงเป็นวัฒนธรรมเขาบอกที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นถามว่าน้องๆที่ตั้งใจจะไปเรียนปกติมีไหมเขาก็มีเพราะว่าทั้งสองสถาบันขึ้นชื่อในเรื่องของความเข้มแข็งของวิชาการถูกไหมถ้าเกิดจบนี้ไปอ้าวแน่นอนเนี่ยเรื่องของความเข้มแข็งวิชาการแต่ในมุมของเอ๊ะแล้วจะไปสมัครงานที่อื่นเนี่ยเอ๊ะจะมีความเป็นมีความรุนแรงติดตัวมาหรือเปล่าอันเนี้ยมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันทั้งที่ในเมื่อตัวเองมีความเข้มแข็งทางวิชาการแล้วอ่ะแต่ยังคงมีภาพของความรุนแรงนี้ติดอยู่ดังนั้นการปรับเปลี่ยน mindset ที่คุณวิเชษฎ์บอกเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกๆคนเนี่ยอยากจะปลูกฝังให้มันให้มันเกิดดีขึ้นหรือว่ามันลดความรุนแรงทั้งที่สถานการณ์เคยมีโอกาสได้ดูสัมภาษณ์นะคุณวิเชษกับคนที่เคยอยู่ในภาวะในแบบเนี้ยเรียนอยู่2สถาบันเป็น1ใน2สถาบันเนี่ยแล้วเขาก็เป็นเหตุความรุนแรงแล้วเขาก็1ในตัวที่ผู้ก่อเหตุกันเขาก็บอกว่าคือขณะนั้นน่ะเลือดมันร้อนมันเหมือนกับรักมากรักสถาบันมากๆใครจะมามองแบบแค่หางตาเนี่ยไม่ได้เลือดขึ้นหน้าเลยทันทีแต่พอมันผ่านมาแล้วตัวเองก็เคยถูกจับด้วยแล้วพอผ่านเวลาผ่านไปสักพักจนผ่านไปประมาณ10ปีกลับมานั่งคิดเองเราทำอะไรลงไปเราทำอะไรลงไปแล้วทีเนี้ยสุดท้ายมันมีประวัติอยู่ในประวัติเรียบร้อยแล้วคุณวิเชษมันไปต่อลำบากในการที่จะโตต่อหรือว่าการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันดังนั้นคือณสถานการณ์ขณะเนี้ยเวลาเลือดมันร้อนขึ้นเนี่ยมันต้องคิดกันให้มากเพราะว่าคือบางคนโอ้เอาเนี่ยซึ่งหน้าก่อนอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วพอผ่านไปเนี่ยแล้วมองย้อนกลับมามันจะรู้สึกว่าเราทำไปทำไมอันเนี้ยมันเป็นการตั้งคำถามที่หลายๆคนก็จะมีอยู่เสมอคุณวิเชษ
13: ฐ์ใช่ใช่นั่นแหละคือประเด็นเลยล่ะเมื่อวานนี้นะผมก็ลงไปทางใต้นะไปคุยเรื่องของประเด็นปัญหาของในช่วงที่อยู่ในวัยเรียนนะครับศักดิ์แล้วเจอคนที่เคยประเภทแบบเขาก็มีความคิดทางการเมืองแรงหน่อยอะไรเงี้ยนะแล้วก็เคยมีเหตุการณ์ที่ก็เกิดขึ้นอะไรหลายอย่างละในสถาบันแบบเนี้ยปรากฏว่าพอผ่านเวลามาประมาณ10ปี10กว่าปีที่คุณบรรศักดิ์นะเขาก็มานึกย้อนเหมือนที่คุณบรรศักดิ์พูดถึงนี่แล้วไอ้ช่วงนั้นเรานี่มันแรงเหลือเกินอะไรเงี้ยนะโอ้ทำไปลงไปหลายเรื่องเลยนะมันผ่านอะไรมาประเภทหวาดเสียวเยอะเลยนะแต่มันก็ผ่านมาได้นะพอมานึกย้อนทบทวนมันเป็นเรื่องของวัยคุณบรรศักดิ์นะเรื่องของวัยเป็นเรื่องของนะอะไรที่มันกำลังแรงกำลังพุ่งในช่วงสถานการณ์ในวัยพอดีแหละกำลังเรียนอยู่นะหลายคนได้เติบโตมานะคุณศักดิ
12: ์ครับ
13: เป็นอาจารย์ก็มีนะแล้วย้อนกลับไปสมัยตัวเองอะไรเงี้ยก็มันนึกตอนนั้นแรงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เราก็เข้าใจเลยนะเมื่อวานผมมานั่งแลกเปลี่ยนความเห็นบางคนกลับมาเป็นอาจารย์นะคุณศักดิ
12: ์
13: ตัวสมัยเรียนนี่ตัวเองโอ้โหแรงนะผมเชื่อว่าทุกคนเป็นแบบนี้แหละเหมือนเราก็เหมือนกันเหมือนอย่างผมสมัยก่อนผมก็เป็นผู้นำนักศึกษานะผมประท้วงนะสมัยรัฐบาลปราบเปรมนะประท้วงรถเมล์ขึ้นราคาแต่เราไม่ตีกัน อะไรเงี้ยไม่มีคือถ้าเป็นสถาบันการศึกษาอะไรมหาวิทยาลัยนะแต่เราก็เข้าใจนะว่าเทคโนโลยีทั้งสองแห่งนะเขาโตมาจากเรื่องของวิชาช่างก่อนใช่ไหมล่ะ
12: ใช
13: ่แล้วตอนหลังยกระดับขึ้นมาเดิมเป็นปวชมันเป็นปวสอะไรเงี้ยนะมันก็มีความเป็นหมังมันอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ยกขึ้นระดับเพื่อเป็นสามบันแล้วก็เปิดปริญญาตรีเปิดปริญญาโทอะไรเงี้ยนะ
12: ใช่
13: มันก็เติบโตขึ้นมานะแต่มันก็จะต่างกับมหาวิทยาลัยที่จบม.25 หรือจบม.6 แล้วมาเรียนต่อปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่มันหล่อหลอมมาคนละแบบ
12: นะ
13: ที่ก็เป็นที่เข้าใจมันมาคนละแบบจริงเนี่ยคือถ้าเป็นสามบันการศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัยจบมาเนี่ยอันนั้นแน่นอนมันก็จะเป็นอีกแบบนึงถูกไหมไอ้เรื่องตีกันมันไม่เคยมีหรอกแต่มันจะมีเรื่องอะไรที่เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองมากกว่าอะไรมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าเรื่องนี้อาจารย์ยศชนันก็อาจจะมีการบ้านใหญ่นะที่จะต้องแก้พอสมควรแต่ก็อยู่ในแวดวงการศึกษามาแล้วนะกับปัญหานี้เป็นปัญหาที่ท้าทายนะไม่ใช่ปัญหาทางวิชาการเชิงวิชาการอย่างเดียวจะว่าเชิงนวัตกรรมอย่างเดียวแต่นี่เป็นเรื่องของคนและเรื่องของ mindset ที่เราพูดถึงซึ่งเป็นเรื่องการเปลี่ยนไมซ์ของคนนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย
12: แต่มัน ถามว่ามันท้าทายอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกมันท้าทายมานานแล้วนะหลายสิบปีแล้วนะก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีในการตกลงจะอย่างไรว่าจะให้เป็นอย่างนี้ต่อหรือว่าจะมีแผนย้ายเขาก็มีแล้วแหละแต่มันยังไม่เป็นรูปธรรมในการที่จะทำขณะที่ตัวของผบ.ชน.เองพลตำรวจโทสยามบุญสมบอกแบบนี้ว่าการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเพราะตอนนี้คนต้องถามแล้วแหละถ้าจะปล่อยให้มันคาราคาซังแล้วจุดของสยามเนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศนักท่องเที่ยวก็มานะทั้งสยามพารากอนทั้งเซ็นทรัลเวิลด์แล้วย่านแถวนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นจุดเชื่อมต่อหลายๆอย่างทีเดียวเนี่ยนะครับเป็นคนมาเช็คอินกันเยอะแยะมากมายสร้างรายได้ให้เข้าประเทศเขาบอกมาตรการในการดูแลทั้งสองสถาบันทางด้านของตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ทางสน.ปทุมวันแล้วก็กองบังคับการตำรวจนครบาล6ในทุกวันเขาบอกว่าจะทำงานประสานกันระหว่างกับอาจารย์ทั้งสองสถาบันเรื่องการดูแลนักศึกษาอันเนี้ยทางด้านบชน.เขาก็บอกว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเชื่อมั่นว่าจะไม่มีปัญหาซึ่งตามปกติหากมีความเสี่ยงเนี่ยทางอาจารย์จะเป็นคนเสนอมาเองนะขอหยุดก่อนขอปิดสถาบันก่อนคือหยุดการเรียนการสอนก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันซึ่งขณะนี้ทั้งสองสถาบันก็เห็นด้วยว่าควรจะหยุดไปก่อนเพื่อไม่ให้กระทบกระทั่งกันอีกและเป็นการวางแผนอย่างระยะยาวในอย่างยั่งยืนต่อไปทีนี้ก็ถามต่อผู้สื่อข่าวถามผบ.ชน.ต่อว่าเอ๊ะแล้วเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้มีการขึ้นแบล็คลิสต์หรือว่าหมายหัวไหมสำหรับบรรดาแกนนำรุ่นพี่ที่มีความรุนแรงอันนี้ผบ.ชน.บอกแบบนี้นะครับว่าตำรวจมีการรวบรวมรายชื่อของกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมรุนแรงและบางส่วนที่รู้ตัวก็มีการจับกลุ่มแล้วและมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดซึ่งทางอาจารย์ให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังโดยตำรวจก็ทำงานร่วมกันทั้งอาจารย์และสมาคมศิษย์เก่าอย่างใกล้ชิดเพราะทุกคนมีเจตนาดีที่จะช่วยกันพอมีประเด็นตรงนี้คนก็แตกประเด็นไปอีกคุณวิเชษฐ์ว่าลองสังเกตดูบางทีความรุนแรงหรือเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ย1ยังมีสถานะเป็นนักศึกษาในปัจจุบันจริงๆหรือไม่อันนี้คือสิ่งสำคัญ2หรือว่าเคยเป็นนักศึกษาแต่ออกไปแล้วอาจจะเป็นการไล่ออกหรือลาออกไปแล้วแต่ยังคงสวมเสื้อของสถาบันสวมเข็มขัดใส่เข็มขัดของสถาบันอยู่มาก่อเหตุไหมเพราะก่อนหน้านี้เราเคยจำได้ มีเหตุใหญ่ขึ้นมาแต่สุดท้ายเป็นรุ่นพี่ที่ออกไปแล้วจบไปแล้วหรือว่าเป็นรุ่นพี่ที่ออกไปกลางคันไม่ได้เรียนต่ออันนี้เราก็ได้เห็นตรงนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งเหมือนกันแล้วก็มาปลุกระดมมาปลูกฝังสำหรับน้องๆเข้าใหม่ในสถาบันมันก็เกิดเหตุแบบนี้ดังนั้นตอนนี้บชน.เขาก็บอกว่าเขาก็มีการรวบรวมรายชื่อเอาไว้เรียบร้อยแล้วในการที่จะจัดการปัญหาดังกล่าว
13: อันนั้นเป็นเรื่องของวัยรุ่นหรือคนที่โตขึ้นมาหน่อยแล้วมีปัญหาแต่เรื่องดีๆนะไหนๆก็พูดเรื่องนี้จะต่อยซะหน่อยกันบริษัทไปดูเรื่องพิซซ่ากันหน่อยเราพูดเรื่องนี้บ่อยอยู
12: ่
13: ผลการประเมินนะการสอบนะคะแนนวิชาสำคัญนะที่เรียกว่าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จะวัดนะว่าความสามารถของเด็กๆไทยกับเด็กต่างประเทศของเราขนาดไหนยังไงเราวิจารณ์มาตลอดนะว่าคะแนนวิชาวิทย์วิชาคณิตและการอ่านเนี่ยที่ก็วัดกัน3เรื่องเนี่ยนะของไทยเราไม่ดีมาตลอดเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยของปี2025ของปีที่แล้วเนี่ยที่ออกมาซึ่งก็มีการจัดทดสอบกันทั่วโลกเนี่ยนะรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยเนี่ยคะแนนของเราเนี่ยดีขึ้นนะขยับดีขึ้นนะแต่ว่าถ้าไปดูภาพรวมก็ถือว่าก็ยังไม่ดีอ่ะถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกที่เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยๆมันก็เป็นสัญญาณที่ดีขึ้นมาบ้างนะเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้รองโฆษกประจำสำนักนายกเนี่ยรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนเนี่ยบอกว่าการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลพิซซ่า2025เป็นสัญญาณที่น่ายินดีนะสำหรับประเทศไทยเพราะว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านที่ผมว่ามาเมื่อสักครู่ส่งผลให้อันดับประเทศไทยขยับจากอันดับ58ในปี2022มาเป็น53ในปี2025ก็ขยับมาก็ห้าอันดับนักเรียนสักจริงๆเราอยากให้มันขยับมากกว่านี้นะขยับขึ้นมาสัก10อันดับ20อันดับไปเลยนะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาละนะเอาเป็นว่าตอนนี้5อันดับก่อนละกันแต่ว่าก็เป็นโจทย์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะยังต้องไปทำกันต่อไปนะคุณประเสริฐจินดาลาหลวงทองว่าจะทำไงให้คะแนนการสอบวัดผ ความสามารถของเด็กคณะเรียนไทยเนี่ยนะมันขยับพุ่งมากกว่านี้ทั้ง3ด้านด้วยกันนะซึ่งก็รัฐบาลก็มองในมุมว่ามันก็อาจจะต้องทำกันบ้านอีกหลายอย่างนะเพื่อที่จะให้คะแนนมันเพิ่มมากขึ้นนะครับก้าวหนึ่งที่จะทำก็คือกระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับกรอบการเรียนรู้ด้าน AI หรือ AI Framework พร้อมกันทั้งผู้เรียนผู้สอนนะให้เสร็จภายในปีนี้หลักเรียนศักดิ์แล้วก็วางทักษะในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แยกแยะได้นะใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะก็การใช้ AI การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยนะจะได้ขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนี่เราต้องตามดูกันต่อไปนะแต่ว่าพิซซ่านี่เป็นยาขมสำหรับรัฐมนตรีศึกษามาหลายยุคหลายสมัยแล้วใช่ไหมคุณวิศักดิ
12: ์การอ่านการตีความอันนี้เด็กไทยมีปัญหาภาษาอังกฤษพิซซ่าก็บอกว่าเราก็มีปัญหาเหมือนกันนะคุณวิเชษเรื่องของการสื่อสารอะไรแบบนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะท่องจำกันเป็นส่วนใหญ่เนาะคุณวิเชษเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วขณะนี้คือก็มีการพยายามเปลี่ยนให้ครูเนี่ยบทบาทเป็นแค่ฟาซิลิเตอร์ก็คือผู้อำนวยการเรียนการสอนแล้วก็ดูความสนใจของเด็กแต่จริงๆมันไม่สามารถทำได้ในภาพรวมทั้งหมดละคุณวิเชษโรงเรียนแต่ละแห่งเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเหมือนกับขวดกว้างๆแล้วคอขวดมันจะไปกระจุกอยู่ที่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความพยายามที่จะเอาเป็นชายเซ็นเตอร์สตูเดนต์เซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ย มันก็ย้อนแย้งกับในส่วนของอ่ะเราต้องปลูกฝังนะให้เด็กส่งเสริมการเรียนรู้ครูเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ส่งเสริมการสอนแค่นั้นเองดูว่าเด็กชอบอะไรแล้วไปยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยพอมันจะเข้าสู่ระบบใหญ่คือเข้ามหาวิทยาลัยทุกคนก็ต้องสอบข้อสอบเดียวกันนะคุณวิเชษสอบการสอบสอบอะไรทุกอย่างมันเป็นตัววัดในตรงคอขวดสุดท้ายต้องปีท้ายเหมือนกันหมดเพื่อจะเข้าสถาบันอุดมศึกษาให้ได้อันนี้แหละมันก็เลยยังเป็นโจทย์ที่บ้านเรายังไม่สามารถที่จะตีแตกได้ไงเพราะว่าอ้าวถ้าสอบเข้าไม่ได้มันจะพูดเอนทรานนี่ก็สมัยผมนานหลายสิบปีแล้วสมัยที่เป็นอะไรรับ5รอบใช่ไหมอ่ะอันนี้สุดท้ายก็มาเจอในรอบนี้เหมือนเดิมมันก็ยังคงเป็นเรื่องของระบบการศึกษาที่มันยังไม่ตอบโจทย์อีกทั้งในค่านิยมปัจจุบันเราก็จะได้เห็นว่าเมื่อก่อนเราเห็นว่าเรียนอาชีวะก็วุฒิปวช.คนก็เลยแห่กันมาเรียนในส่วนของมหาวิทยาลัยกันมากขึ้นพอมหาวิทยาลัยเรียนมากขึ้นแบบเนี้ยพอกลุ่มนักลงทุนจะมาอุตสาหกรรมจะมีปรากฏว่าคนที่มีทักษะเฉพาะด้านอย่างด้านช่างแบบเนี้ยมันก็น้อยลงตอนนี้ปรากฏว่าเทรนด์มันเลยกลับหัวกลับหางไงคุณวิเชษมีโอกาสคุยกับนักศึกษาแล้วก็ผู้ประกอบการเขาบอกว่าเทรนด์ตอนนี้มันกลับมาที่เรื่องของสายอาชีพคือบางทีโรงงานเขามาเปิดต่างๆเนี่ยเขาอยากได้แรงงานที่มีทักษะอาชีพด้านนั้นจริงๆเขาไม่ได้อยากได้แรงงานที่แบบจบใบปริญญามาแล้วเนี่ยคือยังไม่สามารถทำงานอะไรได้อะแต่ถ้าเกิดว่าแรงงานที่เป็นช่างแต่มีทักษะจริงๆแล้วตอบสนองจริงๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้กลุ่มทุนเขาก็มีความต้องการเอาอย่างง่ายเขาบอกว่าถ้าเกิดช่างเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้รถสันดาปคุณวิเชษใช้รถที่เป็นเครื่องยนต์เนี่ยช่างเขาก็เก่งเครื่องยนต์ถ้าถามว่าวันนี้เอารถไฟฟ้าเข้าไปให้อู่ที่เป็นซ่อมเครื่องยนต์ธรรมดาเนี่ยเขาจะซ่อมได้ไหมเขาจะดูได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนถามว่าอ้าวถ้าเราจะเป็นฮับในเรื่องของรถไฟฟ้าแทนรถสันดาปที่เราเคยเป็นฮับเนี่ยแล้วทีเนี้ยช่างเราพร้อมแค่ไหนอันนี้มันก็กลับมาเรื่องของการศึกษาอีกไงเพราะฉะนั้นพิซซ่ามันเป็นการสะท้อนอย่างที่คุณวิเชษบอกแต่ในภาพรวมจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมาดูแยกซอยย่อยอีกเยอะเลยทีเดียวในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาคุณวิเชษ
13: ใช่ก็ถ้าไปดูเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชียนะเกาหลีใต้อย่างเงี้ยไต้หวันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูเราจะเห็นว่าก่อนที่เขาจะมาได้ขนาดนี้เนี่ย เรื่องของพื้นฐานคะแนนที่เกี่ยวข้องกับคะแนนพวกนี้แหละคุณวิศักดิ์คือวิทยาศาสตร์กับเรื่องของคณิตศาสตร์เนี่ยต้องดีใช่ไหมมันจะเป็นพื้นฐานสำคัญเนี่ยเพราะว่ามันก็จะไปสู่เรื่องของการที่เด็กเหล่านี้หรือเยาวชนเหล่านี้จะต้องเติบโตไปแล้วก็จะต้องไปทำงานแล้วก็คิดค้นนวัตกรรมไงของประเทศนี้เป็นตัวอย่างนะว่าที่เขาก้าวกระโดดแซงไทยไปได้เนี่ยทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยเกาหลีใต้กับเราก็พอกันนั่นแหละตัวแย่กว่าเราด้วยไต้หวันก็ใกล้เคียงกันนะแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าไปดูงานศึกษาทั้งหลายก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสองประเทศนี้หลุดพ้นจากประเทศเนี่ยที่กำลังพัฒนาหรือประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเนี่ยไปสู่ประเทศ มีรายได้สูงแล้วก็พัฒนาแล้วก็คือนวัตกรรมอย่างเดียวเลยอันนี้ชัดเจนเมื่อจะนวัตกรรมปุ๊บมันก็นำมาสู่เรื่องของการที่ต้องการเด็กที่มีความรู้ใช่ไหมทางด้านวิทยาศาสตร์สูงที่มีความเข้มข้นทางด้านคณิตศาสตร์สูงตอนหลังอาจจะมีเรื่องภาษาก็มาเกี่ยวข้องบ้างตอนหลังอาจจะมีเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็ AI ก็มามากขึ้นเราก็พยายามปรับตัวตรงนี้แต่ว่าพื้นฐานสำคัญเนี่ยถ้าเราไปดูหลายประเทศเราจะเห็นเลยว่าคะแนนพวกนี้คะแนนที่สร้างของประเทศเหล่านี้มันสูงคุณเรศักดิ์วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ได้สูงนะเหมือนอย่างถ้าเราไปดูเพื่อนบ้านเราอย่างสิงคโปร์เหมือนกันสิงคโปร์ก็ติดอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันคะแนนเราได้สูงตรงนั้นเลยก็ผมก็จะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องรัฐบาลก็คงเห็นแหละแต่ว่าจะทำอย่างไรที่จะให้มันสูงขึ้นนะมากขึ้นกว่านี้และเร็วกว่านี้แล้วก็เข้าไปใกล้เพื่อนบ้านเราในอาเซียนมากขึ้นกว่านี้อันนี้เป็นอะไรที่ผมคิดว่าสำคัญเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่สามารถที่จะไปสู่จุดที่ปีนั้นนะปี2180ใช่ไหมที่คุณเอกได้ติดตั้งเป้าไว้แล้วเราจะเป็นประเทศที่นะก้าวพ้นจาก
12: รายได้
13: ตรงนี้เพื่อเป็นรายได้ประเทศที่มีรายได้ระดับสูงอ่ะพูดง่ายเราติดอยู่ตรงนี้15ปีนะ15 16ปีแล้วเราต้องบวกไปอีก10ปีนะตามที่คุณเอกนิติบอกเนี่ยนะก็จะเป็น26ปีหรือเกือบ30ปีนะแต่เรายังไม่รู้นะว่าพอถึงเวลานั้นจริงในปี2180เราจะหลุดจากกับดักตรงนี้ได้ยังไงเลยหรือว่าเรายังติดอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงต่อไปอีก10ปี20ปีเปล่าด้านนี้มันโยงกับเรื่องนี้แหละเรื่องของเด็กเยาวชนนี้ต้องโตไปเป็นเพื่อจะเป็นแรงงานในอนาคตเนี่ยแล้วคะแนนเหล่านี้จะเป็นคะแนนตัวชี้เรื่องนวัตกรรมว่าเราจะสามารถมีนวัตกรรมของตัวเองได้หรือว่าอย่างไรเนี่ยอันนี้ออกเป็นเรื่องที่พูดแล้วนะเด็กเราก็เกิดน้อยลงนะคุณศักดิ์นะแล้วเรามาเจอปัญหาอีกหลายเรื่องตามมาเนี่ยหลายคนก็เลยบอกว่าโอ้เราจะต้องไปอย่างนี้อีกนานขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะมาพูดแล้วมันก็หลายคนบอกว่ามันดูไม่มีความหวังเลยแต่มันก็ต้องพูดหรือจะทำไงนี่คุณวิศักดิ์นะ
12: ดูไม่มีความหวังแหมคุณวิเชษลองดูงบ
13: ครับ
12: ประมาณรายจ่ายปี70สิแต่ละปีเราเป็นงบขาดทุนกันมาต่อเนื่องหลายปีทีเดียวแล้วแต่ละปีที่ออกมาเนี่ยมันดูไม่มีความหวังลักษณะที่ว่าดูงบลงทุนคุณวิเชษน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเมื่อก่อน 25-26% ตอนนี้งบลงทุนเหลือ 20.8% แค่นั้นขณะที่รายจ่ายประจำก็พุ่งสูงขึ้น 70 กว่าเปอร์เซ็นต์คุณวิเชษเอาตรงไหนมาลงทุนตรงเนี้ยอันนี้แหละ
13: ก็
12: พูดกันอยู่เหมือนกันว่าอ้าวแล้วมันจะไปในทางไหนต่อไง
13: ห
12: รือเรื่องไม่แต่นะเรื่องงบเนี่ยเราไปแตะหลังก็ลดตรงชาตินะคุณวิเชษแต่ว่าคุณวิเชษก่อนเบรกผมขอสรุปอัปเดตกรณีนึงแล้วกันเพราะว่าหลายคนเขาก็ตามมาว่าตกลงจบหรือยังที่หมวดโอ้เนี่ยยิงเมียที่เป็นครูเนี่ยดับที่โรงเรียนอนุบาลเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อก่อนเที่ยงเมื่อวานเนี่ยผมอ่านข่าวตอนเที่ยงอู้แล้วมีรายงานด่วนตัวแรกอ้าวเกิดเหตุในสถานศึกษาอีกแล้วอ๋อสุดท้ายเป็นเรื่องส่วนตัวของสามีภรรยากันเนี่ยนะครับที่บางละมุงชลบุรีตำบลหนองปลาไหลก็คือมีตำรวจไปยิงภรรยาซึ่งเป็นครูอยู่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลเนี่ยแล้วปรากฏว่าหลังจากเกิดก่อเหตุแล้วเนี่ยหนีไปซ่อนตัวที่บ้านพักแล้วเขาใช้เวลาล้อมกันนานหลายชั่วโมงไม่จบสักทีจน6โมงกว่าๆที่ผ่านมานี่เองคุณวิเชษนะครับถึงจะจบสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของผู้ก่อเหตุก็ยอมมอบตัวเพราะว่าลูกชายเดินทางมาจากพื้นที่ภาคใต้เพื่อจะมากล่อมพ่อนะครับแล้วก็อยู่เฝ้าหน้าบ้านตลอดทั้งคืนคุยกับบิดาอย่างต่อเนื่องนะก็บอกลูกชายที่เดินทางมาจากภาคใต้เนี่ยใช้ทั้งโทรศัพท์มือถือใช้ลำโพงพูดเกลี้ยกล่อมนานกว่า1ชั่วโมงขอให้บิดาออกมาพูดคุยแล้วก็มอบตัวยืนยันว่าจะไม่ทำร้ายเนี่ยนะครับจนสุดท้ายนะครับก็ออกมามอบตัวนะครับตอนนี้ก็พาไปที่สภ.บางละมุงเรียบร้อยแล้วนะครับในเวลา 6:20 นโอ้โหคุณวิเชษแล้วคนที่อยู่บ้านแถบๆนั้นเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงถูกไหมแม้ว่าตำรวจเขาบอกว่าเขาจะมาดูรักษาการหน้าบ้านแล้วนะมีการล้อมพื้นที่แล้วนะแล้วไปดูในสภาพของหมู่บ้านนี้แล้วคนอยู่ข้างๆเนี่ยคงไม่กล้าเข้าบ้านอ่ะคุณวิเชษใช้เวลากว่า20ชั่วโมงทีเดียวในการที่จะจัดการปัญหานี
13: ้ก็ถือว่าจบลงด้วยดีละนะ
12: ครับ
13: เป็นอะไรที่เราเวลาพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเราก็ต้องย้อนกลับไปดูปัญหาเดิมๆหลายเรื่องอย่างที่ว่าเรื่องความรุนแรงเงี้ยคุณเรศักดิ์เรื่องของอาวุธปืนอะไรเงี้ยนะมันก็อยู่ในวงบนตรงนี้แหละนะ นั่นก็เป็นจุดที่ยังต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังกันต่อไปสำหรับเรื่องนี้คุณเดชคร
12: ับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับข่าวเข้มประเด็นคนครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นคนครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
9: สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: และ
11: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
10: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
14: อ้าวสายต่อไป
15: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
14: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
16: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสาย
2: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
18: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
17: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
18: อืมจะชัวร์เหรอ
17: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
18: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
9: นับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
19: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
20: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
12: กลับมาคุยกันต่อกับข่าวเข้มประเด็นค้นนะครับในเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับ
13: ครับวีรศักดิ์มาดูเรื่องปลาหมอคางดำกันหน่อยเพราะว่าหลังจากที่ศาลปกครองนะกลางเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาบอกว่าให้กรมประมงไปดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำตามแผนนะต่อเนื่องต่อไปและอันที่สองให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยประกาศให้จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยนะมีภัยพิบัติในเรื่องของนี่แหละปัญหาปลาหมอคางดำเพื่อจะได้เยียวยาต่อไปก็บอกตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดสมุทรสงครามกำลังรออยู่ว่าจะมีการอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดหรือเปล่าว่ามีเวลาเนี่ยเป็นเวลาประมาณ90 วันเนี่ยอุทธรณ์เนี่ยถ้าไม่พอใจในกรมประมงต้องไม่พอใจต่อคำพิพากษาศาลปกครองกลางเนี่ยนะซึ่งมาไทยก็บอกรอนะถ้าเกิดว่าไม่อุทธรณ์ปุ๊บเดี๋ยวก็คงจะมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะแต่ล่าสุดผมเห็นนะประมงจังหวัดกาฬสินธุ์รับแล้วปลาหมอคางดำโผล่เขื่อนลำเปาไปถึงเขื่อนลำเปาคุณวิศักดิ์ลองนึกภาพดูนะก่อนหน้านี้มันอยู่แถวๆนี่แหละแถวๆใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการแล้วแวกนี้ใช่ไหมตอนนี้ปลาหมอคางดำเนี่ยไปโผล่ที่เขื่อนลำเปาได้ยังไงก็เลยทำให้ตอนนี้มันก็กลายเป็นประเด็นเมื่อวานนี้เราก็คุยเรื่องนี้นะคุณวิศักดิ์ผมก็พูดเรื่องนี้ว่าผมว่ากรมประมงไม่ต้องอุทธรณ์หรอกนะไม่ต้องอุทธรณ์เลยแล้วก็ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศเยียวยาที่สำคัญเนี่ยรัฐบาลควรจะมีมติไปเลยบอกว่าให้จังหวัดอื่นๆเนี่ยนะที่มีปัญหาเรื่องปลาหมอกางดำควรจะรับการเยียวยาไปด้วยเลยพร้อมๆกันไปเลยไม่ต้องไปให้แต่ละจังหวัดไปฟ้องศาลปกครองเหมือนอย่างสมุทรสงครามอ่ะเพราะว่าคำสั่งศาลปกครองเนี่ยนะมีผลเฉพาะจังหวัดที่ฟ้องเท่านั้นนะใครไปฟ้องก็มีผลจังหวัดนั้นนะจังหวัดไหนไม่ชาวบ้านไม่ไปฟ้องก็ไม่ได้รับการประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะคุณเวียนศักดิ์เพราะงั้นเนี่ยนี่ก็เป็นประเด็นนี่ก็เลยทำให้วันนี้เห็นคุณวิชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเมื่อวานนี้เปิดเผยเรื่องนี้แหละว่าหลังข่าวสารปกครองกลางมีคำสั่งให้กรมประมงกระทรวงเกษตรแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำในพื้นที่สู่สงครามเนี่ยไว้จะมีการอุทธรณ์คำสั่งหรือเปล่าเขาบอกตอนนี้กรมประมงอยู่ระหว่างหารือฝ่ายกฎหมายเพื่อสั่งการให้พิจารณาละเอียดเพิ่มเติมและจะทำร่างหนังสือส่งมาเพื่อจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดย้ำว่าการอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ไม่ใช่เป็นสำคัญทุกฝ่ายเดินหน้าแก้ไขปัญหาควบคู่กันไปแต่ผมอะเมื่อวานท่านผู้ชมผู้ฟังก็บอกว่าสำคัญในเรื่องนี้ใช่ไหมคือถ้าไม่อุทธรณ์เนี่ยนะมันก็จบก็จะได้เยียวยาไปไงแต่นี่ปรากฏว่านี่ต้องหารือข้อกฎหมายกันอีกแล้วไงผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องนโยบายเป็นเรื่องฝ่ายบริหารสามารถสั่งการได้คุณเรศักดิ์ถ้าผมเป็นรัฐมนตรีเกษตรนะในคุณสุริยะผมบอกไม่ต้องอุทธรณ์ไม่ต้องรอไปหาหรือฝ่ายกฎหมายต้องมีอุทธรณ์ทำไมอุทธรณ์ก็จะเสียอีกใช้เวลาเพิ่มเติมมาอีกใช่ไหมปัญหาก็เห็นอยู่แล้วคือถ้าไม่อุทธรณ์ปั๊บเนี่ยนะมันมีผลต่อกระทรวงมหาดไทยท่านนายกรัฐมนตรีนะตุลมหาดไทยไงคุณอนุทินก็จะได้สั่งการไปยังผู้ว่าบอกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติแล้วก็เยียวยาชาวบ้านเสียหนึ่งได้แก้ไขปัญหาชาวบ้านอันที่สองได้คะแนนด้วยในทางการเมืองได้คะแนนนิยมด้วยนี่ก็เรื่องประสบการณ์ของคนเป็นรัฐมนตรีมันก็มีผลนะนี่รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีลูกเทพทั้งหลายนี่นะวัชรพลขาวขำในรัฐมนตรีช่วยเกษตรนี่นะจริงๆคุณสุริยะต้องออกมาพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเลยไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีช่วยหรอกนะบอกเลยบอกไม่ต้องอุทธรณ์คุณมองมองอ่ะนะดำเนินการนะครับท่านนายกอนุทินจะได้แช่หน้าต่อไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วให้มีผลต่อทุกจังหวัดเลยที่มีปัญหาปลาหมอคางดำอ่ะใช่ไหมไม่ต้องมาฟ้องศาลนะประกาศให้จังหวัดไหนสมุทรการสมุทรสาครเลยนะที่มีปัญหาผลกระทบเรื่องนี้ก็ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติจะได้เยียวยาแต่ปัญหาคือเดี๋ยวก็บอกว่าไม่มีตังค์อีกเพราะเนี่ยดูดิกระทรวงเกษตรบอกเตรียมจะของงบกลางอีก350 ล้านไปกำจัดปลาหมอคางดำเอาอีกแล้วขอตังค์อีกแล้วตังค์ก็ไม่มีผมจะพูดตรงๆนะรัฐบาลไม่มีตังค์ตอนนี้กำลังจะไปรีดทุกหน่วยงานเลยเนี่ยเขาจะรีดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเลย เขาจะรีดเท่าไหร่เขาจะเอาเงินอะไรจากไหนอ่ะยังไม่พูดตอนนี้แต่ว่ารัฐบาลไม่มีตังค์ไงพอไม่มีตังค์ปั๊บโอ้จะไปหาเงินกันอยู่ตอนนี้ไปล้วงดูตรงไหนมีตังค์บ้างจะได้เอาตังค์มาเนี่ยนะนี่จะขออีกแล้ว350 ล้านไม่ไหวปะพูดแล้วมันก็เลย จอปัญหาเดิมอ่ะคุณวิเชษ
12: ไม่มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคุณวิเชษคือตามระบบหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าไม่อุทธรณ์จะมีความผิดไหมเพราะมันยังไม่ถึงที่สุดไงคุณวิเชษมันเป็นกรณีเดียวกันไหมเพราะหลายๆท่านบอกว่าโอ้เราต้องไปถึงจุดที่สุดตรงนั้นนะคุณวิเชษ
13: ไม่ผมคุณวิศักดิ์ผมเคยเจอมาแล้วบางคดีเนี่ยเขาประกาศไม่อุทธรณ์เลยบางกรณีอ่ะมีตัวอย่างในหลายกรณีหลายเคสเลยในกระทรวงต่างๆอ่ะอยู่ที่นโยบายมากกว่าอยู่ที่นโยบายเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของกรมอ่ะเป็นเรื่องของกรมประมงหรือกระทรวงเกษตรอ่ะนะกระทรวงอื่นเคยมีกรณีแบบนี้นะบริษัทเราไปหาดูในเคสแบบเนี้ยบางทีมันอยู่ที่ฝ่ายบริหารเขาจะบอกเลยบอกว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยกรมตัดสินใจแล้วหรือกระทรวงตัดสินใจแล้วว่าไม่อุทธรณ์มันเป็นเรื่องนโยบายเป็นเรื่องนโยบายมากกว่าเรื่องนี้เคยมีกรณีตัวอย่างหลายกรณีมาแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ต้องไปกลัวกรมประมงนะคือจะไปกลัวมากเพราะมีปัญหาเยอะแล้วเนี่ยพอไปขอเงินเพิ่มเนี่ยนะเดี๋ยวชาวบ้านก็จะมองในความภาพลบอีกว่ามีเออาร์เขาจะขอตังค์เพิ่มอีกแล้วจะทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะมันก็จะโดนมันจะลบมากกว่าบวกไงอันนี้ในถือว่าภาพลบมากกว่าภาพบวกก็ต้องไม่เป็นไรหรอกคุณแม่ฝากให้เขาไปคิด ให้กรมประมงไปคิดอธิบดีไปคิดฝากให้คุณสุริยะไปคิดแล้วกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
12: ์ก็มันถ้าพูดถึงเรื่องแบบนี้ว่าจะอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ผมกำลังนึกไปถึงเรื่องนึงที่มันยังคาราคาซังแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องปากท้องของคนจำนวนมากรวมถึงปากท้องของเราด้วยกสทช.คุณวิเชษฐ
13: ์
12: ที่ยังเป็นเรื่องอยู่ศาลปกครองสูงสุด

0: ที่จะเป็นประธานกสทช.เนี่ยนะครับเพราะว่าไปรับจ็อบแล้วก็มีรายได้จากทางอื่นคือตามกฎหมายเขาเลยเนี่ยต้องทำงานที่นี่ที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับก็จนถึงขนาดนั้นมาจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถประชุมได้เลยนะคุณวิเชษสำหรับกรรมการกสทช.ที่เหลืออยู่6คนเนี่ยก็เลยยังวาระต่างๆที่ต้องมีการจัดการก็ยังค้างวาระอีกมากมายทีเดียวซึ่งประเด็นตรงเนี้ยมันอย่างหนึ่งคือเรื่องของทีวีดิจิท
1: ั
0: ลจะหมดสัญญากันอยู่แล้ว71เนี่ยนะวิทยุ
1: ครับ
0: แล้วตกลงจะอย่างไรทั้งที่เขาบอกว่าตามมาตรา20แห่งพรบกสทช.เนี่ยหากมีกรรมการบางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ถ้าเหลือกรรมการอย่างน้อย4คนเนี่ยอันนี้สามารถประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นะการที่ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่ากรรมการที่เหลือจะทำงานไม่ได้ดังนั้นท่านบอกว่าอ้าวกรรมการที่เหลือมันเกิน4คนเนี่ยก็ประชุมกันสิก็ไปต่อแล้วคุณหมอสรณะเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าแต่ท่านก็ไม่ยอมไงอันนี้เข้าทุกนัดเลยไงมันก็เลยกรรมการเขาก็เลยไม่เข้ามันก็เลยไปไหนไม่ได้สักทีแต่ความชัดเจนตรงนี้คุณวิเชษ
1: คือก็เป็นเรื่องสดของทุกบุคคลเนี่ยนะที่หมอสรณะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองรอไปศาลปกครองและศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยตอนนั้นคือศาลปกครองกลางน่ะมีมติอย่างหนึ่งแต่ว่าศาลปกครองสูงสุดเนี่ยเห็นอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายก็คือเพราะว่าคุณหมอสรณะอุทธรณ์ไงแต่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตนของคุณหมอสรณะแต่อย่างที่คุณซึ่งก็เดี๋ยวรอว่าศาลปกครองสูงสุดจะว่ายังไงแต่ที่คุณศักดิ์พูดถึงไม่ใช่เลยล่ะในเรื่องดูข้อกฎหมายมันสามารถจัดประชุมได้ไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลเนี่ยที่ต้องสู้ไปสู้คดีกันนะแต่กรรมการที่เหลือก็ยังเหลืออยู่ครบตามองค์ประกอบอ่ะประชุมได้นะแต่เขากลัวไงเขากลัวเดี๋ยวจะมีมติเรื่องนั้นออกไปจะมีปัญหาวิธีการที่ผมว่าทำได้ดีที่สุดคืออะไรคุณเวสักก็ปรึกษานะไปที่กฤษฎีกาก็ได้นะไปอะไรก็ได้ลองฝึกลองถามฝั่งรัฐบาลถามกรมกรก็ได้ว่าเอากรณีอย่างนี้โอเคไหมนะผมว่านะแล้วก็ส่งความเห็นถามความเห็นทางกฎหมายไปที่กฤษฎีกาก็ได้ว่าองค์ประกอบที่เหลือตามกฎหมายสามารถทำไม่แน่ใจนะว่าจะประชุมแล้วมีมติออกไปจะมีผลหรือเปล่าก็ถามความเห็นที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลก็ได้ผมว่านะเพราะว่ากสทช.ก็ส่งเงินให้รัฐบาลอยู่แล้วทุกปีอ่ะเงินจากค่าประมูลเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยก็ถามไปจะไม่ให้เกิดความมั่นใจอีกชั้นหนึ่งแต่กฤษฎีกาบอกว่าทำได้ไม่น่ามีปัญหาเพราะกฎหมายว่าอย่างนั้นก็เดินหน้าไปไม่งั้นก็อีหลากีเหลือกันอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นอ่ะ
0: เขาบอกว่าเนี่ยมีวาระครั้งอีกถึง148วาระนะอนาคตของดิจิตอลทีวีฟรีทีวีเนี่ยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเขาบอกอนาคตเนี่ยเหมือนผู้ป่วย ICU ไม่ใช่เลยคุณวิเชษตอนนี้การเลิกจ้างในแวดวงสื่อสารมวลชนเราเนี่ยเยอะมากๆทีเดียวเดี๋ยวคุยกันต่อครับเคารพธงชาติกันก่อนแล้วกลับมาคุยในช่วงสุดท้ายกับข่าวเข้มประเด็นข้นครับ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
4: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มหมวดโอมือยิงภรรยาครูอนุบาลเสียชีวิตคาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรียอมมอบตัวแล้วเมื่อเวลา 6:20 น.ที่ผ่านมาหลังหลายฝ่ายพยายามผลัดกันเกลี้ยกล่อมนานกว่า20ชั่วโมงนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: สถานการณ์ระทึกกรณีปิดล้อมข้ามคืนที่อำเภอวลำบุงจังหวัดชลบุรีสิ้นสุดลงแล้วโดยเมื่อเวลาประมาณ 6:20 น.ร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์ทองทัศหรือหมวดโอรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.บางละมุงผู้ก่อเหตุยิงภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้ยอมเดินออกจากบ้านพักเพื่อมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญของเหตุการณ์นี้เกิดมาจากความพยายามของ10ตำรวจเอกรชดทองทัศหรือโฟกบุตรชายที่เป็นตำรวจซึ่งรีบเดินทางกลับจากพื้นที่ภาคใต้จะใช้ความผูกพันในฐานะพ่อลูกพูดคุยเจรจาเกลี้ยกล่อมข้ามคืนนานกว่า1ชั่วโมงจนในที่สุดบิดายอมเดินออกมามอบตัวด้วยความปลอดภัยในสภาพอิดโรยและไม่มีอาวุธปืนติดตัวด้านพันตำรวจเอกสราวุธนุชนาถผู้กำกับการสภ.บางละมุงเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วโดยสถานการณ์โดยรอบกลับเข้าสู่สภาวะปกติยุราชทิพย์ศรีธนพัฒน์ข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
0: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะและผู้นำนานาประเทศหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาลันที่5นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5แห่งนอร์เวย์เมื่อวันที่9กันยายน2569ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์เวลา 17:30 นตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงออสโลพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะประมุขแห่งรัฐพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5ทันนี้งานเลี้ยงรับรองมีขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพณมหาวิหารออสโลโดยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ทรงเป็นเจ้าภาพรับรองพระราชอาคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: ถึงเวลายกระดับธุรกิจก่อสร้างและเมืองแรกของคุณที่งาน BCT Expo 2026งานเดียวครบจบทุกเรื่องก่อสร้างและเมืองแรกพบเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีนวัตกรรมแสงสว่างและระบบไฟกว่า150แบรนด์พร้อมอัปเดตเทรนด์ Net Zero AI Digital Construction และ Carbon Management จากริทธา SCG ปตท.และอีกมากมายดีธุรกิจกับคู่ค้ารายใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศพบกัน BCT Expo 2026 16-18 กันยายนนี้ Hall 7 Impact เมืองทองธานีลงทะเบียนฟรีที่bctexpo.com
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์สนับสนุนโดย
8: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
9: กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายนะครับของข่าวเข้มประเด็นก้นในเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับแทนคุณอรวรรณ1วันครับคุณวิเชษฐ์เดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยวันนี้อุณหภูมิข้างเดียวนะครับคุณสมประสงค์เช่นเคยนะครับทักทายมาจากปารีสฝรั่งเศสนะครับเห็นบอกว่าที่ฝรั่งเศสทีวีฝรั่งเศสเขารายงานว่าเมื่อคืนเนี่ยมีจรวดของรัสเซียนะผ่านประธานาเป็นเครื่องบินของประธานาธิบดียูเครนอาจจะสวนกันหรือผ่านบริเวณบนด้านบนเนี่ยโอเวอร์เพลนเนี่ยนะครับของประธานาธิบดียูเครนที่ขึ้นจากโปแลนด์จะไปนอร์เวย์นะครับนะก็เป็นรายงานข่าวขอบคุณมากนะครับคุณสมนิมิตนะครับบอกว่าทำแบบโรงเรียนอำนวยสินครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของอุเทนถวายกับช่องคนปทุมวันนะนะครับคุณปราโมทบอกว่าในบ้านเราหากเจ้าหน้าที่ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูงมุ่งที่จะเอาประโยชน์ชาติก็เชื่อว่าจะไม่มีชาติใดมามุ่งร้ายเอาเปรียบได้ที่ผ่านมาเราสูญเสียไปมากหลังพิงกำแพงเราถอยไม่ได้อีกแล้วครับนี่น่าสนใจคุณคัฒนาบอกว่าสอบเข้าปีแรกเรียนรวมแบบเตรียมทหารได้หรือเปล่าพอหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน

0: ค่อยแยกไปตามสาขาวิชาชีพเหมือนขึ้นเหล่าแบบเตรียมทหารคิดเล่นๆเพื่อเป็นทางเลือก
1: ก็ได้ได้คิดได้นะครับว่าถ้าทำแบบนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยเพราะว่าพอเข้าเตรียมทหารปั๊บจะรู้สึกว่าหล่อหลอมนะและจะรู้สึกว่าอ๋อเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นเดียวกันรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้อะไรเงี้ยมันก็เปิดแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่พยายามทำอยู่อ่ะคุณเรียสักก็คือเอานักศึกษาปีหนึ่งของเนี่ยสถาบันพวกเนี้ยไปทำกิจกรรมร่วมกันไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันไปออกค่ายร่วมกันมันก็คล้ายกันนะเพียงแต่ว่าไอ้กิจกรรมร่วมกันมันประเดี๋ยวประดาวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบปีหนึ่งเตรียมทหารอย่างเงี้ยไปเรียนด้วยกันไปอยู่ด้วยกันไปใช้ชีวิตด้วยกันมันก็จะผูกพันกันนี่อาจจะทำให้พอโตขึ้นก็รู้จักกันเฮ้ยอะไรเงี้ยนะก็จะได้มีปัญหากันอะไรเงี้ยก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งลองอาจารย์เชนลองไปดู
0: ครับ คุณดินดีท่ายางเพชรบอกว่าอันดับอาจจะดีขึ้นแต่ยังคงต่ำกว่าเกณฑ์หรือเปล่าคะอันนี้พิซซ่าที่คุณวิเชษบอก
1: ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ซึ่งเราต้องนะเราต้องเบนช์มาร์กกิ้งนะผมว่านะต้องเทียบกับประเทศในอาเซียนที่ดีกว่าเราเช่นเทียบกับมาเลเซียเทียบกับสิงคโปร์อย่างเงี้ยว่าเราไม่ต้องเอาระดับโลกอ่ะไม่ต้องไปแข่งกับประเทศยุโรปเนี่ยที่เขาได้คะแนนอันดับหนึ่งนะแต่เทียบกับประเทศในอาเซียนกันแล้วกันนะที่ก็ดีกว่าเราแล้วกันว่าเราจะทำให้เข้าไปใกล้กับเขาได้ยังไงหรือเที่ยวหรือเข้ากับเขาได้ยังไงไม่ต้องแซงกันไม่ต้องแซงเอาเข้ากับเขาก่อนแล้วกันอะไรเงี้ย
0: คุณปราโมทย์บอกว่าเกรงจะไม่ทันครับในใจเรื่องอะไรว่าบ้านเราเมื่อเปลี่ยนรัฐมนตรีนโยบายก็เปลี่ยนอันนี้จริงหากไม่มีการมุ่งเป้าตามแผนที่จะสร้างคนเพื่อทำแผนประเทศระบบแผนชาติต้องชัดเจนมันจริงนะคุณวิเชษฐ์รัฐมนตรีเปลี่ยนเนี่ยเราเห็นเลยนโยบายต่างๆมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะมันไม่ต่อเนื่อง
1: ผมเราเคยพูดเรื่องนี้ในวิทยุเนี่ยแผน14กำลังจะเริ่มบริษัทแผน14สภาพัฒน์กำลังจะเริ่มเรากำลังจะบอกว่าที่จริงแล้วต้องเขียนกฎหมายเอาไว้แต่เราไปเขียนตรงนู้นไงเราไปเขียนเรื่องยุทธศาสตร์ชาติใช่ไหมว่าต้องทำแต่ว่าก็ปรับกันได้แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์ไอ้แผนที่ไม่ได้ยาว20ปีอะแผนสั้นๆอย่างแผนของสภาพัฒน์เนี่ยนะซึ่งมันต้องทำกันเนี่ยตอนนี้เราอยู่ท้ายตอนทั้งแผน13แล้ว
0: คร
1: ับเราก็กำลังจะเข้าสู่แผน14แล้วเนี่ยอันนี้ผมคิดว่า71 72 73 74เนี่ยนะคุณวิศักดิ์แผนเนี่ยตามหลักแล้วทำให้มันเป็นมีผลบังคับทางกฎหมายอะว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยคุณจะต้องเดินตามแผนชาติคือแผนสภาพัฒน์ต้องไปตามนี้แต่คุณจะทำอะไรเพิ่มทำไมเติมขึ้นมาไม่ว่าแต่อย่างน้อยเนี่ยแผนสภาพัฒน์แผน14ที่กำลังจะเริ่มในปี71ถึงปี74เนี่ยทำกันอยู่ตอนนี้รัฐบาลทุกชุดอะถ้าเราเขียนอะไรมาตรการบังคับเอาไว้เนี่ยว่ารัฐบาลที่เข้ามาคุณจะต้องเดินตามแผนนี้นะได้การเดียวกันไม่ได้ปิดกั้นให้คุณคิดนโยบายใหม่มาเพิ่มคิดต้นคิดนี้มาเพิ่มแต่คุณก็ต้องมีเงินถูกไหมล่ะตามรัฐมนตรีเขียนว่าถ้าคุณจะทำอะไรคุณต้องมีเงินว่าเอาเงินมาจากไหนเนี่ยนะแต่มันต้องมีโครงไงว่าเหมือนเป็นผมเคยพูดเรื่องมาหลายปีแล้วผมเคยถามนักการเมืองด้วยนะคุณเรืองศักดิ์ถามเราว่าทำไมไม่ทำเรื่องนี้เหมือนสมัยพลเอกเปรมทิสุรานนท์เนี่ยท่านก็ยึดสภาพัฒน์นะตามแผนของสภาพัฒน์เยอะเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเพราะทำไมเราไม่มีตัวที่ไปบังคับตัวนี้อย่างที่ท่านผู้ฟังพูดถึงนะการเมืองแต่ละพรรคมานักการเมืองแต่ละรัฐบาลมาปั๊บก็มีนโยบายตัวเองแล้วส่วนใหญ่ก็พยายามตามนโยบายตัวเองแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไงแต่จริงๆมันต้องมีโครงหลักของมันอยู่ที่ทุกรัฐบาลเข้ามาต้องทำภาคบังคับอ่ะซึ่งผมคิดว่าเหมาะที่สุดคือแผนสภาพัฒน์แผนชาติเพราะมันมีอยู่แล้วใช่ไหมนี่แหละก็เป็นความเห็นที่ผมว่าโอเคนะคุณวิศักดิ
0: ์ครับคุณผู้ฟังคุณสมประสงค์บอกว่าคุณวิเชษฐ์พูดถูกนะถ้าเกิดว่าคนเรามีภาษาดีคณิตศาสตร์ดีฟิสิกส์ดีเราก็สามารถที่จะอัดแอปตัวเองเนี่ยไปในฟิลด์อื่นๆได้ก็คือไปในสายอื่นๆได้คุณแจ็คกี้บอกว่าตอนนี้กรมประมงรอฟังอยู่ว่าบริษัทนำเข้ามาจะว่ายังไง ผมคิดเช่นนั้น
1: รอฟังก่อนเราฟังซึ่งเป็นบริษัทนะซึ่งมีบริษัทใหญ่อยู่ด้วยนะก็นี่ไง
0: ก็ตาม
1: เรื่องเรามันถึงเรื่องนี้ไง
0: ใหญ่มากคุณพิเชษฐ
1: ์ก็ใหญ่มากซะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงไม่ไปไง
0: เรื่องแบบนี้มัน
1: เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเชิงนโยบายเป็นเรื่องฝ่ายบริหารคุณตัดสินใจได้เลยคุณไม่จำเป็นต้องรอไปนั่นหรอกเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังต่อเอาความเห็นให้จบเพราะผมโค้ชคำพูดของอดีตประธานศาลปกครองสูงสุดมาให้เดี๋ยวจะได้ดูเรื่องนี
0: ้ครับ okay. คุณกิจจาทักทายมาคุณอะไรนะอันนี้มาทางฝั่ง Facebook แล้วนะครับคุณอะไรนะบอกว่าเอ๊ะเมื่อก่อน

0: ่อนมีอำนวยสินด้วยตีกันเละอำนวยสิน
1: มี
0: คนบอกว่าอำนวยสินดีนี่ใน YouTube เมื่อสักครู่
1: มีนะดิมี
0: อ๋อเหร
1: อตีกันนักเรียนอันนั้นนักเรียน
0: ครับ
1: ไม่ใช่นักศึกษา
0: คุณจินตนา
1: เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะ
0: คุณจินตนาทักทายมาคุณยุทธมงคลบอกว่าผมสงสัยแผนให้ใช้โซลาร์เซลล์และรถไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆมีอายุการใช้งานนานแค่ไหนแล้วจัดเก็บหรือทำลายขยะพวกนี้อย่างไรวางแผนรวยใน30ปี
1: นี่แหละก็เราก็พูดเรื่องนี้มาแล้วแม้แต่รถยนต์รถไฟฟ้าเนี่ยนะการทำลายจะทำกันโดยเฉพาะแบตเตอรี่แผงโซลาร์เซลล์ก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้คือขยะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องกากสำคัญทั้งที่เป็นพิษด้วยนะก
0: ็
1: เป็นโจทย์ของเราอีกหนึ่งโจทย์เหมือนกันนะเรานำเข้ารถไฟฟ้ามาเราให้ตั้งกันไปเยอะแยะมากมายแต่เรายังไม่รัฐบาลยังไม่บอกเลยว่าแล้วเรามีแผนจะทำลายแบตเตอรี่เหล่านี้ยังไง หลังจากรถไฟฟ้าใช้มา 4-5 ปีหรือเปลี่ยนแบตลูกใหม่แล้วเพราะมันเป็นกากขยะพิษอันตราย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ครับคุณอะไรนะบอกว่าคุณภาพสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาน่าเป็นห่วงนะคะล่าสุดคนไทยต้องอึ้งกันทั้งประเทศข้อสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่สถาบันหนึ่งออกไปเนี่ยไม่เชื่อว่าออกแบบสำหรับคนจบปริญญาตรีแต่จริงๆแล้วคือข้อสอบเขาก็จะมียากกับง่ายนะคุณวิเชษฐ์ไม่ได้ยากไปทุกข้อนะในการที่จะในการวัดผลนะคุณวิเชษฐ์คุณอะไรอุไรนะครับทักทายมาเคสสามีตำรวจอันนี้คุณอะไรนะบอกว่าเคสสามีตำรวจที่เป็นตำรวจยิงครูพัญญาเนี่ยสงสารลูกชายมากลูกเป็นทหารทำงานเสี่ยงภัยอยู่นราธิวาสต้องรีบกลับมานะครับก็บอกว่าติดตามข่าวคุณอะไรนะบอกว่าเวลาที่ลูกเขาคุยกับพ่อเนี่ยขอร้องพ่อสงสารมากก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังบอกอีกว่าเป็นภาวะเดดล็อกของกสทช.นะคุณผู้ฟังบอกว่าเพราะใครบางคนกลัวว่าอำนาจหลุดมือแล้วสิ่งที่ซุกไว้จะปรากฏแล้วจะถูกเช็คบิลหรือเปล่าอันนี้ก็ทำให้คนคิดได้เหมือนกัน
1: คิดได้
0: ถูกไหมคุณวิเชษนะคุณสุภโชคก็ทักทายมาคุณสุธรรมนะครับก็โอ้เขียนมายาวทีเดียวนะครับเช่นว่าพ่อแม่ไม่รักแก้จริงๆเนี่ยแก้ไม่ยากนะครับต้องแก้อย่างจริงจังใครก่อเหตุจับได้เอาไปเป็นทหารเสียให้หมดหรือไม่ก็บันทึกไว้ว่าจบมาแล้วคัดเลือกทหารเมื่อไหร่มีประวัติอยู่ไม่ต้องจับใบดำใบแดงแจ้งมาตรการโหดกันทีเดียว
1: จะได้ไปปรับพฤติกรรม
0: ครับคุณคณิตก็ทักทายมานะครับบอกว่าแก้ปัญหาปลาหมอคางดำก็เห็นการเห็นแก่ตัวของนายทุนที่หาวัตถุดิบมาผลิตอาหารสัตว์แบบต้นทุนต่ำโดยใช้งบประมาณของรัฐมาช่วยเหมือนกล้ายางสมัยก่อนต้องดำเนินคดีเอาผิดถึงที่สุดเป็นการทำลายนิเวศทางธรรมชาติที่ทุกวันนี้มีปัญหามากมายนะครับแล้วก็บอกว่าเหมือน data center ควรจะล้อมคอกสร้างกฎเกณฑ์เมื่อ5ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะสายไปหรือยังนะยุทธศาสตร์ประเทศเนี่ยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้องมีการปรับแผนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะว่าคุณเคนบอกว่าจีนอเมริกาเป็นอีกประเทศนึงที่มีมาตรการในการกำจัดแล้วก็ฝังกลบเพราะไม่มีชุมชนนี่คือความเห็นของคุณผู้ฟังครับคุณวิเชษ
1: ต่ออีกหน่อยก็ไปดูเรื่องเงินเวสักที่เราคุยเรื่องปลาหมอคางดำที่เราบอกว่าควรอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์เนี่ยซึ่งเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ชมได้ฟังส่วนใหญ่เห็นด้วยไม่ควรอุทธรณ์เนี่ยไปดูความเห็นวันนี้ผมไปดูแล้วระหว่างที่เบรกเนี่ยนะความเห็นอดีตประธานศาลปกครองสูงสุดคุณเวสักคุณอัศวุฒิวิทิตวิริยกุลเคยพูดเอาไว้บอกว่าคดีข้อพิพาทบางคดีเนี่ยรัฐไม่ควรอุทธรณ์หากรัฐทำผิดจริงก็เร่งเยียวยาชาวบ้านนี่ประธานอดีตประธานศาลปกครองสูงสุดนะพูดเอาไว้บอกว่าผมเห็นว่าข้อพิพาทระหว่างรัฐกับชาวบ้านหากหน่วยงานของรัฐแพ้ข้อไม่ควรอุทธรณ์ทุกคดีเห็นไหมแสดงว่าคุณเคยมีคดีคุณเดียร์ศักดิ์มันเคยมีคดีที่เขาไม่อุทธรณ์ไงแต่ว่ามันไม่มากไงมันน้
0: อ
1: ยท่านบอกว่าพาบางคดีหน่วยงานของรัฐผิดจริงเพราะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ควรจะดำเนินการตามกฎคำพิพากษาของศาลปกครองเพื่อจะได้ชดเชยเยียวยาความเสียหายกับชาวบ้านแต่ปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยมักจะอุทธรณ์เกือบจะทุกคดีมันเป็นประเพณีปฏิบัติไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานของรัฐทำได้อย่างนี้เนี่ยโอ้โหจะเป็นมิติใหม่ที่ดีมาก คำพูดของอดีตประธานศาลปกครองสูงสุดชัดเจนว่ามันมีคดีที่รัฐบางคดีเนี่ยไม่อยู่ทอนแต่ถ้าไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์ว่าเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าอาจจะไม่เยอะหรอกถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะทุกคนกลัวอย่างที่คุณบริษัทพูดถึงนั่นแหละว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีปัญหาต่อตำแหน่งหน้าที่ถ้าผมไม่อุทธรณ์เกิดมีคู่แข่งมาเลื่อยขาเข้าอี้ว่าเอ้ยไอ้นี่มันเคยมีปัญหานะมันขึ้นอธิบดีไม่ได้เพราะทุกคนก็รักษาเก้าอี้ตัวเองหรือรักษาบทบาทหน้าที่ตัวเองไว้ก่อนก็อุทธรณ์ดีกว่านะจะได้จบกันไปแต่สิ่งที่อดีตประธานศาลปกครองสูงสุดที่เอาไว้เนี่ยชัดผมว่าชัดมากเลยท่านบอกเลยว่ามีที่ไม่อุทธรณ์ก็มีที่รัฐแพ้คดีชาวบ้านใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เยอะไงมันควรจะต้องเยอะกว่านี้มันควรจะต้องมีการดูว่าถ้าผิดจริงอ่ะแล้วคุณจะอุทธรณ์ทำไมอ่ะชาวบ้านก็เดือดร้อนอ่ะผมว่านี่คือชัดเจนนี่ขนาดอดีตประธานศาลปกครองสูงสุดยังพูดเลยไม่ใช่คดีปลาหมอขังดำนะคุณศักดิ์แต่เป็นในอดีตคดีอื่นๆอ่ะมันมีไปแล้วเพราะงั้นก็เลยต้องเอามายกเป็นตัวอย่างให้ฟังไงว่าอดีตประธานศาลปกครองสูงสุดเนี่ยพูดเองเป็นคนพูดเรื่องนี้เองเพราะงั้นผมว่ารัฐไปดูนะไม่งั้นโอ้โหตายเลยนะให้ศาลปกครองก็พิจารณาคดีอื่นดีกว่าถ้าเป็นคดีพิพาทที่ดูแล้วรัฐผิดจริงอ่ะคุณจะมือถอนทำไมอ่ะถูกไหมล่ะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญรอใจให้ทิพย์ปฏิบัติเพราะเป็นที่ดีใหม่ด้วยนะเพราะว่าการยกย้ายกันแล้วจะมีผล1ตุลาคมนี้สำหรับอธิบดีกรมประมงนะครับคุณวิเชษฐ์มาดูสภากันหน่อยละกันผ่านไป3วันยังไม่จบนะย
1: ัง
0: ไม่จบตวิดจะล่มไปเมื่อคืนนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายค้านน่ะเขาตั้งใจว่าให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2วาระ3เนี่ยจบภายในเมื่อคืนแล้ววันนี้วันพฤหัสก็จะมีการประชุมต่อเพราะว่ามันมีวาระที่ค้างมาจากเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นก็คือเรื่องของ3จังหวัดชายแดนใต้กับเรื่องของรายงานประจำปีของกกต.ที่จะเข้าสู่สภาเหมือนกับฝ่ายค้านเขาก็จ้องอยู่เหมือนกันนะแล้วฝ่ายค้านก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยคือพยายามที่จะยื้อออกไปหรือเปล่าเพราะกกต.เขาจะมีการวินิจฉัยว่าจะส่งหรือไม่ส่งสำนวนหัวสว.หรือว่าโกงสว.เนี่ยไปวันที่14กันยายนเนี่ยคือฝ่ายค้านเขาก็อยากที่จะขยี้ก่อนถูกไหมคุณวิเชษฐ์ด้านในสภาเนี่ยต้องจัดการแต่ก็ปรากฏว่าจนถึงเมื่อวานเนี่ยก็ยังไม่จบนะเขาบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยเห็นแล้วแหละว่าการอภิปรายเนี่ยไม่น่าจะจบเพราะว่ามันมี41มาตราในงบประมาณพิจารณาวาระที่2เนี่ยเขาจะให้เรียงทีละมาตราไล่ไปทีละมาตราแล้วก็โหวตทีละมาตราเลยว่ามาตรานั้นผ่านหรือไม่ผ่านแต่มันก็ผ่านแล้วเพราะมันมาจากกรรมธิการแล้วที่72คนที่ไปปรายติกันมาสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่า3วันเมื่อวานเนี่ยจบที่มาตราที่26มันมี41มาตรานะยังไงก็ไม่จบดังนั้นคือเห็นแล้วว่าวันพฤหัสเนี่ยก็ต้องต่อกันแน่ๆแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าต่อแล้ววันศุกร์เนี่ยจะมานัดประชุมต่อได้เลยไหมเพื่อที่จะคุยกันในประเด็นนี้เรื่องของที่ยังค้างอยู่เพราะว่าเหมือนกันสัปดาห์นี้จะไม่ได้คุยเพราะว่าทางด้านของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านบอกว่าในเมื่อเราพยายามถอนคนไม่อภิปรายแล้วนะเรื่องพรบแต่สุดท้ายก็มีคนของรัฐบาลมาลงชื่อขออภิปรายเพิ่มแล้วมันจะจบได้ยังไงอะไรประมาณนี้แล้วคุณไม่อยากให้อภิปรายกกต.หรือยังไงฝ่ายรัฐบาลออกมาบอกเลยกรวีปริศนานันทกุลประธานวิฝ่ายรัฐบาลเราก็มีคำถามอยากจะถามกกต.เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เตะทวงแต่อย่างใดอันนี้ก็เป็นวาทกรรมกันตอบสุดท้ายตอนนี้เมื่อคืนที่เป็นเรื่องเป็นราวว่าเกือบจะวิดสภาล่มขอให้นับองค์ประชุมตอนราวๆห้าทุ่มคือมีการหารือกันว่าเพราะว่าประธานสภาคือคุณโสพลสารัมเนี่ยใช้ดุลพินิจเลยว่าให้ยกเลิกวาระการประชุมเดิมที่เคยบรรจุวาระเอาไว้คือเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรายงานประจำปีกกต.จริงแล้วจะเข้าในวันนี้ให้ยกเลิกไปก่อนเพราะว่าพรบ.งบยังไม่เสร็จวันนี้จะมาประชุมพรบ.งบต่อก็เลยดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าในวาระนั้นต่างๆก็ต้องเลื่อนออกไปแต่นี้ฝ่ายค้านเขาบอกว่าถ้างั้นวันศุกร์มาประชุมกันไหมก็เลยเมื่อเสร็จวันพฤหัสแล้วนะงบปี70เนี่ยวันศุกร์ก็มาประชุมกันนัดคุยกันต่อในเรื่องนี้เขาบอกว่าอ่ะยังไม่มีการตัดสินใจยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้เมื่อคืนก็เลยยกมือประท้วงกันให้นับองค์ประชุม ปรากฏว่าพอนักองค์ประชุมเอาละสิสสที่อยู่นอกองค์ประชุมวิ่งเข้ามากันเกือบไม่ทันนะคุณวิเชษต้องมีการขอแบบขอเวลาสักแป๊บได้ไหมเพื่อเรียกสสที่อยู่นอกห้องประชุมให้กลับเข้ามาสุดท้ายก็มีการนับองค์ประชุมกันจริงๆนะครับก็ปรากฏว่าสามารถผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าองค์ประชุมเนี่ย284ก็ถือว่าเกินกึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งนี้ก็คือ250เพราะมีสส499คนแต่ทีเนี้ยก็มีการพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าแต่ละครั้งที่ปิดการประชุมในแต่ละวันที่เสร็จสิ้นเนี่ยถ้าเกิดประธานบอกว่าปิดการประชุมถ้าบอกว่าปิดการประชุมเนี่ยถ้ามาเริ่มต้นใหม่ในวันถัดไปมันคือการเริ่มต้นใหม่ต้องอาศัยองค์ประชุมเป็นหลักก็คือต้องเกินกึ่งหนึ่งคือ250คนถึงจะเปิดประชุมได้มันก็เลยล่าช้าแต่ถ้าบอกว่าประธานสั่งก่อนที่จะเลิกว่าพักการประชุมอันนี้มันไม่ต้องเอาองค์แล้วไงมันยาวต่อไปได้เลยแล้วค่อยมานับทีหลังได้อันนี้มันก็เคยเป็นมันก็เป็นแท็กติกเหมือนกันทีนี้ก็มีตอนนี้ความพยายามของทั้งฝ่ายค้านเนี่ยที่จะคุยกันบอกว่าเช้าเนี้ยวิปทั้งสองฝ่ายคือวิปรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านต้องมาคุยกันนะว่าตกลงเนี่ยวันที่11คือวันพรุ่งนี้หลังจากวันนี้พรบงบประมาณผ่านแล้วจะมีการบรรจุวาระแล้วเรียกประชุมกันต่อไหมในส่วนของทางด้านของรัฐบาลว่าอ่ะมาประชุมกันเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องของวาระที่ค้างคือจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็รายงานประจำปีกกต.ต่
1: อก็อีกเรื่องของงบมันยังไงมันก็ไม่มีปัญหาหรอกมันก็ต้องผ่านอยู่แล้วเพราะรัฐบาลยังไงเขาก็เสียงมากอะแต่ว่าไอ้ประเด็นสำคัญเนี่ยผมว่ามันอยู่ตอนท้ายนี่แหละคุณเรียสักก็คือเรื่องในรายงานกกต.นั่นแหละเรื่องภาคใต้ก็โอเคก็เป็นปัญหาใหญ่ที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะก็ต้องอภิปรายกันละแต่จุดใหญ่เนี่ยผมว่าไฮไลท์สำคัญอยู่ที่รายงานกกต.ที่เขาเลื่อนพยายามอะไรกันมาตลอดเลยดึงมาตลอดเลยนะผมว่าจะให้ดีนะฝ่ายค้านก็ดึงเรื่องนี้ไปนะไปสัปดาห์หน้าแล้วกันนะหลังวันที่14 ไม่ต้องอภิปรายเสร็จแล้วพอรู้ว่ากกต.เนี่ยนะจะมีมติยังไงนะจะส่งศาลฎีกาสักกี่คนนะไอ้229คนเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวฝ่ายค้านก็อภิปรายหลังจากนั้นโอ้โหผมว่านะแม่สถานการณ์มันน่าจะเบาต่อนะเป็นผมว่าฝ่ายค้านเนี่ยแท็กติกของฝ่ายค้านเนี่ยโอเคพรุ่งนี้ก็สมควรอภิปรายก็ว่าในเรื่องลากเรื่องภาคใต้ยาวไปเลยเสร็จแล้วสัปดาห์หน้ามาว่าในเรื่องของรายงานกกต.นะเพราะเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอยู่แล้วกกต.ต้องรายงานสภาถูกไหมล่ะเหมือนองค์กรต่างๆก็ต้องมีกำหนดรายงานเนี่ยก็อภิปรายรายงานกกต.แต่แน่นอนพลาดมาเรื่องหัวสวแน่ๆอยู่แล้วล่ะนะเพราะงั้นเนี่ยผมว่านะฝ่ายค้านก็คงใช้แท็กติกว่าโอเคงั้นพรุ่งนี้อภิปรายเฉพาะเรื่องภาคใต้อย่างเดียวส่วนเรื่องกกต.อาจจะว่ากันอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงทุกอย่างด้วย
0: แต่ทีนี้หลายคนก็บอกว่าอ้าวคุณวิเชษฐ์คิดว่าพรุ่งนี้จะมีประชุมไหม หลายคนฟันตรงแล้วว่า
1: ไม่มีอันนี้มันอยู่ที่รัฐบาลเนี่ยนะที่รัฐบาลถ้าเชี่ยวทางการเมืองก็อาจจะดึงจะลากแต่ว่าอย่าลืมนะเวสักการลากออกไปเนี่ยนะตัวเยอะอย่างยิ่งถ้าลากภาคใต้เนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะพลอยลงไงก่อนหน้านี้มันเกิดเหตุไงตอนนั้นเขาก็อยากให้มันเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้ได้พูดนะสถานการณ์มันร้อนไงแต่ตอนนี้มันอาจจะเบาลงหน่อยนึงเดี๋ยวมานะแต่เรื่องกกต.นี่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้น ถ้าสมมติว่าไม่มีประชุมพรุ่งนี้แล้วไปบรรจุนะในสัปดาห์หน้าอะไรประมาณนั้นมันพอดีเป๊ะเลยนะมันพอดีเป๊ะกับเรื่องของกกต.พอดีเลยนะ14จะเอายังไงเนี่ยนะแผนสถานการณ์มันเข้าเลยนะถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมรีบเลยบอกให้อัพไฟจบไปในสัปดาห์นี้ไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าจบไปแล้วเรียบร้อยพอสัปดาห์หน้าก็จะได้ถ้ากกต.ตัดสินยังไงปุ๊บก็จะได้ไม่ต้องมีเรื่องมาเข้าสภาอภิปรายกันอีกอะไรเงี้ยนะไปว่ากันตอนอภิปรายไม่วางใจกันแล้วกันอันนี้อยู่ที่คุณโสภณสารัมและทีมงานและแท็กติกของภูมิใจไทยแล้วว่าจะเลือกแบบไหนพี่เวสันถูกไหม
0: แต่ทีนี้ก็บอกว่าแม้ว่ารัฐบาลจะดึงไม่ให้อภิปรายวันพรุ่งนี้หรือว่าไม่สามารถพูดได้เขาบอกว่าให้จับตาดูมาตรา32ของร่างพรบงบประมาณวันนี้จะพูดถึงเรื่องขององค์กรอิสระแล้วองค์กรอิสระงบขององค์กรอิสระนั้นมีกกต.ด้วยเขาบอกบางทีฝ่ายค้านอาจจะใช้ในประเด็นตรงมาตรานี้แหละในการที่จะจัดการแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีการประท้วงกันวุ่นวายเหมือนกัน
1: ได้ๆ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อครับคุณวิเชษฐ์วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับค
1: ุ
0: ณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด สนับสนุนโดย
3: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาเมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร02-6300-700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
9: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
9: อย่าบอกนะว่าแม
10: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
12: ครอบคลุมการสร้างบ้านครบทุกภูมิภาค
11: ทั่วไทย
12: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
11: ครบทุกระดับราคา
12: ราคาหลักล้าน
11: ไปจนถึง
12: หลายร้อย
11: ล้านบาท
12: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
5: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.comGastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: และ
13: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
14: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
15: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้นะคะพบกันในรายการของเรา 8:35 นาทีนะคะอยู่ด้วยกันกับดิฉันสลินาผู้เอี่ยมนะคะแล้ววันนี้เราก็ยังพูดคุยกันต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตแรงงานตลาดแรงงานไทยอย่างที่คุยกันมาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วว่าความเปลี่ยนแปลงคือทั้งโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็แรงงานต่างด้าวเองก็ดูเหมือนว่าจะมีภาพที่ทิศทางเปลี่ยนไป ทีนี้วันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะแรงงานข้ามชาติเนี่ยจริงๆแล้วยังมีความสำคัญขนาดไหนในแวดวงแรงงานไทยวันนี้เรียนเชิญอาจารย์โรยทรายวงสุวรรณนะคะที่ปรึกษาการรณรงค์นโยบายเพื่อเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะคุณศรีนา
15: ค่ะอาจารย์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าเราเนี่ยจะขับเคลื่อนไปไม่ได้เลยนะถ้าเราขาดคนขาดแรงงานแต่ว่าเหมือนกับว่าตอนนี้อย่างที่ทราบว่าประเทศไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วก็ขาดแคลนวัยแรงงานข้ามชาติและที่จะมาเติมในเศรษฐกิจของเราเนี่ยตอนนี้มันขาดตรงจุดไหนแล้วก็สำคัญอย่างไรต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเราบ้างคะอาจารย
2: ์ก็อาจจะพูดเป็น2ส่วนก่อนนะคะก่อนจะไปตลาดแรงงานเราก็พูดเรื่องสภาพเศรษฐกิจก่อนนะคะ
15: ได้ค่ะ
2: อาจจะเรียกว่าไทยอะค่ะติดอยู่ในกับดักของรายได้ประเทศรายได้ขนาดกลางทำให้ภาคการผลิตไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นลักษณะการพึ่งพิงแรงงานวันนี้อะค่ะถ้าเราดูประเทศในเอเชียด้วยกันนะคะแม้กระทั่งมาเลเซียหรือว่าไปอย่างเอเชียตะวันออกอย่างเกาหลีใต้อย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยค่อยๆย้ายการผลิตเนี่ยไปสู่สิ่งที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นอย่างกรณีเซกเตอร์ของเซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมคะแต่เรามาดูภาคการผลิตของไทยอะค่ะแรงงานส่วนใหญ่ของไทยก็ยังอยู่ในภาคเกษตรหรือการรับจ้างผลิตอย่างธุรกิจแต่รูปอาหารที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งหมดนะคะหรือว่าธุรกิจแม้กระทั่งพลังงานเราก็ยังเป็นพลังงานกลุ่มไบโอซึ่งจะมีแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากนะคะคราวนี้มันมีความลักลั่นอยู่ในเชิงทางเศรษฐกิจนะคะคืออย่างตัวเองทำเรื่องประเด็นอาหารทะเลใช่ไหมครับคือไทยเนี่ยเราไม่สามารถจะขายสินค้าอาหารทะเลได้ในราคาที่ถูกมากเพราะเราพยายามปรับปรุงมาตรฐานแรงงานมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้ก็บอกคุณซื้อทูน่ากระป๋องเนี่ยต้องรู้เลยว่าทูน่าจับมาจากที่ไหนใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยรวมถึงไทยเองก็เจอภาพพจน์วิกฤตเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานนะคะไทยพูดเชื่อว่าผู้ประกอบการไทยก็พยายามปรับปรุงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนการผลิตของไทยไม่ได้ถูกลงแล้วแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความลังเลของผู้ประกอบการบางส่วนที่จะลงทุนทางเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้แรงงานน้อยลงแล้วก็สามารถแข่งขันได้ระยะยาวขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะก็คือเรือประมงถ้าคุณศรีนาเห็นเรือประมงในทะเลไทยเนี่ยเราดูภายนอกอะค่ะต่อให้เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจะเห็นเลยว่ามันแทบไม่แตกต่างกับที่เราเห็นตอนเราเด็กๆยังต้องใช้แรงงานจำนวนเยอะทำงานบนเรือใช่ไหมคะในหลายๆแต่ถ้าเวลาเราดูคลิปต่างประเทศที่เป็นเรือประมงค่ะคนงานจะน้อยมากเพราะทุกอย่างเป็นระบบออโตเมชันเราใช้กรณีอย่างอวนล่าอย่างเงี้ยค่ะใช้ระบบเครื่องมืออัตโนมัติในการยกแล้วก็ใช้คนในการโอเปเรตเครื่องมือภาพของเรือประมงอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีของความลักลั่นว่าเรายังต้องการผลิตสินค้าและบริการจำนวนมากเพื่อการส่งออกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่พร้อมที่จะปรับปรุงการแข่งขันตัวเองเพราะกลัวว่าจะสูญเสียการสูญเสียในเรื่องของความได้เปรียบทางราคาแต่ในขณะที่ไทยเองเนี่ยเราขึ้นค่าแรงขั้นต่ำน้อยมากนะคะแล้วก็รายได้ของครัวเรือนเนี่ยไม่ไปไหนสำนักงานสตรีแห่งชาติรวบรวมข้อมูลแล้วก็คือรายได้ครัวเรือนไทยอะค่ะอยู่ที่ 20,000มาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้คนไทยบางส่วนนะคะไม่สามารถทำงานโดยพึ่งแค่ค่าแรงขั้นต่ำแล้วจะสามารถมีชีวิตที่ดีได้ก็เลยเราจะเห็นคนไทยย้ายไปอยู่ในธุรกิจที่มีลักษณะเป็นผู้ประกอบการอิสระมากขึ้นใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ยินหลายๆประเด็นที่พูดกันว่าไทยธุรกิจผลิตรถยนต์สันดาปของไทยก็กำลังลดลงหลายสิ่งหลายอย่างความสามารถในการแข่งขันเราอะค่ะมันเหมือนเขาเรียกอะไรคะอยู่ภาวะเรียกว่ากลับไม่ได้แต่ก็ไปไม่ถึงจะลงทุนเทคโนโลยีให้ก้าวกว่านี้ก็ไม่ไหวแต่ว่าถ้าจะย้อนกลับไปใช้แต่คนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานก็ยังขาดแคลนในธุรกิจที่เขาเรียกว่า value chain มูลค่าห่วงโซ่อุปทานเนี่ยไม่สูงเช่นอาหารและอาหารแปรรูปนะคะซึ่งก็รวมไปถึงต้นทางของเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็น สวนยางพาราปาล์มน้ำมันข้าวโพดอ้อยทุกอย่างใช้แรงงานหมดรวมไปถึงก่อสร้างซึ่งก็ยังใช้คนจำนวนมากนะคะแล้วก็ภาคธุรกิจอาหารทะเลอะค่ะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะเรารวมไปถึงพวกสัตว์ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มสัตว์ปีกสัตว์ตกหรือว่าสัตว์น้ำนะคะซึ่ง

0: สิ่งเหล่านี้ค่ะมันยังทำให้มีความต้องการแรงงานอันที่สองเนี่ยอาจจะบวกกับว่าประเทศไทยอะค่ะกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่แข็งแรงเท่าไหร่
1: ค
0: ท
1: ่ะ
0: ำให้เราจะได้ยินข่าวเรื่องของการเลิกจ้างบ่อยแล้วก็
1: ง่ายง่าย
0: ตอนนี้เราก็มีกรณีของแรงงานอย่างขอยกตัวอย่างชื่อนะคะมันเป็นข่าวไปแล้ว Powerline ที่เขาซึ่งเป็นคู่สัญญากับภาครัฐในการทำก่อสร้างแล้วก็คนงานก็โดนเลิกจ้างแล้วไม่ได้ค่าชดเชยคนงานไทยบางส่วนนะคะก็เลยกลัวที่จะไปอยู่ในภาคการผลิตแล้วก็เสี่ยงหรือว่าโดนเลิกจ้างแล้วก็ต้องหางานที่เป็นแบบลักษณะกึ่งทางการมากขึ้นเช่นเป็นพ่อค้าแม่ค้าด้วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะทำให้แรงงานข้ามชาติเนี่ยก็เลยต้องมาแทนในภาคการผลิตที่ยังมีความจำเป็นอย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่เราจะได้ยินประโยคที่บอกว่าโหแรงงานต่างชาติจะมาแย่งงานคนไทยแต่ว่าในทางปฏิบัติที่อาจารย์ว่าคือบางงานคนไทยก็ไม่เข้าไปทำเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนนี้มันมีงานอะไรที่สำคัญชนิดที่ว่ามันจะขับเคลื่อนไม่ได้เลยถ้าขาดแรงงานต่างชาติอย่างไรคะอาจารย
0: ์ก็เป็นงานที่เรียกว่าเสี่ยงและอันตรายอะค่ะแต่จริงๆอยากจะพูดอย่างนี้มากกว่าคือต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนไทยหลายคนโกรธแรงงานข้ามชาติซึ่งตัวเองก็เข้าใจเขานะคะคือเรื่องความเหลื่อมล้ำต้องยอมรับว่าเหมือนที่เราบอกว่าคนไทยบางส่วนไม่ได้อยู่ในภาคธุรกิจ formal employment ก็คือการจ้างงานปกติมาอยู่ในภาคเป็นผู้ประกอบการตัวเองเช่นอาชีพอิสระหาบเล่แผงลอยวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่อย่างเงี้ยนะคะหรือรับจ้างแรงงานรายวันอย่างเงี้ยการที่แรงงานข้ามชาติมีภาพว่ามาทำงานลักษณะเดียวกับเขาอะความรู้สึกของคนเหล่านี้เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ต้องสูญเสียการแข่งขันสิ่งแบบเขาคนไทยก็ต้องมีภาระดูแลครอบครัวแรงงานข้ามชาติก็เช่นกันใช่ไหมคะแต่อยากจะให้เข้าใจว่าปัญหามันสลับซับซ้อนคือ 1. แรงงานข้ามชาติอยู่ในไทยมาเรียกว่ารุ่นแรกที่เปิดให้มีการจ้างงานแรงงานข้ามชาติจริงๆอะค่ะย้อนไปยุคที่อดีตนายกบรรหารนะคะก็30ปีแล้วเนาะที่เปิดแล้วจริงๆต้องพอเปิดให้มีเข้ามาตอนนั้นนะคะบางส่วนก็อยู่มา 2-3 เจเนเรชันแล้วอันต่อมาก็คือค่าจ้างขั้นต่ำเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่พอกับรายได้ครัวเรือนไม่ว่าคุณจะสัญชาติใดๆก็ตามเพราะเราได้ค่าจ้างขั้นต่ำเหมือนกันใช่ไหมคะแรงงานบางส่วนที่มองว่าค่าจ้างขั้นต่ำไม่พอหรืออาจจะเห็นช่องทางเช่นขายอาหารพม่าหร
1: ือ
0: ขายสินค้าที่เป็นพม่าเพราะว่าเขาก็มีลูกค้าในมือเหมือนคนไทยแทบไปต่างประเทศเวลาเราเข้าร้านอาหารไทยถ้าเราเห็นเจ้าของเป็นคนผิวขาวปุ๊บเราก็ไม่อร่อยแน่นอนเราก็จะเลือกเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเลือกคนต้องแบบว่าต้องถ้าไม่ใช่คนพม่าเข้าใจอาหารพม่ามันเหมือนกับคนไทยว่าโอ้ฝรั่งจะทำผัดกะเพราอร่อยเท่าเราหรอตำส้มตำอ่ะเรากินส้มตำปลาเราไม่ได้กินส้มตำไทยจิตจืดใส่ถั่วเยอะๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้คนพม่าบางส่วนที่อาจจะอยู่มานานเนี่ยเขาเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เข้าสู่อาชีพทางเลือกต่างๆค่ะแล้วก็มันก็ลิงก์กับเรื่องของกฎหมายเพราะว่ายังไงคนต่างชาติอะค่ะก็ต้องประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวใช่ไหมคะซึ่งจริงๆเนี่ยมันถูกออกแบบมาไม่ได้ให้สำหรับธุรกิจประเภท SME แล้วก็เรื่องวีซ่าแล้วมันผนวกกับที่ไทยเนี่ยมีระบบการออกเอกสารที่แพงยุ่งยากแล้วก็นำไปสู่ปัญหาคอร์รัปชันอันนี้ก็พูดได้เลยเพราะว่าปัญหาคอร์รัปชันกับแรงงานข้ามชาติเนี่ยไปสัมภาษณ์ในจ้างคนไทยกี่คนก็จะเจอปัญหานี้มันเลยทำให้แรงงานบางส่วนนะคะสามารถใช้เงินในการให้มี work permit และมีสิทธิการอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เขาก็ออกมาทำอาชีพอิสระซึ่งจำนวนเราไม่ทราบว่ามีเท่าไหร่อันนี้ต้องเป็นความจริงแต่ว่าพอมีโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยคนไทยเห็นภาพคนไทยก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมมาเบียดเบียนฉันอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจได้ทำไมเกิดความรู้สึกแย่งอาชีพแต่คิดว่าคนไทยบางส่วนนะคะอาจจะรู้แหละว่าถ้าเป็นอาชีพที่ไม่มีใครทำอะค่ะคนไทยไม่อยากทำแบบงานหนักอันตรายเงินเดือนขั้นต่ำอย่างเช่นประมงเนี้ยคนไทยก็รู้ว่าต่างชาติเขาให้ปล่อยให้ต่างชาติทำแต่ถามว่าถ้าเรายังมีภาพอะค่ะแย่งงานหรือว่าด่าหรือว่าไม่เข้าใจอะค่ะมันจะทำให้เกิดการเหมารวมว่าแรงงานข้ามชาติ4ล้านคนเนี่ยเป็นปัญหาหมดเลยทุกคนแย่งงานคนไทยหมดเลยเชื่อว่าภาครัฐเองก็รู้ปัญหาพรรคการเมืองเองก็รู้ปัญหาเพราะว่าหลังจากเกิดความขัดแย้งไทย

0: กัมพูชาเกิดขึ้นแล้วแรงงานกัมพูชาส่วนหนึ่งอพยพกลับไปนะคะภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจอาหาร
1: ค
0: ธ
1: ุ่ะ
0: รกิจประมงธุรกิจก่อสร้างยื่นหนังสือขอพบนายกพบรัฐมนตรีแรงงานและพูดประเด็นเรื่องของการขาดแคลนแรงงานเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่างานบางส่วนถึงจะเป็นงานหนักอันตรายแต่ก็ใช้ทักษะนะคะอ่ะอย่างทุเรียนคนที่จะกล้าปีนต้นทุเรียน20 เมตรแล้วก็ไปเลือกว่าลูกไหนเนี่ยตัดได้สุกทำงานหนักแล้วก็เวลาคุยกับคนทำลงทุเรียนนะคะมันเป็นงานที่ต้องทำเร็วๆเยอะๆเช่นวันหนึ่งอาจจะ15 ชั่วโมงเพื่อที่จะเขามีฤดูในการเก็บเกี่ยวที่3-4 เดือนใช่ไหมคะมันก็ต้องรีบทำคราวนี้ค่ะมันก็เลยทำให้แค่มีแรงงานไม่เพียงพอแต่มันต้องเป็นแรงงานที่อยู่ในระบบและมีทักษะในภาคธุรกิจนั้นๆอย่างเช่นก่อสร้างค่ะมันก็มีการแบ่งสกิลนะคะคนที่ทำแค่ขนของหนักคนที่ผสมปูนคนที่การใช้ทักษะช่างอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยต่อคือเราอ่ะจะพูดว่าแรงงานข้ามชาติมาทำแรงงานราคาถูกแรงงานอันตรายแรงงานที่ไม่มีใครทำแต่พอเราไปดูเนื้องานเหล่านั้นอ่ะมันก็ใช้ทักษะประกอบด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐคิดง่ายๆตั้งเป็นโจทย์ว่าอ่ะกัมพูชาไม่มีเดี๋ยวเราเอาแรงงานศรีลังกาเข้ามาเราเอาแรงงานพม่าเข้ามามันก็ไม่สามารถจะแทนทักษะที่ขาดหายไปได้อัตโนมัติคือปริมาณอย่างเดียวอ่ะมันไม่ใช่คำตอบค่ะแต่มันต้องเป็นปริมาณและทักษะและความสามารถที่จะอยู่ในสังคมไทยได้ด้วย
1: ค่ะทีนี้อย่างที่เรามองก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วแต่ว่าถ้าย้อนลองนึกว่าถ้าสมมติเขากลับประเทศพร้อมๆกันเนี่ยอาจารย์คิดว่าส่วนไหนห่วงโซ่ตรงไหนที่มันจะส่งผลเร็วและรุนแรงที่สุดถ้าไม่มีแรงงานพวกนี้ค่ะ
0: อาจจะซีนาริโอกลับของกัมพูชาก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงเนาะก็คือหนึ่งในภาคตะวันออกได้รับผลกระทบที่สุดเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงชายแดนแล้วก็มีการตั้งอยู่ของนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรอย่างทุเรียนลำไยอาหารทะเลประมงนะคะก็คือขาดแรงงานนะคะอย่างขอยกตัวอย่างกรณีเรือประมงนะคะเวลาเรือประมงเนี่ยมีคนทำงานเนี่ย15-20 คนต่อลำกันแล้วก็ขยับขนาดใหญ่หน่อยเนี่ยถ้าแค่หายไป4 คนจาก20 คนเนี่ยเรือก็ทำงานไม่ได้แล้วนะคะเพราะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น SME ยังไงโรงงานขนาดใหญ่อะค่ะเขามีการใช้ออโตเมชันใช่ไหมคะแล้วก็สามารถสับเปลี่ยนกำลังในโรงงานเพื่อมาฟิลช่องว่างแต่ในธุรกิจ SME ผู้ประกอบการอิสระร้านอาหารเนี่ยค่ะคุณเปิดร้านอาหารมีแม่ครัว1 คนเด็กเสิร์ฟ1 คนเจ้าของ1 คนแค่คนหายไป1 คนเนี่ยมันกระทบกับที่ทำงานมากอันที่2เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวธุรกิจที่จ้างแรงงานโดยตรงนะคะแต่ชุมชนบ้านเช่ามอเตอร์ไซค์ทุกอย่างที่แรงงานจับจ่ายใช้สอยที่นี่นะคะมันก็กระทบหายไปจากระบบด้วยอะค่ะอย่าลืมว่าพอไทยเนี่ยประชากรเกิดน้อยเนี่ยเศรษฐกิจมันจะหมุนเวียนได้มันต้องมีคนซื้อมาขายไปที่เขาบอกว่าเงินหมุนในระบบมันต้องมีการอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันจะกระทบเป็นห่วงโซ่อะค่ะแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงที่มองไม่เห็นแต่กำลังจะเป็นปัญหาใหญ่คือ care worker care worker คือการดูแลผู้สูงอายุเด็กแล้วก็คนชราค่ะถ้าเมื่อก่อนนะคะเราจะเห็นภาพคนไทยลูกส่งลูกไปให้พ่อแก่แม่เฒ่าดูแลใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเองอ่ะมาทำงานแต่ในขณะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเราจะเจอภาพว่าคนไทยมีลูกช้าขึ้นนะคะพอตายายจะต้องมาเลี้ยงหลานตายายก็อายุเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่รวมถึงกรณีที่พอเรามีผู้สูงวัยมากขึ้นใช่ไหมคะผู้สูงวัยต้องการดูแลอย่างตายเนี่ยคุณพ่ออายุ85ละต้องมีคนอยู่ด้วย24 ชั่วโมงเราก็เป็นคนทำงานบางทีเราไปทำงานเราก็ต้องการพี่เลี้ยงพ่อมาดูแลพ่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่บางส่วนอาจจะไม่เข้าใจว่าการมีอยู่ของแรงงานข้ามชาติอ่ะมันประสานเข้าไปในโครงสร้างแล้วมันจะไม่ได้แบบล้มลงมาแบบเหมือนโดมิโนอะค่ะแต่มันจะตอกกร่อนคือคนที่ส่วนตัวเชื่อว่าไม่มีใครไม่ได้รับผลกระทบถ้าเกิดเหตุการณ์ว่าแรงงานข้ามชาติหายไปนะคะโอเคภาคการผลิตอาจจะปรับตัวได้เร็วในการที่จะผ ผลิตเขาเรียกใช้ออโตเมชันใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีหรืออนาคตหุ่นยนต์เข้ามาทดแทน

0: นแต่อย่าลืมว่าไทยก็มีภาคบริการธุรกิจท่องเที่ยว
1: ค่ะ
0: เราก็จะเจอเสียงบ่นเยอะมากว่าทำไมไปกินข้าวสั่งอาหารก็พูดภาษาอังกฤษทำไมไม่พูดไทยอย่างเงี้ยที่ดูค่ะว่าถ้าหายไปเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรนะโซ่ห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจเนาะมันเกี่ยวร้องกันเกี่ยวร้อยกันหมดค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยเรื่องของระบบการขึ้นทะเบียนจัดการเรื่องเอกสารเนี่ยดิฉันก็เห็นว่ามันก็เป็นปัญหามหากาพย์เหมือนกันว่าโอ้มันทั้งยากยาวนานยังแล้วมันบางทีมันอาจจะกลายเป็นต้นทุนแฝงของผู้ประกอบการไปด้วยอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะปัญหานี้ค่ะ
0: ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าปัญหาการขึ้นทะเบียนและจัดการเอกสารของเราเป็นความติดลมของระบบรัฐราชการ
1: ค่ะ
0: เองต้องบอกอย่างนี้คือเดิมเนี่ยเราไม่ได้ต้องการแรงงานข้ามชาติปริมาณเท่านี้นะคะตอนนี้ฉันเริ่มทำงานแรกๆ แรงงานข้ามชาติในระบบถูกกฎหมายแค่ไม่ถึงล้านนะแต่ตอนนี้ตัวเลขไปที่3ล้านกว่าคนแล้วอันนี้คือมีเอกสารเนาะไอ้ที่ไม่มีเอกสารเราไม่ทราบแล้วก็คราวนี้ค่ะเดิมอ่ะเขามอบให้แค่กระทรวงแรงงานเป็นผู้ดูแลในการออกใบอนุญาตทำงานใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นนายจ้าง1คนนะคะเริ่มต้องการจ้างแรงงานยื่นโควต้าขอกระทรวงแรงงานตม.ขอวีซ่าไปโรงพยาบาลซื้อประกันสุขภาพตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็มีรายงานตัวแล้วก็ต้องทำบัตรสีชมพูกับมหาดไทยแล้วคำถามคือแล้วทำไมราชการเนี่ยไม่สามารถทำให้มันเป็นone comprehensive center ไม่มีเท่ากับคุณไปธุระราชการจัดการจ้างแรงงานหนึ่งคนเนี่ยคุณต้องไปกี่หน่วยงานนะคะยิ่งหน่วยงานเยอะยิ่งขั้นตอนเยอะเป็นโอกาสของการทุจริตคอร์รัปชันอันที่สองซึ่งอันนี้หน่วยงานราชการเองไม่ยอมที่จะยกอำนาจให้หน่วยงานอื่นเขาอยากเขาหวงแหนค่าธรรมเนียมแล้วเชื่อไหมคะมันเกิดความไร้ประสิทธิภาพที่สองที่ทำให้คนไทยบางส่วนไม่พอใจขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะเรื่องประกันสุขภาพและค่ารักษาพยาบาลของแรงงานข้ามชาติอันนึงอ่ะเป็นความเข้าใจผิดที่เชื่อว่าแรงงานข้ามชาติอ่ะไม่ค่อยมีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ขอยืนยันนะคะว่าส่วนใหญ่มีอาจจะหมดอายุหรือจะมีปัญหาบ้างแต่แรงงานทุกคนอ่ะเขาอยากมีเอกสารเพราะการมีหรือในจ้างเองอ่ะเราจ้างคนมีเอกสารเราก็สบายใจโคตรตับแพงมากนะคะหลักหลายหมื่นเนาะแล้วก็ขึ้นลงที่ศาลอีกแล้วก็
1: อยู่
0: กับคอร์รัปชันคราวเนี้ยปัญหาคืออย่างกรณีเราไปขอใบอนุญาตทำงานใช่ไหมคะเขาบอกว่าคุณต้องไปตรวจสุขภาพแล้วก็ซื้อประกันสุขภาพ3เดือนเพื่อที่จะมาซื้อประกันสังคมทีหลังอ่ะถ้าเป็นงานในฟอร์มอลแต่ยังถ้ามีแม่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันเข้าประกันสังคมไม่ได้หรือนายจ้างที่ให้โบรกเกอร์ทำให้เขาก็ซื้อประกันสุขภาพ3เดือนแล้วกลายเป็นว่าไม่ยอมต่อมาซื้อประกันสังคมนายจ้างบางส่วนเขามีส่วนทำผิดนะคะกลายเป็นว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนมากมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสุขภาพหรือประกันสังคมพอเกิดเขาเจ็บป่วยเป็นอะไรขึ้นมาพอไปใช้ตังค์เขาน้อยถ้าเป็นโรคหนักๆเนี่ยพอเขาไม่มีตังค์จ่ายคนไทยหลายส่วนก็รู้สึกว่าเป็นภาระภาษีอย่างนี้เป็นต้นแต่ภาระภาษีมันไม่ได้เกิดจากคือเราอย่ามองแค่ว่าทำไมแรงงานไม่ดูแลตัวเองเราต้องดูด้วยว่าระบบที่ทำไมระบบมันออกแบบไม่ล็อกแขนขาเราให้เรียบร้อยอะทำไมสรรพากรทำได้สมมติว่าเรารับจ้างอิสระบริษัทจ่ายเงินเดือนรับจ้างทำของเราเขาก็มีเลข13หลักแล้วก็หักเงินเลยแต่ตอนนี้ระบบทุกอย่างของไทยไม่ซิงกันทำให้การจัดการแรงงานข้ามชาติมีปัญหาแล้วก็เราไม่มีเจ้าภาพเรื่องกระทรวงทบวงกรมที่จะดูเรื่องแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามเราต้องยอมรับว่าในสังคมที่เอาคนหนุ่มสาวหลักล้านคนมาทำงานมันต้องมีครอบครัวเขาต้องมาเจอคู่พบรักแต่งงานมีลูกกันที่นี่เนี่ยค่ะแต่กลายเป็นว่าเราก็มีกระทรวงแรงงานบอกฉันดูแค่เรื่องแรงงานมีใบอนุญาตทำงานไม่ใช่ไม่มีใบอนุญาตไม่เกี่ยวกับฉันกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าฉันดูเรื่องประกันสุขภาพอย่างอื่นก็ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลในพื้นที่ไปเผชิญกรรมเอาเองว่าถ้าเกิดแรงงานมีลูกมีผู้ติดตามหรือว่าเด็กไม่ได้วัคซีนแล้วนำไปสู่โรคระบาดในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอ่ะห่วงแต่เค้กที่อยู่ในมือของตัวเองแล้วในหลายๆประเทศนะคะเขาจะมีหน่วยงานกลางที่คล้ายๆกับเป็นหน่วยงานพลเรือนนะคะดูเลยทำยังไงให้ภาพการจัดการคนข้ามชาติในประเทศอ่ะมันเป็นเนื้อเดียวกันปัญหาอยู่ที่ไหนระบบการขอเอกสารไม่มีประสิทธิภาพก็ปรับปรุงไม่ใช่ว่าแต่ละหน่วยงานทำ

0: นายจ้างจำนวนมากเจอปัญหา e-work permit นะคะไม่สามารถออกเอกสารได้ทันเวลานะคะแล้วก็ใช้ขั้นตอนมากมายในการหมดไปกับการทำเอกสารแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายและเป็นหนี้แล้วก็มีปัญหาเรื่องค้ามนุษย์แรงงานบังคับกันอีกหรือนายจ้างก็รู้สึกว่าฉันโดนหรือมันทำให้แรงงานบางส่วนที่ไม่ได้ทำงานกับนายจ้างตามกฎหมายเช่นไปทำอาชีพอิสระเขาสามารถอยู่ได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็อันต่อมาค่ะอยากจะเตือนว่าความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างนึงคือให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐเยอะๆเพื่อจะจัดการปัญหาตามอำเภอใจเช่นอย่างยกตัวอย่างกรณีเรนเนรเทศใช่ไหมจับเลยเนรเทศเดี๋ยวก็จะจบแต่อย่าลืมว่าดาบนั้นก็อาจจะสามารถนำไปสู่ปัญหาการคอร์รัปชันได้เพราะว่าอำนาจที่ดีต้องมาเกิดจากระบบที่ง่ายและตรวจสอบได้และโปร่งใสไม่ใช่การให้อำนาจโดยไม่มีขอบเขตความรับผิดชอบค่ะ
1: ค่ะโอ้วันนี้ได้หลายมุมหลายมิติมากๆเลยนะคะอาจารย์ยังไงขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะเช้านี้
0: ขอบคุณมากค่ะคุณสารินี
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณปรอยชัยวงสุวรรณนะคะที่ปรึกษาการรณรงค์นโยบายเพื่อเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาตินะคะวันนี้ก็ได้เห็นภาพฉายภาพของแรงงานในภาพใหญ่ๆส่งท้ายกันค่ะกิจกรรมเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะจะพาคุณเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองไปด้วยนะคะปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญตัวจริงค่ะทั้งเรื่องของสมุนไพรการกำหนดอาหารที่อร่อยและสุขภาพดีก็เป็นเรื่องจะทำเป็นเรื่องง่ายๆนะคะปรับนิดปรับหน่อยจะได้ผลลัพธ์ที่ดีวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะ 8:30 นถึง 16:30 นที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกรับจำนวนจำกัดที่สำคัญอย่าลืมแอดไลน์มาถามแล้วก็มาจองได้นะคะแอดไซด์ Thinking Radio เพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันกับกิจกรรมเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้นะคะหมดเวลาสำหรับวันนี้ค่ะเราทุกคนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: และ
4: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องรองน้ำจากเที่ยว
5: เครื่องรองน้ำต้องเที่ยว
6: ขณะนี้เวลา 9:00 น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มบุกรวบหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยายักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทโอนให้สีกาคนสนิทพบหลักฐานมัดแอบเศษเมถุนในกุฏิเวลา6นาฬิกาตำรวจกองปราบปรามนำกำลังเข้าจับกลุ่มพระวชิรยานอติโชติธรรมวโรหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งหลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนก่อนมอบให้สีกาคนสนิทแปลงสภาพความเสียหายกว่า92ล้านบาทโดยจับกลุ่มได้ที่กุฏิวัดดังกล่าวสืบเนื่องจากได้มีผู้มาร้องเรียนถึงพฤติกรรมดังกล่าวของหลวงพ่อโชติซึ่งจากการสืบสวนของตำรวจกองปราบปรามพบว่าในห้วงเวลากว่า2ปีมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบกว่า20รายการมูลค่าความเสียหายรวมกว่า92ล้านบาทจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลเข้าจับกุมได้ดังกล่าวอย่างไรก็ตามในขณะจับกุมตำรวจได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในกุฏิวัดสามารถจับภาพเจ้าอาวาสมีการเสพเมถุนกับสีกาด้วยท่านนี้อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาวัตถุหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากนี้จะนำตัวเข้ามาสอบ

0: ปากคำที่กองปราบปรามต่อไปรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาระยะยาวอุเทนถวายปทุมวันขีดเส้น90วันย้ายพื้นที่2สถาบันคืนความปลอดภัยสังคมร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ออกคำสั่งบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยและปรับรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันโดยมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของนักศึกษาประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับคำสั่งดังกล่าวกำหนดให้งดการจัดการเรียนการสอนในเขตพื้นที่อุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นเวลา90วันเพื่อจัดระเบียบความปลอดภัยแต่หากการเตรียมสถานที่แห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จก็ให้ขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีความพร้อมและในช่วงระหว่างนี้ให้ทั้งสองสถาบันปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเรียนของนักศึกษาโดยต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาอย่างครบถ้วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุเพิ่มเติมถึงแนวทางการดำเนินการเป็นรายสถาบันว่าในส่วนของอุเทนถวายให้ดำเนินการจัดหาและเตรียมความพร้อมสถานที่เรียนแห่งใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้เสร็จสิ้นภายใน90วันเพื่อรองรับการย้ายพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่สถาปัตย์ขออภัยค่ะขณะที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันต้องจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในระยะยาวสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพื้นที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการที่เป็นระบบในอนาคตและให้ทั้งสองสถาบันรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ทุกๆ30วันสำหรับคำสั่งเร่งด่วนนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุกลุ่มนักศึกษาใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันบนสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามเมื่อเช้าวันที่7กันยายนที่ผ่านมาจนมีผู้บาดเจ็บ2รายและสร้างความวิตกกังวลแก่สังคมอย่างมากรถถังบังคลาเทศระเบิดขณะซ้อมยิงเสียชีวิต2บาดเจ็บ1เกิดเหตุรถถังผลิตในประเทศจีนของกองทัพบกบังคลาเทศระเบิดอย่างรุนแรงส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บสาหัส1นายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่ของทหารในสนามฝึกในเมืองจิตตะกองเมื่ออยู่รถถังหลักรุ่นท้าย59ที่ทหารกำลังใช้ฝึกซ้อมยิงเกิดระเบิดอย่างรุนแรงมีทหารเสียชีวิตในรถถังทันที2นายส่วนทหารที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก1นายได้รับการอพยพทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์อย่างเร่งด่วนเพื่อส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลทหารในกรุงทากาหน่วยประชาสัมพันธ์ของกองทัพบังคลาเทศออกแถลงการระบุว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นในขณะที่รถถังยิงกระสุนระหว่างซ้อมรบในขณะนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้และทางกองทัพได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อเร่งสืบสวนหาสาเหตุอย่างเร่งด่วนแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผม ของคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
8: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
9: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
8: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
9: อืมจะชัวร์เหรอ
8: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
9: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
10: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
13: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
16: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
17: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
18: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้เรามาถึงพฤหัสบดีที่10กันยายน2569กันแล้วอยู่กับผมวิชัยวรธานิวงศ์ครับและในทุกๆวันพฤหัสนั้นคุณผู้ฟังจะได้ฟังมุมมองที่เฉียบคมวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากคุณปีเตอร์ชอยแวนฮาเรนก่อนจะคุยกับท่าน แน่นอนครับเราจะเริ่มต้นกันด้วยข่าวดีๆเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนกันก่อนนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษนะครับก็เป็นเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษของออมสินออมสุขฮะถูกต้องครับจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำนะครับ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินฝากรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝากก็คือ3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเงินเราก็ต้องเอามาบริหารเงินดีๆนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เทศกาลของการติดตามเทคโนโลยีระดับโลกแล้วก็ตัดสินใจดีๆนะครับว่าคุณจะซื้อไม่ซื้อคุณจะลงทุนไปทำอะไรยังไง เดี๋ยวคุยกับคุณวิเตอร์กันนะสวัสดีครับคุณวิเตอร์ครับ
19: สวัสดีครับคุณวิชัยครับและผู้ฟังด้วยครับทุกท่านเลยนะครับ
18: ครับผมต้องเรียนก่อนนะเมื่อก่อนคุณวิเตอร์เคยรับผลไม้ยี่ห้อหนึ่งนะปัจจุบันนี้คุณวิเตอร์ก็ลองเปลี่ยนดูใช่ไหมฮะเอาง่ายๆเมื่อก่อนใช้ไอโฟน ปัจจุบันนี้เป็น Android ไปแล้วแต่ยี่ห้ออะไรผมก็ไม่ทราบนะฮะ
19: ก็ตอนนี้ก็เป็น Android นะฮะที่ผมใช้อยู่นะฮะก็แต่ก็ยอมรับนะฮะก็มีของ Apple บ้างนะฮะผมก็มีiPad นะเป็น iPad Pro ใหญ่นะฮะเพื่อจะบันทึกเพื่อจะ take note เพื่อจะบางครั้งก็อยู่ที่ไหนผมก็อยากจะดูแบบจอ Netflix อะไรก็ใช้เพื่อนั้นนะไม่ได้ทำเป็น office work เลยนะครับทำไมเราพูดเรื่องอันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนะ Apple เพิ่งจะมี Apple event นะฮะของ2026นั้นนะครับก็มีการประกาศก็หลายอย่างหรือเปล่าอ่ะเอานี้นะที่ก็ประกาศนะฮะผู้ฟังครับคร่าวๆนะฮะก็มีโทรศัพท์รุ่นใหม่นะฮะแปลกๆดีแล้วก็มีโทรศัพท์รุ่น18 Pro มี Apple Watch 12 Apple Watch Ultra 4แล้วก็ AirPod 5นะครับก็ประมาณ5รายการนั้นนะคุยเรื่องรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณวิชัยผมอย่าลืมนะอยากจะคุยเรื่องวิธีการบริหารการเปลี่ยนของ Apple สักนิดหนึ่งนะฮะด้วยนะครับ
18: ครับผม
19: ก็ที่อาจจะเป็นอันดับหนึ่งในสิ่งที่เขาประกาศคือเป็นตอนนี้เขามีโทรศัพท์พับนะฮะก็โทรศัพท์พับนั้นเขาก็ใส่ประมาณพาสปอร์ตนะหนังสือเดินทางนะฮะประมาณนั้นนะฮะก็เรียกว่า iPhone Duo นั่นนะครับ iPhone Duo อันนั้นใหม่สำหรับ Apple นะเราผมเคยพูดนะโอ้ Apple จะไม่มีความคิดแบบนั้น8ปีผ่านมาแล้วนะครับคุณวิชัยครับผู้ฟังครับ8ปีผ่านมานะโอ้ Samsung ยี่ห้ออื่นๆก็มีพับบอด
18: ใช่
19: Apple เพิ่งจะมี Duo นั้นด้วยก็ดูในฮาร์ดแวร์นะฮะก็ฮาร์ดแวร์ก็ดีนะฮะก็จะเป็นฮาร์ดแวร์เกือบเหมือนกับiPhone 18นะที่เป็นรุ่นใหม่นะฮะยกเว้นกล้องจะมีแค่2กล้องนะกล้องธรรมดากับกล้องไวด์นะนะฮะแล้วก็มันมีปุ่มหนึ่งที่ก็เรียกว่า action button ที่อยู่ใน iPhone 18นั้นนะฮะก็ดูว่าอันนี้ไม่มีนะฮะแต่สิ่งที่มันต่างพอสมควรนะครับพูดถึงราคานะฮะiPhone 18 Pro นะครับก็ 48,900 นะครับ iPhone 18 Pro Max นะฮะ 52,900
18: นั่น
19: ถ้าคุณอยากได้จอพับคุณต้องเพิ่ม 27,000 นะครับผู้ฟังเพิ่มนะครับไม่ได้เป็นราคา 27,000 นะเพิ่มเป็น 79,900 หรือแตะ 80,000 ก็ได้นะฮะโทรศัพท์นะ 80,000ซื้อมอเตอร์ไซค์สองคันได
18: ้เอาไปวิ่งวินยังไปทำงานกินเยอะกว่า
19: เป็นไรเดอร์ก็ได้ไปวิ่งแกร็บก็ได้แลนด์แมนก็ได้ใช่ไหมก็มัน 5.4 นิ้วนะครับผู้ฟังครับแต่ถ้าเราเปิดนะฮะก็จะเป็น 7.6 นะฮะก็ฮาร์ดแวร์เหมือนกันเลยเหมือนกันทุกอย่างแต่ไม่มี Face ID นะต้องใช้ลายนิ้วลายมือนะฮะลายนิ้วนะ
18: ใช่คร
19: ับ มันอันนั้นอย่างเดียวแต่นอกนั้นบลูทูธเดียวกันMagSafe 25วัตต์ USB 3นะฮะกล้องเมนกับกล้องไวด์ก็เหมือนกันเลยนะฮะใช่ไหมที่ผมดูในวิดีโอนะฮะต้องจับมันรีวิวเออร์ในประเทศไทยก็ดูมาแล้วนะฮะถ้าผู้ฟังสนใจจริงๆนะฮะก็ดูรีวิวเออร์นะฮะในประเทศไทยนี้จอมันดูดีนะฮะในความคิดผมนะฮะจอมันดูแบบมันไม่ค่อยเห็นรอยพับเท่าไหร่ในวิดีโอนะ
18: คร
19: ับแต่ผู้ฟังก็ต้องไปสัมผัสเองไปดูเองว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่บอกนะฮะผมมีประสบการณ์ไอโฟนโฟนนะฮะโฟนของ Samsung มีประสบการณ์8ปีละ
18: ครับ
19: ตั้งแต่รุ่นแรกถึงรุ่นรุ่นโฟลล่าสุดไม่ได้ซื้อเป็นยี่ห้ออื่นแต่ว่าโฟลนั้นนะฮะก็ใช้ไปนานๆรอยพับมันก็จะ
18: ขึ
19: ้นหน่อยนะฮะแล้วก็รุ่นเก่าของโฟลของ Samsung นั้นนะใช้ไปนานๆนะฮะก็จะมีฟิล์มจอโปรเทคเตอร์นั้นที่ก็จะลอกออกก็ต้องไปให้ Samsung ไปเปลี่ยนด้วย yeah. อันนี้เราไม่รู้ Apple แก้ปัญหานี้หรือเปล่าถ้าแก้ปัญหานี้ก็ คนดีแต่ไอ้คิดว่ามันอาจจะไม่ได้แก้นะฮะเพราะว่าอะไรนะฮะผู้ฟังครับเราเห็นจอพับของหลายยี่ห้อนะผมชอบไปดูเดินในห้างโอ้ผมก็ต้องไปที่โอ้ iPhone Apple Store ต้องไป Samsung ต้องไป Banana ต้องไปอะไรก็ต้องไปดูแล้วก็หลายยี่ห้อนั้นนะฮะก็ถ้าเราดูเรื่องรอยพับนั้นนะฮะอาจจะมีดีกว่า Samsung บ้างนะครับแต่ว่าหลายยี่ห้อก็พยายามให้ไม่มีนะครับไม่มีใครสำเร็จถ้า Apple สำเร็จก็เทคนิคของเขาอาจจะดีกว่าก็ได้นะฮะนะถ้าเราพูดถึง iPhone 18นะฮะผู้ฟังครับถ้าเป็นผมนะฮะถ้าจะแนะนำนะฮะถ้าคุณมี17อะไรก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อ18มันต่างกันนิดนึงนะฮะที่กล้องข้างหลังคุณจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เป็นใหญ่ๆมันเล็กลงอะไรนิดนึงนะจอก็มีโอ้ราคานั้นนะ 52,900 นะฮะของ Pro Max นะฮะเริ่มต้นนะ
18: ฮะ
19: นะอันนั้นเป็น250 GB นะฮะแต่ในความคิดผมนะ250ไม่พอสมัยนี้ขนาดผมไม่ได้บ้าเรื่องถ่ายวิดีโอถ่ายรูปอะไรๆด้วย
18: ก็ยังไม่พอ
19: แต่คนสมัยนี้นะฮะชอบซื้อกล้องซื้อมือถืออ่ะมือถือที่เป็นกล้องหรือกล้องที่เป็นมือถือก็ชอบซื้อแบบนั้นแล้วก็ถ่ายรูปกับวิดีโอเยอะ256ไม่พอนะฮะ512อาจจะไม่พอนะฮะก็กำลัง1 TB หรือ2 TB ราคานั้นไม่รู้คุณวิชัยรู้หรือเปล่านะผมไม่รู
18: ้ที่ผมรู้คือยิ่งความจุเยอะๆก็ยิ่งแพงมากขึ้นมันเป็นหลักการแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราไม่ขนาดนั้นนะครับคอมพิวเตอร์อันไหนที่มีแล้วก็ไปหาบริหารวิธีการในการจัดการความจุเอาเองนะฮะผมว่าประหยัดไปได้เยอะ
19: ก็ใช่เพราะว่าอะไรดูก็ละกันนะฮะสมัยนี้นะฮะผู้ฟังครับสมัยนี้นะฮะ memory มันแพงอ่ะ2 terabyteพร้อมยังคุณวิชัยราคา2 terabyte
18: แสนกว่าใช่ไหมคร
19: ับแสนกับ900มือถือแสนกับ900
18: ผมเสียงสั่นเลยแสนกว่าเลย
19: โอ้1 T นะฮะ
18: 1
19: T 1 T ก็ราคาเท่ากับ baseline ของ Duo นะครับก็ 76,900 นะฮะ512นะฮะ 60,000 กับ900นะครับ Oh my goodness นะแพงแบบโทษนะครับผู้ฟังกับแพงโคตรก็แล้วกัน
18: แพงแบบว่าถ้าไม่รู้จริงอย่าคิดทำเลยดีกว่าไหม
19: ไม่ได้ไม่สุภาพเนาะแพงโคตรไม่ได้ไม่สุภาพเนาะมันแพงเบ้อเบ้อก็แล้วกันนะเอาอย่างนี้นะฮะอย่างเอิญที่เขาประกาศนะฮะผู้ฟังครับนอกจากนั้นตอนนี้เขาก็ proud มากนะครับเขามีApple Watch Ultra longest battery life เขาก็ได้ไม่ถึง2วันนะครับไม่ถึง2วัน
18: แต่ว่าราคาก็หวานเจี๊ยบเหมือนกันนะให้ฟังกันก่อนเดี๋ยวผมค่อยบอกราคา
19: ราคามันพุ่งทำไมเราผมพูดประชดสักนิดหนึ่งนะถ้าพูดถึง battery lifeผู้ฟังครับอันนี้รายการไม่ได้เป็นเรื่องผมหรือสิ่งที่ผมมีแต่ผมก็จะบอกนะผมมี Garmin Fenix นะฮะผมมี Samsung Galaxy Watch Ultra ผมมีแหวนที่เขาเรียกว่า Ultra Human แหวนนะฮะที่มันแบบที่มันจะมีแบบ Heart Rate Monitor ที่จะวัดที่ชีพจรจะวัดก็หลายอย่างเรื่องการนอนหลับอะไรๆด้วย
18: คร
19: ับ ทุกอันที่ผมมีนะฮะSamsung Galaxy Watch Ultra ที่ผมใช้อยู่ใช้ได้ประมาณ3วันนะฮะใช้ได้ประมาณ3วันนะ Apple ก็บอกว่าใช้45ชั่วโมงนะไม่ถึง2วันนะฮะที่ Garmin ของผมนะฮะถ้าผมไม่ได้ใช้อะไรหนักมากเลยนะครับก็ใช้ได้กับประมาณ 7-8 วัน Garmin นะฮะ
18: ใช่ครับ
19: นะฮะแล้วถ้าเราพูดถึงแหวนที่ผมมีแหวนที่เป็นเล็กๆบางๆอะไรแหวนเล็กๆอันนี้นะฮะเล็กๆเลยนี่ใช้ได้ครับประมาณ 5-6 วันนะครับผู้ฟังครับแต่ Apple ภูมิใจมากว่าเขาจะใช้ได้2วันในความคิดผม
18: 2วันด้วย2วันไม่48ชั่วโมงไงคอมพิวเตอร์ ันนี้45นะไอ้จ
19: ก็ขาดไป3ชั่วโมงอันนี้เป็นแบบ max นะ maximum นะฮะถ้าแต่อันนี้ก็บอกว่าถ้าคุณ work out ถ้าคุณใช้นะฮะก็ maximum 45วันถ้ามันวางบนโต๊ะไม่ได้ใช้ก็อาจจะได้แต่อย่างนี้ผมรู้นะครับผมรู้จักหลายหลายคนที่มี Apple Watch เยอะเลยเยอะมากเลยเกือบทุกคนที่มีนะฮะเขาจะบ่นถ้ามัน Apple Watch รุ่นเก่าหรืออะไรใช้ได้ครับประมาณวันหนึ่งเขาบอกเขาก็อยากจะใช้ตอนนอนแล้วก็อยากจะใช้ตอนที่มีกำลังตอนช่วงกลางวันอะไรๆด้วยแต่ก็ต้องชาร์จมันนะฮะแปลว่าก็ต้องชาร์จ2ชั่วโมงก็ต้องถอดมาประมาณ2ชั่วโมงเพื่อจะชาร์จมันได้ใช่ไหมเพราะก็มันไม่สะดวกนะฮะ Apple ถ้าCEO ใหม่นะฮะ Turnus นี้ถ้าก็สามารถจะแก้เรื่องให้ Apple ให้นาฬิกาของ Apple Watch นั้นใช้ได้ก็3วัน4วันจะเป็นฮีโร่ในบรรดาของนักกีฬาที่เพราะว่าจะบอกนะนักกีฬาเขาก็ถ้าวัด performance วัดว่าก็จะทิปจรที่มันถูกต้องเรื่อง VO2 Max ที่มันถูกต้องเรื่องsleep monitor อะไรก็บอกมัน accuracy มันดีนะฮะของ Apple มันดีแน่ๆนะฮะแล้วก็รุ่นใหม่ก็มีเซนเซอร์รุ่นใหม่ด้วยมันน่าจะดีกว่าเดิมด้วยแต่ว่าคงไม่ใช้มันเพราะเรื่องถ่านเรื่องแบตเตอรี่มันไม่ค่อยดีนั่นนะ
18: ครับมันเป็นเพนพอยต์ครับเดี๋ยวไหนๆคอมพิวเตอร์พูดถึง CEO ท่านใหม่ชอนทอรัสแล้วนะครับก็จะได้ขอมุมมองคอมพิวเตอร์กับท่านนี้เลยทีเดียวแต่ติดตรงนี้ไว้ก่อนว่า Apple Watch Ultra 4เนี่ยนะครับเริ่มต้น 29,900 นะฮะตีไป 30,000 นะฮะแล้วก็อัพขึ้นไปเป็นรุ่น Travel Loop ใช่ไหมฮะตรงนี้นะฮะ 33,900 ครับมีตังก็ช็อปกันไปแต่ว่ามาดูวิสัยทัศน์ของ CEO ท่านใหม่ที่รับไม้ต่อจากทีมคุกกันหน่อยครับคอมพิวเตอร์ครับ
19: โอเคก็ Turnus นะฮะก็เล็กสั้นๆนามสกุล Turnus นี้นะฮะTurnus มาจากด้านเทคนิคนะฮะ technical นะฮะก็เป็นหัวหน้าของทีม technical ที่จะคิดเรื่อง new product อะไรด้วยนะฮะคุณจะสังเกตนะฮะว่าต้นเดือนนี้นะฮะก็ประมาณ10วันที่แล้วนะฮะก็เขาก็เปลี่ยนนะฮะจากทีมคุกเป็นจอห์นเทอร์นัสนะฮะที่จะเป็น CEO ใหม่นะฮะตอนที่เขาประกาศว่าเทอร์เนอร์สคนนี้จะขึ้นมาคนเขาก็มีคนก็วิเคราะห์เยอะว่าเยอะด้วยเฮ้ยเทคนิคแบบนี้เขาจะทำธุรกิจได้เหรอ เขาจะอะไรเขาจะโอ้คนนี้มันอยู่ในถ้ำตลอดเลยนะฮะก็ทำอุปกรณ์ทำเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องฮาร์ดแวร์อะไรโอ้เขาจะรู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งเขาจะรู้เรื่องเน็ตเวิร์กิ้งเขาจะรู้เรื่องออกเป็นหน้าบริษัทได้หรือเปล่าใช่ไหมผมคิดอย่างนี้ไม่ได้เป็นแบบบังเอิญที่เขาเพิ่งจะประกาศ iPhone Duo กับ CEO ใหม่
18: คร
19: ับ อันนี้ของวิธีการของ Apple ที่จะแสดงว่ามี CEO ใหม่แล้วมียุคใหม่ของ Apple ด้วยที่เรื่องเพราะว่าอะไรนะครับผู้ฟังครับถ้าเราย้อนไปกับ4-5 ปีด้วยอาจจะมากกว่านั้นคนก็จะบ่นเบื่อ iPhone แล้วเพราะว่ามันไม่มีการเปลี่ยนปีนี้ก็มีสีใหม่ปีนี้กล้องมันเปลี่ยนนิดหนึ่งแต่นอกนั้นก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรด้วยโปรเซสเซอร์อาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ไม่มีการเปลี่ยนไม่มีอะไรทำให้เขาตื่นเต้นด้วยนะฮะ Apple ก็รู้ดีนักวิเคราะห์ก็รู้ดีนักวิเคราะห์ไม่ว่าเป็นแบบในการเงินในการมาร์เก็ตติ้งเรื่องการนำบริษัทนะในการบริหารนะแต่ว่า reviewer เยอะเลยที่เป็น reviewer ที่มี member 14ล้าน15ล้านอะไรในประเทศไทยด้วยก็มีแบบ10กว่าล้านอะไรด้วยเขาก็จะสักพักยาวเขาก็บ่นเรื่อง iPhone มันเฉยๆไม่ได้นะ Apple รู้ดีว่าก็ต้องปรับนะฮะถึงก็เทอร์เนอร์สถ้าเราจะวิจารณ์เขาบอกโอ้เป็นเทคนิคอลเป็นเอนจิเนียร์จะทำเรื่องการเงินเรื่องการบริหารได้เรื่องมาร์เก็ตติ้งได้เหรอก็อันนี้อาจจะเป็นการแสดงของเขาก็ได้นะฮะApple ต้องลูกของคณะกรรมการผู้บริหารนะบอร์ดของ Appleทิมคุกนะฮะก็เป็นประธานบอร์ดนะฮะอย่าคิดว่าทิมคุกหายไปหลักทิมคุกแล้วก็คิดว่าทิมคุกมัน ดีมากนะฮะก็ยังมีชีวิตอยู่เขาก็เป็นประธานของบอร์ดนั้นด้วยแต่บอร์ดเขาเก่งนะฮะแล้วก็จะมองเทอร์เนสก็จะมองใกล้ชิดมากนะฮะผู้ฟังครับอย่าลืมนะฮะว่าบริษัทอย่าง Appleไม่ได้เป็นคนเดียวที่มันทำให้บริษัทรอดหรือเสียนะฮะความรับผิดชอบก็อยู่ที่คณะกรรมการผู้บริหารก็แน่นอนนะฮะก็มีการกดดันของเทอร์เนสคนนี้ได้อันนี้อาจจะเป็นนะฮะไม่รู้แต่ผมคิดเอ้ไม่ได้เป็นบังเอิญนะว่ามีฮาร์ดแวร์ใหม่นะเอ้เทอร์เนสคนใหม่นะเอออันนี้อาจจะเป็นการแปลงอาจจะเป็นการพลิกของ Apple หน่อยหรือเปล่าใช่ไหมคนที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะเขาจะเรียกว่าแฟนบอยนะครับคนที่รักยี่ห้อ Apple ก็จะเรียกว่าไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะก็บอกโอ้เป็นแฟนบอยคนที่รัก Mercedes Benz อย่างเดียวต้องแบบเขาจะเรียกโอ้แฟนบอย of Mercedes Benz อะไรประมาณนั้นก็คนที่เป็นแฟนบอยของ Apple ก็ตอนนี้ก็หัวใจน่าจะเต้นนะมาขึ้นพอสมควร คิดว่าเป็นโอกาสใหม่นะครับของเขาด้วยครับผม
18: ครับไม่ได้ครับผมให้ข้อมูลนิดหนึ่งได้ไหมฮะก็คือจอห์นโทนัสเนี่ยจบการศึกษาปริญญาตรีนะครับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจาก University of Pennsylvania นะครับแล้วนี่สาขาที่เขาจบมาคือพัฒนาแขนกลสำหรับป้อนอาหารที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยแสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เขาสนใจมากๆนะฮะในเรื่องราวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในชีวิตของหลายๆคนนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขาเป็นวิศวกรเครื่องกลที่ Virtual Research System เป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์เสมือนจริงพวก Virtual Reality นะครับ
19: ผม
18: ก่อนจะเข้ามาสู่ Apple ในปี2001นะฮะโอ้ก็ไม่ธรรมดานะ
19: อย่างนี้คุณวิชัยนะครับผู้ฟังครับสมัยนี้ถ้าเราดูรอบข้างเราดูในข่าวก็ได้นะฮะที่ก็บอกโอ้มี Data Center เยอะแยะมากมายอะไรด้วยมันแสดงว่าเราเป็นอยู่ในยุคแบบเทคนิคยุคแบบเอนจิเนียริงมันสำคัญด้วยนะครับก็ Apple อาจจะมองว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนคนที่มันวิสัยทัศน์แบบคุกหรืออื่นๆที่บอกโอเคเราอาจจะต้องมุ่งเล่นเทคนิคมากขึ้นอะไรด้วยนะฮะและคุณจะสังเกตด้วยนะฮะเบรกที่2เราจะคุยเรื่องว่าความสามารถของนักศึกษาในประเทศไทยนะฮะดัชนีพิซซ่านั้นเรามีดีขึ้นสักนิดหนึ่งอะไรด้วยแต่สิ่งที่เขาจะเห็นว่าเด็กไทยก็อ่อนเรื่องเทคนิคเรื่องเอนจิเนียริงเรื่องไซเอนซ์อะไรด้วยนะครับ
18: ใช่
19: เราจะคุยเรื่องนั้นเรื่องเบรกสองเพราะว่าชื่นชมก็ได้นะฮะว่าโอเคเราดีกว่าเดิมสักนิดหนึ่งแต่ว่าห่างนะฮะถ้าเราพูดถึงเทียบกับประเทศอื่นในโลกนี้และประเทศอื่นในเอเชียนะเราก็ห่างนะครับ
18: มันมีคำหนึ่งคุณปีเตอร์เขาบอกว่าอย่างน้อยดีขึ้นมันก็เหมือนก็ชื่นใจสักหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองในแง่ของความพร้อมความสามารถจริงๆแล้วเนี่ยเรายังต้องใส่เกียร์อีกหลายเกียร์ที่จะแข่งกับคนอื่นได
19: ้โอ้คุณวิชัยผู้ฟังครับผมเป็นคนที่วิจารณ์เก่งมาก แบบ ผมจะหาจุดอ่อนเก่งมากผมจะแล้วก็จะพูดด้วยแล้วบางคนก็เบื่อปีเตอร์นะฮะปีเตอร์นะฮะชอบแบบตำหนิอันนี้ปีเตอร์ไม่ค่อยชื่นชมอะไรเท่าไหร่นะครับใช่ไหม ก็คุณวิชัยเขาพูดถูกนะก็ยังน้อยมันยังน้อยก็ดีนะฮะโค้ชดีๆนะฮะเขาก็จะเล่นจิตของคนก็จะทำให้คนก็รู้สึกเขาเก่งให้เขาอยากจะทำให้เขามีเขาเรียกว่าแรงจูงใจและ motivation ใช่ไหม
18: ใช่
19: ผมอาจจะไม่เก่งเรื่องนั้นเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าพูดแบบนั้นก็ให้ motivation ก็ปีนี้ขึ้นไป12-13 point ก็ปีหน้าขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งอีก50ปีเราอาจจะเป็นท็อปของโลกก็ได้
18: ได้พักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวมาดูอนาคตของเยาวชนไทยกันสักครู่นึงครับ
20: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
21: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
22: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
23: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: LINE @thinking radio
1: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนัดกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆCEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
5: สนับสนุนโดย
6: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
7: แล้วครับกลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่10กันยายน2569เบรกที่2อยู่กันต่อกับคุณวิเดอร์ชวานฮาเรนครับคุณวิเดอร์ฮะพอดีคุณวิเดอร์พูดถึงเรื่องของพิซซ่า2025ผมก็เข้ามาเสิร์ชดูโอ้มันก็เป็นอย่างที่ผมเรียนคุณวิเดอร์เมื่อสักครู่นี้ทุกคนก็ชื่นชมยินดีอย่างน้อยมันดีขึ้นนั่นแหละนะฮะก็จะมีพาดหัวว่าเด็กไทยขยับขึ้นนะฮะผลพิซซ่า2025คะแนนเพิ่มครบ3ด้านดันไทยขึ้นสู่อันดับ53ของโลกนะฮะพิซซ่า2025ส่งสัญญาณบวกเด็กไทยคะแนนเพิ่มขึ้นจากอันดับ58สู่ขยับสู่53พิซซ่า2025กระเตื้องขึ้นแต่เป็นข่าวดีที่ยังไม่ใช่คำตอบของการศึกษาไทยเป็นต้นก็เจอคุณวิทย์วิเคราะห์นะฮะ
8: ใช่ใช่โอ้คุณวิชัยผมกลัวเราลืมด้วยเราต้องมีเวลาที่จะคุยเรื่อง450บาทแล้วก็เรื่องการเนรเทพคนต่างชาติด้วยแล้วก็ต้องคุยเรื่องนั้นในรายการวันนี้นะอย่าลืมนะอย
7: ่
8: าล
7: ืม
8: นะโอเคเรื่องอันนี้PISA score นี้ PISA score นี้ก็จะออกทุกปีนะเป็นดัชนีนะครับผู้ฟังครับก็จะมองว่าทั่วโลกนี้นะฮะเด็กการศึกษาของเด็กหรือ result นะฮะ result ก็ไม่ว่าเป็น GPA GPAC อะไรก็แล้วแต่ของเด็กที่ score ของเขามันยังไงก็เด็กไทยมันดีขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับไม่มีเหตุผลนะฮะมันไม่ได้อ้างถึงเหตุผลนะฮะแล้วก็ถ้าเราพูดถึงก็เราดีขึ้นเรื่อง STEM นะฮะที่จะเป็น science นะฮะแล้วก็ดีขึ้นนะครับก็ถ้าเราดูนะฮะว่าเรา science ของเรามันเพิ่มขึ้น23 point รวมกันนะฮะใช่ไหม reading การอ่านก็ยังอ่อนอยู่นะฮะก็ที่ผมสามารถจะพูดได้นะโดยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
7: ครับ
8: เด็กไทยอ่านไม่ค่อยเก่งขี้เกียจหรือไม่อ่านก็ได้นะผมเจอบ่อยมากนะแต่ผมก็มีเด็กนักศึกษาจากเวียดนามจากเนปาลจากเยอรมันจากเดนมาร์กตอนนี้ก็มีประมาณเด็กประมาณ10คนนะที่เป็นเด็กเมืองนอกอะฮะเขาอ่านดีนะยกตัวอย่างนะครับผมก็จะประกาศทุกอาทิตย์เราประกาศเรื่องว่าเราจะยังไงหรือเขาต้องการทำอะไรผมก็จะส่งไปเป็นแบบอีเมลนะเด็กไทยผมก็เจอบ่อยมากนะในคลาสเขาจะมาถามว่าผมส่งอีเมลไปแล้วครับโอ้ฉันไม่ได้อ่านหรืออะไรบ่อยมากๆภาษาก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะ แต่พีซ่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับภาษานะ
9: ครับ
8: อันนี้มันเกี่ยวกับ result นะฮะการเรียน
9: ครับ
8: ในประเทศของเขาเองเขาก็ไม่ได้บอกโอ้คนจากยูเครนนะฮะเขาก็อ่านเก่งหรืออ่านอังกฤษเก่งไม่ใช่มันเรื่องภาษาของเขาเราจะว่าเด็กไม่ได้ที่จะบอกได้เลยชัดเลยนะครับผู้ฟังผมก็สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยก็เป็น10ปี10 11ปีนะฮะมันเรื่องระบบเป็นเรื่องหลักนะฮะว่าระบบของเราพยายามเปลี่ยนนะฮะตอนนี้แต่เปลี่ยนยากมากนะฮะอาจารย์ที่เรามีอยู่ก็อยู่นานๆนะฮะคนที่เป็นผู้บริหารก็ส่วนมากก็อยู่นานๆ politics ภายในของมหาวิทยาลัยของรัฐหรืออะไร politics ภายในก็มีเยอะพอสมควรเรื่องการเปลี่ยนมันยากนะครับผู้ฟังครับถึงเราก็จะว่าเด็กก็ไม่ได้หรือที่เราพูดถึงในเบรกที่สองนะฮะเรื่องแรงจูงใจด้วยแรงจูงใจก็ต้องมาจากหลายแฟกเตอร
9: ์ครับ
8: ฮะถ้าเด็กไม่มีแรงจูงใจเรื่องการอ่านเรื่องการเรียนนะเขาก็ไม่ทำนะฮะอย่างนี้ผมพูดใช้คำเด็กนะฮะโอ้นักศึกษาก็ไม่อยากให้ผมบอกเป็นเด็กนะฮะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงอายุก็ยังเด็กอยู่นะฮะก็20อาจจะประมาณ20ต้นหรือยังไม่ถึง20อันนั้นก็อายุน้อยนะก็เพิ่งจะผ่านยุคในชีวิตเขาที่เป็นแบบ influential year มากๆนะฮะตอนที่เป็นวัยรุ่นถึงแล้วก็เด็กไทยนะถึงก็เกือบ20 influence จากผู้ใหญ่เยอะมากๆนะเหมือนที่เรามีดินเหนียวเราก็ไม่ปั่นเนาะใช่ไหมก็ต้องมีมือปั่นนะฮะเด็กก็เหมือนดินเหนียวแล้วที่เราต้องปั่นเป็นรูปต้องปั่นให้มันแบบเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นด้วยถึงเราก็จะว่าเด็กอย่างเดียวก็ไม่ได้นะฮะ
9: ใช
8: ่ไหมก็อิมพลูเอนซ์ที่เด็กมีนะครับก็มาจากบ้านมาจากเพื่อนมาจากพระมาจากอาจารย์ก็ได้มหาวิทยาลัยใช่ไหมถึงผมก็ไม่อยากจะว่าเด็กโอ้เด็กของเรามันไม่เก่งอะไรอันนั้นมันง่ายเกินไปนะครับผู้ฟังครับอย่าให้เรานะฮะฟังรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปดูในกระจก
9: ครับ
8: นะไปยืนหน้ากระจกแล้วดูหน้าตัวเองแล้วก็คิดเรื่องเอ๊ลูกของเรานะฮะหรือสังคมของเราเอ๊เรามีผลกับลูกเราหรือเปล่ามีผลกับสังคมเราหรือเปล่าใช่ไหมดูนะดูกระจกนะฮะโอ้ดูกระจกเราจะเห็นหน้าเราชัดจะเห็นตาเราชัดเลยอย่ามองว่าเรามีเสียวหรือเปล่าเอ๊มันผมมันเหงาหรือเปล่าหรือเรารอมันคุณวิชัยหรือเปล่าแล้วก็ทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเราไปดูว่าเอ๊บทบาทของเราในสังคมบทบาทของเราในการปั่นอนาคตของเราเป็นยังไงหรือเปล่าใช่ไหมก็อย่างนี้พีซ่ามันออกทุกปีโอเคดีแล้วก็ดีขึ้นสักนิดหนึ่งแต่ว่าผู้ฟังครับเราในอาเซียนหลายประเทศมันเก่งกว่าเรานะหลายประเทศมันสูงกว่าเราในนี้สิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันจีนก็อันดับต้นๆของโลกนะหรือบริษัทอย่างที่เคยเป็นของ USSR เคยเป็นของรัสเซียนั้นด้วยเอสโตเนียลัตเวียอะไรก็สูงกว่าเราด้วยถึงคนจะบอกว่าโอ้เอสโตเนียลัตเวียโปแลนด์อะไรเป็นประเทศด้อยพัฒนาแต่ว่าก็สูงกว่าเราเกือบทุกที่เลยนะครับเกือบทุกที่เลยทำไมนะครับก็ที่บอกเราต้องมีหาวิธีการที่จะให้เด็กตื่นเต้นเรื่องการอ่านผู้ฟังครับถ้าอยากจะส่งเมสเซจมาให้เราก็ดีนะฮะผมอยากจะรู้ว่ามันผู้ฟัง
9: อยู่มองยังไง
8: อ่านหนังสือกับลูกบ้างหรือเปล่านะไอจะบอกนะครับคนในประเทศอื่นๆฟินแลนด์ก็ได้นะแคนาดาก็ได้นะที่มันแบบท็อปของพีซ่าอาจจะไม่ท็อปสุดนะแต่ว่าพ่อแม่ทุกคนจะซื้อหนังสือให้ลูกอ่านแล้วก็กลางคืนเขาจะนอนผมก็จำได้นะฮะอยู่กับลูกผมนะฮะกลางคืนทุกคืนนะฮะพ่อมาอ่านหนังสือกันนะอะไรก่อนที่จะนอนแล้วก็นอนบนเตียงแล้วก็อ่านหนังสือกันอะไรนี่ด้วย
9: ครับ
8: ฟังทำแบบนั้นหรือเปล่าแต่ผมสังเกตนะฮะ นะโดยเป็นฟีดแบ็กของลูกหรือที่เห็นด้วยตาตัวเองประสบการณ์ผมเออเราไม่เคยสอนเรื่องให้เด็กอ่านหนังสือนะอ่านหนังสือก็ดีนะครับใช่ไหมผมรู้ดีนะฮะเรื่องนี้ผู้ฟังครับจะบอกนะฮะเรื่องทำรีเสิร์ชนะฮะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยนะส่วนหนึ่งก็เป็นรีเสิร์ชได้จะบอกนะฮะเด็กไทยอ่อนมากเรื่องไปทำรีเสิร์ชจะขี้เกียจเอออยากจะไปเที่ยวมากกว่าเออสนุกสนานดีกว่าเออไปซื้อของไปช้อปปิ้งไปเขียนข่าวกันมันดีกว่าที่จะไปทำรีเสิร์ชนะครับใช่ไหมแต่ว่าเด็กเมืองนอกอะไรก็ทำรีเสิร์ชมากกว่าคนไทยก็เยอะด้วยนะอย่างนี้พ่อแม่มีบทบาทมากๆในพีซ่าสกอร์นี้นะเชื่อผมเถอะ
7: เพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้หาเวลาทบทวนนะครับเอาเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นแล้วถ้าเป็นเด็กเล็กด้วยเนี่ยก็จะยิ่งดีนะฮะก่อนนอนนะอยู่กับเขาอ่านหนังสือเขาชวนเขาให้เขามีปฏิสัมพันธ์สักน้อยหนึ่งนะฮะคุณพีเตอร
8: ์ก็อย่างนี้ผู้ฟังครับที่จะบอกได้นะฮะประเทศไทยไม่เหมือนประเทศแคนาดาบางเรื่องบางอย่างเช่นนะฮะพ่อแม่ในประเทศไทยนี้ชอบจ้างทิวเตอร์พ่อแม่ในประเทศไทยชอบส่งไปเรียนพิเศษเสาร์อาทิตย
7: ์
8: พ่อแม่ชอบให้ลูกไปสมัครแคมป์แบบนี้อะดีนะฮะดีเลยนะฮะแต่ว่าเขาก็อาศัยคนอื่นไปปั่นลูกป้อนลูกให้ลูกท่องเก่งอะไรด้วยแต่ก็ไม่ได้ทำเองด้วยจะบอก value มากที่สุดลูกถ้าพ่อแม่สอนเขาพ่อแม่ใช้เวลาที่จะนอนอ่านหนังสือกับเขาพ่อแม่เอาเวลาที่จะนั่งเขียนกันวาดรูปกันอะไรอันนี้มันสำคัญสุดๆของเด็กมันมีค่ามากกว่าให้คุณครูมาสอนเออนั่งรถเสาร์อาทิตย์เบื่อแม่ผมไม่อยากจะไปเรียนคลาสนี้นะฮะเพราะว่าโอ้ต้องไปที่ไหนฮะอยู่กับลูกก็สอนเขาแล้วเป็น value ของครอบครัวจะมีความสุขมากขึ้นเชื่อผมเถอะนะเช
7: ื่อแล้วแก๊ปของเขามีช่วงเวลาหนึ่งนะครับพอเขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยเข้าหาเขาอาจจะยากขึ้นนั่นจริงนะครับ
8: ใช่ครับ
7: อ่ะทีนี้วิธีการหาความรู้อย่างหนึ่งก็คือการเดินทางท่องเที่ยวฮะคุณพีเตอร์
8: ครับผม
7: นะฮะเราก็ไปที่อื่นที่อื่นก็มาเมืองไทยเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องยนต์เศรษฐกิจเนี่ยที่เรายังพึ่งพาเขาอยู่เขาบอกว่ามันเรื่องจะเสียงเริ่มดังแล้วก็แท็กแท็กแท็กแท็กแท็กนะครับ มันจะไปได้สักกี่มากน้อยเนี่ยแล้วยิ่งมีเรื่องของค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทซึ่งเป็นอัตราใหม่ของค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านทางอากาศนะฮะคือนั่งเครื่องบินมาเนี่ยนะครับก็อันนี้เขาปรับเพิ่มจาก300เป็น450คุณพีเตอร์ฮะมันจะมีผลดีผลบวกผลลบหรือว่าผลกระทบอะไรกันบ้างไหมคร
8: ับเอาอย่างนี้พูดถึงหลักๆของมันเองก็แล้วกันนะเขาก็วางว่าก็จะได้ประมาณหมื่นล้านบาทนะฮะก็นะฮะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็30ถึง40ล้านคนต่อปีคุณ450ก็หลักๆก็หมื่น 1,000ล้านบาทอะไรประมาณนั้นนะฮะที่เขานะแล้วก็บอกว่าเงินนี้เขาก็จะใช้เพื่อเป็นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุเพราะว่าก็บอกว่ามีคนต่างชาติเข้ามาเยอะเลยฮะที่ไปใช้โรงพยาบาลของเราอะไรด้วยแล้วก็ไม่มีตังค์ที่จะจ่ายหรืออะไรด้วยนะอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาบอกจะใช้อีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะใช้เพื่อจะพัฒนาแล้วเพื่อจะปรับปรุงอุทยานเพื่อจะปรับปรุงนี่นั่นอะไรๆด้วยนะกว่าผมจะพูดเรื่องว่าหมื่นกว่าล้านบาทนี้มันก็จะช่วยไหมช่วยแน่นอนถ้าเขา allocate ถ้าเขาตั้งงบประมาณถูกต้องแล้วก็ไม่มีช่องรั่วหรืออะไรด้วยนะฮะใช่ไหมก็แน่นอนอยู่แล้วนะมันก็จะดีนะฮะแล้วถ้าเขาสามารถจะปรับปรุงให้ใบอุทยานสมมติคุณใบอุทยานแล้วมีพิพิธภัณฑ์แต่พิพิธภัณฑ์บางที่ก็ไม่มีภาษาอังกฤษอาจจะมีภาษาไทยอย่างเดียวไปปรับปรุงมันอาจจะดึงถ้าเราทำให้มันประสิทธิภาพของท่องเที่ยวของเราที่เที่ยวของเราไม่ว่าเป็นอุทยานไม่ว่าเป็นหาดชายหาดไม่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ำหรือเป็นภูเขาอะไรถ้ามันดีขึ้น อาจจะดึงให้คนเข้ามามากขึ้นด้วยนะ
7: ฮะ
8: แต่อย่างนี้ก็ถ้าเรามองคุณวิชัยเขาก็ถามเราไม่คิดว่าจะมีผลไหมว่าเรื่องคนจะเข้ามาเราไม่เข้ามานะฮะในความคิดผมนะฮะตอนนี้กัน300ขึ้นเป็น450คนเขาก็จะบ่นนะอย่าฟังมากนะครับเพราะอะไรเมื่อไรเราพูดถึงว่าถ้าเราบอกว่าจะขึ้นเป็น30บาทคนเขาก็จะบ่นขึ้นเป็นอีก200บาทคนเขาก็จะบ่นนะฮะแล้วก็คนที่บ่นก็บอกอย่างนั้นผมไม่มาแล้วไม่ต้องมาแล้วนะฮะอ๋อบางคนก็บอกโอ้ตอนนี้ก็มีภาษีนะขึ้นเครื่องก็มีภาษีอยู่แล้วนะมี entrance fee ในเครื่องบินอยู่แล้วอะไรทำไมเราต้องมีมากขึ้นจุกจิกเกินไปหรือเปล่านะผมคิดว่าอย่างนี้คนที่ ตั้งใจจะมาประเทศไทยอยู่แล้วเพื่อจะมาเที่ยวก็ไม่ได้คิดหรอกอาจจะมี backpacker บ้างที่ชอบเป็นแบบ low cost traveler อะไรที่อาจจะบ่นเพราะว่าพวกนั้นก็จะบ่นอยู่แล้วนะโอ้นั่งทุกๆโอ้นั่งตุกๆก็เป็น40บาทเมื่อก่อนแก้เป็น20บาทมาเพิ่มมา20บาทก็บ่นอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะคนเมืองนอกนักท่องเที่ยวก็ไม่คิดเรื่องว่าเอองบประมาณมันรั่วหรือเปล่าแต่ถ้างบประมาณไม่รั่วเขาจะเห็นผลนะเช่นนะฮะถ้ามาเราบอกโอ้ตั้งแต่450บาทนั้นโอ้เห็นว่ามันโอ้ facility ต่างๆแบบประเทศไทยมันดีขึ้นคนน่าไปอะไรอันนั้นมัน soft power ที่มันจะดีมากๆนะให้คนมาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าจะมีกลุ่มหนึ่งเท่าที่ผมรู้นะครับคุณวิชัยผู้ฟังครับ450บาทนั้นต้องเสียครั้งหนึ่งใน30วันแปลว่าอะไรถ้าคุณเป็นสมมติคุณเป็นคนลาวหรือเป็นคนที่ข้ามชายแดนที่สะดาวที่เป็นคนเป็นข้ามมาวันละขี่ร้อยคนนะไม่รู้นะขี่พันคนหรือเปล่าไม่รู้เยอะนะเมื่อก่อนมันมีคิวยาวนะครึ่งกิโลคนจะเข้านะฮะเข้าประเทศไทยชายแดนสะดาวด้วยใช่ไหม
7: ครับ
8: อันนั้นเขาจะบริหารยังไงอยากจะรู้เช่นนะฮะถ้าผมไปประเทศลาวนะวันนี้นะฮะผู้ฟังครับผมก็ต้องเสียเงินตอนเข้าก็บอกว่าต้องเป็นอเมริกันเงินอเมริกันดอลลาร์ด้วยต้องเป็นเงินสดด้วยนะฮะและถ้าไม่ตรงเป๊ะๆก็ไม่มีเงินถอนด้วยประเทศไทยจะทำอะไรถามหน่อยนะฮะว่าปีเตอร์จะมาจากแคนาดามาประเทศไทยผมก็จะไปซูเปอร์ริชหรือจะไปธนาคารแล้วก็ขอ450บาทเงินไทยได้ไหมก็ไม่ได้หรือเขาอาจจะบอกว่าเราจะให้แต่เรามีแต่แบ่งพันน่าจะมีแต่แบ่งพันนะธนาคารถ้าเราบอกล่วงหน้าผมจะไปแคนาดาไปประเทศไทยต้องการมี 50,000 บาทนะก็จะเป็นแบ่งพันหมดเลยมาประเทศไทยต้องเสีย450บาทแล้วก็จะถอน เขาจะถอน550บาทหรือเปล่าเขาจะถอนหรือเปล่าหรือข้าในประเทศทุกคนต้องไปหา ATM บัตรก็ใช้ไม่ได้คิวยาวเราจะหา450บาทที่ไหน
7: ผมขออนุญาตจากข้อมูลนี้ตอบคำถามคอมพิวเตอร์จากข้อมูลนะฮะไม่ได้ตอบแทนตัวแทนรัฐบาลฮะเขาบอกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำลังศึกษาคอมพิวเตอร์ในทางที่เหมาะสมเช่นการจัดเก็บรวมกับตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คิออสหรือรวมกับค่าที่พักโรงแรมเนี่ยฮะมีหลายๆช่องทางที่เขาเสนอมาแบบนี้ครับคอมพิวเตอร์
8: ก็
7: บอกไปเลย
8: เอาอย่างนี้ที่เขาบอกมันต้องเป็นทุกคนที่ข้ามชายแดนเข้าประเทศไทยไม่ใช่คนที่มาเครื่องบินอย่างเดียว
7: ใช่ใช่ครับถูกต้องครับ
8: ไม่ใช่เลยคนที่ขับรถจากมาเลย
7: ์ก็ต้อง
8: เป็นยังไงคนที่ข้ามชายแดนแม่สายที่เชียงรายยังไงคนที่ข้ามชายแดนสะดาวยังไงที่ตากที่เข้ามาบ่อยนะมาก่อนนะฮะก็จะยังไงกับพวกนั้นแล้วก็อาจจะบอกนะฮะพวกนั้น450ทุกวันนี้เขาเก็บ300บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจ
7: ใช่ครับ
8: แต่ว่าทำยังไงก็ไม่รู้ถ้าคุณจะเข้าประเทศไทยที่ช่องแมกที่อุบลนั้นก็ทำยังไงโอเคคนลาวอาจจะมีเงินบาทก็ได้คนแคมโบเดียอาจจะมีเงินบาทก็ได้แต่ ไม่ใช่ทุกคนที่จะมาพักโรงแรมไม่ใช่ทุกคนที่จะนั่งเครื่องบินไม่ใช่ทุกคนที่จะนะฮะมี access มีบัตร ATM หรืออะไรด้วยนะไม่แน่ใจนะครับ
7: ครับนี่คำตอบมาอีกแล้วฮะว่าที่ผ่านทางอากาศคือมาทางเครื่องบินเนี่ยจะเริ่มใช้ในปีหน้าแล้วก็หลังจากประกาศไปในราชกิจจานุเบกษาแล้ว180วันก็คือน่าจะประมาณสัก3เดือนใช่ไหมครับส่วนช่องทางบกที่คุณวิเตอร์พูดถึงช่องทางน้ำด้วยนะนะครับมาเรือเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจะเริ่มเก็บหลังจากนั้นอีก360วันนี่ขยับยืดไปเลยนะฮะเนื่องจากว่าระบบด่านชายแดนมีความซับซ้อนมากกว่าส่วนจะทำอย่างที่คุณวิเตอร์ถามหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
8: เราไม่รู้ไม่รู้แต่โอเคคุณวิชัยมันก็อธิบายแบบนี้ก็ได้มันปลอดภัยมากๆแหละเขากำลังศึกษาอยู่ก็จะดูอย่าเพิ่งถามอย่าเพิ่งวิจารณ์อย่าเพิ่งว่านะครับเพราะว่ายังไม่เป็นเรียบร้อยเราโยนเงินไปแล้วเราก็บอกว่าเขากำลังฝังความคิดเห็นของเขาก็มีเว็บไซต์คนก็จะแสดงความคิดเห็นได้อะไรด้วยนะก็ดีนะครับแต่ในความคิดผมนะฮะว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็มันไม่ได้แบบโอ้จากสามเศษมันกลางๆนะ300 35ล้านคนที่เข้ามาประเทศไทยนี
7: ้
8: ทุกปีโอ้ก็จะ drop ไปเป็น25ล้านมันไม่ใช่อ่ะอาจจะมีส่วนหนึ่ง drop อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ทำดีนะอาจจะมีส่วนหนึ่งที่จะขึ้นมาด้วยไม่น่าจะมีผลมากๆแล้วก็มีหลายประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนกันก็ exit อยู่ก็ต้องเสียเงินตอนที่ในญี่ปุ่นก็ต้องมีประเทศอื่นก็มีเยอะแยะมากมายอย่าคิดอะไรมากเรื่องอันนี
7: ้
8: แต่ว่าทำไมต้องเป็น450บาท500บาทดีกว่าไม่ใช่เหรออย่างนั้นถ้าก็ต้องถอนเงินมันง่ายมากใช่ไหมอัน
7: น
8: ี
7: ้เนี่ยไม่รู้จะตอบยังไงแต่ว่าก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าแนวคิดแบบนี้มันจะคุ้มค่าในเรื่องของต้นทุนหรือเปล่าใช่ไหมครับมันจะต้องมีต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะผลกระทบต่อภาพรวมการท่องเที่ยวและที่สำคัญครับความโปร่งใสฮะอันนี้ถามกันมามากเลยฮะว่าเงินก้อนนี้มันจะไปบริหารจัดการยังไงแล้วมีอะไรที่ประชาชนตรวจสอบได้บ้างไหมน่าคิดนะ
8: ก็คุณวิชัยก็หัวเราะสักนิดหนึ่งนะครับผมก็เงียบนะผมเงียบเรื่องนี้ประเด็นนี้ผมเงียบแต่ประเด็นที่จะไม่เงียบนะครับผู้ฟังครับเรื่องการเนรเทศสองคน
7: ยังพอมีเวลา4นาที
8: นะเรามีเวลา4นาทีนะดีจำกัดเพราะว่าจะพูดยาวนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะว่าตอนนี้มีข่าวนะฮะว่ามีคนอิสราเอลนะฮะคนหนึ่งแล้วก็มีคนเขาก็เรียกว่าคนฝรั่งเศสนะฮะจริงๆแล้วเป็นแขกขาวที่ถือพาสปอร์ตฝรั่งเศสนะฮะที่กำลังเนรเทศเพราะว่าเขาก็ชนกันแล้วก็ทำสิ่งที่มันไม่เหมาะในประเทศไทยนี
7: ้
8: ก็มีกฎหมายใหม่นะฮะว่าท่านนายกมีสิทธิ์ที่จะเนรเทศใครก็ได้ที่ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมในประเทศไทยนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ท่านนายกนะครับเป็นกลาโหมเน
7: า
8: ะเป็นมหาไทยมหาไทยนะฮะกระทรวงมหาไทยแต่ว่าถ้าจะappeal นะฮะถ้าคุณจะอุทธรณ์ก็ต้องผ่านคนเดียวกันนะฮะเขาก็จะรับหรือไม่รับหรือเปล่าใช่ไหมเอาอันนี้บางท่านก็บอกว่าอันนี้มันเชิดใจให้เล็งดูนะฮะอย่าทำแบบนี้ทำแบบนี้นะบายบายเลยนะฮะคุณอยู่ในประเทศเราก็ไม่ได้แต่สิ่งที่ผมสามารถจะพูดได้นะฮะผู้ฟังครับอันนี้พักหลังเราก็จะโฟกัสเรื่องเขาก็จะใช้ในสังคมไทยหรือจะใช้ในสื่อไทยแล้วก็จะใช้คำอยู่หรือจูนั้นนะฮะจริงๆแล้วนะฮะคนนี้ก็เป็นคนอิสราเอลเราก็ไม่รู้ว่าเป็น Jewish หรือเปล่านะน่าจะเป็นนะแต่เราไม่รู้แต่ตอนนี้ก็ในสังคมมีคนพูดถึงเยอะมากเรื่องยูนี่เรื่องยูนั้นด้วย

0: rhythm ณวันนี้มันจะมองถึงเรื่องถ้าคุณแค่แตะครั้งเดียวใน Facebook ก็ดีใน Google ก็ดีในข่าวอื่นๆด้วยแค่แตะครั้งเดียวเรื่องโอ้ยคนอยู่ในเกาะสมุยทำแบบนี้อย่างนั้นข่าวจะเข้ามา
1: ไวมากเลย
0: นะไวมากแล้วคุณจะเชื่อด้วยนะครับถึงผมก็อยากให้คุณระวังนิดหนึ่งเรื่องนั้นด้วยนะฮะผู้ฟังครับที่อยากจะบอกนะตามประสบการณ์ตัวเองผมมีเพื่อนคนหนึ่งในประเทศไทยนี้เป็น Jewish เป็นคนอิสราเอลอยู่ประเทศไทย40ปีคนนี้เรียนปริญญาโทในมหาวิทยาลัยไทยคนนี้มีโรงงานใหญ่จ้างหลายร้อยคนผลิตของสำหรับบริษัทใหญ่ๆนี่คนนี้น่ารักมากเป็นคนที่ดีมากรักประเทศไทยดีมากๆเขาก็บอกว่าเขาเป็นยิวเขาเป็นพุทธไม่ได้ถ้าเขาอยากจะเป็นพุทธมีคนหนึ่งเขาเป็นอเมริกันยิวก็เป็นดีมากๆผมก็รู้จักคนในอิสราเอลที่มันน่ารักมากอย่าเพิ่งบอกว่าคนยิวมันไม่ดีอย่าเพิ่งกระจายข่าวเรื่องคนยิวนะฮะที่ตอนนี้โอ้คนยิวในประเทศไทยวุ่นวายทำแบบนี้น้อยถ้าเราเทียบกับคนรัสเซียถ้าเราเทียบกับคนจีนเทียบกับคนอเมริกันเทียบกับคนอินเดียที่ทำร้ายในประเทศไทยมีมากกว่าคนยูมาเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้อัลกอริทึมมันมุงมันฉี่ให้เราดูว่าโอ้คนยูเป็นคนร้ายนะอย่าเพิ่งเชื่อหมดเลยนะครับ
1: งั้นเดี๋ยวมีเวลาเรามาทำความเข้าใจกันนะครับคุณปีเตอร์เวลาหมดจริงเดี๋ยวเราคุยกันใหม่พฤหัสหน้านะครับ
0: ครับผม
1: เตอร์และคุณฟังครับแล้วพบกันครับ
2: สวัสดีครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
5: สนับสนุนโดย
6: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
7: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนบ้านสอบปากคำตำรวจยิงภรรยาเสียชีวิตขณะที่โรงเรียนที่เกิดเหตุปิด2วันความคืบหน้าหลังจากร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ก่อเหตุยิงภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรียอมมอบตัวตำรวจนำตัวไปยังสภ.บางละมุงขณะเดียวกันตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจค้นบ้านพักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์อย่างละเอียดรวมถึงตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อสรุปสาเหตุและแรงจูงใจตลอดจนพิจารณาข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขณะที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลแจ้งปิดการเรียนการสอนในวันที่11ถึง12กันยายนนี้รัฐบาลดันธุรกิจไทยโตไปกับคลื่นลงทุนใหม่ไฟเขียว55โครงการอัปเกรด AI ระบบอัตโนมัตินางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาได้เห็นชอบสนับสนุนโครงการใหม่รวม55โครงการแบ่งเป็นมาตรการยกระดับผู้ประกอบการ48โครงการเงินลงทุนรวม 3,540 ล้านบาทวงเงินสนับสนุน 1,663 ล้านบาทมุ่งเน้นการนำ AI ระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีดิจิทัลงานวิจัยและอุตสาหกรรมสีเขียวมาปรับใช้เพื่อขยับขึ้นสู่ห่วงโซ่อุปทานมูลค่าสูงซึ่ง BOI ประเมินว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการได้ราว 3,900 ล้านบาทต่อปีและกระตุ้นการ

0: จัดซื้อวัตถุดิบหรือบริการในประเทศได้กว่า 7,100 ล้านบาทต่อปีรวมถึงเกิดการจ้างงาน 1,500 ตำแหน่งและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ซัพพลายเออร์ไทยกว่า 3,800 รายควบคู่ไปกับมาตรการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงเพิ่มอีก7โครงการวงเงินสนับสนุน307ล้านบาทเพื่อรีสกิลแรงงานเป้าหมาย 1,180 คนส่งผลให้ยอดรวมสะสมของทั้ง2มาตรการปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น108โครงการวงเงินสนับสนุนรวม 4,825 ล้านบาทไฟไหม้เรือฟิลิปปินส์เสียชีวิต5คนสูญหาย87คนเกิดเหตุเพลิงไหม้บนเรือโดยสารในฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนและสูญหายถึง87คนเรือลำนี้ชื่อ MV จูนแอสเตอร์ออกเดินทางจากกรุงมะนิลานำผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนมุ่งหน้าสู่เมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดปาลาวันจนมาเกิดเหตุที่บริเวณนอกชายฝั่งเมืองบารังเกมาซิลล่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เผยว่าช่วยเหลือคนบนเรือมาได้เพียง42คนเท่านั้นเหตุร้ายบนเรือโดยสารเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในฟิลิปปินส์ประเทศที่มีเกาะกว่า 7,000 แห่งซึ่งการขนส่งทางเรือมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าวิธีอื่นและยังมีความเสี่ยงด้านสภาพอากาศแต่ที่ผ่านมายังมีสาเหตุจากความบกพร่องที่ขาดการบำรุงรักษาและความหย่อนยานในการบังคับใช้อุบัติเหตุไฟไหม้บนเรือครั้งนี้อาจเป็นครั้งร้ายแรงที่สุดเพราะจำนวนผู้ที่สูญหายถึง87คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: สายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: เธอทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
13: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เบาหว หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
15: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
14: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
15: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
14: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
15: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
16: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคูล
17: 10:08 น.ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวารเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะภาพของตลาดหุ้นไทยหลังจากที่ตลาดขึ้นมายืนเหนือ 1,600 จุดนะก็ดูเหมือนว่าพยายามที่จะประคองตัวนะแต่เดี๋ยวคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะว่าจะสามารถประคองยืนอยู่ได้นะคะหรือว่าจะมีโอกาสที่จะถอยร่นลงไปหรือไม่นะคะล่าสุดเรียลไทม์วันนี้เลยเนี่ยนะคะดัชนีก็เปิดเช้ามานะเนี่ยอ่อนแรงลงไปนะคะก็ตอนนี้ 1,615 จุดนะลบมา 2.33 จุดนะ 0.14% วอลุ่มการซื้อขายก็ถือว่าคึกคักนะ9นาทีแรก 11,339 ล้านนะคะตอนแรกเปิดมาเนี่ยนะคะก็พยายามจะยืนเขียวแล้วก็เจอแรงขายลงมาเหมือนกันนะคุณผู้ฟังลงมาที่ 1,609 จุดนะก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์ว่ามองสถานการณ์วันนี้อย่างไรนะวันนี้ตลาดต่างประเทศนะเท่าที่ดูก็ดูคละเคล้านะคะนิกเกอ225เรียลไทม์ลบอยู่ 0.60% ห่างเสียงที่ฮ่องกงเรียลไทม์ลบอยู่ 1.34% นะคะเวียดนามวีนอินเด็กซ์นะลบอยู่ 0.27% ก็ส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวในแดนลบนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศแล้วก็ตรวจสอบปัจจัยรวมถึงกลยุทธ์ในการลงทุนด้วยนะคะกับนักวิเคราะห์ของเราวันนี้ค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
18: สวัสดีค่ะคุณจิติมาครับ
17: ค่ะวันนี้ภาพของตลาดอัปเดตกันหน่อยค่ะหลังจากที่ขึ้นมาแล้วก็ดูทรงพยายามจะยืนนะแต่ว่าก็จะมีแรงขายสลับกันมาแบบต้องสู้กันหน่อยเหมือนกันค่ะประเมินหน่อยค่ะคุณเจริญค่ะทิศทางเราคิดว่าเอาอยู่ไหม 1,600 จุดในรอบนี้หลังจากที่ยืนขึ้นมาแล้ว
18: ค่ะที่บอกนี่ก่อนครับว่าตลาดวันนี้เนื่องจากว่าข้างนอกไม่สดใสนะครับเนี่ยก็เลยจะเมื่อคืนมาก็เดาโจนัสแจกล่วงแล้วก็เช้านี้มาเอเชียก็พากันล่วงกันหมดเลยถูกไหมนะครับนะก็เขาก็ไปกังวลกับเรื่องประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันนะครับนะครับมันที่ดีขึ้นในตัวออกการที่ขาดการวันนี้ก็ดูว่าดูตึงเครียดถูกไหมฮะก็มีการยิงตอบโต้กันอยู่อะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็ราคาน้ำมันมาพอน้ำมันมาวันนี้สิ่งที่ตามมาคือตัวบอลยูอเมริกามันพุ่งขึ้นมาด้วยนะครับนะก็เลยมองว่าไอ้นี้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไหมอะไรไหมนะครับนะแต่ก็ตามตลาดจนรอดูอยู่ช่วงวันพุธวันศุกร์นี้คือตัวเลขเงินเฟ้ออเมริกานะครับเนี่ยว่าอย่างเป็นไงฮะเงินเฟ้อจะโตไหมหรือว่าเงินเฟ้อทรงตัวหรือดับลงอะไรต่างนะครับเนี่ยซึ่งมันก็จะล้อไปกับช่วงอาทิตย์หน้าช่วงกลางสัปดาห์คือเฟดประชุมนะครับเนี่ยขณะนั้นจะอยู่ตรงแถวนี้แหละมันสุกแล้วดูทีคือมันพุทธอะไรคืออยู่ช่วงพุทธในอาทิตย์หน้าแหละนะว่าสุดท้ายเฟดจะพูดว่ายังไงจะขึ้นดอกเบี้ยหรือคงไว้ที่เดิมหรือว่าจะยังไงเพราะว่าทางการที่ทำเนี่ยก็อยากให้ลดดอกเบี้ยนะครับเนี่ยแต่ผมคิดว่าคงไม่ง่ายนะอาจจะอย่างมากคืออาจจะตึงดอกเบี้ยไว้นะครับเนี่ยอันนี้มันก็เป็นใจบุกตลาดได้เหมือนกันนั้นมันมีภาพที่ดูมีความกังวลแต่ไอ้โซลูชันที่เขากำลังรอดูอยู่เนี่ยคำตอบเนี่ยมันก็ดูว่าเหมือนก็มีความหวังเชิงบวกอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็ต้องดูตรงนั้นนะครับเนี่ยดังนั้นการที่บ้านเราวันนี้ยิงแล้วบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีประเด็นอะไรนะฮะบ้านเราช่วงนี้ก็ช่วงถ้าถามการเมืองมีอะไรมันก็อภิปรายการงานเมืองก็ว่ากันไปนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมดังนั้น หมือนกับว่าเราเล่นตามกระแสมันอยู่มันเข้ามากดดันนั้นช้านี่มามันก็เขี่ยตัวขายออกมานะครับเนี่ยแต่ถ้าเราดูในเนื้อแท้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเห็นเลยว่า5วันที่ผ่านมานั้นต่างชาติซื้อทุกวันนะสวัสดีเพราะดอลลาร์มันอ่อนนะเพราะดอลลาร์อ่อนปุ๊บเนี่ยแล้วโน้มถ้าเกิดเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยดอลลาร์มันน่าจะอ่อนนะครับเนี่ยเพราะญี่ปุ่นจะมีการประชุมต่อกันซึ่งก็คาดว่าบีโอเจรอบนี้จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับเนี่ยนั่นหมายความว่าดอลลาร์จะมีโอกาสอ่อนนะครับเพราะว่าอ่อนปุ๊บเงินน่าจะไหลออกนะครับเนี่ยอันนี้เลยทำให้มองว่าต่างชาติน่าจะยังอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้สังเกตไหมว่าน้ำมันขึ้นมาเนี่ยกลุ่มที่มาวันนี้คือกลุ่มของพวกอะไรพวกน้ำมันมากลุ่มหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็แบงค์เมื่อวานนี้มีก่อนนั้นมี SD ไปวันนี้เริ่มกลับมาใหม่เช่น KBank อ่ะวันนี้มีดีบ่าวนะครับเนี่ยแต่น้ำมันมาอะไรมาแล้วก็กลุ่มชิ้นส่วนนี่ก็เริ่มแผ่มาเหมือนกันแม้ว่าเดลต้าจะไม่ค่อยมานะเดลต้าเงียบนะนะครับเนี่ยติดลบนิดหน่อยเพราะว่าเขามองว่ากระแสพวกการใช้พวกไอ้ชิ้นส่วนต่างๆเกี่ยวพวก AOR เนี่ยมันยังต้องการอยู่นะครับนะนั่นหมายความวันนี้เองมันก็มีกระแสหุ้นอื่นเข้ามาสอดแทรกเติมเข้าไปอ่ะสังเกตว่าล่าสุดเมื่อช้านี่ลงไปถึงให้เนี่ยลบไปถึง8นะแต่ล่าสุดลบอยู่ 0.55นั่นหมายความว่าใครตกใจขายตามเพื่อนบ้านไปเหนื่อยแล้วนะครับนะเพราะวันนี้มันกลับมาที่เดิมนะครับนะซึ่งผมคิดว่าเซ็ตจะเป็นไซด์เวย์แล้วก็มีลุ้นดีบาวอยู่เพราะกระแสของเราเนี่ยเราไม่ได้มีโดยตรงนะเรารับกระแสเข้ามาเฉยนะครับนั่นแต่เราต้องดูว่าถ้าต่างชาติยังอยู่เงินยังเข้าเนี่ยหุ้นจะมีโอกาสขึ้นนะครับ
17: ค่ะตอนนี้ถ้าเราวางซีนาริโอสำหรับภาพใหญ่ของอเมริกาโดยเฉพาะดอกเบี้ยเนาะที่เราจะทราบผลกันสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณเจริญคะถ้าออกมาไม่ว่าจะคงไม่ว่าจะมีการขึ้นเพราะว่ามันบางกระแสก็มองว่าอาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นได้เหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะกระทบกับฝั่งบ้านเรายังไงบ้างคะคุณเจริญสำหรับตลาดบ้านเราจะขยับตามไปด้วยไหมคะค่ะ
18: คือก็ต้องบอกอย่างว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่เนี่ยหุ้นบ้านเราจะลงนะครับเนี่ยเพราะว่าเงินมันจะไหลกลับไปทางนู้นนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วดอกเพิ่มเบี้ยขึ้นนะนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดดอกเบี้ยเขาไม่ขึ้นก็คงด้วยที่เดิมเงินดอลลาร์น่าจะอ่อนเงินน่าจะไหลออกมาคู่ดูตรงนั้นเลยนะครับเนี่ยง่ายคือถ้าขึ้นเนี่ยหุ้นตกถ้าไม่ขึ้นหุ้นจะขึ้นนะ
17: จะ
18: มองไปแบบนั้นอยู่ช่วงนี้นะครับเนี่ยเพราะมันเป็นกระแสเรื่องของเงินที่เกิดขึ้นย้ายตามมานะครับเนี่ยงั้นจุดนี้ก็ต้องดูมันก็เป็นแนวทางแต่ก็ต้องมองเผื่อนะว่าเขาเองต้องคิดให้น่าคิดหลังให้ดีนะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่ขึ้นดอกเบี้ยอยู่แล้ว BOJ จะประชุมวันศุกร์นะครับเนี่ยแล้วตอนนี้เขาก็มีเรื่องของการหลายประเทศเริ่มซึ่งมีการตัวพันธบัตรอเมริกาเนี่ยถือว่าช่วงนี้บอลยูเป็นศุกร์ขึ้นเนี่ยอาจจะมีคนเทขายออกมาได้เหมือนกันนะครับเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาเองก็ต้องเข้าไปแทรกแซงเหมือนกันเรื่องของบอลยูไอ้เจ้าบอลยูตัวพันธบัตรเนี่ยไม่ให้มันโดดไปมากนักต้องมีการซื้อกลับเข้ามาในฝั่งของอเมริกานะนะครับนั้นถ้ามองมุมแบบนี้ผมว่าจริงๆเนี่ยหุ้นแนวโน้มที่จะทำให้มันยับยั้งด้วยกระแสให้มันดูดรอปลงเนี่ยคือเฟดน่าสึงไปก่อนเพราะมาดีทั้มเองก็ส่งสัญญาณแล้วว่าอยากให้ลดดอกเบี้ยแต่นั้นมันถือว่ายากนะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันไปคนละทางนะครับ
17: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นอีเวนต์สำคัญเหมือนกันนะในสัปดาห์หน้านะที่อาจจะส่งผลต่อทิศทางของภาพตลาดของบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกด้วยใช่ไหมคะคุณเจริญค่ะ
18: ใช่ครับ
17: เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นับถอยหลังที่จะก้าวเข้าสู่ผลที่จะออกมาเนี่ยกลยุทธ์ช่วงนี้คุณเจริญจะแนะนำยังไงดีเราต้องเวทแอนด์ซีหรือจริงๆมันก็มีจังหวะและโอกาสหรือเราจะมีดักหน้าดักหลังยังไงได้บ้างไหมคะสำหรับอีเวนต์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นเราได้ประโยชน์
18: ที่นี้คือเชิงกลยุทธ์เนี่ยเรามองมาลงซื้อขึ้นขายน
17: ะ
18: คือต้องบอกก่อนว่าเรามองภาพรวมตลาดในภาพใหญ่ๆเนี่ยมองเป็นบวกไม่ได้มองเป็นลบนะฮะมองเป็นบวกนะครับแล้วก็ยังเชื่อว่าหุ้นยังมีถ้าในโน้มใหญ่เนี่ยหุ้นจะเป็นขาขึ้นนะครับในโน้มย่อยตลาดตัวนี้มันเป็นไซด์เวย์นะครับไม่ได้เป็นขาลงนะอย่างว่าเป็นขาลงเป็นไซด์เวย์นะครับนะงั้นถ้าลงแบบนี้เราถ้าเป็นทรงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเรามองลงซื้อขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายเล่นรอบไปก่อนรอจังหวะตลาดมันชัดมันใช่ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวโฟลว์ซื้อขึ้นตามใหม่อีกรอบหนึ่งนะจะเปลี่ยนคอมเมนต์เป็นแค่ดูสตรองขึ้นนะครับนะไม่ใช่วิกลงนะครับนั้นอย่างที่มองด้วยความมั่นใจอย่างว่าช่วงนี้หุ้นเนี่ยหุ้นมันยังเข้าได้อยู่นะครับลงซื้อขึ้นขายเพราะเก็บว่าหุ้นถ้าดูจริงเนี่ยต้องบอกเลยว่าหุ้นบูชิปตัวใหญ่เนี่ยนะครับแต่คนนี้อาจจะเข้าไปเทรดเล่นกันอยู่เอ๊ะบางตัวเป็นขยับไปเลยอย่างเงี้ยนะครับหรือขึ้นน้อยเงี้ยแต่คุณมองกลับกันเข้าไปนะมันไม่เก็บตัวนะหุ้นตกมันก็คืนมันได้นะพอจังหวะหุ้นขึ้นมันขึ้นตัวไปเงี้ยอาจจะขึ้นช้าหน่อยอะไรแบบเพราะหุ้นตัวใหญ่นะครับเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าคุณจะคิดว่าตลาดหุ้นจะขึ้นได้เนี่ยตัวใหญ่มันต้องมาก่อนนะครับ
17: สัญญาณจับอ่ะคุณเจริญคะมองที่ดัชนีหรือมองที่อะไรดีว่ากำลังจะไปละเราอาจจะหมดไม่ต้องลงซื้อขึ้นขายแล้วปล่อยเล็ดไปได้เลยหรือว่าอาจเป็นลุ้นไปได้ยาวๆหน่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะ
18: ในกรณีอย่างเงี้ยมันต้องดูที่ตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะนะครับอย่างเช่นอย่างที่บอกคือก็ดูกระแสอเมริกาถ้าดอลลาร์มันอ่อนแล้วก็ดอกเบี้ยไม่ได้ขยับขึ้นเงินน่าจะไหลออกมานั้นโอกาสที่หุ้นจะขึ้นน่าจะมีเล่นกันเราอยากได้อยู่นะครับนะก็ดูตัวนั้นเป็นหลักนะฮะสถานการณ์แบบมันดูคงให้ดูเศรษฐกิจอะถ้าเศรษฐกิจมันดูโน้มที่ดีเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นไปก่อนนะครับนะแต่ถ้าเกิดดูโน้มแล้วมันตูป้อแป้เนี่ยหุ้นมันไม่ขึ้นไป แต่ว่ามันก็ต้องปอจอด้วยเรื่องของกำไรว่านไปนะครับนะอันนี้ดูอยากดูน
17: ะ
18: แต่ถ้าถามว่าในแง่ของตัวของคนเทรดเนี่ยอย่าให้ดูอะไรก็ดูหุ้นในมือที่คุณถือนะนะครับนะแล้วถือว่าบางทีคุณไปดูที่ตัวเซ็ตนะเซ็ตมันมีที่มันลงเนี่ยคุณบางทีคุณ
17: ซื้อไม่โกรธกับหุ้นเรานะอาจจะไม่ได้ไปตามทิศทางนั้นท
18: ิ
17: ศทางเดียวกับเซ็ตอ
18: ยากให้ดูหุ้นในมือในคุณถืออยู่แล้วดูว่าไอ้หุ้นที่คุณถืออยู่เนี่ยมันเล่นหุ้นนี้ปีนตาเล่นด้วยหรือเปล่า
17: ก็คือ
18: ที่ตลาดไปก็ไปในทางเดียวกันนะครับแต่ถ้าคุณไปซื้อหุ้นตัวที่ตลาดไม่เล่นเนี่ยมันก็อยู่เฉยๆกันแหละนะครับ
17: ค่ะโอเคไปดูมอสทีฟกันบ้างคุณเจริญวันนี้มีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างคะคุณเจริญคะ
18: ครับวันนี้ก็ปตท.สผ.นะฮะ 155.5 นี่บวกไป1บาทนะครับก็ตาราคาน้ำมันนะครับนะเดลต้า266ลบไป4บาทจริงๆแล้วถ้าเราพูดอย่างนี้นะเดลต้าตอนนี้ลบอยู่5บาทนะเซ็ตลบอยู่ 0.29 จริงก็เซ็ตบวกนะถ้าไม่พูดเดลต้าล่าสุดกลับมาบวกแล้วแต่ว่ามีตัวอื่นขึ้นมาเยอะนะครับนะกรุงไทยแบงค์ครับ 44.25 บวก1บาทนะครับแล้วก็ตัวท็อปนะ 6.75 ลบไป2บาท25นะครับนะKCE ครับ 58.5 นี้วันนี้บวกมา2บาท25 KBank 248บวก4บาทนะครับนะปต 4.5 บวกอีมาตังแล้วก็ตัว TDB ครับ2บาท94บวก4สตางค์แล้วก็ตัวปต GC เมื่อวานนี้มาแรงนะแต่วันนี้ถือว่าแข็งนะลบน้อย 54.5 ลบไป25สตางค์แล้วก็ Advance ครับ35วันนี้บวก1บาทนะครับ
17: ค่ะกรอบวันนี้คุณเจริญให้ไว้ยังไงคะดูแล้วน่าจะเคลื่อนไหวแคบๆแบบนี้แต่ทรงอ๋อมีโอกาสจะลงไหมเนี่ยคุณเจริญดูเหมือนว่าจะมีแรงขายออกมาเหมือนกันแต่ก็สู้นะแต่ก็สู้นะแต่ก็สู้โอเคสู้บวกขึ้นมาแล้วเห็นเขียวแล้วค่ะไม่แน่เราอาจจะมีแรงซื้อเข้ามา
18: เดี๋ยวบวกได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยดูตัวหลักก็ดูเดลต้าอย่าลบเยอะ
17: ครับ
18: ลบน้อยแล้วก็เป็นบวกได้เนี่ยคุณก็จะกลับมาได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้เห็นชัดเจนเลยว่าเดลต้าลงแต่เสี่ยงบวกได้แสดงว่ามีตัวอื่นขึ้นมาค้ำราคาตลาดไว้คือค้ำตลาดไว้อยู่เยอะนะครับเฉพาะวันนี้ก็จะมาจากกระแสที่หุ้นกลุ่มแบงค์นะครับ
17: ค่ะแต่เมื่อวานนี้พอไปดูกลุ่มเนี่ยคุณเจริญต่างชาติซื้อสุทธิกลุ่มเดียวเลยเนาะ 3,000 กว่าล้านอื่นๆก็ขายกันหลักร้อยล้านพันกว่าล้านบาทบ้างก็ถือยังเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเงินต่างชาติด้วยนะในช่วงที่ผ่านมาคุณเจริญก็ยังเข้าอยู่บ้านเราใช่ไหมคะถ้าจับสัญญาณ
18: เข้าอยู่เขาแต่ต้องบอกว่าเขาเข้ามา5วันติดแล้วนะครับเนี่ยแต่เพิ่มว่าเมื่อวานนี้คือเขามีการเปิดช็อตมีตัวทีเฟกไว้นะนะครับนะแต่ว่าเขาเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะมันก็โปรเทคตัวนะซื้อหุ้นแต่เปิดช็อตทีเฟกแต่โปรเทคตัวอยู่เหมือนกันนะแล้วเราต้องเตรียมด้วยความระวังนิดนึงนะครับ
17: ค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากคุณเจริญค่ะเดี๋ยวเรามอนิเตอร์กันนะแล้วก็สัปดาห์หน้ามาเจอกันน่าจะทราบผลแล้วเนาะวันอังคารยังไม่ทราบผลเดี๋ยวพฤหัสน่าจะทราบผลแล้วเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงสำหรับดอกเบี้ยนี้
18: ค
17: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะก็เอาเป็นว่าก็ยังลุ้นนะคุณเจริญถ้ามองในภาพระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็ยังมองปัจจัยที่เป็นแรงส่งกับภาพของตลาดหุ้นไทยเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องดูหุ้นที่อยู่ในมือนะว่าเราถือหุ้นอะไรอย่างที่คุณเจริญบอกนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยภาพใหญ่อีเวนต์สำคัญก็คือการประชุมธนาคารกลางสหรัฐสัปดาห์หน้านะต้องจับตามากๆนะคะที่ให้กรอบไว้ถ้าเขามีการคงอัตราดอกเบี้ยนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นผลดีต่อตลาดบ้านเราแต่ว่าถ้าเขาปรับขึ้นเมื่อไหร่นั้นอาจจะมีฟันโฟไหลออกนะตลาดบ้านเราก็มีโอกาสที่จะลงได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมอนิเตอร์กันนะคะสำหรับภาพของภาพตลาดแล้วก็ภาพปัจจัยสำคัญด้วยโดยวันศุกร์นี้ต้องดูตัวเลขการจ้างงานประกอบด้วยนะคะของนักฟ้าอเมริกานะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำคุณผู้ฟังทุกช่วงของวันพฤหัสบดีนะคะเราจะพูดคุยกันกับคุณหมอนัทนะคะคุณธนัทศิวรังคุณจากคลินิกกองทุนค่ะวันนี้หมอนัทมีเรื่องนะเตรียมเรื่องที่จะมาคุยกันหลายประเด็นนะแน่นอนเดี๋ยวอัปเดตภาพเศรษฐกิจนะกันก่อนนะคะแล้วก็หมอนัทมีประเด็นเรื่องของค่าธรรมเนียมกองทุนรวมนะน่าสนใจเพราะหมอนัทบอกว่าไปเจอข้อมูลมาว่าอาจจะมีบางกองนะที่คิดค่าธรรมเนียมไม่เป็นธรรมสักเท่าไหร่แล้วก็ปิดท้ายก็มีกองทุนที่น่าสนใจนะเดี๋ยวนี้เนี่ยถือว่ามีกองทุนแปลกๆน่าสนใจหมอนัทจะเอามาฝากเราเสมอเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นกองอะไรนะคะตอนนี้หมอนัทอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายหมอนัทพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะหมอนัทค่ะ
19: ครับสวัสดีครับคุณปิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
17: วันนี้หลากหลายเรื่องเลยที่หมอนัทจะเอามาฝากกันเนาะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวช่วงท้ายคือช่วงหลังหมอนัทจะเอากองทุนแปลกๆกองทุนที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินหรืออะไรเงี้ยมาฝากกันเยอะเหมือนกันเนาะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่ามีกองทุนแบบนี้อยู่เดี๋ยวเป็นกองอะไรอุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายมาบอกกันนะคะแต่ว่าเริ่มต้นที่การอัปเดตภาพเศรษฐกิจก่อนหมอนัทตอนนี้หลายๆคนนับถอยหลังนะรอสัปดาห์หน้าการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในเรื่องของดอกเบี้ยหมอนัทว่าจะมาในทิศทางไหน ไหนซึ่งเราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ว่าโอกาสขึ้นเนี่ยก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะถ้าดูจากปัจจัยต่างๆใช่ไหมคะหมอนัทคะ
19: ถูกต้องเลยครับก็ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าอย่างนี้ครับว่าตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะว่าแบบตัวเลขมันก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับแล้วก
17: ็
19: ผมคิดว่าภายในระยะเวลาสักกรอบอาทิตย์นี้นะครับเราจะเจอ3ธนาคารเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยพร้อมๆกันเป็นไปได้นะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวเลขประกาศของตัว ECB เนี่ยนะผมว่ามีโอกาสขึ้นสัก25ปีดเนาะสักนิดนึงนะก็คือ 1.25 อะไรเงี้ยนะครับก็ขึ้นอาจจะใกล้ถึง 2.5% อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงตลาดอเมริกาด้วยนะที่เราเคยคุยกันนะครับว่ามีโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อเริ่มมาจริงๆครับคุณบิวแล้วก็พวกนอนฟาร์มเพโรทั้งหลายนี่ก็ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวค่าจ้างเฉลี่ย6เดือนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าสูงสุดเลยนะสูงสุดคุณบิวเพราะฉะนั้นพอเห็นตัวเลขแบบนี้เนี่ยโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้ผมว่าน่าจะเกิน 60% แล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วเราคุยกันประมาณสัก 50% ใช่ไหมฮะครั้งนี้เราจะเจอ 60-70% เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะมีขึ้นดอกเบี้ยสมควรหลายๆที่นะทั้ง ECB ทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกที่หนึ่งคือญี่ปุ่นครับน่าจะขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแสดงว่าสถานการณ์ของเงินเฟ้อน่าจะมาจริงๆฮะครับ
17: ค่ะโหขึ้นกันหลายที่แบบนี้เนี่ยฟันโฟเราจะไหลออกไปไหมคะเนี่ยหมอนัทคะเพราะอาจจะเป็นอีกมุมนึงนะที่หลายคนก็จะกังวลอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราลงได้
19: ใช่ครับเงินบาทน่าจะอ่อนลงอีกสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะครับครับผมแต่เดี๋ยวต้องดูสัญญาณจริงว่าเป็นยังไงนะครับครับ
17: ค่ะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องติดตามกันเนาะทิศทางแต่อย่างที่หมอนัทบอกเลยเนาะว่าแต่ละบ้านเนี่ยอาจจะมีทิศทางการเคลื่อนไหวของดอกเบี้ยที่แตกต่างกันส่วนบ้านเราเนี่ยยังไม่คงไม่ได้ขึ้นง่ายเหมือนกับบ้านอื่นเนาะด้วยปัจจัยภายในของเราด้วยใช่ไหมคะหมอนัทคะ
19: ใช่แล้วก็ผมห่วงตรงคนออกกลางมากกว่านะครับเพราะว่าเหมือนมีการทะลุเรื่องของการทะเลาะกันปะทะกันเนี่ยอีกรอบนึงแล้วเห็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยโจมตีรถเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเนี่ยน่าจะหลายลำเหมือนกันนะครับกลายเป็นตอนนี้เขตห่วงห้ามเนี่ยช่องแคบพอมูฟเนี่ยน่าจะถูกประกาศเร็วๆนี้แหละนะครับแล้วก็เบรนท์น้ำมันก็พุ่งประมาณ 17% อะไรเงี้ยผมคิดว่านี่แหละนี่คือสาเหตุที่เงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่ก็เพราะเรื่องตรงนี้แหละครับครับ
17: ค่ะจริงๆเราอาจจะได้ยินข่าวสารว่าไม่จบกันสักทีอ่ะแล้วบางมุมอาจจะชินแต่ว่าจริงๆอ่ะในภาพเศรษฐกิจและผลกระทบอ่ะมันชินไม่ได้นะหมอนัทมันจะยิ่งกระทบฝังลากลึกและสร้างปัญหายาวเหมือนใช้คำว่าเป็นระเบิดเวลาได้เหมือนกันไหมหมอนัทเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นต้นทุนของทุกอย่างแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยถ้ามันลงเอาลงไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันใช่ไหมคะหมอนัทคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่เราคุยกันตลอดอืม
19: ค่ะต้องเลยครับ
17: ค่ะโอเคอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ทิศทางแนวโน้มมีปรับกลยุทธ์การลงทุนอะไรไหมคะหมอนัทคะหรือยังทรงเดิมอยู่แหมก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องค่าธรรมเนียมกองทุนนะคะ
19: ผมว่าด้วยเงินเฟ้อและดอกเบี้ยที่ขึ้นเนี่ยตอนนี้คนที่ถือตราสารหนี้เนี่ยผมว่าคนที่ดูเรื่องตราสารหนี้เนี่ยผมว่าต้องปรับพอร์ตเร็วๆเลยช่วงนี้นะครับผมที่ดูแล้วมันน่าจะไปไกลเลยเรื่องของดอกเบี้ยที่มันจะขึ้นนะครับเพราะถ้าใครที่ถือตราสารหนี้อยู่นะฮะต้องระมัดระวังมากๆนะครับตัดเป็นระยะสั้นไหมนะครับหรือว่าไปถือเป็นพวกมันนี่มาร์เก็ตรอไปเลยก็ได้นะครับผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องปรับพอร์ตกันเร็วนิดนึงนะเพราะว่าดูแล้วน่าจะยาวๆครับเรื่องนี้ครับ
17: ค่ะโอเคก็คือปรับตราสารหนี้ต้องเป็นแบบระยะสั้นลงที่หมอนัทบอกใช่ไหมหรือเป็นมันนี่มาร์เก็ตไปเลยโอเคค
19: ่
17: ะค่ะอีกเรื่องนึงที่หมอนัทเอามาฝากเรื่องกองทุนอันนี้น่าสนใจเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยประเด็นเรื่องค่าธรรมเนียมก็เป็นประเด็นสำคัญในการที่จะพิจารณาเหมือนกันนะเพราะค่าธรรมเนียมสุดท้ายถ้าเก็บสูงหรืออะไรก็ตามแต่มันก็จะไปส่งผลต่อ performance หรือผลการงานของกองทุนหรือแบบการผลตอบแทนที่คาดหวังของเราได้ใช่ไหมคะหมอนัทเห็นบอกว่าหมอนัทมีตัวเลขที่ไปเจอมาเราให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะไม่เป็นธรรมนี่ไม่เป็นธรรมยังไงหมอนัทบอกไปเจอกองทุนที่คิดค่าธรรมเนียมไม่ค่อยจะเป็นธรรมสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วจริงๆคนทั่วไปรู้ได้ไหมแต่หมอนัทแบบอาจจะมีความเชี่ยวชาญไงถ้าคนทั่วไปเราจะรู้ไหมว่ากองนี้เป็นธรรมไม่เป็นธรรมอะไรเงี้ยค่ะหมอนัทคะค่ะ
19: โอเคนะครับผมเล่าสตอรี่ก่อนแล้วกันนะพอดีว่าวันก่อนเนี่ยก็ไปเจอกองทุนที่เขาเปิดออกมาขายผมไม่บอกว่าเป็นที่ไหนแล้วกันนะเพราะมันก็ดูไม่ใช
17: ่โอเค
19: กองกลุ่มนี้ที่ส่วนใหญ่ที่ผมคิดว่าคือกองทุนเปิดทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับก็ค่าธรรมเนียมก็ตามปกติก็คือค่า management fee บวกนู่นนี่นั่นเขาเรียกว่า total expense ratio หรือว่าค่า ่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสกองเนี่ยเขาก็จะนับเป็นรายวันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับแต่กองทุนที่นักลงทุนต้องระวังนะครับตอนนี้ผมต้องบอกว่าต้องระวังส่วนใหญ่มันจะเป็นกองทุนที่เป็นเทอมฟันนะครับหนึ่งเป็นเทอมฟันสองกำหนดระยะเวลานะอาจจะเป็นกองพวกที่มันมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ทั้งหลายนะครับพวกกองที่

0: ที่เป็นกองคัสตอมขึ้นมานะครับเหมือนจัดทำขึ้นมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง6เดือน8เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มนี้ต้องดูค่าธรรมเนียมดีๆนิดหนึ่งนะครับรวมถึงกองอีกกลุ่มหนึ่งคือกองพวกทิกเกอร์ฟันนี่บอกชื่อได้นะครับแต่ว่าไม่ได้บอกของที่ไหนนะครับทิกเกอร์ฟันเนี่ยก็เป็นอีกกองนึงที่มีเปิดเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติ performance มันดีเขาก็จะปิดกองแต่ถ้า performance ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะเปิดเป็นกองเปิดต่อไปนะครับก็ซึ่งความน่าสนใจคือเรื่องของค่าธรรมเนียมในกองกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เป็นเทอมฟันกลุ่มที่เป็นกำหนดช่วงระยะเวลาเป็นกองที่คัสตอมขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นกองทุนที่เป็นทิกเกอร์ฟันสามสี่กลุ่มนี้นะครับนักทุนจะต้องระมัดระวังเรื่องของค่าธรรมเนียมนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งกองทุนพวกนี้เวลาเขาเปิดมานะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมฟอนต์เอ็นแหละเราเข้าไปในกองอันนี้ก็ปกติเหมือนกันเพียงแต่ว่าฟอนต์เอ็นเนี่ยนึกภาพตามนะครับถ้าเราซื้อกองทุนเปิดปกติทั่วไปฟอนต์เอ็นเนี่ยมันสมมติ 1% เนี่ยเราถือไป10ปีมันก็คือปีละ 0.1% นะครับคือมันน้อยแต่ว่าถ้าเป็นกองพวกนี้เขาเปิดเป็นเทอมออกมาเป็นระยะเป็นช่วงระยะเวลาออกมาเนี่ยค่าธรรมเนียมฟอนต์เอ็นเนี่ยก็คือ 1% ต่อช่วงระยะเวลานั้นนะต่อช่วงเวลานะครับ
1: ก็ดูสูงเนาะถ้ายิ่งถ้าระยะเวลานั้นมันไม่ได้เยอะอะใช่ไหมคะหมอนะคะแบบ3เดือน6เดือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะค่ะ
0: ใช่ก็คือเรากำลังจะเสียดอกเสียผลตอบแทนนะ 1% ต่อ6เดือนนะหรือต่อ8เดือนที่เขาออกเป็นกองมานะครับเอานี้มันฟอนต์เอ็นเนี่ยโอเคจ่ายครั้งเดียวจบแต่ว่ามีส่วนนึงที่ผมคิดว่าน่ากังวลนะครับแล้วก็เป็นที่มาของเรื่องเล่าวันนี้แหละคุณวิวนะคือกองทุนเนี่ยปกติเขาก็จะคิดเป็นสมมติผมบอก 2%ค่าธรรมเนียมนะค่าธรรมเนียม total expense ratio เนี่ย 2% นะครับ 2% ของความเข้าใจของตัวของคนที่ลงทุนเนี่ยก็คือ 2% ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นก็เอา 2% เนี่ยหารด้วยจำนวนวันทำการ365วันนะครับมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อวันใช่ไหมครับงั้นเราก็โอเคก็ทุกคนก็จ่ายตามนี้แหละแต่ว่าประเด็นของวันนี้ก็คือบางกองดิวไม่ใช่อย่างนั้นมันบอกว่า 2% นะครับคือระยะเวลา6เดือนเนี่ยเขาจะคิดเอา 2%
1: อ๋อไม่ใช่ต่อปีเพราะฉะนั้นมันก็ดูสูงเลยอ่ะใช่ไหมคะ
0: สูงมากต้องบอกว่าสูงมากด้วยสูงมากด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยบางทีนักลงทุนเราไม่ได้อ่านนะว่าไอ้ 2% ที่เขาคิดเนี่ยมันต่อปีนะคิดเรทต่อปีหรือคิดเรทใน6เดือนที่เปิดกองและปิดกองของนั้นไป
1: ค่ะ
0: ครับอันนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นทุ
1: น
0: คือสมมติ
1: แล้วถ้าเราเจอกองทุนแบบเนี้ยอันนี้ถามแบบฟันเลยก็คือแล้วเราควรจะลงทุนไหมอ่ะถ้าสมมติว่ามันเป็น 2% ต่อเทอมนั้นๆซึ่งมันไม่ถึงปีอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสูงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันน่าจะเป็นเหตุผลพอที่จะทำให้เรางั้นไม่เอากองนี้ดีกว่าจากเหตุผลนี้ไหมจากถ้าเหตุผลอื่นโอเคอยากลงทุนละติ๊กถูกข้อแล้วมาเจอข้อเนี้ยหมอนัทมองยังไงคะในการตัดสินใจ
0: อยากให้นักทุนลองคิดภาพอย่างนี้ครับสมมติว่ากองทุนเนี้ยเรา expected return เนาะผลตอบแทนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก10%นะครับอ่ะโดนฟอนไปแล้ว1นะครับโดนอย่างนี้อาจจะไปคงไม่ถึง2นะฮะอาจจะแบบ 1% ถ่ายไปแล้ว 2% นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราลงทุนเนี่ยต้องคิดถึงต้นทุนด้วยนะครับคือพูดไม่ง่ายว่าเราต้องเทียบต้นทุนก่อนว่าต้นทุนที่เราจ่ายค่าธรรมเนียมไปทั้งหมดเนี่ยแล้ว return ที่เขาทำได้สมมติทำได้แบบมันควรจะเป็น15เนาะแต่ว่ามันเหลือแค่12เหลือแค่สมมติเหลือแค่12เนี่ยคุณโอเคไหมอะไรเงี้ยที่จะยอมจ่ายต้นทุนที่แพงซึ่งเราก็ไม่ได้การันและเขาก็ไม่ได้การันตีผลตอบแทนด้วยนะนะครับอันนี้คือประเด็นเลยว่าต้องดูความคุ้มค่าครับถ้าบอกว่ายอมจ่ายแพงแต่ว่าได้รีเทิร์นดีอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้ามองแล้วโอ้โหนะแบบสมมติได้รีเทิร์นสัก 8% อย่างเงี้ยต่อปีอะไรเงี้ยสมมตินะครับแต่ต้องโดน
1: พวก
0: นี้หักออกไปนะเหลือ3เหลือ5นะฮะผมว่าไปลงกองพันธบัตรดีๆสักกองนึงแล้วบวกด้วยกองหุ้นดีๆสักกองเปิดเนี่ยค่าจะถูกกว่าเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่าด้วยซ้ำเพราะเราต้องเทียบต้นทุนระหว่างว่าเราไม่ได้ใช้กองเนี้ยเราลงทุนเองเนี่ยนะครับต้นทุนเท่ากันนะไอ้ต้นทุนไม่เท่ากันนะแล้ว performance เราสามารถหาได้พอๆกันเนี่ยผมว่าไปอันที่เราควบคุมต้นทุนได้เองนะครับดีกว่านะครับ
1: ค่ะโอเคหลักคิดสำคัญก็คือผลตอบแทนคาดหวังนะแล้วก็ลองเทียบดูเนาะใช่ไหมคะหมอนาคะว่ามันคุ้มค่าที่จะจ่ายหรือเปล่าอ่ะอันนี้คือตัวสำคัญเนาะค่ะโอเคแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเจอ 2% ต่อปีเนี่ยอ่ะถ้าต่อปีก็ถือว่ายังพอไหวใช่ไหมคะหมอนาคะถ้าไม่ใช่ต่อเทอมตัวเลข
0: เพราะว่า
1: ค่ะ

0: ัวต้นทุนเนี่ยก็จะเหลือครึ่งนึงเนาะใช่ไหมครับเพราะว่า 2% ต่อปีเราดู6 เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแค่ 1% 1% หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็โอเคแสดงว่าเขาคืออย่างนี้ว่าเขาคิดต้นทุนตามความเหมาะสมแล้วกันผมคิดว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมคือบอกมาต่อปีเท่าไหร่แหละแต่ว่าเราอยู่เขา6เดือนเขาก็ต้องทำเป็นหารให้เราแหละนะฮะตามจำนวนที่เราอยู่จริงๆอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะคือสิ่งที่ควรเป็นอะไรเงี้ยนะครับครับ
1: ค่ะก่อนนั้นมีคุณผู้ฟังถามมาแล้วถ้าเป็นกองเทอมฟันที่เป็นพันธบัตรทั่วไปหรืออาจจะเป็นพันธบัตรไทยผสมต่างประเทศเงินฝากหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมีการคิดกองทุนเหมือนกันไหมเขาบอกเขาลงทุนตลอดเลยแต่ว่าเขาไม่เคยสังเกตอะหมอนัทค่าธรรมเนียมอะเพราะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เขาเลือกช่องทางในการลงทุนที่ผลอะไรความเสี่ยงต่ำอะเนาะหมอนัทก็เลยไม่ได้ไปดูตัวผลตัวค่าธรรมเนียมหมอนัทให้ข้อมูลตรงนี้สักนิดนึงได้ไหมคะค่ะ
0: ได้ครับซึ่งกองเทอมฟันส่วนใหญ่อะถ้าไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรพิเศษนะคุณบิวส่วนใหญ่ก็จะคิดตามจริงหมายความว่าก็คือสมมติ 1% ต่อทั้งปีก็คือหารเป็นรายวันอันนี้คิดถูกต้องแล้วงั้นเทอมฟันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความมั่นใจครับจริงๆปรึกษาหรือว่าไปดูแฟกชีทที่เขาส่งมาทุกๆเทอมฟัน3เดือน6เดือนที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยว่าให้คุณโรเวอร์ต่อนะโรเวอร์ต่อเนี่ยนะครับเขามีเขียนค่าธรรมเนียมไว้เป็นยังไงบ้างก็ถามนะฮะ RM ของเรานะครับนะ Relation Manager ของเราเนี่ยว่าเขาแบบเอ้ยเขาให้อธิบายให้เราฟังหน่อยว่าเขาจะถูกต้องไหมอะไรเงี้ยนะครับจะได้เคลียร์กันเนาะแต่คือคนใหญ่เทอมฟันผมว่าไม่น่าจะมีประเด็นยกเว้นเป็นเทอมฟันที่มันแบบมีฟีเจอร์ตลาดโผล่มาอันนั้นไม่แน่ครับครับ
1: อ๋อโอเคพวกเทอมฟันประหลาดกับทิกเกอร์ฟันเนี่ยอันเนี้ยจะมีประเด็นเรื่องของค่าธรรมเนียมที่มันอาจจะสูงเกินจริงได้ซึ่งเราต้องเช็คให้ดีถูกไหมคะมนัสคะค่ะ
0: ครับถูกต้องครับ
1: ค่ะโอเคโอ้นี่เป็นข้อมูลดีๆเลยเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตเนาะหมอนัทบางทีก็ไปโฟกัสที่ผลตอบแทนโฟกัสที่นโยบายการลงทุนว่าเขาลงทุนอะไรมันจะตอบโจทย์แล้วหรือเปล่าหรือผลตอบแทนคาดหวังอะไรเงี้ยแต่ว่าลืมดูตัวค่าธรรมเนียมเพราะบางทีค่าธรรมเนียมที่หมอนัทบอกเลยเนาะว่าสำคัญเหมือนกันเนาะถ้าถูกหัก 2% ถ้าผลตอบแทนคาดหวังเป็น8หรือ10นี่มันหายไปเยอะเหมือนกันเนาะหมอนัทใช่มั้ยคะหายไป 2% เลยค่ะโอเคมาอีกเรื่องนึงที่หมอนัทมาฝากนี่น่าสนใจอยากทราบแล้วเนี่ยเรื่องของกองทุนถือว่าอยู่ในหมวดกองทุนแปลกได้ไหมที่หมอนัทจะมาฝากในวันนี้นะคะ หลายๆคนอาจจะไม่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้เอ้ามีกองทุนแบบนี้ด้วยเหรอค่ะคือกองอะไรคะวันนี้หมอนัทที่เอามาฝากกันค่ะ
0: ได้ครับจริงๆก็เป็นกองทุนเขาเรียกว่าทอนไทยนะฮะมันพูดเหมือนเป็นภาษาไทยกับเหมือนตอนตายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับคุณ
1: จิ๊บอ๋อ TONTINE ตอนตายอ๋อได้นะหมอนัทกองทุนตอนตายเพราะว่ารายละเอียดคือกองทุนที่คนตายจ่ายเงินให้คนอยู่เออหมอนัทอธิบายด่วนเลยเนี่ยอยากรู้เลยคืออะไรคะเนี่ยค่ะ
0: คือกองนี้ผมก็ไปเจอมาก็คือผมไปอ่านพอดีไปอ่านประวัติเรื่องกองทุนนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปเจอมาเอ้ยผมว่าน่าสนุกดีคือต้องอันนี้มันเป็นแนวคิดเก่ามากนะคุณจิ๊บครับมันย้อนไปประมาณแบบ300 กว่าปีเลยนะ300 กว่าปีในยุคต้องบอกว่ายุคยุโรปศตวรรษที่17เลยอ่ะนะครับก่อนจะมีพวกบริษัทประกันก่อนมีธนาคารอีกนะไกลขนาดนั้นเลยนะครับมันจะมีอย่างเงี้ยมันมีคนที่เขาตั้งกองทุนขึ้นมาลงเงินครับเข้าไปในกองกลางคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับรับเงินไปเรื่อยๆเป็นงวดๆก็คือพวกนี้ทุกคนเอาเงินมาใส่กันแล้วก็ใครเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยใส่เงินเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าใครตายเนี่ยนะฮะส่วนของคนที่ของคนนั้นเนี่ยจะถูกแบ่งให้กับคนที่เหลือครับนึกออกไหมฮะพอคนนึกภาพออกไหมสมมติว่าผมใส่เงินเข้าไปในกองแล้วนะใส่เงินเข้าไปในกองแล้วปรากฏว่าผมตายไปก่อนไอ้เงินที่ผมใส่เข้าไปในกองเนี่ยต้องยกให้คนที่เหลือนะฮะยกให้คนที่เหลือ
1: หมายถึงคนที่ลงทุนในกองทุนนั้นเหรอคะไม่ใช่คนที่เหลือที่เป็นญาติพี่น้องเราไม่ใช่ด้วยใช่ไหมคะหมอนัทคะ
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นคนที่ลงขันด้วยกันนี่แหละนะฮะ
1: อ๋อลงทุนอยู่ในกองเดียวกัน
0: ถูกต้องครับก็เรียกเป็น mortality credit คือคนตายเนี่ยอุดหนุนคนเป็นนะครับก็เลยเราเรียกว่าเป็นแบบเรียกว่ากองทุนที่คนตายเนี่ยจ่ายให้กับคนที่ยังอยู่นะครับก็คือพูดง่ายว่าเงินที่เราสะสมเข้าไปในกองทุนเนี้ยนะครับถ้าใครเสียชีวิตก่อนเงินก้อนนั้นน่ะก็ต้องยกให้กับคนที่ยังอยู่นะครับก็เป็นเหมือนเป็นเบสอย่างนึงว่าใครจะอายุยืนกว่ากันงั้นถ้าใครที่อายุยืนมากที่สุดคนสุดท้ายเนี่ยได้เงินเยอะสุด
1: ก็จะได้มากที่สุด
0: นะครับ

0: คือแข่งกันว่าใครจะอายุยืนมากกว่ากันนะ
1: กำลังคิดว่าคนที่ลงทุนจะต้องอายุเท่าไหร่อ่ะหมอนัทนึกออกใช่ไหมเขาจะอาจจะแบบเป็นคนรวมหลายๆคนที่รู้สึกว่าเป็นช่วงท้ายของชีวิตแล้วหรือเปล่ามาลงทุนกองนี้หรอหรือไม่หรอกมันก็แล้วแต่หนุ่มสาวอะไรก็ลงทุนได้เป็นว่ากันแบบลองเทอมยาวๆใช่ไหมครับหมอนัท
0: แต่ว่าต้องบอกว่าคุณวิวครับแต่กองทุนนี้ถูกแบนไปแล้วนะถูกแบนไปแล้ว
1: อ๋อเหรอโอเค
0: ใช่แบนไปแล้วที่เราไปฟัง
1: กำลังจะถามเลยว่าเปิดขายอยู่ที่ไหนแล้วก็ยังไงลงทุนในอะไรสินทรัพย์อะไรอยากรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ๋อถูกแบนไปแล้ว
0: แบนไปแล้วใน
1: โอเค
0: ต้องบอกว่าทำไมเพราะว่ามันบอกว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทำให้มันเกิดโมรัลคอสต์เยอะคือมันเกิดสิ่งที่มันไม่ดีตามมาเยอะคุณดีนึกภาพเนาะสมมติผมลงในกองเนี้ยถ้าผมอายุยืนสุดอ่ะผมจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะจะต้องได้เงินเยอะสุดถูกไหมครับผมก็ทำยังไงฮะผมก็สร้างมือปืนไปเก็บเพื่อนๆที่มาลงเลยถูกไหมฮะ
1: โหดมาก
0: นะฮะมันเคยมีแล้วด้วยในอดีตเนี่ยในสมัยยุคไอ้ศตวรรษที่17เนี่ยนะฮะ17-18เนี่ยก็คือลงขันกันแหละแล้วก็ไปทำร้ายคนนึงนะครับนะเพื่อให้ตัวเองได้เงินเยอะที่สุดอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้จ้างกันแบบภายในแบบปี2ปีนะหลังจากที่ลงเงินไปเขาโอ้ทุกคนลงเงินกันมายาวๆแล้วนะฮะเริ่มเงินกองทุนเริ่มใหญ่ขึ้นนะไอคนที่คิดไม่ดีเนี่ยมันก็เริ่มแบบค่อยๆเก็บทีละคนอะไรเงี้ยผมไปฟังแล้วอ่านประวัติศาสตร์แล้วก็โอ้เป็นกองทุนที่มีอย่างยิ่งเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: อย่างยิ่งเลยครับ
1: น่ากลัวมากแล้วนำมาซึ่งปัญหาเนาะเอาเป็นว่าอย่างเมื่อก็บอกเอาเป็นว่าเป็นอันนี้เป็นประวัติศาสตร์กองทุนละกันที่หมอนัทเอามาเล่าให้ฟังแต่ไม่มีแล้วนะปัจจุบันไม่มีอยู่จริงแล้วเพราะว่ามันทำให้เกิดปัญหาตาม
0: คุณดิวครับต้องบอกว่าจริงๆวันนี้เริ่มมีแนวคิดนี้กลับมาเริ่มมีแนวคิดนี้กลับมานะครับมีอันนี้ผมบอกได้แคนาดาเริ่มแล้วนะครับมันชื่อนี่ฮะPurpose Longevity Pension Fund นะครับไปเสิร์ชหาได้นะในกองนี้นะฮะซึ่ง แต่เขาเปลี่ยนฟีเจอร์ใหม่คุณดิว ขอให้นะคือเขาคนที่ลงทุนในกองทุนเนี้ยนะครับเขาจะไม่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งใครเป็นคนลงบ้างฟีเจอร์มันกองมันเปลี่ยนแล้วก็คือเดี๋ยวนี้
1: อ๋อเพื่อแก้ปัญหาว่าจะเพื่อแก้ปัญหาใช่ไหมคะ
0: ครับเขาก็เลยบอกว่านี่มันไม่เข้าข่ายไอ้ที่ของเดิมนะคือจริงๆต้องบอกว่าเขาก็เอาพูดง่ายๆเขาเอาของเดิมมาพัฒนาแล้วกันแต่ของเดิมเนี่ยมันมีกฎหมายห้ามทำนะครับแต่ว่าของใหม่เนี่ยที่แคนาดาเนี่ยเริ่มแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงผมไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศไหนนะครับแต่เขาเขียนไว้นะครับของ Guardian Capital เป็นคนออกนะครับมันชื่อไกด์พาธ Longevity Solution เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าประเทศไหนที่ลงอยู่แต่ว่าคนที่ออกนี่คือ Guardian Capital นะครับคนออกนะครับก็ผมยังหาข้อมูลไม่ครบเยอะมากนะว่าแบบไอ้กองนี้เปิดที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะฟีเจอร์คล้ายๆกันแต่จะไม่บอกว่าคนที่ลงทุนเนี้ยมีใครบ้าง
1: เป็นใครบ้างค่ะแล้วถ้าเกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยสินทรัพย์มันจะก็ถูกเข้าไปในเหมือนสะสมไว้ในกองแล้วก็กระจายหรือว่าจะเป็นลักษณะของการคืนเป็นหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นก็เรียกเป็นพาสซีฟอินคัมเข้ามันมีฟีเจอร์เขามีดีเทลบอกไหมคะหมอนัทถ้าสมมติมีคนตายมันก็ต้องระหว่างทางถ้าเราว่ากันลองเทอมอ่ะมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะในการที่จะแบบในการที่จะมีคนเสียชีวิตในคนที่ลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทคะเพราะฉะนั้นระหว่างทางอ่ะถ้าเราไปเรื่อยๆแล้วมันน่าจะต้องมีรีเทิร์นระหว่างทางไหมคะหมอนัทถ้ากองลักษณะแบบนี้ดูแล้วไม่งั้นลงก็ได้ก็ยาวเลยอ่ะ
0: กองเนี้ยผมคิดว่าถ้ามีฟีเจอร์คืนเงินระหว่างทางเนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เงินเยอะอย่างที่ตั้งใจไว้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็เป็นไปได้นะครับผมว่าเขาอาจจะมีแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเห็นสินทรัพย์ของเขาหรือ NAV ของเขาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับสมมติว่าใครตายไปปุ๊บเนี่ยก็เห็น NAV มันเพิ่มขึ้นนะครับน่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะครับครับ
1: ค่ะโอเคแต่ว่ามันก็สอดรับกับ longevity เนาะเทรนด์อายุที่ยืนยาวใช่ไหมคะหมอนัทในการลงทุ
0: น
1: ในกองแบบนี
0: ้มันน่าสนใจตรงไหนตรงที่ว่า เราไม่รู้วันตายล่วงหน้าถูกไหมครับใช่ไหมฮะการที่เราสะสมเงินเข้าไปแล้วเราอยู่อายุยืนเนี่ยแล้วสมมติว่าเราเป็นคนสุดท้ายหรือว่าเป็นคนที่อายุยืนพอสมควรเนี่ยไอ้ performance ของกองเนี้ยมันก็ตอบโจทย์ตอนช่วงบั้นปลายของชีวิตที่เราอายุยืนของเราด้วยเหมือนกันเพราะมันทำอะไรครับ มันทำให้เกิดหลักคิดอันนั้นคือเฮ้ยต้องอยู่

0: ยาวต้องดูแลรักษาร่างกายเราให้ดีคือมันมีมุมนึงที่มันไม่ดีก็คืออ่ะถ้าสมมติไปฆ่าแกงกันก็ไม่ดีใช่ไหมแต่ว่ามันทำให้เราแบบเฮ้ยต้องดูแลตัวเองนะเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราอยากอยู่ยาวๆนะครับประมาณนั้นครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะก็แปลกดีเนาะแล้วก็เป็นแนวคิดที่นำกลับมาใช้ใหม่แล้วด้วยอาจจะเป็นเทรนด์ของอายุยืนนะค่ะอีกธีมนึงอันนี้ก็น่าสนใจยาลดความอ้วน คือยังไงนะคะหมอนะคือยังไงนะคะธีมยาลดความอ้วนเนี่ย
0: เมื่อก่อนผมนั่งเซิร์ชพวกแบบ ETF ไปเรื่อยๆก็หาข้อมูลไปหลงเรียนกันอยู่ก็ไปเจออันนึงถ้าจำได้เนี่ยมันจะมียากลุ่ม GLP-1 นะครับที่เป็นที่เราจำได้เนาะเป็นยาเรื่องของอินซูลินเรื่องของเบาหวานนั่นแหละแต่ว่าฉีดแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คนมีเอฟเฟกต์ก็คือผอมลงด้วยใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นตลาดที่แบบยาลดความอ้วนที่มันใหญ่มากที่เป็นเข็มปักกันนะฮะแล้วก็มันก็เลยออกกองทุนนะครับขึ้นมานะครับถ้าเราไปดูมันมี ETF 3ที่แข่งกันอยู่นะครับมันชื่อ OCEM นะครับ OZก็ EM นะครับแล้วก็อีกกองหนึ่งชื่อTIMA คือ HRTS นะครับเป็นกองของ TIMA นะครับแล้วก็ THNR อีกกองหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอักษรย่อตัว ETF นะครับก็ท่านผู้ฟังอาจจะไปฟังซ้ำสมมติฟังไม่ทันก็ฟังซ้ำแล้วก็จะลองไปเซิร์ชหาทั้ง3กองนี้ดูนะครับก็ทั้ง3กองเนี้ยก็เรียกว่าเป็นกองเรื่องของ Obesity เขาเรียก Obesity ETFก็คือกองเกี่ยวข้องกับความอ้วนนะฮะเป็นกองที่แบบว่าชื่อแบบน่ารักมากนะ obesity เลยนะใช้คำนี้เลยแล้วกันนะฮะซึ่งผลตอบแทนที่เกิดขึ้นคุณดูดีมากเลยหนึ่งปีที่ผ่านมาถ้าวัดไป1ปีที่ผ่านมามันบวก 28% ฮะ 28%
1: ค่ะสูงนะคะหมอนัทปีหนึ่ง 28% รายได้หลักของกองนี้คือจากการใช้ของผู้คนเหรอคะหรือการขายยาเนี่ยเหรอคะหมอนัทคะ
0: การขายยาครับแต่การขายยาที่เป็นข้างใน ETF เนี่ยถ้าเราไปดูนะครับก็จะเป็นหุ้นของ Eli Lilly นะครับเป็นบริษัทที่ทำเรื่องหุ้นแล้วก็ Novo Nordisk ที่ผมบอกก็คือหุ้นยาเบาหวานเนี่ยต้นตำรับก็อยู่ที่2ที่นี้แหละนะครับ
1: ค่ะจริงๆน่าสนใจนะเพราะว่าเทรนด์อะหมอนัทช่วงหลังอะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอะหรือพวก NCD โรคอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเบาหวานป้อมด้านไขมันต่างๆเนี่ยมันเป็นโรคที่แบบเป็นกันเยอะมากๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาที่ใช้รักษาเนี่ยใช่ไหมคะก็เลยขายดีอะใช้คำนี้ได้ใช่ไหมคะหมอนัทคะมันก็เลยทำให้ผลประกอบการดีด้วยโอ้ 28% ถือว่าสูงนะคะต่อปีค่ะในช่วงที่ผ่านมา
0: ก็ผมคิดว่าอยากให้ท่านผู้ฟังลองดูครับว่าจริงๆในตลาดเนี่ย ETF เนี่ยมันมีอะไรให้เราเล่นอีกเยอะถ้าเราเห็นเทรนด์อะไรบางอย่างนะครับม
1: ัน
0: ก็สามารถที่จะไปลงทุนได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีความเสี่ยงนะเพราะว่าอันนี้มันลงทุนในตลาดที่มันเล็กมากเลยอะคุณบิวคือมันเฉพาะเรื่องของยาลดความอ้วนอย่างเดียวเลยนะ
1: เฉพาะกลุ่มมากๆเลยนะเฉพาะกลุ่ม
0: ใช
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ความเสี่ยงสูงมากก็คือถ้าเราไม่คุ้นเคยกับบริษัทเหล่านี้อย่าลงนะฮะแล้วคนบอกโอ้ผมเป็นคนไข้อยู่ผมรู้นะกันอีกเรื่องนึงแต่ว่าก็มันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเราใช้บริการของเขาอยู่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการลงทุนก็คือมันอยู่ที่มูลค่าของบริษัทนะครับต้องไปรู้ก่อนว่าไอเอลเลลี่เนี่ยนะครับกับโนโวโรดิกส์เนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรนอกจากตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นความจริงความเสี่ยงเนี่ยมันก็มีเรื่องอื่นๆที่มาข้องเกี่ยวด้วยอย่างไม่ใช่เป็นแค่2คนนี้เขาขายแล้วลดน้ำหนักได้ดีแล้วเขาก็จะแบบ performance ดีตลอดไม่ใช่ครับ
1: ค่ะก็ต้องไปติดตามกันด้วยเพราะจริงๆหุ้นเหล่านี้เดี๋ยวนี้บางตัวก็มี DR ในบ้านเราแล้วด้วยนะหมอนัทที่สามารถลงทุนได้แบบรายตัวด้วยนะคะก็ถ้าเป็นรายตัวเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างจะมีความเสี่ยงเนาะอย่างที่หมอนัทบอกใช่ไหมคะก็ต้องศึกษาธุรกิจดีๆเหมือนกันถ้าจะลงทุนกันที่ว่ากันด้วยยาวๆอ่ะใช่ไหมคะแต่ว่าเปิดโลกนะว่ากองทุนบ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่บ้านเราสิหมายถึงกองทุนใช้คำว่าจักรวาลกองทุนได้ไหมหมอนัทเหมือนมันมีเยอะมากหลากหลายมากลงในสินทรัพย์ที่แบบโหแบบเราคาดไม่ถึงแล้วโฟกัสไปเฉพาะกลุ่มก็เยอะมากเหมือนกันเนาะหมอนัทใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนแต่อย่างที่หมอนัทบอกนะว่าก็ต้องดูดีๆเพราะบางกองก็จะเฉพาะกลุ่มมากๆจริงๆเราก็มีความเสี่ยงในตัวเองเหมือนกันแม้ว่าดูแล้วจะให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีในบางช่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ถูกครับ
1: ค่ะค่ะ โอเคอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณหมอนัทมากมากเลยนะคะวันนี้ที่หยิบทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมอ่ะเราจะได้สังเกตค่าธรรมเนียมกองที่เป็นเทอมฟันหรือว่ากองที่มีลักษณะพิเศษทริกเกอร์ฟันอะไรต่างๆนานาว่าค่าธรรมเนียมเขาสูงเกินไปหรือเปล่านะถ้าเทียบกับผลตอบแทนคาดหวังของเราวันนี้ก็ไปดูกันแล้วก็มีกองทุนที่แปลกๆนะที่เอามาฝากกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะหมอนัทคะเดี๋ยววันพฤหัสหน้าเนาะเราเจอกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ค่ะคุณหมอนัทนะคะคุณธนัทศิวรังคูลจากคลินิกกองทุนค่ะหมอนัทมาเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกช่วงของวันพฤหัสบดีค่ะสามารถที่จะติดตามกันได้นะคะคุณผู้ฟังที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกองทุนก็สามารถที่จะฝากมาไว้ได้นะคะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วก็ช่วงหน้านะคะก็มีข่าวสารมาฝากกันด้วยนะคะโอกาสการลงทุนใหม่ๆจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคูล
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคูล
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันหน่อยนะเราคุยกันไปเกือบๆ1ชั่วโมงนะคะตอนนี้เซตอินเด็กซ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนหน้านี้ก็พยายามเห็นเซตพยายามจะสู้เหมือนกันนะจะยืนเขียวให้ได้นะคะแล้วก็มีช่วงเวลาที่ขยับบวกไปที่ 1,621 จุดด้วยนะขึ้นไปยืนแต่ว่าสักพักนึงเนี่ยก็เจอแรงขายออกมานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตลาดก็ปรับตัวลดลงนะอยู่ในแดนลบนะแต่ยังลบอ่อนๆอยู่ค่ะ 2.18 จุดนะดัชนีอยู่ที่ 1,615.75 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 29,123 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวพาไปดู Most Active กันสักหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ Most Active ตอนนี้อันดับ1ปตท.สผ.นะคะสลับมาละ KTB ขึ้นมาแทนนะ44.25 สตางค์กรุงไทยแบงก์บวกมา1บาทนะคะ 2.31% นะกลุ่มแบงก์เริ่มกลับมานะวันนี้ปตท.สผ. 155บาทบวกมา50สตางค์ 0.32% ปตท. 42.25 สตางค์ราคาเสมอตัวท็อปนะคะวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD 67.75 สตางค์ลงไป2.25 สตางค์เดลต้า266บาทนะคะลงไป4บาทก็น่าจะเป็นตัวสำคัญแหละที่ทำให้เซ็ตยืนเขียวยากหน่อยนะคะ KBank ค่ะวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD 247บาทบวกมา3บาทค่ะ KCE 58.50 สตางค์บวกมา2.25 สตางค์ GAF ค่ะ62บาทลงไป75สตางค์ TTB 2.96 สตางค์บวกมา6สตางค์และ BDMS ค่ะ20.20 สตางค์บวกมา40สตางค์นะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขาย สูงสุดในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเป็นโอกาสการลงทุนใหม่ๆนะสำหรับใครที่อยากจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนนะคะก็เราขอชวนคุณนะมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะคะกับทัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Postpreg Logistics และ Industrial ค่ะหรือว่า Postpreg REIT นะคะพร้อมกับตอกย้ำความเป็นกอง REIT ประเภทอุตสาหกรรมค่ะที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่านะคะแบบตัวจริงเลยด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3นะคะเพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานค่ะของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน4นะคะหรือ BFT Z4 นะคะย่านบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเสริมพอร์ตจากสินทรัพย์เดิมที่มีอยู่ในทำเลอุตสาหกรรมนะคะที่ถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการนะคะสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกนะคะที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและก็ยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งหน่วยทัสเพิ่มทุนของ Prospect REIT ในครั้งนี้นะคะจะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมค่ะที่มีสิทธิ์จองซื้อรวมถึงประชาชนทั่วไปพร้อมกันนะคะโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันเนี่ยจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่9นะคะคือเมื่อวานนี้นะ9จนถึง17กันยายน2569นะคะที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยนะคะ9บาทต่อหน่วยนะคะก็ใครที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่บริษัท Prospect Grid Management จำกัดค่ะหรือที่บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xpring จำกัดค่ะรวมไปถึงที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนนั่นเองนะคะใครที่สนใจนะอยากเปิดโอกาสการลงทุนใหม่ๆนะคะก็เชิญได้เลยนะคะสำหรับการลงทุนนะคะในทัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และ Industrial หรือว่า Prospect REIT นั่นเองนะสนใจก็ติดต่อตามช่องทางที่บอกไปเมื่อสักครู่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะต้องยอมรับว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าติดตามผู้ใช้เข้าใจเงินมาตลอดเนี่ยเราก็อัปเดตตัวเลขเศรษฐกิจอัปเดตอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าก็ยังมีหลายภาคส่วนที่ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะคะธนาคารออมสินเขาเสนอตัวช่วยคุณค่ะให้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมนะคะกับสินเชื่อซอฟโลน GHB Solar for Life นะคะให้คุณได้ติดตั้งโซลาเซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าค่ะและที่สำคัญก็คือสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ถึง200,000 บาทนะคะซึ่งกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยจะคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.5% ต่อปีค่ะวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะคะกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะคะระยะเวลาการกู้นั้นไม่เกิน7ปีค่ะสมัครได้เลยที่ www.ghb.or.th นะคะ www.ghb.or.th ค่ะหรือธนาคารออมสินทุกสาขานะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2570นะคะอนุมัติและจะทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570ค่ะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะคะแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะมาถึงก่อนนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ GHB Contact Center หมายเลข1115ค่ะหรือที่ www.ghb.or.th นะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยที่ออมสินนะคะสำหรับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะคะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าแล้วก็นำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เอามาฝากกันนะคะปิดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูตลาดต่างประเทศนะแล้วก็จะพาไปดูในส่วนของอีกหนึ่งสินทรัพย์เหมือนกันที่หลายคนก็มอนิเตอร์กันนะคะนั่นก็คือราคาทองคำเนาะว่าวันนี้เนี่ยทิศทางจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขา าขยับขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็ยังถือว่ายังไม่ได้ลงมาจากจุดที่ขึ้นไปนะแต่ว่าก็เรียกได้ว่าการขยับขึ้นต่อเนื่องเนี่ยก็จะตึงๆตัวสัก

0: สถานการณ์ในตะวันออกกลางส่วนหนึ่งนะเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยก็ทองคำก็ตามเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของค่าเงินนะคะก็จะส่งผลโดยตรงเนาะกับทองคำนะคะก็ติดตามการส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศนะก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบนะวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันแหละที่ทำให้บ้านเรานั้นเนี่ยก็แดงไปตามภูมิภาคเหมือนกันนะคะตอนนี้นิกเกอิ225ลงอยู่ 0.61% ห่างเสียงที่ฮ่องกงลงไป 327.1.3% นะคะเวียดนามก็ลงไป13จุดเหมือนกันนะ 0.73% ไปดูเกาหลีใต้อีกตลาดหนึ่งเกาหลีใต้ก็ลงวันนี้ส่วนใหญ่ลงเลยนะคะ 0.79% ส่วนไทยก็ยังพยายามจะยืนเขียวอยู่นะแต่ว่าก็ยังแดงอ่อนๆอยู่ตอนนี้นะคะลบอยู่ 2.06 จุดนะดัชนีคือ 1,615 จุดนะยังไงก็เคลื่อนไหวแคบๆประคองตัวกันก่อนแล้วกันนะสำหรับบ้านเรานะคะไหนๆขึ้นมายืนเหนือ 1,600 จุดแล้วนะให้เราได้ใจชื้นกันแล้วก็เดี๋ยวตามมอนิเตอร์ประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยอเมริกาซึ่งก็สำคัญเหมือนกันก็ส่งผลให้บ้านเราตลาดอาจจะเขย่าได้เหมือนกันในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มส่วนที่ชุมนุมหน้าสถานทูตอิสราเอลพร้อมจดหมายเปิดผนึกเรียกร้อง4ข้อนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมทีมงานร่วมกิจกรรมแสดงจุดยืนเอาประเทศไทยของเราคืนมาและรณรงค์กวาดล้างทุนต่างชาติในลักษณะนอมินีนอกจากนี้สายศิลนัทสกอตเดินทางมาร่วมกิจกรรมพร้อมถือธงชาติไทยที่ด้านหน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2เขตวัฒนากรุงเทพซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยกลุ่มทวงคืนประเทศไทยทำจดหมายเปิดผนึกถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยโดยระบุว่าข้อเรียกร้องสำคัญ4ข้อคือคุมเข้มนักท่องเที่ยวอิสราเอลกำชับเคารพกฎหมายวัฒนธรรมและคนไทยไม่ปกป้องผู้กระทำผิดให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ไทยดำเนินคดีตามกฎหมายตรวจสอบที่ดินชาบัตรเปิดเผยโปร่งใสและอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและยุติพฤติกรรมคุกคามพลเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนพร้อมเคารพหลักมนุษยธรรมขณะที่บรรยากาศที่ชาบัตรป่าตองถนนราชอุทิศ200ปีอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตชาวนี้ยังคงเงียบเหงามีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลทยอยเข้าออกประปรายขณะที่ภายในเริ่มเห็นช่างเข้ามาเดินสายไฟเพื่อเตรียมจัดงานปีใหม่ยิวในวันพรุ่งนี้ขณะที่กลุ่มผู้จัดงานยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์จากการสอบถามรปภ.ประจำป้อมยามให้ข้อมูลว่าปีที่แล้วมีผู้มาร่วมงานจำนวนมากแต่ปีนี้คาดว่าจะลดลงไปพอสมควรส่วนรายละเอียดกิจกรรมภายในตนไม่ทราบโดยปกติจะมีการตรวจพาสปอร์ตเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าพื้นที่ส่วนวันพรุ่งนี้ยังไม่มีคำสั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษสำหรับกำหนดการงานปีใหม่ยิวในวันพรุ่งนี้เดิมจะจัดตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเที่ยงคืนแต่จากการหารือเมื่อวานนี้ได้ปรับเวลาเลิกงานให้เร็วขึ้นเป็น 21:00 นพร้อมจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานเหลือราว800คนจากเดิมที่คาดไว้ 1,000 คนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ชาบัตรเคยแจ้งกับจังหวัดว่าพื้นที่สามารถรองรับคนได้เต็มที่เพียง700คนเท่านั้นด้านนายสายชนหนูเชษฐ์ตัวแทนกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตเปิดเผยว่าตั้งแต่จังหวัดมีมติไม่คัดค้านการจัดงานจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งผลอย่างเป็นทางการและขณะนี้ได้รับการประสานติดต่อจาก10กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่อาทิกลุ่มรถแท็กซี่ตุ๊กๆ

0: กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวกลุ่มคนไทยรักปาเลสไตน์กลุ่มชุมชนราวัยชุมชนบางเทาเป็นต้นเพื่อแสดงเจตจำนงเข้ามาร่วมแสดงพลังวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ในโลกออนไลน์เริ่มมีการนัดหมายของชาวภูเก็ตเพื่อมารวมตัวบริเวณหน้าชาบาดป่าตอในวันพรุ่งนี้เช่นกันขณะที่เช้าวันนี้ทางจังหวัดภูเก็ตยังไม่มีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ยกระดับสาธารณสุขเรือนจำด้วยทรัฟฟี่ฟองดูผนึกกำลังครั้งสำคัญกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงอว.รวมเปิดตัวนวัตกรรมทรัฟฟี่ฟองดูยกระดับระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกทั่วประเทศเชื่อมโยงข้อมูลเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนยับยั้งการแพร่กระจายสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนสอบถามเพิ่มเติมฝากประชาสัมพันธ์กรมควบคุมโรคโทร025903253
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
11: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
12: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
13: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
12: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
13: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
13: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5

0: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายงานตัววันนี้วันพฤหัสบดีน้องสแตมทิติวัฒน์บัณฑิตเสถียรนะคะและดิฉันเก่งพัชราพรชมกลิ่นมาทักทายอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนทานข้าวเที่ยง11โมงถึงเที่ยงตรงค่ะสวัสดีค่ะน้องสแตม
2: สวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับผม
1: วันนี้เรามีน้องใหม่มาช่วยด้วยนะเพราะว่าวันนี้เราขายของกันช้ำๆ น้องโมจิมาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้ว่าน้องโมจิหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าสินค้าตัวไหนที่น้องโมจิมาพรีเซนต์นำเสนอในช่วง Modern Market ของเราต้องรอดูใช่ไหมน้องสแตม
2: ป์ใช่ครับ เดี๋ยวน้องจะมาปรากฏตัวในรายการช่วงเบรกที่2น้องเก่ง
1: ตอนนี้ก็ให้มุดใต้โต๊ะไปก่อน
2: ครับ
1: ความตื่นเต้นของสัปดาห์นี้คืออะไรน้องสแตมป์เรารู้ว่าถ้าคนที่จะเตรียมตัวไปเที่ยวไหนก็ต้องเช็คสภาพอากาศเนาะ
2: ใช่
1: เพราะว่าสภาพอากาศของเราตอนนี้กำลังเจอฝนกับเรนบอมแล้วก็หลายๆคนก็วิตกกังวลว่าจะได้ใช้ไทยเที่ยวไทยพลัสไหม
2: แต่เชื่อว่าโอ้โหช่วงนี้ต่อให้ฝนตกคนไปเดินป่าเยอะนะพี
1: ่ใช
2: ่ที่ฝนตกเนาะเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศ
1: มันตื่นเต้น
2: ด้วยผมเพิ่งไปมานะครับมันก็เขาคุยกันในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ไปเดินป่าเดินเขากันเนี่ยเขาบอกว่าทากเนี่ยไม่ได้มีทุกเขานะพี่เก่งมันจะมีแค่บางพื้นที่เฉยๆที่เขานี้ทากอาจจะเยอะหน่อยหรือน้อยหน่อยแต่บางพื้นที่ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับใช่ครับ
1: ที่ไหนไม่มีทากนี่ที่นั่นไม่ใช่เขา
2: ไม่ใช่เขาอ๋อครับ
1: พี่ไปภูกระดึงไปเขาใหญ่ไปที่ตรังเนี่ยเจอทากตลอดเวลาไปเดินป่า มันรู้สึกอ๋อเกาะช้างก็ไปก็เจอทากเหมือนกัน
2: เกาะช้างก็มีใช่ไหมพี่
1: เพราะว่ามันเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเกาะช้างเนี่ยก็ความอุดมสมบูรณ์อ่ะมีทั้ง นกเงือกมีทั้งทากนี่แสดงว่าอุดมสมบูรณ์มากค่ะน้องแซม
2: ผมไปมาล่าสุดเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อน 2-3 อาทิตย์ก่อนผมไปภูสอยดาวมาครับพี่เก่งท่านผู้ฟังคร
1: ับ ได้สอยดาวไหมคะ
2: โอ้โหต้องบอกว่าไม่มีท่าครับอันนี้คือเรื่องดีสำหรับนักเดินป่านะครับแต่ว่าวันที่ผมขึ้นไปเนี่ยหมอกและฝนตกตลอดทั้งวันครับต้องบอกอย่างนี้ไม่เห็นวิวอะไรเลยหรือว่ามันจะมีช่วงที่ลมแรงเนี่ยพัดหมอกไปก็ได้เห็นแบบแวะนึงแวบนึงเท่านั้นประมาณนาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นแบบว่าพื้นที่ที่มันเปิดเนี้ยโล่งสวยเงี้ยครับแต่ว่าไม่นานเพราะว่าอาจจะเป็นแต่ว่าในมุมมองของผมมันก็เป็นโชคดีเนาะมันเหมือนกับทะเลหมอกเลยพี่เก่งเห็นหมอกเลยก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับ
1: ถ้าจะให้ดีนี่ ต้องแบบมีช่วงที่ได้ยืนบนยอดเขาและเห็นเมฆอยู่สลับเลื่อมเป็นเหมือนพรมบนภูเขาใช่ไหมแล้วก็พี่ได้เคยไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่เชียงใหม่เนี่ยเขาจะต้องขับรถกันไปตั้งแต่ตีสี่ ไปรอกันแล้วก็นั่งหนาวสั่นใส่แจ็คเก็ตคลุมผ้าคลุมโพจะเรือลูกกระต่ายเนี่ยเพื่อรอพระอาทิตย์ขึ้นกับที่เชียงรายก็เป็น บนยอดไหว้พระธาตุนะฮะที่จุดสูงสุดเลยแล้วก็เจอหมอกปรากฏว่าไปๆมาๆสักพักหนึ่งก็กลายเป็นฝนก็ต้องวิ่งหลบฝนกันล่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะเที่ยวหน้าฝนมันก็จะสนุกแบบนี้แหละค่ะ
2: ครับผม
1: อ่ะทีนี้เราก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่2ช่วงนะคะก็คือวันนี้ SME ต้องรอดขึ้นมาช่วงแรกเลยเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลแล้วก็กำลังจะบินไปต่างประเทศตอน 11:30 น.
2: ครับผม
1: เครื่องเทคออฟเราก็เลยขอคิวมากันก่อนนะคะตอนนี้แขกของเราในช่วง SME ต้องรอดมาอยู่ในซูมแล้วค่ะคุณอนิรุธแสงไพบูลย์กรรมการผู้จัดการบริษัทที่ดิฉันต้องบอกเลยว่าชื่อหน้าเป็นมงคลมากคลังทรัพย์กรุ๊ปนะคะแล้วก็บริษัทคลังนาปลาข้าวสวัสดีค่ะน้องตีค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีคร
3: ับ สวัสดีครับ
1: นี่ถ้าให้แนะนำตัวในเวลา1นาทีอาจจะไม่พอใช่ไหมแต่ขอย่อๆ1นาทีก่อน
3: ครับผม อยากขอแนะนำตัวก่อนเนาะได้ยินเสียงชัดนะครับ
1: ชัดแจ๋ว
3: ตอนนี้อยู่สนามบิน
1: ค่ะก็เนี่ยค่ะพี่ทึ่งเนี่ยบอกคิวจะเทคออฟเครื่อง 11:30 นเนี่ยพี่เก่งก็เลยขอคิวด่วนมาก่อน
3: ครับผมนะครับก็ชื่ออนิรุธแสงไพบูลย์นะครับก็ชื่อตีนะครับก็จะมีฉายาในวงการเนาะว่าเฮียตีน้อยนะครับก็เป็นกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัทคางทรัพย์รุ่งเรืองเจริญนะครับแล้วก็บริษัทคางนาปลาข้าวจำกัดนะครับก็จะบริหารงานร่วมกับเชฟแม็กกี้นะครับอีกคนนึงก็จะเป็นติ๊กต็อกเกอร์นะครับคนนั้น
1: เชฟแม็กกี้เนี่ยพี่เก่งเห็นในโซเชียลอยู่เขาก็จะมีแนะนำตัดผมมาเหมือนพี่ดีเจนุ้ยนะคะแล้วก็จะแบบมีภารกิจนู่นนี่นั่นทำตลอดแต่การที่เรามาเจอกันน้องตีเฮียตีน้อยเนี่ยนะแล้วก็เชฟแม็กกี้เนี่ยมาเจอกันจนเป็นร้านคลังนาปลาข้าวแล้วก็ได้รับรางวัลล่าสุดค่ะพี่สแตมค่ะเขาบอกว่ารับรางวัลแบบนี้เนี่ยปีนึงมีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีเยอะอันนี้ให้พี่ตีเฮียตีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
3: ก็เริ่มจากรางวัลเนาะก็จะเป็นหน่วยงานกับทางสสวครับก็คือว่าเราอะโตมาจาก SME ตัวน้อยๆเลยนะทำมาแบบว่าไม่รู้หลักการไม่รู้อะไรเลยนะครับเริ่มแรกอะครับก็คือว่าเราเปิดร้านอาหารเนาะก
1: ็
3: ม
1: ี
3: พนักงานปี2562ครับตอนนี้ธุรกิจเพิ่ง7ปีนะครับจากพนักงานนะครับแค่5คนตอนแรกหนึ่งใช่มีแม่ครัวแล้วก็มีเด็กเสิร์ฟคนนึงแม่ครัว3คนแคชเชียร์คนนึงนะครับรับลูกค้าได้แค่ประมาณ 5-6 โต๊ะนะครับในช่วงนั้นเปิดมาก็โควิดเลยครับแล้วก็ปิดร้านก็ปิดไม่ได้นั่งไม่ได้นะครับแต่เราก็ยังคงทำการตลาดนะครับแล้วก็ไม่ตายเราคือร้านข้างนาปลาข้าวที่อยู่กลางทุ่งนานะครับแบบว่าอยู่ลึกอะอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 5-6 กิโลนะครับแต่ว่าเราไม่ทิ้งพนักงานนะครับแล้วเราก็บริหารของเรามาเรื่อยๆนะครับจนเรามีพนักงานปัจจุบันเนี่ย100กว่าคนนะครับจากที่นั่งได้แค่5โต๊ะนะครับตอนนี้150โต๊ะนะฮะแล้วก็จุดเริ่มต้นเลยอ่ะก็คือว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นแค่ร้านอาหารที่เราไม่ตายเพราะเราไม่ใช่ร้านอาหารเราเป็นออร์แกไนด์ด้วยเราเป็นบริษัททัวร์ด้วยเราอ่ะใช้ธุรกิจอ่ะเอื้อกันนะครับในเมื่อร้านอาหารนั่งไม่ได้เราก็จะเป็นดึงธุรกิจออร์แกไนด์มาพ่วงหรือประมาณนี้ครับส่งต่อกันไปส่งต่อกันมาจนทำให้เรามีพนักงานจนถึง100กว่าคนนะครับตอนนี
1: ้
3: แล้ว
1: ก็พี่ตีตอนนั้นเนี่ยที่ทำร้านอาหารเนี่ยเราก็คิดแค่ทำร้านอาหารถูกไหมหรือว่าตั้งออร์แกไนซ์มาพร้อมกันเลย
3: เราตั้งออร์แกไนซ์มาก่อนนะครับเราอะโตมาจากออร์แกไนซ์นะครับแต่ว่าเรามีพื้นที่หลังบ้านเหลือนะครับเราก็แค่คิดว่าวันนึงถ้ามันไม่มีงานอีเวนต์หน้าพนักงานเราจะอยู่ยังไงกันหน้าอะไรเงี้ยครับก็เลยเห็นที่หลังบ้านว่างเราประกอบที่แม่เนี่ยก็เป็นคนขายอาหารตามสั่งเชฟแม็กกี้ก็เคยทำโต๊ะจีนมาก่อนเราก็เลยเฮ้ยลองเปิดร้านอาหารเล่นๆกันไหมนะครับจากธุรกิจหลักอ่ะมันก็เลยดรอปไปเพราะช่วงนั้นก็โควิดงานอีเวนต์ 0% เลยได้ร้านอาหารนะกลับมาฟื้นตัวพอร้านอาหารเริ่มฟื้นตัวเนี่ยก็เลยกลับมาทำอีเวนต์อีกครั้งนึงแล้วก็พ่วงกับทัวร์ไทยแล้วก็ทัวร์ต่างประเทศนะครับแล้วก็คอนเนคชันเราอะครับสำคัญมากเลยคือว่าเราเปิดร้านอาหารอยู่กลางทุ่งนาเนา
1: ะ
3: เราทำอีเวนต์เราได้ไปทำอีเวนต์ให้กับหน่วยงานราชการเราได้ไปรู้จักกับเฮ้ยสสวเราได้ไปรู้จักกับบสยหรือก็แล้วแต่ครับก็เลยพ่วงที่เราเนี่ยมีกิจกรรมดีๆของการประกวดเราก็เลยลองประกวดปีที่แล้วก่อนนะครับเป็นรางวัล Provincial SME Provincial ไม่ได้หวังได้กำไรเลยไม่ได้หวังได้เล่นได้รางวัลนะครับเราแค่ลองเขาเปรียบเสมือนกับว่าตรวจสุขภาพองค์กรของเราหน่อยซิว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือหวังแบบนั้นแล้วก็หวังผมว่าถ้าเราได้ความรู้ดีๆจากสสวจากกิจกรรมการประกวดมาเนี่ยจะนำมาปรับใช้ซึ่งปีที่แล้วนะครับเราก็ได้รางวัลที่1ของชลบุรีนะครับก็คือว่าประกวดกันหลายร้อยบริษัทเลยครับแล้วก็1จังหวัดจะเหลือแค่1บริษัทเราได้1บริษัทของชลบุรีนะครับเป็นที่1ของชลบุรีได้ไปรับโล่ที่กรุงเทพแล้ววันที่รับโล่เขาเซอร์ไพรส์ครับเขาเซอร์ไพรส์โล่ที่2ให้เราก็คือเราได้รางวัลเป็นธุรกิจบริการยอดเยี่ยม1เดียวในประเทศไทยนะครับโอ้โหก็เลยแบบว่าเฮ้ยร้านเราอะร้านเราจากที่มันแบบร้านเล็กๆอ่
1: ะ
3: แต่ระวังระบบดีระวังระบบดีก็คือว่าทุกเราไม่ปล่อยเคสคอมเพลนให้แบบว่าหลุดเลยนะครับก็คือว่าทุกวันที่มีเคสคอมเพลน จจุบันเปิดมา7 ปีก็ยังมีเคสคอมเพลนอยู่เราจะไม่ปล่อยให้
1: ประมาณไหนคะแนวไหนที่ว่าคอมเพลนเรา
3: ก็จะเป็นเรื่องบริการเรื่องอาหารบ้างอะไรเงี้ยครับก็คือมันก็อาจจะมีพลาดกันบ้างเพราะอย่างเช่นวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยคนมาใช้เราเป็นพันๆคนนะครับแบบเป็นพันๆคนตั้งแต่9 โมงถึง 3 ทุ่มเราไม่ได้ปิดเลยนะอาจจะเพี้ยนนิดๆมีการคอมเพลนกันอะไรเงี้ยเราก็จะเก็บเคสคอมเพลนทุกเคสอ่
1: ะ
3: ไปประชุมกับลูกน้องซึ่งก่อนเริ่มงานตอนเช้าพนักงานแกนสแกนหน้าเข้างานเสร็จแล้วครับเราจะมีในส่วนของ Morning Talk ก็คือว่าเราจะนำปัญหาทุกเคสที่เกิดขึ้นจริงในเมื่อวานนำมาพูดคุยตอนเช้าและปรับแก้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกอะไรประมาณนี้ครับไม่ปล่อยผ่านเลยสักเคสหนึ่งนะครับยกตัวอย่างนะเช่นเส้นผมเนี่ยกับอาหารเนี่ยมันเป็นของคู่กันมากเลย
1: ใช่จะต้องเจอเสิร์ฟมาไม่ระหว่างทางของโต๊ะอื่นก็อาจจะแบบ
3: ว่าไม่รู้ว่าผมเราหรือผมลูกค้าอะไรประมาณนี้ปัจจุบันคังนาปลาข้าวก็เลยให้พนักงานนะครับใส่หมวกคุมผมตั้งแต่พนักงานต้อนรับเลยนะครับในครัวก็คือใส่ 100% พนักงานต้อนรับแคชเชียร์ทุกคนใส่หมวกคุมผมหมดเลยคราวเนี้ยเราก็เซฟของเรา 100% แล้วคราวเนี้ยเราก็ต้องรู้ระหว่างทางเสิร์ฟเนี่ยมันไปเจอลมพัดหรือมันไปเจออะไรมาอันนี้ลูกค้าก็ต้องเข้าใจเรานิดนึงนะว่าเราก็มีมาตรการในการเลยในการป้องกันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้เป็นรางวัล
1: ดีเด่นติดมือมาเพิ่มด้วยใช่ไหมยอดเยี่ยม
3: ปีนี้เราก็ไปประกวดเวทีที่ใหญ่ขึ้นเป็นรางวัลแห่งชาตินะครับเป็น SME แห่งชาตินะครับ
1: แต่ว่า
3: ไม่ได้หวังได้รางวัลเลยก็หวังจะตรวจสุขภาพบริษัทอีกเหมือนเดิมว่าปีว่าจากปีที่แล้วทาร์เก็ตเราตั้งไว้เนาะการบริการยอดเยี่ยมเราจะประมาณนี้ปีนี้เราอยากได้เพิ่มขึ้นมันมีมิติไหนอีกบ้างที่เรายังไม่รู้จักนะครับการทำธุรกิจอ่ะคือเราอย่าอยู่ที่เดิมว่าเอ้ยพอแล้วฉันได้รางวัลฉันพอแล้วฉันได้ประกวดแล้วเอ้ยผมไม่ผมชอบความท้าทายแล้วมันก็เราก็ได้เข้าโครงการนี้ไปประกวดและระหว่างที่ประกวดอ่ะเราก็จะมีกิจกรรมให้พนักงานเราทำนะครับว่าควบคู่กันไปนะครับว่าเราไม่ได้ประกวดคนเดียวอ่ะลูกน้องเราร้อยคนต้องเข้าร่วมกับเราด้วยนะครับแล้วก็มันเกิดอันนี้ครับมันเกิดแก็บเวลาว่างในเวลาทำงานคือร้านอาหารเนาะมันก็จะมีช่วงเวลาที่แบบว่า
1: ช่วงว่าง
3: ช่วงแน่นช่วงว่างช่วงพักเนี่ยพนักงานจะทำยังไงดีนะให้พนักงานเนี่ยไม่เกิดแก็บในเวลาว่างเราจ้างเขาเป็นเงินเดือนแล้วอ่ะเราเขาจะทำยังไงเพื่อองค์กรของเราผมก็เลยคิดคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเอางี้ทุกคนตั้งชมรมเลยในครัวก็เป็นชมรมหลังเรือนครัวข้างนอกก็ต้องมีชมรมคลังคีนก็คือว่าทำน้ำยาล้างจานกันไหมชมรมขนมชมรมผลไม้เราก็จะแบ่งชมรมกันเอาเวลาว่างที่แบบว่าไม่มีงานทำอ่ะมาทำชมรมและก็มีเงินปันผลให้กับพนักงานมีชมรมปลูกผักด้วยครับปลูกผักในพื้นที่4 ไร่นะครับแล้วก็เอาผักเนี่ยมาขายให้กับร้านช่วงที่ไม่มีลูกค้าก็ออกไปปลูกผักรดน้ำพรวนดินกันแล้วก็เอาของกลับมาขายให้ร้านมันได้เรื่องของ zero waste ครับก็คือว่าเราสามารถที่จะทำเขาเรียกว่าลดของเสียได้เยอะมากแล้วก็ในส่วนของจากที่เราเคยซื้อน้ำยาล้างจานอาทิตย์ละ6-7 ถังซึ่งเป็นมูลค่าหลายพันบาทเราทำเองแล้วก็ขายให้ร้านพนักงานแล้วก็ได้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้เงินใช้ด้วยเพราะว่าได้เงินปันผลอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็
1: เฮียตีกับเชฟแม็กกี้นี่คิดแบบว่าครบวงจรเป็นวงกลมเลยนะพนักงานทำงานได้เงินเดือนเวลาว่างไปทำของมาขายเสร็จก็ขายราคาพิเศษเพราะว่ามันอยู่ในต้นทุนของเราอยู่แล้วถูกไหม
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็กลับมาเป็นของเสียให้ในร้านบริหารจัดการอีกโอ้โหครบวงจร
2: ใช่ไหมขายให้ผู้ใช้ท่านอื่นด้วยไหม
1: เออ
3: แล้วก็มีเราทำไอ้นี่สบู่ล้างมือตั้งหน้าห้องน้ำลูกค้าขอซื้อครับลูกค้าบอกมันหอมมากเลยซื้อที่ไหนบอกว่าทำเองลูกค้าก็ขอซื
1: ้
3: อนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ให้พนักงานรับปลูกผักขายอย่างเดียวเราจะคอนเนคชั่นกับชุมชนนะครับก็คือว่าให้ชุมชนเนี่ยเขาเอาพริกเขาป่นพริกอ่ะเขาทำพริกป่นอ่ะมาป่นให้เราทุกวันเข้าคั่วเขาก็คั่วมาส่งเห็ดฟางเอามาส่งขาตะไคร้ใช้ของชุมชนหมดเลยเราก็เอื้อชุมชนด้วยแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีแม่ค้าชาวบ้านนะครับมาของมาขายที่ร้านระหว่างที่รอคิวทานอาหารก็จะมาซื้อของกับชาวบ้านประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีในส่วนของไรเดอร์ไลแมนแล้วก็จะมีการเลี้ยงโต๊ะจีนประจำปีเชิญไรเดอร์เลี้ยงโต๊ะจีนเลี้ยงบุฟเฟ่เลี้ยงทุกปีครับก็คือว่าเขาก็เป็นแขนเป็นขาให้เราเนาะก็คือว่าถ้ามีเขาอะลูกค้า delivery เราอ่ะเดือนหนึ่งหลายแสนนะมูลค่าในการยอดขายอ่ะครับของ delivery อ่ะถ้าไม่ได้พวกไรเดอร์ครับก็แย่เหมือนกันเพราะร้านเราอยู่ลึกนะครับเราก็เลย เราก็เลยเลี้ยงไรเดอร์ตอบแทนแล้ววันที่เลี้ยงครับก็เชิญชุมชนด้วยเชิญหน่วยงานเชิญคนเก็บขยะในท้องถิ่นเชิญเทศบาลแล้วก็ชุมชนข้างเคียงเพราะว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะเราก็ทำรถติดบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็คือเลี้ยงชุมชนด้วยก็เลยเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหากับชุมชนซึ่งตรงนี้แหละครับทำให้เราได้รางวัลซึ่งเราอ่ะตั้งใจไปรับรางวัลแค่ SME แห่งชาติก็คือว่าเขาคัดแค่เหลือแค่40บริษัทนะครับจากหลายร้อยบริษัทเลยจะได้แค่40โลตัวประเทศเราก็ตั้งใจ
1: Top 40ของประเทศไทย
3: เราตั้งใจไปรับแค่40รางวัลนั้นก็คือไปรับเป็นโลนั้นแล้ววันนั้นก็มีรางวัลเซอร์ไพรส์อีกเราได้รางวัลcommunity ตัวหุ้ยเป็นที่1ของประเทศเหมือนกันในเรื่องของการต่อยอดและอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับก็ได้อันนี้มาก็ภูมิใจพนักงานเราก็ภูมิใจรางวัลที่ได้มารางวัลที่ได้มาครับเราให้กับพนักงานแล้วเราก็ให้กับชุมชนด้วยนะแล้วมันเป็นหน้าเป็นตากับตำบลของเราอะไรมาเนี่ยครับ
1: อันนี้เอ่ยชื่อชุมชนหน่อยก็จะได้ไปเป็นหน้าเป็นตาเป็นเกียรติเป็นสี
3: เป็นตำบลหนองตำลึงครับตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีครับ
1: นี่ใครไปชลบุรีกรุงเทพไปกับพัทยาบางแสนนี่เลี้ยวแวะเข้าไปได้เลยใช่ไหม
3: ตอนนี้เรารับทัวร์ด้วย
1: รับทัวร์อีกโอ้โห
3: ทัวร์เวลาเขามาดูงานที่ชลบุรีหรือว่าผ่านไประยองนะครับรถบัสก็จะเข้ามาหาเราที่ร้านนะครับไปทานข้าวมันก็เป็นหน้าเป็นตากับชุมชนเหมือนกันว่ามากินอาหารพื้นถิ่นของตำบลของเราอะไรประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวอนาคตครับพี่เก่งผมก็จะเปิดโอกาสให้แบบว่าเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้
3: เป็นศูนย์เรียนรู
1: ้แล้วก็ให้ข้างร้านนี่มีทุ่งนาของตัวเองป่ะ
3: ใช่ครับเป็นของญาติกันนะครับก็จะมาทำตอนนี้เป็นช่วงกำลังแบบว่าไถหว่านมีข้าวเริ่มขึ้นแล้ว
1: ใช่
3: แล้วมันดีอย่างหนึ่งครับก็คือว่าเราใกล้กรุงเทพแล้วแบบว่าเด็กๆในกรุงเทพบางคนไม่เคยเห็นท้องนานะครับสามารถไปที่คลังนาแล้วไปเดินเล่นกับทุ่งข้าวได้อะไรประมาณนี้ครับ
1: ที่ร้านนะคะพี่สแตมพี่เก่งเห็นนอกจากมีทุ่งข้าวมีสวนแปลงผักด้วยใช่ไหมคะเฮียตีแล้วก็ยังมีลานเด็กเล่นอุปกรณ์เด็กเล่นซึ่งสมัยก่อนเนี้ยรุ่นพี่ไปร้านอาหารก็ยังเจอไอ้บันไดเลื่อนบันไดสไลด์ท่อมุดปีนป่ายแต่ปัจจุบันในร้านอาหารไม่ค่อยมีแล้วเนาะเพราะมันจะเป็นแนวคาเฟ่ใช่ไหม
2: ใช่ครับพี
1: ่น้องแต้มทันไหมปีนเครื่องเด็กเล
2: ่
1: น
2: เด็กมีเด็กผมแล้วก็ได้เล่นอยู่เหมือนก
1: ันที่ร้านคลังนาปากข้าวนี่น่ารักมากเลยจัดลานให้เด็กๆได้วิ่งเล่นแล้วก็ได้เล่นของเล่นใช่ไหมคะเฮียตีอันนี้ไอเดียใคร
3: ไอเดียเชฟครับต้องยกความดีความชอบให้เชฟเลยเชฟชอบเด็ก
1: เด็ก
3: แล้วก็เรียนเลยครับพี่เก่งถ้าพี่เก่งเดินไปมันไม่ได้มีแค่สไลเดอร์อุโมงค์นะเชฟเขาตั้งไอเนี้ยเป็นครัวจิ๋วว่าให้เด็กเช่นมีหม้อดินมีกระทะมีเตามีทำกับข้าวครับเป็นแบบจำลองแต่ใช้อุปกรณ์จริงในครัวเรานะเอามาตั้งให้เด็กเล่นกันเด็กก็จะเอาหินเอาทรายมาใส่ทำกับข้าวกันเป็นเหมือนเรียนรู้เล็กๆให้เด็ก
1: เป็นเขาเรียกว่าห้องเรียนนอกห
3: ้
1: องเรียนใช่ไหมเป็นห้องเรียนนอกห้องเรียน
3: แล้วเราเคยเปิดนี่ครับเราเคยเปิดเป็นคอร์สสอนเด็กด้วยผู้ปกครองก็จะเอาเด็กมาฝากสอนทำส้มตำสอนทำลาบหมูน้ำตกครับเคยเปิดคอร์สสอนเด็กตรงนี้ด้วยนะครับเชฟเมื่อกี้ก็จะออกมาสอนเด็ก
1: ดีเรื่องรางวัลเนี่ยนะคะโอ้โหเห็นแล้วความตั้งใจนะพี่สแตมได้รางวัลบริการยอดเยี่ยมปีนี้ก็ได้รางวัลดูแลชุมชนยอดเยี่ยมเพิ่มมาแล้วก็เป็นท็อป40ของประเทศเนี่ย SME ดีเด่นตรงนี้ร้านอาหารนี่มันดูแลยากไหมอ่ะเฮียตีเชฟแบ็กกี้เราเขาบอกว่าเคยได้ยินบอกว่าเกลียดใครโกรธใครให้ทำร้านอาหารเพราะมันต้องเจ๊ง
2: คือมันดูแลยาก
1: เรื่อง
3: ดูแลยาก
1: ต้นทุน
3: แล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบ
2: หลายปัจจัยครับ
3: และปัจจัยแต่ว่าในการบริหารนะครับส่วนใหญ่เนาะเจ้าของร้านอาหารน่ะก็จะรู้แค่วัตถุดิบซื้อมาขายไปสต็อกยังไงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอะคือระบบบุคลากรนะครับทำยังไงล่ะให้ร้านมันต่อยอดได้ที่เจ้าของร้านบอกว่าไม่ต้องอยู่ร้านอย่างเช่นผมเนี่ยผมพาลูกค้าไปเที่ยวเวียดนามแต่ร้านผมยังเดินอยู่ได้เพราะอะไรครับเพราะเราวางระบบไว้ดีเรามีกัปตันที่ดีเรามีระบบเช็คสต็อกที่ดีเรามีคู่ค้าเรามีเขาเรียกว่าซัพพลายเออร์ที่ดีนะครับแล้วของทางนาปลาข้าวผมบอกได้เลยว่าเราอ่ะไม่ได้สต็อกของเยอะนะครับเราอ่ะจะสั่งของสดมาขายวันต่อวันสมมุติว่าวันนี้เรามีปลากระพง200ตัวเราก็จะขาย200ตัวแล้วก็หมดแล้วเราก็ถามแพว่าช่วงปลายเนี่ยส่งได้อีกไหม100ตัวถ้าแพส่งได้ก็เอามาเราจะไม่ค้างคืนเลยเพราะเชฟเขาจะย้ำว่าถ้าเราสต็อกปลา สดเนี่ยค้างคืนอ่ะมันลูกค้าที่มาทานวันถัดไปอ่ะมันก็จะเหมือนเป็นว่าามาทานของที่ไม่สด มันจะเหมือนกับว่าเอาเปรียบลูกค้าเซฟก็เดี๋ยวว่าไม่รู้แหละฉันขายของอร่อยอร่อยไม่รู้แต่ของฉันต้องสดของฉันต้องใหม่วันต่อวันอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของทางนาปลาข้าวถ้าเป็นร้านอื่นนะครับเขาจะแบบว่าสต็อกเนาะ3วัน4วันมีตู้ฟรีซมีเขาเรียกว่าในห้องเย็นทางนาไม่มีเลย
1: ข้างนาก็ไปนี่ก็เจอแต่ครัวกับที่นั่งบริการไม่มีตู้แช่ฟรีซ
3: บางทีลูกค้าทานข้าวอยู่แป๊บนึงตอนบ่ายมีรถปลากระพงเข็นปลากระพงเลือดซิปผ่านไปเลยตอนนั้นก็แบบเอ้ยมันเป็นปลาสดจริงๆนะครับแล้วมันนี
1: ้จุดเด่นก็คือเรื่องหลังบ้านเรื่องระบบใช่ไหมอย่างสมมติน้องสแตมพี่เก่งจะทำอยู่ชุมชนอยู่อะไรต่อให้ลึก5กิโลก็ยังทำได้ถ้าระบบดีใช่ไห
2: ม
3: ใช่ครับ
1: แต่ด้วยความเป็นออร์แกไนซ์ของเฮียตีกับเชฟแม็กกี้อ่ะพี่เชื่อว่ามันคงมีข้อความคิดสร้างสรรค์อ่ะเขาทำก็เรียกว่าเมนูการตลาดเนี่ยมีอะไรเป็นจุดพอยต์เขาบอกว่ากินทุกอย่างไม่แบบโอ้โหไม่หมดอ่ะพันเดียวอันนี้ใช่กลยุทธ์การตลาดของเราไหม
3: อันนี้ก็คือกลยุทธ์ก็คือว่าเราอ่ะตอนแรกเชฟก็ทำคลิปไอ้เซต1,000น่ะเริ่มมาจากการทำคลิปขำๆนะลูกค้าบอกว่าไม่รู้จะทานอะไรเชฟเขาเลยจัดเป็นเซตมาว่าเนี่ยหมดเนี่ยมันพันเดียวคุณมาทานได้นะ มันมีน้ำมีเครื่องดื่มผมคิดให้แล้วมันพันเดียวจากนั้นมามันบูมครับเชฟก็เลยทำเป็นเซต1เซต2จนถึงปัจจุบันมีเซต10เลือกกินได้ด้วย
2: ครับ
3: เมน10เซตเราถือว่าเราเป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีร้านอื่นทำตามกันเยอะเลยแต่เราอะถามว่าเราแฮปปี้นะที่ร้านอื่นทำอ่ะคือทำไปเถอะครับทำให้มันขายได้ช่วยๆกันนะครับเห็นร้านอื่นทำเฮ้ยเราเป็นต้นแบบเราก็ดีใจไม่ใช่บอกเฮ้ยเธอมาก๊อปชั้นไม่ใช่อ่ะครับบางร้านโทรมาขออนุญาตนะอยากทำแบบเชฟจังเลยอ๋อทำเลยครับทำได้เลยเราอยู่คนละพื้นที่กันทำไปเลยอะไรประมาณนี้เราก็เอื้อเฟื้อกัน
1: ถือว่าเป็นต้นแบบเป็นโรโมเดลเป็นเน็ตไอดอลให้ร้านอาหารทั่วประเทศทำได้ทำเลยเพราะผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์ถูกป่ะ
3: ใช่แล้วเราก็ไม่ได้กินร้านอาหารคนไม่ได้กินร้านเราร้านเดียวคนเนาะเขาก็จะไปทานทุกที่เราขนาดผมวันหยุดผมยังต้องตามหาร้านแบบใหม่ๆทานเลยร้านนั้นเป็นยังไงนี่เป็นยังไงชอบเป็นคนชอบทานอาหารชอบไปชิ
1: ม
3: เชฟก็ชอบทานนะครับ
1: เชฟแม็กกี้กับเฮียตีเนี่ยโอเคทำงานบริษัทร่วมกันมาแล้วก็อยู่กับร้านนี้มาก็เรียกว่า7ปี8ปีล้มลุกคลุกคลานกันไหมมีช่วงไหนที่แบบเอาตัวไม่รอดไหมเพราะว่าวันนี้มันประสบความสำเร็จได้รางวัลแบบน่าชื่นชมแล
3: ้
1: วแ
3: ต่ช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดนะตอนโควิดอ่ะมันก็หลายรอบมากเลยที่ไม่ให้เรานั่งอะเนาะช่วงนั้นนะครับมีพนักงานประมาณ 30-40 คนแล้วช่วงนั้นก็ล้มเลยพูดว่าล้มเลยแต่ว่าร้านอื่นน่ะเขาปิดตัวแต่ละเราไม่ปิดร้านเราอ่ะทำออร์แกไนซ์เรารู้จักลูกค้าที่เป็นบริษัทอ่ะเขามีพนักงานแบบว่าเป็นร้อยเป็นพันคนเราทำยังไงล่ะร้านเรานั่งไม่ได้จัดเลี้ยงก็ไม่ได้เชฟก็เลยปลุกไอเดียแบบเฮ้ยเราทำบ็อกเซตไห
1: ม
3: บ็อกเซตแบบว่าส่งตรงถึงโรงงานเลยอะไรเงี้ยเรารอดได้เพราะบ็อกเซตเราทำบ็อกเซตกล่องละ289บาทเป็นบ็อกเซต VIP อ่ะคือเขากินเลี้ยงไม่ได้อ่ะเอาบ็อกเซตเสิร์ฟเลยทุกโรงงานสั่งบ็อกเซตโรงงานนี้300โรงงานนี้500โรงงานนี้ 2,000 กล่องเราอยู่ได้ครับเราส่งส่วนพนักงานที่อยู่หน้าร้านขี่มอเตอร์ไซค์ครับส่งตามหมู่บ้านแจกใบปลิวตามหมู่บ้านออกจากบ้านไม่ได้เราเสิร์ฟถึงหน้าประตูบ้านเลยโทรมาสั่งเดี๋ยวเราไปส่งเรารอดครับพี่เก่งนั่งไม่ได้คือคุณมาหาฉันไม่ได้ฉันไปหาคุณเอง
1: ส่งพนักงานขี่มอเตอร์ไซค์ไปแจกโบชัวร
3: ์
1: ใ
3: บปลิ
1: วดิวกับโรงงานส่งเข้ากล่อง VIP เซตประชุมมีตติ้งสัมมนาอะไรเงี้ย
3: อ
1: ันนี้คือเฮียตีไปดิวกับลูกค้าเองหรือว่ายังไงด้วยคอนเนคชั่นเดิมของออร์แกไน
3: ซ์คอนเนคชั่นเดิมด้วยแล้วอีกอย่างเราโชคดีที่เราเป็นบริษัทลูกค้าเวลาเขาจะสั่งข้าวสั่งอะไรเลี้ยงพนักงานอ่ะเขาก็จะต้องบินต้องออกบินแวตได้นะต้องเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถืออะไรประมาณเนี้ย
1: อันนี้ก็คือจุดอ่อนของร้านอาหารในเมืองไทยเพราะว่าตั้งกันตามใจไม่ได้จดทะเบียนบริษัทเพราะนั้นพอมีออเดอร์ใหญ่มันก็จะลำบากตรงนี
3: ้ใช่ครับผมอาจจะแบบว่าตอนแรกเปิดอ่ะมันก็เริ่มจากการไม่รู้เลย 0% พี่เก่งท่อไขมันตันนู่นนี่นั่นแบบโดนชุมชนร้องเรียนเราผ่านมาหมดทุกมิติแล้วครับจนนั้นผมก็แก้ไขปัญหาชุมชนเลยผมทำถังดักไขมันเป็นพันๆลิตรเลยอยู่ใต้ดินให้พนักงานมีเว้นใช่ตักกันทุกวันแล้วก็มีสุ่มตรวจจากสาธารณสุขแล้วก็ต้องมีรถดูดไขมันออกไป
1: กำจัด
3: ในสถานที่กำจัดประมาณนี้เราทำทุกวิถีทางนะครับแล้วก็แบบว่าทุกวันเนี้ยรอดได
1: ้ระบบเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเสียเรื่องของเสียหรือกลิ่นอาหารเหม็นรบกวนเนี่ยเฮียตีกับเชฟแม็กกี้ดูแลชุมชนยังไงนอกจากเรื่องถังดักไขมันที่กำจัดอย่างถูกวิธีแล้วนะคะ
3: ครับ หมายถึงว่าอะไรนะครับ
1: ดูแล
3: ใช่ไหม
1: พวกกลิ่นพวกของเสียอะไรพวกนี้เราดูแลยังไงเพราะชุมชนคงต้องกลัวมากเลยพวกเปลือกหอยเปลือกกุ้งแบบอะไรมันมีกลิ่นที่เป็น
3: บางอันนะครับบางอันถ้ามันเป็นพวกพวกหัวปลาหรือเนื้อสัตว์หรือเศษผักเราทำ EM ครับเรามีถังทำ EM แล้วเราก็จุลินทรีย์เอามารดน้ำต้นไม้นู่นนี่นั่นล้างห้องน้ำเราหมัก EM เราเองเลยเราทำซีโร่เวสนะครับแล้วก็ในส่วนของไขมันอ่ะเราจะต้องสุ่มตรวจจากสารคัดหลั่งอยู่แล้วแล้วเราก็จะมีการดูดทุกๆ2อาทิตย์ทุกๆ2สัปดาห์ก็จะมีรถดูดออกมาดูดออกไปทิ้งในที่ที่เหมาะสมที่สารคัดหลั่งเขากำหนดในระดับนี้ครับ
1: มันถือว่าเป็นต้นทุนที่ทำให้เราบริหารจัดการยากหรือง่ายขึ้นคะเฮียติ
3: ผมว่าง่ายเมื่อก่อนนะที่เรายังไม่ได้รู้วิธีดักไขมันเลยท่อตันครับพี่

0: พนักงานลอกท่อกันอันนั้นก็เป็นผลพลอยได้ชุมชนได้น้ำที่สะอาดกลับคืนสู่ลำคลองพนักงานเราไม่ต้องมาลอกท่อแล้วเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหไขมันตันบ้างอะไรบ้างตอนนี้คือสบายมากนะครับแล้วก็ของเสียเมื่อก่อนจะมีแมลงวันร้านเราก็แบบว่าพอเรากำจัดสิ่งพวกนี้ดีแล้วอะถึงแม้ร้านเราจะอยู่แบบว่าติดกับทุ่งนาแมลงวันน้อยมากนะครับแมลงวันน้อยมากเพราะว่าเรามีที่จัดเก็บที่ดีครับผม
1: อยากให้คุณอนิรุธเฮียตีของเราเนี่ยนะคะแล้วก็เชฟแม็กกี้แห่งคลังนาปากข้าวเนี่ยให้กำลังใจผู้ประกอบการหน่อย SME ต้องรอดในวันนี้ใช่ไหมหลายคนบอกว่าปิดตัวปิดกิจการนักท่องเที่ยวไม่มา ร้านอาหารคนไม่มา แล้ว
0: ครับก็อยากให้เชฟพูดจังเลยอ
1: ่ะเชิญเลยค่ะเชฟให้กำลังใจ
0: ให้กำลังใจจบแล้วให้กำลังใจร้านอาหารทั่วไป
2: ครับ
0: เชฟก็กำลังจะบินเหมือนกันครับ
2: สู้ครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับสู้ทำโซเชียลเยอะๆน้องทุกร้านที่อยู่รอดก็คือต้องอยู่ต้องมีโซเชียลนะครับ
1: ก็เพราะฉะนั้นเชฟแม็กกี้กับเฮียตีก็จะเป็นไอดอลให้กับน้องๆที่อยากจะทำธุรกิจร้านอาหารนะฮะเน้นโซเชียลช่วยได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับร้านเราอยู่ลึกมากตอนนี้ลูกค้ามาเพราะโซเชียลเพราะกระแสเลยนะครับว่าแบบว่าอิสนาปลาข้าวนะครับมาเพราะคลิปเลยนะดูคลิปนั้นคลิปนี้ขอถ่ายรูปกับเชฟหน่อยบางคนไม่ได้มาเพราะอาหารนะมาเพราะ
1: เชฟ
0: เพราะแบรนด์บุคคล
1: อยากเจอเฮียตีและเชฟแม็กกี้มีเอกลักษณ์
0: ตอนนี้ก็ทำคอนเทนต์บ่อยๆครับเป็นภาพจำครับเขาเรียกว่าเปิดการมองเห็นหรือเป็นการสร้างแบรนด์อเวเนตให้เราก่อนให้คนรู้จักตัวตนของเรานะครับ
3: สมมุติถ้าคนอยากจะไปทานอาหารที่ร้านนะครับต้องจองก่อนไหมครับ
0: ถ้ามาทานอาหารที่ร้านนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาจองได้นะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะรับจอง15ท่านขึ้นไปใช่ไหมครับ
1: เขามีโรงแบบจอ LED มีทุกอย่างแบบจัดเลี้ยงออร์แกไนซ์ที่เดียวจบวันสต็อปเซอร์วิสเลยนะฮะแม่นี่คุณเฮียตีกับเชฟแม็กกี้กำลังจะขึ้นเครื่องแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ได้เลยครับยินดีมากเลยก็อยากให้แบบว่าถ้าผ่านมาชลบุรีนะครับก็แวะที่คลังนาปลาข้าวได้ครับลงมอเตอร์เวย์ตรงพนัสถึงเลยนะครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณคุณอนิรุธแสงไพบูลย์กรรมการผู้จัดการบริษัทคลังนาปลาข้าวนะคะ
3: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: บริษัทคลังทรัพย์รุ่งเรืองเจริญและบริษัทคลังนาปลาข้าวนี่ก็เป็นต้นแบบนะพี่สแตมว่าถ้าเราคิดจะทำธุรกิจก็มองการตลาดช่วยกันได้ก
3: ็
1: ยังยืนนะ7ปีแล้วเขามีแต่คนแน่นเลยอ่ะ5คนมาเป็นร้อยกว่าคนได้เนี่ย
3: ครับพี่เก่งคือเมื่อกี้นี้พี่ติเขาก็บอกเนาะว่าเรื่องการทำคอนเทนต
1: ์
3: ลงโซเชียลเนี่ยผม
1: สำคัญ
3: ใช่สำคัญมากๆเพราะว่าล่าสุดผมก็ไปเที่ยวที่หาดเจ้าสำราญเนาะก็มีร้านหนึ่งเป็นร้านอาหารเหมือนกันนะครับก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับใจแลกใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นร้านอาหารเหมือนกันนะซึ่งคนก็แน่นมาก
1: ๆ
3: ต้องมาหน้าร้านแล้วก็มีแต่ว่ามีการรันคิวที่ดีนะแต่ว่าก็เยอะมากแล้วก็บริเวณร้านเนี่ยก็มีร้านเล็กๆเปิดเป็นร้านคล้ายๆขายของฝากหรือน้ำดื่มระหว่าง
1: ให้
3: คนรอให้ชุมชนรออะไรเงี้ยซึ่งคนที่มาเนี่ยก็มาตามโซเชียลทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการทำร้านไม่ว่าจะร้านอะไรแล้วแต่ถ้าทำโซเชียลดีเนี่ยบางทีคนไกลแค่ไหนคนก็ไปนะ
1: ใช่ค่ะเข้าลึกซอยคดเคี้ยวไปหมดเพราะเดี๋ยวนี้ Google Map ก็ช่วยได้นะ
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: และที่ขอบคุณมากๆเลยก็คือขอบคุณในการที่ทำถังดักไขมันเป็นพันๆลิตรเพ
3: ื
1: ่อช่วยเหลือชุมชนนะครับเพราะว่าเราจะมองว่าผู้ประกอบการยิ่งโตก็อาจจะยิ่งมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนนะฮะก็ขอบคุณสำหรับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ให้ชุมชนเข้าไปขายของให้ชุมชนเอาสินค้ามาขายไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะ
3: ครับ
1: ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวของ Modern Market อยู่ในช่วง2 minute ที่จะต้องรีวิวสินค้ากันนะคะแล้วก็ใครๆที่รอพบน้องโมจิรอได้เลยค่ะ
3: ครับผม
4: Modern Market ช่วง SME ต้องรอดเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จ บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
7: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่อย่างก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
6: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
7: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และโปร

0: ขึ้นได้สมัครเลยในราคาพิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE Thinking Radio
1: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
4: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง2 minute market
5: มาแล้วค่ะช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะเราให้โอกาสทุกท่านโทรเข้ามารีวิวได้นะ02-248-1657หรือ LINE @thinkingradio ค่ะวันนี้ยังไม่ได้เริ่มไลฟ์TikTok ใช่ไหมพี่สแตมค่ะ
6: ยัง
5: เดี๋ยวถ้าใครอยากดูนะคะก็ทักกันมาได้ว่าอยากดูไลฟ์ทาง Facebook TikTok YouTube อะไรเพิ่มเติมนะครับเราจะไปให้หมดเลย
6: ครับ
5: ช่วงนี้มีข่าวดีมารีวิวกันค่ะ
6: ครับผมออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
5: ค่ะนี่ก็เป็นอีก หนึ่งข่าวดีมารีวิวกันแล้วก็ทุกท่านที่รอคอย
6: ครับ
5: น้องโมจิเปิดเผยโฉมหน้าหน่อยเย้ น้องจะปิดหน้าน้องโมจิน้องโมจิก็จะมาโผล่แวบๆนะคะเราจะให้มาพรีเซนต์น้ำพริก
6: เป็นนางแบบ
5: เขาบอกว่าของแซ่บมันต้องมีนางแบบแซ่บ
6: ครับ
5: เชิญเลยค่ะ
6: เอาใจสายแซ่บกันหน่อยครับใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้ทุกมื้ออาหารปักหมุดฟังทางนี้เลยนะครับผมพารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีนะครับของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับการันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพร้อมคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนการันตีฝีมือและความอร่อยที่สืบทอดประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า10ปีครับผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดและงานประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนครับคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีให้เลือกอร่อยหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบครับหอมกรอบก ุ้งเน้นๆครับ
5: ไหนดูซิหน้าตากุ้งเสียบกุ้งตัวเป็นๆโอ้ย
6: หอมไหมครับหอมหอมไหมครับน้องจี
5: เที่ยงนี้ต้องคลุกสักหนึ่งกระปุก
6: กินกับข้าวสวยละร้อนใช่ไหมครับ
5: กุ้งเสียบก็จะมีกุ้งอยู่ข้างหน้าเต็มเลยนะคะ
6: ครับผมแล้วก็ยังมีน้ำพริกนรกปลาย่างและน้ำพริกนรกปลาป่นนะครับแซ่บถึงใจถึงเครื่อง
5: น้องโมจิเคยกินป่ะน้ำพริกนรก
7: เคยกินค่ะ
5: มันแซ่บ
6: ใช่ไหม
7: ก
6: ิน
7: ก
6: ับ
7: ข
6: ้
7: าวร้อน
6: ใช่กินเนี่ยเขาบอกกินกับไข่เจียวก็ดีนะครับ
5: ใช่ใช่
6: ครับผมแล้วก็ยังมีน้ำพริกแมงดากลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับ
5: เด็กรุ่นใหม่รู้จักเด็กรู้จักเด็กรุ่นใหม่รู้จักไหมแมงดา
7: ไม่ค่อยรู้จักเลยค่ะ แต่ว่าดังมาก
6: ใช่แต่ว่าเห็น
5: หอม
6: ที่บ้านเขาก็ทานกันแต่ว่าตัวผมเองก็อาจจะยังไม่ได้ทานนะแต่ว่า
5: ไปตลาดก็จะมีแมงดาสดขายที่เขามาขายตามตลาดนะแต่ถ้าซื้อสำเร็จรูปเนี่ยอร่อยกว่าหอมกว่าง่ายกว่า
6: จะทานเป็นอาหารหลักหรือว่าคลุกข้าวสวยร้อนกินคู่กับผักสดหรือว่าเป็นของเครื่องเคียงนะครับหรือเป็นกับข้าวคู่ใจมื้อไหนก็อร่อยทุกมื้อครับแล้ววันนี้เนี่ยจัดโปรสุดพิเศษนะครับซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกนะครับแถมฟรีทันทีเลยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12ปุกเลยนะครับรวมแล้วเป็นเลยยกเซต24ปุกกระปุกเต็มๆนะครับผม
5: 24
6: ทางนี้เนี่ยจ่ายเพียงแค่890บาทเท่านั้นนะครับสั่งซื้อได้เลยครับที่ช็อปไมเนียบาย Mcot นะครับผมโทรด่วน02-114-3990นะครับย้ำอีกทีนึงนะครับ02-114-3990ครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไมเนียครับผม
5: ค่ะก็กระปุกนึงตกลงแบบราคาน้อยนิดเดียวเนาะก็ได้กินได้หลายมื้อด้วยอ่ะเอาถามเด็กรุ่นใหม่ก่อนกินน้ำพริกเป็นใช่ไหมน้องโมจิ
7: กินเป็นค่ะ
5: ใกล้ใกล้ไม้หน่อยลูกกินเป็นกินเป็นใช่ไหม
7: ใช่กินเป็นกินเป็นค่ะ
5: แล้วเปิดดมแล้วสี่กระปุกนี้ชอบกินกระปุกไหนมากที่สุด
7: ชอบกุ้งเสียบหรือกุ้งเต็มคำเลย
5: เ นี่ยค่ะความเขาเรียกว่ามีรสชาติถ้าญี่ปุ่นเขาบอกต้องบอกอะไรนะอูมามิแล้วก็การที่เราเห็นวัฒนธรรมต่างประเทศอ่ะเขาโรยผงอะไรกันหน้าข้าวใช่ไหมคนไทยก็ฮิตเตะอะไรนะโรยสารหร่ายโรยนู่นโรยนี่บ้านเราโรยกันมาตั้งแต่เกิดค่ะโรยน้ำพริก
6: จริงๆนี่กินได้ทุกช่วงวัยนะครับเด็กมหาลัยก็ทานได้นะอยู่หอกินกับเสือร้อนเวลาไม่มีอะไรแบบไม่รู้จะกินอะไรอ่ะ
5: ไข่เจียวไข่เจียว
6: กินกินกับนับเด็กหอเด็กหอนี่ก็สมควรหรือว่าคนที่ทำงานมื้อกลางวันไม่รู้จะออกไปไหนคนเยอะร้อนต
5: ้
6: องกินกับข้าวสวยซื้อข้าวสวยมากินกับข้าวสวยก็ได้เหมือนกันซื้อไข่ต้มมาอีกใช่ไหมคร
5: ับ โทรสั่งเลย02-114-3990
6: ตกใจมาเร็ว
5: สั่งเร็วอ่ะอันนี้แสดงว่ายัง PR ไม่จำเบอร์ไม่ได
6: ้ผมมันหลายเบอร์
5: หลายเบอร์
6: ครับผม02-114-3990นะคร
5: ับสั่งเลยนะคะบอกว่าถ้ามาจาก 96.5 นี่นะโอ้โหมันจะยิ่งหอมอร่อยมากยิ่ง
6: ครับผม
5: อ่ะทีนี้เรื่องกิจกรรมก็มีเรื่องราวดีๆมารอคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนคลื่นความคิดอยู่ถามหาเรื่องสุขภาพกันมีคนบอกว่าให้จัดทุก3เดือนเราบอกว่าไม่ได้ค่ะเราต้องรอพิเศษแล้วก็จะจัดประมาณช่วงตุลาคมเนี่ย เราจัดกันมาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะพี่สแตมน้องโมจิมีปัญหาเรื่องสุขภาพกินไม่ได้นอนไม่หลับชอบกินชานมไข่มุกไหม
7: มีค่ะใช่ อ
5: ันนี้ก็ชอบกินของหวานด้วยใช่ไหม
6: ผมชอบทานชานมไข่มุกครับแต่ว่าข้าวหมากก็ไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่ครับ
5: เนี่ยค่ะเด็กรุ่นใหม่บอกว่า มีปัญหาเรื่องสุขภาพเยอะเพราะว่าพอไปตรวจเลือดก็เจอน้ำตาลในเลือดสูง
6: ครับ
5: แล้วคนที่เป็นเบาหวานก็เยอะขึ้นจนคุณหมอบอกว่าเรามีเบเกอรี่เยอะมีคาเฟ่เยอะมีร้านชานมไข่มุกเนี่ยแทบจะทุก100เมตรแข่งกับกาแฟเย็นหวานฉ่ำนมข้นครึ่งกระป๋องเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ส่งผลกระทบกับตัวเลขผู้ป่วยอะค่ะคุณผู้ฟังเราก็เลยมาจัดรายการเสวนาภาษาหมอปีนี้รู้ทันNCD เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วล่ะเซิร์ชเจอโมจิเปิด Google เซิร์ชหาใช่ไหมพ
6: ี
5: ่สแตมบอกว่าเพื่อนๆคุยกันเห็นคลิปในโซเชียลเยอะแยะแต่การที่จะได้มาเจอเคสจริงๆกับผู้ป่วยเบาหวานเจอคุณหมอเจอกูรูระดับประเทศของเรารายละเอียดเป็นยังไงเมื่อไหร่คะพี่สแตมค่ะ
6: ก็ต้องบอกว่าอย่ารอให้หมอนัดนะครับถึงค่อยคิดเปลี่ยนชีวิตนะครับเพราะว่าเบาหวานความดันโลหิตสูงเนี่ยแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดตันนะครับ โรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งด้วยนะครับเหล่านี้เนี่ยคือโรค NCDS นะครับซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคนะครับแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับที่คุณแนวเลือกเองทุกวันนะครับถ้าคุณกำลังรู้สึกว่ากินตามใจปากจนตัวเลขสุขภาพเริ่มส่งสัญญาณเตือนเนี่ยทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแต่ยังไม่มีเวลาดูตัวเองนะครับอยากเริ่มสุขภาพดีแต่ไม่อยากกินคลีนจนเครียดนะครับหรือว่าออกกำลังกายจนท้อนะครับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDS เนี่ยจะพาคุณปลดล็อกความเชื่อเดิมๆนะครับแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยและสตรองครับปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะครับที่มาย่อยเรื่องอยากให้เป็นนะครับเรื่องเงียบเรื่องง่ายนะครับปรับนิดปรับหน่อยแต่ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตนะครับอย่าปล่อยให้ร่างกายเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือนะครับ3ตุลาคมนี้ครับเวลา 8:30 น.ถึง 4:30 น.นะครับโรงแรมดิเอมอลนะครับถนนรัชดาภิเษกนะครับรับจำนวนจำกัดค่าใช้จ่ายเพียงแค่คนละ 1,500 บาทนะครับสมัครได้ที่ LINE @@thinkingradio นะครับ @thinkingradio นะครับเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันครับ
5: ถ้าคุณผู้ฟังจองลงทะเบียนจะได้เลือกที่นั่งก่อนใกล้ชิดกับคุณหมอนะคะจะได้รับของที่ระลึกกิฟต์เซตซึ่งเราจัดไว้ให้แค่50ท่านแรกเท่านั้นส่วนท่านอื่นๆที่มาทีหลังเนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษอะไรก็ต้องมาในงานนะคะแต่ที่สำคัญค่ะผู้ใหญ่ใจดีของเรานำเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพราคาพิเศษให้สำหรับผู้ที่ไปร่วมงานในนี้เพราะฉะนั้นคุณจะได้3เด้งเลยนะถ้าจองก่อนก็จะได้ของที่ระลึกพิเศษซึ่งไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้ข้อที่2ก็จะได้ใกล้ชิดกับกูรูระดับชาติเลยอย่างคุณหมอต้อมเนี่ยนะคะปกติเข้าป่าเข้าชุมชนไปหาสมุนไพรระดับปราชุมชนกับผู้เฒ่าประจำตำบลหมู่บ้านอยู่ในเขากันเลยนะเพิ่งจะมีคิวให้เราเนี่ยนะคะหมอต้อมนี่จองคิวยากมากแล้วก็จะได้เจอคุณหมอที่ใกล้ชิดได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีการรับรองมีรางวัลมีราคาพิเศษให้ด้วยเพราะฉะนั้นมาเจอกันเนี่ยได้ชุมชนใหม่เราก็จะอยู่ในไลน์กลุ่มกันด้วยนะน้องสแตมแล้วก็ จะได้มีข้อคำถามให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ตอบได้ซักถามกันมีทีมงาน 96.5 ไปมีน้องเต้ยสุภชาติไปมีคุณชานเดชคุณอริศรานะมีคุณสแตมไปด้วยอ่ะแล้วก็ มีน้องนุ้ยน้องนุ๊ดดีเจของ 96.5 ไปกันพรึบพรับนะฮะอันนี้เพื่อไปดูแลคุณผู้ฟังนะมาอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะพี่สแตมน้องโมจิ
6: ครับ
5: ตอนนี้หลายๆคนอาจจะเห็นคลิปในโซเชียลเนี่ยเฮียวิทย์คุยเรื่องประวัติศาสตร์ รู้จักป่ะเฮียวิทย์ไม่ใช่เฮียตีเมื่อกี้นะเฮียวิทย์นี่คือดร.วิทย์สิทธิวีคินนะคะแล้วก็มีน้องฟาโรสใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมเด็กวัยรุ่นจะรู้จักฟาโรสหมดเขาทำอะไรคุณฟาโรสอะ
8: เขาเชิงพอดแคสต์เชิงพูดอะไรอย่างนี้สนุกดีค
5: ่
8: ะ
5: ก็แนวประวัติศาสตร์ใช่ไหม
8: ฟาโรส
5: ฟาโรสฟาโรสก็เป็นบุคคลที่อยู่บนออนไลน์แต่วันนี้ค่ะเราจะพากูรูตัวเป็นๆไปเลยนะคะซึ่งก็คืออาจารย์นัทอาจารย์นัทเนี่ยคือคุณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาก็บอกเชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็พาคนไปท่องทริปเดินในทุกซอกทุกมุมของกรุงเทพมาแล้วคราวนี้ค่ะจะไปตะลุยกับเราที่สุโขทัยเรามีกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยค่ะใครที่ไปปีที่แล้วอะแล้วบอกยังเที่ยวไม่หนำอะคือยังช่ำไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นปีนี้ค่ะเราจัดเลยค่ะกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยนะคะพาอาจารย์นัทไปอยู่กับเรา3วัน2คืนคุณจะได้ตื่นตากับมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยคุณจะได้สัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาที่วัดพิพัฒน์มงคลนะคะได้กราบสักการะหลวงพ่อทองคำและหลวงพ่อทันใจค่ะคนไทยให้ความเคารพศรัทธาอย่างมาก และนี่เขาเรียกว่าช่ำๆมากมายเลยค่ะเอกลักษณ์ของศรีสัชนาลัยก็คือ งานทองรูปพรรณแบบโบราณฝีมือช่างโบราณคุณจะได้ไปดูเลยนะทองคำเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาเห่อกันในยุคนี้ยุคนี้นี่น้องโมจิซื้อทองคำก็ซื้อเป็นเส้นต
8: ัง
5: หูสร้อยคออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่คนโบราณเนี่ยเขาทำเป็นเครื่องแบบโอ้โหกระไลเอ่ยเครื่องประดับเต็มตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานฝีมือของช่างศรีสัชนาลัยแบบโบราณคุณจะได้ไปดูด้วยนะคะแล้วก็ได้ลงไปอยู่กับดูโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทร์เขาทำอาหารพื้นถิ่นสุโขทัยยังไงในใครรู้จักก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยบ้าง
6: ผม
5: เคยได้ยินใช่ไหม
8: เคยได้ยินว
5: ่าเคยได้ยินใช่ไหมแต่ไม่ใช่เราไม่พาไปกินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราจะพาไปกินอาหารจีนของโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนุกมาก และคุณจะได้วาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยตัวคุณเองงานนี้แหละค่ะงานศิลป์ภูมิปัญญาไทยแล้วก็คุณจะได้ทำชิ้นเดียวในโลกฝีมือของคุณนะคะงานนี้เวิร์กช็อปสังคโลกไม่ไปก็จะพลาดไม่มีของชิ้นเดียวในโลกแบบนี้กับเรานะคะจะได้อยู่กับอาจารย์ณัฐจุลพัฒน์สอนพนมวรรณอยุธยาตลอด3วันของคืน7 8 9ตุลาคมค่ะเพราะนั้นเรารับแค่บัสเดียวนะคะอย่าไปแค่เที่ยวถ่ายรูปเช็คอินเฉยๆตอนนี้เขาเรียกว่าลงไปสัมผัสวิถีเสน่ห์ของศรีสัชนาลัยด้วยตัวคุณเองนะคะสมัครได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะ @thinkingradio รับเต็มแล้วเต็มเลยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกประชาสัมพันธ์เพราะบางทีส่งข่าวใน LINE 5นาทีเต็มใช่ไหมที่จะแต็ม อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง กิจกรรมที่เรานำมาบอกแฟนๆตลาดนัดโมเดิร์นมาร์เก็ตของเราบอกก่อนเลยนะเป็นรายการแรกเพราะว่าถ้าเผื่อส่งในไลน์กลุ่มแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุก็จะอดนะคะเพราะว่าในไลน์กลุ่ม
6: เร็วมาก
5: เร็วจริงๆค่ะ
6: ครับ
5: อันนี้ก็มีราคาพิเศษเลยเพราะว่าโหงานฝีมือเวิร์กช็อปช่ำๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีวิทยากรกูรูระดับที่เป็นพูดย่ำมาแล้วทุกซากทุกอาคารโบราณสถานแล้วท่านก็เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์เป็นตัวพ่อตัวหนึ่งที่เราใช้แบบการศึกษาวัฒนธรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อด้วยสนุกสนุกไปที่หนึ่งอาจจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ยุคสมัยข้ามยุคกันเลยน้องโมจิเคยไปทัวร์เดินทัวร์ตามสถานที่โบราณในกรุงเทพไหมกับพี่สแตมเคยไปบ้างไหมยังไม่เคยซื้อทัวร์ใช่ไหม
8: ไม่เคยซื้อทัวร์ค่ะไปเที่ยวเองมากกว่า
5: ส่วนใหญ่ไปเที่ยวเองก็จะเซิร์ชจากออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็ไปถ่ายรูป เช็คอินโพสต์ลงโซเชียล
6: ใช่ครับ
5: อันนี้จะเป็นแนวเด็กรุ่นใหม่นะคะแต่แนวผู้ใหญ่อย่างเราเดี๋ยวจะต้องมีวิทยากรไปบรรยายด้วยเพิ่มเติมอันนี้ก็ทักกันมาได้นะคะที่ LINE @thinkingradio เสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยค่ะไปวันที่7 8 9ตุลาคมครับ
6: ครับ
5: โอ้นี่น้องกระแตส่งมาแล้วบอกว่าเกือบ10ท่านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเหลืออีกไม่กี่ที่เพราะฉะนั้นรีบๆหน่อยนะคะเหลืออีก30ที่วันนี้เพิ่งประชาสัมพันธ์วันแรกเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอย่า

0: ครับจะออกออนไลน์เนี่ยวันพุธ1ทุ่มครับ
1: ค่ะวันพฤหัสบดี
0: วันพฤหัสจะมีรายการออนไลน์นะครับ
1: คุยยังเสือ
0: นะครับจะออก1ทุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมาเช้าวันศุกร์ครับ6โมงครับเป็นรายการในบริบทของดร.สมเกียรตินะครับอ่อนวิมลนะครับก็รอฟังได้นะครับ6โมงเช้าที่ YouTube เหมือนกันนะครับแล้วก็
1: วันเช้า
0: วันศุกร์บ่ายสอง
1: วันศุกร์บ่ายสอง
0: มีรายการติ้งทูโกอีกครับผม
1: ของน้องสแตม
0: สแตมเองครับผมจะพาไปชมอีเวนต์หรือว่าสถานที่ต่างๆที่จัดงานที่น่าสนใจนะครับรวมทุกเรื่องเลยนะครับอะไรอีเวนต์ไหนที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวติ้งทูโกจะพาไปที่งานเลยนะครับผมส่วนวันเสาร์นะครับเสาร์ที่2และเสาร์ที่4ของเดือนนะครับจะพบกับรายการ CEO Cozy ครับเวลา2ทุ่มนะครับทั้งหมดรายการออนไลน์ของเราเนี่ยจะออนบน YouTube Thinking Radio นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ
1: ค่ะและน้องโมจิเองก็วางแผนว่าจะไปช่วยทำรายการ Think to Go ที่การโขน
2: เฉลิมกรุง
1: เห็นไหมเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจนวัตกรรมไทยนะคะทีมงานบอกว่าหมดเวลาแล้วค่ะไปพักค่ะทานข้าวเที่ยงกันนะคะกับน้ำพริกของเราแม่อะไรน้ำพริกเลยแม
0: ่น้ำพริก
1: ค่ะวันนี้ลาไปแล้วน้องโมจิพี่สแตมแล้วก็พี่เก่งสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
3: Modern Market ช่วง2 Minute Market
4: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
6: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกาก
7: ลางก่อเหตุยิงภรรยาดับในโรงเรียนเช้าอีกวงการสงฆ์กองปราบบุกรวบเจ้าอาวาสวัดดังอยุธยาเบียดบังเงินวัดเปสีกาเกือบ100ล้านหลักฐานชัดเสพเมถุนในกุฏิมวลชนเคลื่อนไหวทวงคืนประเทศไทยรวมตัวหน้าสถานทูตอิสราเอลจี้คุมเข้มนักท่องเที่ยวปราบนอมินีเกิดอุบัติเหตุทางเรือครั้งร้ายแรงในฟิลิปปินส์เพลิงไหม้เรือโดยสารมีผู้เสียชีวิต5คนสูญหายกว่า80คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกาค่ะวันนี้อยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะรายงานไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะหลากหลายประเด็นที่จะติดตามกันแต่ว่าเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็คือกรณีที่มีตำรวจนายหนึ่งนะคะบุกเข้าไปยิงพยาบาลภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาอยู่ที่บ้านพักนะคะโดยเก็บตัวอยู่ในนั้นขณะที่ทางตำรวจก็ไปปิดล้อมเพื่อที่จะเจรจาขอให้ยอมมอบตัวค่ะก็ในที่สุดนะคะข่าวก็ติดตามมาจนกระทั่งถึงตอนที่ลูกชายของหมวดโอนะคะหรือว่าร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ที่บุกไปยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนนะคะลูกชายก็เป็นตำรวจเหมือนกันนะคะสิบตำรวจเอกรัชตะหรือโฟกค่ะก็ได้มาเจรจาพูดคุยกับคุณพ่อนะคะที่บ้านพักตลอดทั้งคืนเลยค่ะจนกระทั่งเช้าตรู่วันนี้นะคะลูกชายก็เฝ้าอยู่ที่หน้าบ้านตลอดเวลาบางช่วงใช้ทั้งโทรศัพท์มือถือและลำโพงพูดคุยเกลี้ยกล่อมนานนับชั่วโมงค่ะขอให้พ่อออกมาพูดคุยและยอมมอบตัวยืนยันว่าจะไม่มีใครมาทำร้ายและขอให้ไว้วางใจเจ้าหน้าที่มีบางช่วงนะคะที่ทางผู้ก่อเหตุก็คือหมวดโอนั้นรับสายและพูดคุยกับลูกชายเป็นการส่วนตัวแต่ก็ไม่ยอมเดินออกมาจากบ้านในที่สุดเนี่ยลูกชายก็ตัดสินใจขอเข้าไปพูดคุยกับคุณพ่อด้วยตัวเองค่ะก็เป็นมีจุดที่ออกมาพบกันครึ่งทางภายใต้การควบคุมสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ค่ะหลังจากพูดคุยกันระหว่างพ่อลูกนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงในที่สุดนะคะตอนช่วงเช้าวันนี้6นาฬิกา20นาทีหมวดโอยอมเดินออกจากบ้านพักในสภาพอ่อนเพลียอิดโรยก่อนที่ตำรวจจะเข้าควบคุมตัวและ นำตัวไปสอบสวนที่สภ.บางละมุงทันทีค่ะทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพลตำรวจตรีพงษ์พันธุ์วงศ์มณีเทศ

0: บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดอาวุธปืนที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุรวมถึงวัตถุพยานสำคัญภายในบ้านเพื่อนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และประกอบสำนวนคดีสั่งการให้พนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็ได้นำตัวหมวดโอไปสอบปากคำอย่างละเอียดตรวจสอบพยานหลักฐานสรุปสาเหตุแรงจูงใจตลอดจนพิจารณาข้อกล่าวหาและการดำเนินคดีต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชลบุรีก็ไปยังสภ.บางละมุงตรวจเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะตรวจสอบรถยนต์ที่หมวดโอใช้ในการเดินทางไปยังโรงเรียนในวันเกิดเหตุและช่วงสายที่ผ่านมาลูกชายของหมวดโอพร้อมด้วยญาติก็นำเสื้อผ้าอาหารยาประจำตัวมาให้ไม่ได้มีการให้รายละเอียดใดๆต่อสื่อมวลชนค่ะส่วนโรงเรียนที่เกิดเหตุนะคะก็มีการสั่งปิดการเรียนการสอนวันที่11ถึง12กันยายนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการในส่วนที่จำเป็นดูแลเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ค่ะ
1: มาดูเรื่องของการชุมนุมนะคะวันนี้มีการรวมตัวกันที่หน้าสถานทูตอิสราเอลค่ะเรียกร้องให้มีการคุมเข้มนักท่องเที่ยวชาวยิวแล้วก็ปราบนอมินีนะคะนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมกับกลุ่มมวลชนค่ะมากันที่บริเวณด้านหน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2ถนนสุขุมวิท21เขตวัฒนากรุงเทพค่ะก็เป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อจะร่วมกิจกรรมทวงคืนประเทศไทยโดยแกนนำผลัดเปลี่ยนกันขึ้นรถปราศัยแสดงจุดยืนแล้วก็กล่าวพฤติกรรมถึงทุนต่างชาติในลักษณะนอมินีนะคะนอกจากนี้สายศิรณัฐสกอตก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมโบกธงชาติไทยด้วยค่ะส่วนที่ได้อ่านจดหมายเปิดผนึกถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะเดี๋ยวบอกว่าต้องการจะเห็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมจากรัฐบาลอิสราเอลและสถานทูตเพื่อจะกำกับดูแลพลเมืองและนักท่องเที่ยวของตนเองที่เดินทางเข้าประเทศโดยมีข้อเรียกร้องสำคัญ4ข้อค่ะก็คือคุมเข้มนักท่องเที่ยวอิสราเอลกำชับเคารพกฎหมายวัฒนธรรมและคนไทยไม่ปกป้องผู้กระทำผิดให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ไทยดำเนินคดีตามกฎหมายตรวจสอบที่ดินชาบัตรเปิดเผยโปร่งใสและอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและยุติพฤติกรรมคุกคามพลเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนพร้อมเคารพหลักมนุษยธรรมด้านกองบังคับการตำรวจนครบาล5ก็นำกำลังตำรวจเก็บกู้แล้วก็ตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD นะคะแล้วก็กองร้อยควบคุมฝูงชนไปดูแลความปลอดภัยผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยผู้ที่จะมาร่วมชุมนุมต้องผ่านจุดคัดกรองแล้วก็เครื่องตรวจจับโลหะด้วยนะคะส่วนเรื่องของการจราจรที่สุขุมวิท21ซอย3ซึ่งเป็นถนน2เลนค่ะรถสัญจรสวนกันได้ฝั่งละ1เลนส่งผลให้การจราจรตอนนี้ชะลอตัวนะคะขณะที่พนักงานออฟฟิศภายในอาคาร Ocean Tower 2ก็ยังทำงานตามปกติค่ะด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายเอกภพเพียรพิเศษวันนี้เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นทางการวันแรกนะคะก็พูดถึงการชุมนุมของกลุ่มนายสนธิบอกว่าการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญค่ะถ้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทีมโฆษกรัฐบาลพร้อมจะรับฟังทุกปัญหาและความไม่สบายใจเพื่อนำไปขับเคลื่อนแก้ไขแล้วก็ฝากเตือนประชาชนนะคะให้มองสถานการณ์การเมืองให้รอบด้านระวังการถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของบางกลุ่มประชาชนเสียสละบาดเจ็บและถูกดำเนินคดีมากพอแล้วค่ะนักการเมืองควรจะหันมาพูดคุยกันผ่านระบบรัฐสภาและกลไกที่มีระเบียบรองรับเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวข้ามความไม่แน่นอนและภัยคุกคามระดับโลกทั้งเรื่องสงครามการค้าและภัยพิบัติค่ะ
0: ค่ะมาที่ป่าตองกันนะคะหลังจากที่ผู้จัดงานปีใหม่ยิวยืนยันเดินหน้าจัดพิธีทางศาสนาที่ชาบัตป่าตองในวันพรุ่งนี้เช้าวันนี้นะคะทีมข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่ค่ะพบว่าผู้จัดงานเขาก็เตรียมพร้อมสถานที่แล้วนะคะขณะที่กลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตนัดรวมพลเคลื่อนไหวพรุ่งนี้เช่นกันค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ชาบัตป่าตองถนนราชอุทิศ200ปีอำเภอกระทู้จังหวัด ังหวัดภูเก็ตนะคะประสานขอสัมภาษณ์ผู้ดูแลสถานที่ถึงการเตรียมงานวันปีใหม่ยิวในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นรปภ.ก็ประสานไปยังเลขาผู้ดูแลชาบาทซึ่งติดภารกิจอยู่ด้านนอกค่ะแจ้งกลับมาว่ายังไม่สะดวกให้ข้อมูลนะคะบรรยากาศเช้าวันนี้ยังเงียบเหงาค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลทยอยเข้าออกประปรายขณะที่ภายในเริ่มมีการเข้ามาจัดเตรียมสถานที่จัดงานนะคะสอบถามรปภ.ประจำป้อมยามให้ข้อมูลว่าปีที่แล้วมีคนมาร่วมงานจำนวนมากแต่ปีนี้ก็น่าจะลดลงไปพอสมควรส่วนรายละเอียดกิจกรรมภายในนั้นตนไม่ทราบเพราะว่าทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้านหน้าเท่านั้นปกติจะมีการตรวจพาสปอร์ตยืนยันตัวตนก่อนเข้าพื้นที่ค่ะส่วนพรุ่งนี้ยังไม่มีคำสั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษกำหนดการจัดงานนะคะเดิมจะจัดตั้งแต่16นาฬิกาถึงเที่ยงคืนแต่หลังจากหารือกันเมื่อวานก็ได้ปรับเวลางานให้เลิกเร็วขึ้นนะคะเป็น21นาฬิกาค่ะจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมในงานเหลือประมาณ800คนนะคะเดิมที่คาดว่าอาจจะมีประมาณ 1,000 คนขึ้นไปอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางชาบัดเคยแจ้งกับทางจังหวัดว่าพื้นที่ก็รองรับคนได้เพียง700คนเท่านั้นค่ะส่วนนายสายชนหนูเชษตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตนะคะบอกว่าได้รับการประสานติดต่อจาก10กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวกลุ่มคนไทยรักปาเลสไตน์กลุ่มชุมชนราวัยชุมชนบางเทามาแสดงเจตจำนงที่จะร่วมแสดงพลังด้วยกันค่ะขณะที่โลกออนไลน์ก็มีการนัดหมายของชาวภูเก็ตด้วยมารวมตัวที่หน้าชาบัดป่าตองวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เช้าวันนี้ทางจังหวัดเองก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาติดตามข่าวกองปราบบุกรวบหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยาค่ะยักยอกเงินวัด92ล้านบาทนะคะโอนให้สีกาคนสนิทแล้วก็พบหลักฐานว่ามีการเสพเมถุนในกุฏิด้วยค่ะขอพักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 2016512 หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะเมื่อเช้านี้กองปราบบุกไปรวบหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยาค่ะหลวงพ่อโชติหรือว่านายอติโชติอายุ66ปีนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะตำรวจไปตามจับตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังจากไปพบว่ามีพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนนะคะก่อนจะมอบให้นางสาวปุญญวีอายุ47ปีศรีกาคนสนิทโดยจับกุมได้ที่กุฏิวัดค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ไปจับกุมนางสาวปุญญวีนะคะในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะด้วยการจับกุมครั้งนี้เนื่องจากได้มีผู้มาร้องเรียนนะคะว่านายอติโชติมีพฤติการเบียดบังเงินของวัดไปเป็นของตนแล้วก็นำเงินไปมอบให้ศรีกาคนสนิทตำรวจกองปราบก็ไปสืบสวนกระทั่งพบพฤติกรรมจริงตามที่ร้องเรียนค่ะโดยในห้วงเวลากว่า2ปีมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบกว่า20รายการมูลค่าความเสียหายรวมกว่า92ล้านบาทจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลเข้าจับกุมนะคะในขณะจับกุมตำรวจก็ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในกุฏิวัดค่ะก็ไปพบภาพที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตะลึงเลยนะคะเป็นภาพที่นายอติโชติที่อยู่ในผ้าเหลืองค่ะเสพเมถุนกับนางสาวปุญญวีแบบจงครึ่มหลายจุดด้วยกันนะคะสำหรับหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้จัดสร้างเหรียญเหนือดวงค่ะแล้วก็จัดสร้างเหรียญเหนือดวงหรือว่าเหรียญยกฐานะซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในวงการพระเครื่องโดยจัดสร้างเนื่องในวาระวัดพุทธไทยสวรรค์มีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระวชิรญาณค่ะ
2: ค่ะมาดูเรื่องของน้ำมันรั่วนะคะลงไปในท่อระบายน้ำนะคะวันนี้ทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันในท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตคลองเตยค่ะทีมปฏิบัติภารกิจเมื่อคืนนะคะเขาก็ทำงานกันจนถึงดึกเลยค่ะ4ทุ่มเปิดพื้นที่2จุดตรวจหาจุดรั่วของท่อน้ำมันแต่ก็ไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนวันนี้เดินหน้าขยายผลค้นหาต่อนะคะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญควบคุมเฝ้าระวังการขุดอย่างใกล้ชิดค่ะโดยมีการจัดกำลังเทศกิจจากคลองเตยเขตยานนาวาลงพื้นที่24ชั่วโมงด้วยค่ะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ติดตามประสานงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตรวจวัดปริมาณไอ้น้ำมันในพื้นที่รายงานทุก1ชั่วโมงมอนิเตอร์สถานการณ์ทุกพื้นที่ในพื้นที่ทุก30นาทีนะคะเพื่อประเมินความปลอดภัยค่ะเช้าวันนี้บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยกับเขตยานนาวาเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็เข้าควบคุมติดตามสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากเมื่อวานเจ้าหน้าที่เปิดหน้าดินตรวจสอบแนวท่อค้นพบจุดรั่วของน้ำมันได้แล้วขณะที่มีการสั่งให้บริษัทเจ้าของระบบท่อเข้าดำเนินการแก้ไขนะคะภายหลังติดตามสถานการณ์ค่ะนายชัชชาติก็ไปตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาใกล้ที่เกิดเหตุรับฟังแล้วก็ติดตามผลกระทบนะคะพบว่าประชาชนยังได้กลิ่นน้ำมันอยู่เล็กน้อยแต่กลิ่นก็เบาบางลงจากเดิมอย่างมากจนเกือบจะไม่มีกลิ่นแล้วค่ะ
1: ด้านนายพิพัฒน์ก็บอกนะคะว่าท่อน้ำมันนั้นไม่ได้รั่วแค่ซึมค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงเหตุถนนเชื้อเพลิงนะคะที่ใต้ทางด่วนพระราม3บอกว่าพบว่าน้ำนั้นเป็นของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นแล้วก็มีการร่วมหุ้นกับอีกหลายบริษัทค่ะซึ่งประเด็นนี้ก็ยังไม่อยากลงรายละเอียดนะคะแต่ว่าจากการตรวจสอบรอยรั่วชัดเจนว่ามีรอยรั่วที่จุดที่1ซึ่งรอยรั่วไม่ได้ใหญ่มากนักค่ะแต่ว่าในจุดที่2ยังไม่พบจากการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันนี้ก็ส่งไปยังคลังน้ำมันของท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะส่วนการดำเนินการแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญให้คำยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขปิดรอยรั่วได้ค่ะ พอถามย้ำว่าเส้นทางเส้นทางส่งน้ำมันทางท่อระยะทางค่อนข้างยาวจากการตรวจสอบมีจุดอื่นเสี่ยงที่จะรั่วไหลอีกหรือไม่นะคะนายพิพัฒน์ก็บอกว่าถ้าย้อนไป2ปีที่ผ่านมามีการดำเนินการทดสอบแล้วก็ตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อส่งน้ำมันตลอดแนวเส้นทางการส่งคุณภาพของท่อยังสมบูรณ์ค่ะแต่ยังไม่มั่นใจว่าจุดที่รั่วซึมเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะก็เลยต้องให้ฝ่ายวิศวกรดำเนินการแล้วก็แจ้งกลับเข้ามาจากนั้นตนก็จะชี้แจงอีกครั้งหนึ่งค่ะรวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็ย้ำว่าตอนนี้การป้องกันมีหน่วยงานทั้งกทม.ปภ.เตรียมความพร้อมทั้งรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์การดับไฟค่ะนายพิพัฒน์ก็ยังให้ความมั่นใจด้วยนะคะว่าจากการวัดค่าสารระเหยในพื้นที่โดยรอบพบค่าที่จะก่อให้เกิดอันตรายน้อยมากค่ะเพราะว่ากรณีนี้ไม่ใช่การรั่วแต่เป็นการซึมแต่ก็ยังเกิดความสับสนเพราะว่ามีประชาชนบางส่วนบอกว่าได้กลิ่นน้ำมันในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อีกส่วนก็บอกว่าเพิ่งจะได้กลิ่นก็เข้าใจว่าอยู่กับระยะทางนะคะพอย้ำว่าไม่ต้องถึงขั้นอพยพใช่หรือไม่นะคะนายพิพัฒน์ก็บอกว่าส่วนนี้ต้องดูแลใกล้ชิดโดยกทม.และปภ.ก็จะพิจารณาทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ว่ากทม.ค่ะ
2: พักสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มาดูกันที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีกล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาก่อนเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยาถึง4ตุลาคมนี้นะคะโดยบอกว่ารัฐบาลและประชาชนชาวไทยก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยทุกคนที่สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ความสำเร็จของนักกีฬาทุกคนเป็นผลมาจากความขยันหมั่นเพียรความมีวินัยความตั้งใจจริงในการฝึกซ้อมการประพฤติปฏิบัติตัวของนักกีฬาที่ดีมาโดยตลอดนะคะรัฐบาลก็มีนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬาเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชนทั้งประเทศค่ะเพื่อประเทศไทยจะได้มีทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญานำพาประเทศไทยสู่ความเจริญก้าวหน้านายสุรศักดิ์บอกว่าการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาทุกครั้งนักกีฬาก็ต้องตระหนักว่านอกเหนือจากการเป็นตัวแทนประเทศไปร่วมการแข่งขันกีฬาแล้วหน้าที่สำคัญก็คือเป็นเสมือนทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยไปเผยแพร่แก่นานาชาติส่วนการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักของซึ่งเป็นหน้าที่หลักนะคะชัยชนะนั้นเป็นที่ปรารถนาของนักกีฬาและประชาชนคนไทยค่ะแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจนักกีฬาเคารพกฎกติกาให้เกียรติคู่แข่งรู้จักแพ้รู้จักชนะยินดีกับผู้ชนะแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้แพ้ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาไทยหรือไม่ก็ต้องระลึกว่าไปแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพไม่ใช่สร้างศัตรูค่ะก็ขอให้การเดินทางไปครั้งนี้ของนักกีฬาปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะบอกว่ามอบโอวาทก็เป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายมาค่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญอยู่ที่นอร์เวย์ค่ะจะกลับมาวันที่11กันยายนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกมาตลอดว่าทุกคนคือบุคคลสำคัญเป็นหน้าตาเป็นศักดิ์ศรีของประเทศฝากกำลังใจมาเป็นการส่วนตัวด้วยค่ะ
1: เรื่องของ data center นะคะวันนี้นายพรหมพลวิกิตเสนรองผู้ว่ากทมก็ให้สัมภาษณ์ก่อนจะไปชี้แจงต่อคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรที่มีการพิจารณาแนวทางบริหารจัดการปัญหาผลกระทบจากศูนย์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า data center ที่ตั้งในเขตเมืองค่ะโดยบอกว่าวันนี้มาชี้แจงรายละเอียดเรื่อง data center หลังจากประชุมที่ทำเนียบไปนะคะโดยได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสรุปตัวเลขมาซึ่งต้องขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและก็ในงานต่างๆที่ช่วยทำข้อมูลค่ะสรุปว่ามีทั้งหมด49แห่งนะคะเป็น standalone 6แห่งค่ะที่ขออนุญาตจากกทม.ส่วนอีก43แห่งอยู่ในอาคารต่างๆโดย10แห่งเป็นของภาครัฐอีก33แห่งเป็นของเอกชนซึ่งผู้ว่ากทม.ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตไปตรวจสอบทุกแห่งและก็จะมีการแถลงในวันศุกร์นี้นะคะว่ามีการใช้ไฟเท่าไหร่ใช้น้ำเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่รวมทั้งหมดใน49แห่งข้างต้นนี้ค่ะนายพรพงศ์บอกว่า10แห่งที่เป็น data center ของรัฐเป็นขนาดเล็กนะคะไว้ใช้ภายในอาคารสำหรับเก็บข้อมูลตัวเองไม่ได้เป็นcolocation ค่ะหรือว่าการให้บริการลูกค้านะคะส่วนการพิจารณาปริมาณน้ำหรือไฟที่เหมาะสมและปลอดภัยของ data center ไม่ให้กระทบต่อชุมชนรอบข้างคือเท่าไหร่นายพรพรหมบอกว่าตนไม่แน่ใจนะคะว่ากี่ลิตรแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้ในอาคารก็คือใช้ไฟใช้น้ำไม่เยอะค่ะแต่เป็นส่วนหนึ่งของอาคารซึ่งส่วนใหญ่อาคารก็ทำ EIA อยู่แล้วต้องมีการชี้แจงเรื่องค่าไฟค่าอะไรต่างๆที่ต้องถูกประเมินตลอดและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตลอดนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะดำเนินการต่อก็คือการพูดคุยกับทาง Nextech ค่ะศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติซึ่งมีหน่วยงานชื่อ Dtech สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะสามารถประเมินได้ว่าดีต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีผลกระทบอะไรหรือไม่นะคะก็กำลังพูดคุยถึงความร่วมมือค่ะจะขอให้ทาง Dtech นั้นไปร่วมตรวจสอบที่ต่างๆด้วยนะคะส่วนที่กทม.ไปตรวจสอบสำรวจมา43แห่งมีตรงไหนที่มีการสำรองน้ำมันเยอะเท่าที่เจอที่พระราม9หรือไม่นะคะนายพลพรมก็บอกว่าเท่าที่เข้าใจพวกที่อยู่ในตัวอาคารจะไม่ใหญ่มากค่ะแต่บางที่มีการสำรองน้ำมันไว้อยู่แล้วและที่เป็น stand alone จะมีการตรวจเข้มข้นเพราะว่าเป็นเหมือนกันให้

0: การผู้อื่นคือสร้างมาเพื่อให้คนอื่นมาเช่าที่เพื่อเป็นเซิร์ฟเวอร์อันนี้ก็จะต้องมีน้ำมันสำรองไว้รองรับสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองนะคะเพราะว่าต้องมีมาตรฐานลูกค้าก็จะมีความคาดหวังว่าต้องสำรองไฟได้48ชั่วโมงตามเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกที่มีกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบมจ.อสมท.นะคะต่อยอดหลักสูตรคอมบูแม็กซ์ระยะที่3ค่ะเป็นการใช้นวัตกรรมการสื่อสารเข้าช่วยพัฒนาศักยภาพการสื่อสารของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ดร.ธัญพรสุนทรธรรมผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะหัวหน้าโครงการนายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บมจ.สมท.ค่ะเปิดหลักสูตรคอมมูแม็กซ์ระยะที่3ภายใต้โครงการต่อยอดแซนด์บ็อกซ์นวัตกรรมการสื่อสารระดับนโยบายภาครัฐนะคะเป็นการอบรมปิดท้ายหลักสูตรหลังตระเวนจัดหลักสูตรไปแล้วทั่วทุกภูมิภาคค่ะทั้งนครราชสีมาเชียงใหม่หาดใหญ่นะคะโจทย์สำคัญก็คือต้องทำอย่างไรให้นโยบายและนวัตกรรมเหล่านั้นส่งต่อไปถึงและสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประชาชนอย่างทำได้จริงนะคะก็จำเป็นต้องบ่มเพาะบุคลากรเจ้าหน้าที่รัฐเป้าหมายหลักของโครงการก็คือมุ่งสร้างนวัตกรรมการสื่อสารทำนโยบายรัฐให้เข้าถึงประชาชนแบบเข้าใจง่ายเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงใจประชาชนใช้กลไกสำคัญ4ส่วนได้แก่หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพนวัตกรรมการสื่อสารกิจกรรมสร้างเครือข่ายในรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระดับเข้มข้นหรือว่า Mastercard Workshop แล้วก็กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจค่ะก็มีวิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้นะคะเป็นที่ได้รับการยอมรับเป็นตัวจริงในด้านการสื่อสารจากองค์กรชั้นนำไม่ว่าจะเป็นพีรพลอนุตรโสดผู้จัดการศูนย์ชัวก่อนแชร์วันเดสาสมัครสรุตผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทยนะคะ MCOTHD แล้วก็ผู้สร้างคอนเทนต์สายสาระแนวหน้าของวงการนะคะวงสกรธนูถนัดเจ้าของเพจหัวหน้าแบงค์ฟูเฟอร์เนลแล้วก็วสินพรวิจิตจินดา TikTok Expert กรรมการบริหารกัดไม่ปล่อย Academy ค่ะสำหรับหลักสูตรโครงการคอมมูแม็กซ์ระยะที่3จะมีการประกวดสุดยอดนวัตกรรมการสื่อสารระดับประเทศนะคะซึ่งผู้ที่สนใจก็ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้บนเรือโดยสารในฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนสูญหายกว่า80คนเป็นอุบัติเหตุทางเรือร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งค่ะเรือลำที่เกิดเหตุชื่อว่า MV จูนแอสเตอร์ออกเดินทางจากกรุงมะนิลานำผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนมุ่งหน้าเมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมบนเกาะปาลาวันในช่วงค่ำขณะที่เกือบถึงปลายทางแล้วนะคะกลับเกิดเหตุไฟลุกไหม้บริเวณนอกชายฝั่งประมาณ 1.2 ไมล์ทะเลจากเมืองบารังเกมาชิลล่าไฟได้ลุกไหม้ขึ้นโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุค่ะภาพเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์จะเห็นไฟลุกท่วมเรือจนค่อยๆจมลงนะคะหน่วยยามฝั่งได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องเผชิญกับอุปสรรคจากคลื่นลมแรงซึ่งรายงานล่าสุดช่วยเหลือคนบนเรือได้เพียง43คนเท่านั้นค่ะทำให้อุบัติเหตุไฟไหม้บนเรือโดยสารครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งเพราะว่าจำนวนผู้ที่สูญหายสูงถึง86คนบรรดาครอบครัวและญาติมิตรของผู้สูญหายก็มาเฝ้าติดตามข่าวอย่างกระวนกระวายใจทั้งคืนนะคะอุบัติเหตุบนเรือโดยสารเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในฟิลิปปินส์ประเทศที่มีเกาะกว่า 7,000 เกาะซึ่งการขนส่งทางเรือมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าวิธีอื่นแล้วก็ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพอากาศแต่ว่าที่ผ่านมายังมีสาเหตุจากความบกพร่องที่ขาดการบำรุงรักษาและความหย่อนยานในการบังคับใช้กฎหมายอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเหตุการณ์รถถังบังกลาเทศระเบิดนะคะขณะซ้อมยิงนะมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วยค่ะเป็นเหตุรถถังที่ผลิตในประเทศจีนของกองทัพบังกลาเทศระเบิดอย่างรุนแรงกำลังพลเสียชีวิต2นายนะคะและบาดเจ็บ1นายค่ะเหตุการณ์เกิดระหว่างการฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่ของทหารในสนามฝึกในเมืองจิตตะกองค่ะอยู่ๆรถถังหลักรุ่น Type 59ที่ทหารกำลังใช้ฝึกซ้อมยิงเกิดระเบิดอย่างรุนแรงนะคะก็เลยทำให้ทหารที่อยู่ในรถถังนั้นเสียชีวิตทันที2นายค่ะและมีนายทหารได้รับบาดเจ็บอีก1นายมีการอพยพทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์อย่างเร่งด่วนส่งต่อตัวไปรักษาพยาบาลที่กรุงทากาค่ะหน่วยประชาสัมพันธ์ของกองทัพบังกลา

0: ประเทศระบุว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่รถถังยิงกระสุนระหว่างซ้อมรบก็ยังระบุสาเหตุได้ไม่ชัดเจนนักนะคะทางกองทัพตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเร่งสืบสวนหาสาเหตุอย่างเร่งด่วนค่ะรถถังรุ่น Type 59นี้ผลิตในประเทศจีนค่ะดัดแปลงมาจากรถถังรุ่น T-54 ของอดีตสหภาพโซเวียตค่ะเป็นอาวุธหุ้มเกราะรุ่นเก่าที่กองทัพบังกลาเทศใช้งานมานานหลายทศวรรษค่ะแม้ว่าช่วงปีที่ผ่านมาจะมีการจัดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานร่วมกับรถถังรุ่นอื่นๆที่เป็นรุ่นใหม่กว่าก็ตามค่ะก็เลยทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และกังวลถึงมาตรฐานความปลอดภัยการบำรุงรักษายุทโธปกรณ์รุ่นเก่าของกองทัพค่ะ
1: คิมจองอึนขอบคุณทหารในวันชาติในวันชาติเกาหลีเหนือค่ะสถานีโทรทัศน์ KRT ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ78ปีการก่อตั้งเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ซึ่งในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้กล่าวสุนทรพจน์ขอบคุณคนงานและทหารสำหรับการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและแสดงความกตัญญูและเขายังได้แสดงความเคารพต่อผู้บัญชาการและทหารร่วมปฏิบัติการทางทหารในต่างประเทศซึ่งหมายถึงกองกำลังเกาหลีเหนือที่ถูกส่งไปร่วมกับรัสเซียรบในสงครามยูเครนตามข้อมูลจากชาติตะวันตกและเกาหลีใต้นะคะเกาหลีเหนือได้ส่งทหารประมาณ 14,000 ถึง 15,000 นายตั้งแต่ช่วงปลายปี2024เป็นต้นมาค่ะส่วนความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือและรัสเซียนั้นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะคะมีการแลกเปลี่ยนยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีทางการทหารจากมอสโกและความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะ
0: ค่ะหมดเวลานะคะข่าวภาคเที่ยงลาไปแล้วค่ะคุณดารากานทองลิ่มดิฉันสัสสิธรกุวังคดีโลกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
10: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเน็กไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
12: สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับแล้ววันนี้วันพฤหัสครับคิวของอาจารย์เชียงกัดไม่ปล่อยอาจารย์วสินทร์สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับอาจารย์เชียงครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับ
12: ครับแหมครั้งที่แล้วติดค้างไปเลยอาจารย์เชียงพูดถึงเรื่องแบบเดี๋ยวนี้นะการยิงแอด TikTok เนี่ยมันยิงแบบ GMV แล้วก็มันพัฒนาแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะฮะมันไปถึงไหนแล้วครับจันเชียง TikTok แอดเดี๋ยวนี้คือผมอ่ะเป็นหนึ่งคนนะที่ไม่ยิง TikTok แอดเลยต้องขอความรู้จักจันเชียงครับวันนี
13: ้จริงมันยิงง่ายมากนะคือแอดของ TikTok อ่ะโฆษณาบน TikTok ในการขายของเซลเลอร์นะต้องบอกก่อนต้องแยกก่อนนะครับคือต้องแยกเป็น2ส่วนนะคุณผู้ฟังทุกท่านถ้าเรามีสินค้าที่ลงใน TikTok Seller ก็คือสินค้าที่จับต้องได้สินค้าที่สามารถขนส่งได้เนี่ยเขาจะเรียกว่าการยิงแอดแบบ GMV Max GMV Max ก็คือ God Merchandise Value ก็คือแบบยิงคือย่อง่ายๆคือยิงเพื่อสร้างยอดขายโดยเฉพาะเลยคือยิงเพื่อเพิ่มยอดขายอ่ะโดยเฉพาะฉะนั้นน่ะอันเนี้ยคือการยิงแบบ Seller Seller คือมีสินค้าเป็นของตัวเองกับแบบที่สองคือยิงแบบบริการหรือสินค้าชิ้นใหญ่ที่ไม่ได้ส่งผ่าน TikTok อันเนี้ยจะไปอยู่ใน TikTok Ad Managerแยกเป็นสองส่วน มันจะยิงไม่เหมือนกันนะครับซึ่งหลายคนน่ะจะได้ยินคำว่า GMV Max หรือบางคนไม่เคยได้ยินเลยนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับมันเป็นศัพท์ในคนจีนน่ะคนจีนเรียกว่า GMV เท่าไหร่ GMV ยอดเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือ GMV มันย่อมาจากยอดขายอ่ะมันแปลภาษาไทยง่ายๆคือยอดขายที่คุณได้อ่ะอย่างถามพี่โอแบบเอ้ยเดือนที่แล้ว GMV เท่าไหร่คือเขาจะพูดศัพท์ประมาณนี้มันไม่ใช่แบบกับอะไรที่มันแบบแอดวานซ์อะไรมากเลยนะมันแทนคำว่ายอดขายเท่าไหร่นะครับ GMV ยอดขายเท่าไหร่เดือนที่แล้ว GMV ยอดขายเดือนที่แล้วล้านหนึ่งนี่คือ GMV ฉะนั้นการยิงแอด GMV Max นะครับ GMV Max ก็คือการยิงเพื่อสร้างยอดขายโดยเฉพาะในที่เนี้ยเราต้องเวลายิงอ่ะเราจะยิงในหน้า TikTok Seller นะครับในหน้า TikTok Seller ซึ่งมันยิงง่ายมากคือต้องบอกก่อนคอนเซ็ปต์ของ TikTok เนี่ย TikTok เนี่ยหรือShopee ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ Shopee ก็ยิง GMV เหมือนกันนะครับยิงเป็น low ads ยิงเป็น GMV คอนเซ็ปต์เขาอ่ะเป็นค่ายจากจีนเนี่ยคอนเซ็ปต์เขาอ่ะเขาจะทำทุกอย่างให้มันง่ายมากที่สุดอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเขาเลยนะทุกอย่างต้องได้ผลลัพธ์โดยวิธีการที่มันง่ายมากที่สุด
12: อ
13: ันเนี้ยคือลองสังเกตดูไม่ว่าคุณจะทำคลิปวิดีโอถ่ายทำคลิปตัดต่อคลิปไลฟ์สดซื้อของทุกอย่างมันจะง่ายมากโปรเซสมันจะลดขั้นตอนจากแบบ10ขั้นตอนเหลืออยู่3ขั้นตอนน่ะลองสังเกตดิซื้อของกด3ทีเรียบร้อยเลยกดไลฟ์สดเนี่ยกด2ทีเรียบร้อยเลยไลฟ์สดได้เลยตัดต่อนี่กด 2-3 ทีตัดต่อได้เลยอัดคลิปวิดีโอฉะนั้นน่ะ TikTok หรือคนจีนน่ะเขาจะคิดแบบช็อตคัทวิธีการอะไรก็ได้ขอให้ได้ผลลัพธ์พอ
12: คือเขาผ่านการแข่งขันในธุรกิจในประเทศเขาเองละไอตัวที่มันรอดออกมาได้เนี่ยคือพิสูจน์แล้วว่าแบบเนี้ยเวิร์ก
13: ใช่
12: ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได
13: ้ฉะนั้นเราเลยจะลืมการยิงแอดแบบ Facebook ไปเลยคนละเรื่องคนละโลกเลย
12: มีคนบอกว่ายิงแอด Facebook เอ้ยิงแอด TikTok มานานเนี่ยกลับไป Facebook แล้วงงไม่เข้าใจมันเลย
13: โอ้โหถ้าใครเคยยิงแอด Facebook มาใน TikTok ง่ายๆเลยเพราะว่า Facebook มันจะมีเป็นเรื่องของแคมเปญนะครับแคมเปญคือวัตถุประสงค์เพื่อยิงโฆษณาจะยิงเพื่อ awareness ยิงเพื่อ inbox engagement อะไรก็แล้วแต่นะครับแอดกรุ๊ปก็คือกลุ่มโฆษณาก็จะมี interest มีกลุ่มเป้าหมายเพศอายุภาษาที่ตั้ง location นะงบประมาณที่เราจะตั้งอันนี้คือยิงแบบ Facebook แล้วสุดท้ายคือแอดนะครับก็คือมีแคมเปญแอดกรุ๊ปแล้วก็แอดก็คือโฆษณาฉะนั้นน่ะแต่ก่อนน่ะไม่ว่าจะไปยิง Facebook หรือยิง Google หรือยิงแอดอะไรก็แล้วแต่จะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือแคมเปญกลุ่มโฆษณาและโฆษณา TikTok บอกโอ้โหเสียเวลามันยิงอย่างเงี้ยคนใช้เงินมันน้อย
12: คือ
13: เนี่ยว่าม
12: ัวแบบไปตั้งแคมเปญไว้เท่านี้แล้วก็มาซอยนะแอดเซต
13: ใช่ไหมทำ
12: ตัวไหนไม่ดีก็ปิด
13: ตัวไหนไม่ดีก็ไม่หมดTikTok บอกเสียเวลาคุณกดแค่ปุ่มเดียวที่เหลือเดี๋ยวหาให้ มันก็เลย
12: ย้อนกลับไปในแนวคิดพื้นฐานของแพลตฟอร์มสองแพลตฟอร์มครับ Facebook เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เราใช้บริการแล้วมันเกิดอินเทอร์เน็ตของเราในระบบนั้น Facebook อ่ะจะให้ผู้ยิงเนี่ยเลือกโฆษณาแล้วต้องไปเลือกอินเทอร์เน็ตให้มันเหมาะส
13: ม
12: ตามที่ระบบจัดการไว้แต่ TikTok เนี่ยตั้งแต่เราเปิด TikTok มาเนี่ยเราเล่นเนี่ยเขาศึกษาพฤติกรรมเราเองTikTok ไม่มีอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าคนแบบนี้เป็นประเภทไหนอินเทอร์เน็ตมันถูกแยกย่อยซอยละเอียดจนแม่นมากๆแล้วเพราะฉะเวลายิงคุณไม่ต้องเลือกครับขอให้เลือกเพศอายุมาก็พอใช่ไหม
13: ใช่คือของ TikTok อ่ะครับ AI มันฉลาดมากคือยุคเนี้ยทุก AI ทุกตัวมันฉลาดหมดเลย Facebook ก็ฉลาด TikTok ก็ฉลาดหมดทุกตัวแต่ TikTok มันใช้ประสิทธิภาพของการที่มันมี conversion rate สูงนึกออกมั้ยครับคือเขาอ่ะเป็นแพลตฟอร์มในการเรียกว่าเป็นอีคอมเมิร์ซ
12: เกิดมาเพื่อค้าขาย
13: เกิดมาเป็นเพื่อค้าขายอ่ะเขาก็เลยจะรู้พฤติกรรมทั้งหมดเลยเราเข้าไปอ่ะคือการวัดพฤติกรรมของ TikTok มันจะวัดอยู่2 ส่วนก็คือ1คือคุณไปหยุดดูอะไรทุกคนถ้าไปหยุดดูแล้วไปหยุดดูนานมันก็จะเรียนรู้แล้วว่าคุณน่ะชอบหมานะคุณชอบแมวนะถ้าคุณชอบแต่คุณไม่เอนเกจเลยคุณแค่หยุดดูมันก็รู้ว่าคุณชอบหยุดดูเสร็จแล้วก็มันก็นำส่งสิ่งที่คุณชอบเข้าไปหาฉะนั้นน่ะเราทุกคนน่ะโดนเก็บ data ไว้หมดแล้วว่าแต่ละคนน่ะชอบอะไรชอบดูอะไร2คือถ้าคุณเป็นเอนเกจเมนต์อะไรกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามกดเซฟโพสอะไรแสดงว่าคุณชอบแนวนั้นแบบจริงๆจนถึงเอนเกจเมนต์ได้นึกออกมั้ยครับ3คือคุณชอบกดตะกร้าซื้ออะไรถ้าพี่โอเคยไปกดตะกร้าใน TikTok นะหูหลอนหน้าทิศ
12: โอ้โหหลอนมากมากหลอนมากมาก
13: หลอนเลย
12: เปิดเล่น TikTok 10อันน่ะต้องเจอโฆษณาอย่างน้อย2อ่ะ
13: ใช่เพราะว่า TikTok เขารู้ว่าคุณกำลังดูสินค้าชิ้นนี้มันก็จะรีทาร์เก็ตไปว่าโอเคคุณต้องซื้อนะต้องซื้อนะต้องซื้อนะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะดูสินค้าอะไรอย่าไปกดแล้วมันจะหลอนไปเรื่อยๆกดจนคุณจะซื้อมันจะป้ายยาจนคุณจะซื้อเพราะมันเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างรายได้ด้วยการซื้อของใช่ไหมครับแล้วพอกดปุ๊บAI มันก็เรียนรู้แล้วโอเคคุณชอบนะคุณชอบสกินแคร์ตัวนี้ด้วยนะสกินแคร์แบบนี้นะแล้วกำลังจะกดสั่งซื้อทีนี้พอจะกดสั่งซื้อเสร็จปุ๊บคู่แข่งทั้งหมดขึ้นมาหมดเลยที่ยิงแอดที่ขายดีขึ้นมาเพียบจะมีเอามาให้เลือกแล้วว่าคุณชอบแบบไหนทำให้คุณสั่งซื้อได้ง่ายมากที่สุดเขาจะบอกว่า TikTok เนี่ยมันไม่ใช่แพลตฟอร์มเซิร์ชมันอาจจะมีเซิร์ชบ้างนะแต่สิ่งที่เขาบอกอ่ะคือเป็นแพลตฟอร์ม discovery discovery คืออะไรคือคุณไม่รู้หรอกว่าคุณอยากได้ไม่รู้ตัวเองอ่ะไม่รู้ว่าตัวเองอยากได้แบบนี้จนกว่าคุณจะเห็นคุณถึงจะรู้ว่าคุณอยากได
12: ้อืม
13: ก็เหมือน iPhone น่ะที่ iPhone concept คือไม่รู้หรอกว่าเราต้องการมือถือไม่ใช้ปุ่มอ่ะจนเห็นแล้วเอ้ยเออว่ะแม่งไม่มีปุ่มมันก็ดีนี่หว่า
12: อันนี้น่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยมันเกิดจากอินเทอร์เน็ตจากการที่มันเกิดอินเทนชันก็คือเราไปค้นหาแล้วมันถึงรู้ว่าเราอยากได้อะไรซึ่งแตกต่างจาก TikTok ที่มันจะนำเสนอมาเรื่อยเปลี่ยนสิ่งที่คุณอยากน่าจะสนใจมาเรื่อยจนกระทั่งคุณหยุดดูมันใช่แล้วส่งมาอีกทีนึงดูอีก
13: ชอบเลยแล้วชอบคลิปนี้เลยโอ้โหกด engage กดไลค์เลยกดคอมเมนต์เลยพอส่งมาเสร็จโอเคเขารู้แล้วว่าคุณกำลังชอบสกินแคร์นะชอบความสวยงามนะเอาละ interest มันรู้แล้วว่าคุณน่ะคือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันกำลังลังเลว่าจะเอาสกินแคร์ตัวไหนดีมันยิงต่อว่าคุณกำลังชอบสกินแคร์ใช่ไหมลองสุ่มยิงเข้าไปสิสกินแคร์ตัวนี้โดนไหมป้ายยานั้นมันเลยเกิดเป็นการป้ายยาที่ทำให้เราสั่งซื้อถ้าเราเข้าใน TikTok เนี่ยเราจะสั่งซื้อโดยที่แบบของบางอย่างเราไม่ได้อยากได้แต่มีไว้ก็ดีอะไรนึกออกป่ะคือมันใน TikTok อ่ะมันจะเหมือนเราเดินตลาดอ่ะคือไปเดินตลาดนัดกันไม่รู้ว่าอยากได้อะไรแต่ไปเดินกลับไปเดินนึกออกไหม เดินเสร็จแล้วเห็นแล้วก็ยังค่อยซื้อแล้วซื้อกลับบ้านนึกออกไหมครับคือเข้าใน TikTok เนี่ยคุณไม่รู้หรอกคุณจะอยากได้อะไรแต่คุณจะโดนป้ายยามาเรื่อยๆจนคุณต้องซื้อมันจะแตกต่างกับ Shopee คือตั้งเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่แบบเข้าไปแล้วจะเอาอะไรดีไปดูใน Shopee ดีกว่ามันไม่ใช่ไงใน Shopee คือตั้งใจซื้อแล้วเหมือนเข้าร้านสะดวกซื้อเข้าไปปุ๊บอยากซื้อน้ำแต่อาจจะหยิบอย่างอื่นออกไปด้วย
12: ก็เข้าไปค้นหาขอสินค้ามีสินค้าที่เรียกว่าสินค้าดีมานด์อยู่แล้วแล้วก็สินค้าอย่างที่เราต้องการ
13: ที่อยากได้
12: แล้วก
13: ็
12: ม
13: ี
12: สินค้าพ่วงออกมาด้วย
13: นั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาว่า TikTok อ่ะเวลายิงแอดอ่ะเขาเลยไม่ต้องให้เลือก interest อะไรใดๆเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าน ี
12: ่
13: ให้ดูเลย
12: ครับพอฟังจากอาจารย์เชลแล้วใช่นะเขาศึกษาพฤติกรรมของเราเขาก็จะส่งนู่นนี่นั่นมาให้ดูอ้าวส่งคลิปวิดีโอเด็กส่งคลิปวิดีโอสัตว์เลี้ยงส่งคลิปวิดีโอนู่นนี่มาให้ดูอย่างพออาจารย์เชียงหยุดดูคลิปวิดีโอแบบผู้หญิงสวยๆมันก็จะแบบมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมฮะ
13: คือถ้าเข้าไปอยู่ในหน้าฟีดพี่โอเนี่ย
12: ครับ
13: ไม่ได้เลยนะเปิดหน้าฟีดโชว์ลูกศิษย์ไม่ได้นะถ้าโชว์ปุ๊บนะรู้เลยว่าชอบอะไร
12: ใช่ใช่เราไม่ควรเล่นโอ้ยผมปลอดภัยผมปลอดภัย
13: เดี๋ยวเราไม่ควรเล่นอะไรที่สุ่มเสี่ยงเช่นพี่โอกำลังจะซื้ออะไรอยู่อ่ะผมเข้าไปนี่รู้เลยนะพี่ทุกคนลองเข้าไปดูสิอยากรู้อะไรว่าแฟนเนี่ยแฟนกำลังจะซื้ออะไรอ่ะเราเข้าไปใน TikTok
12: อยากรู้จากใครให้เอามือถือเข้ามาถ่าย TikTok ดู
13: เนี่ยเวลาเรายิงกันมันจะยิงง่ายยิงง่ายมากยิง TikTok คือยิงง่าย
12: ขั้นตอน
13: แค่คุณ
12: ขั้นตอนทำยังไงครับเรามีเวลาอีก10นาทีสุดท้าย
13: คือเราเข้าไปใน TikTok อะครับมันจะมีคำว่าโฆษณาอยู่นะครับ
12: ครับ
13: ไม่มีคำว่าการตลาดและโฆษณาแล้วก็เข้าไปที่โฆษณาทีเนี้ยวิธีการยิงอะมันยิงง่ายมากคือคุณต้องมีสินค้าก่อนนะทุกคนต้องมีสินค้านะครับสินค้าเนี่ยมันจะเลือกทั้งหมดก็ได้หรือจะเลือกสินค้าเฉพาะที่เราจะยิงโฆษณาก็ได้นึกออกไหมครับหรือจะเลือกเฉพาะสินค้าที่เราจะยิงโฆษณาอย่างเนี้ยถ้าเราจะเลือกเฉพาะสินค้าที่เรายิงโฆษณาแล้วกดเลือกเลือกสินค้าที่เราจะยิงโฆษณาเช่นผมยิงหนังสือเนี่ยผมก็เลือกหนังสือนะครับพอเลือกหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งสำคัญที่สุดอ่ะมันจะมีเรื่องของ ROI นะครับ ROI เนี่ยหลายคนน่ะไม่รู้จัก ROI ROI คือ Return on Investment นะครับ Return on Investment ก็คือ Return จากการยิงโฆษณาถ้าเรายิงโฆษณาเราใส่ ROI นะครับ ROI คือเราใส่ ROI 5เรายิงโฆษณา100มีโอกาสขายได้500มีโอกาสขายได้500ROI 20สูงสุดมันคือ20ยิงแอด 1,000 มีโอกาสขายได้ 20,000 ยิงแอด 1,000 มีโอกาสขายได้ 20,000 แสดงว่า ROI ยิ่งสูงก็ยิ่งรีเทิร์นได้ดียิ่งสูงก็ยิ่งดีนะครับยิ่งสูงก็ยิ่งดีสูงสุดก็คือ20ถามว่าอ้าวถ้าอย่างเงี้ยเราใส่20เลยได้ไหมได้เลยครับได้เลยแต่มันก็จะบอกว่าแคมเปญเนี่ย ROI ที่คุณตั้งอ่ะมันสูงเกินไปมันไม่เหมาะสมนะมันก็จะแนะนำให้เราต่ำๆเพื่อมันจะได้กินเงินเยอะๆแต่ถ้าคุณใส่ ROI สูงคำถามคือมันจะได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าถูกไหมครับ TikTok เนี่ยมันการันตี ROI ให้คุณด้วยนะในระบบเนี่ยมันจะขึ้นเลยบอกว่าระบบป้องกัน ROI เนี่ยเป้าหมายรายวันเนี่ย 90% คือถ้าคุณใส่10อ่ะถ้าทุกคนใส่ ROI 10อ่ะมันจะการันตีว่าสิ่งที่คุณได้อ่ะได้ ROI 9แน่ๆได้ ROI 9แน่ๆคือใส่งบ100คุณจะขายได้ 9,000 แน่ๆการันตีมันการันตีด้วยนะครับความโหดคือมันการันตีและแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องมีขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า20 conversion ก็คือ20 order มันถึงจะการันตี 90% นะครับม
12: ัน
13: จะการันตี 90% ฉะนั้นถ้าคุณมียอดขายไม่ต่ำกว่า20 order ใน TikTok อยู่แล้วคุณยิงโฆษณายังไงก็ไม่ขาดทุนถ้าใส่ ROI ตามเป้าหมายนะไม่ขาดทุนเพราะว่าอะไรเพราะว่า AI อ่ะมันจะคิดรวมหมดเลยนะว่าอันเนี้ยร้านของคุณน่ะมีออเดอร์สมมุติวันนึงมีอยู่50ออเดอร์มันก็จะคิดรวมว่าติต่างมันเป็นผลงานโฆษณามัน มันเหมารวมมันบางทีมันก็มันเหมารวมว่าสิ่งที่เราขายได้อ่ะเป็นเพราะมันมันก็รวมมาหมดเลย
12: ท่านผู้ฟังที่สงสัยมีคำถามได้นะครับสามารถพิมพ์คำถามไว้ได้เลยครับ
13: ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือเราต้องเข้าใจคำว่า ROI นะครับต่ำสุดที่ใส่ได้คือ 0.1 สูงสุดที่ใส่ได้คือ20เท่านะครับ20เท่าคือที่ใส่ได้แต่ถามว่ามีคนได้มากกว่า20เท่าไหมมีนะครับเพราะว่าอาจจะแบบเป็นสินค้าที่เป็นกระแสเป็นสินค้าที่กำลังแบบบูมมากๆมีคอนเทนต์เยอะทีนี้คำถามคืออ้าวงั้นเราก็ใส่10 20ได้เลยสิใส่ได้ครับแต่มันจะหาได้หรือเปล่าแล้วคุณจะมี20ออเดอร์ได้หรือเปล่าถ้าคุณมี20ออเดอร์อยู่แล้วคุณก็ใส่ไปเลย20เท่าคุณก็ได้ได้แน่ๆมีโอกาสได้แน่
12: ๆ20ออเดอร์ในช่วงเวลาอย่างไร
13: ใน1วัน
12: ใน
13: 1วันต่อวัน20คอนเวอร์ชั่นต่อวันนะครับมันจะการันตี 90% แต่ถ้าคุณไม่มี20ออเดอร์นะครับแอดมันก็จะกินไปโดยที่ไม่การันตีว่ามันจะได้ตามเป้าหมายหรือเปล่าว่าคุณจะได้ ROI 10ตามเป้าหมายหรือเปล่าคุณจะได้ยอด 10,000 ตามเป้าหมายหรือเปล่ามันไม่การันตี
12: นั่นแปลว่าถ้าคุณทำคอนเทนต์ที่มันไม่ได้เรื่องสินค้าเราไม่ได้หรือสินค้าไม่มีความต้องการจริงๆไม่ใช่เอาทุกอย่างมาแล้วจะขายได้
13: ใช่โอ้โหมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าทุกคนยิงแอดแบบนี้เหมือนกันหมดไง
12: ครับ
13: ถ้าของ TikTok เนี่ยคือการยิงแอดเนี่ยถ้ายิงแอดเนี่ยเป็นท่าสุดท้ายเลยที่เขาแข่งกันคือแบบเพราะทุกคนน่ะท่าเดียวกันหมดในการยิงแอด
12: พอเขาไม่ต้องคิดอะไร
13: ไม่ต้องคิดอะไร
12: ไป
13: กดไปคือแบบไม่มันอาจจะมีแอดวานซ์บ้างนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้สำคัญเท่าการตลาดกับการทำคลิปวิดีโออันนี้สำคัญที่สุดนะครับงบประมาณเนี่ยใส่ได้เลยตั้งแต่200 100 200ก็ใส่ได้นะครับ100บาทเนี่ยก็ใส่เข้าไปเทสก่อนก็ได้100บาทแต่ผมอ่ะใส่วันนึงก็ 20,000 นะครับ 20,000 ถามว่าลูกศิษย์บางคนใส่9ล้านแต่มันไม่กินเงินไงมันไม่เหมือน Facebook นะคือ Facebook อ่ะใส่เท่าไหร่หมดเท่านั้นใส่ 50,000 หมด 50,000 ใส่ 10,000 หมด 10,000 แต่ TikTok อ่ะคุณใส่ไปสิใส่เป็นล้านเนี่ยใส่เป็น1ล้านน่ะแต่ถ้ามันหาลูกค้าไม่ได้มันก็จะไม่กินเงินมันจะอาจจะกินเงินนะมันอาจจะกินไม่ได้เยอะมากไม่กินแบบถึงล้านหรือบางคนมี20ออเดอร์ต่อวันอยู่แล้วอ่ะมันก็จะคานกันเข้าใจไหมพี่โอเพราะมันการันตี 90% ไงพอมันการันตี 90% มันไม่สามารถกินเงินได้เยอะไปกว่าออเดอร์ที่จะทำให้ได้ ROI ไม่งั้นน่ะมันต้องรีเทิร์นมันต้องคืนเงินให้กับเราอ่ะมันจะคืนเงินเป็นเครดิตโฆษณาให้เราดังนั้นคุณใส่งบเนี่ยจริงๆอ่ะคำถามคือใส่งบเท่าไหร่ก็ถ้าคนกลัวมากๆก็เริ่มจาก200 300ก็ได้แต่ถ้าคนแบบโอ๊ยสามารถบัดเจ็ตใส่เข้าไปได้10,000 20,000ก็ใส่ได้นะครับ10,000 20,000ก็ใส่ได้แต่เริ่มต้นก็อาจจะแบบหลักพันหลักร้อยไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันขายได้มันถึงจะมียอดแล้วมันก็จะหักโฆษณาแต่เน้นย้ำว่าต้องมี20ออเดอร์นะแต่ถ้ามือใหม่ทำไงล่ะมือใหม่ตอนที่ผมทำแบรนด์ใหม่ๆผมกด 1.5 ผมใส่ ROI 1.5 นะคือใช้งบ 1,000 ขายได้ 1,500 ขาดทุนไหมจะเหลือแล้วขาดทุน นะครับเพราะอะไรเพราะผมอยากให้ลูกค้าเห็นเยอะๆก่อน
12: ครับ
13: มันอยู่ที่เฟสการยิงโฆษณานะครับแล้วเราก็ปิดพวกแคมเปญพวกการเพิ่มงบอัตโนมัติวันโปรโมชั่นพวกเนี้ยปิดออกให้หมดนะครับเห็นไหมเราไม่ต้องเลือกกลุ่มโฆษณาเลยความสำคัญมันอยู่ที่คลิปวิดีโอชิ้นงานโฆษณาใน TikTok เนี่ยถ้ามีคลิปวิดีโอที่ปักตะกร้าเยอะที่มีคลิปวิดีโอที่ปักตะกร้าเยอะนะเราต้องมีคลิปวิดีโอปักตะกร้าประมาณ10,000คลิปอะถึงจะดี
12: ฮะ
13: เริ่มต้นขอสัก1,000คลิป
12: 10,000คลิปเลยครับ
13: 10,000คลิปแป๊บเดียวเดี๋ยวนี้ทุกวันเนี่ยทุกวันนี้นะคลิปวิดีโอที่อยู่ใน TikTok อะต่อแบรนด์นะถ้าแบรนด์ดังๆหน่อยนะก็ไม่ต่ำกว่า500คลิปแล้วไม่ต่ำกว่า500คลิปต่อวันแล้วนะคือแบรนด์ที่แบบมีกลุ่มครีเอเตอร์มีกลุ่มแอฟฟิลิเอต500คลิปแบบมันไม่ได้มาจากคนเดียว
12: ครับ
13: คุณไม่มีทางทำได้หรอกวันหนึ่ง500คลิปแต่ถ้าคุณมีแอฟฟิลิเอตมีในหน้ามีครีเอเตอร์มีอินฟลูเอนเซอร์ทำให้คุณวันละคนวันหนึ่งก็สัก200คน 200คนทำให้วันละ2คลิปก็400คลิปแล้ว
12: อ
13: ันนี้คือน้อยนะ100คนอ่ะคือน้อยมากนะครีเอเตอร์ในกลุ่มที่เป็นแบบพวกสินค้าที่ขายแบบหลักหลายแสนชิ้นขึ้นน่ะส่วนใหญ่ในตะกร้าเขาจะนับเป็นตะกร้านะเช่นพี่โอมีสบู่อันนึงใช่ไหมก็นับเป็นตะกร้าสบู่แล้วถ้ามีครีมด้วยก็จะเป็นนับตะกร้าครีมคลิปของตะกร้าของแต่ละตะกร้าเนี่ยมันต้องแยกกันมันคือคนละคลิปกันตะกร้าสบู่มีคนเป็นแอฟเฟลเลตอยู่ 10,000 คน 10,000 คนน่ะพี่โอก็จะได้วันนึงก็ประมาณกี่ลูกขี้หมูขี้หมาก็ประมาณ500คลิปแล้ว
12: ครับ
13: จริงป่ะ
12: มันก็เป็นที่มาของการที่เราทำงานกับกลุ่มที่คอมมูนิตี้ของครีเอเตอร์
13: ใช่มันต้องมีคอมมูนิตี้คือความสำคัญของยุคนี้ของการทำแบรนด์หรือการขายของบน TikTok นะก็คือคอมมูนิตี้ของครีเอเตอร์หรือคอมมูนิตี้ของแอฟเฟลเลตถ้าเรามีคอมมูนิตี้ของแอฟเฟลเลตสักไม่ต้องเป็นหมื่นคนก็ได้ขอแค่พันคนแอคทีฟ100คน100คนน่ะถ้าแอคทีฟนะขอวันละคลิปคุณก็ได้100คลิปต่อวันแล้วร้อยคลิปต่อวันเดือนหนึ่งก็ 3,000 คลิปแล้วนะ
12: มันคือโมเดลธุรกิจในฝันเลยนะก็คือไม่ต้องจ้างประจำกำไรแบ่งกันทุกคนลงแรงไม่ลงแรงไม่ได้ตังค์แล้วก
13: ็แล้วเขา
12: ก็มีอาชีพไปดันคลิปที่มันดีไม่ต้องไปซื้อดันทุกคลิป
13: ถูกแอดจะดันคลิปวิดีโอที่มีความแตกต่างของเนื้อหามันไม่ได้บอกว่าคลิปไหนดีกว่าคลิปไหนนะ
12: ครับ
13: มันบอกว่าคลิปไหนขายได้คือดี
12: คลิปไหนทำเงินกว่าคลิปไหน
13: ใช่คลิปไหนทำเงินกว่าคลิปไหนไม่ได้การันตีบอกว่าโอ้ตัดต่อชุบชับชุบชับเล่าเรื่องดีจะขายได้ไม่เกี่ยวเลยครับคลิปไหนขายได้คือดีในระบบ GMV ไม่ต้องตัดต่อเยอะคุณพูดเรียวๆก็ขายได้เน้นบอกโปรก็ขายได้ยังไงขายได้คือดีของใน TikTok GMV ดังนั้นถ้าเราทำบอกแล้ววันละ100คลิปเนี่ยถามว่าทำได้ไหมทำได้100คลิปก
12: ็
13: หน้าที่ active 100คนเนี่ยให้มันมันอยู่ในตะกร้าให้มันอยู่ในตะกร้าใน TikTok
12: แล้วพอยิงแล้วเนี่ยเราไปดูยิงแล้วดูผลยังไงฮะอาจารย์เชียง
13: พอยิงแล้วเนี่ยมันก็จะไปดูผลในหน้าเนี่ยตอนนี้ก็คือพอกดยิงปุ๊บกดเผยแพร่พอกดเผยแพร่เสร็จมันก็จะไปอยู่ในหน้าของ GMV หน้านี้นะมันก็จะมีต้นทุนดูง่ายมากโอ้โหแดชบอร์ดเขาดูง่ายมากคือง่ายจริงอ่ะคือดูต้นทุนดูคำสั่งซื้อดูต้นทุนดูรายได้แล้วดู ROI แค่นั้นเองงั้นผลลัพธ์ก็คือ ROI ที่เราต้องการไหมความแตกต่างในยุคเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการยิงแอดแหละเรื่องยิงแอดมันเอาไว้แล้วคือถ้าเป็นยุค5ปีที่แล้วใครยิงแอดเก่งนี่คือโคตรเทพFacebook คือเทพมากยิงแอดเนี่ยโอ้โหเทคนิคแบบร้อยล้านแบบโอ้โหหลายแบบเลยเทคนิคเยอะมากแต่ยุคนี้คือมันยิงแอดง่ายมากพอยิงแอดง่ายมากท่าที่มันจะยากคือท่าที่จะทำการตลาดทำตลาดไม่พอหาครีเอเตอร์ยังไงหาแอฟเฟลเลตยังไงให้อยู่กับเราให้เขารักเราให้เขาอยู่กับเราไม่พอทั้งหมดนี้มันมีแต่ค่าใช้จ่าย
12: ครับ
13: สิ่งสุดท้ายคือคุมต้นทุนยังไง
12: โอ้โหอันนี้สำคัญมาก
13: โอ้โหคุมต้นทุนยังไงเพราะว่าเกมต่อจากนี้นะมันคือเกมต้นทุนไม่มีบอกเลยนะไม่มีใครกล้าจะแบบทำสงครามราคาใน TikTok เท่าไหร่แล้วเพราะคุณขายไปอ่ะร้อยหนึ่งคุณขายแล้วคุณขาดทุนเนี่ยคุณจะทนได้สักเท่าไหร
12: ่อืม
13: แล้วคุณคิดว่าจะฆ่าคนอื่นตายอ่ะตายเองก่อนไหม จริงป่ะไม่มีทางเลยอ่ะเพราะว่าคนอื่นเขาอ่ะรอจังหวะหรือไม่ต้องคนอื่นอ่ะคนอื่นตายผู้แข่งคนใหม่ก็มา
12: ใช่
13: แล้วพอคุณตัดราคาคุณทำตลาดนะตัดราคาค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นค่าในหน้าค่าแอดที่เพิ่มขึ้นสุดท้ายแล้วคุณจ่ายทั้งหมดเนี่ยมันคือการเกมที่กำลังบริหารทุกอย่างให้มันเหมาะสมในราคาที่เราจับต้องได้ในราคาที่เราจ่ายตังค์ได
12: ้มันแทบจะตอนนี้มันเริ่มเข้ามาจุดสมดุลของธุรกิจแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับยุคแรกที่คนรู้สึกว่าการมีห้างสรรพสินค้าเนี่ยห้างเอาเปรียบคน แต่สุดท้ายคนก็ต้องพึ่งห้างก็ต้องของไปขายผ่านห้างจะเป็นห้าง

0: เนียม
1: ธรรมเ
0: โ
1: น
0: ด
1: ีย
0: น
1: ม
0: แน่
1: ทั้
0: แ
1: ง
0: น่
1: หลาย
0: ประ
1: แ
0: ม
1: หล
0: าณ
1: ะ
0: ยี่สิ
1: ค
0: บ
1: รั
0: ห
1: บ
0: ้าเปอร์เซ็นต์โดนแน่แน่25%
1: ยี่สิบ
0: นะ
1: ห้
0: ค
1: าร
0: ับ
1: เปอ
0: โ
1: ร
0: ด
1: ์เซ
0: น
1: ็นต์
0: 25โดนค่าในหน้า5%โดนค่าแอดอีก10-30%โดนแน่แน่30โดนแน่แน่50%แหละ
1: 50%
0: ไม่รวม
1: ท
0: แ
1: ี
0: ว
1: ่ม
0: ต
1: ีอยู่แล้ว
0: ไม่รวมแวตนะแวตเนี่ยคิดจากราคาขายนะไม่ใช่คิดราคาที่ได้เงินนะ
1: ครับ
0: มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าอะไรอ้าวเราขาย100 บาทแต่เราได้เงินมา50 บาททำไมต้องคิดแวตจาก100
1: อ้าวราคาขายสิจ๊ะ
0: แล้วทำไมไม่คิดจากราคาที่เราได้เงินจากแพลตฟอร์มเพราะแพลตฟอร์มมันหักไปหมดแล้ว
1: อ้าวเราต้องจากการคิดจากราคาขายก่อนสิครับทุกคน
0: อันเนี้ยเขาก็พยายามแบบดีเฟนต์ว่าอ้าวสุดท้ายเราก็ต้องยื่นว่ามีค่าใช้จ่ายพวกนี้แล้วไม่คิดอันสุดท้ายไปเลย
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: ขณะนี้เวลา13 นาฬิกา
4: ปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีเข้าติดตามบุคคลตามหมายจับในปณกายีเป้าหมายยอมมอบตัวพร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดปัตตานีเข้าดำเนินการติดตามบุคคลตามหมายจับในพื้นที่ปณดาลุนดักวาปณกายีรอยต่อระหว่างตำบลปุโลปุโยกับบ้านโคกดีปลีตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหลังได้รับแจ้งข่าวสารจากพลเมืองดีว่ามีบุคคลตามหมายจับเข้ามาแอบแฝงและใช้ปณเป็นที่พักพิงเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ดูแลปอนะและผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงสถานการณ์และดำเนินการตามขั้นตอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ที่อยู่ภายในปอนะต่อมามีการให้ข้อมูลพบว่านายมูฮัมหมัดฮาฟิกผู้ต้องหาตามหมายจับลงวันที่21 สิงหาคม 2569มาพักอาศัยอยู่จริงจากนั้นผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเจรจาโดยเจ้าหน้าที่เน้นการปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยสันติวิธียึดหลักมนุษยธรรมเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่โดยสมัครใจจนนายมูฮัมหมัดฮาฟิกออกมาแสดงตัวและยอมมอบตัวและให้ข้อมูลว่ามีอาวุธปืนพกพร้อมเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งเก็บไว้ภายในขนำขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่และสิ่งของที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนที่จี้รัฐไล่ตรวจสอบปมทุนต่างชาตินอมินีเส้นทางทรัพย์ซัดรัฐบาลทำงานไม่เป็นนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกล่าวถึงสถานการณ์แรงงานไทยในอิสราเอลโดยมองว่าอิสราเอลยังมีความจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานไทยแม้จะอยู่ในภาวะสงครามพร้อมระบุว่าไม่มีอะไรฝากถึงนายกรัฐมนตรีเพราะเชื่อว่าเป็นคนฉลาดและน่าจะรู้ว่าควรดำเนินการอย่างไรพร้อมตั้งคำถามถึงกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะประเด็นการถือครองทรัพย์สินและการประกอบธุรกิจผ่านบุคคลไทยหรือนอมินีรวมถึงกรณีที่มีการพำนักหรือดำเนินธุรกิจในไทยเป็นเวลานานถึง5 ปีว่าหน่วยงานรัฐมีระบบตรวจสอบติดตามอย่างไรและสามารถแยกแยะได้หรือไม่ว่าเป็นการประกอบธุรกิจโดยสุจริตหรือมีการใช้คนไทยเป็นตัวแทนบังหน้ารวมถึงเรียกร้องให้สำนักงานปปง.เร่งตรวจสอบและดำเนินการกับกลุ่มที่เข้าข่ายเป็นนอมินีหากพบเส้นทางการเงินหรือพฤติการที่เข้าข่ายความผิดควรเร่งดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงการพิจารณาอายัดทรัพย์โดยไม่ปล่อยให้ทรัพย์สินถูกโยกย้ายหลังจากนี้จะเดินทางไปจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามประเด็นเกี่ยวกับจีนเทาและปัญหาที่เกี่ยวข้องสำหรับการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาต้องการให้เกิดม็อบหรือโค่นรัฐบาลแต่ต้องการให้รัฐบาลอยู่บริหารประเทศต่อไปในสภาพเช่นนี้เพราะมองว่าจะยิ่งทำให้รัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ลำบากเนื่องจากทำอะไรไม่เป็นปลัดมหาไทยชี้แจงทำไมต้องไหว้นอบน้อมต่อนายกอนุทินนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่นายอดิศรเพียงเกศ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนำคลิปวิดีโอขณะตนเองยกมือไหว้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบริเวณทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปอภิปรายในสภาด้วยกล่าวหาว่าเป็นการไหว้เพื่อขอบคุณที่ไม่ถูกย้ายตำแหน่งโดยขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ดยข้อเท็จจริงในคลิปดังกล่าวเป็นการกราบขอโทษนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนคณะทำงานและตนเอง

0: เองเนื่องจากมีการดำเนินงานบางประการไปโดยพละการเพราะเข้าใจผิดว่าได้รับการอนุญาตแล้วเมื่อทราบความจริงขณะเดินตามลงมาจากชั้น2จึงรีบกราบขอโทษโดยทันทีเพื่อแสดงความสำนึกผิดแต่กลับถูกสื่อมวลชนถ่ายภาพจากระยะไกลและนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องการโยกย้ายจนเกิดความเข้าใจผิดซึ่งเดิมทีไม่ได้ออกมาแก้ข่าวเพราะคิดว่าไม่ใช่สาระสำคัญแต่เมื่อมีการนำไปอภิปรายในสภาจึงจำเป็นต้องออกมาชี้แจงเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมยืนยันว่าการสู่ก้าวสู่ตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยมาจากความเมตตาความไว้วางใจและผลงานการทำงานที่ผ่านมาตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีโดยไม่เคยมีการวิ่งเต้นใดๆทั้งสิ้นพร้อมต่อสู้หากเกิดความไม่ชอบธรรมและภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ข้าราชการตอบแทนแผ่นดินอย่างตรงไปตรงมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
10: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
11: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
12: พบคุณหมอเจาะลึก รู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
11: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
12: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
11: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
12: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: สนับสนุนโดยร้านในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแข็งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
14: ครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพฤหัสอยู่กับผมธัญวัฒน์ชันตกุลชัยนะครับช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะครับธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้ท่านผู้ฟังได้เซฟทั้งพลังงานเซฟทั้งไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะตอนนี้กำลังเป็นข่าวใหญ่เลยนะฮะท่านผู้ฟังครับเพราะว่ารัฐบาลกำลังสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยหลังคาโซลารูปนะซึ่งเป็นข่าวเนี่ยเดี๋ยวจะไม่กี่วันเนี่ยที่จะมีสินเชื่อให้เนี่ยนะครับอันเนี้ยของธนาคารออมสินที่เรียกว่า Soft Loan GSB Solar for Life นะครับให้ท่านผู้ฟังได้ติดตั้งโซลาเซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋านะครับและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะครับกรณี ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเนี่ยเริ่มต้น 3.50% ต่อปีนะครับวงเงินกู้สูงสุดเนี่ย 500,000 บาทนะครับกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเลยนะครับเริ่มต้นเพียง 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะครับคือมีหลักทรัพย์เนี่ยดอกเบี้ยถูกกว่าและยาวกว่าแล้วก็วงเงินกู้ก็สูงกว่านะครับระยะเวลากู้เนี่ยไม่เกิน7ปีนะครับสมัครได้เลยที่ www.gsb.or.thหรือธนาคารออมสินทุกสาขานะครับได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะถึงวันที่31มีนาคม2570นะครับอนุมัติแล้วก็จัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จภายในวันที่30เมษายนปีหน้านะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดก็แล้วแต่อันไหนมันจะถึงก่อนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ GSB Contact Center 1115หรือไปที่เว็บเขาก็ได้ gsb.or.thเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับช่วงนี้เนี่ยข่าวที่เป็นข่าวดังเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เนี่ยก็คือเราคนไทยเนี่ยมีการต่อต้านอิสราเอลนะฮะหรือบางทีเรียกสั้นๆว่ากันยิวนะฮะจริงๆแล้วการต่อต้านชาวอิสราเอลที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีมาได้สักพักหนึ่งแล้วคือชาวอิสราเอลเนี่ยก็ไปอยู่ในหลายที่ในประเทศไทยนะไปอยู่ที่ปายเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ภูเก็ตแล้วก็พังงานะครับแล้วก็ล่าสุดในที่ได้รู้เนี่ยก็คืออยู่ในซอยสุขุมวิท22ด้วยนะครับแล้วก็จะทำชาบัตเฮาส์เนี่ยอาคาร8ชั้นนะฮะแต่ว่าใต้ดินเนี่ยขุดไปถึง3ชั้นนะฮะก็ข่าวโน้นข่าวนี้มีเยอะแยะมากนะฮะและในโซเชียลเนี่ยมากมายนะฮะจนกระทั่งคุณศรีหศักดิ์เนี่ยก็ได้ไปคุยกับทูตอิสราเอลนะครับแล้วก็วันนี้คุณสนธิเนี่ยก็พาผู้ร่วมอุดมการไปหน้าสถานทูตอิสราเอลนะครับอย่างที่ข่าวต้นชั่วโมงก็ได้กล่าวไปแล้วนะฮะทีนี้ประเด็นเนี่ยมันน่าสนใจที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูนะ คือในประเทศไทยตอนนี้ท่านผู้ฟังถามว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมอะไรเนี่ยที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมันยังคงความเจริญก้าวหน้านะคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยท่านมีความรู้สึกไหมว่ามันมีลักษณะเหมือนการที่เราเดินหรือวิ่งอยู่บนลู่นะลู่ที่เราออกกำลังกายอ่ะท่านผู้ฟังนึกออกป่ะเวลาลู่วิ่งซึ่งบางคนก็ไปเดินนะอย่างผมเนี่ยก็ไปเดินเพราะว่ามันอยู่ในห้องที่คนผมมีคอนโดอยู่ที่แห่งหนึ่งที่ก็อยู่เนี่ยแหละก็ซื้อลู่วิ่งมาแล้วก็วิ่งแต่ก็วิ่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวข้างล่างมันดังผมก็เดินเอานะถ้าไปวิ่งเนี่ยผมก็จะไปวิ่งที่สวนรถไฟแต่จริงๆแล้วก็วิ่งเดินนะวิ่งตลอดไม่ไหวหรอกมันเหนื่อยนะเราวิ่งเพื่อสุขภาพเราไม่ได้วิ่งแข่งนะเวลาที่เราวิ่งหรือเราเดินบนลู่เนี่ย ทำไมถึงพูดแบบนี้ฮะท่านผู้ฟังครับคือมันไม่ไปไหนอ่ะมันอยู่กับที่นะถ้าเราไปวิ่งข้างนอกเนี่ยนะถ้าเราไปวิ่งในสวนแต่จริงๆก็จะไปวิ่งบนถนนนะเดี๋ยวมันโดนรถชนถ้าไปวิ่งในสวนเนี่ยนะครับมันก็ยังเดินไปข้างหน้าก็วิ่งไปข้างหน้าหรือเดินไปข้างหน้าไงใช่ไหมหรือเราไปวิ่งแข่งอะไรพวกเนี้ยนะวิ่งแข่งมาราธอนหรืออะไรพวกเนี้ยแต่เราก็ไม่ไหวหรอกนะมันเดินไปข้างหน้าไงมันวิ่งไปข้างหน้าแต่การที่เราเดินหรือการที่เราวิ่งอยู่บนลู่เนี่ยมันอยู่กับที่นะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยตอนนี้จะเรียกว่าไม่น่าจะวิ่งแล้วล่ะก็แค่เดินนะครับแล้วก็เดินอยู่บนลู่ด้วยนะครับก็ไม่ไปไหนทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าเราจะทำให้เศรษฐกิจไปไหนเนี่ยคือไปข้างหน้าเนี่ยที่มีสิ่งที่เรียกว่า progress เนี่ยนะไอ้อุตสาหกรรมอะไรที่มันจะผลักดันใช่ไหมทีนี้อุตสาหกรรมหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าเป็นตัวช่วยนะครับเป็นตัวช่วยเศรษฐกิจไทยมันนานพอสมควรนะก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับคือสมัยคุณทักษิณขึ้นมาใหม่ๆผมยังจำได้เลยสักปี2540กว่าเนี่ยตัวเลขผู้มาเที่ยวในไทยนี่10กว่าล้านเองนะครับแล้วก็มาพีคสุดเนี่ยในช่วงก่อนโควิดน่าจะประมาณปี2519หรือว่า2ใช่ไหม2019อ่ะนะหรือประมาณ2562เนี่ยก็ประมาณสัก33ล้านกว่าตัวเลขนี้ใกล้กลับมาแล้วนะแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะแต่ตอนนี้เรามานั่งถามดูว่าไอ้ตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยได้จริงหรือเปล่านะครับก็เราจะเห็นว่าเวลาที่คนจีนมาเที่ยวเนี่ยนะแล้วก็เมื่อก่อนก็จะมีทัวร์มาใช่ไหมก็เรียกทัวร์ศูนย์เหรียญเอารถก็เป็นรถจีนนะไอ้รถบัสเนี่ยก็เป็นรถจีนไอ้ร้านที่ไปกินไปเที่ยวไปซื้อของเนี่ยก็เป็นของคนจีนนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่ามันก็ไม่ได้มีแต่จีนนะไอ้พวกไหนมาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือมันก็จะมาสร้างธุรกิจของคนไอ้คนในชาติหากินคนในชาติเดียวกันอะแต่มาในประเทศอื่นนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขไอ้ท่องเที่ยวที่ว่าปีหนึ่ง 3.3 ล้านล้านเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยได้เท่าไหร่ใช่ไหมอันเนี้ยเราอาจจะต้องมานั่งดูและคนอิสราเอลมาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยประมาณ 400,000 และมาพำนักถาวรเนี่ยนะก็คือก็ไม่ได้อยู่ตลอดเราก็คงจะต้องไปต่อวีซ่าอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยประมาณ 8,000 ถึง 9,000 คนนะครับถ้าเราดูการใช้จ่ายเนี่ยคูณไปคูณมาเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก 29,000 ล้านบาทไอ้ 29,000 ล้านบาทเนี่ยมันตกถึงผู้ประกอบการและคนไทยอ่ะเท่าไหร่เชื่อไหมทีนี้คำถามก็คือว่าทำไมมีการต้านอิสราเอลเยอะนะฮะก็คนญี่ปุ่นก็มานะญี่ปุ่นนี่ก็มาพำนักถาวรก็มีนะคือตั้งแต่ปี2549แหละตอนนั้นเนี่ยทางกพ.เนี่ยเขาจัดนะกพ.ก็จัดไอ้ก่อนไอ้จะปฏิวัติประมาณสัก10วันนะ เขาจัดเชิญกูรูเก่งมากเลยนะคนนี้ชื่อเคนิจิโอมาเอะผมว่าคุณอาทิตย์ได้สัมภาษณ์พิเศษตอนนั้นไปเป็นที่ปรึกษารองเลขาธิการกพเขาแฟนรายการนี่แหละพี่หมีใช่ไหมแล้วก็เนี่ยก็ได้สัมภาษณ์พิเศษนะในช่วงที่

เขาในช่วงที่เคนิจิโอมาเอะเนี่ยบรรยายเนี่ยได้พูดถึงเศรษฐกิจไทยในเวลานั้นนะเคนิจิโอมาเอะเนี่ยได้พูดเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็อาจจะเป็นไอตัวที่เราอาจจะเอามาเป็นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในอนาคตก็ได้นะซึ่งจริงบางคนก็ทำแล้วก็คือโอมาเอะได้บอกงี้ฮะท่านผู้ฟังเขาบอกว่าเนี่ยไทยเราเนี่ยนะส่งกุ้งแช่แข็งอะไรพวกเนี้ยนะไก่แช่แข็งอะไรพวกเนี้ยไปขายในญี่ปุ่นในเวลานั้นนะก็ประมาณสักปีละประมาณ 20,000 ล้านบาทนะครับแต่คนไทยรู้ไหมครับว่าคนไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะมีรายได้นะ 5-6 แสนล้านซึ่งปัจจุบันจะมากกว่านั้นก็ได้นะจากการที่คนญี่ปุ่นเนี่ยมาพำนักถาวรนะถาวรนั่นคือก็ข้าวเดือนแล้วก็ต้องกลับไปต่อวีซ่าอะไรพวกนี้นะคือไม่ได้อยู่แบบไปไม่ต้องไปไหนเลยนะอันเนี้ยประมาณ5-6 แสนล้านบาทนะคือท่านผู้ฟังนึกออกมา 20,000 ล้านกับ 500,000 ล้านเนี่ย 500,000 ล้าน 10% ก็ 50,000 ก็ไปละ 1% ก็ 5,000ไอ้20,000 ล้านเนี่ยประมาณ 4% เองเทียบกับ 500,000 ล้านถามว่า 500,000 ล้านมาจากไหนก็มาจากคนญี่ปุ่นนี่แหละนะคือคนญี่ปุ่นเนี่ยท่านผู้ฟังก็ทราบแล้วว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่ประชากรอายุยืนนะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน่าจะเป็นเกาะนะฮะโอกินาวาหรือเกาะอะไรไม่รู้ที่มีฐานทัพอเมริกาตั้งอยู่นะอันนั้นนะคนอายุยืนที่สุดเลยเขาก็ไปหาซีเครตกันอะไรพวกนี้นะว่าทำไมคนญี่ปุ่นอายุยืนก็ตอนหลังก็เลยไปเฮ้ยมันต้องมีอิคิไกอะไรพวกนี้อ่ะในหลังก็คุยกันเรื่องไอ้วิธีคิดของญี่ปุ่นซึ่งตอนหลังก็จะมีหนังสือพวกนี้มาเยอะอิคิไกวาบิซาบิอะไรพวกนี้นะคันบันอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ว่าคนญี่ปุ่นอายุมากนะครับและอายุยืนคือไม่ใช่อายุมากอายุยืนและญี่ปุ่นอายุยืนเนี่ยเขาก็เป็นอายุยืนที่เรียกว่ามีเฮลสแปนนะอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังไปหลายรอบแล้วก็คืออายุยืนเนี่ยต้องดูว่ายืนแบบติดเตียงนอนนะครับไปไหนมาไหนไม่ได้เลยนะครับกับอายุยืนนะแล้วก็กินเดินเที่ยวอะไรพวกนี้ได้เหมือนเดิมเลยนะครับไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกเฮลสแปนคืออายุเราจะมีอายุถึงเท่าไหร่ก็เรียกไลฟ์สแปนเช่นอายุไลฟ์สแปนของคนไทยเนี่ยประมาณผู้หญิงก็สัก80ผู้ชายก็สัก75อะไรพวกเนี้ยก็คืออายุไลฟ์สแปนแต่ช่วงไลฟ์สแปนช่วงหลังๆเนี่ยนะมันเฮลสแปนบอกมันมีสุขภาพดีหรือเปล่าญี่ปุ่นเนี่ยมันมีเฮลสแปนด้วยสุขภาพดีเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยวันนั้นอ่านข่าวนะเขาบอกว่าถ้าไม่ถึง80นี่ยังไม่ถือว่าแก่นะแต่60นี่ไม่แก่อยู่แล้วท่านผู้ฟังบางคนถ้าเป็นแฟนรายการ60นี่ท่านจะไม่แก่เลยนะแต่เมื่อ20กว่าปีเนี่ย60นี่แก่แล้วนะเดี๋ยวนี้คนมันแก่ช้าด้วยเทคโนโลยีด้วยความรู้เรื่องดูแลสุขภาพอะไรพวกนี้นะบางที60นี่ก็นึกว่าประมาณ40ปลายก็มีบางคนแต่บางคนก็60ดูมัน70ก็มีเหมือนกันนะก็แล้วแต่คนนะแต่ส่วนใหญ่อยู่ชั้นกลางในเมืองเนี่ยก็อายุจะดูไม่สูงจะดูต่ำกว่าความเป็นจริงออกมาสัก10กว่าปีนะฮะแต่ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็70ถึง79เขาเรียก PO นะคือหมายถึงว่าเตรียมไว้ก่อนแก่เขาไม่เรียกว่าแก่นะ O เนี่ยคือ80คือ O คือถ้า80แล้วไม่ควรทำงานละนะในยังมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งก็ตั้งคำถามเลยนะนี่เดี๋ยวหยิบมาแป๊บหนึ่งอยู่ใกล้ๆนี่แหละฮะปกติจัดอีกที่หนึ่งก็เลยหาไม่เจอเขาตั้งคำถามว่าถ้าเราอายุเกิน50แล้วนะซึ่งหลายคนก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านควรจะถามคำถามอะไรกับตัวเองถ้าเราคิดว่าเราจะมีอายุถึงร้อยหนึ่งมันมีชมรมอายุยืนอะร้อยหนึ่งไงท่านประธานชมรมท่านเพิ่งกระถึงแก่กรรมไปนะนายแพทย์น่าจะเป็นนายแพทย์เชกนะถ้าจำไม่ผิดนะจะผิดขอไปเนี่ย

แต่ถ้าเขาอายุยืนนะเนี่ยนายแพทย์เจกถ้าจำผมเข้าใจว่าผมจำไม่ผิดนะเป็นตัวอย่างของเฮลสเปนนะก็คือ90กว่าเนี่ยสุขภาพดีมากเลยนะครับแล้วก็คืองี้อย่างที่อาจารย์สุภวุฒิพูดอะอาจารย์สุภวุฒินี่ตอนหลังแกมาเขียนเรื่องเฮลอยู่นะเรื่องสุขภาพนะแกก็หันมาสนใจแล้วแกก็คุยเรื่องโอกาสทางธุรกิจของเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องเวลเนสอะไรพวกเนี้ยนะครับคือพอเรามีเฮลสแปนปุ๊บเนี่ยนะอายุยืนแล้วก็พอถึงเวลาเจ็บแค่ได้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตเร็วเลยนะไม่ใช่ว่าลากไปนอนเป็นผักอะไรพวกเนี้ยนะบางทีแป๊บเดียวเป็นอาทิตย์เดียวเสียชีวิตเลยไอ้ลูกหลานเนี่ยมันก็ไม่ต้องมันเป็นภาระลูกหลานอะไรพวกนี้นะทีนี้กลับมาฮะท่านผู้ฟังครับถ้าเราอายุ50แล้วอะนะอะไรก็60แต่บางคน60ก็ไม่เป็นไรฟังมันก็ได้นะคำถาม5คำถามที่ควรถามเนี่ยนะฮะก็คือว่าเราจะมีอายุอยู่ถึงเมื่อไหร่วะฮะเนี่ยพอถูกผมคิดว่าคนอายุ50ขึ้นไปเนี่ยก็ตามละ How long will I live เราจะมีอายุถึงเท่าไหร่วะ7580หรือว่า90นะตอนนี้ถ้ามุดว่าถ้าท่านอายุ50ตอนนี้หรืออีเวน40ก็ได้ถ้าฟังอยู่ถ้าท่านมีคิดว่าท่านจะอยู่สักประมาณ85นะ85เนี่ยอายุเฉลี่ยญี่ปุ่นนะไลฟ์สแปนญี่ปุ่นนะคนไทยผู้ชายไม่ถึงนะครับท่านควรจะมีเงินหลังจากท่านไม่ได้ทำงานแล้วเท่าไหร่ไม่นับค่าใช้จ่ายที่เข้าโรงพยาบาลนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเดี๋ยวเราก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับคำถามที่สองก็คือ Will I be healthy นะเอ้ยแล้วก็เราจะสุขภาพดีไหมนะครับจริงๆก็เราจะสุขภาพดีไหมเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ใช่ว่าเราจะไปตั้งคำถามนี้เนี่ยตอนที่เรา70กว่านะเหมือนครั้งหนึ่งเนี่ยรุ่นน้องผมชวนผมไปบอกเฮ้ยพี่ไปพูดหน่อยองค์กรผมใหญ่มากนะองค์กรเขาใหญ่มากองค์กรผมเนี่ยมีพนักงานเกษียณปีนี้นะจ๊ะพี่ให้พี่ไปพูดหน่อยเตรียมตัวเกษียณให้คุณพูดวันไหนเนี่ยและคนไหนฟังก็นี่แหละครับคนที่ฟังนี่ก็พรุ่งนี้ก็เกษียณละเนี่ยฟังพี่เสร็จพรุ่งนี้เกษียณเลยผมก็บอกว่าเฮ้ยมึงจะมาเตรียมตัวเกษียณเนี่ยวางแผนนี่มึงวางแผนวันที่มึงเกษียณเนี่ยหรือก่อนมึงเกษียณนี่วันเดียวไม่ได้นะผมพูดไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ความเชี่ยวชาญผมต้องไปอย่างอาจารย์ตอนนั้นก็แนะนำอาจารย์สุวรรณนะไม่รู้กันเชิญหรือเปล่านะนี่ก็นานมาแล้วนะครับคือความหมายผมที่ผมพูดก็คือว่าเฮ้ยบางเรื่องเนี่ยคือมันจะต้องวางแผนนานนะอย่างนี้ยังถามว่า will I be healthy คืออย่างข้อแรกเนี่ยก็คือ how long will I live เนี่ยเฮ้ยกูจะอยู่ถึงเมื่อไหร่วะนะครับแล้วก็ไอ้กูอยู่ถึงเมื่อไหร่เนี่ยแล้วกูทำยังไงวะเนี่ยกูจะสุขภาพดีหรือเปล่านะสุขภาพดีจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องแม่ของผมก็จะประโยคที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันก็เป็นประโยคที่ผมพูดบ่อยนะครับก็คือโรคบางโรคเนี่ยบางทีมันเป็นโรคของคนที่แบบอายุเยอะนะ60กว่าขึ้นไปอะไรทำนองเนี่ยแต่ปัจจุบันโรคหลายโรคเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเฮ้ยคนอายุน้อยเป็นกันเยอะมากเลยนะก็อย่างวันนั้นเนี่ยมีไม่รู้พูดไปยังที่มีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งอะชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรีย30กว่าเองมาเที่ยวเมืองไทยพร้อมกับภรรยาด้วยนะแล้วก็นึกยังไงก็ไม่ทราบหรือเตรียมมาก็ไม่ทราบไปฉีดไอ้ฟิลเลอร์เพื่อเสริมขนาดอวัยวะเพศนะฉีดเข้าไปได้ยังไงก็ไม่ทราบ40ซีซีนะบางคนบอกว่า5ก็พอแล้วนะทีนี้พอหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยก็ไปนวดเลยพอนวดเลยเนี่ยไอ้ฟิลเลอร์เนี่ยมันยังไม่ได้แข็งตัวเลยมันยังเป็นเจลอยู่เลยอะแล้วมันยังไงก็ไม่ทราบนะนวดไปนวดภาษาอะไรก็ไม่ทราบเนี่ย

0: ทำให้ลิ่มเลือดอุดปอดตายแล้วผมก็จะเรียนท่านผู้ฟังว่าไอ้ลิ่มเลือดอุดปอดเนี่ยมันก็เป็นกันเยอะนะช่วงหลังคือไอ้ลิ่มเลือดเนี่ยนะอันนี้ก็ความหมายผมก็คือว่า view I be healthy เนี่ยคือตั้งแต่ตอนนี้เลยนะแล้วไอ้เรื่องของ healthy เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นธุรกิจที่ใหญ่มากท่านผู้ฟังครับแล้วเป็นอุตสาหกรรมหรือเป็นธุรกิจที่คนไทยก็จะได้เปรียบด้วยนะครับท่านผู้ฟังลองคิดกับว่า healthy healthy นึงก็มึงจะต้อง healthy อะไรที่จะ healthy ใช่ไหมและ healthy สำหรับใครจำเป็นไหม healthy นี่สำหรับคนสูงวัยไม่จำเป็นคนอายุน้อยๆนี่ก็คิดเรื่องการ healthy ได้ถ้าพูดเรื่อง healthy นะก็คือเรื่องสุขภาพดีอะไรพวกนี้นะเอาเรื่องอาหารเนี่ยอาหารที่มันเฮลตี้ก็มีอาหารคลีนใช่ไหมนะฮะอาหารคลีนท่านดูเดี๋ยวมีกี่เจ้าอาหารคลีนที่แบบแต่ถ้าเกิดว่าอาหารคลีนไม่ต้องปรุงสดนะท่านผู้ฟังถ้าอาหารคลีนเนี่ยมันไปผ่านการกระบวนการต่างๆนี่มันไม่คลีนนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะเฮลตี้หรือไม่เฮลตี้เนี่ยข้อแรกเนี่ยนะมันคือเรื่องการกินนะครับยิ่งกว่าการออกกำลังกายและไอ้คนที่เป็นออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วคิดว่ากูจะกินอะไรก็ได้เนี่ยนะอันนี้ก็ไม่ได้นะครับก็คือบางคนก็จะเสียชีวิตไปเยอะแล้วพออย่างนี้แหละเฮ้ยกูวิ่งเยอะแล้วเดี๋ยวกินอะไรก็ได้ไม่ได้ครับนะครับคุณออกกำลังกายพอเหมาะแล้วคุณกินพอเหมาะคืออันนี้ก็คือคำว่าพอเหมาะเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญมากไปก็ไม่ได้น้อยไปก็ไม่ได้เรื่องอาหารคลีนอะไรพวกนี้อาหารใช่ไหมเรื่องการออกกำลังกายเรื่องอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้นะเห็นไหมเราแตกไปได้เยอะนะแต่ข้อ2เนี่ยคือ view be healthy คำถามที่2นะท่านไปถามต่อกับ AI ของท่านก็ได้นะครับพูดถึง AI นี่ก็เมื่อวานมีข่าวใหญ่เลยนักวิจัยของ AI ของไอ้ Anthropicซึ่งเป็นคนทำคลอดในลาออกแล้วก็โพสต์เรื่องลาออกว่าโอ้โหต่อไปเนี่ยมันจะเป็นไอ้สิ้นสุดมนุษยชาติหรือเปล่าไอ้เนี่ยต่อไปนักวิจัยก็ไม่ต้องแล้วนะ AI มันวิจัยกันได้เองแล้วนะโอ้โหคนแชร์โพสต์นั้นนะของใน Twitter เนี่ยในเรียกว่า X ปัจจุบันเนี่ย106ล้านปัจจุบันไม่รู้เพิ่มยังดูเมื่อวานนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราก็คุยกันต่อนะครับข้อ3ไอ้คุณมีชีวิตยืนยาวเนี่ยนะกูจะจำอะไรได้ไหม Will I lose my memory นะเฮ้ยเราจะจำอะไรได้ไหมเพราะยิ่งอายุยืนนี่จำไม่ค่อยได้หรือบางทีกูบอกกูไม่ต้องยืนแล้วกูไม่ต้องแก่มากแต่ตอนนี้ก็จริงๆผมเนี่ยบางทีเฮ้ยกูกินยาอย่างวะยาตัวนี้กินอย่างวะอะไรเงี้ยสั้นๆอย่างเงี้ยบางทีจำไม่ได้แต่ยาวๆนะโอ้โห 3-40 ปีอะไรเงี้ยจำได้อันเนี้ยเราอาจจะต้องอย่างเรื่องความจำเนี่ยท่านผู้ฟังอย่างเมื่อก่อนเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะไม่ใช่ว่าเลิกไปที่ไหนเวลาเราพูดถึงเรื่องอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องทำให้คนจำได้เนี่ยเราถึงใบแปะกล้วยไงนะแล้วตอนนี้มันก็จะมียาที่จะทำให้คนเกี่ยวหรือว่าอาหารเสริมเกี่ยวกับกระตุ้นความจำอะไรพวกนี้ดีออกมาเยอะนะครับเพราะว่ามันมีโรคความจำเสื่อมไงซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นกันเยอะแล้วนะท่านผู้ฟังครับอย่างประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนหนึ่งเนี่ยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเนี่ยตัว90ตอน80ปลายๆเนี่ยแกเป็นโรคความจำเสื่อมนะโอ้แล้วแต่นี่เขาดีเป็นทำได้ดีแล้วคนธรรมดามันจะไปดูแลยังไงบางทีบางคนที่เดินไปแล้วยังไม่รู้เลยคือกูเป็นใครเนี่ยจะเดินมาจากไหนเนี่ยจะไปล่ามโซ่ไว้มันก็ไม่ไหวไงใช่ไหมมันก็ดูทารุณอะไรเงี้ยจะมานั่งดูตลอดเวลามันเป็นเรื่องลำบากอ่ะนะฮะคำถามที่4เราจะทำงานถึงเมื่อไหร่นะถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยไอ้คำถามนี้เนี่ยนะก็คือกูก็ทำไปเรื่อยแหละทำจนวันตายจำเป็นเปล่าทีนี้เป็นประเด็นสำคัญนะฮะท่านผู้ฟังคือถ้าเกิดว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยประโยคนี้เนี่ยสมัยก่อนเราก็ต้องตอบว่าก็60ไงจะเสียแล้วนะครับแต่คำถามก็คือณวันนี้เนี่ยเราจะอยู่จนถึงเกษียณหรือเปล่านะเราเป็นลูกจ้างอะนะครับ พราะอย่างที่บอกท่านผู้ฟังก็เคยได้ยินมาแล้วว่า AI เนี่ยมันทำให้มันทำงานหลายๆอย่างที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเราไม่ต้องใช้คนทำไงปัจจุบันเนี่ยมันก็ใช้ AI ทำสร้างคอนเทนต์ออกแบบตกแต่งบาบาบาเยอะแยะเลยเดี๋ยวก็คุยกันนะเรื่อง AI เนี่ยผมก็เปิดคอร์สอยู่ท่านองค์ทราบโปรโมททุกวันอังคารนะก็ทีเนี้ยพอมันทำได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็มองว่าอ้าวเฮ้ยเนี่ยมึงก็ไม่ต้องอยู่แล้วมึงก็คือส่วนเกินแล้วมึงเป็นค่าใช้จ่ายเอาออกเลย์ออฟเต็มเลยที่ผมเล่าให้ท่านดูฟังลูกศิษย์ผมอะเปิดบริษัทมา12ปีไม่เคยเลย์ออฟคนปีนี้ 50% นะคิดดูแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคือหมายถึงว่าบริษัทอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะฮะทีนี้แต่มันเราก็ต้องคำถามนะว่าเฮ้ยเราควรจะทำงานถึงเมื่อไหร่สมมติว่าไม่โดนไล่ออกแล้วกันไม่โดนไล่ออกเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมเราจะหยุดทำงานเนี่ยก็หมายถึงว่าคือจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้นะถึง60ไม่ต้องถึง60ก็ได้นะแต่ความหมายคือว่าท่านมีรายได้พอจะเลี้ยงตัวหรือเปล่าคืออย่าไปคิดพึ่งลูกพึ่งหลานนะฮะมันก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยนะครับผมเรียนไว้ก่อนนะไม่ต้องไปคิดพึ่งไอ้ลูกหลานเลยนะมันเอาตัวไม่รอดแน่นอนนะครับแล้วมันจะมองว่าเราเป็นภาระเอาตัวเราเนี่ยหยุดทำงานวันนี้เนี่ยมีรายได้เท่าไหร่เหมือนกับมันก็ไปสัมพันธ์กับไอ้คำถามข้อแรกอะว่าเราจะมีอายุยืนยาวถึงขนาดไหนอะสมมุติว่าท่าน50ตอนนี้แล้วบอกโอ้พอละแล้วกูจะอยู่ถึง80เนี่ย30ปีเนี่ยท่านใช้เดือนละเท่าไหร่เอาเซซะว่าเอาแบบกำลังดีนะ 30,000ปีหนึ่งก็360,000 10ปีนี่ก็360,000ที่เราตัดไอ้พวกเงินเฟ้อไปนะเอาแบบไม่คำนึงนะแต่จริงๆมันต้องมีด้วย30ปีนี่ท่านต้องมี11-12 ล้านนะ11-12 ล้านนะนี่ไม่รวมเข้าโรงพยาบาลใหญ่อะไรพวกนี้นะหมายถึงว่าแล้วก็ใน10-12 ล้านนี่หมายถึงว่าท่านต้องมีบ้านหรือว่าคอนโดของท่านแล้วนะบ้านลงบ้านรถอะไรต้องมีแล้วนะไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งผ่อนบ้านผ่อนรถนะอันนี้มีหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลือกทำต่อไปเรื่อยๆแต่คำถามก็คือนะวันนี้เนี่ย AI มันมาแบบนี้ไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยเขายังจะไม่ให้เราทำเลยนะครับถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการนะอาจจะของกิจการในส่วนใหญ่เลยทำไปเรื่อยๆนะแต่ผมเรียนว่าถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับแล้วก็ก่อนจะพูดประเด็นนี้ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่พอสมควร13:37 นขออนุญาตพักสักครู่ตรงนี้นะครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: LINE @thinkingradio
1: เห็นแว็บแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: เมื่อสักครู่มีเสียงติ๊งมาท่านผู้ฟังได้ยินไหมผมก็ไปดูออสเตรเลียเน็ตเว้ยเขาก็บอกว่ายินดีด้วยคุณคือคนกลุ่มแรกของประเทศไทยได้สิทธิ์ลงทะเบียนแสดงความสนใจเฉพาะลูกค้าเซเลเน็ตแพลตินัมนะครับก็คือเมื่อวานเนี้ยเมื่อคืนน่ะประมาณในเมืองไทยก็ประมาณเที่ยงคืนเนี่ยเขาก็ประมาณทุกๆปีของวันที่10กันยาเวลาในประเทศไทยนะของทางโน้นเขาประมาณยังเป็นวันที่9อยู่เนี่ยไอ้ทางบริษัท Apple เขาก็จะเปิดตัวไอ้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ทุกปีนะก็ไม่ได้ใหม่อะไรมากหรอกนะแต่ทุกปีเขาก็จะเนี่ยเมื่อปีที่แล้ว17ปีนี้ก็18ปีหน้าเขาว่าจะเป็น20เลยเพราะมันครบรอบ20ปีไง2027ใช่ไหมไอ้ไอโฟนเนี่ยมัน2027ไงใช่ไหมคือหลังจากรัฐประหาร2549เนี่ยอีกปีหนึ่งก็มี iPhone นะรัฐประหารมัน2006ใช่ไหมนะฟังกันดูแล้วยาวนะคือตั้งแต่ประเทศไทยมีรัฐประหาร2006นี่เราแย่ตลอดเลยอะวิ่งเราเดินอยู่บนลู่วิ่งอะเดินแล้วบางทีเราเดินถอยหลังอะใช่ไหมนะเมื่อวานนี้ก็ iPhone ก็ออกมามี iPhone พับด้วยนะโอ้โหแพงมากอะตวง79,000จำไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวผมดูดิคือคราวนี้มันราคามันจะขึ้นประมาณ 5,000 ต่อแพงกว่าของเดิมเนี่ยประมาณ 5,000 นะทุกฟังเพราะว่ามันไอตัวเมมโมรี่อ่ะมันแพงเนื่องจากว่ามันเอาไปใช้ทาง AI เยอะแล้วก็มันก็แย่งกันพอแย่งกันปุ๊บซัพพลายดีมานด์อ่ะนะไอ้ตัว iPhone 18 Pro เนี่ยนะราคาเริ่มต้นนะ 48,900 บาทอ่ะ256 GB นะ 48,900 อ่ะนะครับถ้าเป็น iPhone 18 Pro Max เนี่ยที่หน้าจอมันจะใหญ่หน่อยนะ 52,900 บาทนี่ตัวเริ่มต้นนะก็คือไอ้เมมโมรี่ไอ้ความจำเนี่ยมัน256 GB ถ้าเป็น iPhone ที่เรียกว่า Duo ก็คือพับได้จริงพับได้ Samsung อะไรพวกเนี้ยไอ้หัววงหัวเว่ยมีตั้งนานแล้ว iPhone มันเพิ่งทำอย่างที่บอกไป 79,900 แพงสุดที่แสนกว่าบาทนะถูกตีหัวเนี่ยตกลงจะเอา iPhone หรือจะเอาทองดีวะถ้าถูกปล้นนะนะฮะก็คิดอยู่ว่าผมอาจจะเนี่ยก็คิดอยู่ว่ากูจะเอาเงินที่ไหนไปผ่อนวะกำลังคิดอยู่ว่าเออก็ ็ตัวเก่ามันก็ซื้อมานานแล้วไงไอโฟน15มันก็ถึงเวลาก็ยังใช้อยู่นะมันมี2เครื่องอีกเครื่องนึงมันก็ไป12 12ก็จะไปเอาไปใช้กับ Android อ่ะมีโทรศัพท์อยู่3เบอร์ไอเบอร์ที่3มันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อ่ะกำลังคิดอยู่ว่าแต่กูผ่อนเนี่ยถ้าซื้อกับ AS เนี่ยก็น่าจะลดไปสักประมาณ 2,000 นะ4เป็นเท่าไหร่วะ400008,900 40,900ผ่อน10เดือนก็ 41,900 อ่ะต้องไปหาเดี๋ยวกําลังคิดอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาเข้าตรงนี้ก่อนละกันคำถามที่4เนี่ยนะคำถามแรกนะท่านผู้ฟังถ้าท่านอายุ50ขึ้นไปเนี่ย the second 50ควรจะมีจริงๆไม่ใช่ประมาณ5คำถามอาจจะมากกว่าก็ได้คำถามแรกก็คือเราจะอยู่ถึงเมื่อไหร่นะอายุเราจะยืนถึงเมื่อไหร่ก็เรียกว่าไลฟ์สแปนเราอะถึงเมื่อไหร่คือถ้าเป็นผู้ชายไทยประมาณ75ผู้หญิงไทยเนี่ยเมื่อก่อนเขาว่า77ตอนนี้เขาว่าจะประมาณ80ละนะแล้วก็อย่างที่บอกไปไม่ใช่อายุยืนอย่างเดียวอะมันก็ต้องมีเฮลสแปนด้วยกินเดินนอนอะไรพวกนี้ได้นะแต่ขับรถก็ระวังหน่อยละกันเพราะว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนก็มีข่าวเรื่องนี่แหละหญิงค่อนข้างจะสูงวัยคนหนึ่งคือ77เนี่ยก็ต้องถือว่าสูงวัยแล้วนะคือขับรถตรงถนนนี้ก็พอดีขับสวนไว้แล้วก็มีคนเอาไอ้คลิปมาแชร์เนี่ยตำรวจก็ไปปรับแล้วก็จะยื่นศาลนั่นให้ยึดรถด้วยนะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราขับผิดเนี่ยเราก็ต้องเห็นแล้วนะเราก็ต้องรีบหลบเข้าข้างทางนะไม่ใช่ไปคือขับผิดแล้วคือผมก็เห็นคนสวนหลายรอบเหมือนกันนะแต่นี่มันสวนโดยตั้งใจอ่ะมันก็จะขับแบบมันก็จะขับแบบยังไงอ่ะข้างทางอ่ะอันนี้มันขับกลางถนนเลยอ่ะแล้ววิภาวดีอ่ะท่านผู้ฟังเดาออกมาว่าคือบางทีแล้วมันเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเกิดได้แต่ถ้ามันเกิดในที่ที่มันโหกลางเมืองเนี่ยอุเทนถวายตีกับปทุมวันนะดูฟังตี BTS สยามโอ้โหมันอันตรายมากก็ให้เกิดไม่ได้นะก็ไม่รู้ว่าไอ้มาตรการแก้ไขเนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่านะข้อ2ตัวอีกทีนะก็คือข้อ1เนี่ยแหละกับเกี่ยวข้อ1เนี่ยแหละก็คือข้อ2เนี่ยก็คือไอ้มีชีวิตเท่าไหร่แล้วตอนที่มีชีวิตนั่นน่ะยาวๆนั่นน่ะมีเฮลสแปนมั้ยคือยังมีไอ้สุขภาพดีอยู่หรือเปล่าข้อ3แล้วก็ที่ว่าสุขภาพดีเนี่ยตอนอายุเยอะเนี่ยก็คือความจำจะเสื่อมมั้ยเราก็ต้องดูแล้วทำไงไม่เสื่อมก็ต้องคิดบ่อยๆหน่อยอะไรเงี้ยสมองมันต้องใช้ไม่ใช่สมองใหม่เลยนะข้อ4เนี่ยเราจะทำงานถึงเมื่อไหร่อันเนี้ยนะซึ่งมันสัมพันธ์กับข้อ5ก็คือว่าเราจะมีเงินพอหรือเปล่านะคือการที่เราจะหยุดทำงานเนี่ยก็หมายถึงว่าเราต้องมีเงินพอนะแล้วเราจะไปคิดเลยว่าเดี๋ยวก็จะลูกหลานส่งมาให้อะไรทำนองนี้มันก็จะไม่ไหวอยู่แล้วตอนนี้ไอ้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีงานทำหรือเปล่ายังไม่รู้เลยท่านผู้ฟังเมื่อวานอ่านข่าวในเป็นข่าวจากประเทศจีนไอ้จีนเนี่ยปีล่าสุดเนี่ยจบปริญญาตรี 12.47 ล้านคนนะโคตรเยอะเลยนะตกงานกันบานเลยท่านผู้ฟังคือเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยรับเด็กใหม่เพราะว่า AI มันทำได้ดีกว่าไงนะมีอยู่คนหนึ่งจบจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงก็สมัครงานนี่แหละครับตั้งแต่ฮ่องกงแล้วก็สมัครที่แผ่นดินใหญ่ด้วยนะฮะก็อุตส่าห์ไปเรียน AI นะตั้งหลายเดือนน่ะไปสมัครก็ยังไม่ได้อ่ะท่านผู้ฟังนะอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงนะครับแต่ละเรื่องนี่เป็นเรื่องใหญ่หมดเลยนะเดี๋ยวว่างๆวันหลังเนี่ยค่อยมาขยี้แต่ละประเด็นข้อ6กันเราจะอยู่ที่ไหนโอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่นะท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังเป็นนักธุรกิจฟังผมเนี่ยทุกข้อเนี่ยมันมี business opportunity หมดเลยนะโอกาสทางธุรกิจข้อ6ใน Where will I live เนี่ยคือถ้าเรา ถ้าเราอายุมากเนี่ยนะฮะประมาณสัก80เนี่ยคือแนวโน้มเนี่ยนะครับคือเราจะอยู่ที่บ้านนะฮะคนดี

0: เดียวหรืออยู่กับภรรยาสามีที่อายุก็ใกล้ๆกันเนี่ยนะสมมุติว่าอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยท่านจะช่วยตัวเองไหวไหมถ้า80แล้วเนี่ยใช่ไหมเดินเนี่ยถ้าไม่มีไม้เท้าเนี่ยก็ต้องมีคนช่วยพยุงนะเพราะว่าเวลาอายุมากแล้วก็เวลาหกล้มทีหนึ่งเนี่ยโอ้บางทีนี่นอนโรงพยาบาลนานแล้วอีกไม่นานเนี่ยบางทีแบบเสียชีวิตเลยนะหกล้มเนี่ยหกล้มไม่ได้เลยนะเรื่องกระดูกเรื่องอะไรพวกนี้นะและอันนี้ในอเมริกาเนี่ยวันนั้นผมอ่านข่าวในวันหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เนี่ยนะก็มีเนี่ยหญิงสูงวัยอายุ60กว่าคนหนึ่งก็ย้ายไปอยู่ไอสถานที่สำหรับที่คนชราอยู่อะแต่ว่าท่านจะไปนึกถึงบ้านบางแคนะบ้านบางแคเนี่ยมันเป็นของภาครัฐนะแล้วก็ขอโทษนะบ้านบางแคเนี่ยจะไปอยู่ใน10ปีจองจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยคือถ้าจะไปอยู่เนี่ยคุณต้องจองล่วงหน้านะแล้วก็เนี่ยในอเมริกาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านละเพราะว่าบางทีโอ้บ้านมันใหญ่อเมริกาบ้านมันใหญ่แล้วก็ดูแลลำบากแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเนี่ยมันลำบากใช่ไหมเขาก็ย้ายไปอยู่เนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะที่คนสูงวัยไปอยู่กันเยอะๆแล้วก็จะต้องจ่ายเงินเดือนหนึ่งคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็รวมแสนอ่ะคือค่าแรกเข้าก็ต้องจ่ายค่ารายเดือนก็ต้องจ่ายแล้วเขาก็จะดูแลมีสถานที่ให้มีห้องนอนมีอาหารการกินมีคนมาดูแลไอ้อย่างเงี้ยอันนี้ผมอ่านข่าวเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย60กว่าไปอยู่ในที่ที่เดียวกับแม่นะอายุประมาณก็90ประมาณ90เนี่ยอยู่ได้อยู่ไม่รู้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าแต่อยู่สถานที่เดียวกันนะฮะอันเนี้ยในเมืองไทยในตอนนี้ก็เริ่มมีเยอะแล้วนะไม่ใช่บ้านพักคนชราแบบราคาถูกนะก็เนี้ยมีเฟสิลิตี้มีสภาพแวดล้อมมีดูแลเรื่องเมดิคอลกินทานกินยงกินยาอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยมันจะมาเปลี่ยนตรงนี้ที่ผมคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยเมื่อสองวันที่แล้วก็คุยมั้งว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันจะมาเปลี่ยนตรงนี้คือตอนเนี้ยไอตัวเดี๋ยวไปคุยแล้วกันแอปวิดีโอแอลิฟเนี่ยนะข้อ7เนี่ย how we will die เราจะตายยังไงบางทีคนอายุเท่าไหร่ถึงจะคิดเรื่องความตาย60น่าจะยังเนาะ70กว่าเนี่ยต้องคิดแล้วว่ากูจะตายเมื่อไหร่วะมันก็สัมพันธ์ไปถึงข้อแรกนะเราจะมีอายุถึงเมื่อไหร่ใช่ไหมยิ่งเจ็บอดแอดอะไรทำนองเนี้ยก็จะต้องตั้งคำถามแล้วว่าเฮ้ยกูจะตายยังไงวะคือไม่ได้มาในว่าไปคอตอะไรพวกนี้นะไม่เอานะนั่นไม่เอานะเราจะตายด้วยโรคอะไรแบบกระทันหันไม่ได้สั่งเสียเราจะตายด้วยอยู่ที่โรงพยาบาลเราจะรักษาจนหมดเนื้อหมดตัวเลยไหมแต่สุดท้ายมันก็ต้องตายใช่ไหมฮะหรือว่าเราจะตายที่บ้านหรือเราจะตายนี่แหละสถานที่ที่เราอยู่นี่แหละอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมหรือว่าเราจะกำหนดว่าเราจะตายยังไงได้ไหมคราวนี้เป็นเรื่องใหญ่นะท่านผู้ฟังครับคือวันนั้นเนี่ยผมเคยประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังฟังไปทีหนึ่งจำได้ไหมคือผมเนี่ยไปทัวร์ไปทริปนี่แหละจัดทริปกันทั้งคืนนี่แหละเมื่อปีที่แล้วช่วงเวลานี้แหละครับช่วงเวลานี้แหละครับก็คือไปโอซาก้าโอ้โหร้อนเป็นบ้าเลยปีที่แล้วเนี่ยมันช่วงไม่นึกเลยนะว่าไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยตอนกันยาจะร้อนขนาดนี้ผมเคยไปไอ้ลอนดอนนะช่วงกันยายนเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อนไงช่วงกันยายนนี้ลอนดอนที่เคยไปเนี่ยประมาณ19หรือ20แต่ญี่ปุ่นเนี่ยร้อนมากเลยโอซาก้านะปีที่แล้วในตอนเนี้ยถามว่าร้อนขนาดไหนก็ร้อนกว่าไทยอ่ะคิดดูกันละกันนะแล้วก็คือแต่ว่าตอนนั้นก็ต้องบังคับไปนะเพราะว่าฝ่ายนึกว่า ไม่ใช่บังคับอะไรนะคือหมายถึงว่าช่วงเวลาบังคับก็ต้องไปมันมีเวิลด์เอ็กซ์โปไงไอ้ญี่ปุ่นก็มีทุกปีนะแต่ปีนี้ก็มีไอ้นาโงย่าอ่ะเราก็จะไปนาโกย่าอีกแล้วเนี่ยแต่เราไม่ได้ไปตอนนี้นะน้ำมันท่วมมันน่าจะลดลงไปแล้วมั้งคือนาโกย่าเนี่ยมันจะมีโอลิมปิกประมาณ20กันยาเนี่ยแหละถึงประมาณสักกลางตุลา20 ถึง 10 ตุลามั้งแต่รอไปพฤศจิกานะคือในทริปนั้นเนี่ยนะก็มีพี่จุ๋มนี่เป็นนักบัญชีนะครับแล้วก็พี่จุ๋มก็ไปช่วยมูลนิธิด้วยนะคือน่าจะเป็นมูลนิธินะก็คือดูแลผู้ป่วยในเวลาสุดท้ายโอ้คนสนใจมากประชาสัมพันธ์ไปนี่คนสนใจมากแล้วก็เอาคลิปเนี่ยไปทำเป็นคลิปสั้นนะลงใน TikTok ด้วยแล้วก็ลงใน YouTube ด้วยไม่ใช่ YouTube ไปลงใน Facebook ด้วยโอ้คนสนใจมากท่านผู้ฟังมาคอมเมนต์มากเพราะผมเล่าให้ฟังอยู่เรื่องนึงนะท่านผู้ฟังครับก็คือว่าคือบางทีเนี่ยเราแบบช่วงสุดท้ายเราก็ไม่สภาพร่างกายก็ไม่ไหวแล้วอยู่ไปมันก็เหมือนกับไม่ได้อยู่อ่ะหมดแล้วแต่ถ้าคุณมีเงินหมอก็รักษาไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะทั้งเงินหมดอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าเราจะกำหนดได้มั้ยว่าโอ้โหปล่อยไปตามธรรมชาติเถอะอะไรพวกเนี้ยนะที่สวิสนะท่านผู้ฟังมันมีคล้ายๆว่าธุรกิจการุญยฆาตก็ทำได้ตามกฎหมายนะก็คือถ้าคุณมีอะไรที่คุณแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเจ็บไข้ใดป่วยหรืออะไรสักอย่างนึงอะนะแล้วก็ไม่ไหวแล้วคุณก็บินไปสวิสแล้วก็เนี่ยไปใช้บริการนี้ได้เลยก็ถูกกฎหมายนะฮะไอ้กฎหมายเนี่ยก็มีคือตายแบบโดยผู้เชี่ยวชาญนะไม่รู้ก็จะเรียกอะไรดีนะก็คือเนี่ยตายโดยผู้ใจหมอแล้วก็ทำให้เราตายได้อะโดยถูกกฎหมายโดยความสมัครใจเราต้องเซ็นอะไรพวกนี้นะผมก็เลยมีความคิดอย่างนี้ว่าเนี่ยอีกประมาณสัก10 กว่าปีเนี่ยคือคนไทยที่ว่าแก่เนี่ยนะท่านผู้ฟังคือมันจะแก่มากอะคือคน60ตอนนี้มันจะกลายเป็น70และคน70ตอนนี้เนี่ยซึ่ง60 70ตอนนี้เนี่ยนะท่านผู้ฟังมันคือ baby boomer ไง baby boomer เราก็รู้ว่า boomer แปลว่าเยอะคนเยอะไงนะคนที่70ตอนนี้มันจะกลายเป็น80แล้วไอ้ที่ว่าจะช่วยตัวเองได้เนี่ยไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่าไงแล้วมันก็เป็นภาระหรือบางคนตัวคนนั้นก็ไม่อยากเป็นภาระแล้วระบบไอ้สาธารณสุขของไทยเนี่ยมันจะรับไหวหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเรื่องหมอหาฟิมไม่มีข้อมูลเอ็กซเรย์นี่ก็วุ่นวายกันเป็นเรื่องใหญ่โตไปแล้วนะท่านผู้ฟังลองนึกภาพนะอีก10 กว่าปีข้างหน้าเนี่ยคนที่แก่นี่แก่จะแบบว่าที่ช่วยตัวเองไม่ได้จะเยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็ระบบสาธารณสุขอ่ะที่เรียกกันว่า30 บาทสาธารณสุขทั่วหน้าอะไรเงี้ยนะสุขภาพดีทั่วหน้าเนี่ยที่เรียกว่า30 บาทสาธารณสุขโลกเนี่ยจะเหลือนาทีหนึ่งนะต้องบอกบางมุดก่อนผมรู้แล้วเดี๋ยวโผล่มาแล้วตกใจไงเมื่อวันไหนคราวที่แล้วตกใจนะฮะคือจะรับไหวหรือเปล่าระบบสาธารณสุขนะฮะ30 บาทรักษาไหวหรือเปล่า10 กว่าปีข้างหน้าแล้วเราจะทำยังไงผมทิ้งทายไว้แล้วกันนะแต่ละข้อเนี่ยวันหลังมันขยี้หมดเวลาแล้วครับท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้ผมธัญวัฒน์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขณะนี้เวลา14 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจคุมตัวสีกาคนสนิทมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการปราบปรามเมื่อเวลา 13:13 น.ตำรวจคุมตัวนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทของอดีตหลวงพ่อโชติมาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมระหว่างถูกจับกุมนางสาวปุญญวีมีสีหน้าเรียบเฉยและไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่พยายามสอบถามถึงความสัมพันธ์กับอดีตเจ้าอาวาสรวมถึงประเด็นว่าได้ให้การรับสารภาพหรือรู้สึกผิดหรือไม่ก่อนถูกนำตัวเข้าไปสอบปากคำนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวสังเกตว่านางสาวปุญญวีสวมสร้อยห้อยเหรียญเนื้อดวงองค์พ่อจตุคามเนื้อเงินซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้สร้างติดตัวมาด้วยทันทีหลังจากนี้ตำรวจจะดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปชาวเน็ตแห่ขุดภาพนายกอนุทินคล้องเหรียญเหนือดวงติดตัวจากกรณีพระวชิรยานอติโชติธรรมวโรหรือหลวงพ่อโชติหรือนายอติโชติอายุ66ปีเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้สร้างเหรียญเหนือดวงหรือเหรียญยกฐานะอันโด่งดังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางจับกุมตัวตามหมายจับพร้อมสีกาคนสนิทในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินภายหลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนก่อนมอบให้สีการคนสนิทแปลงสภาพความเสียหายกว่า92ล้านบาทพร้อมเปิดภาพกล้องวงจรปิดอื้อฉาวบนโต๊ะกินข้าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกออนไลน์แห่แชร์ภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคล้องเหรียญเหนือดวงจากวัดพุทธไทยสวรรค์ติดตัวอยู่เป็นประจำโดยเป็นภาพเมื่อวันที่24ตุลาคม2566ซึ่งในขณะนั้นนายอนุทินดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำสร้อยคอมาโชว์บอกว่านี่คือภูมิปัญญาของคนไทยนี่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสุขสมรวยเคลียร์ปมดราม่านั่งดูไลฟ์สดคอนเสิร์ตอัศดีวสันต์กลางห้องประชุมสภาเพียงชั่วครู่รายการเปิดเสียงดังรบกวนนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชี้แจงว่าจากกรณีที่มีภาพปรากฏตามสื่อมวลชนขณะกำลังรับชมคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ผ่านหน้าจอ iPad ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรจนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมนั้นขอเปิดใจและกล่าวขออภัยอย่างจริงใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมอธิบายข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นในช่วงการประชุมสภาที่มีความตึงเครียดและใช้ระยะเวลายาวนานจนถึงช่วงดึกด้วยกล่าวว่าตนเป็นแฟนคลับที่ติดตามผลงานศิลปินกลุ่มนี้มาอย่างยาวนานและได้ตั้งใจซื้อบัตรคอนเสิร์ตไว้ล่วงหน้าแต่ในวันงานจำเป็นต้องสละสิทธิ์ไม่ได้ไปชมด้วยตนเองเมื่อทราบว่าเพื่อนสมาชิกที่นั่งอยู่ใกล้เคียงกำลังรับชมการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตแบบเสียค่าใช้จ่ายผ่านอุปกรณ์ iPad จึงเกิดความเสียดายและขอให้เพื่อนสมาชิกช่วยสมัครแพ็กเกจให้เพื่อขอดูภาพบรรยากาศผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและภาพที่ปรากฏออกไปในสื่อนั้นเป็นช่วงเวลาสั้นๆยืนยันว่าไม่ได้ละทิ้งการทำหน้าที่ในสภาหรือเปิดรับชมอย่างต่อเนื่องแต่อย่างใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่ง

0: วอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
9: อย่าบอกนะว่าแม
10: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
11: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันอะไรพฤหัสบดีนะพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะอ่ะก่อนที่จะสรุปข่าวสารต่างๆนะมีข่าวที่ต้องประชาสัมพันธ์นะแจ้งให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังนะถ้าอยากจะเปิดโอกาสใหม่ๆนะให้กับการลงทุนนะเราขอชวนคุณมาร่วมกันยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะครับ

กับ Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistic และ Industrial นะครับหรือว่า Prospect REIT นะครับพร้อมกับตอกย้ำนะความเป็นกองREITประเภทอุตสาหกรรมนะที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าแล้วก็โรงงานให้เช่าตัวจริงนะด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน4นะหรือว่า BFTZ 4ย่านบางปะกงนะจังหวัดฉะเชิงเทรานะเขาบอกว่าเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมนะที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแล้วก็โลจิสติกนะครับที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะเพื่อเพิ่มโอกาสนะในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนนะครับสำหรับหน่วยเพิ่มทุนนะของ Prospect REIT เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยเขาจะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการนะครับให้กับผู้ที่ถือหน่วยทรัสต์เดิมนะที่มีสิทธิในการจองซื้อนะแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันนะเขาจองซื้อวันที่9ถึง17กันยายน2569นะครับที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่บริษัท Prospect REIT Management จำกัดนะฮะบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X ปิงจำกัดแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจในการลงทุนนะครับอ่ะก็แจ้งสำหรับคุณๆนะเผื่อสนใจนะอันนี้ทาง 96.5 FM เขาฝากมานะครับอ่ะส่วนข่าวสารวันนี้ผมว่าคือเรื่องเยอะไปหมดเลยตอนแรกเนี่ยตั้งใจเลยนะถ้าไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์เนี่ยผมจะเข้ามาอย่างนี้เลยนัตถิกัมมังสมะลาพังใช่ไหมแรงใดในโลกเสมอเหมือนแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับนี่คือเรื่องเล่าอาจารย์ยอดเคยฟังกันไหมเคยฟังกันไหมนะคือโอ้โหข่าวมาวันนี้ผมว่าเต็มฟีดเลยนะเรียกว่าทุกคนพอเห็นข่าวตกใจเลยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาใช่ไหมที่ตำรวจสอบสวนกลางเขาไปมีหมายจับแล้วก็ไปจับกลุ่มพระใช่ไหมเจ้าอาวาสวัดอะไรวัดพุทธไทยสวรรค์ที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะชื่ออะไรล่ะนะอติโชตอะไรเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้ศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะบอกโอ้โหนะใครที่เห็นการเสนอข่าวเนี่ยนะหรือว่าเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็เรียกว่าคนที่ศรัทธานะก็ตกอกตกใจนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จับกลุ่มนอกเหนือจากทางอดีตเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวเนี่ยนะอีกคนหนึ่งก็คือสีกาใช่ไหมที่เป็นสีกาด้วยเนี่ยนะเพราะว่ามันจะมีอยู่สองประเด็นเนาะประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องทางพระนะเรื่องทางศีลอันนี้ก็เป็นโอปราชิกอะนะไม่มีอย่างอื่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เบียดบังเอาทรัพย์ไปนะ92ล้านบาทนะแล้วก็เรื่องของฟอกเงินเนี่ยอันนี้เป็นหมายจับที่ทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางนะเขาบอกว่ารับเรื่องมานะแล้วก็ได้ติดตามนะก็พอสมควรนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เห็นมีแต่คนพูดถึงนะเพราะว่าหลายท่านก็คงพอทราบนะวัดนี้ต้องยอมรับนะฮะว่าเขาเป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะตั้งแต่นานแล้วนะพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยอยู่วัดนี้เยอะนะหลวงพ่อหวนอย่างเงี้ยนะก่อนที่จะเป็นรูปเนี้ยรูปหลวงพ่อโชติอะไรเนี่ยนะที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยอันนั้นก็โอ้ตอนนั้นก็เรียกว่าคนศรัทธาเยอะนะครับพอท่านมรณภาพนะก็มีการเปลี่ยนเจ้าอาวาสใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มีการโอ้เรียกว่ามันก็ส่วนหนึ่งมันอาจจะดังด้วยอะไรล่ะพิธีพุทธาภิเษกหรอใช่ไหมใช่ไหมเวลาที่เขาทำพระสร้างพระเนี่ยหรือว่าสร้างวัตถุมงคลเนี่ยนะเนี่ยวัดเนี้ยวันนี้ดังนะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับอะไรนะเกี่ยวข้องกับที่เขาเรียกว่าพระรุ่นไหนล่ะเหนือดวงเหรอใช่ไหมเหนือดวงเหนือดวงนะอ่ะก็เป็นเรื่องนึงนะฮะเดี๋ยวก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ก็หลายต่อหลายคนนะก็คงเคยได้ยินอ่ะพระรุ่นนี้นะดังยังไงนะแล้วก็ใครที่เคย
เอามาโชว์บ้างเนี่ยนะ

0: ตอนนี้เรียกว่าเก็บไม่ทันอ่ะเก็บกลับไม่ทันนะไม่ใช่ว่าเก็บไม่ทันแต่จริงๆต้องแยกนะอันนี้ผมพูดแบบด้วยแบบตรงไปตรงมานะคือเรื่องของความศรัทธาวัตถุมงคลก็เรื่องหนึ่งนะแน่นอนอ่ะแล้วก็ต้องพิธีพุทธพิเศษก็จะมีพระไม่ใช่รูปเดียวที่เขาทำแหละเขาบวงสรวงเขาปลุกเสกอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่การกระทำของพระเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งต้องแยกกันโอเคแหละมันมีความเกี่ยวพันมันมีความเชื่อมโยงเป็นเจ้าพิธีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้วัตถุมงคลชิ้นนั้นชนิดนั้นเนี่ยอาจจะถูกลดทอนความศรัทธาลงไปแต่ก็ต้องยอมรับนะครับใครที่อยู่ในวงการพระเครื่องก็มีหลายต่อหลายรุ่นนะที่เคยมีข่าวแล้วหลังจากนั้นก็ดรอปไปใช่ไหมอู้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมจำได้เลยช่วงสมัยผมตอนเรียนหนังสืออยู่เนี่ยนะอะไรล่ะอะไรปี30น่ะนะรุ่นอะไรไม่รู้ปี30แล้วหลังจากนั้นมีข่าวแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาเนี่ยมันกลับมาอีกทีนึงนะแล้วก็อาจจะด้วยที่เกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันนะอ่ะอันนี้ผมก็คุยเพิ่มเติมนะเผื่อว่าใครที่ติดตามข่าวนะหรือว่าใครที่พอทราบข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะได้รู้เท่าทันนะครับอ่ะอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่2สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ตอนแรกก็เข้าใจว่าเมื่อวานเนี้ยนะเขาตกลงกันเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาก่อนหน้านี้วิป2ฝ่ายเนี่ยเขาคุยกันทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็มีการจัดสรรเวลาให้กับทางประธานในการควบคุมเวลาด้วยแล้วก็แบ่งจัดเวลาให้กับคณะรัฐมนตรีก็คุยกันว่าจะพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ย3วันคือวันที่7วันที่8วันที่9เมื่อวานเนี้ยอย่างที่คุยกับคุณวีระนะว่าเท่าที่ดูนะเพราะว่ามันผ่านช้ามากเมื่อวานที่จบไปที่มาตราเท่าไหร่20เท่าไหร่20 26อะไรแต่เท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่มีทั้งหมด41 42มาตราเนี่ยยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จเมื่อวานนี้เห็นพิจารณาไปถึงตี2อ่ะนะตี2กว่าๆนะก็ต้องมาต่อในวันนี้ครับเป็นวันที่4วิป2ฝ่ายทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็คุยกันแบ่งสรรเวลากันบอกคนละ6ชั่วโมงวันนี้ต้องจบก่อน1ทุ่มหรือว่าประมาณ1ทุ่มไฮไลท์สำคัญที่มีการดึงไปดึงมาเนี่ยนะฮะเขาว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าหากเมื่อวานนี้จบการประชุมเรื่องของงบปี70วันนี้ประชุมสภาก็ต้องต่อเรื่องที่ค้างเอาไว้ถูกไหมเรื่องที่ค้างเอาไว้ก็คือมันจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมไม่แน่ใจนะว่าวันนั้นเสร็จหรือยังแต่ผมท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ตอนนั้นเนี่ย2ทุ่มกว่าๆเนี่ยนะก็บอกว่ามันเหลือท่านคนเดียวอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือนั่งยาวมาแล้วอีก2ท่านติดภารกิจนะก็ปิดการประชุมถ้าหากยังไม่จบก็ต้องมาต่อเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วมันมีวาระที่รออยู่ก็คือการพิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ซึ่งมันจะต้องเข้าวันนี้ครับถ้าเมื่อวานนี้จบแหล่งข่าวก็กระซิบกระซาบออกมาบอกเนี่ยคือส่วนหนึ่งนะถ้าหากจะเปิดโอกาสให้มีการพูดเรื่องของการรับทราบวาระรายงานการดำเนินงานของกกต.เนี่ยกลัวว่ามันจะแบบผลการดำเนินงานการทำงานของกกต.เรื่องของการหัวสว.ผ่านมาต้อง2ปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจจะไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจของกกต.มากนักมีสีบกว่านั้นนะครับมีสีบกว่านั้นก็บอกว่าอยากจะให้คุยกันต่อยังไงก็ตามทีไม่อยากให้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานภายในสัปดาห์นี้ให้เลื่อนไปสัปดาห์หน้าคือให้มันพ้นไปวันจากวันที่14กันยายนที่กกต.จะลงมติก่อนอันนี้สีบล่าสุดสีบที่สุดของสีบที่สุด นะแต่ท้ายที่สุดครับเมื่อการพิจารณางบไม่จบเมื่อวานวันนี้เขาก็ต่อแล้วก็คุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็จะว่าทั้งสองฝ่ายรู้แล้วว่าไม่สามารถที่จะรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกกต.ได้เพราะว่าเขาประชุมกันส.ส.เขาประชุมวันอะไรวันพุธวันพฤหัสถูกไหมครับแล้วนี่เขาเป็นประชุมวาระพิเศษก็คือเริ่มตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารนะคือปกติวันจันทร์วันอังคารเนี่ยห้องอีกห้องหนึ่งก็คือห้องประชุมของส.ว.เขาจะทำงานนะแต่ว่าพอมันเป็นสัปยสถานเนี่ยมันมีสองฝั่งมันมีสองห้องทั้งห้องจันทราทั้งห้องสุริยันเนี่ยนะมันก็แยกกันนะก็สามารถที่จะทำงานคู่ขนานกันไปได้อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคำถามก็คืออ้าวแล้วอย่างนี้ทางปีกพรรคฝ่ายค้านเขาจะพอใจเหรอคำตอบคือไม่พอใจแน่นอนนี่ผมพูดแบบตรงไปตรงมานะบอกไม่พอใจแน่นอนแต่มันต้องมีการคุยกันเพราะในมาตรา32ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยมันเป็นงบขององค์กรอิสระมันเป็นงบขององค์กรอิสระหนึ่งในองค์กรอิสระก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก่อนเข้ารายการเนี่ยช่วงประมาณบ่ายสองผมนั่งสแกนดูการประชุมเห็นคุณผลิตวัชระสินธุกำลังอภิปรายเลยนะสำหรับเรื่องของงบองค์กรอิสระแล้วก็คุยเรื่องเนี้ยเรื่องกกต.นี่แหละคุยเรื่องเนี้ยเรื่องของการทำหน้าที่ของกกต.นี่แหละนะต่อจากคุณผลิตผมเข้าใจว่าคนนี้ก็สำคัญไปฟังสักนิดดีกว่ากลัวไม่อยากให้พลาดไปพี่มุดนะคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะจะทันหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามกันครับ
1: เป๊ะว่าตัดลบ 10% แล้วเป็นเงินเท่า400-500ล้านอะไรไม่ใช่นะคะจากเราเนี่ยเคยทำกันมาแล้วเราก็รู้หลักการกันดีก็ต้องเรียนท่านอภิสิทธิ์ด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนในแบบฟอร์มเขียนมานะคะว่าปรับลดอะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยในวาระ2เนี่ยการอภิปรายมันจะต้องแตกต่างจากวาระ1วาระ1เราพูดภาพรวมทั่วไปได้เพราะมันยังไม่เกิดการตั้งกรรมธิการแต่พอเป็นวาระ2ถ้าเราไปใส่ชื่อแปรยติไว้ว่าเราจะตัดกระทรวงนี้เท่านี้เราก็จะต้องมีเหตุผลมาอ้างอิงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาบอกว่าโครงการนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะอันนี้ต้องให้เข้าใจตรงกันนะคะเชิญท่านณัชนนท์
2: กลับเรียนท่านประธานครับผมณัชนนท์นะครับผมท่านอภิสิทธิ์ก็ได้พาดพิงในฐานะกรรมธิการคือเป็นที่รู้กันนะครับว่าเพื่อนส.ส.เนี่ยในวาระ2เราก็จะไปลงการปรับลดในเล่ม 5% 10% 3% โดยเจตนาเนี่ยจริงๆเราก็ไม่อยากปรับลดหรอกครับแต่ด้วยข้อกฎหมายในการแปรยติต้องระบุในการปรับลดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่หนึ่งหมายถึงในการอภิปรายแต่ละหน่วยงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอ้างอิงโครงการที่ไม่เห็นด้วยงบประมาณนี้เท่านี้และอนาคตอยากให้เพิ่มหรืออย่างไรสิ่งเหล่านี้เองนะครับที่ผมบอกว่าเป็นการอธิบายโดยภาพรวมให้เห็นว่าโครงการไหนที่ท่านไม่เห็นด้วยจะตัดหรือไม่ตัดมันไม่ใช่เรื่องสำคัญครับและสิ่งที่สำคัญเราสามารถที่จะเสนอด้วยเพราะมีการบันทึกไว้ในที่นี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้จบครับหมายถึงจบอย่างไรก็ให้พวกเราได้ดำเนินการตามวาระ2ตามที่ระเบียบได้เขียนไว้แต่ถ้าเราออกนอกระเบียบเมื่อไหร่ท่านประธานสามารถจะตบให้ค่อยอยู่ในระเบียบต้องกราบขออภัยทุกท่านนะครับท่านอภิสิทธิ์ท่านภริศแล้วก็ท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับต้องกราบขออภัยจริงๆครับขอบคุณครับ
1: ครับเข้าใจตรงกันเนาะต่อไปคุณวาโยอัศวรลุ่งเรือง
3: ท่านประธานครับท่านประธานครับสุภชัยครับ
1: ขอท้วงเหรอคะ
3: ขอไม่ประท้วงนั่งแล้วก็ขอหารือแบบที่ท่านอภิสิทธิ์หารือเมื่อสักครู่ครับ
1: เชิญ
3: จริง
1: ๆ
3: ท่านประธานที่เคารพครับสุภชัยใจสมุทรผมอยากจะขอหารือกับท่านประธานว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านหรืออย่างท่านอภิสิทธิ์ขออนุญาตเอ่ยนามท่านเนี่ยได้เสนอแนวคิดตรงนี้เนี่ยผมสนับสนุนแนวคิดท่านเพราะสิ่งที่ผมคิดอยู่ก็คืออย่างที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้เรียนกับท่านประธานว่าจริงๆเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันก็มี KPI ของมันอยู่เพราะฉะนั้นเราในฐานะที่กลั่นกรองงบประมาณแผ่นดินว่าจะต้องให้ไปใช้อย่างไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูว่าที่ผ่านมาหรือว่าแนวโน้มเขาจะทำงานอย่างไร ท่านอภิสิทธิ์ก็อาจจะเสนออย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าในการอภิปรายในวันนี้เนี่ยก็ไปดูเรื่องแผนงานกกต.ซึ่งเสนอมา2แผนแล้วบอกตัด 10% จาก8ล้านเหลือ 10% ก็เหลือ 800,000 แล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่แล้วยิ่งที่ถ้าท่านบริบทของมันก็คือเรื่องหัวสว.เงี้ยท่านก็ต้องพูดในเรื่องหัวสว.เพียงแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าท่านประธานแยกกรุณาให้เขาพูดได้ตามสมควรว่ามันไม่เหมาะนะกกต.ทำอย่างนี้แต่ไม่ควรจะก้าวล่วงไปถึงคนอื่นแล้วผมคิดว่าถ้าท่านประธานกรุณาจะได้อนุญาตผมก็จะได้อภิปรายเป็นแนวของท่านไปได้เหมือนกันขอบคุณครับ
1: สภาเป็นที่พูดนะคะส่วนประชาชนฟังแล้วเนี่ยจะคิดวิจารณญาณยังไงนะคะก็ให้ประชาชนคนตัดสินใจต่อไปคุณผลิต
4: ชี้แจงท่านประธานสั้นๆครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาไปต่อรอต่อเถียงกับใครนะครับแล้วก็เรื่องของแนวทางที่ท่านวินิจฉัยเรื่องของวาระ2เนี่ยผมคิดว่าเราก็ถกกันมาพอสมควรแต่อย่างน้อยผมคุยเรื่องอนุวินิจฉัยชุดที่36ในมาตราเกี่ยวกับกกต.นะครับจะมีเพื่อนสมาชิกอีกท่านนึงคุยเรื่องอนุนี้ในมาตราเกี่ยวกับกระทรวงอวนะครับซึ่งนั้นผมว่าน่าจะนอกประเด็นไปกว่าอีกนะครับท่านประธาน
1: เชิญคุณวายโย
5: อันนี้ของจริงเลยใช่ไหมครับท่านประธานผมลุกนั่งหลายทีแล้วนะครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมวายโยสงเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับก่อนที่จะอภิปรายนี่จริงๆต้องผ่านไปถึงท่านสุประชัยนิดนึงนะครับขออนุญาตเอ่ยนำท่านไปเสียหายท่านไม่น่าถอนเลยเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าผมกำลังรู้สึกฮึกเหิมอยู่พอดีเลยนะครับแต่ท่านถอนไปแล้วนะครับกำลังจะน้อมนำคำสอนของท่านนะครับว่าอย่าฮึกเหิมให้มันมากไปแต่ขออนุญาตฮึกเหิมนิดนึงแต่ไม่เหิมเกริมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนำสไลด์ขึ้นนะครับท่านประธานครับก็ใช้เวลาตรวจสไลด์ของผมพอสมควรตอนแรกคิดว่าจะอภิปรายไม่ทันในคนที่สองนะครับแต่ว่าก็ด้วยแท็กติกวิธีอะไรหลังๆนะครับเลยทำให้ผมสามารถได้อภิปรายทันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การอภิปรายงบประมาณผมขอนิดเดียวนะครับขอท่านกรรมการท่านประธานนิดเดียวนะครับผมต้องขอแก้ข่าวนิดนึงนะครับกับคำว่ากกต.หอคอนะครับที่มีผู้นำคลิปนะครับถึงแม้จะเป็นคลิปตอนที่มีการไลฟ์สดก็ตามนะครับแต่ว่าผมยืนยันว่าเป็นคลิปที่เป็น AI นะครับเป็นภาพตัดต่อนะครับที่บอกว่าผมเนี่ยแปลคำว่ากกต.หอคอแปลว่ากินก๋วยเตี๋ยว6คนไม่ใช่นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมถือไมค์อยู่ท่านประธานแล้วมันเป็นไมค์ลอยไอ้สายไมค์ลอยเนี่ยมันมาจั๊กจี้เอวผมพอดีแล้วตอนนั้นผมเลยพูดออกไปว่าเป็นกินก๋วยเตี๋ยว6คนครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ากกต.หอคอเนี่ยนะครับในความมโนสำนึกของผมคือคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งความจงรักและภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับท่านประธานครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปได้เลยครับกับการอภิปรายงบประมาณขององค์กรอิสระนะครับในมาตราที่32นี้นะครับผมขออนุญาตเจาะจงไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับท่านประธานครับปี70เนี่ยได้งบน้อยลงนะครับท่านประธานเหลือ 2,700 ล้านปี69เนี่ยได้ 3,300 ล้านซึ่งจริงๆหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยก็ปี69มีการเลือกตั้งหรือเปล่าเอ้ยจริงๆไม่ใช่ท่านประธานเพราะว่าไอ้งบการเลือกตั้งเนี่ยมีจ่ายมาอีกประมาณ 6,000 ล้านนะครับจากตรงงบกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งความยุติธรรมเนี่ยนะครับได้รับงบประมาณน้อยลงไปมากพอสมควรถึงประมาณ600ล้านนะครับแต่ในชั้นคณะพิจารณาเนี่ยนะครับของทางอนุกรรมาธิการเนี่ยนะครับสามารถพิจารณาได้แค่ประมาณ609ล้านเท่านั้นเองซึ่งเข้าใจตามกรอบของกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องแบบพวกเงินดงเงินเดือนเงินกู้เงินคืนอะไรพวกนี้ไม่สามารถไปพิจารณาได้นะครับผมก็ขอเจาะพิจารณาที่ตัว609ล้านนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเชิญสไลด์ถัดไปครับในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับที่คณะอนุเนี่ยพิจารณามานะครับกันถึงตี2ตี3เนี่ยแล้วก็ส่งเข้ากับคณะกรรมการชุดใหญ่ก็ถูกปรับลดไปทั้งสิ้นนะครับ43ล้านบาทจาก2แผนงานครับท่านประธานครับแผนงานด้านแรกคือแผนงานด้านความมั่นคงครับและแผนงานที่2คือแผนงานทางด้านการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยครับท่านประธานแต่สิ่งที่ผมเนี่ยกำลังจะต้องตั้งคำถามไปถึงท่านกรรมการนะครับอยากให้ช่วยตอบหน่อยนะครับก็คือโดยเฉพาะในแผนงานอันแรกครับสไลด์ถัดไปครับ43ล้านเนี่ยนะครับแบ่งตัดไป2แผนงานใช่ไหมครับแผนงานแรกนี่คือด้านความมั่นคงประมาณ20ล้านแผนงานที่2เนี่ยคือแผนงานทางด้านยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองเนี่ยประมาณ20
0: ก็เป เป็นจังหวะพอดีนะที่ทางคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะลงอภิปรายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นก็มีทางใครล่ะประธานสภานะคุณมาริกาเขาก็มีการวินิจฉัยใช่ไหมแล้วก็มีการขอแสดงความเห็นหาเรืออะไรกันอีกนิดหน่อยนะจนมาถึงคุณวายโยนะหมอวายโยอัศวะรุ่งเรืองนะก็อภิปรายนะในเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะงบประมาณนะขอปรับลดงบประมาณลงนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับวันเนี้ยนะนอกเหนือจาก 2-3 เรื่องนะที่เป็นข่าวแล้วเราติดตามกันอยู่เนี่ยนะครับจริงๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะเพราะว่าเรื่องของน้ำมันรั่วถ้าคุณผู้ฟังจำได้จุดแรกเนี่ยที่มีการตรวจสอบใช่ไหมแถวพระราม9เนี่ยนะที่บอกว่าน้ำมันรั่ว data center อะไรเนี่ยนะอันนี้เขาไปตรวจแล้วไปเจอแล้วแล้วเขาก็ดำเนินการนะรู้ต้นสายปลายเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่รั่วถ้าบอกว่าเป็นจากกระบวนการในการถ่ายน้ำมันคนเข้ามาล้างน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วก็มีรั่วไหลลงไปเนี่ยนั่นก็เรื่องหนึ่งนะแต่อีกจุดหนึ่งที่ไปเจอครับไปเจอตรงบริเวณถนนเชื้อเพลิงนึกออกใช่ไหมถนนเชื้อเพลิงอ่ะตรงถนนพระราม4อ่ะที่จะเลี้ยวไปเข้าถนนเชื้อเพลิงแล้วก็สามารถที่จะวงไปเข้าถนนพระราม3ได้ไอ้ตรงนั้นแหละตรงนั้นมันจะมีทั้งทางด่วนแล้วก็ใกล้ๆทางด่วนเนี่ยมันก็จะมีทางรถไฟบริเวณดังกล่าวเนี่ยถ้าถามว่าใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาไหมคำตอบคือใกล้ใกล้กับวัดด่านอะไรตรงนั้นหรือเปล่าก็ใกล้แล้วตรงนั้นถ้าจำได้นะถ้าคุณผู้ฟังนึกออกหน่อยมันจะมีคล้ายๆเป็นคลังน้ำมันอะไรอยู่แถวนั้นด้วยคือ2วันก่อนเนี่ยชาวบ้านที่อยู่แถวถนนเชื้อเพลิงเนี่ยนะแถวนั้นเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยเขาได้กลิ่นเหมือนน้ำมันรั่วของกรุงเทพมหานครเขาไปตรวจไปเจอว่าน้ำมันเนี่ยมันรั่วในท่อระบายน้ำสูบออกมาได้ประมาณสัก20,000กว่าลิตรนะสูบออกมาแล้วทั้งน้ำแล้วก็น้ำมันนะไม่ใช่ว่าเฉพาะน้ำมันอย่างเดียวเขาบอกว่าเป็นเนื้อน้ำมันเนี่ยประมาณ 20-30% ถ้า 20-30% ก็ต้องประมาณสัก 4,000 ถึง 6,000 ลิตรนะถูกไหมฮะแล้วก็สูบออกมาจนเมื่อวานเนี่ยทางคุณเอกนัทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ลงไปในพื้นที่บอกไปเจอและไอ้จุดที่หรือว่าบริเวณที่คาดว่าจะมีรอยรั่วของเข้าใจว่าน่าจะเป็นท่อส่งน้ำมันซึ่งท่อส่งน้ำมันเนี่ยมันอยู่ข้างล่างลงไปในใต้ดินเนี่ยนะใต้พื้นถนนเนี่ยใต้ดินเนี่ยแถวๆนั้นเนี่ยประมาณสัก2เมตรแล้วใกล้ๆกันมันก็มีท่อระบายน้ำนะไอ้ท่อส่งน้ำมันเนี่ยใช้มาประมาณสัก30ปีส่งไปที่ไหนก็คือจากโรงกลั่นใช่ไหมระบายออกมาปุ๊บขึ้นไปที่เห็นว่าไปที่ดอนเมืองแล้วก็ไปที่บางปะอินพระนครศรีอยุธยาอันนี้เส้นหนึ่งนะเห็นว่ามันมีอีกเส้นหนึ่งไปสุวรรณภูมิอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเท่าที่เป็นข่าวเนี่ยก็คือเส้นนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เขาก็อธิบายเพิ่มเติมเขาก็บอกเพิ่มเติมบอกไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันมีท่อส่งน้ำมันมาจากคลังน้ำมันอยู่2จุดคลังนึงก็มาจากทางอะไรบางจากปตท.อะไรแถวนั้นนะเข้าใจว่าน่าจะบางจากนะน่าจะเป็นบางจากอีกคลังนึงบอกว่ามาของทางเชฟรอนก็แล้วมาใช้แล้วมันมาใช้ร่วมกันนะก็การส่งน้ำมันเนี่ยคุณนึกออกใช่ไหมมันต้องมีเหมือนน้ำอะฮะเหมือนน้ำประปาเหมือนท่อน้ำประปามันจะต้องมีแรงดันเวลาส่งมามันต้องมีแรงดันเพื่อมันขับเคลื่อนไปให้มันไปถึงจุดหมายปลายทางอะนะเขาบอกว่าไอ้ตรงนั้นนั่นแหละตรงที่มันเป็นการเชื่อมกันอะไรสักอย่างเนี่ยตอนนี้ยังไม่เจอนะคือผมอ่านข่าวตอนแรกบอกว่าเจอแล้วผมก็นึกว่าเจอแล้วสงสัยแบบเจาะลงไปเห็นแล้วว่ารอยรั่วอยู่ตรงไหนฟังตอนเช้ามีคนมาอธิบายบอกมันยังไม่เจอแต่คาดว่าน่าจะเป็นตรงนี้เพราะเห็นคราบน้ำมันที่มันติดกับตัวชั้นดินก็เลยคิดว่าตรงนี้แต่ยังหาไม่เจอผมไม่แน่ใจนะจนถึงขนาดนี้ว่าเจอหรือยังแต่ที่เป็นประเด็นก็คือว่าตรงนั้นไม่มี data center นะตรงนั้นน่ะคือเรื่องของการส่งน้ำมันเขามีการกันพื้นที่อะไรต่างๆนานาเพราะว่าเขาก็มีความกังวลนะใครที่ไปผ่านมาแถวนั้นก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะฟืนไฟหรือว่าเรื่องของสูบบุหรี่อะไรเนี่ยเขากันพื้นที่เขามีการตีเส้นมีการพื้นที่นะอันนี้ที่ห่วงก็คือว่า คือถ้ามันยังไม่เจอมันจะต้องค่อยๆหาไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันจะไปตรงไหนยังไงนะแล้วก็ขณะเดียวกันมันข้างล่างนี้เราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างใช่ไหมอย่างวันก่อนอย่างเงี้ยดินสุดตรงถนนสามเสนอย่างเงี้ยหน้าสภาเลยหน้าสัพยสถานเลยอ่ะนะอันนั้นก็ตอนนั้นยังเป็นห่วงโอ้มันมีท่ออะไรแตกหรือเปล่านะแต่เขาเช็คกันแล้วว่าไม่มีไม่มีก็โอเคคลายความกังวลไปเพราะว่าถ้าสมมติมันมีแตกมีรั่วมันก็จะเกิดปัญหาน้ำมันกัดเซาะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของชั้นดินอีกมีเรื่องของมันการไหลของดินอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวมันจะพัวพันแล้วมันจะทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องอีกเยอะแยะไปหมดนะเนี่ยก็เล่าสู่กันฟังนะว่าเออจริงๆก็มีข่าวเรื่องนี้นะเพราะว่าตอนนี้นอกเหนือจากเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยอะไรเนี่ยนะเรื่องฝนตกน้ำท่วมเนี่ยนะเห็นมีเมื่อเช้านี้ยังมีแจ้งเตือนนะครับในบางพื้นที่นะที่มีฝนตกหนักเห็นปอเขาก็เตือนก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วนเรื่องของบอร์ดสรรพสารมิตรรถยนต์ภาษีสรรพสารมิตรเนี่ยวันนี้เขาประชุมกันตอนบ่ายโมงนะคุณผู้ฟังที่เคยโทรศัพท์มาถามว่าถ้าภาษีสรรพสารมิตรเนี่ยที่เขาประชุมกันเสร็จเนี่ยรถยนต์จะราคาอะไรเป็นยังไงจำได้ไหมวันนี้แหละถ้าเขาประชุมมาได้ข้อสรุปก็น่าจะรู้ว่าต่อไปราคารถยนต์เนี่ยมันจะมีการปรับเพิ่มขึ้นปรับลดลงยังไงแต่ว่าที่แน่ๆนะที่ผมได้ข่าวมาเนี่ยก็คือเขาจะมีการทบทวนภาษีสรรพสารมิตรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้ามาแบบทั้งคันเลยที่นำเข้าเนี่ยตอนเนี้ยเข้าใจว่าเก็บภาษีที่ 10% ถ้าหากมีการทบทวนนะแนวทางเนี่ยเขาขอจัดเก็บเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้น 30% นะก็อยู่ระหว่างประมาณสัก 31-39% 40% นี่แหละถ้าฟังอย่างนี้นึกออกใช่ไหมหมายความว่าต้นทุนภาษีสรรพสารมิตรสำหรับการนำเข้าจัดเก็บรถยนต์ที่นำเข้ามาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นรถยนต์ไฟฟ้านะถ้านำเข้ามาทั้งคันมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะถูกไหมส่วนรถน้ำมันไอซ์สันดาปอันเนี้ยผมยังไม่มีรายละเอียดว่าเขาจะมีการพิจารณายังไงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยท้ายที่สุดก็ต้องรอบอร์ด EV นี่แหละเขาจะต้องเคาะออกมาว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยจะยังไงส่วนที่ผลิตในประเทศประกอบในประเทศจะต้องใช้ส่วนจาก40 60เป็น50 50อะไรอย่างเงี้ยสำหรับการจัดเก็บภาษีในอัตราเท่านั้นเท่านี้เนี่ยวันนี้เขาคงคุยกันนะครับอันนี้ก็เผื่อใครที่สนใจเผื่อใครรอดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้ติดตามเรื่องนี้นะ14:38 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบ๊ทเลือกอาหารแมวเนโก holistic and grain free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก holistic and grain free
2: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
3: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: 14นาฬิกา42นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวีระครับ
6: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
5: ์ ครับ
6: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังวันนี้ก็ไปทำหน้าที่ให้ครบถ้วนเพราะว่ากรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570เนี่ย
5: ครับ
6: วันนี้เขาจะประชุมเป็นวันสุดท้ายต่อเนื่องจากที่เขาจบภายใน3วันไม่ได
5: ้ครับ
6: เดี๋ยวจะเล่าเบื้องหลังอะไรให้ฟังนิดหน่อยคือวันนี้ตั้งใจไปสืบข่าว
5: สืบข่าว
6: ไปถามไถ่บรรยากาศในเวลาเดียวกันผมได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการสามัญ
5: ครับ
6: ติดตามงบประมาณกับที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการสามัญเรื่องการเงินการเงินการคลังการธนาคารก็รับเป็นที่ปรึกษามาตั้ง3เดือนแล้ว
5: ครับ
6: ช่วงที่ผ่านมานี่ไม่มีเวลาไปประชุมกับเขาเลยนะผมก็กิลตี้มากนะแม้ว่างานที่ว่าเนี่ยจะไม่มีเบี้ยเลี้ยง
5: ครับ
6: จะไม่มีอะไรทั้งนั้นนะแม้แต่บัตรประจำตัวก็ไม่มีนะแต่ว่าอาจถ้าไปช่วงที่เขาประชุมถ้าเป็นช่วงเช้าเลิกเที่ยงก็ได้อาหารกล่อง
5: ครับ
6: โอเควันนี้ไปชุดแรกเขาประชุม 9:30 เสร็จประมาณเที่ยงครึ่งเบรกพักประชุมก็ได้ผัดไทย
5: ครับ
6: 1กล่องแต่เผอิญทานข้าวไปจากบ้านแล้วก็เลยไม่เอาไม่กิน
5: ครับ
6: นะเพราะว่าเพิ่งกินไป

0: พอบ่ายโมงมีอีกชุดนึงคือระหว่างนั้นนะพอเสร็จชุดนี้ผมก็ไปที่ห้องประชุมกรรมาธิการที่กำลังพิจารณาวาระ2วาระ3เลยอยู่เนี่ยในห้องใหญ่ก็ไปจนเขาพิจารณาไปถึงหน่วยงานหน่วยนานนู้นหน่วยงานนี้แล้วก็ไปอธิบายอะไรให้เขาฟังนิดนึงเกี่ยวกับมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังว่ามันมียอดคงค้างอยู่เท่าไหร่เกณฑ์เป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยนะซึ่งก็ทำหน้าที่ชี้แจงผมไม่ได้สงวนผมสงวนความเห็นแต่ผมไปช่วยเขาชี้แจงอธิบายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ท่านตั้งคำถาม
1: ครับ
0: เนี่ยก็ซึ่งไม่เคยทำหน้าที่แบบนี
1: ้
0: ปกติเราก็สงวนความเห็นแล้วเราก็พูดแต่นี่คือชี้แจงในฐานะกรรมาธิการก
1: ็
0: คือทำหน้าที่มันครบอ่ะพูดง่ายนะทัพพงศ
1: ์ครับ
0: นะเสร็จแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็เลยดูนาฬิกาแล้วห้องประชุมกรรมาธิการการเงินการคลังการธนาคารสามัญเนี่ยอันนี้คุณจุติไกรเลิก
1: ครับ
0: เป็นประธานแล้วก็คณะกรรมาธิการสามัญชุดนี้ก็ตัวกลั่นทั้งนั้นเลยคุณกรจติกวนิชคุณอัธวิทย์อะไรพวกเนี้ยสุวรรณภักดีอะไรเงี้ยหลายคน
1: อ
0: ่ะผมจำหน้าไม่ได้ก็เนี่ยมากันเป็นเทือกเลยก็ไปนะมันอยู่ชั้น4เหมือนกันไอ้คณะกรรมการติดตามงบประมาณเนี่ยมันอยู่ห้องประชุมห้องประชุม
1: ครับ
0: CB 401นะด้วยความที่มันเชี่ยวชาญแล้วเนาะไปถูก ส่วนอีกห้องนึงเนี่ยชั้น4เหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่มันเป็นห้อง N 403N 403อันนี้ก็ต้องเดินดีๆเพราะมันเป็นเขาวงกต
1: เออ
0: แต่เราพอจับหลักได้ว่าถ้าเป็นเลขขี้มันอยู่ฝั่งไหน
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเลขคู่มันอยู่ฝั่งไหนแล้วมันจะต้องเดินรถเลี้ยวรถคดเคี้ยวยังไงอะไรเงี้ยแต่จริงอ่ะถ้าเกิดคนสังเกตหน่อยเขาจะมีป้ายเขียน
1: ครับ
0: จะมีป้ายเขียนว่าไปห้องเนี้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: ใช
0: ่ก็ไปในระหว่างที่ไปเนี่ยมันมีประชุมกรรมาธิการงบประมาณ
1: ครับ
0: ส.ส.ท่านก็ต้องไปลงมติใช่ไหมเรียกให้แสดงตนในที่ประชุมอ่ะแล้วก็ลงมติตามรายมาตรา
1: ครับ
0: นะก็ไปก็ปรากฏว่าคนที่เป็นกรรมาธิการไม่อยู่สักคนหนึ่งเหลือแต่ที่ปรึกษากับคนมาชี้แจงวันเนี้ยที่เขาเข้ามาชี้แจงนี่คือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.เราก็ได้รับทราบสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง
1: ครับ
0: แล้วจะหาทางแก้ไขอะไรกันยังไงก็ว่ากันไปนะผมก็อยู่จนถึงประมาณบ่ายสองสักประเดี๋ยวท่านประธานจุติท่านอดีตรัฐมนตรีคลังคุณกรจติกวนิชคุณอัธวิศวรรณภักดีท่านก็ออกมาจากห้องประชุมกรรมาธิการมาประชุมต่อ
1: ครับ
0: นะแต่ผมก็เข้าไปกระซิบกับท่านจุติว่าผมมาประชุมแล้วนะที่ผม
1: เป็นที่ปรึกษา
0: ที่ผมเป็นที่ปรึกษามานานเนี่ย ผมก็ต้องขอโทษด้วยผมไม่มีเวลามาจริงๆนะเออแต่ว่าวันนี้เผอิญมาสภาแล้วก็ท่านประชุมพอดีวันพฤหัส
1: ครับ
0: เขาจะประชุมอาทิตย์ละครั้งแต่ว่าบางทีเราก็รู้ประเด็นก่อนเราบางอันก็น่าสนใจเราก็ไป
1: ครับ
0: บางทีเราไม่รู้ประเด็นเนี่ยไปเราก็งงๆเซ่อๆนะคุณรัฐพงศ์ไม่รู้ว่าเขาเชิญหน่วยงานไหนมาชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนไอ้ทางคณะกรรมการติดตามงบประมาณเนี่ยเรื่องไอ้ไทย AI พาสปอร์ตอ่ะคุณรัฐพงศ์เออนะก็จริงๆก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้เป็นประเด็นไม่ได้เป็นเป้าหมายคือถ้าไปเป็นอนุกรรมาธิการของกรรมาธิการสามัญเอ่ยเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจำกรรมาธิการเอ่ยหรือเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการเอ่ยเนี่ยอันเนี้ยมันไม่มีค่าจ้างค่าออนนะ
1: ครับ
0: เป็นงานอาสาเราสนใจเราก็เข้าร่วมนะแต่ว่าก็ได้ประโยชน์อย่างนึงว่าได้ follow อันเนี้ยอันนี้ถ้าเป็นประเด็นไหนที่ผมสนใจผมก็จะไปนั่งฟังและได้เจอหน่วยงานที่เข้ามาชี้แจงก็จะเป็นประโยชน์นะอันนี้เล่าให้ฟังนะว่าไปทำอะไร
1: ครับ
0: ครึ่งเช้านะจนถึงประมาณบ่ายสองคราวนี้เรื่องที่มันมั่วซั่วกันมากอยู่ตอนนี้คุณณัฐพงศ
1: ์
0: คือมันตกลงกันไม่ได้จริงๆนะ
1: หรอ
0: เรื่อง

0: เรื่องจะอภิปรายงบประมาณรายจ่าย
1: ครับ
0: กับเรื่องวาระในวันพฤหัสบดีซึ่งมี2เรื่อง
1: ก็คือวาระวันนี้นะ
0: สถานการณ์ในภาคใต
1: ้
0: กับเรื่องการรายงาน
1: ผลดำเนินงาน
0: ของคณะกรรมการการเลือกตั้งปี2567กับ68
1: ครับ
0: ที่จริงเมื่อวานเนี่ยผมก็รับทราบมาก่อนแล้วว่าการพิจารณาในวาระที่
1: 2
0: ที่2เนี่ยคงไม่มีทางสำเร็จหรอกเพราะมันต้อง41มาตรา
1: ครับ
0: มันมาติดแงกกันอยู่มาตรา24หรือ25นะคุณณัฐพงษ
1: ์
0: กระทรวงมหาดไทยกระทรวงอะไรแถวๆนั้นนะคุณณัฐพงษ
1: ์20
0: เออนะ20อะไรแถวๆนั้นน่ะแล้วมันก็ลากไปจนถึงดึกๆซึ่งผมนอนไปแล้ว
1: ครับ
0: เที่ยงคืนตีหนึ่งนะต่างฝ่ายก็ต่างรู้แล้วว่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสพลสาลัมก็บอกว่าเอางี้ เราเอาเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570ให้จบก่อนส่วนเรื่องที่เป็นระเบียบวาระที่เป็นการรายงานสถานการณ์ภาคใต้แล้วกกต.เนี่ยค่อยว่ากันนะเมื่อคืนประมาณนี้นะแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะแต่ว่าเขาก็มีการประชุมวิปรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านว่า
1: ครับ
0: วันเนี้ยการพิจารณาในวาระ2และวาระ3เนี่ยจะให้จบตั้งเป้ากันว่าจะให้จบตอนทุ่มหนึ่งให้จบตอนทุ่มหนึ่งทั้งวาระ2ลงมติรายมาตราให้จบ
1: ครับ
0: แล้วก็วาระ3ให้ความเห็นชอบแล้วก็อาจจะมีเรื่องรายงานของคณะกรรมการข้อสังเกตก็ไปตกลงกันว่าให้ฝ่ายค้านเนี่ยมีเวลา6ชั่วโมงเริ่มประชุมตอน10โมง
1: ครับ
0: ฝ่ายค้านก็มีเวลา6ชั่วโมงก็คือ16นาฬิกาฝ่ายรัฐบาลก็สามารถจะชี้แจงในกรอบได
1: ้
0: รวมทั้งขอบคุณอะไรพวกนี้นะก็คิดว่าน่าจะบวกลบไม่เกิน2ทุ่มถ้าถามผมคราวนี้มันก็เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้พอช่วงบ่ายเนี่ยพอหลังจากตกลงกันได้มันไหลเร็วมากคุณณัฐพงศ
1: ์อ๋อ
0: เออมันไหลเร็วมากมาตานึงเนี่ยพูดอยู่คนเดียว2คน
1: ครับ
0: ไอ้ที่ลงชื่อไว้เมื่อคืนเนี่ยถอนออกไปหมดเลยทั้ง2ฝ่ายกรรมธิการที่สงวนความเห็นก็ไม่เอาแล้วกูไม่คุยละไล่มาจนขณะเนี้ยกำลังพิจารณามาตรา32ซึ่งเป็นเรื่ององค์กรอิสระ
1: ครับ
0: เออผมก็เข้าใจว่าทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะอัดกกต.
1: ครับ
0: เขาก็จะมาพูดเรื่องงบกกต.ที่ถูกตัดอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการพิจารณาเรื่องหัวสว.ที่กกต.ทำไมดำเนินการล่าช้าซึ่งเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: คราวนี้ถ้าเกิดหลุดอันนี้ไปปั๊บจะเร็วละหลุดอันนี้ไปปั๊บเนี่ยมันจะเป็นมาตราที่อาจจะไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตพวกทุนหมุนเวียนพวกหน่วยราชการในพระองค์เรื่องอะไรพวกเนี้ยก็คิดว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปได้คราวนี้ฝ่ายค้านเขาไม่รอรายงานผลการดำเนินงานของกกต.ที่จะอัดกกต.โอเคไหม
1: ครับ
0: เขาใช้มาตรา32การให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย
1: อัดก่อน
0: ขององค์กรอิสระโอเคไห
1: ม
0: เออแต่ว่าการอัดของเขาก็มีชั้นเชิงนะเขาไม่ใช่อัดมั่วนะแต่ว่าคือไม่รอคราวนี้ถ้าเกิดว่าประชุมเสร็จวันนี้ทางประธานกับประธานเขาไม่ได้รับปากว่าจะเอาอันนี้บรรจุในวาระที่จะประชุมวันศุกร์นะ
1: ล่าสุดเนี่ยคือ
0: ล่าสุดนี่คือเอาเรื่องนี้ให้จบก่อน
1: ล่าสุด
0: นี่คือ
1: ไปคุยสัปดาห์หน้า
0: เออไปคุยสัปดาห์หน้าหมายความว่าการอภิปรายเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของ
1: กกต.
0: กกต.และเรื่องสถานการณ์ในภาคใต้เนี่ยที่เป็นยัตติอะไรทักอย่างเนี่ย
1: ครับ
0: ไปว่ากันในการประชุมวันพฤหัสนะเพราะวันพุธจะเป็นการพิจารณากฎหมาย
1: ครับ
0: วันพฤหัสถึงจะเป็นเรื่องกระทู้แล้วก็เรื่องที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วหรือเรื่องรายงานที่อะไรเข้ามาอันนี้ตามหลักของเขาที่เป็นระเบียบที่เขาจัดอยู่ก็ได้คนละครึ่ง
1: ใช่
0: รัฐบาลก็ผลักดันงบประมาณรายจ่ายปี70ให้จบฝ่ายค้านก็โอเคไปตกลงกันเป็นแบบเป็นหมอก็เขาก็จะอภิปรายกันเนี่ยเหลี่ยมในการจะอภิปรายเรื่ององค์กรอิสระโดยเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้ง มันก็มีข้อถกเถียงกันอีกคือเวลาเราจะขอโดยเฉพาะสสเขาขอแปรยติเนี่ยเขาก็จะตัดลบตัดลดลง 5% 10% 3% อะไรเนี่ยนะไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขไม่ได้ระบุเป็นตัวเงินแล้วที่สำคัญคือเขาไม่ได้ระบุเป็นโครงการแต่บางงานอาจจะมีเป็นโครงการบางงานอาจจะไม่มีก็เกิดแบบหัวหม
1: อ
0: บอกถ้าเกิดจะอภิปรายเนี่ยที่ขอตัดลดเนี่ยต้องลงระบุโครงการมันก็เกิดข้อถกเถียงว่าอย่างนั้นไม่ใช่เพราะว่าตอนที่เป็นเอกสารที่ให้แปรยติเนี่ยไม่ได้เขียนให้ระบุโครงการให้เขียนเป็นร้อยละเพราะฉะนั้นจะเกิดว่ามันงั้นก็ต้องไปหาโครงการให้มันตรงกับจำนวนตัวเงินที่จะตัดสิมันก็มันอย่างนี้มันก็เลอะเทอะนี่ใช่ไหมณัฐพงศ
1: ์
0: มันไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่ควรปฏิบัติเพราะบางทีการแปรยติเนี่ยเขาก็แปรยติเพื่อจะขอพูดเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาแปรยติแล้วกรรมาธิการเสียงข้างมากเขายืนยันว่าเขาจะเอาแบบนี
1: ้
0: ตัดลดแบบนี้ตัดทอนแบบนี้ที่เขาคุยกันมาในคณะกรรมการแล้วเนี่ยโอกาสที่จะไปโอเวอร์รูอ่ะไปหักล้างเขาอ่ะมันแทบไม่มีใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่ว่าจะเป็นกรรมการเสียงข้างน้อยสงวนความเห็นหรือจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงวนคำแปรยติก็มีค่าเท่ากันเวลาลงมติก็ลงมติตามเสียงข้างมาก
1: ใช่
0: ยกเว้นกรรมการเสียงข้างมากขอแก้ไขอันนี้มันก็จะลงตามที่กรรมาธิการเสียงข้างมากขอแก้ไขเนี่ยถ้าเกิดท่านติดตามท่านก็จะงงๆนะแต่จริงๆไม่งงหรอกถ้าเกิดเราเข้าใจลำดับขั้นตอนก็เนี่ยไปสืบข่าวมาให
1: ้สืบราชการลับ
0: คือจะผมก็คิดอยู่นะว่าผมไม่เอาไม่ต้องไปแล้วแต่พอมันล้างไปอีกวันเราก็คิดว่าขอไปฟังข่าวหน่อย
1: ครับ
0: นะจริงๆอ่ะไม่มีประเด็นผมไม่มีประเด็นจะต้องพูดอะไรแต่ก็ชี้แจงอะไรเขาฟังนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เป็นประเด็นหรอกไม่ได้เป็นสาระสำคัญถือว่างานตัวเองอ่ะจบแล้วใช่ไหมเพียงแต่ว่าเมื่อวานประเมินสถานการณ์ว่ายังไงมันปิดวันที่9ไม่ได้แน่คราวนี้ก็จะมีเรื่องต่ออีกนิดนึงพรุ่งนี้เข้าวุฒิ
1: ครับ
0: ก็มีการไปล็อบบี้ว่าให้วุฒิจบภายในวันเดียว
1: ตั้งกับเข้าปุ๊บกั้งกับกรรมาธิการทั้งสภาแล้วก็จบเลย
0: จบในวันเดียวจบในวันเดียวแล้วมีกำหนดเวลาด้วยนะ
1: ต้อง
0: 11ชั่วโมงให้เวลา11ชั่วโมงก็คือเริ่มประชุม10โมงก็จบประมาณ3ทุ่ม
1: ครับ
0: ประมาณนี
1: ้
0: เพื่อไม่ให้มันค้างเนี่ย
1: ใช
0: ่สัปดาห์หน้าจะได้เดินหน้า
1: ครับ
0: ทุกๆเรื่อง
1: เพราะว่าไม่งั้นคือเพราะว่าตอนแรกวุฒิก็จะเข้า11
0: แล้วนายกก็ไม่ว่างอาทิตย์หน้าด้วย
1: ไม่ว่างอีกแล
0: ้วไม่อยู
1: ่ไม่อยู
0: ่อันนี้เดี๋ยวผมบอกคุณหลังใหม
1: ่ครับ
0: คือต้องไปสืบความลับมาหมดอ่ะ
1: ครับ
0: นายกจะมาถึงเมืองไทยพรุ่งนี้ตอนประมาณ7โมงเช้า
1: ครับ
0: เครื่อง TG บินมาจากออสโลมันจะประมาณเนี้ย7โมง6โมงตี5อะไรแถวๆเนี้ย
1: เ
0: ขาก็นัดวุฒิเนี่ยประชุม10โมง
1: ครับ
0: คราวนี้ถ้าเกิดนายกมาแถลงก็จบแต่ถ้าเกิดนายกไม่แถลงก็ต้องให้คุณเอกนิติเป็นคนแถลงเพราะในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามันพิจารณางบประมาณรายจ่ายด้วยแล้วก็เป็นฐานะรองนายกรัฐมนตรีคลังซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องสตุ้งสตังโดยตรง
1: ครับ
0: นะเรื่องงบประมาณมันก็ชิปจากสภาผู้แทนราษฎรไป
1: อุติ
0: แต่ถึงไม่ได้เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นเย็นนี้สิ่งที่ควรติดตามคือการลงมติในวาระที่3มีคนมาลงมติกี่คนเห็นชอบกี่คนไม่เห็นชอบกี่คน
1: งด
0: ออกเสียงกี่คนไม่อยู่ในที่ประชุมกี่คน
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราก็จะใช้กล้องจุลทรรศน์ส่
1: อง
0: เพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ระดับหนึ่งโอเคไหม
1: เอาไว้เท่านี้พอ14นาฬิกา
0: ผมพูดรวดเดียว20นาทีนะพวกกู
1: 10นาฬิกา59นาทีพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ

0: ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตลาดพบว่าพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกประมาณ 1-2 เดือนซึ่งจะรับข้อเสนอไปพิจารณาและนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไปส่วนงบประมาณยังมีเหลือเพียงพอสำหรับการพิจารณาขยายโครงการโดยปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสประมาณ26ล้านคนและมีผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ13ล้านคนรวมแล้วประมาณ40ล้านคนที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพด้านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีประมาณ1ล้าน2แสนรายทั่วประเทศส่วนเม็ดเงินที่กระจายเข้าสู่ระบบจนถึงวันที่9กันยายนอยู่ที่ประมาณ 150,000 ล้านบาทโดยเงินประมาณ 16-17% กระจายอยู่ในกรุงเทพส่วนที่เหลือกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยโครงการดังกล่าวมีส่วนช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตพลังงานและช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนรวมถึงช่วยให้พ่อค้าแม่ค้ามียอดขายและกำลังใจในการประกอบธุรกิจมากขึ้นทั้งนี้ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาว่าจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นั้นวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันในตลาดโลกเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเนื่องจากโครงการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเพื่อช่วยลดภาระผลกระทบค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานจึงต้องติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานอย่างใกล้ชิดโดยหากวิกฤตพลังงานยังคงมีผลกระทบก็จะนำมาเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาว่าจะขยายมาตรการหรือไม่ส่วนจะปรับสัดส่วนการสนับสนุนจากรูปแบบเดิมหรือไม่จะรับไปพิจารณาเช่นเดียวกันคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์คลังเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบโดยนายเอกนิติยังอธิบายถึงกรณีเดินสำรวจพบผู้ค้าตลาดหลังกระทรวงการคลังสอนการใช้แอปพลิเคชันนกกระซิบสอนวิธีการให้ผู้ค้าใช้แอปนกกระซิบจากนั้นเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบวางรากฐานไมโคร SME ไทยให้เติบโตด้วย AI โดยในเอกนิติอธิบายว่าไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ผู้ค้าขายของได้ดีขึ้นส่วน AI นกกระซิบเป็นพลัสที่ต้องการให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าขายของเก่งขึ้นโดยมี AI นกกระซิบเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ยอดขายโดยไม่ต้องจ่ายเงินหากวิเคราะห์พบว่าวันที่ขายดีที่สุดคือวันพฤหัสบดีพ่อค้าแม่ค้าจะได้เตรียมของขายอย่างเพียงพอจึงอยากเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้า 1.2 ล้าน 2 แสนรายที่อยู่ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสลองกดใช้ AI นกกระซิบช่วยบริหารเพิ่มยอดขายให้ดีขึ้นนกกระซิบเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้เข้าถึงสถาบันการเงินง่ายขึ้นไม่ต้องมีหลักฐานไม่ต้องใช้หลักทรัพย์กู้ได้โดยจะดูจากยอดขาย3เดือนที่ผ่านมาจากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีธนาคารพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ช่วยให้มีเงินที่ได้ไปขยายกิจการซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบโดย AI นกกระซิบยังสามารถใช้งานได้ต่อไปแม้จะสิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนกกระซิบฟรีเวลาบินมาในถุงเงินฝากว่าอย่าไปปัดทิ้งเพราะนกจะช่วยมีเงินทุนไปขยายร้านไปซื้อวัตถุดิบช่วยพ่อค้าแม่ค้ากู้เงินได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิต

0: ความมั่งคั่งแบบ BeHealth Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: แดงแดงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาธาตุน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันเชิญในฉลากก่อนใช้ยา
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอ ไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
7: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมาร์กเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 15:09 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับเอาไงดีเราเปิดสายคุยกันเลยไหม
1: เปิดสายเลย
0: เปิดสายเลยนะ02-248-1657 02-248-1657นะครับ
1: มาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญสถานการณ์น้ำมันไม่เป็นคุณเลยนะคุณรัตพง
0: ศ์เป็นยังไงครับ
1: ก็โอ้โหดูใบมันยังเกือบ120 เหรียญนะ
0: โอ้โห
1: แล้วจริงๆอ่ะของจริงที่จ่ายเนี่ยมันเกือบ130นะ
0: เพราะ
1: มันต้องวิ่งอ้อมออกจากมิดเดิลอีสต์เนี่ยมันไปทะเลแดงของซาอุอ่ะ
0: ซาอุ
1: เออไปทะเลแดงแล้วก็ไปคองสุเอตแล้วก็เข้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
0: ครับ
1: ออกช่องแคบยิบรอนต้า
0: ครับ
1: แล้วมาอ้อมแหลมกูโทบ
0: แอฟริกาใต้นะ
1: เออแล้วค่อยมา
0: โอ้โห
1: เพิ่มอีกประมาณสัก2 อาทิตย์
0: เออ
1: ก็จะมีค่าระวางเรือเพิ่ม
0: ครับ
1: กับประกันภัยเพิ่ม
0: อืม
1: บวกไปประมาณสัก15 เหรียญ
0: 15 เหรียญ
1: เออจริงๆก็คือ130 กว่านะ
0: ครับ
1: แล้วก็ราคาน้ำมันสำเร็จรูปมันยังไม่ขยับเท่าไหร่ก็ยังพอก้อมแก้มแต่มันมาร์จิ้นมันลดลง
0: อ
1: ันนี้พูดถึงเวลาเราเทียบเคียงราคานะ
0: ครับ
1: แต่อันนี้จะทำให้ราคาหน้าสถานีบริการของเราเนี่ย
0: ไม่ได้ปรับ
1: ขึ้นแล้วก็ปรับขึ้นส่วนหนึ่งแล้วก็ชดเชยส่วนหนึ่งตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าเราอยู่ในโซน40 บาทต่อลิตร
0: ครับ
1: โอเคไหม
0: ใช่
1: ตอนนี้ราคาล่าสุดเนี่ยดีเซลหมุนเร็วนี่39.84 บาทรัฐบาลชดเชยให้ลิตรละ5.80 บาทแล้วก็บีบจากโรงกลั่นอีก2.40 บาทก็8.20 บาทจริงๆก็คือเกือบ50
0: ครับ
1: ส่วนดีเซลน้ำมันแก๊สโซฮอล์95นะ39.09 บาทถ้ายังเป็นอย่างนี้ก็ราคา40 บาทต่อลิตรได้เห็นนะอ่ะมา
0: คุณเสน่ห์ครับสาย2
1: คุณเสน่ห์ครับอยู่ไหมไม่อยู่
0: ครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับคุณวรวุฒิสิ
0: สาย3
1: ฝากไปจำคุณวรวุฒิ
0: คุณวรวุฒิครับ
1: เอ้ยเกิดปัญหาอะไรเชื่อมต่อไม่ได้เหรอทางทีม
0: อยู่ไม่เอ่ยคุณวรวุฒิ
2: ใช่จะขอปลดล็อกอะ
1: เดี๋ยวเอาใหม่เมื่อกี้ไม่ได้ยินเขา
2: เริ่มใหม่ผมถามเรื่องน้ำมันหน่อยสิ
1: ว่า
2: ที่บอกว่ารัฐบาลจะขอเอ้ยที่ว่าใครอะจะขอปลดล็อกอะเพื่อว่าส่งออกอะน้ำมันอะแต่ตอนนี้น้ำมันมันขึ้นราคาทำไมไม่เก็บไว้ในประเทศไทยเองจะส่งออกทำไมอะครับ
1: ถ้าไม่ส่งออกน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลมันก็จะเอาน้ำมันดิบมากั่นไม่ได้เต็มกำลังเพราะว่าเวลากั่นแล้วมันเหลือตอนนี้ลดการกั่นนะลดกำลัง
2: แต่ตอนนี้น้ำมันมีปัญหาที่ว่ามันขึ้นราคาทำไมเราไม่สต็อกเองไว
1: ้ตอนนี้ไม่มีที่จะเก็บแล้วครับ
2: ไม่มีที่จะเก็บ
1: ครับพอเราเอาน้ำมันดิบเข้ามา
2: ไม่มันฟังแล้วมันสวนทาง
1: ไม่สวน
2: ไม่สวนแล้วจ้ะ
1: ไม่สวนเราเอาน้ำมัน
2: ไม่เก็บผม
1: ไม่ใช่น้ำมันดิบเอาเข้ามาแล้วพอกันเป็นน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยเราใช้ไม่หมดสะสมเนี่ยตอนนี้ไม่มีที่จะเก็บน้ำมันสำเร็จรูปถ้าไม่ส่งออก
2: มันไม่เกี่ยวกับว่าเดี๋ยวอนาคตจะขึ้นราคา
1: ไม่เกี่ยวครับเราไปขายก็ขายในราคาที่ขึ้นราคาครับ
2: โอ้ถ้าตอนนี้เราไปขายส่งออกนอกประเทศไปขายเนี่ยเราก็ได้ราคาดีกว่า
1: เอาก็ต้องได้ราคาตามตลาดที่ขายนะครับราคาในตลาดมันขึ้นเราก็ขายตามราคาตลาดนะครับ
2: อ๋อครับ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ขายตามราคาอะไรนะไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์นะอย่างตอนเนี้ยที่สิงคโปร์สมมุติที่สิงคโปร์ตลาดสิงคโปร์ตอนนี้ราคาน้ำมันสำเร็จรูป
2: ครับอาจารย์ขอโทษทีครับ
1: ไม่เป็นไรราคาน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลนะ
2: ครับ
1: 171เหรียญต่อบาร์เรลเราก็ขายราคานี้ครับถ้าเราไปซื้อก็ราคานี้ครับแต่ปัญหาของเราคือ
2: ไม่มีที่เก
1: ็
2: บ
1: ไม่มีที่เก็บครับ
2: แต่ก็มีหลายประเทศที่เขาต้องการน้ำมันอยู
1: ่ก็ใช่แต่เราพอไม่มีที่เก็บเขาต้องลดกำลังการผลิตครับตอนนี้ไม่ขาดตอนนี้ต้องลดกำลังการผลิตจากเดิมสมมติว่ากัน 100% ของกำลังการผลิตตอนนี้เหลือประมาณ80ครับ
2: ก็ดีครับลดกำลังการผลิตต้นทุนการใช้จ่ายก็จะน้อยลง
1: ลดกำลังการผลิตราคาต่อหน่วยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนกับเราเดินเครื่องไม่ถึง 100% นะครับ
2: นั่นแหละครับแต่ถ้าผมพูดถึงในแง่ของการจ้างงานเนี่ยมันก็ไม่มีมันก็ลดลง
1: ไม่ใช่ฮะคือถ้าเราผลิตเต็มกำลังการผลิตต้นราคาต่อหน่วยมันต่ำกว่าที่เราผลิตไม่เต็มกำลังการผลิตครับอันนี้เป็นเรื่องของโรงกลั่นนะครับ
2: ก็ได้ครับผมสำหรับผมมันดูแล้วมันสวนกระแสกันไง
1: ไม่สวนนะต้องไล่ไปตามลำดับน้ำมันแพงก็นำเข้าแพงก็ขายแพงครับ
2: คร
1: ับ คนละเรื่องกันนะฮะการจัดการเรื่องราคาการจัดการเรื่องความพอเพียงของน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศแล้วก็ราคาในประเทศอันนี้เป็นเรื่องของเรา
2: ครับ
1: แต่ไอการซื้อหรือนำเข้าจากต่างประเทศอันนี้เป็นราคาตลาดโลกครับ
2: คร
1: ับ คร
2: ับ เดี๋ยวไป
1: กลับไปคิดใหม่ครับใช่ครับถูกต้องครับ
2: ขอบคุณ
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: มองเหลี่ยมเดียวไม่ได้ครับ
0: ครับ
1: ต่อครับ
0: คุณเสน่ห์ครับ
1: คุณเสน่ห์โทษทีเมื่อกี้มันมีปัญหาติดขัดเรื่องการเชื่อมต่อคุณเสน่ห์ครับเชิญครับมีปัญหาอีกเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเอาคุณผู้ฟังท่านอื่นครับ
0: ครับ02-248-1657
1: อืม
0: 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับวันนี้ผมมาประจำการตั้งแต่บ่ายสองครึ่งกับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับใช่
1: ก็ไม่นึกว่าที่สภามันจะรวดเร็วแบบนี
0: ้
1: นะถ้าเกิดมาตรา32จบเนี่ยก็ไปเร็วแล้วคันเนี้ย
0: ครับ
1: ที่เหลือมันคือทุกคนก็ยอมว่าโอเคไม่คนแปรยติก็ถอนไปคนสงวนความเห็นก็ไม่พูดกรรมาธิการก็ชี้แจงแบบสั้น
0: ๆครับ
1: แล้วก็ลงมติเพื่อที่จะปิดฉากนะแต่ว่าก็ต้องดูมาตรา32เนี่ยเรื่ององค์กรอิสระเนี่ยอัยการอะไรพวกนี้ทางฝ่ายค้านเขาจะหยิบโยงหยิบไปยึดโยงกับเรื่องหัวสวไอ้เรื่องไอ้เลือกสวแล้วมันมีการไปตกลงกันเองอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: แบบไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยมันจะไปต่อยังไงก็เดี๋ยวลองฟังเขากันละกัน
0: คุณไก่ครับสายหนึ่ง
1: คุณไก่ครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์วินัทคุณณัฐพงศ์ครับผม
1: เชิญครับ
3: อาจารย์ถามเรื่องเดียว
1: ว่า
3: อาจารย์คิดว่าจะมีการต่อคนละครึ่งอีกไหมครับผม60-40ไหมครับ
1: คิดว่ามีไหม
3: ครับผม
1: ไม่รู้ถ้าถามว่าคิดว่ามีไหมไม่รู้เพราะคนตัดสินใจไม่ใช่ผ
3: ม
1: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านก็ต้องประเมินว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการอุปโภคบริโภคแบบนี้ควรจะทำต่อไหมอันที่สองก็คือว่ามีเงินจะทำต่อไหมต้องมองควบคู่กันไป
3: ครับ
1: คราวนี้ถ้าถามผมว่าผมคิดยังไงถ้าถามผมเนี่ยผมไม่ให้ต
3: ่อครับผม
1: ถ้าถามผมผมคิดว่า4เดือนเนี่ยเพียงพอแล้วตอนนี้มันก็ด้านชาแล้วไม่รู้สึกมีอารมณ์อยากจะจับจ่ายใช้สอยอะไรแล้วใช้ก็ใช้ไปแกนๆเนี่ยผมเพิ่งใช้ไป48บาทนะครับ
3: ยิ่งเดือนนี้นี่รู้สึกว่าอืดมาก
1: อ่ะใช่ไหมก็ถึงเนี่ยก็นี่ไงก็เหมือนกับเราใช้สเตอรอยอ่ะ
3: ครับ
1: ใช้ไปสักระยะนึงมันไม่ได้ผลแล้วมันก็ต้องถอนยานะคุณ
3: มันไม่เหมือนปลายปีที่ผ่านมา
1: ใช่
3: ใ
1: ช่ก็ถูกต้องเพราะตอนนั้นมันไม่มีเลยไงพออะไรที่มันทำซ้ำเข้าใจปั๊บมันก็ไปละจบแล้ว
3: โอเค
1: ครับครับขอบพระคุณคราวนี้เวลามันหุบล่มเนี่ยมันหุบล่ม2อันนะ
0: คือ
1: ไอ้ที่จ่ายใช้จ่ายคล่องๆจริงๆเนี่ยคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยไอ้นั่นเนี่ยเอาไปซื้อของอย่างเดียวเลยเดิมให้300ให้ 1,000 นึงเพิ่มให้700อ่ะ4เดือนอ่ะ
0: ครับ
1: 4เดือนก็คนละ 2,800 อ่ะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เอออันเนี้ยร้านค้าร้านธงฟ้าเวิร์คมากเออเพราะว่ามันยอดมันเพิ่มขึ้น
0: อ
1: ่ะ
0: ใช
1: ่แล้วนี่ไม่มีอันนี้ไม่มีโคเปเมนต์นะ
0: ครับ
1: รัฐบาลออกให้ทั้งก้อนเออไม่แต่ว่าคุณต้องไปซื้อร้านธงฟ้าแล้วก็เป็นอุปโภคบริโภคตามที่เขาบอกแต่ตัวเองไม่ต้องจ่ายเงินเลย
0: ครับ
1: เออแต่พอ1ตุลา
0: หมดแล้ว
1: หุบล่มไปก็เหลือ300เท่าเดิม
0: หมดแล้ว
1: น่าจะคิดเรื่องอื่นว่ะ
0: เออ
1: น่าจะไปคิดเรื่องเขาเอานี่ไงนะไทยเที่ยวไทยพลัสมาแล้วไง
0: อ๋อ
1: 3,500 ล้านอ่ะ
0: 3,500 ล้านบาท
1: เออไทยเที่ยวไทยพลัสมาอันนี้ยังใช้เงินก้อนแรกอยู่ยังพอเหลือ
0: ครับ
1: เออแต่ที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันรัฐบาลคงต้องประเมินน่ะว่าจะทำอะไรแบบไหนยังไงคือบางทีไม่ใช่ว่าพอเศรษฐกิจฝืดปั๊บก็ใส่เงินลงไปเลยนะมันไม่ใช
0: ่ครับ
1: นะถ้ามันฝืดแบบโดยรากฐานแล้วก็ต้องรับสภาพแบบนั้นครับผมใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่อันนี้เราหวังว่าการลงทุนน่ะมันจะมาเป็นตัวขับเคลื่อน
0: เศรษฐกิจ
1: เออที่ว่าพูดกันนะลงทุนเป็นแสนแสนล้านน่ะถ้ามันมีเม็ดเงินมามันก็เข้าสู่ระบบเองอ่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: เข้าไปที่นิคมซื้อที่ดินซื้อสร้างตึกสร้างแตกอะไรเงี้ยมันก็ไปตามนั้นนะคุณณัฐพงศ์ใช่ไหมอ่ะต่อ
0: 02-248-1657 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญ
0: ครับ
1: คุยกันต่อ
0: คุยกันต่ อ,
1: อ, อผมยังไม่อยากจะไปพูดถึงเรื่องที่ผมจะต้องอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวค่อยว่ากันต่
0: อ
1: นะขอรับอีกสักชุดหนึ่ง
0: ครับ
1: เบอร์โทรศัพท
0: ์02-248-165702-248-1657นะครับ
1: อ่ะมาดูซิว่าจะมีใครโทรศัพท์มาไหมให้เวลาสัก30วิ
0: ไม่ทันแล้ว
1: ฮะ
0: พอพูดปุ๊บมีเสียงโทรศัพท์ดัง
1: ให้เวลาสัก30วิพอ15:23 เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีใครโทรศัพท์มาเนี่ยผมก็จะรวบรัดตัดความแล้ว
0: จะไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้วเอามาแล้วมาแล้วก็คุยต่อ
0: คุณพุทธฮะสาย2
1: คุณพุทธเชิญครับคุณพุทธ
4: สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
4: คุณ
1: ณัฐพงษ
4: ์ครับคุณณัฐพงษ์ค
1: ือ
4: ตอนนี้เมื่อวานนี้ผมเกี่ยวกับเรื่องกยศ.ครับผมอยากสอบถามหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ว่า
4: คือว่าไอ้ตอนที่ว่าเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับที่เขามีเรื่องหัก 3,200 หัก 3,200 อะไรตอนนั้นนะครับแล้วผมก
1: ็ไม่คุณกู้กยศ.อยู่ใช่ไหม
4: ใช่ใช่ครับแต่ผมยังไม่ได้นี่มันเรื่องถึงศาลถึงอะไรครับ
1: อ้าวมันไปถึงศาลได้ยังไงในเมื่อคุณหมายความว่าไง
4: คือว่าผมไม่ได้ไป
1: ไม่คุณจบตั้งแต่ปีไหน
4: ผมกู้ตอนนั้นปี45ครับ
1: ปี2545นะ
4: ใช่ครับผมแล้วก็ผม
1: ไม่เดี๋ยวช้า
4: ครับ
1: แล้วกู้เป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร
4: ่มัน1ปีอะครับผมเรียนแค่ม.4 แล้วผมก็ออกมา
1: 1ปีเป็นเงินเท่าไหร
4: ่มันเดือนละ700มั้งครับตอนนั้น
1: ไม่ทั้งหมดที่เป็นหนี้เขาเท่าไหร
4: ่อ๋อที่เขาฟ้องมามัน9,000กว่าบาทรวมค่าทนายความก็เป็นหมื่นกว่าบาทครับค่าทนายความ 3,000
1: ตั้งแต่ปี
4: เขาเริ่มฟ้องปี56ครับ
1: อ๋อปี56แสดงว่า11ปีนั้นไม่ได้ใช้หนี้เขาเลย
4: ใช่ครับ
1: โอเคอ่ะเขาฟ้องปี56แล้วไงต
4: ่อทีนี้พอผมมาทำงานที่ปัจจุบันนึงนะครับแล้วเขาก็เพิ่งมาหักตอนเมื่อปี68ที่3,200อะไรเงี้ยครับต่อเดือน
1: หมดยัง
4: ครับแล้วก็ทีนี้ทาง HR ผมก็เลยบอกผมให้หักทางกยศ.เรื่องปรับโครงสร้างหนี้อะไรเนี่ย270บาทต่อเดือนก็ส่งไปตลอดเพราะว่า HR เขาหักจ่ายให้กยศ.แต่เมื่อวานมาคือว่าไอ้ธนาคารผมโดนอายัด ผมก็งงว่ากดเข้าไปดูในช่องที่เราจะดูเงินฝากเรานะครับที่จำนวนเหลือครับ
1: เออ
4: มันขึ้นว่าติดลบ12,000บาทแล้วก็ยอดเงินในบัญชีผมมีเมื่อวาน 1,500 บาทมันก็หักจาก 13,000 นะครับกลายเป็นติดลบธนาคารเป็น 12,000 ผมก็งงว่าผมโดนเรื่องอะไรผมยังไม่รู้ว่าเรื่องกยศ.เพราะว่าผมคิดว่าโรงงานเขาหักไปแล้วก็คือจบทีนี้ก็ไปติดต่อธนาคารบอกมีหมายกรมบังคับคดีครับ
1: โอ้แสดงว่าเขาไม่แสดงว่าเขาฟ้องคุณนะอย่างเงี้ย
4: ใช่ครับแต่ว่าที่ผมโรงงานหักไปนี่ก็คือว่าเขาก็รู้แต่กรมบังคับคดีก็คือเรื่องเดิมครับแต่ยอดเงินในแอปกยศ.ของผมตอนนี้มันที่จ่ายไปแล้วมันเหลือแค่ 4,000 ผมว่าจะปิดอยู่ครับ
1: ไม่ปิดเลย
4: ใช่ครับเขาบอกว่าถ้าปิดผมอาจจะปิดพรุ่งนี้ครับเพราะผมโทรไปกับกรมบังคับคดีและทนายครับทนายบอกว่าไปปิดอันนี้แล้วผมก็ถามว่าแล้วเงิน 1,500 ผมครับ
1: เ
4: ขาก็บอกต้องรอถอนอายัด
1: เออไปปิดซะไปปิดซะ
4: ครับผมก็เลยถามอาจารย์ว่าเอ้าในเมื่อผมก็ยังส่งตลอดทำไม
1: ไปปิดซะแสดงว่ามันเรื่องค้างคาคดีอ่ะผมว่าคนละส่วนกันเออนะไปปิดซะไปปิดให้เรียบร้อยจะได้จบนะ
4: ใช่ครับ
1: โอเคครับ
4: ก็ครับขอบคุณคร
1: ับ ได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คือประเภทน้ำแข็งหมดโซดาหมดอ่ะ
0: ครับแล้ว
1: เล่าไม่หมดไอ้ส่วนที่ต้องเล่าไม่เล่า
0: ครับ
1: ไอ้นี่คุณจะถูกฟ้องไม่ถูกฟ้องนี่มันออโตเมติกบังคับของประกันสังคมคนละประเด็นกัน
0: กยศ
1: กยศง่ายกยศเขาใครที่ทำงานในระบบประกันสังคมก็ให้ในจ้างหัก
0: ให้
1: เออแต่ว่าที่ตัวเองโดนฟ้องเนี่ยไม่ได้พูดถึงไง
0: ครับ
1: ก็เลยน้ำแข็งกับโซดาหมดเล่าไม่หมด
0: เล่าไม่หมด
1: พอเล่าไม่หมดปั๊บมันก็ปะติดปะต่อไม่ได้ไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมไอ้ส่วนนั้นคือส่วนที่มันเป็นของเก่าที่ค้างกันอยู่นะ
0: ครับ
1: ไอ้ของใหม่ที่เขาออโตเมติกหักนั่นก็อีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: มีตัวเลขน่าตกใจแบบนี้ครับท่านผ
0: ม
1: คนที่ค้างจ่ายทั้งหมดนะ3,700,000คน
0: โอ้โห
1: ระบบหักครอบคลุมประมาณ 1.4 ล้านคนไอ้ที่ไม่รู้จะหาอยู่ไหนเนี่ย 1.3 ล้านคน2ล้านกว่าคน
0: ครับ
1: 2ล้านกว่าคน NPL ของกยศ.ครึ่งนึงครึ่ง
0: คือผมเคยคุยนะกับน้องที่เขาแบบเป็นกยศ.อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: กู้กยศ.
0: กู้กยศ.เนี่ยสิ่งที่เขาคิดเนี่ยนะรัฐบาลให
1: ้อันนี้แน่นอน
0: เขาบอกว่าเขาไม่ต้องใช้คืนบอกเฮ้ยทำงานแล้วไม่ใช้คืนหรอบอกไม่ใช้ไม่ต้องใช้คืนอันนี้รัฐบาลให้เขารู้ว่าเขารู้สึกว่าเป็นอย่างนั้น
1: เข้าใจก็เข้าใจผิดเนี่ย
0: เข้าใจผิดนะ
1: เข้าใจผิดอย่างมหันต์เลยแล้วมันก็จะมีปัญหาตามมาในเมื่อคนที่เคยกู้แล้วไม่ใช้คืนไอ้คนที่จะกู้ใหม่จะไม่ได้กู
0: ้
1: ตอนนี้มียอดคงค้างที่จะต้องกู้นะประมาณที่กำลังเรียนอยู่อะ750,000คนต้องหาเงินมาแต่ละปีเพื่อให้กู
0: ้
1: เพื่อจะได้เรียนได้เนี่ย 47,000 ล้าน
0: ฮะ
1: สำหรับ 750,000 คนเนี่ย 47,000 ล้านแต่หามาได้จริงๆอ่ะจากคนที่เป็นคนเก่าอ่ะที่เอาเงินมาใช้อ่ะใช้หนี้อ่ะได้มา 14,000
0: ก็หายตั้ง 30,000
1: รัฐบาลให้อีก 9,000
0: ครับ
1: เป็น 23,000 ส่วนต่าง 14,000 ล้านตอนนี
0: ้
1: ซึ่งคอกแคกมากนี่สดๆร้อนๆเลย
0: สดๆร้อนๆเลย
1: ไม่เพิ่งไป
0: เ
1: มื่อเช้าไปประชุมมา
0: เมื่อเช้าคุณเสน่ห์สายหนึ่ง
1: เสน่ห์ครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์วีระคุณณัฐพงษ์โอ้โหผมสายแรกตั้งแต่เปิดสายเพิ่งได้คุย
1: ก็ไม่รู้คุณเกิดอะไรขึ้นผมก็งงอ่ะครับเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาด
5: โอเคครับตอนนี้ผมอยากจะคุยเรื่องไอ้เย้ชกชัยเดี๋ยวคุณณัฐพงษ์จะว่าเอาเรื่องแบบเรื่องแรกก่อนนะครับการตั้งด่านของอำเภอ
1: ผมว่า มีปัญหาโทรศัพท์ละ
0: ครับ
1: เอออ่ะตัดไปไม่ต้องโทรมาละเสน่ห์เอ้ยเพราะเสียงมันไม่เสน่ห์เลยนะเพราะสายโทรมากระตุ๊ดตุ๊ดอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาสัญญาณอ่อน
0: ครับ
1: หรือว่า
0: ตั้งหมด
1: ตั้งหมด อ่ะคราวนี้เอามาเรื่องเราดีกว่า
0: ครับ
1: เมื่อกี้คุณว่านัทพงศ์ว่าไงนะเขาบอกว่าแผ่วๆใช่ไหม
0: เออ
1: แผ่วใช่ไหม
0: แผ่ว
1: ๆสถานการณ์โดยรวมของการจับจ่ายใช้สอยแผ
0: ่
1: ว
0: ใช่ใช่
1: แต่ของผมไม่แผ่วอ่ะ
0: ฮะ
1: เออของผมไม่แผ่ว
0: ทำไมฮะ
1: เรื่องที่ผมมาบอกคุณผู้ฟังว่าเราจะระดมทุน
0: ครับ
1: เอาไปให้โรงพยาบาลที่อำเภอชนแดนเขาปรับปรุงพื้นที
0: ่ครับ
1: ที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อให้ทางโรงพยาบาลเขาจัดกิจกรรมในอนาคตได้สะดวกขึ้นไอ้ที่เป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยเขาก็จะเทคอนกรีตนะเป็นพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร
0: ครับ
1: ต้องใช้เงินประมาณ 1.3 แสนหรือ 1.5 แสนอะไรประมาณเนี้ยเมื่อเช้ามีความคืบหน้า2เรื่อง
0: ครับ
1: เรื่องที่1
0: เรื่องที่1
1: ทางคนที่เขาประสานงานกับทางโรงพยาบาลและทางผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีความมั่นใจนะว่าเมื่อผมออกหน้าขนาดเนี้ยไอ้ที่เขาคาดว่าจะมีคนสมทบเนี่ยเขาน่าจะได
0: ้ครับ
1: เขาก็ไปเรียกผู้รับเหมามาให้มาตรวจดูว่าจะทำทางระบายน้ำยังไงอะไรต่ออะไรเตรียมการแล้วเออเตรียมการแล้วว่าเนี่ยจะทำทางระบายน้ำอย่างนี้จะเทอย่างนั้นแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะย
0: ัง
1: ไม่แต่ว่าทำคู่ขนานกันไปเออคราวนี้การที่เขามั่นใจแบบนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังอย่างมหาศาลเลยตัวเลขที่เขาแจ้งผมมาเนี่ย
0: ครับ
1: เราสามารถระดมเงินสำหรับงานเฉพาะกิจเนี้ยได้มาแล้ว 600,000 บาทคุณณัฐพงศ
0: ์โอ้อนุโมทนา
1: เออ 600,000 บาท
0: ครับ
1: นะที่ยิ่งไปกว่านั้นคือผมเป็นประธานไม่ได้แล้วครับ
0: หือ
1: เพราะว่ามีคนสมทบมากกว่าผม
0: มีคนแย่งเป็นประธานอุปถัมภ์แล้วอย่างเงี้ยเหรอ
1: คุณจันทนา
0: ครับ
1: พัวพัฒนากระจรผู้ก่อตั้งแล้วก็คนบริหาร TGM ไส้กรอกพรีเมียม TGM
0: ครับ
1: ท่านเพิ่งรู้ข่าวโดยที่ไม่ทราบว่าสามีท่านโอนมาแล้ว 10,000
0: ครับ
1: จะเป็นประธานร่วมกับผมใช่ไหมท่านโอนมา 20,000
0: อันนี้แน่นอนต้องให้เป็นประธานเลย
1: ผมก็ต้องให้คุณอ้อยเป็นประธานแทนผมแล้วนะใครที่อยากจะเป็นประธานมากไปกว่านี้ต้องตอนนี้เพดาน 20,000 แล้วนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ผมก็ถอยลงมาเป็นรองประธานแล้วตอนนี้นะ
0: เออ
1: เป็นรองประธานแล้วประธานร่วมก็ไม่ได้เป็นแล้วนะเป็นรองประธานแล้วนะอันนี้ต้องดูว่าจะมีใครมากกว่านั้นหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นหรอกคุยกันสนุกก็คือคนเรารู้จักกันน่ะเขาเห็นเขาก็ผมออกตัวอย่างนี้เขาก็อยากจะสนับสนุน
0: ครับ
1: นะอันนี้สำหรับคุณผู้ฟังนะตอนนี้ก็เท่ากับเรามาถึงประมาณเกือบครึ่งทางนะผมก็ไม่อยากให้การออกตัวของผมเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จ
0: ครับ
1: นะก็ขออนุญาตกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเรายังไม่ถึงฝั่งฝาแม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินได้มาประมาณ 600,000 บาทจากที่เราต้องการประมาณ 1.3 ล้าน 5เนี่ยก็ยังต้องขอให้ท่านช่วยออกแรงกันไอ้ผมเนี่ยออกแรงไปแล้วนะใส่ไปเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของท่านนะจะช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะเราอยากให้มันเป็นฐานกว้าง
0: ๆ
1: นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกใครมีกำลังมากก็ช่วยมากใครมีกำลังน้อยก็ช่วยน้อยนะแล้วแต่นะแล้วแต่ท่านนะแต่ผมก็อย่างที่บอกอะว่าผมก็มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะว่าอาสมหรือบ้านพักที่ต่างจังหวัดผมเนี่ยก็อยู่ที่อำเภอชนแดนนะห่างจากโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ6กิโลแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยผมจะกลับไปที่อาสมไม่ได้ไปตั้ง2เดือนแล้วคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ก็จะถือโอกาส ไปดูสถานที่ด้วยที่โรงพยาบาลที่เราจะร่วมกันไปช่วยกันเทคอนกรีตให้มันจบเนี่ยนะผมจะไปดูด้วยแล้วจะได้ไปสอบถามก็ว่าเออมันอะไรยังไงนะจะรับเป็นธุระให้นะก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านนะร่วมกันคนละนิดคนละหน่อยตามกำลังของท่านกันละกันนะครับทางโรงพยาบาลอำเภอชนแดนเนี่ยเขาได้เปิดบัญชีชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนนะเพื่อจะรองรับเงินที่ท่านจะร่วมสมทบกันนะครับร่วมกับผมร่วมกับคุณณัฐพงษ์ร่วมกับทีมงานของทางรายการคุยได้คุยดีเนี่ยนะครับบัญชีที่จะโอนเข้าเอาไว้ท่านตรวจสอบเวลาท่านทำรายการโอนน่ะว่าชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนนะครับเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาชนแดนเป็นบัญชีออมทรัพย์นะโอเคนะครับคราวนี้เบอร์บัญชี
0: ครับ
1: นะช่วยหยิบปากกาแล้วก็กระดาษมาจดนะผมจะบอกช้าๆนะเลขที่บัญชีครับ6 2 3 0 3 8 2 2 5 3นะทวนอีกทีนะครับเลขที่บัญชี6 2 3 0 3 82253นะครับเมื่อท่านจะโอนก็ให้เข้าใจว่าเวลาโอนบนมือถือก็เป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยแล้วก็เลขที่บัญชีนี้เมื่อมันถึงขั้นที่จะต้องกดคอนเฟิร์มเนี่ยท่านก็ดูนิดนึงว่ามันเข้าบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนหรือเปล่าให้ครบถ้วนถ้าไม่ใช่เราก็ไม่เอานะย้ำอีกทีว่าที่จะร่วมกันไปเทคอนกรีตลานจอดรถลานอเนกประสงค์ของโรงพยาบาลอำเภอชนแดนที่เป็นเรื่องที่ผมรับเป็นธุระเนี่ยนะครับโอนเงินเท่าที่ท่านประสงค์จะโอนเข้าบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนเลขที่บัญชี6 2 3 0 3 8 2 2 5 3เป็นบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาชนแดนตอนนี้เรารวบรวมมาได้แล้วล่าสุดผมเช็คเมื่อเช้านี้ 600,000 บาทก็มาได้เกือบครึ่งทางแล้วนะถ้าวันนี้ออกแรงกันอีกหน่อยนึงก็จะใกล้ถึงฝั่งฝาเร็วขึ้น
0: ครับ
1: ผมอยากให้จบภายในวันศุกร์เนี้ยคุณณัฐพงษ
0: ์
1: ผมไม่อยากให้ยืดเยื้อแล้วผมจะรับเป็นธุระไปดูสถานที่แล้วก็จะไปสอบถามให้ว่าเขาจะเริ่มดำเนินการกันเมื่อไหร่นะก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านล่วงหน้า
0: ครับ
1: หวังว่างานนี้คงจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี15:38 ก่อนจะพักค
0: ุ
1: ยกับคุณ
0: สาโรจน์สายสาม
1: เชิญคุณสาโรจน์ครับ
6: ครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองนะครับ
1: เชิญครับเชิญ
6: ผมจะขอออกความที่เห็นนะครับ
1: ครับ
6: สองเรื่องนะครับ
1: เรื่องแรก
6: กรณีที่สถาบันอุเทนถวายกับปทุมวันเขาตีกันนะฮะแล้วก็ทางรัฐมนตรีให้ย้ายนะครับ
1: ครับ
6: ผมขอออกความเห็นว่าให้มาซื้ ใช้ที่ของพวกราชภัฏตามสาขาตามปริมณฑลนะครับ
1: ครับ
6: เพราะว่าผมเห็นแล้วเนี่ยมันเป็นตึกใหญ่ๆแล้วก็ร้างไม่ค่อยจะมีนักศึกษาเท่าไหร่นะ
1: ครับ
6: เนี่ยผมว่าน่าจะดี
1: โอเคครับเรื่องที่สอง
6: อีกเรื่องเงินงบประมาณที่กู้มาแก้ไขเรื่องพลังงานนะครับ
1: ครับ
6: อยากจะให้มาทำเรื่องเกี่ยวกับ ศึกษาเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนะครับ
1: โอ้ไม่ต้องมาทำอันนี้ครับมันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ทำอยู่แล้วครับไม่ต้องมาใช้ครับ
6: การไฟฟ้ามีโรงงาน
1: ไม่ใช่เรื่องศึกษานี่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ทำอยู่แล้วครับ
6: งั้นก็ไม่มีแล้วครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: แต่ผมว่าไม่มีอะไรฮือฮามากเท่ากับท่านเจ้าคุณที่วัดพุทธไทยสวรรค์ผมตกใจมาก
0: เจ้าคุณโชติอะไรเนี่ยหรอ
1: ผมตกใจมากกับภาพอ่ะประกอบข่าวอ่ะ
0: เออ
1: เนาะ
0: ครับ
1: สุด
0: ๆครับ
1: สุดๆเลย
0: ใช่ครับ
1: เนาะ
0: ครับ
1: เขาเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวหรือเป็นภาพแบบ
0: มีทั้งสองแบบครับ
1: มีภาพเคลื่อนไหวได้เหรอ
0: มีครับ
1: แสดงว่าคนที่วัดต้องรักตั้งกล้องนะคุณณัฐพงษ์ต้องมีคนตั้งกล้อง
0: ครับ
1: ต้องแอบถ่ายเนี่ย
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะถ่ายแต่ข้างหลัง
0: เนี่ยมันจะมีกล้องวางอยู
1: ่กี่ตัว
0: ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวน่าจะอยู่บนตู้ไหนสักหลังนึงอะ
1: ตู้ในกุฏิเหรอ
0: ในห้องอะเขาบอกตรงนั้นเป็นห้องครัวกลางอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ฉันข้าวอะที่กินข้าว
1: แล้ว
0: โต๊ะกินข้าวอะ
1: โอเวนกรรมตอนกลางวันตอนกลางคืน
0: ตีห้า
1: ฉันข้าวแต่ตีห้าเลยนะ
0: ไม่ตอนจับนะ
1: ไม่ตอนจับเนี่ยไม่มีข้าวไม่
0: ตอนจับแต่กินข้าว
1: จับตอนกำลังกินข้าวเลยเหรอ
0: ใช่
1: มื้อฉันเช้าอ่ะเหรอ
0: ใช่แต่ว่าเหตุการณ์นะที่บนโต๊ะนะตอนตีห้า
1: อ๋อแต่ว่าตอนจับคนละเรื่องกันคนละเวลาก
0: ันคนละเรื่องคนละเวลา
1: อ๋อโอ้ยเวรกรรมโอ้โหวัดหลวงนะ
0: ใช่พระรามหลวง
1: วัดพุทธไทยสวรรค์นี่คนขึ้นนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: มีปางไออันนั้นเป็นที่ตั้งของเวียงเหล็กอ่ะ
0: อันนี้คือวัดเก่าเนาะ
1: วัดตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทอง
0: โอ
1: ้เออแล้วมีภาพจิตรกรรมอยู่ในหออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นภาพจิตรกรรมเก่าๆภาพจิตรกรรมฝาผนังอ่ะ
0: อืม
1: แล้วก็มีปางปางที่ก็จะเป็นสีขาวๆอ่ะเวลาเราอยู่ตรงในยืนอยู่ตรงไอ้อะไรล่ะไอ้ป้อมเพชรอ่ะเออมองมาตรงข้ามอ
0: ่
1: ะวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยมันอยู่นอกเกาะเมือง
0: ครับ
1: แต่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะเมืองอยุธยาพอเลยจากวัดพุทธไทยสวรรค์ไปก็จะเป็นในพวกนี้ไง
0: พวกไหนครับ
1: บวกไอ้พวกบ้านฝรั่งเศสบ้านโปรตุเกสอะไรน
0: ะ
1: บทเซนยอเซฟอ่ะลงไปข้างล่างแถวๆนั้น
0: อ่
1: ะคือชุมชนที่เป็นชุมชนทางฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นพวกฝรั่งอยู
0: ่
1: แต่ชุมชนทางฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นญี่ปุ่นเออตรงเกาะเรียนน่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: เออโอ้ตายเวรกรรมเวรไม่เอาแล้วไม่พูดละ
0: 15 นาฬิกา 42 นาทีพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: ้านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
3: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
4: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม
4: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: วงสุดท้ายนะครับ15:47 น.นะพฤหัสบดีที่10กันยายนนะครับ2569นะครับก็เหลือประมาณสัก10กว่านาทีนะโทรศัพท์มาคุยกันต่อครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อก็เชิญนะครับคุณอะไรเอ่ยคุณลีเหรอฮะสายสองสวัสดีครับคุณลี
1: อ๋อค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์แล้วก็อาจารย์ค่ะ
0: ครับเชิญครับเชิญ
1: ค่ะโทรมาเรื่องเดียวค่ะ
0: ครับ
1: โอนเงินไปร่วมสร้างเรียบร้อยนะคะ
0: โอ้อนุโมทนาบุญด้วยครับ
1: โอนไป 3,000 ค่ะ
0: โอ้สาธุสาธุครับอนุโมทนา
1: ไม่กล้าโอนหมื่นเดี๋ยวจะไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกับอาจารย์นะคะ
0: เท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นปัญหาครับได้ร่วมกันก็อนุโมทนาบุญ
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะกระเซาเล่นค่ะนะคะตั้งใจค่ะว่าโอนไปนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนหนึ่งเพื่อจะได้ร่วมกันสร้างค่ะ
0: ครับขอบคุณ
1: นะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับขอบคุณแทนโรงพยาบาลชนแดนนะขอบคุณแทนคนชนแดน
1: ตรวจดูบัญชีเรียบร้อยค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดี
0: ครับคุณอํานวยครับสายสามครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์จะถามว่าที่มีข่าวคนอิสราเอลมาอยู่ประเทศไทยแล้วสร้างความเดือดร้อนเนี่ยครับอาจารย์เรามันสำหรับคนไทยเราจะมีปัญหาอะไรไหมครับอาจารย
0: ์คืออะไรไม่เข้าใจครับ
2: คือ
0: ปัญหาคือคุณเกี่ยวข้องอะไรกับเขาตรงไหนไหมคุณได้รับความเดือดร้อนอะไรไหมถ้าคุณไม่ได้รับความเดือดร้อนก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณ
2: แต่ผมเห็นว่ามันบ้านเมืองไม่สงบครับอาจารย
0: ์ก็อันไหนที่มันเขาทำผิดกฎหมายหรือเปล่าล่ะหรือเขามาในฐานะนักท่องเที่ยวมาในฐานะที่ได้รับอนุญาตเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายถ้าอันนั้นไม่มีปัญหา
2: อ๋อแล้วถ้ามาแล้วแบบอยู่เลยอะไรแบบนี้ครับ
0: เขาต้องอยู่ได้ด้วยอะไร
2: มีอะไรแบบนี้ครับชาวนาซื้อที่ดินซื้อโรงแรมซื้อบ้านมาอยู่เลย
0: ก็ใช้สิทธิ์อะไรล่ะก็ต้องไปดูถ้าเขาก็มีบางคนก็เห็นมีคนได้สัญชาติไทยก็มีถ้าเขาได้สัญชาติไทยแล้วเขาจะซื้อไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่าถ้าเขาเข้ามาใช้นอมินีอะไรเนี่ยที่เขาตรวจสอบกันอยู่ถ้าเป็นแบบนั้นอันนั้นกฎหมายไม่อนุญาตก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินการ
2: ครับครับขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณเอ็มครับสายหนึ่งครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับ
3: ครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับผม
3: ผมดูไอ้ข่าวไอ้พระบนโต๊ะในเฟซบุ๊กครับผมก็ถ่ายดูแล้วนี่ผมก็พูดว่าโต๊ะอะไรโต๊ะอะไรครับคุยกับเพื่อนอะไรครับแล้วพออีกสักพักผมก็เปิดมาถ่ายดูนู่นดูนี่ปรากฏว่าใน Facebook ผมครับมันจะมีโต๊ะสี่เหลี่ยมโต๊ะกล
0: ม
3: โต๊ะอะไรที่แบบเขาขายครับอยู่ที่นั่นที่นี
0: ่
3: ตอนนี้ตั้งแต่เช้ามาผมเปิดมาทีไรมันจะมีอย่างน้อยโฆษณาโต๊ะต้องมี2 ล้านน่ะที่มันโผล่อยู่ใน Facebook ผมอ่ะ
0: คุณก็
3: ช่วงเนี้ย
0: คุณก็ไม่อนุญาตให้ Facebook เข้าถึงเสียงคุณสิ
3: เออมันเหมือนมันได้ยินผมพูด
0: เออก็โอ๊ยแอปทุกแอปเขาทำหมดดิ
3: เออ
0: แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการ permission การอนุญาตการไม่อนุญาต
3: ครับ
0: ถ้าคุณไม่อนุญาตมันก็ไม่ได้ยินเสียงคุณ
3: ก็คือไปตั้งค่าอะไรไปหาตรงแถวๆนั้นใช่ไหมครับ
0: เออต้องไปดูแล้วบางทีเวลาคุณส่องคุณดูเนี่ยดูเป็นเวลานานเนี่ยอัลกอริทึมมัน AI มันก็จับแล้วว่าโอ้คุณชอบเรื่องนี้มันก็จะต้องหาเรื่องนี้มาให
3: ้ผมก็ดูโต๊ะอะไร
0: เออ
3: โอเคครับขอบคุณมากคร
0: ับขอบพระคุณสวัสดีครับ
4: ต่อ
0: คุณบอยครับสายสองสวัสดีครับ
4: คุณบอยครับ
5: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
4: เชิญครับ
5: จะสอบถามอาจารย์ว่าที่บริจาคโรงพยาบาลชนแดนนี่หักภาษีได้ไหมนะครับ
4: บริจาคเยอะไหมครับ
5: ก็คิดว่า10,000ครับ
4: 10,000อัตราภาษีเท่าไหร่ครับ
5: 30ครับ
4: 30จะประหยัด 3,000 เหรอครับ
5: ก็ถามเผื่อไว้ครับ
0: เอาอย่างนี้
5: หักโรงพยาบาลบางทีมัน2เท่าด้วย
4: หักเนี่ยมันหักได
0: ้ครับ
4: แต่ผมเนี่ยไม่ค่อยสนใจตรงนี้แต่คุณณัฐพงษ์เขาให้ข้อมูลได
0: ้คุณเข้าไปที่Facebook Mola Cafe ได้ไหมครับเอ้ย Mola Online ครับ
5: อ๋อผมกำลังหาอยู่ว่ามีอยู่ใน Facebook ไหนได้ครับโมล่าออนไลน์นะ
0: โมล่าออนไลน์ตรงนั้นเนี่ย
4: มันจะมี QR code
0: ใช่ถ้า QR code มันเป็น e-donation คุณโอนเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเซฟบันทึกส่งไปให้กรมสรรพากรเลย
5: อ๋อได้คร
0: ับ ครับผม
4: ขอบพระคุณครับ
0: ครับครับครับสวัสดีครับ
4: แต่ผมไม่ทำนะครับ
0: ครับ
4: ผมไม่เอามาลดภาษีภาษาอะไรทั้งนั้นคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
4: ไม่อยากจะไปเบียดบังสรรพากร
0: ครับ
4: ผมเป็นคนชอบอะไรเน็ต
0: ๆ
4: ไม่ชอบอะไรพลุงพลัง
0: ครับ
4: แต่ท่านใช้สิทธิ์นี้ได้นะ
0: ครับ
4: อันนี้แล้วแต่ท่านนะคือที่โรงพยาบาลมี e-donation ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช
4: ่
0: คือน่ะทางเนี้ยมันไปที่เดียวกัน
4: อ่
0: าฮะแต่ว่าชื่อบัญชีมันก็คือเป็นโรงพยาบาลชนแดนนั่นแหละมันไปที่เดียวกันนะครับแล้วก็เอาไปใช้ไอ้เนี่ยเรื่องของการเทคอนกรีตเหมือนกัน
4: โอเคไม่มีปัญหาหรอกคือบางท่านอาจจะติดขัดไม่ใช่ติดขัดอาจจะเห็นว่าเอาไปลดหย่อนได
0: ้
4: ในการยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยถ้าท่านจะทำทางนั้นก็ทำไปแต่สำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่ผมไม่ทำพวกนี
0: ้
4: รายการอย่างนี้ผมไม่ค่อยทำถ้าทำก็อีกแบบนึงทำก็ทำเรื่องอื่นนะเพราะว่าคือแล้วแต่คิดไว้อันนี้แล้วแต่ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าบริจาคน้อยๆก็อย่าไปคิดเรื่องนี้เสียเวลาไม่ได้เป็นตัวเลขอะไรที่มันสลับซับซ้อนคนที่บริจาคน้อยก็อาจจะไม่ได้ยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีอยู่แล้วคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
4: นั่นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับตรงนั้นแต่ถ้าเกิดท่านบริจาคอย่างที่ท่านพูดอ่ะก็ท่านก็ใช้สิทธิ์ถ้าท่านเสียภาษีในอัตรา 30% ก็สมควรนะถ้าถามผมนะ
0: ครับ
4: แต่เพียงแต่ว่าผมเนี่ยไม่ทำเท่านั้นเองแต่ท่านจะทำถุมก็ไม่ได้ไปติดขัดอะไรนะ
0: ครับ
4: ไม่ได้ไปตำหนิอะไรท่านนะเพียงแต่ว่าเราคิดไม่เหมือนกัน
0: ครับ
4: โอเคต่อครับ
0: 02-248-1657
4: อ่าฮะ
0: 02-248-1657นะครับ
4: แล้วเงินที่เข้าบัญชีบริจาคโรงพยาบาลชนแดนมันก็เป็นจำนวนเต็ม
0: ครับ
4: สรรพากรเขาไม่มายุ่งตรงนี้ คนละส่วนกันใช่ไหม
0: ครับ
4: ไอ้ส่วนที่คุณจะเอาไปหักลดหย่อนกับสรรพากรก็ต้องไปยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีในปีภาษี2569
0: ครับ
4: ซึ่งยื่นภายในวันที่31 มีนาคม 2570นะเรื่องลดหย่อนลดหย่อนอะไรนี่ผมไม่ค่อยซีเรียสนะณัฐพงศ
0: ์ครับ
4: คือผมเสียภาษีจนผมมึนไปหมด ได้ลด 3,000 5,000 เลยนี่ผมไม่ค่อยสนใจเลยคุณณัฐพงศ
0: ์
4: นะแต่ว่าก็แล้วแต่ท่านนะแล้วแต่ท่านแต่ท่านไอ้ผมใช้สิทธิ์อันนั้นเต็มที่ใช้สิทธิ์ในกองทุนเนี่ยผมใช้เต็มที่คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
4: อันนั้นน่ะเป็นกอบเป็นกำอันเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดพูดรายการแบบนี้ผมไม่ค่อยทำหรอกแต่ว่าถ้าจำเป็นก็เอามาเป็นส่วนเสริมได้แต่ว
0: ่
4: าก็แล้วแต่เรานะอันนี้ก็แล้วแต่เราอ่ะก็ย้ำไม่ต้องโทรละนะย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าที่คุณผู้ฟังที่ถามเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องเอาไปเงินบริจาคเนี่ยเราไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณีของเราจะร่วมกันสมทบไปเทคอนกรีตลานจอดรถลานอเนกประสงค์ของโรงพยาบาลชนแดนพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตรต้องใช้เงินประมาณล้าน3หรือล้าน5อะไรเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ท่านนะแต่ว่าจะเอาไปลดหย่อนก็คงลดหย่อนได้อย่างที่คุณณัฐพงศ์บอกว่าให้ไปใช้ QR code ในโมล่าออนไลน์นะ Facebook โมล่าออนไลน์ส่วนถ้าเกิดท่านไหนที่ไม่ได้มีประเด็นนี้แล้วอยากจะร่ว
0: ม
4: นะก็ขออนุญาตย้ำอีกทีว่าท่านสามารถโอนนะเข้าบัญชีอะไรนะ
0: เงินบริจาค
4: เงินบริจาค
0: ของโรงพยาบาลชนแดน
4: ของโรงพยาบาลชนแดนนะผมหายไปไหนแล้วล่ะเบอร์บัญชีนะเมื่อกี้ผมเปิดตอนนี้หายไปละไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเช็คอีกทีนึงนะ โอเคนะเบอร์บัญชี ชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนเลขที่บัญชีนะเลขที่บัญชี6-23-038-2253ย้ำอีกทีหนึ่ง6-23-038-2253 ชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีอย่างที่ผมว่าอันนี้เวลาท่านโอนท่านจะได้ตรวจสอบว่าเข้าไปที่บัญชีนี้หรือเปล่าเราทำยอดสะสมมา2วันตอนนี้ได้ไปแล้ว 600,000 บาท
6: ครับ
4: แต่ว่าก็ยังไม่ถึงครึ่งทางนะเกือบๆก็หวังว่าอยากให้จบภายในวันศุกร์นะจะได้ไม่ยืดเยื้ออันที่1อันที่2เ สาร์อาทิตย์เนี้ยผมจะกลับอาสมสนธยา
6: ครับ
4: บ้านพักในชนบทของผมซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเนี้ย6กิโลผมไม่เคยไปใช้ฟาซิลิตี้เขานะคุณณัฐพงศ์แล้วก็ไม่ต้องการไปใช้ฟาซิลิตี้ที่โรงพยาบาลอยู่แล้วทำไม่จำเป็น
6: ครับ
4: แต่จะรับเป็นธุระจะไปดูสถานที
6: ่
4: นะแล้วก็ไปดูว่ามันอะไรยังไงนะเขาจะเคาะยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะไปถามมาให้อาจจะถ่ายลงถ่ายรูปมาถ้าเกิดผมเขียนลงใน Facebook ตัวเองก็จะได้มีรูปประกอบด้วยอะไรด้วยนะก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ร่วมกันผลักดันทำให้เรื่องนี้ลุล่วงไปได้ก็หวังว่าจะได้เงินตามที่ต้องการครบถ้วนไม่ให้ผมออกตัวแล้วเสียหน้านะ ขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับ
6: ครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวิระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: นี้เวลา 16 นาฬิกา
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะ

0: ให้และทางตำรวจนำไปสืบสวนต่อในทางลับจนเข้าสู่การออกหมายจับเบื้องต้นผู้แจ้งให้ข้อมูลในหลายประเด็นทั้งพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสกับสีการวมถึงเรื่องการจำหน่ายวัตถุมงคลและข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินโดยเฉพาะเงินที่ควรนำเข้าบัญชีของวัดแต่กลับพบความผิดปกติโดยรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินและเส้นทางการเงินทั้งหมดยังอยู่ในสำนวนการสอบสวนตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่เบื้องต้นอาจมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมประมาณ 1-2 คนส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตเจ้าอาวาสกับสีกาคนสนิทจากการสืบสวนตำรวจเชื่อว่าเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องประมาณ2ปีคดีนี้ตำรวจใช้เวลาสืบสวนประมาณ2เดือนเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่และมีชื่อเสียงมีบุคคลจำนวนมากให้ความเคารพศรัทธาจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้มีความชัดเจนเพียงพอก่อนดำเนินการออกหมายจับโดยวันพรุ่งนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงข่าวถึงกรณีดังกล่าวในเวลา 11:00 น.ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ตีตกคำร้องนายกรัฐมนตรีประธานวุฒิสภาพร้อมพวกปล่อยหมอสรณะนั่งประธานกสทช.ชี้ไม่ถูกละเมิดสิทธิศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นายเมธามาศขาวรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือครป.ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยอ้างว่าศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.ผู้ถูกร้องที่1นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการเลขาธิการกสทช.ผู้ถูกร้องที่2นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่3นางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่4อดีตเลขาธิการวุฒิสภาผู้ถูกร้องที่5เลขาธิการวุฒิสภาผู้ถูกร้องที่6และประธานวุฒิสภาผู้ถูกร้องที่7ร่วมกันละเว้นการดำเนินการตามกฎหมายทำให้ในายแพทย์สรณะยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการกสทช.ฝ่าฝืนพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมทำให้นายเมธาผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพจากการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบโดยศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ปรากฏว่านายเมธาผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งเจ็ดแต่อย่างใดกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา46วรรค1ดังนั้นนายเมธาผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ทรงศักดิ์ยืนยันรัฐบาลไม่กังวลม็อบสนธิชี้เห็นต่างเป็นสิตามกฎหมายแต่ขออย่ากระทบประชาชนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการชุมนุมภายใต้การนำของนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะมีความเห็นต่างและอยากแสดงออกกฎหมายให้สิทธิ์แต่สิทธิ์ดังกล่าวจะไปกระทบต่อสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ได้ซึ่งมองเป็นเรื่องปกติอย่ากังวลใจหรือเป็นห่วงอะไรมากแต่ขออย่างเดียวให้ใช้สิทธิ์ตามที่กฎหมายคุ้มครองไว้อย่าไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นเช่นไปชุมนุมแล้วกระทบต่อประชาชนที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตเชื่อว่านายกรัฐมนตรีไม่กังวลใจเรื่องเหล่านี้พร้อมมอบหมายฝากดูแลเวลามีผู้คนและประชาชนที่มาชุมนุมให้ดูแลให้ดีซึ่งมีหน้าที่ไปรับหนังสือไปทำความเข้าใจสื่อสารและให้โอกาสในการเสนอความเห็นในมุมมองที่แตกต่างกันซึ่งรัฐบาลต่างในความเห็นแตกต่างกันไม่ใช่เรื่องเสียหายบางครั้งต่างคนต่างคิดคนละทางความมุ่งหวังอาจตรงกันในเรื่องประโยชน์ของประเทศชาติแต่ที่มาอาจจะต่างกันและไม่เข้าใจกันส่วนที่มองว่าม็อบของนายสนธิจะปลุกขึ้นหรือไม่ว่าการสื่อสารครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมไปทางโซเชียลมากส่วนตัวมองว่าประชาชนอาจเห็นว่าการชุมนุมกระทบสิทธิคนอื่นไม่อยากให้ทำอาจใช้สิทธิทางโลกโซเชียลในลักษณะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่าง
1: ๆข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศ

0: ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มส่วนลดเป็นล้านๆบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 16-20 กันยายน 2569 เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build 027213999
5: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนท์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลยเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
10: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังข่าวของคนไทยที่ตามกันอยู่ในวันนี้เนี่ยดังที่สุดก็คงจะไม่พ้นที่มีการบุกจับพระเกจิชื่อดังนะครับเจ้าของผู้ปลุกเสกเหรียญเหนือดวงจตุคามรามเทพวัดพุทธไทยสวรรค์หลวงพ่ออธิโชตธรรมวโรนะตอนนี้ก็เป็นอดีตพระไปเรียบร้อยแล้วหลายสื่อ แรกก็ไม่พูดชื่อวัดดังแห่งหนึ่งวัดดังแห่งหนึ่งที่อยุธยาส่วนตัวผมเนี่ยก็ขอกราบเรียนนะครับเวลามีอะไรแบบนี้มาถ้าไม่ได้กังวลเรื่องของการฟ้องไม่ฟ้องถ้าข้อที่จริงมันปรากฏนะเขาพูดชื่อไปได้เลยนะครับไม่งั้นวัดอื่นๆในอยุธยาเดี๋ยวเขาเสียหายก็จะได้เห็นภาพกันหลายคนได้เห็นคลิปนะครับเซ็นเซอร์บ้างไม่เซ็นเซอร์บ้างเลือกเรื่องบ้างไม่เลือกเรื่องบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเป็นไปตามนั้นถ้าจะเหลือก็คือในฐานะของการเป็นเจ้าพนักงานเป็นพระที่มีตำแหน่งก็ต้องถูกตรวจสอบเรื่องของแพ่งอาญาวินัยด้วยนะครับเพราะว่าเสพกามที่เราเห็นในภาพสีกาก็โดนรวบแล้วนะครับก็ตามข่าวก็เห็นว่าสืบกันมาเข้าใจว่าน่าจะมีปฏิสัมพันธ์กัน2ปีสื่อก็ขยายผลครับที่อยู่บนคอเสื้อของนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เนี่ยรุ่นเหนือดวงจตุคามรามเทศวัดพุทธไทยสวรรค์ปี2549ก็เห็นกันเป็นก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเช่ากันหลักแสนบวกเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันนะครับขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวทางการเมืองคุณสนธิวันนี้ขยับครับแล้วก็มีการอ่านแถลงการเรียกร้องที่หน้าสถานทูตอิสราเอล1คุมพลเมืองคำชับนักท่องเที่ยวเคารพกฎหมายไทยไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการถือครองที่ดินและประเด็นเกี่ยวข้องและ4ในติดปลายโนมด้วยขอให้ยุติการกระทำอันโหดเหี้ยมต่อพลเรือนจากสงครามในตะวันออกกลางในฝั่งของทางรัฐบาลก็หลายคนก็บอกว่าการชุมนุมทางการเมืองเห็นต่างกันได้แต่อย่าขอให้เกิดความเดือดร้อนอะไรก็ว่ากันไปคุณสุทธิเองก็ให้สัมภาษณ์ยืนตอนที่ยืนแถลงข่าวก็ใครมีอะไรถามมาเลยนะครับคุณสุทธิก็ไม่เกรงกลัวต่อกระแสด้อยค่าม็อบนะครับก็บอกอย่างนั้นก็กดดันครับให้ทำงานอย่างโปร่งใสขณะเดียวกันท่านประธานเองครับวันนี้วิปถกงบปี70ก็จะให้เสร็จวันนี้1ทุ่มนะครับไม่แน่ใจในระหว่างวันนี้ผมไม่ได้ตามต่อว่ามีอะไรขยับเส้นขยับอะไรกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือมีสื่อหลายที่นำเอาภาพคุณสุขสำรวยวันธนียกุลครับท่านรัฐมนตรีในขณะที่เป็นทำหน้าที่เป็นส.ส.นั่งดูคลิปคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เมื่อวานแม่ใช้คำว่าแจงดราม่าดูครู่เดียวไม่ได้เปิดเสียงดังขณะที่อีกสื่อหนึ่งก็บอกแจงดราม่าผมเองเนี่ยขออนุญาตเติมความเห็นนะเรื่องนี้ไม่ใช่ดราม่านะครับเรื่องนี้มันคือสิ่งที่ต้องตั้งคำถามว่าเป็นผู้แทนเป็นนักการเมืองได้เงินเดือนเข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายบริหารทำหน้าที่ในสภาเนี่ยระหว่างที่กำลังทำงานอยู่หายใจในสภาหายใจในที่ทำงานเอาแท็บเล็ตมาเปิดแล้วก็นั่งดูไลฟ์สดอัศนีวสันต์ไปด้วยเนี่ยการประชุมข้างหน้ามันไร้สาระถึงขนาดนั้นเลยเหรอไปรอดูที่บ้านไม่ได้ไปดูคลิปไม่ได้ต้องดูสดไปขนาดนั้นเลยก็เข้าใจท่านนะครับเพราะว่าการประชุมในช่วงนี้ก็ลากยาวกันมาตลอดถ้าเดี๋ยวถ้าไม่ตามเดี๋ยวก็จะติดตามใครเขาไม่รู้เรื่องส่วนเรื่องของการอภิปรายนะครับมีประเด็นดุเด็ดเผ็ดมันมาพอสมควรแต่ก็ออกในแนวเดิมนะครับคุณสุภชัยใจสมุทรนี่โต้ในสิ่งที่คุณภริษฐ์แต่พิปรายเนี่ยอย่าฮึกเหิมมากไม่อยากเถียงกับเด็กประโยคขนาดนี้ครับท่านก็เรียกแขกกันขึ้นมาเยอะกันเลยทีเดียว ผมเข้าใจนะครับว่านี่ไม่ใช่การไม่ได้เป็นการหลุดแต่เข้าใจว่าจะต้องเป็นการตีอีกฝั่งหนึ่งโดยการขึงกระแสของฝั่งตัวเองเอาไว้ถ้าจะเป็นอนุรักษ์ก็ต้องอนุรักษ์ในแบบสุดขอบถ้าจะตีฝั่งนู้นว่าจะเป็นเด็กไม่มีมารยาทอะไรกันไปก็ใช้จังหวะนี้แต่คืนก่อนหน้านี้คุณบุญจงหลังจากที่หายไปนานขยับขึ้นมาพิปรายเจอคุณอภิสิทธิ์บอกว่าอย่าให้ต้องไล่เลียงนะที่โดนเรื่องของเกมนับองค์ประชุมเนี่ยตกลงมันยังไงแบบไหนฝั่งหนึ่งเขาก็มีเครื่องมือนับองค์ประชุมอีกฝั่งหนึ่งก็มีดึงเชงดึงช้าดึงเร็วเรื่องเวลาก็ว่ากันไปอินโทรกันพอหอมปากหอมคอก่อนนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
11: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในระหว่างที่เรากำลังคุยอยู่กันณเวลานี้นะครับก็นะฝนก็กำลังตั้งเขาคุณอภิรักษ์ครับและทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือนนะครับในช่วงวันนี้และอาจจะยังอีกหลายวันกระมังอ่ะก็ต้องเตรียมรับฝนที่จะตกลงมาอาจจะมีปัญหามากน้อยแตกต่างกันไปแต่ที่สภานั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เมื่อวานเราคุยกันไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็เอาเถอะให้เขาอธิบายแล้วก็ชี้แจงกันไปในสภาเพราะถ้าเป็นสมัยอดีตรัฐถ้าเป็นกฎหมายสำคัญอย่างงบประมาณเนี่ยเขาก็จะวางกรอบพิจารณาเอาไว้นะก็ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามกรอบเวลานะยกเว้นแต่ว่ามันติดพันจริงๆนะครับก็จะต้องมีการขยับมีการยืดออกไปแต่กล่าวสำหรับสภาที่อภิปรายเรื่องนี้กันมาจนกระทั่งนะ3วันแล้วก็ข้ามมาจนถึงวันนี้นั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้บ่อยครั้งนักนะครับสำหรับฝ่ายค้านที่ต้องการที่จะให้ทุกอย่างมันจบลงภายในกรอบเวลาเพราะวาระอื่นๆนั้นเนี่ยมันรอการพิจารณาอยู่แต่กลายเป็นว่ารัฐบาลเองนั้นเนี่ยกลับใช้เวลาข้ามมาจนถึงวันนี้ซึ่งในอดีตผมย้ำนะครับก็มักจะไม่ได้เกิดจากฝ่ายรัฐบาลที่พยายามที่จะใช้เวลาให้ยาวนานที่สุดแต่กลับมาถึงสภาชุดนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลนะก็ทำให้เวลามันล่วงเลยมาถึงวันนี้ซะเองนะส่วนจะเป็นเหตุผลอะไรยังไงก็คงได้มีการแลกเปลี่ยนได้ชี้แจงได้อธิบายกันไปจนกระทั่งนะครับคุณเพลักเห็นเพจของท่านเลขาธิการกกต.นะคุณแสวงบุญมีที่ท่านออกมาจะมองมุมไหนก็ได้ว่าท่านเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจทิ้งงานนะอะไรต่อมีอะไรเพื่อที่จะมารอการชี้แจงในวันที่สภาพิจารณารายงานประจำปีของกกต.ท่านบอกว่านะวันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นครั้งที่7หรือยังไงไม่รู้แต่ท่านก็บอกเอาเถอะท่านรอได้มันก็เลยกลายเป็นว่าตกลงเนี่ยนะกกต.เขาพร้อมที่จะชี้แจงนะแล้วก็อุตส่าห์นะปล่อยวางงานอื่นๆเอาไว้ทั้งหมดเพราะนี่คือเรื่องสำคัญที่จะต้องมาชี้แจงต่อสภาที่จะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลตรวจสอบการทำงานตามรายงานประจำปีขององค์กรอิสระกลับกลายเป็นว่าฝ่ายที่จะต้องมาชี้แจงนั้นเนี่ยต้องมาถึงหลายๆครั้งนะส่วนฝ่ายที่บรรจุระเบียบวาระนะก็ดูเหมือนจะมีงานอื่นนะครับที่มันเหลื่อมมันล้ำมาจนกระทั่งเลขาธิการกกต.ต้องออกมาบอกว่าท่านพร้อมแต่สภานะยังไม่สะดวกหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะให้ท่านได้ชี้แจงก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งครับคุณพิรักษ์ครับ
10: ก็คงเป็นการแสดงของคุณกระแสดงออกของคุณแสวงให้เห็นถึงความพร้อมนะครับจริงๆแล้วนั่นแหละก็เป็นตัวละครที่จะขยับกันว่ายังไงแบบไหนทีนี้ในการประชุมรอบนี้เนี่ยมันก็มีทั้งประท้วงมีทั้งวิวาทะมีทั้งตัวเลขมีทั้งอักษรย่อขึ้นมาด้วยเนี่ยอย่างล่าสุดนี่คุณหมอวายโยต้องออกมาชี้แจงประเด็นตัวย่องตัวย่ออะไรด้วยเนี่ยขออนุญาตข้ามไปเนี่ยทีนี้มันมีการพูดถึงตัวคำย่อ ไอ้ที่ว่าเนี่ยหมายถึงคือคุณหมอวายโยก็เน็บนั่นแหละแต่เน็บเป็นตัวย่อเสร็จมีถามถึงก็บอกว่าก็หมายถึงกกต.เนี่ยเขาจงรักภักดีแห่งความจงรักภักดีไม่ขอไม่ตัดงบเลยสักบาทผลงานเป็นที่ประจักษ์เนี่ยนะครับวันนี้ในการประชุมสภาหมอวายโยครับบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา32องค์กรอิสระจะว่าจะเทคก็ไม่เทคก็แล้วกันก็สุดแท้แต่จะแปลก็ใส่แฮชแท็กกกต.หอคอครับโดยอธิบายว่ามีผู้นำคลิปของตนเองแล้วก็ยืนยันว่าเป็นคลิป AI ตัดต่อที่บอกว่าพูดว่ากกต.หอคอแปลว่ากินก๋วยเตี๋ยว6คนไม่ใช่เพราะตอนนั้นเดินสะโดนสายไมค์จักรจี้เอวพอดีจึงพูดไปแบบนั้นแต่ความจริงเนี่ยในมโนสำนึกของตนเองคือกกต.คือคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งความจงรักภักดีจุดหมอวายโยก็อธิบายถึงงบของกกต.ครับลดลงกับปี69แม้ว่าปีดังกล่าวจะมีการเลือกตั้งแต่ก็ยังจะมีงบเข้ามาในการจัดการเลือกตั้งอีก 6,000 ล้านบาท
11: ครับ
10: ทำให้กกต.ได้งบน้อยลงถึง 6,600 ในปี70โดยอนุกรรมธิการพิจารณาได้แค่609ล้านบาทเท่านั้นซึ่งปรับลด43ล้านใน2แผนงานทั้งความมั่นคงและงานเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอ่านยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเลือกตั้งการไต่สวนการดำเนินคดีเป็นเรื่องของปฏิบัติการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ2กิจกรรมนี้ใช้งบ4ล้าน7เท่านั้นแม้มองว่าจะน้อยแต่ก็ไม่สามารถเพิ่มได้เพราะในจำนวนนี้มีผลผลิตที่เป็นพนักงานสอบสวนกว่า100คนของกกต.และจังหวัดอีก150คนซึ่งอาจจะไม่ใช่จำนวนเพียงพอจึงมีการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มตำแหน่งเพื่อรับพนักงานต่างๆเข้ามาคำถามคือกรรมาธิการไปตัดงบด้านนี้ทำไมไม่อยากให้มีกกต.สืบสวนสอบสวนไต่สวนประจำจังหวัดหรือคุณหมอว่ายกตัวอย่างผลงานเป็นที่ประจักษ์เนี่ยอย่างตอนแรกเนี่ยขอให้ปรับลด 3% ก็ขอถอนคำประยะติไม่อยากจะลดเลยอยากจะให้เต็มๆในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติไม่ควรไปบีบควรจะให้เขาพัฒนาบุคคลมาฟ้องคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งพัฒนาบุคคลเกี่ยวกับเรื่องสอบสวนไต่สวนและดำเนินคดีเช่นการนำแชทไลน์เรื่องแลกคะแนนไปฟ้องต่อศาลฎีกาถือเป็นแนวทางมาตรฐานของกกต.และอีกกรณีมีเพียงแค่เรซูเม่แนะนำตัวก็ขอให้จับคู่เลือกกันหลักฐานแค่นี้กกต.ก็นำส่งฟ้องศาลฎีกาได้แล้ว 4.7 ล้านบาทไม่คุ้มตรงไหนคือรวมๆอ่ะนี่คือสิ่งที่จะเรียกว่ารัฐบาลจะเรียกว่ากกต.ก็คงไม่อยากให้ได้เข้าสู่ประเด็นนี้หรอก เพราะมันจะไปถึงวันวอเวลานอใช่ไหมครับคุณมนตรี
11: ครับ
10: และแม้ว่าจะมีการพูดถึงงบประมาณเขาก็เชื่อกันอยู่แล้วว่ามันก็ต้องออกมาในอีรอบที่เฉี่ยวไปเฉี่ยวมาหรือยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือคำถามที่มีต่อกกต.ที่ผ่านมาและเรื่องเหล่านี้เมื่อเข้าสู่สภาแล้วท่านประธานก็จะบอกว่าขอให้อยู่ในประเด็นขอให้อยู่ประเด็นไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันก็ถือว่าอยู่ในประเด็นนะครับคุณมนตรีอ่ะจริงๆยังมีผมเข้าใจว่าวันนี้ก็คงจะไล่ไปเรื่อยๆเท่าที่เขาจะขยี้แล้วก็เข้าที่จะขยายได้ฮะคุณมนตรี
11: ผมเห็นบรรยากาศตอนหลังเนี่ยหลังจากที่วิปทั้งสองฝ่ายได้ไปประชุมหารือกันเสร็จสับแล้วก็นำมาแจ้งต่อท่านประธานโสพลท่านประธานโสพลก็บอกถึงมตินะครับของวิปทั้งสองฝ่ายที่ไปพูดคุยกันแล้วนั่นก็คือทุกอย่างจะจบลงในเวลาประมาณ19นาฬิกานะครับอาจจะเหลื่อมไปบ้างเล็กน้อยนั่นคือเขาแบ่งเวลากันว่าให้ฝ่ายค้าน6ชั่วโมงตั้งแต่เช้าส่วนฝ่ายรัฐบาลจะพยายามใช้เวลาจำกัดเท่าที่วิปจะไปบริหารคือวันเมื่อวานนั้นเนี่ยนะที่มีการอภิปรายการค่อนข้างจะย้อยไปอย่างมากนะครับด้วยเหตุผลหนึ่งแต่พอมาถึงวันนี้มีข้อสรุปแล้วนะครับว่าอาจจะจบในเวลา19นาฬิกาดังนั้นเนี่ยฝ่ายรัฐบาลก็คงจะอภิปรายกันพอประมาณไม่มากมายเหมือนเมื่อวานที่อยู่บนอีกเหตุผลหนึ่งทีเนี้ยนะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์นะท่านประธานโสพลก็แจ้งว่าวันที่11กันยายนไม่มีการประชุม แต่จะเพิ่มประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เร่งด่วนโดยการประชุมสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องจำเป็นต้องให้จบคือยัตติภาคใต้และรับทราบรายงานของกกต.เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้วันนี้ไม่มีเรื่องที่รอเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาเหมือนกับที่คุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เสนอไว้เมื่อคืนก็อภิปรายกันไปนะถ้าไม่จบก็เอาไปต่อสัปดาห์หน้าส่วนวันพรุ่งนี้ก็ให้เป็นวาระปกติสุดท้ายก็ไม่ได้ครับต้องต่อเนื่องนั่นคืองบประมาณก็จะจบลงนะประมาณสักทุ่มสองทุ่มคืนนี้ซึ่งก็หลังจากอภิปรายกันรายมาตราเสร็จสับแล้วเนี่ยก็จะลงมตินะครับทั้งฉบับซึ่งก็คงจะไม่มีอะไรก็คงจะผ่านพ้นไปได้หนึ่งก็คือรัฐบาลไม่แตกแถวอยู่แล้วสองฝ่ายค้านอย่างพรรคกล้าทำนะครับก็พร้อมที่จะแสดงท่าทีในการที่จะสนับสนุนร่างกฎหมายงบประมาณฉบับนี้ก็เข้าใจว่าอย่างมากฝ่ายค้านก็คงจะงดออกเสียงนะซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมาอันเนื่องมาจากงบประมาณเป็นเรื่องที่จะต้องนำไปใช้ประโยชน์กับแผ่นดินนะฮะก็คืนนี้น่าจะจบแต่ทีนี้ในส่วนของเรื่องที่ค้างนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องไปว่ากันหลังจากนะครับที่กกต.ได้มีการประชุมในวันที่14กันยายนเสร็จสับเรียบร้อยถึงตอนนั้นเนี่ยผลก็ออกมาเรียบร้อยแล้วจะพิจารณารายงานประจำปีของกกต.อย่างไรก็คงไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่จะไปโยงกับการประชุมในวันที่14เพราะว่าผ่านพ้นไปแล้วครับคุณพิรักษ์ครับ
10: กันสักครู่นะครับ 16:28 นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวด่วนประเด็นร้อนกันต่อครับ
11: ครับ
12: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
13: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
2: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
5: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
4: ครบทุกภูมิภาค
5: ทั่วไทย
4: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
5: ครบทุกระดับราคา
4: หลักล้าน
5: ไปจนถึง
4: หลายร้อย
5: ล้านบาท
4: 16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และโปร

0: ึ้นได้สมัครเลยในราคาพิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์เมื่อสักครู่มีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดกับทางอดีตพระโชติล่าสุดเจ้าหน้าที่เขาไปค้นกุฏิครับตอนประมาณ3โมงปรากฏว่าพอไปสึกเรียบร้อยแล้วนุ่งขาวห่มขาวก็ออกจากโบสถ์ครับแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนบ่าย3ไปค้นกุฏิเจอทองคำแท่งหลายแท่งครับมูลค่าหลายล้านบาทก็ต้องไปนั่งตามหากันนะครับว่าที่มาของเงินของทองแบบนี้ออกมาจากที่ไหนกันอย่างไรขณะเดียวกันครับตัวสีกงสีกาก็เห็นว่าถูกนำมาเปิดเผยใบนุ่งใบหน้าอะไรเสร็จกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ครับเราคงไม่ต้องพูดถึงประโยคเดิมแต่ก็อยากจะบอกครับว่าพระที่เราเห็นนะวันนี้ก็เขาก็เรียกก็สมมุติสงฆ์ก็เข้ามาบวชเรียนเข้ามาทำหน้าที่สานต่อพระศาสนาแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้ถ้าคิดจะสึกก็สึกได้นะแต่ถ้าทำไม่ได้แล้วคนอื่นก็รู้มันก็จะกลายเป็นผู้ปราชัยก็ออกไปก็ประมาณนั้นศาสนาไม่ได้เสื่อมคนอยู่ในศาสนาที่ทำให้ศาสนาเสื่อมทีนี้วัดพุทธไทยสวรรค์ครับก็เป็นวัดสำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่ในสมัยอยุธยาครับก่อนหน้านี้ถูกใช้เป็นสถานที่ตั้งทัพของพม่าตอนที่มาล้อมกรุงศรีอยุธยาช่วงปลายสมัยอยุธยาครับเป็นสถานที่ประกอบการอยู่สำคัญ2ครั้งพระเมรุนะครับในช่วงพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแล้วก็หลังจากนั้นก็มีงานอื่นๆตามมาปัจจุบันก็มีซากโบราณสถานหลายแห่งอยู่นะครับพระปรางองค์ใหญ่พระอุโบสถพระวิหารพระวิหารพระนอนพระตำหนักสมเด็จพระพุทธาจารย์ก็สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเอาเท่าที่ผมพอรู้ปกติแล้วเวลาเราไปวัดที่อยุธยาเราก็จะเห็นเป็นอิฐสีแดงแล้วก็หลายคนก็ที่ไม่เคยตามไม่เคยรู้ก็อาจจะนึกว่าเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วที่อื่นล่ะมีหลายวัดนะครับที่ก็โดนเผาด้วยแหละแต่ว่าหลายวัดจำนวนไม่น้อยที่รอดพ้นจากการเผาหรือเผาไม่ถึงวัดนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งครับที่ยังมีก่ออิฐถือปูนมีการฉาบด้วยปูนด้วยซีเมนต์ขาวด้วยเป็นอะไรแบบนี้นะครับที่ยังคงค่อนข้างสมบูรณ์ในแบบเดิมอยู่เอาเป็นว่าวัดนี้ครับก็เป็นวัดที่มีความสำคัญแต่ว่าอดีตพระคุณเจ้าที่เข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยน่าจะประมาณปี2540แล้วก็โด่งดังจากการปลุกเสกนู่นนี่นั่นแล้วก็จริงๆพระเครื่องก็ไม่ได้เป็นหลักที่อยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วแต่ว่าสำคัญก็คืออดีตพระเก่งในการปลุกเสกโดยเฉพาะช่วงที่กำลังคิดเรื่องจตุคามรามเทพส่วนที่ดังๆก็จะอยู่ที่นครแต่ส่วนที่ภาคกลางใครที่ไม่ลงไปนครก็มาถามหาที่วัดนี้แหละครับคุณมนตรีคุณผู้ฟังครับ
4: ไม่น่าเห็นทางโซเชียลทั้งหลายแหละไปขุดภาพเก่าๆมานะครับแล้วก็มีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นด้วยนะครับที่ท่านเองก็ได้มีภาพท่านกำลังแขวนนั่นแหละของพระนี่แหละวัดพุทธไทยสวรรค์จตุคามรามเทพปี2549นะหลวงพ่ออติโชติธรรมวโรนะจริงๆนั้นเนี่ยที่คุณวิรักพูดไปเอาละก็ส่วนใหญ่วัด
3: พูดผิดพูดถูกคุณมนตรีช่วยเติม
4: ไม่ผิดหรอกนะฮะหนึ่งในทางประวัติศาสตร์เนี่ยวัดที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะล้วนแล้วแต่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยชาวพุทธเราท่านทั้งหลายเนี่ยอาจจะมองวัตถุมงคลตรงนี้ก็แน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นวัตถุมงคลเป็นมงคลกับชีวิตที่เอาเวลาเอาไว้บูชาเอาไว้แขวนขึ้นคอนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรก็ได้ตระหนักนะครับว่าอยู่กับพระมีพระอยู่นะก็จะได้คิดดีทำดีไงคุณพิรักครับแต่อีกด้านอาจจะมองเห็นเป็นเครื่องรางนะก็สุดแท้แต่ว่าใครจะบูชาตรงไหนอย่างไรแต่พอเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าชาวพุทธเองก็คงจะต้องถอยออกมาสักครึ่งก้าวกระมังนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือหันกลับมาดูมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธว่าอะไรคือคำสอนอะไรคือสิ่งที่เป็นเปลือกเป็นกลับพี แก่นคืออะไรก็คงจะได้ตระหนักกันเพิ่มมากขึ้นนะที่บอกว่าผมเห็นในเพจที่เขาบอกว่ารุ่นที่ท่านนายกรัฐมนตรีบูชาอยู่เนี่ยนะเขาปล่อยให้เช่าบูชากันตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านนะเนี่ยตัวเลขบอกมาอย่างนี้แต่พอมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะก็คงจะต้องมาทบทวนมาพิจารณาการเสื้อใหม่เกี่ยวกับวิธีคิดตรงนี้ก็ถ้า
5: เขายังสร้างราคากันแน่ไหมคุณมนตรีผมไม่มีความรู้เพราะว่
4: า
5: ถ้าของเดิมมันจะมีหนึ่งก็คือพิธีดีเกจิดีมวลสารดีทำน้อยศักดิ์สิทธิ์แล้วถึงเวลาปุ๊บบรรดาเซียนพระทั้งหลายช่วยกันดันราคาก็ขึ้น อันนี้เป็นไงคุณมนตรีถ้าอย่างนี้ปุ๊บประวัติหลวงพ่ออดีตหลวงพ่อเฉาแบบนี้แล้วเนี่ยยังจะดันราคา
4: ไหมอ่ะรับพูดไม่ต้องอ้อมค้อมถ้าคนปลูกเสกระดับเกจิประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ซะเองอ่ะราคาตกอ่ะคุณไปละนะก็พูดง่ายๆก็คือถ้ายังเห็นว่าเป็นพระหรือเป็นผมไม่แน่ใจนี่เป็นจตุคามนะฮะไม่ได้พระเพราะนั้นเนี่ยก็สุดแท้แต่ว่าใครจะพินิจพิจารณากันอย่างไรแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เชื่อว่าคงได้ปลุกความรู้สึกของคนที่เป็นชาวพุทธขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่มีหน้าที่ในการบำทนุบำรุงส่งเสริมดูแลก็ถ้าจะใช้คำว่าจะต้องมาตระหนักมันไม่รู้จะกี่ตระหนักแล้วตั้งแต่วัดไร่ขิงวัดนั้นวัดนี้ไปจนถึงเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายนะมันก็น่าจะเพียงพอสำหรับการที่จะมาไล่เรียงปัญหาต่างๆเหล่านั้นแล้วก็มาออกแบบในการที่จะกำกับดูแลให้มันไม่มีปัญหาแล้วก็ผมเองก็เชื่อนะครับว่าอดีตเนี่ยทิศอติโชตเนี่ยนะก็คงไม่ใช่แค่วันสองวันนะก็ดูทางแล้วเนี่ย
5: เขาบอกว่า2ปีแต่ว่านี่เฉพาะที่ค้นเจอนะ2ปีอ่ะคุณมนตรี
4: ลำพัง2ปีต้องอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันกับที่มีกรณีของวัดไร่ขิงเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรนะแล้วก็อีกหลายคนณเวลานั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วก็คงจะได้เห็นแต่ก็ปรากฏว่ายังไม่ลดละในการที่จะปฏิบัติอย่างที่เห็นในวันนี้ก็แสดงว่าไม่ได้ตระหนักหรือไม่ได้อะไรเลยกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปนี่มันก็เลยแปลกอยู่เหมือนกันนะเพราะนั้นก็ต้องพึ่งพาเกี่ยวกับเรื่องของมศ
5: ระบบ
4: ก็สำนักพุทธด้วยที่จะต้องมาดูแลจัดระเบียบตรงนี้กันอย่างจริงๆจังๆเสียทีเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็กระทบต่อศรัทธาของชาวพุทธและยิ่งอยู่ในช่วงกลางพรรษาอย่างนี้ในหลักการของพระพุทธเจ้าที่ให้มีการเข้าพรรษาก็อยากจะให้พระสงฆ์อยู่ณที่ใดที่หนึ่งเป็นหลักแหล่งแล้วก็จะได้อบรมขัดเกลาจิตใจของตัวเองแต่พอมาเกิดอย่างนี้ขึ้นและเป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระระดับเกจิด้วยเนี่ยก็มันก็ทำให้เสียความรู้สึกนะกับคนที่เขามีความศรัทธาแต่เขาก็คงจะแยกแยะออกเหมือนกรณีอย่างวัดไร่ขิงเนี่ยเป็นเรื่องของตัวบุคคลชาวบ้านก็ยังศรัทธาค ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ยังอยู่ที่สำคัญอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเมื่อสักครู่ก็คือคงจะต้องนะยึดที่คำสอนนะเป็นหลักนะส่วนพระสงฆ์ก็เป็นสมมติสงฆ์อย่างที่คุณวิรักษ์บอกนะก็ไม่น่าเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นอีกจนได้และไม่ดูเหมือนจะไม่ได้ตระหนักเนี่ยผมเห็นมีเพจ Facebook TRT ฟังสารและสนเทศของรัฐสภาเขาโพสต์คำพิพากษาความผิดของพระที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสนะครับโดยยกคำพิพากษาศาลฎีกาที่3583/2565นะครับแล้วก็บอกว่าย่อแบบสั้นแล้วก็บอกเอาไว้อย่างนี้จำเลยเป็นเจ้าวาดวัดลอลิงนะฮะซึ่งน่าจะเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งนั้นซึ่งตามพรบคณะสงฆ์พ.ศ.205มาตรา45บัญญัติให้ถือว่าพระภิกษุสงฆ์ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความในป.อ.นะป.จุดอ.จุดนะเมื่อจำเลยใช้อำนาจในตำแหน่งเจ้าวาดวัดลอร่วมกับนเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยทุจริตและร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงินจำเลยจึงเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ราชการกระทำความผิดอันเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามความในมาตรา5วงเล็บ1วงเล็บ2และมาตรา9ตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542จำเลยจึงต้องระวางโทษเป็น3เท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นนะก็เขาเอามาลงก็เพื่อที่จะบอกว่าเจ้าวาดนะกระทำความผิดยักยอกเงินนะก็จะมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานกระทำการทุจริตต้องวางโทษนะเพิ่มเป็น3เท่านี่ก็คือเจ้าวาดถือว่าเป็นเจ้าพนักงานครับแล้วก็โทษก็หนักหนาสาหัสนะครับคุณพิรักษ์ครับ
5: ครับก็หวังนะครับคนที่มีหน้าที่เป็นตำรวจพระเป็นพระชั้นผู้ใหญ่เป็นสำนักงานที่จะต้องแก้ไขปัญหาเนี่ยหวังว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้คุณมนตรีครับเมื่อช่วงเช้าเป็นวาระทางการเมืองที่หลายคนก็เฝ้าติดตามครับ
4: ครับ
5: 9:30 ที่หน้าสถานทูตอิสราเอลคุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทนายนกเขาแกนนำคปต.ครับวันนี้ก็มีแคมเปญก็คือเอาประเทศไทยของเราคืนมาจุดยืนนะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของที่คุณสนธิเคยสะท้อนประเด็นความการบริหารของฝ่ายการเมืองของรัฐบาลในช่วงนี้เนี่ยแต่วันนี้คือจุดยืนในการต่อต้านพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางส่วนในประเทศไทยแล้วก็ทำหนังสือเปิดผนึกถึงสถานทูตอิสราเอลก็มีธงชาติไทยมีป้ายภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับมีป้ายแผ่นดินกูเอาแผ่นดินประเทศไทยเรามามีอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีซายสกอตเนี่ยชื่อดังนะก็ที่เขาเคยมามองเขาเคยมาสื่อว่าเขาโดนกระทำอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปวันนี้ใส่เสื้อ not for sale ให้สัมภาษณ์ทีนี้ครับในพื้นที่ก็จะมีซายสกอตมีคุณพิชิตชัยมงคลขึ้นเวทีปราศัยมีการสื่อสารทนายนกเขาก็ขึ้นบนเวทีประกาศจุดยืนประเทศไทยมีศาสนามีอารยธรรมมีประวัติศาสตร์ทีนี้ครับก็มีการสรุปสุดท้ายคุณสนธิอ่านจดหมายเปิดผนึกต้องการเห็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่การตอบเพียงแค่พิธีการย้ำความมีน้ำใจไม่ใช่ความอ่อนแอการต้อนรับไม่ให้ยอมถูกข่มเหงความสุภาพไม่ใช่ใบอนุญาตให้ใครเข้ามาทำอะไรก็ได้บนแผ่นดินไทยข้อเรียกร้องก็มี4ข้อครับอิสราเอลควบคุมพลเมืองตนเองและกำชับนักท่องเที่ยวให้เคารพกฎหมายวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ปกป้องกระทำผู้กระทำความผิดและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีเปิดเผยโปร่งใสในการตรวจสอบครอบครองที่ดินในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงการดำเนินงานของฉบับและองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงส่งสารแสดงความไม่พอใจไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้ยุติการกระทำต่อพลเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนรวมถึงพื้นที่อื่นตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคุณสนธิหลังจากที่มีการสื่อสารผ่านทางสถานทูตเนี่ย ก็มีการสื่อสารกับทางผู้ชุมนุมอ่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราถูกยศเยาะเย้ยกดแดกดันว่าเป็นม็อบน้ำหมากแต่นี่คือบริบทแรกของการต่อสู้ภาคประชาชนเพราะฉะนั้นผมคือท่านคุณสนธิก็พูดถึงบรรดาอินฟลูที่ออกมาก็คือเหมือนมีแนวรับของฝ่ายรัฐบาลนั่นแหละของฝ่ายสื่อสารตรงนี้มาก่อนท่านคุณสนธิก็ยิงอ่ะนะครับคุณสนธิบอกว่าทุนเทาการทำงานรัฐบาลก็ต้องถูกตั้งคำถามรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีไปให้กำลังใจคนชาวอิสราเอลถึงที่ปลายเนี่ยก็บอกว่าเป็นปัญหาจากรัฐบาลชุดก่อนคุณสนธิบอกนายกก็อยู่มา 8-9 ปีแล้วพรุ่งนี้จะไปจันทบุรีวันที่13 26จะไปหาดใหญ่แล้วก็จะไปภูเก็ตไปชลบุรีเข้าใจว่าทุกๆเมืองที่ไปนี่ก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เข้มๆของทางชุมชนอิสราเอลส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเมืองที่น่าจะเป็นเมืองใหญ่ที่จะมีฐานคนที่น่าจะออกมาสนับสนุนได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับคุณมนตรี
4: ครับก็คงจะเริ่มตั้งแต่ในกรุงเทพอย่างวันนี้และเสร็จสับจากนั้นก็จะเดินสายไปทั่วประเทศแต่ที่ไปเริ่มต้นที่จังหวัดจันทบุรีในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับไปร่วมกับกลุ่มประชาชนที่เขาชุมนุมต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างอะไรนะอ่างวังตะโหนดนะครับเพื่อที่จะไปรองรับเกี่ยวกับเรื่องของData Center นะครับคือผมเห็นโปสเตอร์คือร่วมปกป้องผืนป่าเขา15ชั้นคัดค้านอ่าววังตะโหนดนะก็นัดเจอกันที่สารกลางจังหวัดจันทบุรีแล้วก็มีกลุ่มคนที่เขาเรียกร้องปกป้องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมตรงนั้นอยู่ด้วยเสร็จสับจากนั้นก็คงจะไปตามที่ต่างๆแต่ทีเนี้ยในจดหมายที่เขียนยาวๆถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยในวันนี้นะดูจากข่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีใครออกมารับหรือไม่ได้ยื่นไม่ได้คุยกับใครเพราะทางสถานทูตแจ้งว่าวันนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ทำงาน
5: ปิดทำการนะ
4: ก็ปิดทำการแล้วเขาก็อยู่ถึงชั้นสูงชั้น20กว่าอะไรข้างบนตึกไอ้ทาวเวอร์อะไรตรงนั้นนะครับก็เลยไปยื่นแล้วก็แสดงจุดยืนและซึ่งทางสถานทูตแจ้งว่าพร้อมที่จะให้คุณสุธีเข้าพบเอกอัครราชทูตในโอกาสต่อไปทีนี้ในจดหมาย3สีหน้ากระดาษ A4 เนี่ยก็มีข้อเรียกร้องอยู่4ข้อข้อแรกก็คือควบคุมพลเมืองของตนเองทันทีนะหมายถึงเรียกร้องให้ทางอิสราเอลควบคุมพลเมืองของตนเองนะบังคับใช้มาตรการอบรมและกำชับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลทุกคนที่จะเดินทางมาประเทศไทยให้เคารพกฎหมายวัฒนธรรมและคนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดข้อ2ไม่ปกป้องผู้กระทําผิดนะคือให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานไทยอย่างเต็มที่ในการดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อพลเมืองอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมหรือสร้างความเดือดร้อนโดยไม่มีการใช้สิทธิทางการทูตมาแทรกแซง3เปิดเผยและโปร่งใสในการตรวจสอบที่ดินและองค์กรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบการครอบครองที่ดินในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงการดำเนินงานของศูนย์ชาบัตรและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายใต้กฎหมายไทยอย่างตรงไปตรงมาสุดท้ายนะส่งสารนี้ถึงรัฐบาลอิสราเอลส่งสารแห่งความไม่พอใจอย่างรุนแรงนี้ไปยังกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลอิสราเอลให้ยุติการกระทำเหี้ยมโหดต่อพลเรือนโรงพยาบาลและโรงเรียนและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยทันทีข้อความตอนท้ายสิครับก็ลงท้ายว่าโปรดจำไว้ว่าคนไทยให้เกียรติผู้มาเยือนเสมอแต่แขกต้องเคารพเจ้าของบ้านหากผู้ใดเข้ามาแล้วละเมิดกฎหมายก่อความวุ่นวายหรือแสดงท่าทีคุกคามความสงบสุขของประชาชนและต้องการครอบครองดินแดนของประเทศไทยประชาชนไทยมีสิทธิ์และพร้อมที่จะลุกขึ้นมาปกป้องบ้านของตัวเองได้ทุกมาตรการที่มีด้วยความกล้าหาญด้วยความเสียสละเพื่อศีลธรรมและความมีศักดิ์ศรีของคนไทยก็เป็นการออกมาจะบอกว่าลงถนนครั้งแรกก็คงจะไม่ผิดเพราะว่าก็ หลังจากประกาศไว้ก็ประเดิมกันด้วยการมายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงเอกอัครราชทูตของอิสราเอลในวันนี้ครับ
5: แต่คุณสันติบอกว่าก็มันมีบางอันเหมือนว่าไม่จะไม่ได้ว่าจะต้องตั้งใจชุมนุมใหญ่หรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าจะกดดันไปเรื่อยๆอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคุณมนตรีอันนี้ท่าทีทางการเมืองหรือว่าเป็นแทคติกของผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องมีจังหวะต้องมีเทคนิคต้องมีวิธีการด้วยหรือเปล่าคุณมนตรี
4: คือแบบเป็นอันหนึ่งเนี่ยคุณสันติเนี่ยก็ผ่านม็อบมาหลายม็อบนะฮะและแต่ละครั้งเนี่ย
5: มีแม็กจริง
4: ก็ต้องใช้เวลา
5: เ
4: พราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นซึ่งก็ประกาศชัดเจนว่าไม่ได้มาไล่รัฐบาลแต่มากดดันให้รัฐบาลจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็ส่วนต่อไปนั้นเนี่ยไม่รู้เพราะว่าสถานการณ์มันผ่านไปแล้วมันมีประเด็นมีอะไรเพิ่มเติมมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของการแสดงจุดยืนของการแสดงออกเพราะถึงขั้นตั้งกลุ่มเป็นเอาประเทศไทยของเราคืนมาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นส่วนอนาคตน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้นักข่าวไปถามท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องทุกข์สุขของประชาชนตรงนี้นะฮะนักข่าวก็ไปถามว่ามองการเคลื่อนไหวของคุณสนธิที่นำมวลชนไปสถานทูตอิสราเอลในวันนี้อย่างไรรองนายกทรงศักดิ์ก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนที่มีความเห็นต่างกับรัฐบาลและอยากจะแสดงออกซึ่งกฎหมายบ้านเรายังคุ้มครองสิทธิ์เพียงแต่สิทธินั้นอย่าไปกระทบกับคนอื่นเราอย่าไปกังวลใจหรือเป็นห่วงอะไรกันมากแต่ขอนิดเดียวว่าการใช้สิทธิ์ดังกล่าวอย่าไปกระทบกับสิทธิ์คนอื่นถ้าไปชุมนุมแล้วกระทบกับผู้ที่ประกอบอาชีพสุจริตก็ไม่สมควรท่านก็ตอบกว้างๆนะฮะทีนี้นักข่าวถามว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลกับการเคลื่อนไหวครั้งนี้ใช่หรือไม่รองนายกทรงศักดิ์ก็บอกว่าความจริงนายกไม่ได้กังวลเรื่องเหล่านี้เลยแต่ได้ฝากให้ตนดูแลเวลามีประชาชนมาชุมนุมเรื่องต่างๆก็ขอให้ดูแลให้ดีโดยนายกได้มอบหมายให้ตนดูแลถ้าประชาชนกังวลใจเรื่องอะไรหรือมายื่นหนังสือก็มอบหมายให้ตนไปรับหนังสือและสร้างความเข้าใจสื่อสารและให้โอกาสได้แสดงความคิดเห็นในมุมมองที่เห็นต่างกับรัฐบาลซึ่งความต่างไม่ใช่เรื่องเสียหายสามารถจูนกันได้ทีนี้นักข่าวถามว่าส่วนตัวมองม็อบนี้จะปลุกขึ้นหรือไม่นะฮะรองนายกทรงศักดิ์ก็บอกว่าตนว่าประชาชนเดี๋ยวนี้เขาสื่อสารกันไม่เหมือนเดิมแล้วอาจจะไปสื่อโซเชียลมากขึ้นดังนั้นการที่จะมาชุมนุมเหมือนเดิมประชาชนอาจมองการชุมนุมจะไปกระทบกับสิทธิ์คนอื่นมากก็ไม่อยากทำแล้วแต่อาจเปลี่ยนมาใช้สิทธิ์ผ่านทางโซเชียลหรือรูปแบบต่างๆที่ไม่ใช่การชุมนุมก็แต่สื่อพอท่านตอบอย่างนี้ปุ๊บนักข่าวตามสไตล์สื่อก็จะต้องหาประเด็นทรงศักดิ์เชื่อม็อบสนที่ปลุกไม่ขึ้นคนแสดงออกผ่านโซเชียลมากกว่าหยิบประเด็นนี้ไปขึ้นหัวครับคุณเวลาครับ
5: แต่วิธีการมันก็ไม่เหมือนเดิมจริงๆนะคุณมนตรีเพราะว่าเมื่อก่อนการปักหลักพักค้างการอยู่ค้างตรงไหนเนี่ยมันเป็นตัวที่กดดันรัฐบาลได้เยอะแต่ณตอนนี้เวลานี้ถามว่าแม้ว่าไม่ลงถนนน่ะแต่ว่าเซนติเมนต์หรือว่าอารมณ์ที่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นตัวเลี้ยงกระแสได้อยู่แต่รัฐบาลน่ะจะสามารถควบคุมเซนติเมนต์ตรงนั้นน่ะได้ดีหรือไม่ดียังไงแบบไหนเพราะถ้าเกิดคุมไม่ดีปุ๊บมันสามารถที่จะมีแฟลตม็อบได
4: ้
5: มันสามารถที่จะมีดาวกระจายได้สามารถที่จะมีม็อบแบบที่ไม่มีแกนนำแต่มีเป้าหมายร่วมกันได้อันนี้ที่เราเคยเห็นมาเราจะเห็นทั้งที่เรียกว่าเป็นแนวร่วมดินแดงแนวร่วมธรรมศาสตร์ประชาธิปไตยขอใครที่เอ่ยนามสถาบันแนวร่วมอะไรทั้งหลายมันก็จะมีแบบนี้กันเป็นจุดๆอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปโผล่ป๊อปอัพกันที่อนุสาวรีย์อย่าเรียกมันเดี๋ยวก็จะกลายเป็นคำที่แรงไปเดี๋ยวก็จะไปโผล่ที่อนุสาวรีย์เดี๋ยวก็จะไปเจอกันที่ MBK มันจะมีจุดแบบนี้อยู่อ่ะทีนี้ถามว่าคุณสนธิจะใช้วิธีการแบบนี้ไหมผมว่าคุณสนธิก็อาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นแต่ว่าจะเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดก็คือถ้าจะต้องอะไรนะปักหลักพักค้างอ่ะอันนั้นอ่ะถ้าถึงเวลาถ้าเรียกได้อันนั้นจะกดดันได้อีกระดับหนึ่งนะครับคุณมนตรีครับ
4: ครับก็ หลายคนก็คงจะมองย้อนไปเมื่อเหตุการณ์ตั้งแต่ปี2147นะนั่นคือการเริ่มต้นของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะแรกๆก็อยู่ในสถานที่และจากนั้นนะก็เจอกันทุกวันศุกร์ที่สวนลุมพินีเห็นไหมนะที่มีการจัดเวทีแล้วพอดูเหมือนสถานการณ์มันมาถึงอีกจุดหนึ่งก็มีการเดินแล้วก็จนสุดท้ายก็มาเกิดการรวมตัวกันของหลายๆกลุ่มเป็นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเช่นเดียวกันกับในส่วนของเสื้อแดงถัดมากลุ่มนกหวีดถัดมานะนี่คือเป็นเรื่องในอดีตที่เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วไล่เรียงมาเรื่อยๆแต่วันนี้พัฒนาการเนี่ยมันได้เห็นหลายๆกลุ่มซึ่งคงจะได้เห็นในวันที่13วันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยนั่นคือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งตามที่เขาได้มีการนัดหมายกันก็จะพัฒนาจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมอย่างที่หลายๆคนมองว่าถ้าใช้ชุดความคิดแบบเดิมอ่ะก็ไม่เห็นบรรยากาศอย่างนั้นขึ้นแต่มันจะมีในรูปแบบใหม่นะนั่นคือความรู้สึกร่วมที่จะผ่านโลกโซเชียลหรือผ่านในกิจกรรมต่างๆมากกว่าที่จะมาปักหลักพักค้างนะครับ
5: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
4: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลตำรวจขนโต๊ะไม้กลมและกล่องลังจากวัดพุทธไทยสวรรค์เข้ากองปราบตรวจสอบหลักฐานคดีก่อนคุมตัวเชษฐาวัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์สอบเข้มปมโยงอดีตเจ้าอาวาสตำรวจคุมตัวนายเชษฐาวัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เดินทางมาถึงกองบังคับการปราบปรามโดยทันทีที่รถตู้ของเจ้าหน้าที่มาถึงได้ขับวนเข้าไปบริเวณด้านหลังอาคารก่อนตำรวจจะคุมตัวนายเชษฐาลงจากรถและพาขึ้นลิฟต์ไปสอบปากคำทันทีระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงสาเหตุของการถูกควบคุมตัวรวมถึงความเกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แต่นายเชษฐามีสีหน้าเรียบเฉยและไม่ตอบคำถามใดๆขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังได้นำสิ่งของที่ตรวจยึดมา

0: หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจึงจะอายัดตัวต่อบาฟยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือหาสาเหตุน้ำมันรั่วซึมปนเปื้อนในท่อระบายน้ำบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพหรือบาฟชี้แจงตลาดหลักทรัพย์กรณีน้ำมันรั่วซึมปนเปื้อนในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ว่าบริษัทย่อยคือ BPT พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหากผลการตรวจสอบพบว่าสาเหตุหรือความเสียหายส่วนใดอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทพร้อมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ที่ทำไว้เมื่อมีการตรวจสอบพบว่ามีน้ำมันรั่วไหลได้มีการหยุดการขนส่งผ่านระบบท่อดังกล่าวทันทีขณะนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดทาง BPT และบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดหรือ BFPL ได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการตรวจสอบค้นหาจุดรั่วไหลเพื่อระงับเหตุอย่างเร่งด่วนที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนชุมชนทางนี้ BFPL เป็นผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงแบบครบวงจรโดยเป็นบริษัทในกลุ่มบางจากถือหุ้น 100% ให้บริการระบบท่อขนส่งน้ำมันเบนซินและดีเซลจากกรุงเทพไปยังคลังน้ำมันบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระยะทางรวมโครงข่ายประมาณ99กิโลเมตรรวมถึงท่อขนส่งน้ำมันอากาศยานไปยังสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเป็นเรซซิ่งร่วมวงอนุกรรมาธิการหนุนยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์แยกผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีและผู้ต้องขังเด็ดขาดออกจากกันคณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพวุฒิสภาในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภามีวาระรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำจากอดีตผู้ต้องราชทัณฑ์และองค์กรภาคประชาสังคมโดยได้เชิญอดีตผู้ต้องราชทัณฑ์และองค์กรภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาศึกษาการพัฒนามาตรฐานการจัดการคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจำไทยมีการเชิญตัวแทนอดีตผู้ต้องราชทัณฑ์และองค์กรภาคประชาชนมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงประชุมเพื่อข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานทั้งความเป็นอยู่ในเรือนจำว่ามีสภาพอย่างไรรวมไปถึงการตรวจสอบปัญหาสิทธิมนุษยชนภายใต้การบริหารของกรมราชทัณฑ์เสนอแนวทางทิศทางดำเนินนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในมุมมองของภาคประชาชนขณะที่นายอัครกิจ วรโรจน์ เจริญเดชหรือเป็นเรซซิ่งได้กล่าวในที่ประชุมว่าสนับสนุนการดำเนินการก่อนหน้านี้ที่กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายนำร่องให้เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นไปตามนโยบายแยกผู้ต้องราชทัณฑ์ด้วยการแยกเรือนจำศูนย์ระหว่างพิจารณาคดีเป็นศูนย์แยกการควบคุมผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีและผู้ต้องขังเด็ดขาดออกจากกันและขอให้ทัณฑสถานและเรือนจำทั่วประเทศอำนวยความสะดวกผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีเรื่องเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในการต่อสู้ในชั้นศาลด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: หวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลักข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับความเคลื่อนไหวของกลุ่มทางการเมืองรวมไปถึงภาคประชาชนวันนี้ก็เยอะนะครับก่อนที่จะถึงวันนัดหมายวันเคลื่อนไหวหลักของทางกรรมการการเลือกตั้งที่หลายคนจับตามองวันนี้ที่รัฐสภาครับมีเครือข่ายนิสิตนักศึกษาภาคประชาชนยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระก็มีส.ส.พันธินนุ่มเจิมนะครับแล้วก็กรรมการเป็นตัวแทนรับเรื่องทางภาคประชาชนก็ยื่นหนังสือขอให้มีการตรวจสอบความไม่โปร่งใสของคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ทบทวนระบบการได้มาซึ่งสว.แล้วก็อ้างอิงถึงตัวเลขนะครับคนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเนี่ย 48,117 คนจากผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศกว่า52ล้านคนคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.09แล้วก็ในจำนวนนี้มีผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตสว.อีก229รวมไปถึงสว.ชุดปัจจุบัน138คนหรือ2ใน3ผู้ที่มายื่นครับก็บอกว่าก็มีความกังขาความเป็นกลางโดยพบว่า4ใน7ของกกต.ณรงค์กลั่นวารินทร์ อนันต์สุวรรณรัตน์ อรงค์รักร้อย จิรุธวิสารจิตมาจากความเห็นชอบของสว.เสียงข้างมากหรือสว.กลุ่มสีน้ำเงินซึ่งเชื่อมโยงกับภูมิใจไทยก็ทำให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะกกต.มีหน้าที่พิจารณาโกงเลือกสว.แต่ผู้ลงมติกลับเป็นกลุ่มคนที่อยู่ระหว่างการถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามาจากกระบวนการโกงทางฝ่ายที่ยื่นคุณเอกศักดิ์บอกว่ากกต. 3ใน7ยังเคยรับราชการในกระทรวงที่มีรัฐมนตรีมาจากพรรคภูมิใจไทยทั้งนายอนันต์ที่เป็นปลัดกระทรวงเกษตรยุคเดียวกับรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ณรงค์รักร้อยที่มีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงตั้งแต่ตำแหน่งผู้ว่าอุทัยและคุณจิรุธอดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกในยุคคุณศักดิ์สยามชิดชอบซึ่งเป็นประธานบอร์ดรถไฟและรถไฟก็มีการทำสัญญากับบริษัทที่เชื่อมโยงและบริจาคเงินให้กับภูมิใจไทยสะท้อนมีปัญหาตั้งแต่กระบวนการแม้แต่คณะกรรมการสรรหากกต.ก็มีรายชื่อถูกตั้งข้อสังเกตและเชื่อมโยงกับกลุ่มสีน้ำเงินนะครับก็ไล่เรียงกันมาหลายคนขณะเดียวกันครับก็ไล่เรียงถึงปัญหาของอนุกรรมการชุดที่36ว่าขัดต่อระเบียบกกต.ข้อที่74ที่กำหนดให้ต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองแต่อนุกรรมการบางคนสนิทสนมกับและก็เคยสนิทสนมและเคยได้รับการแต่งตั้งในสมัยรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยนอกจากนี้อนุ36เนี่ยมันมีความซับซ้อนและเป็นเจตนาหลีกเลี่ยงและเป็นระบบหลีกเลี่ยงระบบการเวียนสำนวนเดิม35คณะซึ่งมีเอาไว้เพื่อป้องกันการแทรกแซงและวิ่งเต้นคดีของเดิมมันก็ไล่มานะครับเวียนกันมาแต่ว่าอันนี้มา36ทางฝั่งนี้ครับก็พูดถึงการทำงานของอนุย้อนแย้งใช้เวลา 95%ฟังแค่เลขาสรุปสำนวนของชุดที่26โดยไม่มีการเรียกพยานมาสอบและพิจารณาสำนวนนักการเมือง22คนเพียง2นัดเฉลี่ยคนละ12นาทีทั้งที่ข้อมูลจากนายสมชัยศรีสุทธิยากรมีชี้ว่าหลักฐานเนี่ยที่มีการโทรหาผู้สมัครสว.ในลักษณะเครือข่ายใยแมงมุมสูงถึง58ครั้งและ62ครั้งรวมถึง101ครั้งซึ่งผู้ที่ถูกโทรหาได้รับการเลือกเป็นสว.ทั้งหมดเป็นหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการโกงการเลือกตั้งจริงอะคือผมเข้าใจว่าก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เอาประเด็นให้มันมาค้างอยู่ในตัวข่าวด้วยแล้วก็เคลื่อนไหวผ่านทุกๆประตูที่มันจะสามารถนำไปเกิดผลอะไรได้บ้างไม่มากก็น้อยครับคุณมนตรีครับ
5: วันนี้ผมเห็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์นะก็ไม่ค่อยได้คุ้นชื่อท่านนักแต่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสว.ที่กกต.กำลังจะตัดลงมติกันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้คุณสุโรจน์จันทร์พิทักษ์นะเป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์นะสื่อเขาก็จับประเด็น ว่าท่านก็ให้ความเห็นนะครับว่ากรณีที่ผู้สมัครสวทุกกลุ่มนะมีโพยกันทั้งนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะมันก็จะต้องไปพิจารณาประกอบกฎหมายต่างๆที่กกต.มีหน้าที่ในการที่จะต้องปฏิบัติตามนะเอาเป็นว่านะท่านหยิบยกนะกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็นะเอากฎหมายนะที่กกต.จะต้องนำมาพิจารณาและยกฎีกานะ3509/2549นะขึ้นมาเทียบเคียงด้วยเพื่อที่จะนะสื่อให้เห็นว่าถ้ากกต.นะครับลงมตินะโดยมิชอบนะมันก็จะมีฎีกาที่3509/2549เนี่ยนะเป็นบรรทัดฐานเอาไว้นั่นก็คือต้องระมัดระวังเรื่องของการกระทำโดยมิชอบก็คือมาตรา157คุณสุโรจน์จันทร์พิทักษ์นะครับได้แจกแจงเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าการนัดประชุมของกกต.ในวันที่14กันยายนเพื่อลงมติในคดีหัวสว.นะฮะท่านก็บอกว่าความเห็นส่วนตัวของท่านท่านก็มองว่ากกต.เนี่ยนะจะต้องนะยึดกฎหมายหลักๆเนี่ยมีทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญนะหมวด12ว่าด้วยองค์กรอิสระนะพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ถัดไปท่านก็ชี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่พูดถึงกันมาในสาระของกฎหมายที่พูดถึงคำว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าตรงนี้แหละครับที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะทำให้กกต.ต้องมีมตินะเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลฎีกานะว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้หรือว่าหรือไม่นั่นก็คือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้งหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นถ้าศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาให้สมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่คือมันเป็นไฟบังคับอยู่ในมาตรา62ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เนี่ยอยู่วรรค2เนี่ยถ้าผู้ที่กกต.ร้องไปนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลท่านจะมีคำตัดสินอันนี้นี่คือเหตุมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ท่านก็ไล่เรียงไปถึงเรื่องต่างๆที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามันอยู่ในกลุ่มในข่ายที่จะได้ชื่อว่ามีหลักฐานอันควรเชื่ออย่างที่กฎหมายระบุเอาไว้หรือเปล่าและบางช่วงบางตอนค่อนข้างจะยาวนะท่านก็ไปเทียบเคียงกับเรื่องความผิดทางอาญาก็จะใช้คำว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อนี้อยู่ด้วยเหมือนกันสุดท้ายคุณอภิรักษ์ครับคำฎีกาที่3509/2549นะครับคุณสุโรจน์ท่านก็ยกออกมาว่าศาลฎีกาวางหลักว่าถ้าการใช้ดุลพินิจนั้นมิได้อยู่บนรากฐานของความสมเหตุสมผลแล้วก็เป็นการใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจจึงเกินล้ำออกนอกขอบเขตของความชอบด้วยกฎหมายจะเป็นความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157อ่ะก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ก็หยิบยกประเด็นของคดีที่กกต.กำลังจะลงมติในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเอามาให้สังคมนะได้เห็นถึงมุมมองในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงตุลาการเก่าครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: คุณมนตรีครับพอดีผมไปเจอคำถามที่ว่าเหรียญเดือดดวงเนี่ยราคาจะตกหรือไม่ตกเนี่ยนะครับต้องแยกก่อนนะครับเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญพระถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญพระพุทธก็ตามหลักการเนี่ยก็ไม่ใช่หลักการที่มีมาก่อนแต่ว่าท่านจะเคารพนับถือก็ว่ากันไป
5: ครับ
4: ทีนี้ครับหลังจากที่มีการจับอดีตพระอติโชติเจ้าวาดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยาแล้วก็ศรีกาคนสนิทเนี่ยยักยอกทรัพย์วัดกว่า92ล้านบาท วันนี้มีเซนพระชื่อดังครับชื่อรักศรีเกตในเนชั่นออนไลน์เขาเอามาลงครับแล้วก็เป็นแฟนพันธุ์แท้พระพุทธรูปปี49ออกมาบอกว่าช็อกมันเจ็บมันร้องไม่ออกเพราะครอบคนเคารพศรัทธาท่านเยอะแต่ทีนี้ขอบอกว่าอย่าไปยึดติดมั่นที่ตัวพระเราต้องยึดติดที่เราต้องยึดที่องค์พ่อจตุคามรามเทพมันไม่ใช่เหรียญของพระอาจารย์โชติถ้าพิธีดีการอัญเชิญถูกต้องทุกอย่างเพียบพร้อมสมมติทำในช่วงที่ท่านบริสุทธิ์มันก็เก็บรักษาได้คนก็คอมเมนต์กันข้างล่างอ่ะก็มีคนคอมเมนต์นะบอกว่าคงมีคนถือกันไว้เยอะ ก็คงเดี๋ยวราคาจะกลัวตกอันนี้ก็แล้วแต่ความเห็นนะครับก็มีเข้ามาเออผมพอฟังตรงนั้นปุ๊บก็เข้าใจนะคุณมนตรีเพราะว่า
5: ครับ
4: มันเคยถูกอย่าเรียกว่าปั่นเลยเขาก็ให้ราคากันไปถึงหลักแสนบวกกันเยอะในหลายรุ่นหลายองค์อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ถือแบบนี้เอาไว้เหมือนกับสินทรัพย์อย่างนึงเนี่ยจังหวะนี้คือราคาเทแน่นอนอ่ะมันจะยังไงแบบไหนมันมีคำอื่นไม่ได้ทีนี้เมื่อสักครู่นอกเหนือจากที่เนชั่นลงแล้วกรมสรรพากรเขาออกมาสื่อสารนะครับว่าณตอนนี้เวลานี้เนี่ยมีการยกเลิกใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษ 100% ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าบางคนที่เวลาบริจาคเข้าวัดที่ไหนเนี่ยแล้วใบอนุโมทนาเป็นใบกระดาษใบกระดาษนั้นไม่ได้หมายถึงว่าใบเสร็จนั้นเงินจะเข้าวัดโดยตรงอ่ะแต่เขาบอกว่าแนะนำให้โอนเข้า QR code ชื่อบัญชีวัดเพื่อป้องกันการยักยอกแล้วก็การใช้ผิดวัตถุประสงค์คือถ้าเรามองในแง่ดีอ่ะโอนเข้าบัญชีอย่างน้อยมันต้องมีวัยยาวัจกรมีกรรมการวัดมีระเบียบต่อมีอะไรเนี่ยแต่นั่งคิดกันในใจมันยังจะโกงได้ไหมอะไรได้ไหมถ้ามันจะโกงมันก็ยังโกงได้อยู่แต่ว่ามันจะโกงยากขึ้นหน่อยก็แล้วกันให้ได้เห็นเพราะณตอนนี้เวลานี้หลายวัดครับเขามีลงทะเบียนเป็น e-donation เพื่อบริจาคเข้าบัญชีวัดกันเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนพี่น้องประชาชนที่ไปตามวัดไหนนะถ้าวัดไหนดีปฏิบัติดีแล้วถ้าเลือกได้ก็โอนเข้าบัญชีวัดก็แล้วกันจะได้ปิดช่องทางเงินสดที่มันจะรั่วที่มันจะไหลออกไปโดยกรมสรรพากรสรรพากรยืนยันครับใบอนุโมทนาบัตรกระดาษไม่มีแล้วนะครับไม่ถูกยืนยันว่าถูกต้องตามกติกาแล้วครับคุณมนตรี
5: ครับถ้าเกิดว่าใช้ระบบ e-donation ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะโยงระบบเชื่อมมาถึงสัมภาระเหมือนกับเราบริจาคให้กับสถานศึกษาเนี่ยมันก็จะเด้งนะขึ้นมาไปเลยเวลาเราไปยื่นชำระภาษีเสียภาษีประจำปีอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะมีรูปแบบอะไรอื่นๆตามมาอีกหรือเปล่าเพราะคุณนภิรักษ์พูดถึงเรื่องใบอนุโมทนาบัตรนั้นโอ้โหประมาณสัก30ปีที่แล้วหรืออาจจะไม่ถึงก็ใกล้เคียงนะที่มีขบวนการเกี่ยวกับเรื่องของคนที่กระทำการไม่สุจริตอ่ะนะตอนนั้นถ้าลองย้อนไปดูข่าวลองคลิกเข้าไปเนี่ย AI คงหาให้ได้อ่ะขบวนการขายเครื่องราช
4: โอ้
5: นะในตอนนั้นน่ะก็มาจากนะใบอนุโมทนาบัตรที่เขียนกันขึ้นมาเองแล้วก็นะบวกนะก็ตอนนั้นก็เป็นระดับพระผู้ใหญ่นะเป็นเจ้าคุณนะตอนหลังก็ท่านก็สื่อหาลาเพศไปเจ้าคุณอุดมที่รู้จักกันในยุคโน้นนะลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับทีนี้ผมเห็นข่าวเด้งขึ้นมาคุณอภิรักษ
4: ์
5: นะหลังจากที่อดีตพระอาทิโชติเนี่ยนะได้ศึกหาลาเพศอะไรเสร็จสับนะข่าวเขาก็เอามาลงว่าก็ตัวเขาเองก็ยอมรับถึงพฤติการที่เกิดขึ้นนะและก็ยินยอมสละสมณเพศโดยดีซึ่งก็ไม่ยินยอมก็ต้องยอมเพราะจริงๆเนี่ยยัง
4: คายเฟยอยู
5: ่แล้วก็ยังตีความไปคนละแบบอยู่นะคือคำว่าอาบัติหนักคืออาบัติปาราชิกตรงนั้นเนี่ยมันได้ขาดจากความเป็นพระนะไปในขณะที่ท่านได้ปรับ
4: ไม่ต้องกล่าวผมขอความรู้คุณมนตรีไม่ต้องกล่าวก็ถือว่าหลุดแล้วจะไม่ยอมยอมก็ได้แค่เป็นแค่
5: คือได้
4: คนสมมุตินุ่งผ้าเหลืองถ้าไม่ถอดก็ได้แค่นั้นก็ถือว่าไม่เป็นพระแล้วนะ
5: คือทันทีที่ท่านได้ประพฤติล่วงละเมิดอาบัติหนักตรงนั้นเนี่ยความเป็นพระมันก็ได้ขาดไปเรียบร้อยแล้วแต่เพื่อที่จะเห็นแก่คนที่บวชมานานหรือเพื่อเป็นไปตามคันลองก็นิมนต์พระมา
4: ทำพิธีซะหน่อย
5: ทำพิธีกล่าวคำลาสิกขาแล้วก็สวม นุ่งขาวห่มขาวใส่ชุดคฤหัสถ์แต่ถ้าจะมองในแง่ของ
4: อ๋อเหมือนให้มาเขียนใบลาออกดีกว่าโดนไล่ออกใช่ไหมคุณมนตรีก็คือไว้หน้ากันหน่อยมาเขียนใบลาออกก็แล้วกัน
5: จริงๆถ้าล่วงละเมิดขั้นหนักขนาดนี้ไม่สามารถกลับมาบวชได้อีกด้วยซ้ำไปแต่ผมไม่อยากจะไปเทียบเคียงว่าท่านที่ยิงประชาชนเนี่ยความเป็นทหารเขาก็หมดไปแล้วเนี่ยไม่ใช่อันนั้นน่ะเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะอธิบายความแต่กรณีของหลักพระธรรมวินัยตรงนี้ก็พอคุณล่วงละเมิดเนี่ยมันก็จบไปตอนนั้นแต่ก็เอากล่าวก็กล่าวแต่ที่ผมเห็นข่าวที่นำมาเสนอก็คือเอาละแน่นอนท่านก็สีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดนะแล้วเจ้าตัวเนี่ยได้กล่าวกับพระผู้ใหญ่ที่มาทำพิธีศึกลาสิกขาให้เนี่ยก็บอกว่าเป็นห่วงศาสนานะฮะก็มีคำนี้อยู่ก็ถ้าท่านได้ตระหนักแล้วก็ห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาจริงเนี่ยท่านก็คงไม่ปฏิบัติแบบนั้นนะแต่เอาเถอะก็ถือว่าเป็นคำพูดที่หลังจากได้กระทำมีพฤติกรรมพฤติการอย่างนั้นออกมาแล้วแล้วก็ต้องพ้นจากความเป็นพระก็มีคำนี้ออกมาก็ถือว่าคงจะสำนึกกระมังครับคุณเป็นหลักคำ
4: อย่างนี้เขาจะไปรวมอยู่ในบรรดาอดีตพระทั้งหลายไม่คุณมตรีเพราะว่าแหมปีนี้ปีที่แล้วที่ผ่านมาวัดพระบาทน้ำพุเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมีกันเยอะแยะเหลือเกินนะคุณมตรี
5: ครับผมไม่เคยเข้าไปนะแต่เสร็จแล้วเนี่ย ฟังจากข้างในฟังจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยก็เพื่อประโยชน์นะในการที่จะต้องใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ให้เครียดไม่อะไรเนี่ยหนึ่งด้วยวัยนะฮะก็ต้องไปอยู่ในกลุ่มผู้บุโสและสองเมื่อมาจากที่เดียวกันอย่างเนี้ยนะเขาก็จะถามว่าจะอยู่ที่เดียวจะคือจะมีปัญหาอะไรไหมเนี่ยก็ถ้าไม่มีปัญหาก็อยู่ร่วมกันก็คงจะได้มีเพื่อนพูดคุยแล้วก็ผ่อนคลายลงได้บ้างมั้งนะแต่ที่สำคัญเนี่ยเอาละผิดไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้นะจะแก้ไขได้อย่างเดียวก็คือคนที่นะคิดว่าตัวเองกระทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องและยังไม่ลดละเลิกเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างให้เห็นเป็นอย่างดีไม่วันใดก็วันหนึ่งนะมันก็จะต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นถ้ายังปฏิบัติร่วงละเมิดพระธรรมวินัยอยู่นะต้องไปถามบิ๊กเต่าว่านะว่ายังมีอีกเยอะอะไรอย่างนี้ผมฟังแล้วก
4: ็
5: ก็บิ๊กเต่าก็พูดเอาไว้อย่างนั้นและวันนี้พอมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะมันก็ไม่ได้หนีจากคำพูดของบิ๊กเต่าครับคุณวิระครับ
4: ขออนุญาตสื่อสารถึงอรัชชีทั้งหลายนะครับถ้าคิดได้ก็สึกเถอะอย่างน้อยก็มีโอกาสเขาเรียกว่าอะไรนะไม่โดนจับคาผ้าเหลืองอ่ะส่วนจะโดนไล่หลังอะไรกันหรือเปล่าทั้งแพ่งหรืออะไรอื่นๆนะก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงไม่งั้นมันเสียหายอ่ะมันไม่คุ้มหรอกการที่ท่านจะนั่งทับเอาไว้อยู่พักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาครับ
5: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อ้าวสายต่อไป
9: สวัสดีครับอาจารย์
8: มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
9: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
10: เลือกนี่สิครับ
9: ยาน้ำแก้ไอมะแวงตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
10: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
9: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
11: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
12: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
13: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
12: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
13: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
13: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกนี่เกินกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะครับคุณสุทธิชัยตั้งคำถามครับว่าทั่วโลกจะขยับยังไงแล้วเราล่ะรับมือกันยังไงคุณมนตรีผมและทุกคนด้วยไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
5: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
14: เพราะราคาน้ำมันดิบ Brent ทะลุ100เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็โลกก็ต้องลุกขึ้นมาตั้งอกตั้งใจที่จะพิจารณาว่าฉากทัศน์ต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรรวมมาถึงประเทศไทยเราด้วยครับต้องเรียกว่าพอราคาน้ำมันทะลุเส้น100เหรียญเนี่ยโลกก็ต้องเจอกับภาษีสงครามแล้วไทยก็ต้องตั้งรับแบบต้องเรียกว่าภาวะฉุกเฉินทีเดียวครับเพราะราคาน้ำมันเบรนท์ขึ้นเหนือ100เหรียญต่อแบร์เรลตั้งแต่เมื่อวานนี้มีอยู่จุดหนึ่งไปแตะที่100เหรียญ7เซนต์หลังจากการปะทะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไปกระทบเรือบรรทุกน้ำมันที่ช่องแคบโฮมุสแล้วก็ลุกลามไปถึงโครงสร้างพลังงานของซาอุดีอาระเบียจีนกลับมาเร่งซื้อน้ำมันด้วยครับนั่นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ตลาดน้ำมันเกิดตึงขึ้นมาทำให้ตลาดรู้สึกว่าตอนนี้น้ำมันขาดแคลนอย่างมีนัยสำคัญประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่ามันแตะที่100เหรียญแล้วหรือยังนะครับแต่มันคือว่าจะยืนเหนือ100เหรียญนานเท่าไหร่น้ำมันจริงจะขนส่งออกมาได้หรือเปล่าฉะนั้นมันก็เริ่มมีผู้เชี่ยวชาญวางฉากทัศน์ไว้อย่างน้อย3ฉากทัศน์ฉากทัศน์ที่1คือถ้าเกิดมีการเจรจาคลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านราคาน้ำมันดิบก็อาจจะหล่นลงมาที่80ระหว่าง80ถึง90เหรียญฉากทัศน์ที่2ถ้ายืดเยื้อลากยาวไปถล่มกันเป็นระยะอย่างนี้และช่องแคบโฮมุสยังไม่เปิดราคาน้ำมันดิบจะอยู่ที่100ถึง120เหรียญแต่ถ้าแตกหัก รบกันหนักแรงกลับมาโอกาสจะพุ่งไปที่120 130เหรียญบางคนกลัวถึงขั้น150เหรียญด้วยซ้ำไปแต่นั่นคือฉากทัศน์เลวร้ายที่สุดที่หวังกันว่าจะไม่เกิดนี่เป็นการประเมินฉากทัศน์ไม่ใช่เป็นการพยากรณ์ราคานะครับฉากทัศน์นี่คือมีตั้งแต่ฉากทัศน์ดีที่สุดเลวที่สุดและกลางๆมันอยู่ที่จำนวนเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้จริงครับมันไม่ได้อยู่ที่ถ้อยแถลงของคู่สงครามแล้วเพราะนักวิเคราะห์บางรายมองว่าราคาอาจจะแตะ150เหรียญถ้าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญคลังน้ำมันเอ่ยโรงกลั่นเอ่ยถูกโจมตีอย่างหนักผลสะเทือนต่อโลกนี่มันก็ชัดนะครับเงินเฟ้อรอบใหม่เพราะว่าน้ำมันราคาแพงจะส่งไปที่ดีเซลค่าขนส่งปุ๋ยพลาสติกอาหารค่าโดยสารที่อันตรายคือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแพงเร็วกว่าน้ำมันดิบดีเซลยุโรปกำลังเผชิญภาวะค่าการกลั่นสูงขึ้นและไทยเราก็จะเจอทำนองนี้เช่นกันพอเงินเฟ้อสูงเนี่ยดอกเบี้ยก็จะต้องขึ้นครับธนาคารกลางหลายแห่งพยายามจะลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่พอราคาน้ำมันพุ่งอย่างนี้การลดดอกเบี้ยก็เป็นไปได้ยากก็เป็นภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกขึ้นดอกเบี้ยก็ซ้ำเติมเศรษฐกิจลดดอกเบี้ยก็เสี่ยงปล่อยให้เงินเฟ้อและค่าเงินมันทรุดลงไปเอเชียเจ็บกว่าอเมริกานะครับและไทยเราก็อยู่ในบรรดาประเทศที่เจ็บสหรัฐยังเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ครับแต่ว่าประเทศเอเชียที่นำเข้าพลังงานเนี่ยต้องเจอทั้งต้นทุนน้ำมันดอลลาร์ที่แข็งแล้วก็ดุลบัญชีเดินสะพัดแย่ลงไทยเอ่ยเกาหลีใต้และสิงคโปร์อยู่ในกลุ่มประเทศที่อ่อนไหวสูงครับแต่คนที่ได้ประโยชน์มีเพียงประเทศที่ส่งน้ำมันออกบริษัทพลังงานได้ประโยชน์และผู้ผลิตอาวุธอาจจะได้ประโยชน์เช่นกันแต่กำลังซื้อของผู้บริโภคและเศรษฐกิจโลกส่วนรวมจะเสียหายฉะนั้นไทยก็จะถูกกระทบผ่านอย่างน้อย 4-5 ช่องทางที่เราเห็นอยู่ถึงแม้ว่าช่วงนี้รัฐบาลจะไม่พูดเรื่องนี้เพราะว่ามีดราม่าอื่นๆเข้ามาแทรกตลอดเวลาแต่จริงๆพื้นฐานเศรษฐกิจเราฐานะทางปากท้องของคนไทยเนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องน้ำมันเป็นหลักจริงๆฉะนั้นถ้าจะดูว่าเราจะถูกกระทบอะไรบ้างอย่างน้อยก็มี 4-5 ช่องทางราคาดีเซลราคาเบนซินราคาแก๊สค่าไฟขึ้นครับ 2. ต้นทุนขนส่งเอ่ยอาหารเอ่ยประมงเกษตรและการผลิตจะมีต้นทุนแพงขึ้นและนั่นแหละจะเป็นจุดที่ทำให้เราลำบากเพราะมันเกี่ยวกับอาหารการกินต้นทุนขนส่งแพงทุกอย่างก็แพงไปด้วยนอกนั้นค่าตั๋วเครื่องบินจะกระทบทั้งเรื่องท่องเที่ยวและสายการบินแล้วก็จะนำไปสู่เงินบาทจะอ่อนเพราะว่าไทยต้องใช้ดอลลาร์ซื้อน้ำมันมากขึ้นแล้วรัฐก็จะสูญเสียงบประมาณถ้าอุดหนุนราคาแบบครอบจักรวาลไม่อยากให้ราคาหน้าปั๊มสูงขึ้นรวดเร็วเกินไปรัฐบาลกลัวจะถูกด่าก็จะต้องไปอุ้มแต่ว่าอุ้มมากก็ไม่ได้เพราะว่ากองทุนน้ำมันติดลบถ้ามากขึ้นเกินไปใกล้ๆแสนล้านก็จะมีปัญหาทางการคลังและก็จะถูกมองว่าบริหารประเภทไม่คิดไม่ใช้สมองใช้แต่เงินก็มีจำกัดมากขึ้นทุกทีครับฉะนั้นถึงแม้ไทยเราจะมีน้ำมันสำรองอยู่ในระดับประมาณ3เดือนเศษๆแต่ว่าตัวเลขนี้ไม่ได้แปลว่าราคาจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำมันสำรองช่วยเรื่องความต่อเนื่องของปริมาณเท่านั้นแต่ว่าไม่ใช่รับประกันราคาจะถูกนะครับฉะนั้นไทยก็ต้องมองผมเชื่อว่ากระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังคิดอยู่และมันจำเป็นต้องมีวอลลุ่มพลังงานรายวันนะครับเปิดเผยสต็อกจริงให้กับประชาชนรู้เรือที่จะเข้าไทยและความต้องการดีเซลรวมไปถึง LPGขณะเดียวกันไทยก็ต้องเร่งทำสัญญาซื้อจากหลายแหล่งรวมถึงเส้นทางที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ข่าวว่าเราก็พยายามไปซื้อจากอเมริกาเพิ่มขึ้นแต่ว่าจะยั่งยืนแค่ไหนราคาเป็นอย่างไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งขณะเดียวกันก็ต้องใช้กองทุนน้ำมันพยุงเฉพาะ ดีเซลขนส่งสาธารณะเกษตรและ LPG ครัวเรือนรายได้น้อยถ้าไปอุ้มทั้งหมดก็จะไม่แฟร์และก็จะเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีไม่ถูกต้องส่งสัญญาณที่ผิดไปถึงประชาชนด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราต้องเตรียมแผนไว้ต้องทำบัญชีที่เรียกว่า stress test คือการทดสอบสิว่าถ้าเราเจอหนักที่สุดราคาน้ำมันดิบไปถึง110เหรียญ130เหรียญหรือ150เหรียญเนี่ยว่ากองทุนน้ำมันจะเป็นยังไงงบประมาณจะเป็นยังไงเงินเฟ้อจะเป็นยังไงค่าไฟจะรับได้นานแค่ไหนต้องเผื่อสถานการณ์อย่างนั้นแล้วนะครับแล้วต้องมีการเจรจาซื้อระยะยาวทำประกันความเสี่ยงราคาอย่างโปร่งใสให้ประชาชนได้รับรู้พร้อมๆกันอย่างไรนี่แหละครับทั้งหมดนี้คือภาพที่เห็นอยู่นาทีนี้ว่า100เหรียญราคาน้ำมันดิบที่ทะลุขึ้นไปจนกระทั่งเราต้องมาตั้งหลักแล้วก็รัฐบาลเองต้องบอกประชาชนครับว่ามีฉากทัศน์และมีแผนตั้งรับอย่างไรบ้าง
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: อ่านคำชี้แจงให้กับคุณสุขสำรวยสักหน่อยครับคุณสุขสำรวยก็บอกว่าขอน้อมรับผิดขออภัยประชาชนนะครับหลังจากที่มีภาพนั่งดูไลฟ์สดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์กลางห้องประชุมสภาบอกว่าเนี่ยสละสิทธิ์ตั๋วไปลงพื้นที่อำนาจเจริญแต่ช่วงประชุมดึกสุดเนี่ยเครียดเห็นคุณนันทิดาอยู่บน iPad เนี่ยก็มาดูแป๊บเดียวแก้เครียดแล้วก็บอกว่าไม่ได้เสียงดังรบกวนไม่เคยละทิ้งหน้าที่นักข่าวที่เขาอยู่ข้างบนชั้น2เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ได้ยินกันนะแล้วก็คลิปของหลายคลิปออกมาก็ได้ยินเสียงเพลงเข้ามานะคุณสุขคำรวนบอกว่าก็เป็นแฟนคลับที่ติดตามศิลปินมาอยู่ยาวนานอ่ะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเสียตังค์ดูไลฟ์สดผ่าน iPad อ่ะก็เสียดายอ่ะก็มีการสมัครแพ็คเกจภาพที่ออกมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาสั้นๆคุณนันทิดาเขาขึ้นบนเวทีพอดีอ่ะชื่นชมแล้วก็สะดุดตาในชุดแต่งกายของศิลปินที่ดูสวยงามก็ได้แค่ขยับเข้าไปนั่งใกล้ๆชม iPad ของเพื่อนสมาชิกอ๋อชั่วครู่ไม่ได้ละทิ้งการทำหน้าที่แต่อย่างใดหรือเปิดรับชมในต่อเนื่องแต่อย่างใด
5: ครับ
4: ในส่วนของประเด็นการเปิดเสียงรบกวนคุณสุขสำรวยบอกว่ายืนยันไม่ได้เปิดเสียงดังตามที่ได้พูดกันเพราะมีสมาชิกและผู้ใหญ่เนี่ยรายล้อมอยู่ถ้ามีเสียงดังอ่ะผู้ใหญ่ก็ต้องตักเตือนแล้วเข้าใจนะเข้าใจสื่อมวลชนในการทำหน้าที่ในการตั้งข้อสังเกตแต่ก็ไม่ได้ติดใจการนำเสนอข่าวมันก็ต้องไม่ติดใจเพราะจริงๆแล้วสื่อเขาบันทึกเสียงมาได้ด้วยซ้ำไปเนี่ยแต่ถามว่าจะไปขยี้หรือเปล่าคงไม่ต้องขยี้แล้วแหละคุณสมศรีบอกว่าขอน้อมรับและขออภัยสื่อมวลชนหากภาพที่สื่อออกไปทำให้เกิดความไม่สบายใจผมเนี่ยยืนยันนะครับว่ามันไม่ใช่ไม่สบายใจครับมันทำหน้าที่ไม่ถูกครับมันเปลืองภาษีครับที่เข้าไปต้องไปประชุมอ่ะอย่างน้อยไปพยักหน้าหงึกๆหน่อยนั่งเข้าที่ประชุมหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยมันก็ยังพอได้แต่แบบนี้มันโจ๋งครึ่มอ่ะมันจะไม่รู้ได้ยังไงว่าเดี๋ยวนี้นักข่าวเขาทำหน้าที่ดึงมาได้จากทุกจุดที่อยู่ในตรงนั้นกันหมดแล้วครับคุณมนตรีฮะ
5: คือในอดีตเคยมีนักการเมืองเอาละไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านนะก็เคยเป็นประเด็นในยุคนู้นที่โทรศัพท์เขากำลังสามารถที่จะเป็นได้ทุกอย่างไงคุณเป็นรัก
4: ดูคลิป
5: ดูคลิป
4: โป
5: ้คลิปโป้ด้วยโอ้เป็นเรื่องเป็นราวเลยคือในห้องประชุมสภาผมไม่แน่ใจสภาใหม่ผมไม่เคยไปแต่ถ้าเป็นสภาเก่าเนี่ยสื่อมวลชนช่างภาพผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมการถ่ายทอดมาดูการประชุมเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนไงเพราะอยู่ข้างบนเนี่ยโดยเฉพาะมุมที่ช่างภาพแต่ก่อนต้องใช้กล้องที่ใช้ซูมเข้ามาก็จะเก็บภาพได้ทุกมุมครับเพราะอยู่ในจุดนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านสมาชิกเวลาอยู่ในห้องประชุมก็คือไม่ว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรบางคนนั่งหลับสับประงกอะไรอย่างเนี้ย มันมีหมดประธานบางยุคบางสมัยก็ถึงขั้นกับขอร้องนะสื่อมวลชนนะต้องเห็นใจท่านสมาชิกด้วยเพราะว่าต้องนั่งต่อเนื่องติดต่อกันนานๆ นะก็อาจจะมีบ้างนะก็ถึงขั้นมีคำขอร้องอย่างนี้อยู่ด้วยแต่หลังจากนั้นมาก็ไม่ได้มีอะไรก็มาอีกครั้งนี้แหละที่มีคลิปเรื่องของคอนเสิร์ตออกมาเพราะนั้นอยู่ตรงจุดนั้นต้องระมัดระวังนะฮะ
4: มีสสเขาทำบรรทัดฐานเอาไว้ให้แล้วอ่ะว่าถ้าไม่ระวังแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นบรรทัดฐานที่โดนเขาตำหนิแบบนี้คุณมนตรีใช
5: ่
4: ไหม
5: ครับไม่รู้จะใช้คำไหนดีก็มันออกไปมันก็ไม่เหมาะเพราะว่าอยู่ตรงนั้นสายตาทุกคู่นะสื่อเองอะไรจับจ้องไปหมดอ่ะนะมันก็ต้องรักษาอาการกริยามารยาทนะกินดื่มทำพูดคิดอะไรต้องมีหมดนะครับอีกท่านหนึ่งที่ออกมาชี้แจงในวันนี้ตอนแรกผมยังคิดว่าเอ๊ะทำไมท่านเพิ่งจะออกมาชี้แจงในวันนี้นั่นคือปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัฐครับคุณอภิรักษ์ครับโอ้โหก็ชี้แจงยาวเหยียดเลยนะที่บอกว่าทำไมเพิ่งออกมาชี้แจงในวันนี้ก็เพราะว่าคิดว่าเรื่องมันจบแต่กลับไม่จบนั่นก็คือกรณีที่ท่านไหว้นอบน้อมแสดงความนอบน้อมต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่27สิงหาคมนะครับที่ท่านยกมือไหว้ท่านนายกรัฐมนตรีและตอนนั้นสื่อเองนะครับก็เอามานำเสนอข่าวว่าเป็นการขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้โยกย้ายคือพูดง่ายคือยังอยู่ในตำแหน่งเดิมยังเหนียวอยู่คือท่านก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ที่ต้องออกมาชี้แจงยาวๆในวันนี้ก็อันเนื่องมาจากเมื่อวานไงคุณอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็เอาคลิปเนี่ยมาเปิดในที่ประชุมแล้วก็อภิปรายเรื่องงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยดังนั้นเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าเมื่อยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่เข้าใจกันอยู่แบบนั้นน่ะก็เลยต้องออกมาชี้แจงท่านชี้แจงยาวแต่ผมจะเอาเฉพาะนะฮะที่ท่านท่อนที่ท่านพูดถึงว่าชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้นายกรีแบบนอบน้อมนะท่านบอกว่าการที่กราบไหว้แบบนอบน้อมท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในมหาไทยในรัฐมนตรีมหาไทยในคลิปดังกล่าวเป็นการกราบขอโทษแทนคณะทำงานที่เกี่ยวข้องและก็ตนเองที่ได้ทำเรื่องบางเรื่องไปโดยพลการด้วยสำคัญผิดคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยได้รับทราบและอนุญาตแล้วซึ่งขณะนั้นตนได้เดินตามลงมาจากชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าจึงสนทนาพูดคุยกับท่านจนได้ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรียังไม่รับทราบจึงตกใจและเราใน

0: ฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาแม้ไม่ได้เป็นความผิดโดยตรงแต่ตนควรแสดงความสำนึกผิดโดยพลันแทนที่โดยพลันแทนสิ่งที่ผิดพลาดจึงต้องรีบกราบขอโทษโดยทันทีแล้วบังเอิญกำลังจะเดินผ่านประตูตึกไทยคู่ฟ้าจึงมีนักข่าวซูมถ่ายภาพนั้นจากระยะไกลไปเผยแพร่และโยงใยเข้าไปเรื่องการโยกย้ายจนเกิดความเข้าใจผิดกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการและกระทรวงมหาดไทยไม่รู้ว่า
1: ไม่กระทบกับข้าราชการไม่ได้กระทบกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ไม่ได้บังเอิญนักข่าวซูมเพราะว่านักข่าวก็อยู่ในนั้นเขาตั้งกล้องเฉยๆแล้วมันโผล่เข้ามาในเฟรมทีนี้มันถ้ามันจะเดือดร้อนเนี่ยมันเดือดร้อนท่านคนเดียวอันนี้ถ้าผมจะไม่ต้องพิงหลังกระทรวงก็ได้อันนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นอย่างนั้นไปก็เข้าใจกันนั่นแหละแต่ทีเนี้ยผมดูจากข่าวที่คุณมนตรีเล่าอ่ะผมดูก็คือนายอันสิทธิ์เปิดใจผมนั่งนึกในใจเลยเฮ้วันนี้มีนักข่าวไปเจอท่านที่ไหนแล้วให้สัมภาษณ์หรือเปล่าเอ๊หรือท่านไปเขียนตาม Facebook อะไรที่ไหนหรือเปล่าแล้วเราไปสอยมาปรากฏว่าไม่ได้มีว่าไปโพสต์ผ่าน Facebookไม่ได้มีว่าไปดักสัมภาษณ์ท่านเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้ท่านได้มีโอกาสมาเนี่ยอยู่ดีๆมาเปิดใจเนี่ยมันต้องมีช่องทางเฉพาะในการที่จะส่งมาแล้วก็เอามาใช้ในพื้นที่ตรงนี้ครับคุณมนตรีอธิบายกันแบบรู้กันอ่ะแต่ว่าผมว่าจริงๆเรื่องเงียบๆไปเลยก็ได้มั้งครับมันไม่มีความจำเป็นแล้วเพราะว่าตำแหน่งก็ได้อยู่แล้วก็ตัวท่านเองก็อยู่ติดตัวนายกถึงขนาดนั้นก็ยังไงก็ลอยลำแล้วไม่คือผมว่าคุณซื้อไม่ต้องบอกว่าให้ออกมาแก้คุณมนตรีฮะอันนี้ผมเป็นความเห็นนะฮะ
0: คือพอออกมาแก้มันก็มีสอง
1: อย่าง
0: ก
1: ็คือยิ่งกลับเป็นข่าวไปอีก
0: ก็กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งส่วนเหตุผลที่ท่านหยิบยกขึ้นมานั้นเนี่ยไม่รู้ว่าฟังแล้วนะจะเป็นเหตุเป็นผลมากพอหรือเปล่าเพราะท่านบอกว่าถ้าผมจะต้องไปกราบขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีเพราะไม่ย้ายผมเนี่ยมันก็จะต้องไปหาพื้นที่หาสถานที่ที่มันเหมาะสมไม่ใช่ว่ามากราบเอาตอนก่อนจะเดินทางกลับอย่างเนี้ยในท่านก็พยายามสื่อสารอย่างนั้นไม่รู้อาจจะมองไกลไปถึงขั้นว่ามันต้องมีองค์ประกอบของการมาแสดงความขอบคุณอะไรที่มากไปกว่ามือ10นิ้วหรือเปล่า
1: แต่จริงๆมันมีอันที่ท่านจะแก้ท่านต้องแก้อย่างนึงว่ามันเป็นมุมกล้องไม่ได้ไหว้ย่อถึงขนาดนั้นเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาแซวกันแซวไม่ได้แซวว่าขอบคุณแ
0: ค่
1: นั้นแซวว่าไหว้ย่อแล้วย่อเข่าไม่เหมือนกับอย่างนั้นนะคุณมนตรีฮะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของการเคารพของการคุณอดิศรใช้คำว่าเป็นการไหว้แบบนบนอบนบนอบเพราะว่าถ้าไหว้กันเหมือนกับที่ร้อยตำรวจร้อยเอกหรือร้อยตำรวจเอกนะที่ทางคุณไอซ์ลักษณ์ศรีนอกเอาภาพไปโชว์ในสภาเมื่อวานที่อาจจะได้เป็นว่าที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านใหม่อันนั้นก็ไหวอยู่ในฐานะอีกฐานะหนึ่งไม่
1: ในฐานะอนุกรรมการชุดที่36หรือเปล่า ไม่ใช่ ใช่ไหม
0: คือไม่ถึงขั้นกับต้องย่อตัวนะก็ยัง
1: แต่ไปในที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะตอนนั้นเวลานั้น
0: อาจจะผิดที่ผิดทางแล้วก็สถานะณเวลานั้นเนี่ยมันก็อยู่ในฐานะฝ่ายตรวจสอบแต่ก็นั่นแหละมีภาพอย่างนั้นออกมาถึงแม้จะไหวโดยที่หลังยังโค้งลงนิดไม่ถึงขั้นกับย่อตัวนะแบบนอบๆนะแต่มันก็มีประเด็นอื่นตามมานั่นแหละคุณอภิรักษ์ครับคุณครับผมเห็นไอ้ข่าวของแบงค์ชาตินะผู้ว่าวิชัยรัตนากรได้ออกมาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของได้ทำลงนาม MOU ประกาศเจตนารมณ์ในการยกระดับการกำกับดูแลและสกัดกั้นธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายเอาเป็นว่าทั้งเงินเทาพนันออนไลน์สแกมเมอร์การคอร์รัปชันทั้งหลายแหละต่อจากนี้จะเอาเงินมาฟอกผ่านระบบสถาบันการเงินเพื่อให้มันเป็นจากเงินเทาเป็นเงินขาวคงจะต้องออกแบบสกัดกั้นอะไรให้มันมากขึ้นนะฮะท่านบอกว่ามาตรการใหม่ที่กำลังจะเริ่มใช้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับผู้ที่นำเงินสดมาฝากเกิน5ล้านบาทจะต้องตอบและพิสูจน์ให้ได้ว่านำเงินมาจากไหนประกอบอาชีพหรือค้าขายอะไรโดยจะมีการกำหนดเกณฑ์เอกสารเช่น สัญญาการค้าหรือหลักฐานที่มาของรายได้ซึ่งหากเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่รับเงินสดจริงจะสามารถชี้แจงได้โดยไม่มีปัญหาแต่หากเป็นกรณีธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องแต่มีเงินสดลอยเข้ามาเนี่ย10ล้าน20ล้านบาทจะต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดไม่แน่ใจว่า5ล้านมันอยู่ในพอเหมาะพอควรไม่มากไม่น้อยเกินไปหรือเปล่าคุณอภิรักษ์ครับเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยถ้าจะฝากกันเนี่ย5ล้านถ้าไปถอนเขาก็จะมีผมเห็นธนาคารบอกว่าถ้าจะถอนเท่านั้นเท่านี้เป็นล้านเนี่ยต้องแจ้งล่วงหน้าแล้วก็จะต้องเวลาเราไปถอนเกิน 50,000 บาทหรือยังไงก็ต้องใช้บัตรประชาชนใช้อะไรแม้จะไม่ต้องไปซักไซ้ไล่เลียงแต่อันเนี้ยถ้าไปฝากเกิน5ล้านก็ฝากสัก4ล้านได้มั้ยคุณรักได้อย่างนั้นน่ะ
1: อย่างน้อยมันก็ทำให้ยากขึ้นน่ะคุณมนตรีคือ5ล้านก็5โลใช่มั้ย
0: ครับ
1: มันก็ตัวเอียงไปหน่อยอ่ะแต่ว่าก็มันก็ต้องอธิบายได้แต่ว่าถามว่ามันก็เลี่ยงได้อยู่ดีแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้การตั้งใจที่จะทำความผิดมันยากขึ้น
0: ครับ
1: อย่างอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นการขยับของทางแบงค์ชาติใช่มั้ย
0: ครับ
1: ทีเนี้ยคนที่เขาเป็นน่ะเขาก็ไม่ใช้เงินสดดิคุณมนตรีอย่างวันเนี้ยตำรวจเขาเพิ่งไปเจอที่ศรีกาเอเขาไปค้นน่ะเฉพาะบ้านศรีกาเอตอนนี้ได้ทอง9น้ำหนัก90บาทอ่ะคุณมนตรี
0: โอ้
1: ไม่รู้ว่าทองตอนนี้เท่าไหร่อ่ะบาท
0: ประมาณ 70,000 กลมๆนะมากกว่า
1: เอา 70,000 คูณ90บาทเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ปรากฏว่าไปดูที่บ้านของศรีกาครับก็ปรากฏว่าเจอทรัพย์สินหลายรายการครับมีพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์ทองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักกว่า90บาทอันนี้รวมมูลค่าประมาณ6ล้านกว่าบาทเงินสดอีกกว่า3ล้าน5แล้วก็มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมมือถือ3เครื่อง iPad 1เครื่องโฉนดที่ดิน2ฉบับบัญชีธนาคาร7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดินเอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์13ฉบับใบรับประกันและซื้อขายทองคำอีก13ใบสลากออมสินอีก4ใบคือถ้าถือแทนพระนี่ก็เรื่องหนึ่งแล้วนี่หรือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่พระท่านให้ไว้นี่ก็อีกส่วนหนึ่งแต่ไม่รู้ล่ะสีกาคนนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า9ล้านที่เจอไม่รวมทองแล้วก็ไม่รวมกับพันธบัตรไม่รวมอะไรต้องเยอะแยะคุณมนตรีฮะ
0: คือผมดูข่าวแล้วเนี่ยตัวเลขเกิน100ล้านแล้วตอนเนี้ยแรกๆบอกว่า92ล้านแต่เอาไปเอามาตอนเนี้ยตัวเลขทะลุหลัก100ล้านและที่สำคัญเนี่ยก็แหมไม่ได้มีคนเดียวถ้าดูจากข่าวนะ
1: โอ้
0: นะอาจจะมีอีกสัก 2-3 คนนะเอาละเบื้องต้นในข่าวบอกเอาไว้อย่างนี้ซีกาเอเนี่ยเพิ่งจะ2ปีที่ไปมาหาสู่กันเพราะฉะนั้นอีกหลายๆคนซึ่งไม่รู้ว่าจะก่อนหน้านั้นจะมีอีกหรือเปล่าเพราะดูจากข่าวตรงนี้แล้วเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาคือคนที่อยู่ในวัดเห็นแล้วก็
1: เห็นเข้าออกมีมากกว่านี้ใช่ไหม
0: หนึ่งมากกว่านี้แล้วก็เห็นพฤติกรรมแล้วก็ไม่น่าจะปล่อยเอาไว้ก็เลยมีทั้งคลิปมีทั้งอะไรเนี่ยก็ไปให้ตำรวจใช้เวลา2เดือนคุณวิรักษ์ในการที่จะรวบรวมรายละเอียดต่างๆจนกระทั่งนำมาสู่การขอออกหมายจับแล้วก็เปิดปฏิบัติการในช่วงฉันเช้าในวันนี้ซึ่งคนก็บางนักสืบโซเชียลทั้งหลายบอกโอ้โหนะก็ฉันเช้าก็แน่นอนนะพระผู้ใหญ่นะก็จะต้องมีญาติโยมดูแลอุปถัมภ์นะก็อุดมสมบูรณ์นะครับมันก็ทำให้เป็นที่มาของลูกศิษย์ลูกหาคนที่อยู่ในวัดเห็นแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องช่วยกันจันโลมพระพุทธศาสนาก็เลยนี่แหละจัดการซะ
1: ครับมีทิ้งท้ายอะไรไหมครับคุณมนตรีครับ
0: นะผมเมื่อสักครู่นะผมต่อเติมไม่ได้ต่อนะเติมอีกสักนิดหนึ่งกรณีของผู้ว่าวิไทยเนี่ยนะครับคือที่ท่านบอกว่า5ล้านนั้นเนี่ยจะมากจะน้อยจะอะไรยังก็ตามมันมีอันหนึ่งที่ตอนท้ายท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่มาทำธุรกรรมแล้วก็ไม่สามารถชี้แจงที่มาของเงินสดก้อนใหญ่หรือก้อนที่จะนำมาฝากได้นั้นเนี่ยผู้ทำธุรกรรมจะไม่สามารถนำเงินก้อนดังกล่าวมารวมเข้าสู่ระบบการเงินปกติเงินก้อนนั้นจะต้องถูกปฏิเสธ และต้องไปใช้อยู่นอกระบบแทนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะค่อยๆตามไปปิดช่องทางทำธุรกรรมทีละเรื่องอย่างต่อเนื่องคือเขาไม่ได้มีความผิดแต่ธนาคารไม่รับฝากแต่เขาก็จะเอาเงินนั้นไปใช้อย่างอื่นที่ไม่สามารถนำเข้าสู่ระบบได้ผมนึกถึงที่ท่านเคยพูดเอาไว้เมื่อสัก1เดือนได้กระมังที่มันมีแบงค์พันนะรุ่นที่ออกมาเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วอาจจะ30ปีได้ซ้ำไปคุณไปรัก
1: หายไปในระบบ
0: มันหายออกจากระบบและเป็นตัวเลขที่เป็นแสนล้านใช่ไหมคุณไปรัก
1: ครับ
0: นะฮะอันนั้นน่ะคือป่านนี้ยังตามหากันไม่เจอแล้วคนก็คิดว่าเอ๊ะแล้วจะยังไงอ่ะจะมีการออกแบบวิธีการในการที่จะป้องกันสกัดเงินเทาทั้งหลายแหล่เนี่ยวันนี้ท่านถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งในการที่จะในการทำ MOU นะกับสถาบันการเงินกับสมาคมกับอะไร11สมาคมแล้วก็ชมรมเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้นะก็เป็นการอุดช่องโหว่ช่องว่างได้อย่างหนึ่งและคงจะลดลงได้บ้างแต่นะเงินที่ยังล่องลอยอยู่ตรงนั้นแสนล้านเนี่ยน่าคิดเหมือนกันนะครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: อันนี้จะไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่มีคุณหมอออกมาบอกว่าจะยกเลิกแบงค์พันแล้วก็มาตีบอกว่าเนี่ยคือแนวนโยบายเนี่ยมันต้องเห็นผลก็คือในต่างประเทศเนี่ยเขามีก็คือว่ายกเลิกแบงค์บางรุ่นบางซีรีส์บางช่วงปีเขาให้ดูรหัสอันนี้ถึงขนาดนี้เพราะเขารู้ว่ามีคนเอาไปปุ๊บแล้วไปเก็บเอาไว้เพื่อไม่เอาแล้วก็ไม่ได้เอามาหมุนในระบบเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันเอาไปใช้จ่ายในเงินที่ไม่ถูกต้องกันทีนี้ในต่างประเทศเขามียกเลิกในบางรุ่นถ้าเราทำได้ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาแต่ก็ต้องรองรับเหมือนกันว่าถ้าใครมีจะยกเลิกแล้วนะเอามาขึ้นถ้าเป็นชาวบ้านเขานั่งดูคุณมนตรีกับผมมีสัก5ใบ10ใบอยู่ในมืออ่ะอันนี้ต้องไปแลกก็จะวุ่นวายหน่อยที่ไปแลกแต่พวกที่มีเป็นปึ้งๆอยู่นะดิไอ้พวกนั้นแหละจะทำยังไงครับ
0: ครับ
1: หมดเวลาคุณมนตรีกับผมนะครับพรุ่งนี้4โมงเย็นเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 102.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะ

0: www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ผมคือสุทธ์สาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุทธ์สาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุทธ์สาคร
3: อุ้ย
2: จากสสส
4: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
5: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
4: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
5: อืมจะชัวร์เหรอ
4: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
5: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
8: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
8: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
9: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
7: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
9: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
7: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
10: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
11: ปัทมาพรหานฉันชัยกรองแก้วชัยกฤต
10: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
11: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
12: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
13: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตี5รายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ บรรณรุจิ

0: รายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
1: ้ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
2: ับเฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีมินและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์4

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์มทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพิ่มความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆ

0: จันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเจเดล

0: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
1: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
2: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
3: ทุกวันเสาร์3 ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
2: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
3: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3 ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: พูดเลยครับพี่เอ
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอีคอนเวิลด์นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้เบรกแรกนะครับเราจะมาพูดคุยประเด็นที่น่าสนใจกันว่าวันนี้ตลาดเรามีเรื่องราวอะไรที่จะมาพูดคุยกันบ้างกับคุณสุโชติรวรรณรัตน์ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ AGI ประเทศไทยครับผมคุณสุโชติอยู่กับเราหรือยังเอ่ย
6: เดี๋ยวสักครู่นะครับ
7: คุณสุโชติได้ยินไหมครับ
6: เดี๋ยวสักครู่แล้วเดี๋ยวต่อไปครับ
7: เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับสายคุณสุโชตินะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับในช่วง Econ Plus ก็จะพูดคุยกับดร.ภูมิพัฒน์ดีสมบัติไพบูลย์ครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.นะครับประเด็นคือ Gas Tech 2026ครับเป็นการประชุมที่จะจัดขึ้นต้องถือว่าสำคัญมากๆเลยที่ไบเทคกรุงเทพครับโดยรอบนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพงานนี้มีความสำคัญอย่างไรแล้วพลังงานสะอาดพลังงานในอนาคตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับ
6: คร
7: ับคุณสุโชติอยู่กับเราแล้วนะครับผมสวัสดีครับคุณสุโชติครับ
8: ครับสวัสดีครับ
7: คุณสุโชติรบกวนเสียงดังนิดนึงครับผม
8: ครับดีไหมครับสวัสดีครับ
7: โอเคครับคุณสุโชติครับวันนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างครับรายงานได้เลยครับพอดีว่าเสียงอาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่าเชิญเลยครับ
8: ครับก็สำหรับภาพรวมตลาดวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่านักลงทุนเริ่มกังวลเรื่องของทิศทางการดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าในช่วงหนึ่งของสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีการประชุมของธนาคารกลางหลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยุโรป

0: นะครับสัปดาห์หน้าก็จะมีทางเฟดของฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็จะมีทางญี่ปุ่นด้วยนะครับธนาคารกลางญี่ปุ่นซึ่งทิศทางตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นนะครับภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงสูงนะครับตอนนี้นักลงทุนก็กังวลนะครับว่าธนาคารกลางหลักๆของประเทศหลักๆเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะฮะก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยนักลงทุนเลือกที่จะเป็นการเทคโปรฟิตหุ้นที่เซนซิทีฟกับดอกเบี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะฮะเป็นต้นหรือหุ้นที่ valuation ค่อนข้างสูงเป็นต้นนะครับอย่างหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดลต้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยเป็นภาพที่ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับแต่ก็โชคดีที่มีหุ้นที่เข้ามาช่วยนะครับหุ้นขนาดใหญ่ที่เข้ามาช่วยก็คือหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็พลังงานและปิโตรเคมีนะฮะก็เลยทำให้ดัชนีเซ็นดิ้งเด็กวันนี้เนี่ยปรับตัวลงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแม้ว่าจะมีการเทคโปรฟิตหุ้นหลายตัวด้วยกันนะครับสำหรับภาพรวมวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับซึ่งเชื่อว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะยังคงกดดันเซนติเมนต์อยู่นะครับในช่วงหนึ่งของสัปดาห์นี้นะฮะเพราะว่าสถานการณ์ตรงตะวันออกกลางเนี่ยยังไม่จบนะฮะยังไม่เคลียร์นะฮะเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันเนี่ยยังพุ่งสูงต่อนะตรงนี้ก็เป็นตัวที่เร่งอัตราเงินเฟ้อต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามต่อนะวันพรุ่งนี้ผมมองว่าดัชนีเซ็นติเมนต์หน้าจะยังคงอยู่ในโหมดของการไซด์เวย์นะครับก็มองแนวรับแถวบริเวณ 1,600 จุดนะฮะแล้วก็แนวต้านเนี่ยมองไว้น่าอยู่แถวบริเวณ 1,130 นะครับ
1: ครับดูมีกลุ่มที่น่าสนใจหรือว่าต้องโฟกัสเป็นพิเศษไหมครับวันพรุ่งนี
0: ้ครับครับก็ในช่วงนี้พอเป็นสถานการณ์ที่ทิศทางอัตราดอกเบี้ยกังวลกันอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่น่าจะมีโอกาสเอาเปอร์ฟอร์มนะครับก็คงจะเป็นหุ้นที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับเพราะว่าถ้าทิศทางอัตราดอกเบี้ยไม่ลงเนี่ยนะฮะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็น่าจะเป็นกลุ่มนึงที่มีโอกาสที่จะเอาเปอร์ฟอร์มนะฮะแล้วก็เป็นหุ้นที่กลุ่มที่ปันผลสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอที่ทางอัตราดอกเบี้ยอย่างนี้นะครับนอกเหนือจากหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมบอกว่าน่าจะเอาประกอบก็คือหุ้นกลุ่มที่ปันผลสูงนะฮะในลักษณะของ defensive yield ทั้งหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้นกลุ่มสื่อสารตัว Advanced นะครับอันนี้ก็ปันผลประมาณปีละประมาณ 5% นะเพราะฉะนั้นช่วงวันพรุ่งนี้เนี่ยเราโฟกัสหุ้นที่ปันผลสูงก่อนนะครับเอาจะมาเอาเรียกว่าเอามาป้องกันในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นภาพระยะกลางถัดไปนะครับสำหรับหุ้นที่เชื่อมโยงกับการลงทุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่วงdata center หรือการลงทุนที่เป็น US curve ต่างๆที่ขอ BOI กันมาเยอะๆนะฮะผมมองว่าถ้าเกิดเขามีการปรับฐานลงมาเนี่ยยังคงน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าก็คงจะเป็นเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมรอบใหม่ของประเทศไทยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นหุ้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้ารับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าการลงทุนก็จะตามมาด้วยการเติบโตของสินเชื่อนะครับ
1: กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการลงทุนในเรื่องของระบบโทรคมนาคมหรือว่าโลจิสติกส์นี่น่าสนใจไหมครับ
0: ครับครับถ้าเป็นหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวก่อนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เมื่อวานนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ายังไม่ผ่านครม.นะฮะแต่ว่าภาครัฐเนี่ยน่าจะฟันธงแล้วนะว่ามีโครงการไทยเที่ยวไทยพาสรวมถึงคูปองท่องเที่ยวนะครับ
1: ใช่ครับ
0: มันก็น่าจะเป็นบวกกับหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับแต่ผมเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากครม.ก่อนนะครับตอนนี้น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไปนะครับอย่างน้อยถึงสองสัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวถ้ามีการย่อตัวลงใหม่น่าสนอยู่นะครับแล้วก็หุ้นที่เป็นลักษณะของการลงทุนเกี่ยวข้องกับพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยวัฒนธรรมการลงทุนไทยเนี่ยเริ่มเข้าสู่รอบใหม่ละเพียงแต่ว่าแปรเปลี่ยนกันนิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของบอร์ดดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยก็มีการแปรเปลี่ยนแล้วก็ปรับกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็ขอเวลาสักประมาณ1เดือนนะตามที่ทางรัฐบาลขอไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องของแผน PDD 2026ย้ำสอดคล้องกันนะครับสองเรื่องนี้กับเรื่องของ Data Center แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจอยู่ที่อย่างที่พูดมาสักครู่นะครับว่าถ้ามีการถักฐานลงมาเพราะกังวลเรื่องที่ทางอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ตลาดหุ้นโลกมีการปรับฐานเนี่ยหุ้นในกลุ่มนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะโรงไฟฟ้านี่กลุ่มอุตสาหกรรมยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจอยู่นะครับถ้าเกิดมีการปรับฐานขึ้นนะครับแต่ช่วงนี้ช่วงสั้นๆนะฮะช่วงวันสองวันนี้เนี่ยก็ไปโฟกัสหุ้นที่ปันผลสูงๆไปก่อนนะครับ
1: ครับมีข่าวเรื่องของแอร์พอร์ตลิงค์ CP จะกลับมารันใหม่หรือว่ารวมถึงเรื่องของ BTSได้งานโครงการรถเมล์ไฟฟ้า EV มีผลอะไรต่อหุ้นในกลุ่มนี้บ้างไหมครับ
0: สำหรับประเด็นพวกนี้ผมว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ไม่ได้ใหม่ในตลาดนะครับไม่ใช่ประเด็นใหม่ในตลาด นะครับแต่เรื่องของไฮสปีดเทรนเนี่ยถ้าเกิดว่ากลับมาเดินหน้าต่อได้ตรงนี้ก็เป็นบวกนะครับเล็กๆสำหรับในเรื่องของโครงการโกง EEC ทั้งหลายก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับสำหรับเรื่องของรถใน EV นะตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่น่าจะอยู่ในตลาดนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ก็อย่างน้อยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับก็มีการลงทุนในส่วนของตรงนี้ซึ่งรถ AEV เนี่ยผมเข้าใจว่านะฮะบริษัทที่ได้สัมปทานในเรื่องของการต่อรถเนี่ยจะเป็นในกลุ่มของทาง EA นะฮะของกลุ่มทาง EA นะครับก็จะเป็นหุ้นเอกนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีการส่งมอบรถนะผลประกอบการก็น่าจะกลับขึ้นมานะครับ
1: ครับก็น่าจะประมาณนี้พรุ่งนี้ก็ดูกลุ่มที่ยิวสูงๆแล้วก็มีปันผลดีๆว่ากันต่อไปถูกไหม
0: แล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์ครับ
1: ครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณโชคครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผู้ในการฝ่ายวิจัยสารทรัพย์ KGI นะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจในกลุ่มหุ้นของกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็หุ้นที่มีการประกาศผลตอบแทนแล้วก็ปันผลค่อนข้างสูงนะครับผมอ่ะมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันเพิ่มเติมนะครับก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องของการประชาสัมพันธ์เราวันนี้เรามีหลายๆตัวครับที่เราต้องจับตาดูแล้วก็การลงทุนในหลายๆเรื่องนะครับจริงๆแล้วก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับว่าในช่วงเนี้ยมันควรต้องโฟกัสเรื่องที่จะมาเป็นนโยบายโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ตัวเลขของนักท่องเที่ยวแล้วก็ตัวเลขของธุรกิจค้าปลีกด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปพักเบรกกันครับมีข่าวสาร PR นะครับจากทางธนาคารออมสินเช่นเคยครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อได้พิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเพื่อธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับมีข่าวฝากออกมานะครับอยากเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนเราขอเชิญชวนคุณมาร่วมกันยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันครับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และ Industrial หรือ Prospect REIT นะครับพร้อมตอกย้ำความเป็นกองรีทประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงครับด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพิ่มเพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอกฟรีเทสโซน4นะครับย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนครับหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ Prospect REIT นะครับในครั้งนี้จะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปพร้อมกันนะครับโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันจองซื้อวันที่9ถึง17กันยายน2569ที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่บริษัท Prospect Lead Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรองบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xpring จำกัดและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนครับผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขและผลตอบแทนรวมถึงความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนเร็วๆสักครู่นะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับเรื่องงานที่จะเกิดขึ้น GasTech 2026ครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆ

0: เรดิโอ
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์ สัจเดว
6: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Econ World นะครับก็วันนี้นะครับมีเรื่องที่น่าสนใจครับเราจะมาพูดคุยกันอีกสักครู่นะครับกับดร.ภูลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์ครับท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของการจัดงานประชุมแก๊สเทค2026ครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคนะครับก็แน่นอนครับไทยเราเป็นเจ้าภาพงานนี้มีความสำคัญอะไรอย่างไรแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานแห่งอนาคตซึ่งแน่นอนครับเป็นเรื่องที่ตอนนี้เทรนและกระแสทั่วโลกกำลังจับตามองและให้ความสำคัญมากนะครับจะตอบโจทย์ความสำคัญของประเทศไทยและสามารถจะให้ประเทศไทยนั้นเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดเด่นเป็นไฮไลท์เชื่อมโยงกับเวทีระดับโลกได้แค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกสักครู่นะครับแล้วก็ทางกกพ.เองทางสำนักงานกำกับกิจการพลังงานจะมีบทบาทกับการประชุมครั้งนี้แค่ไหนอย่างไรกับการประชุมแก๊สเทคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมาพูดคุยกันประเด็นที่น่าสนใจครับแต่ก่อนจะไปพูดคุยประเด็นที่น่าสนใจกับทางท่านเลขาธิการนะครับก็มีข่าวสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะติดตามความเคลื่อนไหวในกิจกรรมหลายๆกิจกรรมและแน่นอนครับเรามีหลักสูตรที่น่าสนใจจากทางสำนักงานกสทช.ครับเดินหน้าจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมประจำปี2569ครับภายใต้ชื่อว่า Lawshift 2026หรือ Lawshift 2026 Shaping Legal Mindset for a Fast Changing World ครับต่อเนื่องครับเป็นปีที่2แล้วเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสำนักงานกสทช.ให้สามารถรับมือกับปัญหาทางกฎหมายที่มีความซับซ้อนในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและแน่นอนครับนอกจากนั้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการสื่อสารของประเทศอย่างยั่งยืนโดยท่านพลตำรวจเอกดร.ณัฐธรเพราะสุนทรนะครับ กรรมการกสทช.ได้กล่าวว่าหลักสูตรลอชิปนี้เกิดขึ้นจากนโยบายของกสทช.ฝ่ายกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสำนักงานกสทช.ให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีนั้นมีการหล่อหลอมรวมกันและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสวนทางกับกฎหมายเฉพาะด้านที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันเช่นพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพุทธศักราช2498และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553อีกทั้งหลักสูตรดังกล่าวนี้นะครับยังมุ่งเน้นการสร้างภาคีเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อนำข้อเสนอแนะและผลงานวิชาการไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของกสทช.ให้สอดคล้องกับบริบทของเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับรวมถึงกฎหมายแพลตฟอร์ม OTT ในอนาคตทั้งนี้นะครับหลักสูตรลอชิป2026จัดขึ้นระหว่างวันที่3กันยายนถึง5พฤศจิกายน2569มีระยะเวลาการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น72ชั่วโมงครับมีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น40คนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรลอชิป2026นี้ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานกสทช.ในการพัฒนาบุคลากรให้มีทั้งองค์ความรู้ด้านกฎหมายทักษะการบังคับใช้กฎหมายและความเข้าใจเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้เท่าทันและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับย้ำอีกครั้งนะครับกสทช.เดินหน้าหลักสูตรลอชิป2026ปีที่2เสริมสร้างทักษะด้านกฎหมายกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคมเพื่อรับมือกับปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อนในยุคดิจิทัลนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ที่หลายๆคนนะครับควรจะต้องรู้รับรู้รับทราบและเป็นสิ่งที่เพื่อให้กับทันยุคทันสมัยที่เกิดขึ้นด้วยนะครับตอนนี้นะครับมาพูดคุยกันครับกับงานแก๊สเทค2026หรือ2026โอกาสประเทศไทยเป็นอย่างไรกับดร.ภูลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์ท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ท่านอยู่กับเราแล้วครับผม
0: สวัสดีครับท่านเลขา
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
7: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
6: สักครู่นะครับพอดีเรามีจิงเกิลรู้สนับสนุนรายการรัฐเลขาขออภัย
8: ครับผม
6: ท่านเลขาสะดวกคุยตอนนี้เลยนะครับผม
8: ใช่ครับยินดีครับพร้อมครับ
6: ครับผมพูดถึงงานแก๊สเทค2026นิดนึงเท้าความถึงความสำคัญและก็ที่ไปที่มาของงานนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจเพิ่มเติมหน่อยครับเรียนเชิญครับ
8: ครับงานแก๊สเทค2026ก็เป็นงานการประชุมระดับนานาชาตินะครับก็มีทั้งงานประชุมแล้วก็การจัดนิทรรศการด้านพลังงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานระดับโลกเป็นงานด้านพลังงานระดับโลกที่มีทั้งผู้เข้าร่วมจากเป็นผู้นำนะครับผู้กำหนดนโยบายผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานแล้วก็นักลงทุนนะครับซึ่งหัวใจสำคัญของงานเนี่ยก็คือการที่เขาจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองทางด้านเศรษฐกิจทางด้านพลังงานแล้วก็อาจจะครอบคลุมทั้งเรื่องของก๊าซธรรมชาติLNG แล้วก็รวมถึงพลังงานอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจนเทคโนโลยีที่มันโลคาร์บอนต่างๆแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือมีการพูดถึงเรื่องของ AI นะครับซึ่งก็เป็นผู้ใช้พลังงานที่สำคัญในยุคนี้ครับ
6: ครับมีการประชุมกันปกติแล้วเขาจัดกันที่ไหนยังไงแล้วทำไมวันปีนี้เขาถึงเลือกประเทศไทยให้ความสำคัญกับบ้านเราครับ
8: ครับจริงๆปีนี้เนี่ยปีก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจัดขึ้นที่ประเทศมิลานประเทศอิตาลีกรุงมิลานที่เมืองมิลานนะครับก็ประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่จัดแก๊สเทค2026นะครับต่อจากประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่คาดว่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญของนักลงทุนในการที่อยากจะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมนะครับในการลงทุนทางด้านแก๊สทางด้านเทคโนโลยีทางด้านพลังงานที่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นเหตุที่เกิดจากช่วงนี้เนี่ยมันมีเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับ
6: อ๋อใช่ครับ
8: แล้วก็มีอีกกระแสนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันดังนั้นเนี่ยจุดของการที่เราจะต้องเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งด้านการลงทุนการท่องเที่ยวเนี่ย มันก็เลยทำให้ destination ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหมุดหมายที่มีทั้งความปลอดภัยมีทั้งความเป็นไปได้ในการลงทุนแล้วก็คาดว่าจะเป็นจุดเชื่อมโยงที่ทำให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็งานนี้เนี่ยก็เลยคาดว่าคนที่จะมาร่วมเนี่ยอาจจะมากถึง 50,000 คนนะครับจาก150
6: โอ้โหครับ
8: ซึ่งในงานนี้เองเนี่ยทางสำนักงานกกพ.เราเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมนะครับในการร่วมจัดงานกับทางภาครัฐนะครับโดยที่เราเนี่ยได้นำเสนอแนวคิดนะครับในการกำกับกิจการพลังงานภายใต้แนวคิดที่ว่า Energy Transition Destinationซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าจุดหมายของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของไทยนะครับซ
6: ึ่
8: งเป็นจุดหมายที่เราอยากจะเน้นย้ำว่าจริงๆพลังงานเนี่ยมันเหมือนกับเรื่องที่เราเดินทางจากอดีตมาถึงปัจจุบันแล้วจากปัจจุบันเนี่ยจะไปสู่อนาคตยังไงนะครับเราเป็นเดสทิเนชันที่จะทำให้เกิดความกระจ่างในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าหน้าที่ของเรกูเลเตอร์เนี่ยเราคือผู้ที่จะต้องออกแบบกฎและกติกาที่จะทำให้เกิดการสร้างระบบนิเวศทางด้านพลังงานหรือที่เราเรียกว่า energy ecosystem เนี่ยให้เกิดความสมดุลทั้งทางฝั่งของผู้ผลิตผู้ใช้พลังงานผู้ที่จะมาทำการค้าขายนะครับแล้วก็รวมถึงผู้ที่จะต้องกำกับในระบบนี้ด้วยนะครับเราจะทำยังไงที่จะทำให้เกิดการร่วมมือกันนะครับภายใต้สถานการณ์แนวโน้มของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้ครับ
6: ประเทศไทยเป็นหมุดหมายที่เขาให้จัดงานระดับโลกขนาดนี้แล้วมีคนมาร่วมงาน 4-50,000 คนนี่แสดงว่าไทยเราเองก็จะได้รับอานิสงส์จากการจัดงานครั้งนี้เชื่อมโยงกับงานครั้งนี้กับอานิสงส์ที่ประเทศไทยจะได้รับยังไงบ้างครับท่านครับ
8: สิ่งแรกเลยนะครับผมคิดว่ามันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้โลกเนี่ยได้เห็นถึงประเทศเราเนี่ยว่ามีความพร้อมในการเป็นคอนเนคเตอร์เขาเรียก energy connector ก็คือการเป็นตัวเชื่อมทางด้านพลังงานที่สำคัญของโลกนะครับเพราะว่าในยุคที่โลกกำลังแสวงหาความมั่นใจความไม่เปลี่ยนแปลงความที่มันไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยประเทศไทยก็เป็นจุดหนึ่งของโลกที่คนกำลังจับตามองอยู่ในเรื่องนี้แล้วก็เป็นโอกาสที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้แสดงถึงศักยภาพของเราในจุดนี้ให้กับชาวโลกได้เกิดความมั่นใจสองก็คือว่าเมื่อเกิดความมั่นใจแล้วเนี่ยการดึงดูดให้เกิดการลงทุนเนี่ยจากสิ่งต่างๆไม่ว่าจะนักลงทุนที่มาเนี่ยมีทั้งระดับรัฐมนตรี CEO ระดับโลกนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่เป็นนักวิชาการระดับโลกเนี่ยก็เดินทางมาประชุมกันที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นการทำข่าวต่างๆเนี่ยมันจะมีผลในเชิงของการสร้างperception การรับรู้ของโลกให้เห็นว่าประเทศไทยมีเวทีนะครับที่เป็นเวทีระดับโลกนะครับในการจะได้สะท้อนความคิดเหล่านั้นออกไปสู่กระแสของประชาคมโลกนะครับอย่างที่3เนี่ยนะครับเนื่องจากการเดินทางมาของผู้คนจากหลากหลายสาขาอาชีพเนี่ยทั้ง CEO ทั้งผู้กำหนดนโยบายเราก็จะได้เห็นถึงทิศทางของพลังงานโลกจากมุมมองเหล่านั้นนะครับซ
6: ึ่
8: งก็เป็นการรับรู้รับฟังถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นแบบ first hand เลยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นมูลค่าที่ไม่อาจประเมินได้นะครับเราจะได้รู้เลยว่าผู้กำหนดนโยบายเหล่านั้นเนี่ยเขามองทิศทางของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยจะไปในรูปแบบใดตลาดพล
6: ัง
8: งานของโลกจะเปลี่ยนไปแบบไหนซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่เราจะใช้ในการกำหนดนโยบายแล้วก็วางแผนในการกำกับแล้วก็รวมถึงการเตรียมการในเรื่องของการค้าการขายการลงทุนต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ในการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศเราครับ
6: คือพอมาประชุมในบ้านเราเนี่ยก็เราก็จะได้เปรียบว่าเราจะรู้ก่อนชาวบ้านเขาว่างั้นนะภาษาเข้าใจง่ายๆถูกไหมท่านเลยค
8: ่ะใช่ครับถูกต้องเลยครับแล้วเราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ ได้มีโอกาสไปพูดคุยนะครับผมคิดว่าโอกาสสำคัญอันหนึ่งก็คือการทำเขาเรียกว่าbusiness matching ก็คือการที่นักลงทุนเขาก็ได้มาเจอกันนะครับพอมาเจอกันเนี่ยปกติถ้าที่จะคุยกันทางอีเมลโทรศัพท์คุยกันผ
6: ่
8: านหน้าจอซูมอะไรต่างๆอันนี้จับมือกันเลยครับแล้วบางทีเนี่ยดีลสำคัญใหญ่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวทีเล็กๆที่เป็นคอร์เนอร์หนึ่งนะครับอาจจะเป็นบูธหนึ่งนะครับซึ่งกกพ.เองเนี่ยเราก็มีบูธของเราอยู่ในไทยพาวิเลียนนะครับเป็นบูธ ERC ที่หมายเลข A105นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่าน ประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือใครก็ตามนะครับลองแวะมาที่เราเพื่อมาชมนะครับงานของเรา Energy Transition Destination ครับผม
6: พอจะพูดถึงภาพกิจกรรมภายในงานให้ทางผู้ประกอบการหรือคุณผู้ฟังได้เห็นภาพไหมครับว่ามันมีไม่ business matching มันมี1 2 3 4ที่คิดว่าพลาดไม่ได้เป็นไฮไลท์อะไรเงี้ยพอเพิ่มเติมได้ไหมครับท่านเลขา
8: อ๋อได้ครับยินดีเลยครับเรื่องแรกเลยนะครับงานเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วน3ส่วนสำคัญส่วนแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือเป็นงาน exhibition งาน exhibition เนี่ยก็จะเป็นงานที่บริษัททางด้านพลังงานชั้นนำเนี่ยก็จะมาจัดงานนะครับอย่างเช่นถ้าผมพูดชื่อซาอุดีอารามโคเนี่ยซึ่งก็เป็นบริษัททางด้านน้ำมันของประเทศซาอุเนี่ยก็จะมาจัดงานที่นี่เชฟรอนของอเมริกานะครับซีนุกนะครับของจีนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงของประเทศไทยก็ต้องมีปตท.มีกฟผ.นะครับมีดีกรีนมีราชนะครับก็จะเข้ามาร่วมกันจัดงานนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นอะไรจากเอ็กซ์โปมั่งเอ็กซ์โปเนี่ยก็จะแสดงถึงการที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับเราจะได้เห็นคนที่เขาเอาเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงของการคอมเมอร์เชียลไลซ์แล้วนะครับก็คือสามารถซื้อขายกันได้เช่นผมเคยเห็นเรื่องของเรือ LNG เนี่ยที่จะทำยังไงให้เรือ LNG สามารถบรรจุแก๊สได้ในปริมาณมากๆแล้วก็สามารถที่จะมีความปลอดภัยนะครับเพราะการขน LNG ในแต่ละรอบเนี่ยมันต้องขนด้วยเชื้อเพลิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ปริมาณที่เพียงพอเนี่ยก็จะช่วยให้เกิดการค้าขายกันได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งถังหรือท่อของแก๊ส LNG เนี่ยเราจะทำยังไงให้มันมีความทนทานมีความจุที่มากพอก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความปลอดภัยและใช้เวลาไม่นานต้นทุนถูกลงนะครับก็จะมีคนเขาจะมาพรีเซนต์ในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็รวมถึงการที่มีบริษัทคอนซัลท์ต่างๆนะครับก็จะมาให้คำปรึกษานะครับว่าทิศทางการลงทุนข้อมูลที่ท่านต้องใช้นะครับแล้วก็รวมถึงการทำการจับคู่ทางธุรกิจนะครับจะเป็นยังไงนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกจัดการขึ้นนะครับในบริเวณงานแล้วก็คอร์เนอร์ต่างๆนะครับแล้วที่งานเหล่านี้ในเอ็กซ์โปอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนก็คือเราจะมีมุมกาแฟอร่อยๆนะครับของแต่ละบูธนะครับที่อยากจะเชิญไปชิมกันมีตัวของผู้ที่เขาจะมาชงกาแฟให้เราระดับโลกนะครับให้เราได้เห็นได้ชิมกัน
6: บาริสต้าระดับโลกนี่เลยเหรอครับ
8: บาริสต้าระดับโลกใช่ครับใช่ครับแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวกับงานเชิงวิชาการก็จะมีงานที่เขาเรียกว่าเป็นการสัมมนาทั้งในเชิงของ strategic session นะครับก็จะมีผู้นำทางความคิดเป็น thought leader ของโลกนะครับที่เขาจะมานั่งประชุมกันในเวทีเดียวกันเนี่ยเราอาจจะเห็น CEO ของ Petronas ของ Shell ของ Chevron ของ Saudi Aramco นะครับมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะต่อไปโลก LNG เราจะทำยังไงให้มัน secure โดยเฉพาะในยุคที่สถานการณ์โลกมันมีความไม่แน่นอนมีความอ่อนไหวในหลายๆเรื่องนะครับเราจะทำยังไงให้การขนส่ง LNG มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีในมุมของผู้ที่ทำหน้าที่การกำหนดนโยบายนะครับซึ่งผมก็ต้องขึ้นเวทีอยู่2ครั้งเหมือนกันกับ regulator อื่นๆครับก็จะได้มองว่าภาพของ regulator เราจะทำความร่วมมืออย่างไรที่จะทำให้เราผ่านวิกฤตในสถานการณ์โลกในขณะนี้ไปได้ด้วยกันนะครับก็เป็นความร่วมมือของโลกที่ต้องช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนต่อไปนะครับ
6: โอ้โห
8: แล้วก็ในส่วนที่สามเนี่ยผมคิดว่าม
6: ันสำคัญมากนะครับเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบัน
8: มาก
6: ดูเหมือนว่าทางด้าน geopolitics ก็ไม่ค่อยจะเอื้อเท่าไหร่สถานการณ์ตะวันออกกลางเรื่องของพลังงานก็ดูจะมีปัญหาอนาคตยังไม่รู้จะเป็นยังไงน้ำมันก็ขึ้นจะร้อยเหรียญต่อบาร์เรลอยู่แล้วผมว่างานนี้เนี่ยเห็นทางออกเห็นทางรอดของพลังงานในอนาคตนะครับ
8: ก็มีโอกาสครับเพราะว่าเมื่อผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยจากแหล่งต่างๆได้มาเจอกันเนี่ยผมว่ามันก็จะหาทางออกในเชิงสร้างสรรค์ที่จะเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจนะครับว่าเราจะเอาน้ำมันหรือเอาแก๊สจากแหล่งไหนนะครับไปสู่ผู้ใช้นะครับที่ปลายทางได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ต้นทุนไม่แพงนะครับ ซึ่งก็จะมีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศต่อไปในอนาคตด้วยเช่นกันครับ
6: กลุ่มคนที่เป็นผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจหรือว่าคุณผู้ฟังประเภทไหนกลุ่มไหนหรือเซกเมนต์ใดเซกเมนต์หนึ่งไหมครับที่เหมาะที่จะเข้ามาร่วมงานหรือว่าซัพพลายเชนมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างใครควรเข้ามาร่วมงานนี้บ้างครับเรียนถามนิดนึง
8: ผมคิดว่าอย่างแรกเลยผู้ประกอบการทางด้านพลังงานเนี่ยควรจะเข้ามาติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็มาดูว่ามีโอกาสในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับการค้าการลงทุนอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะครับ
6: ครับ
8: กลุ่มที่สองเนี่ยก็คือกลุ่มของ policy maker นะครับคือผู้กำหนดนโยบายนะครับเพราะนี่ก็เป็นโอกาสดีที่ผู้กำหนดนโยบายของภาครัฐเองเนี่ยจะได้ฟังเสียงสะท้อนของภาคเอกชนนะครับเพราะการกำหนดนโยบายแต่ละครั้งเนี่ยก็ย่อมจะส่งผลให้ภาคเอกชนเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆนะครับเราจะได้รู้ว่าเขามีข้อจำกัดนะครับหรือเขามีสิ่งที่เขากำลังมองหานะครับจากภาครัฐอะไรบ้างนะครับการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องแล้วก็เอื้อต่อบริบทที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้เนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นนะครับให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนนะครับการค้าขายนะครับในยามที่เศรษฐกิจเป็นเช่นนี้อยู่ครับแล้วก็รวมถึงภาควิชาการเองนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการทางพลังงานของเราเองนะครับนักศึกษาประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงครูบาอาจารย์เนี่ยก็ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่ท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไปใช้ในการทำการเรียนการสอนหรือว่าจะใช้ในการทำการวิจัยในหัวข้อต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่โลกกำลังมองในเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับ
6: ครับผู้ที่สนใจจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมชมงานหรือว่าต้องติดต่อประสานงานอะไรอย่างไรไหมครับท่านเลขาครับ
8: อ๋อครับก็มีนะครับก็มีถ้าเราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับก็พิมพ์ง่ายๆคำว่า Gas Tech GASTEC นะครับแล้วก็ Event EVENT นะครับพิมพ์ตรง Google Search ก็ได้ครับรับรองว่าคำ Search นี้ก็จะนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางในการที่เราจะสามารถลงทะเบียนได้ครับ
6: ครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะทราบรายละเอียดของงานกำหนดการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับงานทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่จะมีใน Gas Tech 2026ก็สามารถไปดูได้ในทั้งเพจทั้งเว็บไซต์ Gas Tech ที่ท่านเลขาบอกทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับแล้วก็ยังสามารถเข้ามาที่ Facebook ของกกพ.นะครับสำนักงานกกพ.ERC นะครับ .or.th นะครับสามารถจะเข้ามาดูข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับก็จะได้เห็นถึงโปรแกรมนะครับแล้วก็บูธของเรานะครับที่เตรียมการที่จะเข้าร่วมในงานนี้นะครับ
6: ครับผมเรียนถามเป็นความรู้นิดนึงสิครับไหนได้มีโอกาสคุยกับท่านเลขาแล้วตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ความพร้อมของภาคทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเรามีสถานการณ์ไปถึงจุดไหนแล้วแล้วก็เราเดินหน้ายังไงในนามของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานบ้างไหมครับอัปเดตให้พวกเราทราบสักนิดนึงได้ไหมครับ
8: ได้ครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยผมว่าประเทศไทยเราตอนนี้เนี่ยต้องมองเรื่องสำคัญอยู่4เรื่องนะครับสำหรับการจัดงานในคราวนี้นะครับเรื่องที่1เลยนะครับตามชื่อของเราเนี่ยครับการที่เราจะเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนะครับ Energy Transition Destination เนี่ยเรื่องที่1คือเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานที
6: ่
8: เราต้องมองนะครับว่าประเทศเราจะมีแก๊สเพียงพอในการผลิตไฟไหมนะครับจากต้นทางไปสู่ปลายทางจะลำเลียงมาอย่างไรนะครับแล้วเราจะบริหารเรื่องของโลจิสติกอย่างไรให้มันมีต้นทุนที่ถูกที่สุดแล้วก็สามารถที่จะส่งผ่านนะครับเรื่องของราคาเหล่านี้ให้ราคาพลังงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมซ
6: ึ่
8: งราคาก็จะเป็นเป้าหมายตัวที่สองของเราที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับเพราะมันจะกระทบต่อการภาวะการครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคำนึงถึงเช่นกันนะครับส่วนเรื่องที่3ที่เราจะต้องถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอีกอย่างนึงของโลกยุคใหม่นะครับซึ่งการใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบนะครับก็คือการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนทางด้านพลังงาน sustainability นะครับก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำไมเราถึงต้องใช้แก๊สในยุคนี้นะครับ

0: การใช้แก๊สก็เพื่อที่ทำให้เราเปลี่ยนผ่านนะครับเพราะแก๊สเป็นฟอสซิลนะครับการเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะต้องเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลที่สะอาดนะครับที่สุดก็คือเรื่องของแก๊สนะครับไปสู่พลังงานที่จะอาจจะมีความอ่อนไหวในเรื่องของช่วงเวลานะครับที่พลังงานเหล่านั้นจะผลิตได้นะครับก็จะต้องใช้แก๊สก่อนในช่วงเหล่านี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับข้อที่4ก็อาจจะเป็นเรื่องของการแข่งขันที่เป็นธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะช่วยเสริมสร้างนะครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการที่จะเข้ามาลงทุนในบ้านเรานะครับแล้วก็ทำให้เรามีโครงสร้างทางพลังงานที่แข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจแล้วก็สร้างประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไปครับ
1: บทบาทที่สำคัญที่สุดที่จะให้คุณผู้ฟังผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสแล้วก็ไม่ได้ทราบในเชิงลึกของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยท่านเลขาจะฝากอะไรทิ้งท้ายว่าให้คนตระหนักทราบและให้รู้ถึงความสำคัญของคณะกรรมการที่ท่านเลขาดูแลอยู่ช่วยให้พวกเราทราบว่าบทบาทที่สำคัญและอยากจะให้พวกเราให้ความสำคัญกับคณะกรรมการที่ท่านเลขาดูแลอยู่ยังไงบ้างครับช่วงท้ายเรียนเชิญครับ
0: ครับบทบาทของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยเราก็คือผู้ที่ต้องทำหน้าที่ในการออกแบบกฎระเบียบและกติกาสำหรับใช้ในการกำกับกิจการพลังงานซึ่งก็จะมีผลต่อการสร้างระบบนิเวศทางด้านพลังงานนะครับระบบนิเวศทางด้านพลังงานก็จะมีอยู่ทั้งผู้ผลิตพลังงานนะครับต้นทางไม่ว่าจะเป็นแก๊สเป็นไฟฟ้าแล้วก็รวมถึงผู้ใช้พลังงานที่เป็นปลายทางไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือภาคประชาชนนะครับ ซึ่งการที่เราจะออกแบบกฎกติกาเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างความยั่งยืนนะครับที่จะทำให้ทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำธุรกรรมนะครับเศรษฐกิจต่างๆนะครับให้เกิดความเจริญยั่งยืนนะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือเรากำลังเป็นโลกยุคใหม่นะครับที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับการที่เราจะต้องเชื่อมโยงกับโลกเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงกับทั้งประเทศลาวประเทศมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงแก๊สที่เราต้องนำเข้าจากแหล่งต่างๆเนี่ยก็เป็นการเชื่อมโยงกับโลกด้วยเช่นกันดังนั้นการออกแบบกฎกติกาของเราเนี่ยก็ต้องเชื่อมโยงให้เกิดความเป็นสากลและเกิดการยอมรับของผู้ที่จะต้องเข้ามาทำธุรกรรมกับประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ทำให้เรามีความปลอดภัยมั่นคงยั่งยืนเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่หลักๆสำคัญของกกพ.ครับ
1: ครับผมโอ้วันนี้อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้รับรู้รับทราบถึงบทบาทและความสำคัญของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.และที่น่าสนใจมากที่สุดคือเราจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เชิญชวนพวกเรามาร่วมชมงานร่วมกิจกรรมในงานครั้งนี้อีกครั้งนึงได้ไหมครับท่านจัดวันที่14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคกรุงเทพเรียนเชิญช่วงท้ายครับท่าน
0: ครับก็งานนี้จะจัดขึ้นที่ไบเทคนะครับที่บางนานะครับศูนย์ประชุมไบเทคกรุงเทพนะครับก็อยู่ที่ในช่วงระหว่างวันที่14-17 กันยายนนี้นะครับแล้วก็งานก็จะมีทั้งกิจกรรมทั้งการจัดบูธนะครับแล้วก็รวมถึงการสัมมนาเชิงวิชาการต่างๆนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมชมงานได้นะครับก็จะคาดว่าคงจะได้รับประโยชน์ในหลายๆเรื่องนะครับจากการที่มีผู้แทนจากระดับโลกนะครับมาร่วมในงานนี้นะครับถึงกว่า150 ประเทศนะครับซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วก็อาจจะนำไปสู่การลงทุนแล้วก็ตัดสินใจร่วมมือกันนะครับในงานนี้ต่อไปครับก็ขอเรียนเชิญทั้งพี่น้องประชาชนและผู้สนใจครับ
1: ครับขอบพระคุณมากครับท่านเลขาครับมีโอกาสคงได้หลังจากมีการจัดงานเสร็จเรียบร้อยอาจจะมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะครับท่านเลขาวันนี้ขอบพระคุณนะครับ
0: ครับด้วยความยินดีครับคุณวรพงษ์ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: ครับสวัสดีครับดร.ภูลพัฒน์ไพบูลย์ครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังแก๊สเทค2026จัดขึ้นวันที่14-17 กันยายนนี้นะครับที่ไบเทคกรุงเทพนะครับเป็นการประชุมงานระดับโลกนะครับซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายพลังงานจากพลังงานที่ใช้ฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์หรือแม้แต่พลังงานในอนาคตที่เราสามารถจะเปลี่ยนถ่ายได้นั้นการเตรียมความพร้อมรอบนี้ต้องถือว่าประเทศไทยนั้นโอ้โหเขาให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งถึงให้เราเป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับโลกร

0: รอบที่แล้วนี่จัดขึ้นที่มิลานประเทศอิตาลีนะฮะรอบนี้นี่ข้ามฟากมาจากยุโรปมาที่ประเทศไทยแล้วในเอเชียนี่ก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ระบุว่าเป็นกรุงเทพมหานครด้วยคนเข้าร่วมประชุมกว่า 50,000 คนครับและโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ที่ทะเลขาไร่เลียงบริษัทระดับโลกนี่ซาอุอารามโก้นะครับเชฟลอนนะครับโอ้นี่ก็ไม่ธรรมดาแต่ละรายนั้นไม่ใช่ว่าง่ายๆที่เขาจะเดินทางข้ามทวีปมาที่บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่สนใจแล้วก็ผมเชื่อว่าไปอัปเดตอย่างน้อยนะครับถ้าท่านไม่ได้มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอีโคซิสเต็มของพลังงานเนี่ยไปอัปเดตกันนะครับว่าตอนนี้โลกใบนี้เขาใช้พลังงานไปในทิศทางไหนแล้วท่านอาจจะเป็นอีกหนึ่งนะครับจิ๊กซอที่เป็นโอกาสในการขยับขยื่นเรื่องของพลังงานนะครับก็เรียนเชิญเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์หรือเพจของ Gas Tech นะครับย้ำอีกครั้ง GASTECS Event EVENT นะครับหรือเข้าไปดูอัปเดตข้อมูลได้ที่เพจของสำนักงานกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.นะครับผมวันนี้หมดเวลาครับรายการอีคอนเวิลด์นะครับกับผมวรพงษ์แจ้งจิตหมดเวลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์ก่อติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
4: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
6: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
11: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
12: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
11: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
12: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
11: เรื่องจริงยิ่งกว่าละคร

0: บัญชาโดยบัญชาชุ่มชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่อีคอนบิสกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราเจอกันตั้งแต่จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดี4วันต่อสัปดาห์นะครับแล้ววันนี้เราก็มาถึงวันที่10เดือน9นะครับเมื่อวานวันที่9เดือน9วันนี้วันที่10เดือน9ครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ฟังไม่ว่าจะอยู่บนหน้าปัดที่บ้านระบบโซเชียลมีเดีย Facebook หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของ Mcord นี่นะครับสามารถฟังได้ทั้งตอนนี้แล้วก็ย้อนหลังได้เลยนะครับวันนี้ครับก็เป็นอีกวันนึงที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาการลงทุนรวมไปถึงวันนี้ก็วิทยากรประจำรายการของเราก็มาตามปกติกันนะครับอ่ะไปดูทองคำกันก่อนนะครับทองคำเนี่ยทั้งหมดวันนี้29รอบนะครับก็ถือว่าโอ้พันผวนตามมาตรฐานของทองคำช่วงนี้แล้วก็กดว่า29รอบก็ไม่ได้ขึ้นเยอะเลยนะฮะสุทธิขึ้นแค่100บาทเท่านั้นเองครับทองคำแท่งนะครับรับซื้อ 68,350ขายออก 68,550 บาทครับส่วนรูปพรรณนะครับรับซื้อตอนนี้หลุด 67,000มันอยู่ที่ 66,976 บาท88สตางค์ครับส่วนขายออกตอนนี้อยู่ที่ 69,350 บาทนะครับวันนี้เราเห็นราคาทองคำโกลด์สปอตที่สิงคโปร์เนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยไล่ราคากันไปปันมาแล้วสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าปิดลบเฉยเลยนี่นะครับตอนเปิดตลาดก็ 4,415 ดอลลาร์เหลือเพียงแค่ 4,395 ดอลลาร์นะครับส่วนเงินบาทก็เฉียด33บาทไปๆมาๆช่วงนี้นะครับส่วนทางด้านของหุ้นไทยเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้การซื้อขายก็ยังคงลงไปในแดนลบเหมือนเดิมเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าลบเบาๆไม่ลบเยอะเท่าไหร่นะฮะดัชนีหุ้นเซตอินเด็กซ์นั้นปิดที่ 1,615 จุดลบ 2.82 จุดมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 69,000 กว่าล้านบาทนะครับวันนี้ครับนะเป็นอาจารย์ทางด้านของอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรนี่นะครับวันนี้ท่านจะมาพูดคุยกับเรื่องอะไรทราบไหมฮะโอ้กำลังฮิตกันเลยฮะ AI ในประเทศไทยนะฮะแต่ตอนนี้มุม AI ก็ตอนนี้เขาก็กลัวกันเยอะนะแล้วก็ระดับต่างชาติเขาก็นำเสนอว่าคนที่เขาเป็นคิดค้นหรือว่าสร้างเจ้าตัว AI เนี่ยเป็นพนักงาน2คนที่ลาออกจาก AI ระดับโลกแล้วมาเขียนบล็อกบอกว่าระวังนะ AI มันถึงขั้นพัฒนาตัวมันเองได้แล้วเดี๋ยวอะไรก็จะหยุดไม่อยู่โอ้วันนี้น่ากลัวนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับที่เราจะคุยกันคือ AI ในไทยเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์แบบไหนจัดหางานในประเทศได้ไหมประโยชน์มันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรครับนักวิชาการเกียรติคุณจากสถาบันTDRIอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังก่อนอื่นนอกจากก่อนที่จะมาพูดถึง AI ที่มันใช้ประโยชน์ในประเทศไทยโดยเฉพาะตลาดแรงงานเนี่ยนะฮะเอาเรื่อง AI ในต่างประเทศก่อนใช้ประโยชน์ในต่างประเทศเพราะว่าเราจะได้เห็นภาพใหญ่นะสำคัญมากในต่างประเทศนี่มีการใช้ประโยชน์กันเยอะมากนะและเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นนัยยะสำคัญต่อหน่วยราชการไทยนะระบบราชการไทยว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะตอบเรื่องแรกเนี่ยประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐก่อนแล้วเรื่องที่สองคือประโยชน์ต่อประชาชนนะเพราะว่าหน่วยงานรัฐก็มีประโยชน์ในอังกฤษเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐบาลอังกฤษระบุว่าไอ้ AI เนี่ยมันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานรัฐได้140ด้าน
1: โอ
2: ้มโหฬารนะฮะเช่นอะไรบ้างฮะออกใบอนุญาตก่อสร้างรวดเร็วที่สำคัญคือเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI ตรวจสอบไอ้ข้อมูลที่ผ่านเคเบิลข้ามประเทศเพื่ออะไรรู้ไหมฮะแก้ปัญหาไอ้ call center โอ้เขาต้องใช้กันไอ้พวกนี้เลยกระทรวงสวัสดิการและแรงงานเนี่ยของอังกฤษเนี่ยใช้ AI อนุมัติเบิกจ่ายค่าสวัสดิการค่าอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีเทคโนโลยีกระทรวงอังกฤษเคยประมาณการว่าไอ้นี่มันจะทำให้ระบบราชการอังกฤษเนี่ยประหยัดเงินและลดเวลาการทำงานของราชการได้มโหฬารก็เคยประมาณการว่ามันจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ปีหนึ่ง 70% ของรายจ่ายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องนะฮะคือใกล้ๆเท่าไหร่61,000ล้านเหรียญต่อปีซึ่งไม่เบาแต่เอาเข้าจริงแล้วปรากฏว่ามันมีไอ้เรื่องอื่นที่ทำให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับ AI เหมือนกันและทำให้หน่วยราชการต้องทำงานหนักขึ้นมันมีทั้งบวกทั้งลบนะฮะทีนี้อันนัยยะสำหรับรัฐบาลไทยก็คือกระทรวงดิจิทัลของเราดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยควรจะมีนโยบายเรื่องนี้รวบรวมไอ้ข้อมูลของหน่วยราชการอะไรต่างๆเรื่องใบอนุญาตต่างๆนี่โอ้โหเป็นปัญหาคาราคาซังมานานถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็เป็นต้นทุนในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กต้นทุนมโหฬารนะฮะอันนี้ถ้ารวบรวมอะไรต่างๆ

0: ได้แล้วฝึกราชการเนี่ยให้ออกใบอนุญาตเนี่ยด้วยระบบ AI นะมันก็จะเร็วขึ้น
1: อ๋อ
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ลดราชตำแหน่งราชการได้คุณวีระก็อยากจะลดเงินเดือนอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งล่ะลดการรับข้าราชการได้ประหยัดเวลาในการทํางานได้วันหลังก็ไม่ต้องเพิ่มค่าจำนวนข้าราชการแล้วก็แต่ก็ต้องฝึกอบรมข้าราชการให้ทํางานพวกนี้เป็นนะฮะทีนี้อันนี้คือกับหน่วยงานรัฐกับประชาชนโอ้โหเยอะฮะในยุโรปเนี่ยนะฮะใช้กันเยอะมากเลยนะฮะมันมีนักวิชาการท่านหนึ่งในเยอรมันจากคุณคริสชมิดนะฮะจากมหาลัยเขาเรียกเฮอร์ที่สคูลในกรุงเบอร์ลินเนี่ยเขาประมาณการว่าประชาชนเนี่ยในประเทศต่างๆเนี่ยใน11ประเทศของยุโรปเนี่ยใช้ประโยชน์จาก AI เขายกตัวอย่างเป็นตัวอย่างเลย93ตัวอย่างนะเยอะมากนะในอังกฤษเนี่ยกับออสเตรเลียเนี่ยอย่างที่เรียนลูกจ้างเนี่ยใช้ AI ร้องเรียนต่อศาลแรงงานร้องเรียนเรื่องอะไรบ้างเรื่องความไม่เป็นธรรมจากนายจ้างเรื่องใหญ่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องทำงานแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างถูกละเมิดทางเพศนายจ้างไม่จ่ายค่าล่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะความไม่เป็นธรรมในการจ้างงานเหยียดผิวนะฮะเดิมเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะก่อนที่จะมี AI มาเนี่ยในอังกฤษเนี่ยข้อร้องเรียนพวกนี้มีไม่มากนะฮะข้อร้องเรียนในศาลแรงงานเนี่ยเขาบอกว่ามันมีปีหนึ่งเนี่ย20กว่าคดีแค่นั้นเองนะฮะน้อยมากแล้วบางคดีศาลก็ไม่รับแต่ตอนนี้เนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาคดีเนี่ยมันเพิ่มเป็นสมัยก่อนเนี่ยปีละ20ใช่มั้ยเดี๋ยวนี้มันเป็น20คดีต่อเขตแล้วมีทั้งหมด12เขตเพิ่มน้อยเท่าตัว
1: โอ้โห
0: นะฮะประชาชนในสหภาพยุโรปร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินของเรานี่ผู้เราก็มีเรื่องร้องเรียนที่ส่งออนไลน์ได้ละผู้ตรวจการแผ่นดินไทยนะฮะในเนเธอร์แลนด์เขาร้องเรียนเรื่องเทศบาลประเมินภาษีทรัพย์สินไม่ถูกต้องโอ้โหอันนี้เพิ่ม 400%
1: ครับ
0: คำร้องเรียนพวกนี้นะฮะมันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ AI ประชาชนใช้ AI ในการเขียนคำร้องแล้วถ้าไปขึ้นศาลเนี่ยมันนอกจากเขียนคำร้องมันเขียนคำให้การด้วยครับมันเขียนให้เสร็จเลยฮะเวลานี้มันต้องฝึกคือเขาฝึก AI ให้มันทำงานพวกนี้โดยเฉพาะไอ้งานที่มันเกี่ยวข้องกฎระเบียบราชการที่มันเยอะแยะเดิมคุณบัญชาถ้าขึ้นศาลคุณต้องจ้างทนายใช่ไหม
1: แน่นอนเลยครับ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องจ้างทนาย
1: โอ้จ้างทนายชื่อ AI
0: เนี่ยเขาไม่จ้างทนายเขาใช้ AI
1: โ
0: อ้
1: โห
0: สองชั่วโมงนั่นเองแล้วใช้เงินถูกมากไอ้ค่าไอ้ใช้โปรแกรมของ AI เนี่ยมา45ปอนด์อะไรเงี้ยเขาโปรแกรมอย่างนั้นนะถูกมากถูกไหมฮะก็เพราะว่าไอ้ AI เนี่ยมันสามารถค้นหากฎระเบียบต่างๆโอ้โหแล้วมันอ้างกฎระเบียบไปลึกซึ้งมากเลยนะฮะมันอ้างทุกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้หมดเลยแล้วมันเขียนคำร้องให้ด้วยเขียนคำให้การให้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ข้อเสียเนี่ยมีข้อเสียนะโอ้จำนวนคดีเพิ่มลกศาลเลย
1: โอ้โหจึงมันเขียนเร็วอ่ะจ้ะ
0: หาศาลโอเอไอมาแป๊บเดียวเนี่ย
1: อืมใช่
0: ถูกไหมฮะไอเจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยพิจารณาไม่ทันเลยศาลที่พิจารณาไม่ทันเรื่องมันลกขัดเรียกว่าโอ้โหตกค้างในศาลมโหฬารเลยหน่วยงานรัฐก็พิจารณาไม่ทันมันก็เกิดปัญหาในสหภาพยุโรปมันเริ่มเกิดปัญหาที่ภาษาอันเนี้ยขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงเดี๋ยวค่อยแปลเอางี้ละกันเขาเรียกว่าโศกนาฏกรรมของการใช้ทรัพยากรสมบัติจากสมบัติสาธารณะ tragedy of the commons ไอ้ tragedy of the commons เนี่ยมันเป็นศัพท์ที่เขาใช้ในกรณีที่อย่างเช่นทรัพยากรสาธารณะเช่นทะเลใช่ไหมฮะชาวประมงก็จับปลาได้ฟรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่างคนแย่งกันจับปลามันก็แพร่พันธุ์ไม่ทันถูกไหมปูทะเลอะไรต่างๆมันก็ลดลงหรือโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันพิษสู่อากาศมลพิษเพราะว่ามันไม่มีต้นทุนถูกไหมแล้วก็ตัวเองไม่ต้องรับภาระเพียงเจ้าเดียวคนอื่นรับช่วยรับภาระประชาชนช่วยรับภาระถูกไหมฮะแม้กระทั่งรถยนต์เนี่ยเห็นไหมฮะปล่อยควันพิษไม่ดูแล แต่อันนี้ไอ้กฎหมายอากาศสะอาดนัยยะเท่าที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดแบบนี้ถ้าเราใช้ AI แบบนี้เราต้องป้องกันอย่างกรณีของเรื่องอากาศสะอาดเนี่ยมันก็ต้องเขียนกฎหมายอากาศสะอาดออกมาแต่กรณี AI เนี่ยเราก็ต้องเตรียมแล้วว่าถ้าจำนวนคดีมันฟ้องร้องกันเพิ่มเติมร้องเรียนกันเพิ่มเติมประชาชนร้องเรียนประชาชนได้ประโยชน์ธุรกิจได้ประโยชน์แต่หน่วยงานรัฐก็ต้องเตรียมรับมือเรื่องพวกนี
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่นอกจากฝึกลงให้ประชาชนใช้ AI ไปแล้วเนี่ยภาคการก็ต้องเก่งนะฮะแล้วก็ AI มันช่วยให้รัฐบาลรู้นะฮะว่าจะต้องกลับไปปฏิรูปไอ้กฎระเบียบด้านไหนมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเยอะถูกไหมฮะมันง่ายเพราะเวลามาร้องเรียนเนี่ยมึงไอ้พวก AI มันจะต้องอ้างกฎระเบียบต่างๆใช่ไหมมาเขียนข้อร้องเรียนต่างๆมันก็จะอ้างไอ้กฎระเบียบต่างๆเพราะนั้นเราก็จะรู้ว่าไอ้กฎระเบียบข้อไหนเนี่ยที่มันถูกร้องเรียนเยอะมากที่ใช้ประโยชน์มากก็แสดงแล้วว่าไอ้กฎระเบียบข้อนั้นเป็นปัญหาเพราะนั้นมันก็จะนำไปสู่การปฏิรูปกฎหมายซึ่งเราไม่เคยทำสำเร็จสักที
1: อ
0: ันนี้เป็นประโยชน
1: ์
0: ที่ผมคิดว่าได้ประโยชน์พอสมควรก็พยายามเปิดทัศนคติมองคือสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามองแต่แง่ลบใช่ไหม data center ถูกไหมมันก็มีประโยชน์นะโอเคเอาละทีนี้ AI สำหรับไทยเนี่ยกรณีตลาดแรงงานที่ TDI มีการศึกษาเรื่องนี้มา2ปีแล้วนะก็มาศึกษาเพราะปัจจุบันเนี่ยคือมันมีการใช้ AI ในการในจ้างอ่ะใช้ AI ในการลดภาระงานที่ต้องอาศัยคืออะไรที่มันไม่ต้องคิดอ่ะมันเป็นรูทีนอ่ะมันอาศัยทักษะพื้นฐานซ้ำๆซักๆอ่ะเช่นทำบัญชีง่ายๆลงบัญชีเนี่ยมันต้องใช้ AI จัดการได้จะมาแล้วเอาเวลามนุษย์ไปทำอย่างอื่นถูกไหม
1: ถูกครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ TDI ก็ไปสำรวจเรื่องนี้แล้วก็ดูก็พบว่า AI เนี่ยเริ่มมีบทบาทสำคัญนะแล้วบทบาทสำคัญเนี่ยมันไปช่วยแรงงานที่มีประสบการณ์และก็มีความรู้เรื่อง AIAI เริ่มเข้ามาทดแทนหน้าที่บางอย่างที่เราเคยใช้แรงงานทำเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ละแล้วแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยมันสร้างปัญหาทำให้คนบางกลุ่มเนี่ยว่างงานแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะคือโดยเฉพาะคนที่ไม่มีประสบการณ์คนแรงงานที่จบใหม่อันนี้จะเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะนะผมพูดคร่าวๆอย่างนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจยกตัวอย่างแล้วกันนะยกตัวอย่างเขามีการสำรวจนะฮะเปรียบเทียบนะฮะเขาใช้ตัวเลขไตรมาสที่2ถึงไตรมาสที่4ปี2567เทียบกับปี2568นะ2เนี่ยเทียบกัน2ปีแล้วพบว่าคืออันนี้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาจากตัวเลขการประกาศการจ้างงานของบริษัทจัดหางานทั้งหลายแหละเราไปรวบรวมมาเนี่ยนะการจ้างงานโดยรวมเนี่ยลดลง
1: ช่
0: วงอันนี้เศรษฐกิจไทยมันแย่ลงถูกไหมก็เป็นเข้าใจได้ลดลงเนี่ยในช่วง6768เนี่ยนะฮะมันลดลงถึงเกือบ 10% 9.6% จากเดิมเนี่ย 642,000 ตำแหน่งคร่าวๆมาเหลือ 580,000 ตำแหน่งนะฮะแล้วลดลงในทุกสาขาอาชีพที่ทำสำรวจสาขาอาชีพที่ทำสำรวจเนี่ยเนื่องจากเขาจะศึกษาเฉพาะ AI เนี่ยสาขาอาชีพสำคัญที่เขาสำรวจคือวิศวกรซอฟต์แวร
1: ์
0: นักออกแบบกราฟิกนักบัญชีอันนี้เกี่ยวกับ AI ทั้งนั้นแล้วก็วิศวกรโยธาเขาก็จะมาดูไอ้จำนวนตำแหน่งงานเนี่ยมันลดลงยกเว้นนะฮะนักบัญชียังไม่ลดทุกอันIAC อาชีพเนี่ยลดลงทุกสาขาสาขาที่ลดลงมากที่สุดคือวิศวกรโยธาก็แน่นอนก็เศรษฐกิจเราแย่งานก่อสร้างมันก็ซบเซาประชากรวิศวกรโยธาลดลงเกือบ 14.4% ใน1ปีที่ผ่านมา
1: โอ้เยอะนะครับ
0: เยอะฮะเยอะฮะลดลงเยอะมากนักออกแบบกราฟิกก็ลดลง 13% วิศวกรซอฟต์แวร์ก็ลดลง
1: ครับ
0: มีแต่บัญชีเท่านั้นที่เพิ่มขึ้น 7% แต่คุณบัญชาก็ที่น่าแปลกใจก็คือว่าไอ้ที่ประกาศว่าไอ้จะโดยรวมเนี่ยตำแหน่งพวกนี้ลดลงแต่เขาต้องการวิศวกรต้องการคนที่มีทักษะ AI ความต้องการที่จะมีว่าคนไหนมีทักษะ AI เนี่ยมันเพิ่มขึ้นครับคือคุณเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์นะแล้วคุณมีประสบการณ์2ปี3ปีนะสัดส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้นครับ
1: โอ้ครับ
0: ก็แปลว่าอะไรฮะถ้าวิศวกรซอฟต์แวร์จบใหม่ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่จ้าง
1: โอ้
0: แต่ถ้าซอฟต์แวร์ทำมาแล้ว 2-3 ปีแล้วมีประสบการณ์ AI เขาไม่ต้องมาฝึกเขารู้เลยเพิ่มขึ้น 22%
1: โอ้โห
0: แต่ไม่ใช่ฮะเพิ่มขึ้น 95%
1: โอ้โหครับ
0: ขอประทานโทษโอ้โหเพิ่มเยอะมาก
1: นั่นสิครับ
0: นะฮะเนี่ยแต่จบใหม่ไม่เอานะยังมีประสบการณ์ AI แล้วเนี่ยเอาออกแบบกราฟิกเพิ่มขึ้นเกือบ 99% เกือบ 100%
1: ครับ
0: บัญชีเพิ่มขึ้น 100%
1: 100%
0: 103
1: โอ้โหรับหมดทุกคน
0: วิศวกรโยธาก็เพิ่มขึ้นนะฮะขนาดวิศวกรโยธามันลดลงเยอะมากนะฮะลดลง 14% เนี่ยแต่คนที่มีทักษะ AI เพิ่มขึ้น
1: 168%
0: อ่าแสดงให้เห็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คืออันนี้มันเป็นอะไรฮะมัน AI กลายเป็นทักษะมาตรฐานทักษะใหม่แล้วnew normal คือในจ้างต้องการอะไรฮะจะประกาศจำนวนวิศวกรซอฟต์แวร์ตำแหน่งลดลงนะแต่ว่าตำแหน่งที่ต้องการ AI มันเพิ่มขึ้นนะเห็นไหมฮะอันเนี้ยข้อเท็จจริงอันเนี้ยสำคัญมากนะฮะงานอย่างงานกราฟิกเนี่ยระส่ำระสายมากยอดรับเนี่ยมันสมัครยอดรับสมัครเนี่ยแรงงานใหม่สมัครหวบเลยลดหวบเลย
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าไอ้วิศวกรกราฟิกเนี่ยมันใช้ AI ทดแทนได
1: ้อืมใช่
0: ถูกไหมเดี๋ยวนี้ออกแบบเนี่ย AI มันเก่งมากออกแบบ PowerPoint ออกแบบรูปออกแบบกราฟิกเนี่ยมันเก่งมากใช่ไหมฮะลดหวบเลยแต่ว่าไอ้คนที่มีความรู้มีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยนะฮะโอ้โหมันเพิ่มเพราะว่าตั้งแต่ปี68มันมีตัวโมเดลใหม่ image generation นะฮะมันมีโมเดลไอ้ image generation เช่น nano banana ของ Google Gemini มันทลายข้อจำกัดการจัดการกับตัวอักษรทำให้งานออกแบบเพื่อการสื่อสารอันเนี้ยงานออกแบบเพื่อการศึกษายังต้องพึ่งพามนุษย์อยู่มันก็เลยต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ
1: ์
0: นะฮะมันคนที่โมเดลใหม่เนี่ยมันเนรมิตได้อินโฟกราฟิกได้มีภาพประกอบสวยงามแต่ยังแล้วก็สามารถวางรูปประโยคตัวอักษรได้ถูกต้องแต่ว่ามันต้องการคนเก่งคนที่มีประสบการณ์เข้ามางานบัญชีเนี่ยก็ยังมีหลายอย่างที่ AI ทำแทนไม่ได
1: ้
0: ถูกไหมฮะวิศวกรโยธาก็เช่นเดียวกันนะฮะมันมีส่วนร่วมในวิศวกรโยธาเนี่ย AI มันไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่เพราะมันทำงานในสนามเยอะแต่มันก็มีส่วนสนับสนุนในบางด้านนะฮะไอ้ AI มันช่วยอะไรฮะ AI เนี่ยโอ้โหคนที่มีประสบการณ์ AI มันช่วยตรวจสอบความผิดของ AI ได้ใช่ไหมถูกไหมเพราะถ้าคุณทำเนี่ยคุณก็รู้เลยว่างานประสิทธิภาพจะสูงได้เนี่ยคุณต้องมีอะไรทักษะในการตรวจสอบถูกต้องจัดการข้อยกเว้นต่างๆเพราะ AI มันยังมั่วเยอะนะฮะอันเนี้ยมันต้องอาศัยคนที่ทำมาแล้วมีประสบการณ์AI มันยังทำไม่ได้สมบูรณ์องค์กรก็เลยต้องการคนที่มีความพร้อมตรวจงาน AI ได้ทันทีไม่ใช่เอาคนที่ต้องมาเรียนรู้ AI
1: ครับ
0: นะฮะไอ้อย่างเงี้ยชัดเจนวิศวกรซอฟต์แวร์เนี่ย AI สามารถเขียนซอฟต์แวร์ได้ถูกแต่การตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดประเมินความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ออกแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยโอ้โห ต่างๆเหล่านี้มันต้องใช้คนที่มีประสบการณ
1: ์อืมครับ
0: นะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนข้อเสนอนัยยะเชิงนโยบายก็คืออะไรครับเราจะปล่อยให้ตลาดจัดการแล้วก็มีการฝึกอบรมทำไปเรื่อยๆแล้วแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยว่าให้ AI มันจัดการให้มีโรงเรียนสอนการอะไรต่างๆเนี่ยเฟ้นแล้วก็เฟ้นหาคนยอดฝีมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่สนใจคนจบใหม่เนี่ยไม่ได
1: ้
0: ต้องทำอะไรฮะเราต้องนโยบายไม่ใช่ไปขัดขวางการใช้ AI แต่สร้างสะพานเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างคนที่ไม่มีประสบการณ์กับมีประสบการณ์ถูกไหมฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมหาลัยเนี่ยหลักสูตรเนี่ยปีท้ายเนี่ยฝึกงานไปอยู่กับโรงงานเลย
1: ออกมาเลย
0: ไม่ใช่สองเดือนสามเดือนบางทีอาจจะต้องเป็นปีเลยอาจจะเป็นว่าปีสามเนี่ยไปเทอมหนึ่งปีสี่ไปอีกเทอมหนึ่งมีประสบการณ
1: ์ครับ
0: ถ้าอย่างเนี้ยอันเนี้ยก็มหาลัยก็ต้องเปลี่ยนระบบการฝึกอบรมเองรัฐบาลก็จะต้องให้อาจจะต้องให้อะไรสิทธิพิเศษทางด้านภาษีลดภาษีสำหรับนายจ้างที่ยอมที่จะจ้างคนมาฝึกอบรมไม่งั้นคนจบใหม่ลำบากเห็นไหมฮะแล้วก็สนับสนุนคนเนี่ยที่ระหว่างเรียนหนังสือเนี่ยถึงแม้ถ้ามหาลัยเขายังไม่ได้ปรับหลักสูตรและเขาอยากจะไปฝึกอบรมเนี่ยเขาสามารถไปฝึกอบรมไปสมัครงานฝึกอบรมและในจ้างเนี่ยถ้าได้รับภาษีในจ้างก็จะยินดีที่จะฝึกอบรมให้นะฮะเรื่องพวกเนี้ยหรือไปเรียนอะไรต่างๆพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ากระทรวงเทคโนโลยีเนี่ยเรื่องนี้ต้องทำไม่ใช่ว่ามาทำแค่ AI passport มันไม่ได้ผลหรอกมันโอ้โหมันเรียนรู้เองอะไรต่างๆเองเนี่ยมันยากแต่การเรียนรู้จากการไปทำงานกับคนที่มีความรู้อะไรต่างๆเนี่ยนะแม้กระทั่งโรงเรียนที่สอนในเรื่องพวกนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่สอนนะมันจะต้องมีอะไรฮะโรงเรียนพวกนี้ต้องมีข้อตกลงกับบริษัทต่างๆนะและเอาคนไปฝึกเนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์กว่าแล้วมันเห็น use case ไงถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยมันยังจะต้องทำงานเยอะไม่อย่าไปนึกว่าโอ้โหพอทำ AI passport แล้วประเทศไทยจะมีคนพวกนี้ไม่ง่ายครับ
1: ไม่ง่าย
0: เรื่องพวกนี้ต้องออกแรงครับแล้วผมอยากเห็นนโยบายดีๆจากรัฐบาลอย่างเนี้ยรัฐบาลมาเป็นมากี่เดือนแล้วยังไม่มีนโยบายดีๆให้เห็นชัดๆเลยนะนอกจากแจกเงิน
1: ครับก็เนี่ยอาจารย์ก็เห็นเขาก็จะกระตุ้นต่อนะเนี่ยฮะ
0: ใช่มันก็ทนเสียงรอบเล้าไม่ไหวอ่ะคือเอาเงินมาสร้างทักษะสร้างคือแทนที่จะให้ปลาให้แบบตกปลาสิ
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะอันนี้มันช้าแต่มันได้ผลยั่งยืนเพราะว่าอะไรฮะโอ้โหคนพวกนี้มีทักษะเพิ่มขึ้นเขาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเวลามีรายได้เพิ่มขึ้นเขาก็ไม่ต้องพึ่งเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลปัญหาไม่อยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมฮะทักษะต่ำอ่ะรายได้มันก็ต่ำมันก็ต้องพึ่งเงินช่วยเหลืออันนี้โทษไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้เพราะว่านี่ก็เข้าใจได้เพราะว่าโหรายได้เราเพิ่มช้ามากน้อยมากถูกไหมในขณะที่เงินเฟ้อมันเพิ่มอ่ะนะเพราะฉะนั้นประชาชนก็เดือดร้อนเขาก็เรียกร้องอย่างนี้แต่รัฐบาลต้องคือต้องมองระยะกลางแล้วก็พูดกับประชาชนผมว่าอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเนี่ยรัฐบาลพร้อมที่จะทุ่มเทในเรื่องการเพิ่มทักษะคนนะแล้วก็ตกทำงานกับนายจ้างให้มันดีๆนะตกลงกันเรียบร้อยนะลดหย่อนภาษีให้อะไรต่างๆจากการฝึกอบรมแล้วระหว่างไปฝึกอบรมเนี่ยให้ค่ายังชีพให้ค่าอะไรต่างๆคุ้มนะครับ
1: ครับเออนะใช่แต่อาจารย์ถามนิดนึงนะคือข้อมูลที่มาทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นคนมีประสบการณ์ผ่านงาน AI มาสัก 2-3 ปี
0: ใช่
1: ที่ไอ้เด็กจบใหม่ป้ายแดงคือนาทีนี้น่ะ
0: ไม่เอา
1: แต่พอ
0: ไม่ค่อยอยากเอา
1: เขาก็ใช่อาจารย์แล้วทีนี้พอเวลาเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้สมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่เอาแล้วจะไปหาประสบการณ์ที่ไหนล่ะคร
0: ับ แต่นี่แต่ว่านายจ้างมันต้องแข่งขันธุรกิจมันต้องอยู่ แล้วในจ้างที่อยู่ได้เนี่ยมันคือมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพตัวเองหาทางเพิ่มตลาดหาอะไรต่างๆเขาก็ต้องปรับตัวในจ้างเขาก็ไม่ได้ยอมงอมืองอเท้าหรอกนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลสนับสนุนตรงนี้การปรับตัวของนายจ้างแล้วไอ้ส่วนโมเดลว่าเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจลงทุนอย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ต้องมาพูดกันยาวเลยว่าเฮ้ยเราจะปรับตัวอย่างไรแต่ผมคิดว่าเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยไอ้การลงทุนหรือการทำอะไรอย่าเน้นที่การเจริญเติบโตที่กรุงเทพหรือ EEC เพียงอย่างเดียวมันต้องกระจายความเจริญแล้วศักยภาพของคนไทยมาอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพการที่กรุงเทพไม่รู้เรื่องอะไรหรอก นะแล้วนักธุรกิจเอกชนอะไรต่างๆนะแม้กระทั่งเกษตรกรในต่างจังหวัดมีการศึกษาสูงๆแต่เขาไม่มีโอกาสกำหนดชะตาชีวิตของเขาอะเรากำหนดจากกรุงเทพเพียงอย่างเดียวอะ
1: อ๋อใช่
0: คุณก็เห็นแล้วคุณบัญชาก็เห็นแล้วว่านโยบายมันไม่ค่อยเข้าท่า
1: อืมใช่เลยครับแหมวันนี้ก็ได้มุมมองที่น่าสนใจของอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของ AI กับเรื่องของการทำงานหรือการหางานแต่ดีไม่ดีถ้าทำได้นี้นะงบประมาณรายจ่ายตั้งเท่าไหร่ฮะอาจารย์ 60-70% เนี่ยมันเปลี่ยนได้เลยนะ
0: ใช่อืมเนี่ยมันคืออย่างเมื่อกี้เนี่ยนะไอ้ช่วยให้ประชาชนร้องเรียนในต่างๆทาง AI แล้วหน่วยราชการก็ใช้ AI ให้บริการเนี่ยโอ้โหลดค่าใช้จ่ายได้เยอะละ
1: อ๋อแล้วกลับกลายไปเป็นงบลงทุนได้ด้วย
0: ใช่แล้วก็แปลงอันนี้ไปเป็นงบลงทุน
1: โอ้ขอให้วันนั้นมาถึงเร็วๆนะอาจารย์นะ
0: ได้ครับขอบคุณครับ
1: อาจารย์
0: เราหวังไหมฮะหวังผมหวังยังไง
1: ได้เลยครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการจากสถาบันทีดีไอนะครับเอาเรื่องของ AI ในมุมที่ดีๆคืออย่างที่บอกให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเทคโนโลยีเนี่ยมันมี2ด้านเท่านั้นแหละครับเหมือนเหรียญก็มี2ด้านมีบวกลบมีขาวดำนะฮะหยินหยางยังมีเลยนี่นะฮะเพียงแต่ว่าไอ้การใช้เทคโนโลยีเนี่ยณนาทีนี้คือบวกประสบการณ์อย่างเดียวเลยนะครับในสมัยก่อนเทคโนโลยีเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆนะฮะคือในห้องเรียนทฤษฎีเลยนะฮะแต่นาทีนี้ทฤษฎีไม่พอผสมกับประสบการณ์นะครับและจะมาถึงในลักษณะนี้ว่าถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงความต้องการในการสมัครงานของนิสิตนักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้าไปด้วยแล้วเนี่ยเราจะเห็นสัดส่วนในการรับเข้าทำงานอย่างไรไหมบางสาขาเนี่ย 100% คือยื่นไป10คนก็รับหมดขอให้มีประสบการณ์นะครับแต่ว่าในปัจจุบันขณะนี้สิ่งที่เขาน่ากังวลอย่างที่ผมเปิดไว้ตอนรายการไงว่าผู้ที่เคยนะครับเขียนโค้ดเกี่ยวกับเรื่องของ AI จากธนาคารแอปพลิเคชัน AI ชื่อดังนี่นะฮะอันนี้ท่านผู้ชมทุกคนไปหาข่าวได้เลยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาลาออกจากบริษัทที่ผลิตไอ้เจ้าแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับทางด้านของ AI ของชื่อดัง2แห่งเสร็จแล้วก็ไปเขียนบล็อกส่วนตัวนะฮะในโซเชียลมีเดียเนี่ยถึงกับอธิบายให้ฟังว่าขณะนี้การเขียนโค้ดของ AI จนกระทั่งมันสามารถจะเขียนโค้ดด้วยตัวมันเองไม่ใช่ AI นะครับไม่ใช่คนไม่ใช่วิศวกรเมื่อเขียนด้วยตัวมันเองเนี่ยมันสร้างความซับซ้อนนะในเกี่ยวกับเรื่องของคำสั่ง AI ที่มันจะพัฒนาตัวมันเองเนี่ยขึ้นไปได้มากขึ้นทีนี้สิ่งนึงที่เขาเขียนบล็อกเอาไว้ก็คือบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องจับตาแล้วก็เรามาระวังแถมเป็นคำเตือนด้วยนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันยิ่งพัฒนาของมันด้วยตัวมันเองจากการเขียนคำสั่งด้วยตัวมันเองขึ้นไปเรื่อยๆนี่นะฮะ AI เนี่ยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะอย่างลึกนะทั้งลึกและกว้างและแนวไหนก็ได้เนี่ยมากกว่าในปัจจุบันที่ตอนนี้มันกำลังทำอยู่ด้วยซ้ำไปนั่นหมายความว่ามันจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกไหมนะครับชนิดที่แบบยิ่งกว่าเสี้ยววินาทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่และประเภทข้อมูลแบบไหนที่มันสนใจมันในที่นี้หมายถึงว่าตัว AI มันสนใจเองนะฮะไม่ใช่คนไปสนใจทีเนี่ยนะฮะมันสามารถเข้าถึงได้หมดเลยนะครับนั่นเองครับคือสิ่งที่คนที่เขียน AI จาก2บล็อกเนี่ยได้ออกมาเตือนกันเอาไว้ว่าโอ้โหคือถ้ามันหยุดไม่ได้จนถึงจุดนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะเทคโนโลยีมันไปอย่างชนิดที่ใครก็คุมไม่อยู่ถูกไหมครับด้วยเหตุนี้เองนี่นะครับก็เลยถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามนะน่าติดตามเพราะว่าฝั่งด้านหนึ่งก็คือเข้ามาทดแทนมนุษย์ทำงานนะครับแรงงานนะฮะรวมถึงคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางอันนี้ก็อาจจะได้ประโยชน์บวกประสบการณ์แต่ถ้าเป็นแรงงานมนุษย์แรงงานมนุษย์เงินเดือนนะที่ยังคงทำงานแบบประจำเจซ้ำซ้อนไม่มีความอะไรมากมายนี่นะครับก็จะสุ่มเสี่ยงที่สุดละนะในการที่จะโดน AI เนี่ยเข้ามาคุมอีกทีหนึ่งนะฮะจำได้ไหมก่อนหน้านี้มีคนพูดถึงนะ AI ไม่ได้ทำให้คนตกงาน นะบางคนบอก AI เข้ามาแทนที่คนงานหรือ AI เข้ามาคุมคนทำงานอีกทีหนึ่งนี่นะครับแต่นั่นคือประโยคที่สวยหรูโลกสวยฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับไปตรงๆครับAI เนี่ยทำให้คนตกงานอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้มองมุมลบเลยนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้การที่คนตกงานตรงนั้นก็คือความไม่พร้อมการปรับตัวไม่ทันประสบการณ์ด้าน AI ไม่มีนะฮะรวมถึงแน่นอนครับโอกาสในการที่จะหางานทำที่เหมาะเฉพาะตัวกับศักยภาพในอนาคตมันก็คือการตกงานอยู่ดีนั่นแหละครับนะฮะงั้น AI เนี่ยต่างหากที่จะเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดการกวาดผมใช้คำว่ากวาดแล้วกันนะกวาดวิวัฒนาการตลอดจนถึงคำว่าปฏิวัติทางเทคโนโลยีในโลกของการทำงานและก็แรงงานไม่งั้นแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง IMF ก็ดีหรือว่าองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ก็ดีเนี่ยเขาก็คิดตัวเลขกันออกมานะครับว่าถึงภายในปีไหนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่คนจะตกงานเนื่องจาก AI เนี่ยมันจะสูงอย่างมากมายนะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งวันนี้ที่อาจารย์นิพนธ์ได้นำมาเล่าสู่กันฟังก็อย่างที่บอกนะบทสรุปสุดท้ายเห็นไหมฮะว่ามันสามารถจะเปลี่ยนงบประมาณของรัฐบาลในแง่รายจ่ายที่ตอนนี้ 60-70% เนี่ยประหยัดได้เยอะแล้วโยกกลับไปเป็นงบลงทุนซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะยิ่งประเทศไทยเรามองเกี่ยวกับเรื่องของการจะสร้างพวกอุตสาหกรรม S-curve หรือว่าเป็นพวก new economy new industry เป็นอุตสาหกรรมที่มันไม่ได้ตกโลกเก่าเนี่ยยิ่งต้องใช้เงินลงทุนจากภาครัฐมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าหากว่ามันสามารถขยับโอ้สวยสวยเลยนะครับว่าในที่สุดต่อไปเนี่ยบทบาทหน้าที่ของรัฐก็จะทำควบคู่กับเอกชนในการลงทุนแบบคู่กันเนี่ยแต่ว่ารัฐก็จะมีกระเป๋าเยอะขึ้นหน่อยนะครับนี่เป็นเรื่องน่าสนใจนะทุ่ม34นาทีครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อนะครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งปราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งปราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
9: ทุ่ม37นาทีนะครับเรากลับเข้าสู่ Econ Beats กันนะครับทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดในวันนี้ความเคลื่อนไหวต่างๆน่าสนใจทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาน้ำมันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การลงทุนไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวด้านการเมืองในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ประเด็นที่เกิดขึ้นในบ้านเราเดี๋ยวเรามาเล่ากันในแต่ละฉากๆกันต่อไปเลยนะครับเริ่มต้นกันนะฮะตอนนี้ทุ่ม38นาทีเนี่ยก็มีเวลาอีกประมาณร่วมๆไม่ถึง55นาทีนะฮะที่ตลาดนิวยอร์กสหรัฐประเด็นตลาดหุ้นเนี่ยจะเปิดทำการกันก็ยังคงเป็นตัวเลขสีแดงอยู่แต่ว่าดูแล้วเนี่ยนะฮะเหมือนกับจะเปิดลบเนี่ยค่อนข้างจะแผ่วๆ2สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยเห็นไหมฮะที่ผมรายงานแต่ชนีล่วงหน้าเนี่ยตกเป็น3หลักทั้งนั้นเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าแม่นักลงทุนน่าจะถึงจุดต่ำสุดในการเทขายแล้วหรือยังไม่รู้ต้องมาดูกันต่อนะครับตอนนี้นะฮะดัชนีหุ้นดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ยถ้าเปิดตอนนี้ก็จะหล่นเบาบางแค่23จุดเท่านั้นเองครับประมาณ 0.05% ดัชนีจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 52,403 จุดนะครับส่วนดัชนีหุ้น S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็จะหายไปประมาณ19จุดกว่าๆประมาณ 0.26% แล้วก็จะเคลื่อนไหวที่ 7,624 จุดส่วนดัชนีหุ้น Nasdaq นะครับโอ้อันนี้เยอะหน่อยนะฮะดัชนีหุ้นล่วงหน้า Nasdaq ถ้าเปิดตอนนี้แล้วก็หล่น230จุดเลยครับหรือประมาณ 0.8% จะอยู่ที่ 29,218 จุดนั่นก็แสดงว่าอารมณ์นักลงทุนนั้นยังไม่สู้ดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยที่มาจากทางด้านของตะวันออกกลางนะครับมาดูน้ำมันนะฮะเมื่อวาน9เดือน9โปรขึ้นราคาใช่ไหมฮะระวังนะฮะคืนนี้เดี๋ยวจบรายการ Econ Beats ไปเนี่ยเกิดประกาศขึ้นน้ำมันขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยนะฮะได้แต่หวังว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะอะไรทราบไหมฮะราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือตอนนี้เปิดทำการซื้อขายปกติที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรขึ้นตั้ง3.76 เซนต์นะ 3.7% ตอนนี้เกิน104ไปแล้วครับ104.96โอ้นี่แสดงว่าจะจ่อ105ซะด้วยซ้ำไปนี่นะครับอะไรจะแพงกันขนาดนั้นครับเนี่ยในขณะที่ราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐโอ้นี่ใจหายนะอีกประมาณเนี่ย55นาทีจะเปิดทำการในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐตอนนี้รู้ไหมครับขึ้นเท่าไหร่3.81 เซนต์ 3.97% ครับและตอนนี้ราคาในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐเตรียมทะลุ100นะฮะ99.90 เซนต์ต่อบาร์เรลโอ้โหโรบินมีหวังนะครับถึงได้บอกว่าถ้าจบรายการคืนนี้ก็นะติดตามพวกสื่อโซเชียลมีเดียให้ดีๆนะฮะจะขึ้นราคาน้ำมันแล้วเราก็สนุกแน่นะฮะและถ้าหากว่าคืนนี้ตอนนี้เราจะเห็นทิศทางการขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยเนี่ยดีเซลเนี่ยมีต่ำๆแน่70-75สตางค์ถูกไหมฮะส่วนทางด้านกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลเนี่ยมีแน่ๆ80-85สตางค์สมมุติว่าถ้าประกาศออกมาสมมุตินะฮะสมมุติว่าถ้าคืนนี้ประกาศแล้วประมาณเนี้ย70-80เนี่ยนะฮะเรียบร้อยฮะดีเซลกรุงเทพปริมณฑลเกิน40บาทชัวร์ต่างจังหวัดดีเซลเกิน41บาทต่อลิตรชัวร์นะครับนั่นเตรียมตัวกันไว้นะฮะตอนนี้สัญญาณการซื้อขายน้ำมันดิบทางโลกตะวันตกไม่สู้ดีเลยนะฮะส่วนด้านทองคำหัวใจหายนะฮะราคาทองคำล่วงหน้าโกลด์ฟิวเจอร์ตอนนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าร่วงลงไปถึง57.20 เซนต์หรือประมาณ 1.28% ครับเคลื่อนไหวที่4,404.10 เซนต์ต่อออนซ์แสดงว่าใกล้จะหลุด 4,400 นะครับโอ้ยแสดงว่าเปิดคืนนี้มีหวังครับทองคำหล่นระเนระนาดแน่ๆนี่ขนาดว่าคืนนี้เขารอชุดตัวเลขเงินเฟ้อถึงจะได้รู้นะครับว่าตกลงโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยกลางเดือนหน้าเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนนะครับส่วนทางด้านของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับสกุลบิตคอยน์โหขายเยอะเลยนะฮะตอนนี้ปรากฏว่าเงินบิตคอยน์เนี่ยเคลื่อนไหวคือตกถึง1,201 ดอลลาร์ต่อบิตคอยน์หายไป 1.5% ครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 77,150 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์นะฮะก็ต้องกลับไปดูต้นเหตุและสาเหตุมันคืออะไรก็คือตรงนี้ครับความขัดแย้งในการโจมตีตอบโต้ไปมาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนี่นะครับยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากๆนะฮะคือล่าสุดเนี่ยการโจมตีของอิหร่านเข้าไปที่ฐานการบินของสหรัฐอเมริกาในจอร์แดนนี่นะฮะตอนแรกเนี่ยอิหร่านเนี่ยเขาออกมาบอกข้อมูลเองว่าไอ้ฐานการบินตรงนั้นเนี่ยมันได้รับความเสียหายนะแล้วก็เครื่องบินรบได้รับความเสียหายสุดท้ายเนี่ยนะฮะเมื่อประมาณ15นาทีในรายการของเราเมื่อสักครู่ที่เราติดสายสัมภาษณ์กันเนี่ยนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาวุโสทางด้านของกองทัพสหรัฐเนี่ยออกมาเปิดเผยกับสำนักข่าว Fox News ฮะว่าการโจมตีของอิหร่านที่เข้าไปฐานของทหารอเมริกันที่อยู่ในจอร์แดนเมื่อน่าจะประมาณ12ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะยอมรับว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นกับตรงบริเวณฐานบินซึ่งอาจจะเป็นลานบินหรือทางวิ่งอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วไอ้เจ้าเครื่องบินขับไล่เนี่ยนะครับก็ได้รับความเสียหายโดยระดับหนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่าจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยออกมาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอการยืนยันกัน มันไอ้ปมตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบในเอเชียตลอดทั้งวันนี้และตอนนี้ก็เปิดการซื้อขายที่ยุโรปลอนดอนนี่นะฮะขึ้นสูงมากนะเรียกว่า3เหรียญเลยนะฮะเมื่อคืนก็ขึ้น3เหรียญแล้วดูทรงอย่างนี้คืนนี้ก็น่าจะ3เหรียญกว่า2วันนี้มีน้อยๆนี่นะฮะไม่ต่ำกว่า6-7ดอลลาร์ถึงได้บอกนะครับว่าแต่จริงๆถ้าดูสถิตินะฮะการขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยในช่วง29วันที่ผ่านมาไม่ดิถ้านับวันนี้ก็เป็น30วันที่ผ่านมาแต่ถ้านับวันที่9เดือน9เนี่ยคือ29วันที่ผ่านมาถึงวันที่9เดือน9เนี่ยขึ้นราคาทั้งหมด4ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเฉลี่ยก็หมายความว่า7วันขึ้นที7วันขึ้นทีถูกไหมฮะแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันแรงมากแรง2วันติดเกือบ6-7ดอลลาร์เพราะฉะนั้นจบรายการนี้แล้วรีบเปิด Facebook ดูหน่อยนะครับเกิดดีไม่ดีเกิดประกาศคืนนี้ขึ้นอีกมันจะยุ่งนะฮะและกลายเป็นว่าพรุ่งนี้มันจะเติมกันแพงหน้าดูกันเลยนี่นะครับในขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ผมพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการเมืองในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจครับเพราะว่าตอนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกอยู่ที่ดัลลัสและแกก็ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมนะฮะเกี่ยวกับการประชุมของเครื่องอุ่นเครื่องการประชุมอุ่นเครื่องของสมาชิกพรรครีพับลิกันที่ดัลลัสเพราะว่าวันที่3พฤศจิกายนก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมละแต่เป็นการเลือกตั้งพวกสสสวฮะของสองพรรคกันเนี่ยนะฮะมันก็มีประเด็นเกี่ยวเรื่องนี้ไงเรื่องของว่าทำไปทำสงครามราคาน้ำมันแพงนะฮะเสร็จแล้วตอนนี้สงครามก็ยังไม่จบเข้าเดือนที่7จนบรรดานักสารพัดวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์แหมก็บอกเลยว่าทำไม่กล้าหรอกยังไงต้องจบก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมนี่ไม่จบนะฮะแถมเมื่อคืนก่อนที่ทรัมป์จะขึ้นเวทีการประชุมสมาชิกพรรคริพับลิกันที่ดัลลัสเนี่ยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่สนามบินก่อนขึ้น Air Force 1ไปเนี่ยนะฮะแกบอกงี้รู้ไหมว่าผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเมื่อไหร่มันจะจบอ่ะนะและคำถามแรกคือเมื่อไหร่ราคาน้ำมันจะถูกลงเพราะตอนนี้ราคาน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเบนซินและดีเซลในอเมริกาเนี่ยนะครับมันทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการไปแล้วโดยเฉพาะดีเซลนะมีแน่ๆจะแตะ6ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนนะใครที่ฟังรายการนี้แล้วมีญาติอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็จะรู้ดีนี่นะครับแกพูดอย่างนี้ครับว่าถ้าคำถามว่าเมื่อไหร่น้ำมันจะถูกใช่ไหมทรัมป์ก็ตอบว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะลดลงอย่างมากเลยนะผมคิดว่าราคาน้ำมันจะลดลงอย่างมากหลังการเลือกตั้งกลางเทอมผ่านไปโอ้โหผู้สื่อข่าวก็หูผึ่งสิครับฮะแสดงว่าอะไรครับนับจากนี้ไปเนี่ยวันที่อะไร10กันยาถูกไหมฮะตุลาพฤศจิกาแสดงว่าสถานการณ์แบบตึงๆเครียดเนี่ยมันยังจะลากยาวกันต่อไม่ต่ำกว่า2เดือนนะฮะนั้นพอทรัมป์พูดอย่างนี้เสร็จแล้วทรัมป์ก็พูดต่อเลยนะครับว่าแน่นอนนั่นก็แสดงว่าอิหร่านเนี่ยนะฮะสงครามอิหร่านจะหยุดลงทันทีนะฮะหลังผ่านการเลือกตั้งกลางเทอมไปแล้วโอ้นั่นก็แสดงว่าอะไรครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์นั้นส่งสัญญาณในการไม่ลดลาวาสอในการที่จะเปิดปฏิบัติการโจมตีกับอิหร่านต่อเนื่องจนกระทั่งถึงนู่นเลือกตั้งกลางเทอมเสร็จโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวล นะฮะถ้าเหตุการณ์ออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วก็จุดนึงเหมือนกันที่น่าสนใจเพราะทุกคนจะวิเคราะห์กันอย่างนี้ครับว่าไอ้ศึกเลือกตั้งกลางเทอมทั้งๆที่ทำก็มีปัญหาในการทำให้ราคาน้ำมันแพงซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ปฏิบัติการทางทหารเข้าไปในอิหร่านจนถึงขณะนี้เข้าสู่เดือนที่7เนี่ยแล้วถ้าหากว่าไม่จบก่อนจะถึงเลือกตั้งกลางเทอมโอ้ทุกคนก็วิเคราะห์ว่าเสร็จแน่หรือRepublicanเนี่ยเสียคะแนนแน่นะครับและดีไม่ดีจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยสมบูรณ์แบบเลยเพราะว่าทั้งสสสวเนี่ยจะกลายเป็นเดโมแครตยกทีมยกพรรคเพราะทุกคนก็ทนกันไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับทำมีการแก้เกมตรงนี้และประกาศบนเวทีเมื่อคืนโอ้แกประกาศว่าไงรู้ไหมฮะถ้าคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงในการที่จะไปเลือกตั้งสสสวในวันที่3พฤศจิกายนนี้เนี่ยนะฮะเลือกรีพับลิกันเข้ามานะฮะถ้ารีพับลิกันชนะทรัมป์บอกจับไปคนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐโอ้โหไม่ใช่น้อยๆนะครับดูจากตัวเลขของคนที่จะมีสิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่3พฤศจิกายนอเมริกาเนี่ยไม่ต่ำกว่า26ล้านคนกู้เยอะแล้วได้คนละ 5,000 โอ้นักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์นี่ก็ดีกระจายเลยครับนี่มันใช้เงินกันไม่ต่ำกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าสมมติออกมาอย่างนั้นท่านผู้ชมก็ลองคิดดูสิครับว่านาทีนี้เนี่ยนะฮะเศรษฐกิจของอเมริกาเองก็ไม่ใช่ว่าจะดีอะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วยิ่งพอมาเจอเกี่ยวกับเรื่องของค่าครองชีพที่ราคาน้ำมันแพงเนี่ยเหมือนทำจะจับจิตจับใจจับอารมณ์คนอเมริกันได้ถูกเหมือนกันเอาละส่วนหนึ่งคนอเมริกันก็บอกว่าเมื่อไหร่จะจบน้ำมันแพงแต่ว่าหากว่าคุณเลือกรีพับลิกันแล้วก็แล้วต้องรับผลการเลือกตั้งของกลางเทอมออกมารีพับลิกันเนี่ยเรียบร้อยถล่มทลายแล้วก็คุณจับไปเลย 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่น้อยๆนะครับเอาผมเอาอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ได้คุณ33คนละ165,000คนละ165,000นะฮะ ม่ใช่60 40 plus นะฮะเพราะฉะนั้นนาทีนี้วัดดวงกันแล้วครับนะทรัมป์เปิดเกมทางการเมืองควบคู่ไปกับเรื่องของการที่ทำสงครามโจมตีนะและก็รักษาตำแหน่งตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ามองอย่างมากๆนะฮะนี่เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่ลีลาทรัมป์ไม่เบาเลยทีเดียวนะฮะน่าจับตามองนะครับจากนี้ไปก็จะเริ่มหาเสียงกันละแล้วก็ดูครับว่าจริงหรือไม่จริงว่าสงครามอิหร่านจะจบทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเดือนที่ผ่าน3 พฤศจิกายนกันนะครับอ่ะทีนี้กลับมาดูบ้านเราเห็นไหมฮะ

0: เมื่อวานเนี่ยคุยกันมีแววนะฮะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านบอกมีทรงนะฮะว่าตกลงเนี่ยจะกระตุ้นต่อโดยไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิตินิติธรรมภาคเนี่ยส่งสัญญาณนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่า signal นะฮะส่งสัญญาณว่าตอนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยกำลังเร่งด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะฮะเร่งพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เฟส2นะระยะ2นี่นะครับก็ให้เหตุผลอย่างนี้คือคุณเอกนิติแกบอกงี้ครับว่ากระทรวงการคลังเนี่ยมีวงเงินช่วยเหลืออยู่นะและเสียงส่วนใหญ่จากบรรดาพ่อค้าแม่ขายในตลาดก็ต้องการให้ต่ออายุไปอีกสัก1-2เดือนได้ไหมนะครับเพราะว่าจบสิ้นเดือนนี้ถูกไหมฮะสิ้นเดือนนี้คือกันยายนสิงหากันยาตุลากันยายนเนี่ย30กันยายนเนี่ยหมดแคมเปญเพราะว่าใช้มา4เดือนติดทีนี้ทั้งหมดเสียงเรียกร้องจากบรรดาพ่อค้าแม่ขายร้านกลุ่มเล็กๆเนี่ยบอกต่ออีก2เดือนก็จะเป็นว่าอะไรครับตุลาพฤศจิกสมมตินะฮะเพราะคาดว่าคุณเอกนิติก็บอกว่าไอ้ตอนนี้ที่กำลังเร่งให้ศึกษากันอยู่เนี่ยน่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2-3 อาทิตย์นี้ก็แสดงว่าอะไรครับมันต้องก่อนจบกันยายนเพราะว่าโครงการปัจจุบันมันจะจบ30กันยายนนะฮะทีนี้ก็ให้เหตุผลต่อครับว่าไอ้สาเหตุที่ทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันก็มาจากวิกฤตพลังงานถูกไหมครับเพราะอย่าลืมนะฮะโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะตอนนั้นที่ราคาน้ำมันในประเทศไทยแพงมากๆเพราะราคาต้นทางมาก็แพงและช่วงนั้นจำได้ไหมกักตุนน้ำมันเนี่ยน้ำมันหายไปไหนก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่รู้มือจับมือใครดมได้หรือไม่ได้ที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยนะฮะก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับในช่วงนี้เราจะเห็นว่าความตึงเครียดฮอร์โมนมันกลับมาอีกแล้วแล้วก็โจมตีกันจนตอนเนี้ยน้ำก็เลยทำให้ราคาน้ำมันแพงขึ้นมาอีกทางรองนายกและรัฐมนตรีว่าทรงว่าการกระทรวงการคลังก็บอกก็เลยต้องรีบคุยเรื่องนี้นะครับเพราะอยากจะลดค่าครองชีพให้คนด้วยคือคุณเอกนิติบอกว่าตอนเนี้ยมี26 ล้านคนที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40บวกกับอีก13 ล้านคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นทั้ง2กลุ่มนี้ที่ใช้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลรวมกันก็ต้อง40 ล้านคน40ล้านคนจากจำนวนประชากรปัจจุบันเนี่ย68 ล้านคนถูกไหมฮะก็โอ้เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยร้านที่เข้าร่วมโครงการของ60-40พลัสเนี่ยนะฮะมีอยู่1,200,000ร้านค้าเม็ดเงินนะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 150,000 ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็ตีซะว่า 16-17% ที่เหลือก็กระจายกันไปนะฮะทั่วประเทศแล้วก็ร้านค้าพวกรายเล็กรายย่อยนะฮะเสียงส่วนใหญ่คือช่วยคนไทยลดค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานได้เยอะนะฮะและที่สำคัญคือช่วยบรรดาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็พลังในการขายของได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลชี้แจงมาของรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขังก็ต้องดูครับนะนี่คือสัญญาณนะว่าจะไปต่อจะจำได้ไหมครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยเคยบอกว่าไงฮะตอนแรกๆที่ออกโครงการนี้มาแล้วก็ไม่แรกแล้วจนตอนนี้จะ4เดือนเนี่ยคนไม่เข้าร้านอาหารที่อยู่ในระบบของการเสียภาษีแต่ไปใช้บริการไทยช่วยไทยพัด60-40เพราะมันถูกกว่าถูกไหมครับนั้นร้านอาหารทั้งหมด4เดือนมานะอย่างวันนี้ก็ได้มีโอกาสคุยกับร้านหนึ่งดังด้วยนะฮะโอ้โหก็บอกยอดไม่เข้าเลย4เดือนแล้วนี่ถ้าเกิดสมมติจะต่อ2เดือนนี่นะโอ้โหร้านพวกนี้เนี่ยก็สมมติว่าเป็นมติจริงเนี่ยฮะเขาก็ต้องพยายามหาสายป่านต่อแล้วครับสำหรับบรรดาร้านอาหารที่แบบเป็นร้านขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นกันต่อไปกันนะครับออกจากและใช้ช่วยไทยพลัสมาดู SME กันนะสองสัปดาห์นี้เขาไป SME เนี่ยระเบิดเทิมเลยนะฮะผู้ว่าการแห่งธนาคารประเทศไทยโหวิเคราะห์ SME ฉับฉับบอกตอนนี้ธุรกิจ SME ในเมืองไทยเนี่ยเป็น SME ซอมบี้พุ่งเกือบ6%โอ้เยอะนะนะฮะพุ่งขึ้นมาถึง 6% คุณวิชัยรัตนากรนะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกว่าตอนนี้ภาพรวมการปล่อยเงินกู้ให้กับเจ้าของธุรกิจ SME ในประเทศไทยเนี่ยติดลบ16 ไตรมาสนะครับไม่ใช่แค่16เดือนงั้น16ไตรมาสในขณะนี้เนี่ยนะครับก็เท่ากับติดลบมาถึง48เดือนก็ไปแล้ว12 4 48คือ4ปีแล้วนะฮะสำหรับสินเชื่อให้ SME เนี่ยมันติดลบนะซึ่งแตกต่างจากเจ้าของกิจการรายใหญ่กู้ได้นะกู้ได้ตลอดต้นทุนต่ำกว่าด้วยนะครับและไปพบปัญหาว่า SME เข้าไม่ถึงสินเชื่อด้วยนะโดยกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีประสิทธิภาพสูงอันนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติบอกประมาณ 30% แรกเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อได้เพียง 21% นะครับแตกต่างจากรายใหญ่นะที่บอกว่าเข้าถึงได้ตั้ง 60% นะก็ต้องยอมรับความจริงครับว่าตอนนี้นะฮะโดยแบงค์ชาติและระบบการเงินเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือธุรกิจ SME ได้ทุกรายโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นบริษัทซอมบี้ท่านผู้ชมรู้จักซอมบี้ไหมฮะหนังซอมบี้อ่ะเหมือนผีดิบเดินได้อ่ะคือมันไม่มีชีวิตชีวาแล้วถูกไหมฮะเหมือนก็เหมือนธุรกิจ SME ฮะความหมายของธุรกิจ SME ซอมบี้ก็คือประมาณว่าต เติมสินเชื่อเข้าไปเท่าไหร่ธุรกิจก็ไม่ฟื้นประมาณนี้นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เลยนิยามกลุ่มซอมบี้นะธุรกิจที่มีอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะต่ำกว่า1อันนี้เป็นทฤษฎีนะครับพูดง่ายๆหรือมีกำไรจากการดำเนินงานไม่พอจะจ่ายดอกเบี้ยทำมาค้าขายปั๊บกำไรมีฮะแต่ไม่พอจะจ่ายค่าดอกเบี้ยที่แบงค์เขาคิดเนี่ยเราเรียกว่าซอมบี้แล้วตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นสภาพแบบนี้ต่อเนื่องไปถึง3ปีปรากฏว่าตรงนี้มันเพิ่มสูงขึ้นไงพอเพิ่มสูงขึ้นก็เหมือนที่บอกฮะว่าได้กำไรก็ตัดดอกเบี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นศักยภาพตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาเพราะเงินต้นก็ยังตัดไม่ออกเลยนะฮะแล้วตรงนี้เองเนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติก็ยังพูดต่อไปกับสภาพของธุรกิจ SP ว่า SP ในประเทศไทยตอนนี้นะ 90% ถูกปฏิเสธสินเชื่อจากแบงค์เหนื่อยเหนื่อยมากนะฮะนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าแบงค์ชาติพูดถึงเรื่องนี้กันต่อนะครับบอกว่าในขณะนี้เนี่ยเท่าที่ดูตัวเลขเก็บมาทั้งหมดเราจะพบเลยนะครับว่าธุรกิจ SP ในประเทศไทยตอนนี้ถึง 90% ถูกธนาคารปฏิเสธสินเชื่อนะข้อมูลจากการไปติดตามบริษัทที่จัดตั้งใหม่ 130,000 แห่งในประเทศไทยพบว่าอยู่รอดเนี่ยอัตราอยู่รอดน่าตกใจนะฮะผ่านไป10ปีเนี่ยมี SME ปิดกิจการถึง 50%ผ่านไป25ปีคือเก่าวันนั้นจะเหลือธุรกิจรอดเพียง 30% แสดงว่าอะไรครับความแข็งแกร่งของธุรกิจ SP รุ่นใหม่เนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับ SP ในอดีตนะและทีนี้พอมาดูต่อเขาก็จะพบงี้ครับว่าพอไปเทียบระหว่างธุรกิจ SP รุ่นเก่าหรือรุ่นเก่าเนี่ยที่ตั้งธุรกิจก่อนปี2555และเทียบ SP รุ่นใหม่ที่มาตั้งหลังปี2556พบว่า10ปีเนี่ยเท่ากันเนี่ยนะฮะถ้าเทียบเป็นดัชนี SP รุ่นเก่าเนี่ยสร้างการเติบโตของรายได้จากฐาน100เพิ่มเป็น175แต่ SP รุ่นใหม่เนี่ยเติบโตแค่127คือความสามารถในการสร้างฐานกำไรมันแตกต่างกันแล้วนะครับเนี่ยก็เลยกลายเป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะว่า SP ของเมืองไทยเนี่ยนะจ้างงานคนเนี่ยโอ้โหไม่ต่ำกว่า3ล้านคนขึ้นไปนะอ่ะต่อมาครับถึงเรื่องตอนนี้ที่ค่ายรถยนต์ประจัยจดใจจ่อไอ้คนซื้อรถ EV ก็ไม่รู้จะเอายังไงนี่นะบอร์ด EV เข้าประชุมกันวันนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าน่าสนใจตรงที่ว่าก็มีการสรุปเกี่ยวกับเรื่องเห็นด้วยในหลักการว่าต้องมีการปรับโครงสร้างภาษี EV นะการปรับโครงสร้างภาษี EV ก็เรียกว่าภาษีสรรพสามิตที่มันเป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยวันนี้บอร์ดเข้าประชุมเสร็จเห็นชอบในหลักการมี5ข้อครับ1คือไอ้การปรับภาษีสรรพสามิตครั้งนี้นะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนระยะยาวในประเทศไทยนะครับ2ต้องการให้ดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตและส่งออกรถ EV นะยกระดับการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบในประเทศให้มันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นแม้จะเป็นการผลิตรถ EV นะครับ4สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมนะ5ก็พัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้เชื่อมกับเรื่องของห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ไทยภายใต้โครงสร้างใหม่อันนี้คือหลักการที่เราเห็นชอบนะฮะโดยสรุปก็คือก็ยังไม่เห็นตัวเลขอัตราเพราะตอนนี้ทุกคนอยากจะเห็นอัตราตัวเลขของรถภาษีสรรพสามิตตรงนั้นถูกไหมครับพอพูดถึงรถ EV เนี่ยปรากฏว่าภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องการอยากจะให้พวกรถที่ท่านผู้ชมจะเห็นใช่ไหมชอบติดข้างตัวเรียกประตูรถอะไรนะรถใช้ในเวลาราชการอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยความดูแล้วใจหายมีสัดส่วนรถ EV น้อยมากนะฮะคุณพัฒนพงษ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพ.เนี่ยเอาบอกว่าปัจจุบันไปสำรวจมาแล้วรถที่อยู่ในภาคราชการนะกว่า 180,000 คันเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าใน 180,000 คันรถที่เป็นใช้ในราชการเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าแค่ 1% เป็นรถไฟฟ้าแค่ 1% เองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหมันไม่ใช่แล้วเนี่ยฮะเพราะว่านโยบายของรัฐเนี่ยเขาพยายามจะดันให้สัดส่วนของการเป็นรถไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดแตะ 30% ภายในปี2030นึกออกมั้ยฮะ 30% ของจำนวนภาครวมทั้งหมดแต่ว่ารถราชการยังแค่ 1% เลยจากทั้งหมด 180,000 คันเพราะฉะนั้นตั้งเป้าฮะปรับกฎเกณฑ์เลยฮะจัดซื้อจัดจ้างค่าเช่าเนี่ยนะจะต้องเป็นพวกรถ EV กันทั้งนั้นเลยนะครับไม่งั้นรถภาครัฐเองนำไม่ได้แล้วมันจะไปทำให้รถภาคเอกชนก็ไปต่อได้อย่างไรนะครับปักปิดท้ายกันในที่สุดศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเค้าก็ไม่เปลี่ยน GDP ประเทศไทยนะฮะเขามองอะไรเขายังมองเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ประกาศมาว่าตกลง GDP ประเทศไทยปีนี้ยังไงก็ 2.0% ซึ่งจะแตกต่างจากค่ายอื่นหรือแม้แต่องค์กรอื่นๆซึ่งก็แห่กันปรับ GDP ขึ้นไปตั้ง 0.5% เนี่ยนะครับเป็น 2.3 เป็น 2.5 กันบ้างคือคุณดร.ลลิตาเทียนประสิทธิ์ผู้บริหารงานวิจัยของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยแกบอกนี้ครับว่าเท่าที่ดูแล้วนี่นะฮะครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยจะชะลอจากครึ่งปีแรกนะทีนี้ไอ้การชะลอนี่เพราะอะไร เข้ามาดูทีครับเพราะว่าพอมันหมดมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นปัญหาใหญ่ ในการที่จะกระตุ้นต่อไปถูกไหมฮะทีนี้พอมันกระตุ้นไม่ได้อันนี้บนข้อมูลที่ว่ายังไม่ต่ออายุ60-40นะครับ พราะแกก็เลยมองนะครับว่าในที่สุดเนี่ยเศรษฐกิจประเทศไทยปีนี้จะยังไม่เปลี่ยนเป้าหมายเดิมที่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองไว้ที่ 2.0% และโดยเฉพาะครึ่งปีหลังเนี่ยการส่งออกอาจจะแผ่วลงนะฮะเพราะช่วงครึ่งปีแรกนี่กวาดกันไปแล้วตั้ง8เดือนเดือนละ 20% กันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่จับตามองกันต่อไปนะครับอ้อเวลาหมดแล้วครับสำหรับอีคอนบิสในวันนี้นะฮะเราเจอกันได้นะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสในแต่ละสัปดาห์นะครับทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์ครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดละพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมทั้งหมดไปก่อนสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
6: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568มีระเบียบวาระสำคัญอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรายงานการเงินและงบดุลของมูลนิธิรายงานการดำเนินงานของอุทยานร.2 อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามรายงานการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ณเรือนไทยทั้งสองหลังการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างในอุทยานการบูรณะวัดอัมพวันเจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามเป็นต้นมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งขึ้นปี2511เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติการประชุมของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนชาวไทยและทั่วโลกทั้งในฐานะพระมหากษัตริย์ไทยและในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเวลา 17:56 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตถีฆระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้

ณมหาวิทยาลัย College London สหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัลยาวันเลขยานนท์มารดาเข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

ามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: Thinking Radio
1: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3 ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดา

0: เศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 20:10 น.ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่10 กันยายน 2569ภริศราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะมารับหน้าที่ดูแลผู้ฟังในวันทุกวันในวันพฤหัสนี้นะคะแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจในวันพฤหัสนี้เองก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆเนาะอย่างช่วงแรกค่ะเป็นช่วงที่เราจะไปพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจว่างานวิจัยในแบบอิกโนเบลเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวไปคุยกันค่ะอาจารย์กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์เจษดาค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์จริงๆหลายๆครั้งทุกๆปีเราก็มักจะเอามาคุยกันนะคะอาจารย์เรื่องของอิกโนเบล
4: ครับคนไทยอาจจะฟังแล้วสุขโดยทั่วไปจะงงเอ๊ะมีรางวัลชื่อแปลกๆในปกติจะคุ้นเคยรางวัลโนเบลกันใช่ไหมครับนะซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกเลยแล้วก็มีหลายสาขาที่มักจะต้องจับตามองกันเช่นสาขาทางการแพทย์หรือสาขาทางด้านสันติภาพของโลกหรือว่าสาขาศิลปศาสตร์วรรณกรรมมีมากมายแต่ว่ารางวัลอิกโนเบลหรือที่เขาเขียนว่า IG และโนเบลเนี่ยมันคืออะไรนะครับนะบอกว่ารางวัลอิกโนเบลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นรางวัลที่จัดมาหลายปีแล้วครับอย่างปีนี้ปี2026เนี่ยนับเป็นครั้งที่36แล้วแล้วก็เป็นรางวัลที่ให้กับงานวิจัยเหมือนกันครับนะแล้วก็มีสาขาต่างๆหลากหลายสาขาแต่ละปีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่ประมาณ10สาขานะครับแต่ว่ามันมีกฎอยู่อย่างนึงว่าเป็นงานวิจัยที่ถ้าแค่เราอ่านงานวิจัยเองเนี่ยมันต้องรู้สึกขำนะครับนะขำก่อนแล้วค่อยคิดที่หลังภาษาอังกฤษว่า first make people laugh then make them think นะครับครับแล้วก็ทุกปีพอประกาศมาก็จะฮะมันมีงานวิจัยนี้ในโลกที่เหรอแล้วมันก็แปลกๆแต่ว่าทุกอันเนี่ยเป็นงานวิจัยจริงๆเพราะต้องมีการตีพิมพ์มีทีมวิจัยที่โด่งดังเหมือนกันนะครับแม้แต่หลายๆเรื่องก็เอ๊ะเขาทำทำไมนะครับปีนี้จัดที่เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมานี่เองครับแล้วก็จัดที่ซูริกนะครับนะศูนย์ประชุมซูริกที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับปกติเนี่ยทุกปีเนี่ยจะจัดที่อเมริกานะครับจัดที่บอสตันนะอเมริกาแล้วก็เขาก็ด้วยความที่เขาตัวเนี้ยชอบทำอะไรขำๆเนี่ยครับทีนี้ก็อยู่ก็อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะก็เปลี่ยนมาสวิตเซอร์แลนด์นะครับมันเหมือนแบบประเพณีเดิมๆนะครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ท่านผู้ฟังมีโอกาสไปลองเปิดคลิปวิดีโอดูก็ได้เพราะว่าแค่บรรยากาศงานก็ขำนะครับคือเขาจะออกแนวมันจะดูไม่เหมือนงานวิชาการเลยทุกคนก็แต่งตัวแบบแปลกๆนะครับผู้รับรางวัลก็แต่งตัวแบบตามธีมของงานวิจัยตัวเองแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่าพอขึ้นมาเขาจะเริ่มเนี่ยทุกคนก็จะในงานเนี่ยซึ่งมีคนมาร่วมฟังเป็นพันเลยนะแต่ทุกคนจะพับเครื่องบินกระดาษนะครับแล้วก็ปาใส่กันครับแล้วบรรยากาศก็จะขำมากเลยครับ
3: ค่ะเราหลายอยากจะรู้แล้วว่างานวิจัยในยิกโนเบลมันมีอะไรบ้างอาจารย
4: ์ก็เดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปนะครับมันมี10เรื่องซึ่งบางอันก็อาจจะฟังดูแปลกดีนะแต่ว่าถ้ามีเวลาเหลือจะผมจะแถมว่าจริงๆเราก็มีรุ่นของประเทศไทยเรานะครับนะงานวิจัยเรื่อง KFC เดี๋ยวจะมีเวลาจะมาเสริมเรื่องนั้นนะครับ
3: ได้อาจารย์เริ่มเลย

0: อันแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ชื่อสาขาแปลกชื่อสาขาชีวกลศาสตร์หรือสาขาไบโอเมคานิกนะครับและตัวงานวิจัยเนี่ยชื่อแปลกมากชื่อการศึกษาเชิงเปรียบเทียบต่อวิวัฒนาการของการจูบฮะ
1: ค่ะ
0: และโจทย์ของมันคือเขาตั้งโจทย์ว่าตกลงการจูบนี่คืออะไรนะครับนะเพราะว่าก็มนุษย์เนี่ยโอเคมีภาพออกก็คือปากต่อปากกันเนี่ยครับเรียกว่าการจูบใช่ไหมแต่ว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยมันอะไรถึงเรียกว่าการจูบกันแน่นะครับนะเขาก็เลยบอกว่าไปศึกษาเยอะเลยเขาศึกษาในจริงๆในสัตว์หลายอย่างนะครับแต่ว่าเขาก็เน้นที่ไพรเมทก็คือพวกลิงอื่นๆนะครับแล้วดูเปรียบเทียบกับคนเราว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงบ้างนะครับนะนิยามการจูบจะคล้ายๆเหมือนกันไหมเขาก็บอกว่านิยามเนี่ยก็คือตั้งว่าเป็นเขาเรียกว่าการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแบบไม่ก้าวร้าวต่อระหว่างสัตว์เดียวกันนะครับไม่สับแปลกนะแล้วก็ในการสัมผัสปากต่อปากนะครับและมีการเคลื่อนไหวดิจิตอลด้วยและไม่มีการส่งต่ออาหารนะครับนะนิยามที่สำคัญเพราะว่าคือถ้าเราเปรียบเทียบในสัตว์อื่นเนี่ยมันมีคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วมันคือการที่มันขายอาหารให้กันหรือเปล่านะครับเขาต้องการนิยามเนี่ยไปใช้กับต่างๆได้นะครับงั้นพอสร้างนิยามนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าสัตว์หลายอย่างนะแม้กระทั่งมดนะครับหรือนกหรือมีขั้วโลกเนี่ยก็อาจจะมีที่มันเข้าเกณฑ์พวกนี้เช่นกันนะครับฉะนั้นการที่บอกว่าการตั้งคำถามขำๆหนึ่งว่าสัตว์มันจูบกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับนะมันก็มีประโยชน์นะครับในการที่ทำการศึกษาต่อไปได้เขาจะได้ดูว่าวัฒนาการของพฤติกรรมนะครับของสังคมของสัตว์ต่างๆเป็นยังไงนะเขาก็อยากจะรู้เขาบอกว่างานวิจัยเขาเนี่ยจะต่อไปจะพัฒนาต่อไปให้ลึกขึ้นคือจะดูว่าถ้าจูบเชิงโรแมนติกจะเป็นยังไงนะครับโอเคในสาขาแรกนะครับฟังนะครับแล้วสาขาที่สองเป็นสาขาเศรษฐศาสตร์ครับนะฟังดูจริงจังมากเลยชื่องานวิจัยคือชื่องานว่าชนชั้นทางสังคมที่สูงกว่าทำนายถึงพฤติกรรมผิดจริยธรรมที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถ้าพูดง่ายคือยิ่งคนชั้นสูงเนี่ยยิ่งจะทำอะไรที่มันผิดจริยธรรมนะครับมากขึ้นกว่าคนชั้นต่ำจริงไหมอะไรเงี้ยครับนะ
1: ค่ะแต่อยากรู้แล้วเขาจะวิจัยยังไง
0: ครับเราก็จะคาดว่าคนถ้าเราคิดว่าคนมีชั้นนะจะมีชั้นสูงชั้นไหนคนก็ชั้นสูงการศึกษาสูงก็น่าจะมีจริยธรรมดีไหมนะครับนะเขาก็บอกว่าเขาไปลองทำหลายอย่างไปศึกษาเช่นเรื่องขับรถนะครับว่ามีการจะปาดหน้าคนอื่นไหมนะครับนะหรือว่าถ้าเกิดขับรถไปจะยอมให้คนข้ามถนนไหมนะครับรวมไปกระทั่งเรื่องของการโกหกการโกงกันแล้วก็เรื่องบอกว่ามีการเตรียมลุกโถใบหนึ่งที่มีลูกอมอยู่นะครับแล้วก็ดูซิว่าผู้ร่วมเขาร่วมที่มาทดสอบเนี่ยนะครับจะหยิบโถจะหยิบลูกอมในโถไหมเพราะว่าบอกเขียนเอาไว้ว่าลูกอมเนี่ยจะไปให้เด็กอีกคนนึงนะนะแต่คุณจะหยิบไหมนะครับจะดูพฤติกรรมว่ามีจริยธรรมในตัวเองไหมนะครับ
1: ค่ะผลปรากฏว่ายังไงคะอาจารย์
0: ก็คือว่าก็มีแนวโน้มว่ากลุ่มที่มีสถานะทางสังคมค่อนข้างสูงอาจจะมีการศึกษาดีหรือฐานะดีเนี่ยมีแนวโน้มจะทำผิดจริยธรรมมากกว่าคนอื่นนะครับนะหวังว่าเป็นที่อย่างนั้นนะครับนะก็บอกว่ามันก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวคิดว่าทุกคนจะต้องมีฐานะแล้วทุกคนมีฐานะดีต้องเป็นพฤติกรรมอย่างนี้แต่ว่าแนวโน้มเนี่ยเป็นไปได้ว่าคนเราเนี่ยพอมีทรัพยากรมีอำนาจมีฐานะมากกว่าคนอื่นเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ต่อไปครับเรื่องที่สามนะครับเป็นสาขาเคมีครับสาขาเคมีนะครับแต่ว่าสาขาเคมีก็เป็นอะไรที่แปลกๆนะชื่องานจริงๆนะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ยาวมากฟังแล้วก็เข้าใจยากโครงสร้างอลูผลึกโปรตีนต่างๆนะครับแต่ถ้าพูดตรงๆเนี่ยก็คือว่าเขาศึกษานมแมลงสาบครับ
1: มันมีน
0: ้
1: ำนมเน
0: ี่
1: ยช
0: อบ
1: ศ
0: ึ
1: กษา
0: คนเฮ้ยมะเร็งสาบมีนมด้วยเหรอแล้วก็นมมะเร็งสาบเนี่ยหัวข้อเขาบอกว่าให้พลังงานมากกว่าการกินน้ำนมวัวเนี่ยครับถึง3เท่าเลยนะครับ
1: โอ้ค่ะแต่ผมอยากรู้แล้วตัวมันเล็กที่แกนะเขาจะบีบน้ำนมมาจากไหน
0: มันคงไม่ใช่เป็นสาบตามบ้านตามครัวเราเนี่ยครับ
1: ใช่
0: เขาบอกว่ามีมะเร็งสาบชนิดหนึ่งครับเป็นพันธุ์พิเศษนะครับที่เขาศึกษาบอกว่ามะเร็งสาบพันธุ์นี้มันปกติมันออกรูปเป็นตัวมาเลยนะครับแล้วก็มันสามารถจะเลี้ยงตัวอ่อนเนี่ยภายในร่างกายมันได้คือให้มันโตขึ้นมาแล้วก็ออกได้ดังนั้นในร่างกายมันเนี่ย ก็เลยสร้างของเหลวนะครับที่คล้ายนมขึ้นมาเป็นอาหารแก่เจ้าตัวอ่อนของมันนะครับนะฉันไม่ใช่แมงสาบดำๆตามบ้านเรานะครับเป็นพันธุ์พิเศษเขาก็สนใจว่าไอ้เจ้าสารที่ว่าเนี่ยมันมีคุณค่าทางอาหารยังไงบ้างเขาก็ไปเอามาแล้วก็มาแยกผลึกนะครับดูว่ามีโครงสร้างใช้หลักเอ็กซเรย์ดูโครงสร้างทางของโมเลกุลมันนะครับอย่างที่เกริ่นก็คือว่าพบว่ามันให้พลังงานสูงมากนะครับนะให้พลังงานสูงต่อมวลนะครับมากกว่านมของวัวหรือสัตว์เลี้ยงด้วยนมเนี่ยถึง3เท่าคือแปลว่ามันมีนิดเดียวแต่ถ้านิดเดียวนั่นน่ะท่านด้วยถ้าน้ำหนักเท่ากันกับนมวัวเนี่ยมันให้พลังงานสูงครับดังนั้นก็คือว่าหลายคนก็ตีความว่าอ๋องั้นต่อไปในอนาคตเราจะกินนมแมงสาบเป็นอาหารกันใช่ไหมนะครับนะ
1: กินได้อาจารย์ไม่น่าได้
0: ไม่ครับนะงานวิจัยนี้ก็คืออย่างที่ว่าฟังดูขำเดียวฮะทำเรื่องนมแมงสาบแบบนี้แต่ว่าก็คือไม่ได้ว่าจะเอานมแมงสาบเป็นอาหารเราแต่ว่าเขาสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมมันสามารถเปลี่ยนสารเคมีตรงนี้ให้มันกลับไปอยู่ในรูปของผลึกนะครับที่จะใช้ในการเก็บสารอาหารได้เราสนใจโครงสร้างของผลึกมันมากกว่าฉะนั้นถ้าเราเข้าใจโครงสร้างนี้ในอนาคตต่อไปเนี่ยก็อาจจะสามารถประยุกต์ใช้กับอาหารอื่นๆได้นะครับนะเขาเลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปตีความนะครับว่าเราจะทำการกินนมแมลงสาบแทนนมวัวในปัจจุบันนะครับ
1: คุณตาจันหลายคนจะบอกว่าเหมือนตามันทำเป็นซูเปอร์ฟู้ดใช่ไหมจันไม่น่าได้จ
0: ันซึ่งจริงๆแล้วคนเข้าใจผิดเพราะว่าข่าวเรื่องการวิจัยเนี่ยออกมาตั้งแต่เมื่อสักปีที่แล้วแล้วแล้วก็เห็นคนก็ผมก็เห็นคนแชร์ในเน็ตบ่อยมากเลยว่าต่อไปเราเลี้ยงอาหารอนาคตคือกินนมแมลงสาบนั้นมีความผิดนะครับเราคงไม่สามารถจะไปสกัดผลึกจากแมลงสาบตัวเล็กๆพวกเดียวมานั่งกินตัวเป็นอาหารได้ก็แค่ศึกษาในเชิงโครงสร้างเหมือนครับ
1: เป็นงานที่3ต่อไปค่ะอาจารย์งานที่4
0: ครับงานที่4บอกเป็นสาขาการแพทย์นะซึ่งถ้าปกติถ้าเป็นโนเบลจริงๆเนี่ยเราต้องโหอลังการเจอการรักษาโรคอะไรต่างๆแต่นี่คือเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์ในการสั่งน้ำมูกออกมาครับ
1: เขาอยากได้อะไรครับอาจารย์เขาอยากรู้อะไร
0: จริงงานนี้คลาสสิกมากด้วยเพราะว่าคนคือแต่ละงานนี้จะมีทีมวิจัยเนี่ยบางงานก็จากอเมริกาจากประเทศนั้นประเทศนี้อันนี้เป็นงานจากญี่ปุ่นแล้วก็เป็นงานเก่าแก่ตั้งแต่ปี1977นะครับนะซึ่งผู้ทำเนี่ยเป็นปรมาจารย์ทางด้านนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วแหละก็เหมือนจะเป็นการให้รางวัลย้อนหลังกลับไปถึงผลงานที่เขาทำในยุคนั้นนะครับคือท่านอาจารย์ญี่ปุ่นท่านนี้ท่านตั้งคำถามว่าเราจะสั่งน้ำมูกยังไงนะครับให้มีประสิทธิภาพให้มันออกมาเยอะๆทีเดียวเนี่ยนะครับนะเขาก็บอกเราเองในส่วนตัวก็ไม่เคยคิดนะต้องมานั่งวิจัยกันนะครับแต่เขาก็แบบเนี่ยมีการทดลองวัดอันการไหลของการสั่งน้ำมูกมีการทำเครื่องขึ้นมานะครับวัดการไหลปริมาตรว่าลมหายใจที่ต่อออกมาจะเป็นเท่าไหร่มีผลต่อความดันในช่องหูไหมทดลองทำไปถึง60ครั้งนะครับถึงจะรู้ว่าต้องสั่งยังไงนะถึงจะออกมาเยอะๆดีนะครับนะ
1: ค่ะสั่งยังไงให้มันได้แบบว่า
0: ครับ
1: ค่ะตาเชิญค
0: ่
1: ะ
0: ครับสัญญาณมันค่อนข้างแรงกันนะครับสิ่งที่ได้คำตอบมาคือจะไปฝึกสั่งครับผมว่าก็เหมือนให้เราสั่งน้ำมูกให้แรงและยาวจริงมันก็เหมือนกับชีวิตเราเองอยู่นะบอกว่าแต่ให้มันพืดออกมานะครับนะคือก็บอกว่าเหมือนให้ปิดจมูกข้างนึงแล้วก็สั่งให้พืชตัวยาวมาเลยนะครับเนี่ยจะบอกว่าจะขับน้ำมูกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าก็มีคำเตือนว่าอันนี้คืองานวิจัยสมัยนั้นนะตอนนี้จริงๆทางการแพทย์บอกว่าต้องระวังนะเราปิดจมูกสั่งหนึ่งข้างจะได้แต่ถ้าเกิดเราปิดจมูกสองข้างแล้วสั่งพร้อมกันเนี่ยมันเป็นการอันตรายทำเกิดความดันในจมูกได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องไซนัสเรื่องในหูได้นะครับนะสิ่งที่น่าสนใจคืองานนี้มันไม่ได้ตอบคำถามแค่น้ำมูกจะออกมาเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่ามันเอาไปใช้ในเรื่องของการคิดเรื่องหลักการอากาศพลศาสตร์นะครับเรื่องการเคลื่อนที่ของไหลต่างๆได้นะครับก็เขาเลยบอกว่าเป็นเรื่องของการที่ต่อยอดไปถึงการรักษาโรคเกี่ยวกับโรคจมูกโรคไซนัสโรคหูชั้นกลางได้ก็เลยได้รับรางวัลในสาขาทางการแพทย์ครับ
1: การ
0: มาครึ่งทางมางานที่5นะครับเป็นงานชีววิทยาสาขาพวกผมนะครับนะแต่ว่าก็งงอีกเหมือนกันนะครับจริงๆงานชีววิทยาเนี้ยถ้าชื่อกันชื่อทางการเนี่ยมันดูตรงๆบอกว่าการศึกษาพฤติกรรมป้องกันตัวของงูพิษนะเพื่อการเข้าใจในการกัดของงูก็ฟังดูเหมือนการศึกษาแต่ว่าสิ่งที่เขาทำคือเขาอยากรู้ว่าทำยังไงเนี่ยอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้งูมันกัดคนเรานะครับ

0: ขาก็เลยศึกษาในการลองเหยียบงูดูครับแล้วก็เอาอย่างนี้เอาจริงๆเหรอบอกว่าเขาเนี่ยก็คือทดลองดูนะมีการใส่รองเท้านิรภัยนะครับแล้วก็ลองดูว่าถ้าเหยียบงูที่หัวที่ตัวที่หางนะครับนะหรือว่าลองปัจจัยต่างๆเรื่องอุณหภูมิเรื่องอากาศต่างๆเนี่ยปัจจัยไหนที่ทำให้งูมันกัดเรามากนะครับนะเขาก็บอกว่าเป็นการทดลองที่บราซิลนะครับแล้วก็พบว่าถ้างูมีแนวโน้มจะกัดมากขึ้นถ้าเกิดเราไปโดนที่หัวมันนะครับนะซึ่งก็เป็นไปอย่างที่คาดนะครับแล้วเขาก็มีข้อมูลละเอียดเยอะเลยว่างูแบบไหนจะกัดอะไรงูตัวผู้ตัวเมียจะกัดไงบ้างนะครับนะซึ่งก็จริงๆงานนี้ก็มีดราม่าเหมือนกันเพราะว่าตีพิมพ์ไปเรียบร้อยนะครับแต่ตอนหลังมีการโดนแบบบังคับให้ถอดงานวิจัยออกจากการตีพิมพ์เพราะว่าถือว่าไปเหมือนจะไปละเมิดสัตว์นะครับไปเหยียบงูเนี่ยครับ
1: จะทำร้ายเขาอย่างนี
0: ้ครับมางานที่6ครับเป็นงานฟิสิกส์แต่ว่าผมฟังแล้วฮะฟิสิกส์เหมือนกันนะครับก็คือทำโถปัสสาวะที่ผู้ชายไปฉี่แล้วน้ำไม่กระเด็นครับ
1: เออมันมีประโยชน์อยู่นะอาจารย
0: ์คือชื่องานคือโถปัสสาวะไร้การกระเด็นเพื่อความยั่งยืนของโลกครับ
1: ยั่งยืนด้วยเขาทำยังไงคะอาจารย์วิจัยยังไงก่อน
0: อาจารย์เนี่ยครับก็คือก็อย่างที่เราคาดว่าก็คือปัญหาของเรื่องของการใช้โถปัสสาวะเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องการที่มันมีน้ำกระเด็นออกมาเลอะเทอะเงี้ยครับเขาก็ไปทำวิจัยกันเลยว่าจะต้องทำโครงสร้างยังไงมีการออกแบบให้มีเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับว่าถ้าน้ำผ่านหัวฉีดออกไปจากแล้วมันไหลไปโดนกระทบเนี่ยกี่องศา20-90องศาดูซิว่าปริมาณน้ำกระเด็นออกมาเท่าไหร่นะครับนะเขาบอกว่าก็เป็นไปตามคาดคือมุมที่กระทบเนี่ยมันก็มีผลอย่างมากนะครับในการที่จะมีน้ำที่จะเด่นออกมาก็มีการคำนวณค่าว่าถ้ามีเรื่องของมุมวิกฤตนะถ้าเกิดลดลงมาให้ได้ต่ำกว่า30องศาปริมาณที่กระเด็นจะลดได้ถึง 95% นะครับก็คือยังไม่ถึงขนาดว่าไม่กระเด็นเลยนะครับแต่ว่าก็คือลดได้เยอะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการที่จะได้โถที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่เขาบอกว่าสิ่งที่ได้มากขึ้นคือตัวห้องน้ำเองเนี่ยก็จะสะอาดมากขึ้นนะครับเพราะว่าลดความเปื้อนในห้องน้ำด้วยนะครับก็เลยอ้างว่าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืนครับ
1: นี่มีประโยชน์นะอาจารย์ดิเข้าที
0: ก็อยากเห็นผลิตภัณฑ์ออกมาจริงๆนะครับนะไปเลยนะครับอันที่7เป็นเรื่องเทคโนโลยีแต่ว่าก็อันนี้ผมชอบคือเขาทำเจ้าเครื่องพิมพ์สามมิติซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีขายกันเยอะมากแล้วแต่เขาคิดว่าเราเปลี่ยนตรงหัวเครื่องพิมพ์ได้ไหมปกติหัวเครื่องพิมพ์มันก็เป็นวัสดุอุปกรณ์เป็นโลหะเป็นต่างๆนี่ครับซึ่งอาจจะมีราคาแพงเขาบอกว่าไปเอาของในธรรมชาติมาเลยได้ไหมเช่นไปเอาเขี้ยวของงูนะครับเอาเหล็กในของแมลงมานะครับเอามาทำเป็นหัวพิมพ์ได้ไหมและสุดท้ายเขาพบว่าเขาไปเอาปากของยุงตัวเมียนะครับซึ่งปกติก็จะเจาะเราเนี่ยแล้วก็กินเลือดเราเนี่ยครับเพราะมันเล็กจิ๋วมากเนี่ยก็ไปหักมันมานะครับแล้วก็มาเสียบเข้ากับเครื่องพิมพ์สามมิติเพราะว่าเวิร์กมากครับนะพิมพ์ได้ดีมากทนทานแล้วก็พิมพ์ได้ละเอียดเล็กมากถึงขนาดเอาไปสามารถจะไปพิมพ์อุปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเซลล์เรื่องเกี่ยวกับเม็ดเลือดได้เลยครับ
1: สงสัยตัวที่เขาไปหักมันได้ยังไงมันจะอยู่
0: ผมก็งงว่าแล้วมาต่อได้ยังไงฉีดไปยังไงด้วยนะครับก็ถือว่าเก่งมากเลยนะครับเรื่องที่8มันเป็นสาขาประหลาดมากสาขาเรื่องการดมกลิ่นนะครับนะคือเขาก็บอกว่ากลิ่นตัวของเด็กเนี่ยนะเราไม่จะรู้ว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยก็จะชอบกลิ่นของลูกเด็กทารกนะครับแต่อยากรู้ว่าถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยได้กลิ่นตัวลูกเมื่อลูกโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับยังชอบอยู่ไหมนะครับนะ
1: คร
0: ับคำตอบก็คือยิ่งอายุเด็กอายุมากเท่าไหร่นะครับพ่อแม่ยิ่งให้คะแนนกลิ่นตัวลูกว่าชอบเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆครับแต่ว่ายิ่งอายุมากยิ่งไม่ชอบไปเรื่อยๆนะครับนะซึ่งอันนี้ก็บรรดาใครที่มีลูกอยู่คงต้องระวังตัวแล้วตลอดไปว่าจะเริ่มเอ๊ะเมื่อก่อนลูกก็ตัวหอมทำไมตอนนี้ลูกตัวกลิ่นเหม็นมันเป็นธรรมชาติพวกเราใช่ไหมนะครับนะ
1: จริ งนะ
0: ครับอันที่9เป็นสาขาสันติภาพเรียนแบบรางวัลโนเบลของจริงเลยนะครับนะแต่ว่าเป็นงานวิจัยเชิงจิตวิทยาผมว่าน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่ารู้ไหมว่าเราเองเนี่ยชอบเพื่อนนะแน่นอนนะครับเราทุกคนจะชอบเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่ใจดีนะครับเพื่อนที่ไหนที่ใจดีเพื่อนที่ไว้ใจได้นะครับนะแต่เขาลองดูว่าโอเคเป็นงั้นจริงใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าเรามีเพื่อนเพื่อนเนี่ยเรามีคนแปลกหน้าเราก็อยากให้เพื่อนเราเป็นคนที่นิสัยดีนะครับแต่เขาบอกว่าเมื่อเราเปลี่ยนประเด็นว่าแต่ถ้าเรามีศัตรูล่ะนะครับเราอยากได้เพื่อนที่นิสัยดีต่อไปไหมหรือว่าเพื่อนที่ร้ายและพร้อมจะร้ายกับศัตรูเรานะครับ
1: อืมค่ะอาจารย์ผลยังไงบ้าง
0: ผลเป็นตามนั้นเลย

0: ครับกลายเป็นว่าเรากระทบเพื่อนที่ร้ายมากกว่านะครับนะคือร้ายไม่ว่าขอเป็นพวกเดียวกับเรานะครับนะขอให้เป็นมีความเป็นพวกเดียวกันนะครับฉันก็บอกว่ามันก็เป็นการสะท้อนว่ามนุษย์ก็อาจจะมีเป้าหมายในการที่มีความเป็นเขาเรียกว่า loyalty มีความภักดีต่อกันในการมาอยู่ร่วมกันในบางครั้งที่แม้แต่เรื่องความดีก็อาจจะทิ้งได้ขอเพียงให้เป็นพวกเดียวกับเราเนี่ยครับโอเคแล้วเรื่องที่10พอดีเลยนะครับก็คือเรื่องเขาบอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องดินครับอันนี้ก็เป็นการเขาอยากศึกษาว่าในดินนะมีจุลินทรีย์มีสภาพโครงสร้างดินที่มีประโยชน์แค่ไหนเนี่ยครับนะแต่ปกติเนี่ยถ้าเราศึกษาต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ราคาแพงยิ่งบอกว่าจะตรวจวัดจุลินทรีย์ในดินไม่ยากมากเลยต้องเก็บมีการเก็บดินมาเลี้ยงเชื้อก็เป็นทีมวิจัยที่เขาบอกว่าเขามีการแจกกางเกงในครับแจกกางเกงในไปให้อาสาสมัครกว่า1,000 คนทั่วสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ไปฝังนะครับให้แต่ละคนฝังบางคนก็ฝังที่สวนส่วนตัวบางคนก็ฝังตามที่การเกษตรฝังตามทุ่งหญ้านะครับแล้วก็รอ2 เดือนนะครับแล้วก็ขุดขึ้นมาดูนะครับเขาก็พบว่ามันสามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดได้นะถ้าที่ไหนเนี่ยที่กางเกงในซึ่งเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยนะครับมันสลายตัวมันย่อยมันยุ่ยจะเยอะเนี่ยแต่ว่าที่นั่นเนี่ยมีคุณค่ามีโครงสร้างของดินที่มีสุขภาพดีนะครับมีเชื้อจุลินทรีย์เยอะนะที่ไหนที่มันสภาพจริงๆเนี่ยยังเหมือนเดิมนี่ครับก็เลยยังไม่ค่อยดีเขาบอกว่าเนี่ยมันประโยชน์ก็คือว่าข้อต่อไปเป็นเครื่องมือที่ชาวบ้านทั่วไปหรือเกษตรกรก็ตรวจสุขภาพดินของตัวเองได้โดยการแค่เอาเกงในสั่งดินไว้นะครับนะก็ขำดีครับนะแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยที่เล่ามาคือเป็นงานที่จริงจังทั้งนั้นเลยนะครับ
1: อ๋อใช่ใครจะคิดว่าแบบว่าอีกโนเวลมันเป็นงานวิจัยจริงๆแล้วมันเขาก็วิจัยกันอย่างจริงๆจังๆด้วยนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะประหลาดไปนิดนึงเท่านั้นเองอาจารย์ใครที่อยากจะหาดูเพิ่มเติมได้ค่ะจะมีแนะนำแหล่งที่เขาให้ไปดูเพิ่มเติมได้ไหมอาจารย
0: ์ครับผมก็อย่างน้อยก็มาที่เพจ Facebook ผมได้นะครับที่เพจออกมันเป็นอย่างนี้นี่เองอาจารย์เจตนะครับก็ทำการสรุปรวบรวมแต่ละเรื่องไว้ให้นะครับเผื่อใครสนใจเผื่อดูภาพประกอบด้วยว่าจะทำอะไรยังไงบ้างครับแล้วก็เดี๋ยวมารอฟังว่าปีหน้าจะมีอะไรแปลกๆขำๆให้ลองไปอีกหรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้ากลับมาคุยกันใหม่ค่ะอาจารย์สัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ผมขอครับสวัสดีครับ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุจดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุจทุกวันเสาร์5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3 ใน 4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิ ิชาชีพ
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิสราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: 20:34 ค่ะกลับมาในช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของรายการเวทีความคิดค่ะยังอยู่กับอริสราประดิษวานค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องของข่าวคราวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะเราพูดคุยถึงเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บกันก่อนแล้วกันค่ะอย่ารอให้หมอนัดแล้วจึงค่อยเปลี่ยนชีวิตค่ะเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นนะโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งเนี่ยเหล่านี้ค่ะโรคเหล่านี้เรียกว่าโรค NCD นะคะซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคค่ะแต่ว่ามาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองทุกวันเลยถ้าคุณรู้สึกกำลังรู้สึกค่ะว่าตอนนี้กินตามใจปากจนตัวเลขสุขภาพเริ่มส่งสัญญาณเตือนทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแต่ยังไม่มีเวลาดูแลตัวเองอยากเริ่มสุขภาพดีค่ะแต่ว่าไม่อยากกินคลีนจนเครียดหรือว่าออกกำลังกายจนท้อค่ะเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปปลดล็อกความเชื่อเดิมแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยและสตรองด้วยนะคะปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงค่ะที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตจริงๆค่ะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตค่ะมาเจอกันได้ที่งานที่เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นนิโรค NCD ค่ะวันที่3ตุลาคมนี้ตั้งแต่ 8:30 นถึง 4:00 นนะคะโรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกเรารับจำนวนจำกัดนะคะมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาทใครสนใจติดต่อไปเลยค่ะที่ LINE @thinkingradio ค่ะเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปกับเรานะคะไปพร้อมๆกันเจอกันวันที่3ตุลาคมนะคะอย่าลืมสมัครไปได้ที่ LINE @thinkingradio กลับมาเรื่องราวของเวทีความคิดกันต่อค่ะอย่างที่บอกเลยว่าทางรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเดินทางไปเยือนมาเลเซียค่ะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงหรอคะได้ยินไหมคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วไหมคะค่ะ
0: ครับ
1: อาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่ผมตื่นนอนไปแล้วว่าค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงนะคะ
0: ได้ยินครับ
1: ก็อย่างที่เกริ่นไปค่ะอาจารย์ว่าทางรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราเนี่ยเดินทางไปมาเลเซียค่ะอาจารย์มีวาระการประชุมอะไรแบบนี้ยังไงอาจารย์เล่าให้ฟังดีกว่าค่ะอาจารย
0: ์ครับก็ดังที่พวกเราทราบกันนะครับเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะวันนี้เนี่ยก็มีการไปจับปิดล้อมนะครับปนเนาะแล้วก็ได้จับกลุ่มนะครับสมาชิกของขบวนการผู้ก่อความไม่สงบหนึ่งนายนะฮะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับทำให้เกิดการพูดคุยกันมากนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยเจรจาสันติสุขนะครับระหว่างไทยนะครับแล้วก็ผู้เห็นต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีมาเลเซียเป็นฟาซิลิเตอร์หรือว่าเป็นตัวที่อำนวยความสะดวกเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับคือทุกครั้งที่มีการก่อเหตุความไม่สงบเนี่ยนะครับใน3จังหวัดชายแดนใต้ของไทยเนี่ยแน่นอนผู้คนก็ตั้งคำถามหรือไม่ก็อาจจะหันไปดูบทบาทของมาเลเซียนะครับว่ามาเลเซียเนี่ยมีบทบาทอย่างไรนะคือหมายความว่ามาเลเซียก็มี2บทบาทพูดง่ายๆนะคือบทบาทในเรื่องของการเป็นตัวกลางตัวอำนวยความสะดวกผู้อำนวยความสะดวกคำว่าผู้อำนวยความสะดวกหมายความว่าเป็นการนำเอาผู้เห็นต่าง จากรัฐในประเทศไทยหรือขบวนการสมาชิกของขบวนการผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยนะนะครับระดับสูงระดับนำของเขาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่ง BIN เนี่ยมานั่งร่วมพูดคุยกับคณะเจรจาจากประเทศไทยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหัวหน้าการพูดคุยก็คือคุณธนัทนะครับสุวรรณานนท์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาตินะครับอันนี้นี่ก็เป็นพูดง่ายๆว่าผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ในแง่ที่ว่าจะไปบังคับให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะฮะมาขึ้นโต๊ะเจรจาหรือว่าสร้างเงื่อนไขเนี่ยไม่ได้นะฮะมาเลเซียเองซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เนี่ยนะผมเคยถามกับคล้ายๆกับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญหลายคนเลยนะฮะว่ามาเลเซียเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยจะริเริ่มอะไรบางอย่างได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้นะฮะต้องรอไฟเขียวจากรัฐบาลไทยนะคือมาเลเซียเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรถ้ารัฐบาลไทยไม่ไฟเขียวพูดง่ายๆอันนี้คือชัดเจนเลยโพซิชันหรือว่าบทบาทของฟาซิเลเตอร์หรือว่าผู้อำนวยความสะดวกนั้นคือหนึ่งบทบาทของมาเลเซียนั้นเวลามันเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นเนี่ยนะคนก็จะหันมามองว่าเนี่ยการเจรจาเนี่ยมันเป็นยังไงในฐานะที่มาเลเซียนี่เป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยความสะดวกนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือมาเลเซียแน่นอนในฐานะที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย 5,000 กว่ากิโลแล้วก็ผู้เห็นต่างผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยก็อาศัยอยู่ในแผ่นดินของมาเลเซียพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ชาวไทยเนี่ยก็ตั้งคำถามกับมาเลเซียว่าคุณเนี่ยเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยขณะเดียวกันเนี่ยคุณปล่อยให้มีการข้ามแดนไปมานะครับระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียได้อย่างไรแล้วก็อาจจะมีการสงสัยว่าเมื่อมีการก่อเหตุความไม่สงบแล้วเนี่ยนะครับก็จะข้ามแดนไปทางธรรมชาติเนี่ยนะส่งทางธรรมชาติไปสู่ประเทศมาเลเซียอันเนี้ยเหตุการณ์ต่างๆเราเนี่ยที่ผมบรรยายอธิบายมาเนี่ยมันต้องไปดูว่านะฮะเวลามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยผู้คนก็ต้องหันไปดูว่ามาเลเซียมีบทบาทอย่างไรใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศของเราเนี่ยคุณศิริศักดิ์นะครับก็บินไปพูดคุยนะครับกับรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียก็คือดาโต้มูฮัมหมัดฮาซันนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือลูกชิวานเซนุนอาบิเดนซึ่งเป็นเลขาธิการความมั่นคงของมาเลเซียแต่ว่าบทบาทสำคัญก็คือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเนี่ยนะก็มีการไปพูดคุยกันนะว่ามันเป็นอย่างไรโดยมีประเด็นสำคัญผมคิดว่าหลายท่านก็คงจะผ่านมาบ้างแต่ว่าจะสรุปให้ฟังก็คือว่ามันมีอยู่2ประเด็นหลักนะครับก็คือประเด็นในเรื่องของรั้วความมั่นคงนะฮะคือเรื่องการสร้างรั้วระหว่างไทยกับมาเลเซียซึ่งมีพรมแดนติดกันนะครับแล้วก็ยกระดับข่าวกรองเชิงลึกนะฮะอันนี้ประเด็นสำคัญโดยมาเลเซียก็สร้างรั้วนะครับ อยู่บางช่วงบางตอนนะครับอันนี้ถ้าหากว่าไทยไปสร้างในช่วงที่มาเลเซียสร้างอีกมันก็เป็นการสร้าง2ชั้นใช่ไหมเพราะนั้นก็มีการตกลงกันว่าช่วงไหนที่มาเลเซียสร้างไทยก็ไม่จำเป็นต้องไปสร้างเราก็ไปสร้างช่วงที่มันไม่ใช่ที่มาเลเซียสร้างแล้วก็เป็นช่วงที่มันเป็นช่องทางธรรมชาติที่ให้คนสามารถที่จะข้ามไปมาระหว่างกันนะฮะมันช่วงนั้นแหละที่เป็นช่องทางที่มันมียาเสพติดมีการอะไรต่างๆเหล่านี้ครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับเนื่องจากไทยมาเลเซียเรามีพรมแดนติดกันมีสะพานมีแม่น้ำมีนะครับพรมแดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบรางนะครับระบบรางเรื่องของสะพานเรื่องของถนนนะครับเพื่อทำให้สามารถที่จะพัฒนาพื้นที่สองฝั่ง ด้วยกันได้คืออย่างนี้ครับคุณอริศราคือว่าเอาลองนึกภาพนะฮะถ้าหากว่าฝั่งมาเลเซียเนี่ยครับนะฮะเป็นพื้นที่ที่โล่งแจ้งใช่ไหมโล่งแจ้งแล้วก็มีระบบรางหรือมีถนนหนทางที่มันที่

0: มันชัดเจนเนี่ยนะฮะแล้วก็ฝั่งไทยเนี่ยเราก็มีเป็นพื้นที่ถนนโล่งแจ้งมีระบบรางมีถนนหนทางมีสะพานนะฮะทั้งสองฝั่งเนี่ยมันก็สามารถควบคุมได้ไงพูดง่ายๆนะว่ามันก็สามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้มีนักท่องเที่ยวของฝั่งมาเลเซียข้ามมาไทยไทยฟังข้ามไปมาเลเซียอาจฝั่งเราก็มีร้านค้านะครับขายของของไทยฝั่งมาเลเซียก็มีร้านค้าขายของของมาเลเซียอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองประเทศเนี่ยต่างก็มีการลักลอบขนถ่ายสินค้าไปมาระหว่างกันคือหมายความว่าสินค้าหลายอย่างนะครับที่มาเลเซียต้องการเนี่ยนะฝั่งไทยก็มีขบวนการลักลอบขนสินค้าเหล่านั้นอะไปขายฝั่งมาเลเซียอันนี้สินค้าหลายอย่างที่ฝั่งไทยต้องการมาเลเซียมีแล้วก็มาเลเซียถูกกว่าไทยนะไอ้ฝั่งมาเลเซียก็ลักลอบข้ามมาขนมาที่ไทยมันทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยมันสูญเสียทั้งรายได้นะครับของรัฐแล้วก็เกิดขบวนการต่างๆตามมานะครับที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการเนี่ยครับก็เป็นโครงการที่จำเป็นจะต้องทำร่วมกันพูดง่ายๆนะฮะสองประเด็นหลักที่คุณเสียศักดิ์ไปในครั้งนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการพูดคุยสันติภาพอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นหมายความว่าในขณะนี้เนี่ยยังมีความชะงักอยู่นะครับในเรื่องของการพูดคุยและระหว่างรัฐไทยและผู้ก่อความไม่ถูกนะครับผู้เห็นต่างมันเกิดจากเหตุหลายปัจจัยนะฮะปัจจัยอันหนึ่งเลยก็คือตามที่คุณเสียศักดิ์เขาพูดก็คือว่าทางฝั่งผู้ก่อความไม่ถูกนี่มันก็มีหลายกลุ่
1: ม
0: นี่เวลามันมีหลายกลุ่มเนี่ยแต่ว่ากลุ่มสำคัญก็คือ BRN เนี่ยเขาขัดกันเองพูดง่ายๆนะเขามี
1: ค
0: ูโรบ้าง BRN บ้างมีอะไรต่างๆเราเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้เป็นเอกภาพทีนี้เวลามันไม่ได้เป็นเอกภาพเนี่ยเวลาเจจากับกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปขอความไม่สงบอะไรเงี้ยนะ
1: คือมันไม่ได้มีทุกกลุ่มมาเจรจากับเราทีเดียวอะไรเงี้ยอาจารย์
0: ใช่ทีนี้คุณเสียศักดิ์แล้วก็ทางมาเลเซียเองเนี่ยผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยก็พยายามที่ทำให้เกิดเอกภาพนะฮะในฝั่งของผู้เห็นต่างพูดง่ายๆเราเรียกว่าผู้เห็นต่างน
1: ี
0: ่คำถามก็คือว่าทำไมต้องเจรจา
1: ใน
0: เมื่อกลุ่มผู้เห็นต่างเนี่ยเป็นผู้ที่ก่อความไม่สงบเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายนะฮ
1: ะ
0: คำตอบก็คือว่าการใช้กำลังทหารการใช้กองกำลังแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยครับมันไม่ประสบความสำเร็จนะฮะมันไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าขบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นขบวนการทางการเมืองเป็นขบวนการต่อสู้เป็นขบวนการที่มีอุดมการณ์นะพูดง่ายๆคือพูดง่ายๆคนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นโจรธรรมดาแต่ว่าเป็นขบวนการต่อสู้ในเชิงของอุดมการณ
1: ์
0: นะพูดง่ายๆในภาษารัฐศาสตร์ก็คือว่าปัญหาชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเป็นปัญหาทางการเมืองมันเป็นปัญหาทางการเมืองการใช้ทหารอย่างเดียวเนี่ยนะฮะหรือว่าการใช้ทหารนำการเมืองเนี่ยนะมันไม่ประสบความสำเร็จการใช้กำลังเนี่ยนะมันต้องใช้การเมืองด้วยมันต้องใช้การเจรจาด้วยอันนี้คือคำตอบที่ว่าทำไมมันต้องมีการเจรจาระหว่างกันส่วนว่าการเจรจาผลมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยคืออย่างนี้ครับคุณอริษาท่านผู้ฟังครับคือการเจรจาเนี่ยผลของการเจรจามันขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนมีความแข็งแกร่งผลของการเจรจาเนี่ยมันจะออกมานะฮะให้ฝ่ายที่มีความแข็งแกร่งทางการทหารและการเมืองนั้นเนี่ยนะครับชนะไงคือข้อตกลงสมมติว่าเขามีข้อตกลงสุดท้ายใช่ไหมท้ายที่สุดแล้วเราจะเจรจากันกี่ปีไม่รู้แหละนะฮะแต่ว่าข้อตกลงสุดท้ายเนี่ยมันจะแสดงออกมาในรูปของผู้ที่มีความแข็งแกร่งทางการทหารทางการเมืองเนี่ยจะได้เปรียบพูดง่ายๆนะฮะฉะนั้นพี่น้องชาวไทยหลายฝ่ายหลายส่วนอาจจะมีความวิตกกังวลนะว่าเราไปเจรจาทำไมกับฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะผมตอบแล้วนะครับว่ามันใช้กำลังอย่างเดียวไม่ได้

0: เหมือนกันแหละครับพูดง่ายๆนะว่าเวลามันเกิดปัญหาอะไรต่างๆในสังคมเราเนี่ยเราใช้กำลังอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องใช้การเมืองจิตวิทยาอะไรต่างๆควบคู่ไปด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราเป็นรัฐบาลนะเป็นรัฐนะแล้วก็มีกองกำลังทางทหารที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีกำลังทางทหารเนี่ยยิ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของอาเซียนคุณอริสราเพราะนั้นเนี่ยพวกเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปกังวลอะไรมากคุณเองนะว่าเนี่ยมันจะเป็นการก่อให้เกิดเป็นแยกดินแดนอะไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีกองกำลังที่มันมีทั้งกองทัพรถถังมี F-16 มีอะไรทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้มีการแยกดินแดนอีกก็มันไม่ใช่เรื่องคุณเองนะ
1: ค่ะมันไม่ได้เป็นไปได้ง่ายๆอาจารย์
0: ไม่ได้เป็นไปง่ายๆแต่ว่าการเจรจาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับเพราะว่ายิ่งเราปราบใช่ไหมยิ่งปราบมันก็ยิ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงมากยิ่งขึ้นเราเรียกว่าเป็นกระบวนการทางการเมืองครับ
1: ทบกำลังจะถามแบบนี้ค่ะอาจารย์คือนอกจากเรื่องของอย่างที่บอกว่าการเจรจาเนี่ยมันมีมาแบบอย่างต่อเนื่องก็จริงแต่ว่ามันเป็นนอกจากเรื่องของการที่แบบเขามีหลายฝ่ายหลายส่วนแล้วมันไม่ได้แบบว่ามาเจรจาร่วมกันทางฝั่งผู้เห็นต่างแต่ว่าในส่วนของเราเองก็เหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าอย่างของเราเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีการปรับเปลี่ยนตัวคนเจรจาค่อนข้างบ่อยอันนี้เป็นส่วนที่ทำให้แบบอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรไหมอาจารย
0: ์โอ้เป็นคำถามที่ดีมากครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยนะครับทีนี้พอเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็เปลี่ยนตัวหัวหน้าคณะเจรจานะครับหัวหน้าคณะพูดคุยตัวอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่มีความต่อเนื่องนะฮะไม่มีความต่อเนื่องอย่างที่คุณอริสราว่าเมื่อมันไม่มีความต่อเนื่องเนี่ยรัฐบาลมาเลเซียเองเขาก็ต้องรอนะฮะต้องรอเพราะว่ากว่าที่เราจะฟอร์มรัฐบาลกว่าที่รัฐบาลจะแถลงนโยบายกว่าที่จะมีการแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นกระบวนการทางการเมืองทั้งสิ้นซึ่งต้องใช้เวลาทีนี้เนี่ยมันก็รอไม่ได้พูดง่ายๆพวกฝั่งผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยนะเขาก็อยากให้มีการเจรจาเขาก็ก่อเหตุนะคือการก่อเหตุเนี่ยมันเป็นภาษานะฮะของฝั่งที่ใช้ความรุนแรงนะเพราะว่าฝั่งใช้ความรุนแรงเนี่ยเขาไม่มีภาษาอะไรที่จะมาสื่อสารใช่ไหมภาษาอย่างเดียวที่เขามีอยู่ก็คือความรุนแรงนะดังที่เราได้เห็นในวันที่22ที่ผ่านมานะที่มีการก่อเหตุทั่ว3จังหวัดชายแดนใต้นะครับทีนี้เรื่องนี้เองแหละที่มันก็ทำให้ฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยนะฝ่ายผู้เห็นต่างเนี่ยเขาก็เสนอว่าการพูดคุยสันติภาพเนี่ยควรจะเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทยนะฮะควรจะนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภานะฮะเพื่อให้รัฐสภาเนี่ยได้ endorse หรือได้รับรองนะเพื่อทำให้เกิดความต่อเนื่องเพราะว่าถ้าว่ามันไม่มีความต่อเนื่องเนี่ยการเปลี่ยนรัฐบาลทีหนึ่งมันก็ทำให้เจรจากันมาเนี่ยพูดคุยกันมาเนี่ยมันก็เสียเวลาครับ
1: ค่ะอาจารย์ก็เหมือนว่าพอเปลี่ยนคนทีก็เหมือนนับหนึ่งใหม่ตลอด
0: ครับใช่มันอาจจะไม่ถึงกับนับหนึ่งใหม่แต่ว่าคล้ายๆว่ามันต้องมีการศึกษานะครับศึกษากันว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีท่าทีอย่างไรนะฮะอีกฝ่ายมีคุณสมบัติอย่างไรนะมีอะไรล่ะสายสัมพันธ์กับใครบ้างอย่างไรนะฮะมันก็มีการศึกษากันใหม่นะฮะหรือการสร้างความมั่นใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมีความจริงใจนะฮะเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นการที่เราเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยนะครับและเปลี่ยนหัวหน้าคณะเจรจาบ่อยเนี่ยมันก็เป็นส่งผลอย่างระยะสำคัญเหมือนกันครับ
1: นี่ถ้าอย่างเช่นพูดในภาพเราที่ไปที่ทั้งถ้ามาจากต่างประเทศของเราเองเนี่ยไปเจรจาละไม่ใช่ไปเจรจาไปหารือนะแล้วก็ไปพบกับทางรัฐมนตรีต่างประเทศที่มาเลเซียผลออกมาแล้วมัน มันน่าจะมีเรื่องที่น่าพอใจอยู่เยอะไหมคะอาจารย์ทั้งเรื่องของประเด็นหลักๆทั้งสองประเด็นรวมถึงเรื่องของการเจรจาเรื่องสันติภาพด้วยอาจารย
0: ์ผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นการสร้างความมั่นใจระหว่างกันนะครับระหว่างมาเลเซียและประเทศไทยนะเพราะว่าทุกครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งฝั่งประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีความสงสัยเรียกว่ามีความไม่มั่นใจในบทบาทของมาเลเซียนะครับการที่รัฐมนตรีต่างประเทศไทยเนี่ยรีบบินไปเจรจานะไปพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียชี้เห็นว่าไทยกับมาเลเซียเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้นนะครับเพื่อที่จะป้องกันความเข้าใจผิดนะครับระหว่างกันและโดยเฉพาะยิ่งเกิดการตีความผิดจากหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะว่าหรือมาเลเซียกำลังจะเปลี่ยนบทบาทหรือเปล่าหรือว่ามาเลเซียมีความจริงใจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรขณะเดียวกันเนี่ยมาเลเซียก็จะได้เข้าใจไทยว่าไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีในการเจรจาพูดคุยนะครับควบคู่แน่นอนควบคู่กับการใช้กฎหมายด้วยนะครับในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการพบกันนะครับระหว่างไทยกับมาเลเซียซึ่งเป็นประเพณีทางการทูตระหว่างเรานะฮะคือโดยปกติแล้วเนี่ยไทยกับมาเลเซียเนี่ยถ้าว่าไทยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะประเทศแรกที่เราจะไปเยือนก็คือมาเลเซียนะฮะเพราะเรามีความใกล้ชิดระหว่างกันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเคยพูดในรายการหลายครั้งว่านักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะเป็นนักท่องมาเลเซียมีไทยรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียมากที่สุดนะครับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศไทยเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือมาเลเซียนะตีคู่มากับจีนนะบางปีจีนก็เป็นอันดับหนึ่งบางปีมาเลเซียก็อันดับหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งจากด่านสะดาวนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีด่านการเปิดด่านใหม่ด้วยนะฮะมันก็จะทำให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียได้เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้สะดวกขึ้นอย่าลืมว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงไปแล้วนะฮะเศรษฐกิจของมาเลเซียเนี่ยก็4กว่าเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวันหยุดนะสำคัญของมาเลเซียเขาก็จะมาใช้จ่ายในประเทศไทยแล้วก็เขาก็ชอบในการท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะระหว่างมาเลเซียและไทยเนี่ยในแนวเขตชายแดนเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญนะเป็นซึ่งมันเป็นผลดีกับใครมากกว่ามาเลเซียจะอีก
1: ค่ะค่ะในสุดท้ายค่ะอาจารย์หลังจากที่เราเนี่ยตอนนี้กลับเดินทางกลับไทยแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยที่อาจารย์คิดว่ารัฐบาลเองควรจะต้องรีบเดินหน้าหลังจากการไปพูดคุยกับมาเลเซียแล้วค่ะอาจารย์
0: คือแน่นอนต้องเร่งทำความเข้าใจนะครับกับพี่น้องประชาชนนะฮะคนไทยนะโดยเฉพาะผมคิดว่าท่าทีของคนเสียสักเนี่ยเป็นท่าทีที่ดีมากนะฮะรัฐมนตรีคนหนึ่งแล้วฮะในรัฐบาลอนุทินเนี่ยที่ทำงานได้ค่อนข้างดีก็คือคุณเสียสักนะฮะโดยเฉพาะแน่นอนในเรื่องของการทูตระหว่างประเทศและก็ท่านเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบนะครับดูแลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเสียศักดิ์เนี่ยมีต้นทุนสูงกว่าคนอื่นในบรรดารัฐมนตรีในของ
1: ชุด
0: ของค
1: ุ
0: ณอนุทินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเสียศักดิ์พูดเนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยยังคงฟังอยู่นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยเนี่ยออกไปในทางของการคล้ายๆว่าชาตินิยมนะคือมุ่งเน้นการใช้กำลังอะไรเงี้ยนะฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็ใช่นะฮะในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นนะฮะว่าปัญหาการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยนะฮะมันเป็นปัญหาทางการเมืองด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอาศัยวิธีการทางการเมืองควบคู่ไปกับการใช้กำลังครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์เวลาหมดพอดีเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงได้กลับมาคุยกันอีกค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นรายการเวทีความคิดในวันพระราชสัปดาห์นี้ค่ะอริศราและทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกกระทรวงพลังงานระดมขุดสำรวจ24ชั่วโมงเร่งขยายผลจุดเสี่ยงน้ำมันรั่วนางสาวติธิพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการบริเวณท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานพระราม3เพื่อติดตามความคืบหน้าการค้นหาจุดที่เกิดการรั่วไหลของน้ำมันโดยเป็นการลงพื้นที่ติดตามภารกิจต่อเนื่องวันที่2พร้อมประสานผู้ประกอบการเร่งขุดเปิดหน้าดินในพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อค้นหาต้นตอการรั่วไหลและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วจากการขุดเปิดหน้าดินเพิ่มเติมในวันนี้เจ้าหน้าที่พบน้ำที่มีน้ำมันผสมมาจากท่อระบายน้ำเก่าจึงได้สั่งการให้ขุดเจาะเพิ่มเติมในจุดใกล้เคียงไปพร้อมกันเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันที่อาจยังมีการรั่วไหลอยู่รวมทั้งให้ระดมสรรพกำลังเครื่องจักรและนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถค้นหารอยรั่วที่อาจมีเพิ่มเติมให้เร็วที่สุดสำหรับสาเหตุการรั่วไหลในครั้งนี้ประเมินว่าอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของท่อทั้งการที่แนวท่อน้ำมันอยู่ใต้แนวรางรถไฟหรืออาจได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงสวนสาธารณะในบริเวณใกล้เคียงรวมถึงอาจเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอื่นๆในพื้นที่โดยรอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์ได้ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากสั่งการให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องประสานงานกับผู้ประกอบการให้เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดโดยต้องดำเนินการตลอด24ชั่วโมงบอร์ด EV เห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างภาษีรถ EV แบ่ง3ระดับตามการใช้ local contentนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI พร้อมนายพรชัยธีรเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตแถลงผลประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติครั้งที่1/2569มีวาระสำคัญเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ EV ที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานว่ามติบอร์ดวันนี้เห็นชอบในหลักการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์เป็น3ระดับเพื่อช่วยให้ฐานการผลิตในไทยมีความมั่นคงมากขึ้นในสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมรถยนต์ค่อนข้างสูงที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรม EV หลังรัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมต่อเนื่องมากว่า5ปีปัจจุบันผู้บริโภคตอบรับรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจาก5ปีก่อนรถยนต์ BEV มีสัดส่วนการจดทะเบียนใหม่เพียง 0.3% ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเกือบ 30% ขณะที่รถยนต์ไฮบริดมีสัดส่วนประมาณ 23% และหากรวมรถไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดและ BEV เข้าด้วยกันพบว่ามีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในปีนี้ผลจากมาตรการที่ผ่านมาทำ

0: อื้อฉาวเกี่ยวกับสีกาคนสนิทนายธนัทชัยวชิรศักดิ์หรือนัทแฟนพันธุ์แท้เปิดเผยว่าตนเพิ่งเดินทางไปวัดเมื่อช่วงเช้าวานนี้พร้อมกับรุ่นน้องที่มีเรื่องไม่สบายใจและต้องการไปกราบพระอาจารย์ระหว่างที่คุยกันพระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับคำว่าซวยและรวยโดยชี้ให้พิจารณาความหมายของคำทั้งสองอย่างรอบคอบจึงได้อัดเสียงพระอาจารย์ไว้เพื่อหวังนำไปเผยแพร่ให้ผู้คนได้คิดและพิจารณาเรื่องความร่ำรวยและความโชคร้ายเรื่องราวที่เกิดขึ้นตนรู้สึกช็อกและตกใจซึ่งทิชโชถือว่าเป็นพระอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือเพราะมองพระอาจารย์เสมือนเป็นครูและพ่อเปรียบเทียบความรู้สึกว่าคล้ายกับคนที่เรารักและเคารพทำผิดจนทำให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากนายธนัทกล่าวถึงมูลค่าของวัตถุมงคลที่จัดสร้างโดยวัดแห่งนี้ว่าบางรุ่นมีราคาแต่ระดับ10ล้านบาทขณะที่รุ่นทั่วไปมีมูลค่าราว3ล้านบาทส่วนกรณีผู้ที่ต้องการนำวัตถุมงคลมาคืนนายธนัทยืนยันว่าหากมีการคืนพระก็พร้อมรับซื้อคืนและคืนเงินให้แต่ยอมรับว่าตนไม่ได้มีเงินจำนวนมากเพียงพอที่จะคืนให้ทุกคนได้ในทันทีจึงอาจต้องทยอยผ่อนคืนและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
6: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
7: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช
8: ้

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: La

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เบาหวานไข

0: ความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
0: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
0: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
2: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับยังนี่ผมยังเสียงยังไม่ได้กลับมาเต็มร้อยนะตั้งแต่ตอนงานเมื่อเดือนสิงหานะฮะเนี่ยการใช้เส้นเสียงเยอะก็จะเป็นอะไรแบบนี้แหละนะครับผมแต่ไม่ว่ากันนะครับก็เช่นเคยเช่นเดิมนะครับผมทักทายกันเข้าไปได้หลายๆช่องทางนะฮะทาง SMS ที่4689933นะฮะย้ำอีกรอบนะครับผม4689933นะครับส่วนอีกทางก็ทาง x.com นะฮะหรือแพลตฟอร์ม X หรือ Twitter เดิมนะฮะทักทายได้เช่นกันนะฮะที่ @sign ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @signADAMY นะครับย้ำอีกทีนะครับผม @signADAMY นะครับผมส่วนช่องทางสุดท้ายก็ทักทายได้นะฮะผมเปิด Facebook Live ทิ้งไว้ด้วยนะครับผมเผื่อใครจะมาตอบสดได้ผมจะอ่านตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับผมก็ที่ www.facebook.com นะฮะ / หรือตัวทับนะครับผม CYUKOL นะฮะย้ำอีกรอบนะครับผม CYUKOL นะครับแล้วก็ แล้วก็อย่าลืมโหลดแอปมาได้นะฮะแอปทาง iOS App Store ของเครื่อง iPhone นะฮะซึ่งตอนนี้มี iPhone 18 Pro ออกแล้วนะครับ iPhone Duo เพิ่งออกเมื่อวานนะฮะแล้วก็โหลดได้นะฮะ iOS App Store ของเครื่อง iPhone ทั้งหมดแล้วก็เครื่องทาง Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อนะครับโหลดแอปเดียวเท่านั้นครับ MCOT Connect นะฮะ MCOT นะ MCOT นะครับ MCOT Connect นะครับผมฟังย้อนหลังฟังผู้จัดท่านอื่นฟังวิทยุคลื่นอื่นในเครือของอสมททั้งหมดคลิปฟังสดได้หมดนะครับ โอเค วันนี้ข่าวรับ รับแต่เช้ารับเรื่องนะคงจะดีกันไม่พ้นนะท่านอาจารย์โชติหรือทิศโชตินะตอนนี้ใช้คำว่าทิศโชติใช่ไหมโชติช่วงชัชวาลมากตอนนี้นะฮะก็หลายๆท่านคงจะได้เห็นภาพนะฮะคงอาจจะไม่ได้เห็นวิดีโอมาหลายๆท่านก็อาจจะได้เห็นวิดีโอนะฮะก็ที่ท่านไปเสพเมถุนนะฮะกับโยมสงฆ์นะครับซึ่งเป็นโยมสงฆ์ที่เห็นอยู่นะก็แต่ทางของวัดเองก็นะก็จะเห็นอยู่เป็นว่าเป็นโยมสงฆ์นะฮะเป็นผู้ศรัทธานะศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ศรัทธามากไปนิดนึงนะฮะผมก็ต้องมีลิมิตของความศรัทธาด้วยนะฮะศรัทธามากไปก็ไม่ดีนะฮะกลายเป็นเรื่องแปลกประหลาดไปนะคือเรื่องที่ว่าพระจะชอบผู้หญิงเนี่ยเราติดไหมก็ไม่ติดนะแต่ผมยกตัวอย่างนะท่านพระอาจารย์วิสุโอใช่ไหมท่านก็สึกลาสิกขาบทแล้วก็ไปแต่งงานโอเคถ้าท่านรู้สึกว่าท่านมาทางทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ปรากฏว่ามีก็ปัญหาคือนะก็ผมก็รู้สึกว่าท่านนะท่านอดีตหลวงพ่ออติโชตเนี่ยนะฮะก็ใช่ไหมฮะก็อดีตหลวงพ่อโชตเนี่ยคือท่านเองก็เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญด้วยใช่ไหมนะเป็นพระวชิรญาณนะเป็นฝ่ายวิปัสสนาธุระด้วยนะเป็นวิปัสสนาธุระนะก็คือเป็นสาย ทางด้านการปฏิบัติธรรมนะครับเป็นวิปัสสนานะนี่คือได้พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เลยนะเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ นะจุดประจำอยู่ที่วัดวัดพุทธไทยสวรรค์นะซึ่งวัดพุทธไทยสวรรค์นี่จริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์นะชื่อก็บอกนะก็คือก็มีก็เป็นวัดหรือเป็นสถานที่ที่มีเรียกใช้ผมใช้คำว่ามีชื่อเสียงละกันทางด้านการพัฒนานะครับก็ท่านเองก็มีชื่อเสียงมาแต่เดิมเลยเป็นพระนักพัฒนาที่เป็นที่รู้จักนะในอยุธยาเป็นพระรูปหนึ่งที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากนะถ้าไม่นับรวมในเรื่องของการปลุกเสกวัตถุมงคลนะฮะอะไรนะพระเหนือดวงเหนือชั้นนะเหนืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็จตุคามในช่วงหลังๆด้วยนะครับผมแต่ก็อย่างว่าครับคือเมื่อกระทำความผิดอันนี้คือความผิดขั้นที่หนึ่งในเชิงของการเป็นบรรพชิตเนาะเป็นพระเนี่ยก็โอเคอันนี้การไปยุ่งกับศีกานะกับคารวาสในเชิงนี้ก็ไม่เหมาะสมโดยประการทั้งปวงไอ้นี่เรื่องหนึ่งไอ้เรื่องผิดกฎหมายเนี่ยเรื่องใหญ่กว่านะ คือประชาชนนี่ดูตื่นเต้นตื่นตระหนกตกใจกับที่ท่านไปเสพเมถุนแต่เรื่องที่น่าตกใจกว่าคือการที่นำเงินวัดหลายสิบล้านนะออกมานะฮะออกมาก็คงผ่านศีกาท่านนี้ด้วยนะเท่าที่เห็นในหลักฐานหรือการสืบต่างๆนะครับก็ของทางตำรวจแต่คงจะมีการสืบสาวเราเรื่องต่อไปนะครับแล้วก็อยู่ในกระบวนการในชั้นศาลนะครับแต่ว่าถ้าก็จะเห็นที่เห็นก็คือมีเงินเข้ามาหลายสิบล้านนะครับแล้วก็คือหลายสิบล้านนั้นก็ถูกนำไปใช้ในทางมิชอบซึ่งนั่นเป็นปัญหาที่หนักมากไม่ใช่แค่เฉพาะอดีตหลวงพ่ออติโชติอย่างเดียวนะอันนี้ผมต้องพูดตามความเป็นจริงนะว่าในปัจจุบันเนี้ยในวงการสงฆ์เนี่ยนะครับมีเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลโอเคแน่นอนครับพระจำนวนหลายพันหลายหมื่นรูปไม่รวมที่เป็นอุปสมบทประจำปีอุปสมบทแบบเฉพาะแบบภาคฤดูร้อนหรือใดๆก็ตามนะฮะมีพระอยู่เยอะนะครับในประเทศไทยมีพระอยู่เยอะทีนี้แน่นอนว่ามีพระที่ดีและไม่ดีเราไม่ว่ากันนะเราไม่ว่ากันแต่เราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการเรื่องหนึ่งคือพระการบริจาคเงินเข้าวัดเนี่ยเมื่อเราตั้งเป็นวัดขึ้นมาอยู่วัดเนี่ยจะต้องอยู่ในการดูแลของคณะสงฆ์ถูกไหมฮะของมหาเถรสมาคมนะฮะไม่ว่าจะเป็นมหานิกายหรือธรรมยุทธนิกายนะฮะก็จะเป็นการดูแลของทั้งคู่นะทีนี้เมื่อเราดูแลคณะสงฆ์นะฮะให้เป็นไปตามระเบียบซึ่งแน่นอนมีคนผิดระเบียบไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับห้องเรียนห้องหนึ่งเด็ก60คนมีเด็กเกเรได้เลยนะฮะในบริษัทหนึ่งก็มีคนที่ทำงานไม่ดีได้นะครับในสังคมมันก็ต้องมีคนไม่ดีนะครับมีคดีความมีอะไรพวกนี้มีโจรนะทุกๆที่มันต้องมีคนไม่ดีอยู่แล้วเราไม่ว่ากันแต่ตราบใดที่เรายังสามารถที่จะจัดการได้เมื่อมีหลักฐานยังสามารถที่จะจับไปสืบได้อะไรได้นะครับคือถ้ามี power มากไปก็ยากนิดหนึ่งอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตกับเจ้าอาวาสที่มีชื่อเสียงนะฮะหลายๆรูปนะครับก็มีคือทั้งมีทั้งชื่อเสียงมีทั้งอำนาจคอนเนคชั่นทางการเมืองมีทั้งญาติโยมที่อาจจะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีหรือจะเป็นในเรื่องของทางอำนาจนะครับหรือทางอาชญากรรมนะเป็นการเป็นแหล่งฟอกเงินก็เป็นได้นะฮะก็คือก็มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องคอยสอดส่องดูแลนะครับเมื่อมีแล้วก็อย่างเหตุการณ์ของหลวงพ่ออติโชตินี่เป็นตัวอย่างที่ดีก็คือมีศิษย์วัดที่รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ชอบมาพากลมันไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามก็แน่นอนฮะก็ทำหน้าที่ของการเป็นโยมสงฆ์เนาะเป็นคฤหัสถ์ที่น่ารักนะครับก็เอาเรื่องเหล่านี้ไปร้องเรียนไปแจ้งความไปจัดการเพื่อทำให้เกิดกระบวนการ ในการตรวจสอบที่ถูกต้องอันนี้แฮปปี้ดีนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมานั่งนึกย้อนว่าโอเคจริงๆแล้วระบบสงฆ์ในเมืองไทยเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำกันมากนะมันไม่ใช่ก็พระเหลื่อมล้ำเนาะพระก็โตไปตามสมณศักดิ์นะในการดูแลจัดบริหารจัดการสิ่งต่างๆอันนี้เราไม่ว่ากันผมเองก็ได้เห็นนะครับการทำงานของคณะสงฆ์มาตลอดนะครับด้วยความที่ตัวเองเป็นคนบวชมาก่อนด้วยถึงแม้จะหน้าตาไม่ให้นะแต่บวชนั่งวัดบวรวัดราชบพิตรได้อยู่กับพระที่เป็นมหาเถรสมาคมได้เห็นการทำงานมาตลอดนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีต้องจัดการสิ่งใดแก้ไขสิ่งใดปรับปรุงสิ่งใดนะก็ได้เห็นมาตลอดก็เห็นว่าทำงานดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีหลายเรื่องที่ต้องคิดผมใช้คำนี้แล้วกันว่าต้องคิดแล้วก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบจะแอบจะดุเดือดในเรื่องนี้มาตลอดนะว่าในความคิดว่ามันเป็นไปได้หรือไม่นะเพราะว่าอย่างที่เห็นคือว่าญาติโยมอะฮะปัญหาของสังคมไทยคือญาติโยมเนี่ยไม่แคร์เลยนะครับบทจะให้ก็ให้นะครับคือเราประเทศเราเป็นประเทศที่มีจาคะเนาะนะฮะมีการบริจาคทานมีความรักในเรื่องของการที่จะส่งเสริมสิ่งใดๆที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีสิ่งใดๆก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกดีรวมถึงการทำบุญนะครับการทำบุญเราจะเห็นว่าวัดทุกวัดเนี่ยมาเห็นนะป้ายก็มาแล้วนะสร้างโดยใครนายนี้แซ่นี้นายนั้นแซ่นั้นศาลานี้สร้างโดยใครหลายชื่อก็ป่าก็เต็มไปหมดเลยนะครับเป็นสิบเป็นร้อยขึ้นเป็นเรื่องดีนะทั้งพระป่าทั้งกฐินทั้งงานบุญงานบวชงานปลูกเสกใดๆงานอะไรก็ตามนะคนพร้อมที่จะบริจาคเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมั่นคงนะครับรู้สึกปลอดภัยนะและรู้สึกได้สนับสนุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะก็เป็นเรื่องดีไม่ผิดเลยไม่ได้ผิดแต่พอเงินเหล่านี้เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นการบริหารจัดการของวัดนั้นๆปัญหาคือว่าวัดใดๆก็ตามแต่เป็นวัดในพระพุทธศาสนาสำหรับผมเชื่อแบบนี้ว่าวัดทั้งหมดนี้เป็นวัดในพระพุทธศาสนานะเพื่อเมื่อวัดนั้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับความเชื่อของผมนะคือเงินทั้งหมดเป็นเงินของพระพุทธศาสนาผมใช้คำนี้นะว่าเป็นเงินของพระพุทธศาสนาดังนั้นพระเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะฮะเงินเข้าวัดนี่ไม่ต้องเสียภาษีคนบริจาคให้วัดนี่ไปหักภาษีได้ต่างหากนะฮะแต่ผมมาเชื่อว่าเงินนั้นควรจะเป็นเงินพระพุทธศาสนาไม่ใช่เงินวัดเพราะการที่เงินไปอยู่ในวัดแล้วมีการบริหารจัดการของวัดทำให้มันเกิดช่องว่างหรือช่องโหว่ได้นะครับผมเลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมอันนี้ผมใช้คำนี้เลยนะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเงินบริจาคทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าคุณจะบริจาควัดเล็กวัดใหญ่วัดน้อยวัดใดๆก็ตามไม่ว่าจะบริจาคให้พระให้เนนเป็นนวกะพระมายันไปจนถึงมหาพระมหาเถระเลยนะครับแก่หงำเหงือกเลยนะครับไม่ว่ากันจะบริจาคให้ใครก็ตามแต่เงินนั้นจะเป็นเงินกลางเป็นเงินกลางที่จะถูกแบ่งให้กับทุกๆวัดอย่างเท่าเทียมกันนะจะถูกแบ่งให้กับทุกๆวัดอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการทำนุบำรุงในเรื่องของการซ่อมแซมในเรื่องของการปรับปรุงเพิ่มหรือก็ตามแต่ยกเว้นแต่โอเคมีการระดมทุนบริจาคเพื่อมาสร้างสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าถ้าเป็นการบริจาคทั่วไปก็จะต้องเข้าไปสู่กระบวนการตรวจสอบกระบวนการใช้การอะไรพวกนี้คือไม่อยากให้มันมีการค้างเงินในจำนวนที่มากเกินไปกว่าจุดใดจุดหนึ่งนะใช้คำว่าจากจุดใดจุดหนึ่งอาจจะแบบล้านสองล้านห้าล้านสิบล้านไปว่ากันสมมติสิบล้านปุ๊บเกินสิบล้านไปปุ๊บเงินทั้งหมดนั้นแคบละเงินทั้งหมดนั้นเข้าสู่ระบบกลางโดยมีมหาเถรสมาคมเป็นผู้ดูแลกันแล้วก็จะกระจายไปตามคณะสงฆ์ทั่วทั้งประเทศนะรวมถึงทั่วทั้งโลกเพราะมีพระธรรมทูตในต่างแดนด้วยนะครับวัดไทยในต่างแดนนะฮะและที่อื่นๆก็จะรวมไปถึงสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกจัดการโดยมีการตรวจสอบจากสำนักงานพระพุทธศาสนาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเพราะว่า เงินเหล่านี้มันเป็นเงินที่เมื่อไม่ได้ถูกตรวจสอบครับมันเป็นเงินที่อยู่นอกระบบประเทศไทย GDP ลดลงนะแต่เงินวัดเพิ่มขึ้นนะเงินวัดเพิ่มขึ้นทุกปีพระนี่นั่งรถดีๆได้ถึงพระไม่มีปัญหาคุณจะนั่งรถดีๆก็ได้นะครับรถก็ควรจะดีพระจะได้นั่งสบายนะครับก็ให้ท่านได้อยู่สบายบ้างแต่ก็คือความสบายก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าการทรมานก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเดินทางสายกลางนะครับก็ญาติโยมมีรถอย่างไรท่านก็รับนิมนต์กิจนิมนต์ซะนะแต่ว่านั่นแหละคือส่วนสำคัญคือว่ามีการบริหารจัดการให้เงินไปสู่วัดที่เห็นว่ามันจะมีวัดร้างตามที่ต่างๆวัดที่มีพระอยู่รูปเดียววัดป่าบางแห่งนะหรือสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมนะครับหรือการในเรื่องของการเรียนการสอนมหาจุฬาลงการสอนการสอบบาลีสันสกฤตนะฮะการปรับปรุงโรงเรียนวัดทั้งหมดนะฮะโรงเรียนวัดต่างๆนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมว่าการเมืองบ้านเราหลายๆคนก็มาจากโรงเรียนวัดนะโรงเรียนวัดเยอะแยะเลยนะก็เป็นสถานที่ผลิตบุคลากรคุณภาพของประเทศนะครับตั้งแต่วัยประถมไปสู่มัธยมนะฮะดังนั้นโรงเรียนทั้งหมดนี้ก็ควรจะเป็นเงินที่ที่มาจากการบริจาคทานของทุกๆคนมาช่วยในการพัฒนาก็คือผมก็เลยเชื่อว่าคือหลังจากแคป1อาจจะตั้งแคปให้สูงหน่อยก็ได้เราไม่ว่ากันแคป10ล้านก็ได้นะฮะหลังจาก10ล้านไปเงินที่มันเข้ามาอยู่ดีนะผมก็จะถูกบริหารจัดการเข้าสู่แกนกลางซึ่งจริงๆแล้วการบริหารจัดการทั้งหมดนั้นเข้าไปสู่แกนเดียวกันอยู่แล้วเข้าไปสู่การทํา dataที่ถูกต้องสำหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินเราก็จะสามารถที่จะตรวจสอบแล้วเห็นได้ว่าเงินเหล่านั้นไปที่ใดนะครับเพราะว่าพระนี่เขาห้ามจับเงินอยู่แล้วนะโดยปกตินะครับพระนี่ห้ามจับเงินห้ามจับปัจจัยนะฮะห้ามจับปัจจัยก็เงินเหล่านั้นก็ควรจะนำไปใช้ในการที่จะดูแลนะครับข้าวก็มีคนให้ท่านกินนะที่ก็มีคนให้ท่านอยู่นะครับก็ฉะนั้นท่านก็อยู่ได้ดีกินได้ดีมีผู้ดูแลถ้าไม่มีผู้ดูแลนั่นแหละเงินเหล่านั้นก็จะสร้างให้เกิดการนี้มีผู้ดูแลวัดมีมัคคณายกมีวัยวัจกรมีคนทำงานต่างๆที่จะเข้ามาทำงานได้ซึ่งแต่ถ้าหมายถึงว่าคนที่คณะกรรมการวัดก็ยังมีเงินในการดูแลวัดอยู่เงินในการจัดกิจกรรมต่างๆทำนู่นทำนี่ปฏิสังขรณ์บูรณะและอื่นๆมีอยู่แต่ถ้ามันมากเกินไปมันก็เปิดช่องว่างถ้าเราเอากิเลสมาตั้งไว้หน้าคนโอเคแน่นอนนะพระต้องวิปัสสนาพระต้องสู้เพื่อไปสู่ทางที่จะหลุดพ้นนะทางอันหลุดพ้นแต่ไม่ใช่ทุกรูปทำได้เนาะแต่พอรูปไหนไม่หลุดพ้นเนี่ยปัญหามันเกิดไงฮะหายไปทีร้อยกว่าล้านอย่างเงี้ย50ล้านร้อยล้านเนี่ยคารวาสจะเป็นลมเมาประชาชนตาดำๆอย่างพวกเราก็จะตกใจกันเล็กน้อยนะครับส่วนใครที่อยากจะเสพเมถุนก็เรียนเชิญศึกเถอะนะครับเพราะว่าท่านก็บอกแล้วว่ามีศีล277ข้อศีล277ข้อก็ดูเอานะก็ดูกันเอาเองนะครับผมแล้วก็นี่ขนาดท่านมีศีล277ข้อไปพอท่านยังมีกล้องอยู่ในห้องอีกต่างหากท่านก็ยังเสพเมถุนนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นกิเลสอันแรงกล้านะฮะแต่ตบะไม่ค่อยจะมีนะครับดังนั้นก็ไม่ว่ากันท่านก็สึกไปนะครับถ้าผิดศีลก็สึกไปปาราชิกนะฮะเป็นถ้าแบบผิดศีลแบบไหนก็ไปปรงซะปรงอาบัตนะครับอาบัตแบบใดก็ว่ากันไปตามขั้นตามลำดับอย่างที่บอกไว้ในกฎในพระไตรปิฎกและอื่นๆนะครับ ก็เป็นไปตามนี้แต่ผมเชื่อแล้วก็ยังเชื่อมาตลอดเชื่ออยู่เสมอนะครับเพราะพระควรจะมีลิมิตให้เรื่องการเงินเพราะไม่งั้นมันจะเป็นที่ฟอกเงินนะครับมันจะเป็นระบบซึ่งแน่นอนฮะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินี่ก็อยู่ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองนะครับก็ ก็ดูแลพระคุณเจ้าท่านมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะที่ใดๆก็ตามทั่วเหนือจดใต้นะฮะตะวันตกจดตะวันออกก็ต้องฝากเรื่องนี้ไว้ว่าจะทำอย่างไรนะครับแต่ว่าแน่นอนครับคนที่จะคิดที่จะทำแบบนี้ได้นี่ต้องฝ่าเขาเรียกอะไรนะฝ่าดงนรกกันนิดหนึ่งนะฮะอย่างที่ผมพูดไม่ใช่พระทั้งหมดเป็นพระที่หลุดพ้นไม่ใช่พระทั้งหมดเป็นพระที่พร้อมนะครับแต่ว่าการที่จะต้องสู้ในสเกลระดับนั้นได้นี่ถือว่าเป็นการปฏิรูปนะฮะซึ่งการปฏิรูปนี่ถ้าจะถามว่าการเรียนรู้เรื่องการปฏิรูปคณะสงฆ์ถ้าใครเก่งเรื่องนี้ลองศึกษารัชกาลที่3นะครับท่านจับพระโกนคิ้วว่าพระไปยักคิ้วหลิวตาให้สาวๆไปยักคิ้วหลิวตาก็รู้สึกว่าการมีคิ้วไม่ได้มีประโยชน์ต่อพระนะครับก็เลยโกนพระที่อื่นไม่มีใครโกนคิ้วโกนแต่หัวนะฮะนี่พระไทยเนี่ยโกนคิ้วเพราะว่าการโกนคิ้วเพราะจะได้ไม่ไปยักคิ้วหลิวตาให้ใครนะเป็นพื้นที่แสดงออกทางอารมณ์นะเพราะว่ารัชกาลที่3ท่านทรงผนวดมาเป็นเวลานานเนาะนะก็เลยเข้าใจในกลไกว่าแบบอะไรควรไม่ควรดีไม่ดีนะฮะดังนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่สนใจของประชาชนแต่ผมอาจจะอยากให้คิดต่อกันสักนิดหนึ่งในฐานะของเราก็อยู่ในส่วนหนึ่งนะครับในประเทศที่บอกว่าเป็นเมืองพุทธมีประชากรนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด 92% นะฮะอาจจะแถวๆ 90%กว่าแล้วกันผมใช้คำนี้ถือว่าเยอะมากมากนะครับคือ9ใน10คนที่คุณเดินไปนะครับจะเป็นชาวพุทธนะครับพุทธแบบไหนก็ว่ากันอีกทีพุทธมากพุทธน้อยหรือเป็นพฤหัสเป็นศุกร์ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าส่วนสำคัญคือเมื่อคุณเป็นพุทธคุณก็อยู่ในขอบข่ายของการที่องค์กรหน่วยงานภาคประชาสังคมภาคประชาชนและภาคใดๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวยึดโยงกันทางพุทธศาสนาต้องมาทำหน้าที่ในการดูแลในการจัดการในการบริหารในการทำให้พระพุทธศาสนานั้นยังเป็นจริงยังเป็นจริงแบบที่เกิดขึ้นมาในอดีตเมื่อ 2,569 ปีที่แล้วนะฮะคือเป็นเรื่องของการที่จะเผยแพร่นะครับมีพระพุทธเจ้าสร้างพระธรรมแล้วมีพระสงฆ์ในการเผยแพร่ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะครับไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนใดๆก็เราก็คงแบบนี้กันมานานนะครับในประเทศในแบบของเรานะครับประเทศของเราเรียกว่าประเทศหินยานคือเป็นประเทศที่ขนาดเล็กหินะนะครับแปลว่าเล็กมหาแปลว่าใหญ่มหายานนี่ก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่เดินทางไปตามอินเดียขึ้นทิเบตขึ้นไปจีนไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปกลายเป็นชินโตไปก็คือเป็นมหายานเป็นกลุ่มใหญ่ที่เชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนว่าศาสนาพุทธดัดแปลงได้เยอะแต่เราเป็นหินยานคือมาจากศรีลังกาพม่าไทยลาวกัมพูชาไป นะก็คือเป็นกลุ่มเล็กที่ไม่รู้ว่าการเปลี่ยนนั้นดีหรือไม่ดีดังนั้นจึงไม่พยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆก็ตามที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเลยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะครับก็เป็นการชำระพระพุทธศาสนาเมื่อชาติปางก่อนแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็ยังคงแบบนี้ไว้ก็หน้าที่ของกระบวนการในประเทศก็ควรจะทำหน้าที่นั้นก็คือในการที่จะดูแลให้มันยังทำงานได้ดีแบบที่หินยานนะพุทธศาสนาฝั่งนี้ยังเป็นอยู่นะครับฝากให้กับชาวพุทธทุกๆท่านลองนำไปคิดตึกตองว่าทำอะไรกันดีนะครับทุกๆครั้งที่เราบริจาคเงินไปนั้นเงินนั้นไปที่ไหนไปอย่างไรทำอะไรได้บ้างนะครับทำแล้วทำได้ดีไหมนะครับถ้าทำแล้วไม่ดีนะครับแทนที่จะเป็นแบบนี้เราทำแบบอื่นได้ไหมทำแบบอื่นที่มันสามารถที่จะทำงานได้ดีกว่าหรือไม่นะครับฝากกันไว้นะครับอ้าวได้เวลาแต่พองามนะครับเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
4: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ค่ะ ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: เห็นแว็บแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะไปใช้เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
10: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
9: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
0: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
0: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
0: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
3: โอเคครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเมื่อสักครู่มีเรื่องทำแล้วมาฟังเรื่องทางโลกบ้างนะฮะเรื่องแรกขออนุญาตเรื่องประชาสัมพันธ์กันก่อนมาขายของกันดีกว่านะครับนะมีช็อปมาเนียนะมีของมาขายนะฮะเอาใจสายแซ่บกันหน่อยนะฮะใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้ทุกมื้ออาหารปักหมุดฟังทางนี้เลยนะครับพารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะฮะการันตีด้วยความเด่นดวงได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพร้อมคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการันตีฝีมือความอร่อยที่สืบทอดกันสืบทอดประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า10ปีนะฮะผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดงานประจำอำเภองานอื่นมาแล้วนับไม่ถ้วนนะฮะทั้งหมดเนี่ยคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีครับมีให้เลือกอร่อยหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะฮะน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นน้ำพริกแมงดาและอื่นๆอีกมากนะฮะดีๆหมดเลยนะครับจะทานเป็นอาหารหลักหรือกินกับข้าวหรือใดก็ได้นะฮะซึ่งตอนนี้มันมีโปรครับผมโปรโมชั่นสุดยอดเลยนะฮะซื้อน้ำพริกตอนนี้ขนาด12กระปุกนะฮะแถมฟรีนะฮะขนาดเล็กอีก12กระปุกนะครับรับเลยทั้งหมดคือ24กระปุกเลยนะครับก็ทั้งหมด890บาทนะฮะสั่งได้เลยนะฮะที่ช็อปมาเนียนะครับทั้งBuy Mcord ครับผมนะฮะช่วงนี้ช็อปมาเนียเขาโปรโมทมีสินค้าเยอะมากนะครับโทรด่วนได้เลยนะฮะที่021143990นะครับผมซึ่งย้ำอีกรอบแล้วกันนะฮะ02นะครับ114-3990นะครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับผมก็รีบ2อาทิตย์แล้วนะฮะช่วงนี้มีน้ำพริกแม่รัศมีนะฮะก็แล้วก็มีอันนึงขออนุญาตต่อเนื่องกันเลยนะครับผมกับขาประจำเรานะฮะGSB นะครับผมช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะฮะธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วย ให้คุณได้เซฟทั้งพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะฮะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋านะครับและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงถึง 200,000 บาทนะครับผมถ้ากรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันครับดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกนะครับเริ่มต้นที่3.50% ต่อปีนะจะไป 5% แล้ว 3.50 นะฮะ 3.50% ต่อปีนะฮะวงเงินกู้สูงสุดที่ 500,000 บาทนะครับแต่ถ้ากรณีทุกท่านที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกนะครับเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีครับวงเงินกู้สูงสุดที่1ล้านบาทนะครับระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีครับสมัครได้เลยที่ www.gsb.or.th นะฮะย้ำอีกรอบนะครับผม www.gsb.or.th นะฮะหรือธนาคารออมสินทุกสาขานะครับผมตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570นะครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570นะฮะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมทั้งหมดในโครงการจะหมดครับแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนก็ได้นะครับผมตรงนี้นะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะที่ GSB Contact Center นะครับ1115นะครับย้ำอีกรอบนะฮะ GSB Contact Center 1115นะครับหรือ www.gsb.or.th นะฮะย้ำอีกรอบนะครับ www.gsb.or.th นะครับซึ่งแน่นอนครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเนี่ยเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนะฮะและแน่นอนครับเตือนกันเล็กน้อยกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมก็ขอบคุณนะฮะทั้ง GSB ทั้งทางถอดช็อปมาเนียเนาะนะครับผมมาต่อกันนะฮะหลายท่านแอบสวัสดีกันไประหว่างเบรกรายการนะทักทายกันไปบ้างแล้วนะครับคุณปรเมศคุณศักดิ์ชัยคุณกี้นะฮะคุณสุรชัยนะวันนี้คุณสุรชัยบอกเป็นวันเกิดนะครับครบรอบ68ปีนะครับอวยพรไปเรียนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสุขภาพสำคัญมากเลยนะพอถึงช่วงอายุ60ขึ้นไป70ขึ้นไปนะครับพ่อผมเองปีนี้84นะครับก็เป็นเรื่องของสุขภาพล้วนๆนะครับอากาศร้อนต้องระมัดระวังตัวเองมากๆแล้วก็ช่วงนี้มีหลายท่านนี่มีปัญหาเส้นเลือดหัวใจไขมันในเส้นเลือดนะครับคือทำไมมีคนเสียชีวิตที่แบบอยู่ดีนอนตายน็อกตายเดินไปต้องตายเนี่ยเพิ่งญาติเพิ่งมีญาติผมท่านนึงก็เพิ่งเสียไปก็เป็นอย่างนี้นะผมก็แอบเตือนกันไว้สักนิดนึงเลยนะกับทุกๆท่านนะผมเอง40ยังพอไปวัดไปวาแต่ช่วงนี้ที่เห็นนะข่าวเนี่ยคุณเรย์แมคโดนัลด์ก็40ไปปลายเองนะครับ30 40ก็เป็นได้แล้วคือตรวจสุขภาพครับนะครับแล้วก็เช็คนิดนึงว่ามีคอเลสเตอรอลหรือมีเรื่องของวิ่งสายพานอะไรเช็คดูหน่อยว่าอัตราการเต้นของหัวใจดีมั้ยอะไรเหนื่อยมั้ยคือไอ้ไขมันอุดตันในเส้นเลือดนี่มันเป็นเรื่องที่แบบเรื่องปัญญาอ่อนมากมันเช็คยากครับมันไม่ค่อยเห็นผนังมันค่อยๆปิดเรื่อยๆทีละนิดนะฮะเวลามันมีเค้าเรียกบัตรคอสหรือเส้นเลือดอุดตันเนี่ยมันเกิดขึ้นฉับพลันแต่เส้นเลือดเนี่ยพอมันบีบไปเนี่ยมันยังไหลอยู่เราก็ไม่รู้นะฮะฉะนั้นการตรวจสุขภาพเป็นประจำเป็นเรื่องที่สำคัญครับมอนิเตอร์ตัวเองสักนิดนึงถ้าแล้วอย่างนึงคนไทยเป็นโรคฮีโร่ครับดูซุปเปอร์แมนมากไปเป็นโรคฮีโร่ขึ้นสมองนะฮะคือจะเหนื่อยจะล้าจะเพลียก็ยังแบบเฮ้ยฉันทำได้นะฉันโอเคนะนะครับระวังตรงนี้ไว้หน่อยก็ดีนะครับผมคือรู้ตัวเองเป็นหลักนะครับมีเขาเรียก awareness เนาะมีรู้ตัวเองถ้าเหนื่อยไปล้าไปอย่าเพิ่งรีบฝืนครับเช็คตัวเองสักนิดนะครับน้ำสักหน่อยนึงพักกินน้ำบ้างนะครับเกลือลงเกลือแร่นะครับแล้วถ้าตัวเองรู้สึกหน้ามืดรู้สึกวิงเวียนรู้สึกแขนชาขาชามันเป็นเรื่องเบสิกมากครับอย่าฝืนครับนะอยู่ดีเดินไปชาครึ่งตัวนี่อย่าฝืนครับเป็นอะไรเหรอฮะทำไมชอบน็อกชอบตายชอบนอนในโรงไม่เอานะฮะแบบนั้นก็ไปโรงพยาบาลง่ายนิดเดียวนะครับบอกใครก็ได้โทรกิ้งกลางบอกเนี่ยชาครึ่งตัวแล้วปกติเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเป็นแบบนี้มันเหมือนคนจะเป็นเส้นเลือดในสมองแตกหรือเส้นเลือดอุดตันพาไปหาหมอหน่อยเรียกรถพยาบาลทีหรือใดๆก็ได้นะครับตอนที่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่ไม่ใช่รอให้ตัวเองฟอบไปแล้วนะฟังอีกทีไปฟังกุศลาแล้วนะครับผมนะฮะ แต่ก็เตือนกันไว้นะครับเพราะว่าคืออย่างนี้ที่คนเสียชีวิตอย่างนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าอากาศมันร้อนขึ้นด้วยคือร้อนขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเราแบบสิ่งที่เรารู้สึกคือมันร้อนนะฮะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ไอ้ความร้อนหนึ่งครั้งแปลว่าเรา เราเหนื่อยมากขึ้นเราหายใจถี่ขึ้นเราใช้ออกซิเจนมากขึ้นเราระบายความร้อนมากขึ้นระบายน้ำออกจากร่างกายมากขึ้นเพื่อคูลดาวน์อ่ะให้ผิวเรามันระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับพอคุณพยายามหายใจมากขึ้นพยายามจะใช้เลือดทำงานปั๊มหัวใจปั๊มแรงขึ้นอะไรขึ้นโอกาสที่ไอ้ตัวเส้นเลือดเหล่านี้มันตีบอยู่แล้วเนี่ยหรือมันน้อยอยู่แล้วเนี่ยมันทำให้คุณเลี้ยงไม่ทันอ่ะมันฟุบน็อกไปได้มันก็สูงขึ้นนะมันเกี่ยวนะครับภาวะโลกร้อนทำให้ตรงนี้ก็เกี่ยวหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับมีคุณอัญชนะคุณปฏิญญาก่อนละกันก็บอกเปิดรายการทันเหตุการณ์แบบหนักๆนะฮะไม่หนักมากครับเรื่องของพระนี่มีทุกอาทิตย์ทุกเดือนทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่มีอำลามือถือ iPhone 17สู่ iPhone 18แล้วก็ iPhone Duo ราคาเหยียบเป็นแสนกว่าบาทเดี๋ยวนี้เราซื้อต่อไปอ่ะผมว่านะ iPhone เครื่องละล้านนะครับใช้แทนเซิร์ฟเวอร์ได้ใช้แทนทุกอย่างได้นะครับเป็นหุ่นยนต์ได้บินได้บินออกจากมือเป็นโดรนเลยบินอู้ลอยไปในอากาศได้เอาไปดำน้ำนะครับเอาไปให้หายใจได้มีถังออกซิเจนในตัวคือมันแพงขึ้นใช่ครับมันแพงขึ้นไม่ใช่แพงขึ้นเพราะแค่ของมันดีขึ้นอย่างเดียวครับแต่เทคโนโลยีมันแพงขึ้นด้วยแล้วก็สองคือของมันผลิตพวกชิปเซตพวกเมมโมรีต่างๆมันก็มีราคาสูงขึ้นจากการที่ผลิตไม่ทันนะฮะชิปเซตคือน้ำมันใหม่ถูกควบคุมราคาได้นะครับแต่ว่าถ้าใครสามารถทำโรงงานผลิตชิปมาสู้ได้ก็ทำให้การผลิตตรงนั้นมันเพียงพอแต่ตอนนี้ปัญหาคือทุกคนสั่งแบบคือตอนนี้พวกผมต้องบอกเลยครับว่าพวกบริษัทไอทีในอเมริกาเนี่ยเป็นบ้าครับเป็นบ้าคือคาดเดาก่อนใช้ความคาดเดาใช้การคาดเดาล้วนๆแต่คือคาดเดาแล้วมันเป็นไปก็ดีแต่พอคาดเดาแล้วก็เลยมีการกักตุนครับเช่นเรากำลังจะบอกว่าแบบพรุ่งนี้โลกจะแตกสมมติเราบอกพรุ่งนี้โลกจะแตกทุกคนก็เลยกักตุนอาหารกันหมดทุกคนกักตุนน้ำมันทุกคนรีบซื้อของมาไว้เพราะว่าทุกคนคาดการล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้เราจะไม่มีข้าวกินเราต้องมีข้าวให้ได้เยอะที่สุดนานที่สุดถูกไหมฮะเหมือนกันพอเขาคิดว่าในระบบ AI มันจะขยายตัวเยอะมากเราเลยต้องมีเขาเรียก data center หรือศูนย์ไว้สำหรับประมวลผลให้มันเยอะมากขึ้นเพราะมันต้องมีของพวกนี้มากขึ้นนั่นแน่นอนครับมันสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ต้องมันก็ต้องทำให้เราต้องซื้อชิปไอโรงงานชิปก็เลยชิปหายหมดเลยนะฮะลิเทอรัลลี่คือไม่มีชิปเหลือนะครับก็เลยต้องพยายามผลิตให้ทันแต่ผลิตก็ไม่ทันเพราะว่าเขาคาดการณ์ว่ามันจะโตไปมากกว่าโรงงานมีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดโตไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันไปถึงจุดอิ่มตัวถ้ามันไปถึงนะมันจะกลายเป็นว่าราคามันจะพุ่งปุ๊บแล้วก็ตกหวบลงมาเลยนะครับซึ่งเป็นวิธีแบบอเมริกันมากๆอเมริกันเขาชอบปั่นกระแสแล้วก็ใช้ระบบทุนนิยมสุดโต่งทุ่มซื้อใช้กำลังทุ่มเป็นพ่อบุญทุ่มอะฮะทุ่มผิดทุ่มถูกก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเขาใช้ระบบนี้มานานแล้วก็เพื่อให้บริษัทมันเติบโตเพื่อให้เขาตลาดหลักทรัพย์เพื่อหลอกเงินตลาดหลักทรัพย์ได้เยอะๆได้ดีได้นู่นได้นี่นะครับก็เข้าใจครับเข้าใจแต่ว่ามันก็ทำให้ประชาชนมันก็จะเดือดร้อนอยู่ดังนั้นอย่างที่บอกครับปัจจุบันนี้กฎหมายวิ่งไม่ทันระบบไอทีวิ่งไม่ทันระบบการเงินวิ่งไม่ทันการลงทุนวิ่งไม่ทันอะไรทั้งสิ้นเลยกฎหมายมันเขียนแบบรัดกุมมากซึ่งดีนะแต่รัดกุมแต่ไม่เท่าทันเราวิ่งก็เลยวิ่งตามหลังตลอดนะครับก็บอกว่าคุณปฏิญญาก็เลยตอบกลับมาว่าใครทำโรงงานผลิตกิฟเซ็ตชิปเซ็ตนะขอแก้นะก็ผลิตชิปเซ็ตมากกว่าการงานนี้เป็นเศรษฐีระดับโลกจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าซัมซุงเนาะเขาจับทางถูกบ้านเราก็ได้ดีนะครับไม่ใช่ไม่ได้ดีบ้านเรามีโรงงานผลิตองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เยอะอาจจะไม่ใช่ตัวที่แพงที่สุดหรือที่เขาต้องการมากที่สุดแต่แน่นอนฮะสมมติคุณผลิตรถมันต้องมีคนผลิตยางไอ้ตัวเครื่องยนต์มันอาจจะแพงที่สุดถูกไหมฮะเครื่องยนต์อาจจะเป็นของที่แพงที่สุดแล้วก็มีคนแข่งกันผลิตเครื่องยนต์แต่มีแต่เครื่องยนต์อย่างเดียวไม่มีประตูไม่มีล้อไม่มีกระทะล้อไม่มีเบาะหนังไม่มีพวงมาลัยไม่มีกล่อง ECU มาคอนโทรล ไม่มีไอดีไอเสียไม่มีกรองอากาศไม่มีโชคไม่มีสิ่งอื่นๆมันก็ไปไม่ได้ซึ่งถ้าหนึ่งประเทศผลิตมันหมดทุกอย่างแล้วผลิตจนกระทั่งได้ดีที่สุดเทคโนโลยีดีที่สุดได้เนี่ยประเทศนั้นต้องเก่งจริงๆครับต้องเก่งเหลือเชื่อแต่เขาก็ไม่กล้าทำแบบนั้นรู้ไหมครับว่าเขาไม่กล้าเพราะถ้าเขาทำทุกอย่างได้ในสินค้าหนึ่งตัวแล้วทำให้ทั้งประเทศกลายเป็นซัพพลายเชนแต่ถ้าเกิดซัพพลายเชนนั้นมันเปลี่ยนนะสมมตินะฮะว่าถ้ามีรถแล้วปรากฏว่าคนทั้งหมดหันไปนั่งเครื่องบินแทนเลิกใช้รถซัพพลายเชนทั้งหมดนั้นล่มมันก็เลยต้องพึ่งพาอาศัยกันในหลายๆประเทศอยู่ดีนะไม่มีใครในโลกผลิตทุกอย่างได้เองหมดเลยไม่มีคือต่อให้ผลิตได้เองหมดเลยมันมีไหมมันมีครับแต่ว่ามันไม่สามารถผลิตได้ดีที่สุดหมดเลยนะครับอย่างเช่นเราจะไปบอกว่าแบบรัสเซียต้องการมะพร้าวเราสามารถผลิตมะพร้าวได้เองเราจะปลูกมะพร้าวประเทศเขาเย็นเจี๊ยบเลยนะฮะคือถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้ไปทำโดมขึ้นมาอะไรขึ้นมาแต่ว่ามันลงทุนนะฮะมะพร้าวลูกนึงแทนนี่จะไม่กี่บาทก็กลายเป็นลูกละ15,000อย่างเงี้ยถูกไหมฮะมันจะเป็นอะไรแบบนั้นแทนนะครับคือต้องปล่อยให้คนที่เชี่ยวชาญหรือมีความพร้อมมากกว่าทำบ้างนะครับแต่ช่วงหลังเราก็จะแก้ไขปัญหาว่าเราทำเองได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็ดีพยายามจะให้เรียกว่า sustain หรือว่าอยู่ตัวในประเทศของเราเพราะถ้ายิ่งพึ่งพาประเทศอื่นมากพอประเทศอื่นมีคนบ้ามาดูแลประเทศมันก็ทำให้ทุกอย่างมันเป็นปัญหาอย่างเช่นตอนนี้แคนาดากับอเมริกาก็ขึ้นภาษีใส่กันพวกภาพสั่งแบนห้ามนำเข้านู่นทำเข้านี่ใส่กันนะก็เป็นเรื่องของคนบ้านะครับทำเศรษฐกิจก็ปั่นป่วนไปหมดแต่คือมันก็มีคนได้ประโยชน์แน่นอนครับแต่ว่าคนได้ประโยชน์อาจจะเป็นส่วนน้อยนะซึ่งนี่แหละครับอย่างที่บอกกฎหมายวิ่งตามไม่ทันนะซึ่งก็เหมือนกันเรื่องชิปเซตก็ด้วยก็เลยทำให้ iPhone Duo ที่ตอนแรกคุณปฏิญญาทักเข้ามาในรายการบอกว่าราคาเกือบเหยียบแสนนะเหยียบแสนนะครับคือราคา iPhone สมัยนี้ราคาเท่ากับ MacBook 1เครื่องเท่ากับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์ดีๆที่ผมใช้ตัดหนังเลยนะมันแสนหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ถึงด้วยซ้ํา 5-60,000 ก็ตัดหนังได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้จะใช้มือถือนี่ต้องใช้คอมพิวเตอร์แสนบาทโอ้โหเก่งมากเลยไม่รู้ใช้ทำอะไรครับกล้องต้องชัดมากนะจะต้องเอาไปขึ้นคัทเอาเดี๋ยวรูปทุกรูปที่เราถ่ายเซลฟี่กับหมาเราไปขึ้นคัทเอาต้องคัทเอาทำสแควร์ก็เล็กไปต้องคัทเอาใหญ่ที่สุดป้ายแบบตรงหน้าสนามบินสุวรรณภูมิครับแต่ต้องเป็นแบบความละเอียดสูงนะสำหรับคนที่ยืนห่างกัน2เมตรถึงจะเห็นรายละเอียดนะฮะถ้าห่างเกิน10-20เมตรก็ใช้ไม่ได้แล้วหมายว่าโอ้เดี๋ยวนี้กล้องมันละเอียดมากครับกล้อง48 เมกะพิกเซลนี่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วนะครับถ้าเราใช้ในสิ่งที่เราทำคือเอาไว้ซูมถ่ายแบบยืนไกลๆแล้วซูมดูภาพให้มันละเอียดข้างในนะครับคือตอนนี้มันถึงลิมิตของการใช้งานมากๆแล้วสำหรับผมคือผมคิดว่า iPhone ตั้งแต่แบบ15เป็นต้นมานี่คือมันใช้งานได้ดีแล้วครับคำว่าดีแล้วคือดีแล้วมากๆแล้วแต่ที่จะใช้เพิ่มมากขึ้นคือถ้าคุณใช้งานเฉพาะหรือเฉพาะทางเฉพาะด้านคือ16 17 18 16 17 18น่าจะดีขึ้นในเรื่องของ AI นะครับซึ่ง AI นี่กำลังมาแรงนะครับคุณวีนี่ส่งลูกมายูนิคอร์นมานะครับน่าจะพูดถึงแบบยูนิคอร์นที่แบบลงทุนในสตาร์ทอัพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็อ่ะแต่ได้เลยนะก่อนจะกลับไปสู่เมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงนะฮะก็เมื่อกี้คุณอัญชนาก็ทักเข้ามาเหมือนกันบอกดูโปรแกรมละครเพลงมาดามบัตเตอร์ฟลายแล้วอยากดูผมก็อยากดูครับมาดามบัตเตอร์ฟลายทั้งชีวิตผมอยากดูมาตลอดเป็นหนึ่งเรื่องที่ผมไม่ได้ดูนะฮะอยากดูมิสไซง่อนอยากดูมาดามบัตเตอร์ฟลายนะปกตินี่มาเมืองไทยตลอดมีมาตลอดแล้วก็มีแฟนทอมออฟเดอะโอเปร่าและอื่นๆใช่ไหมฮะแต่ผมนี่ผมนี่ไม่ค่อยได้ใช้คำว่าอะไรดีผมนี่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ดูงานใหญ่ๆนะนี่ล่าสุดเนี่ยจะไปดูเนี่ยของเมืองมายาก็ไม่ได้ไปนะครับคือทั้งไทยทั้งเทศแล้วช่วงนี้ช่วงเดือนอีกไม่กี่เดือนนี้เราจะมีบางกอกอะไรสักอย่างนะก็เป็นแบบเป็นเทศกาลละครเวทีอะครับเป็นจำชื่อไม่ได้นะจำบางกอกอะไรสักอย่างมีทุกปี แล้วมีงานจากทั่วโลกมาแล้วงานดีๆทั้งนั้นเลยบัลเล่เอ่ยคอนเทมโพรารี่เอ่ยงานมิวสิคอลเอ่ยอะไรเอ่ยก็อยากแนะนำครับใครมีโอกาสได้ดูดูเถอะครับช่วงนี้เราไม่ค่อยเราเป็นอะไรฮะเราเป็นโรคเครียดเราดู TikTok กันเยอะนะครับดูข่าวกันเยอะแล้วข่าวมันก็แบบกระแสมันก็ปั่นกันไปปั่นกันมาเราก็ไม่ค่อยได้ดูอะไรที่มันหลากหลายดูอะไรที่จะลงใจก็สกินก็เลยไม่มีรายได้เท่าไหร่เลยนะฮะหนังไม่ค่อยมีรายได้หนังเนี่ยหนังเยอะแยะเลยเข้าลงเต็มไปหมดเลยนะครับล่ามก็สกินลินลดาคำสารภาพของหมอผีนะนี่มีหนังฝรั่งก็เข้าไปอีกโฮปไม่ใช่หนังจะพูดหนังฝรั่งก็แปลกๆหนังเกาหลีนะครับโฮปหนังเอเลี่ยนนะครับแล้วก็หนังอื่นๆใดๆอีกมากมายเราก็ไม่ได้ไปดูกันเราก็ไม่ได้ไปดูอะไรกันเลยเราดูไม่ได้ไปอีเวนต์ไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตถึงจะไปดูคอนเสิร์ตนี่เวทีก็ไอ้ที่นั่งก็ถล่มอีกดูยากเข้าไปใหญ่นะครับคือมีกิจกรรมเยอะมากนะในกรุงเทพแต่ว่าคนไทยเสพน้อยลงเรื่อยๆชีวิตเราเสพน้อยลงเรื่อยๆนะส่วนไอ้คนที่มีตังก็เสพอย่างเดียวเลยนะครับทั้งเสพทั้งขายนะฮะแต่เราไม่ค่อยมีเวลาไปใช้ชีวิตนะแต่อยากดูมาดามบัตเตอร์ไฟผมยังไม่เคยดูเลยผมอยากดูมากๆบอกตรงๆนะครับหรือผมเป็นคนพลาดอะไรไปเยอะนั่นในชีวิตนะอลาดินที่เขามาเล่นกันก็พลาดนะครับแต่ผมได้ทันดูกายกรรมเปียงยางนะไอ้คือคิดทุกวันนี้ไอ้คำว่ากายกรรมเปียงยางตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าอ๋อมันก็คือการโชว์กายกรรมเหมือนเซิร์กดูโซเลของฝรั่งเศสหรือของอะไรนะแคนาดาหรืออะไรฝรั่งเศสแหละเซิร์กดูโซเลใช่ไหมครับหรือแบบพวกบัลเล่แต่กายกรรมที่มาจากเกาหลีเหนือเนี่ยมันจะไปเล่นที่ไหนได้มากมายกันเชียวนอกจากจีนกับไทยนะครับดังนั้นมันถือว่าเป็นเรื่องที่แบบตื่นตาตื่นใจที่เราได้เห็นคนเกาหลีเหนือมาโชว์การแสดงให้เรานะกายกรรมเพียงอย่างนะครับเป็นของที่พอมาดูมาคิดทุกวันนี้แล้วถือว่าเป็นของที่หาดูได้ยากใช้คำนี้เลยหาดูได้ยากในโลกนะคุณอาจจะบินไปทุกที่ได้แต่คุณบินไปเกาหลีเหนือเพื่อไปดูกายกรรมเปียงยางไม่ได้นะครับมันยากเกินไปแต่เขามาเล่นให้ดูที่สวนสยามนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเหลือเชื่อเลยนะปัจจุบันนี้ผมก็ไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสได้ดูอะไรแบบนี้ได้อีกได้เยอะแค่ไหนนะฮะก็เลยแบบว่าถ้าใครมีโอกาสได้ดูก็ดูนะครับได้ดูก็ดูอันนี้โอเคเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงพวก AI นะจนตอนนี้ AI มันดีมากๆเลยนะซึ่งเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสอาทิตย์ต่อไปคงจะได้เล่าให้ฟังกันด้วยว่าล่าสุดเนี่ยไอ้เจ้า ChatGPT เนี่ยนะฮะโดยบริษัท OpenAI เนี่ยเขาออกตัวใหม่มานะตัวใหม่ก็คือOpenAI ChatGPT 8เวอร์ชั่น8หรือที่เขาเรียกว่า Astra นะแล้วก็ตัวสร้างรูปที่ชื่อว่า image 2.5 2.5 ใช่ไหม 2.5 ดังนั้นไอ้สองตัวเนี้ยครับมันเจ๋งมากๆเลยมันทำอะไรที่ผมใช้คำว่าเหลือเชื่อมากขึ้นในเชิงการทำงานนะครับแล้วถ้าเรารู้วิธีใช้มันได้ดีผมนี่สร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาเลยนะสร้างซอฟต์แวร์พร้อมฮาร์ดแวร์พร้อมกลไกหรือวิธีการในการที่จะส่งของไปผลิตส่งของที่เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ไปผลิตในโรงงานนะครับแล้วก็สามารถทำตัวต้นฉบับโดยการสั่งของจากเว็บได้สั่งแล้วมาให้ช่างไฟฟ้าช่วยประกอบให้ผมให้ดูได้ประกอบเสร็จแล้วเราก็สามารถส่งแบบหรือว่าเราทดสอบต้นฉบับได้ก่อนแล้วก็มีตัวแบบพิมพ์เขียวที่สามารถแก้ไขหรือทำอะไรก็ได้แล้วส่งโรงงานได้มีอุปกรณ์เฟิร์มแวร์มีอุปกรณ์ควบคุมมันที่เขาเขียนมาให้เลยแล้วก็มีตัวเว็บที่สามารถสั่งการหรือดูหรือตรวจสอบได้คือมันเป็นเชื่อมโยงให้ทุกอย่างหมดเลยพิมพ์แค่ประมาณ1หน้ากระดาษว่าผมอยากได้อะไรแล้วเอาจากตรงนี้ไปทำเป็นบริษัทต่อได้อีกต่างหากคือมันทำอะไรได้แบบเยอะมากกว่าที่คิดแล้วมันก็เรียนรู้ได้เยอะมากๆนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้การทำรูปการแต่งรูปเพื่อการทำงานคือมันไม่ใช่แบบ AI แบบเดี๋ยวนี้ผมเห็นคนใช้ AI ทำรูปแบบในงานอีเวนต์เยอะซึ่งแบบทำได้แย่มากๆนะเดี๋ยวนี้มันไปไกลมากๆเราสามารถใช้คำสั่งบางอย่างแล้วมันสามารถทำงานออกมาได้ดีและโดดเด่นและเท่และเก๋ไก๋มากๆนะครับแล้วตรงกับงานที่เราต้องการจะทำด้วย อยากทำรูปสำหรับพรีเซนต์อยากทำรูปสำหรับขึ้นไปทำงานอยากจะแต่งรูปแก้ไขรูปนะครับไม่ต้องมานั่งทำเองกดเองเรียนรู้เครื่องมือเองเดี๋ยวนี้มันไปไกลมากๆเลยครับซึ่งเดี๋ยวไว้อาทิตย์ต่อๆไปผมจะมาพูดเรื่องการใช้งาน AI ที่ดีให้ฟังกันคือตอนนี้เราอาจจะแบบถามมันว่า AI กินอะไรดีเฉยๆแต่ว่าจริงๆมันไปได้ไกลกว่านั้นมากนะครับไกลกว่านั้นมากเลยนะครับพูดไปพูดมาหมดเวลาซะแล้วนะครับผมลากันดีกว่านะครับพบกับผมนะครับเฉลิมชาตรียุคนหรือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965นะครับช่วงคุยดิบๆกับดำกับผมมาดำเองนะครับทุกๆวันพฤหัสบดีเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเกือบลืมเวลาแล้วนะฮะ3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ
11: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
12: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
15: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
16: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
17: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: LINE @thinking radio
1: เห็นแว็บแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิต

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมา
2: วันนี้วันที่9กันยายนแล้วค่ะอาจารย์ทำไมมองนู่นอย่างนั้นล่ะ
3: ผมได้ข่าวว่าคุณได้รางวัลอะไรสักอย่าง
2: สมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยนะคะเขาก็ให้เกียรติค่ะมอบรางวัลนะคะฐานันดร4ค่ะ
3: ชื่อรางวัลฐานันดร
2: 4ใช่ค่ะประเทศสาขารางวัลผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนักดีเด่นก็กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะ
3: คุณอ่านข่าวในราชสำนักมากี่ปี
2: โอ้เป็น10กว่าปีแล้วค่ะเพราะว่านุ่นน่ะเข้ามาทำงานที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยตั้งแต่ยังเรียนไม่จบค่ะตอนนั้นอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ยังเรียนอยู่เลยค่ะปี3เทอม2แล้วก็เข้าโครงการ
3: ปีพ.ศ.
2: ประมาณปี2554
3: ก็15ปี
2: ค่ะ
3: แล้วคุณมาอ่านข่าวราชสำนักประมาณปีไหน
2: จริงๆนุ่นต้องกราบขอบพระคุณบริษัทอสมทจำกัดมหาชนมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะถึงแม้ว่าคุณอาวุธนุ่นได้เพราะว่าก็ถูกเทรนมาเรียนมาเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านออกเสียงอักขระอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ไวยาวุธตอนนั้นน่ะเขาถูกค่ะเขาต้องมองด้วยเพราะว่าการอ่านข่าวในพระราชสำนักอ่ะมันเป็นการอ่านสดของทางช่อง9เราอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องไม่แน่ใจเหมือนกันในตอนนั้นว่าถ้าเราเอาเด็กอ่ะหรือว่าอายุของนุ่นมันประมาณ20ต้น20กลางๆอ่ะค่ะจะคุมได้หมดมั้ย
3: ประมาณสัก10ปี
2: ใช่ค่ะ10กว่าปี
3: เพราะตอนที่ทีมงานเข้ามาชวนคุณชุติมาเนี่ยมาทำรายการฟังหูไว้หูปี2561
2: ค่ะ
3: ตอนนั้นนะผมก็เห็นเป็นภาพจำของผมคือคุณชุติมาเนี่ยแกอ่านข่าวในพระราชสำนักเขาก็มาถามผมบอกว่าเนี่ยคนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะทำรายการฟังหูไว้หูเนี่ยชื่อคุณชุติมาอ่านข่าวราชสำนักผมบอกผมก็เคยเจอเห็นเขาในข่าวแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำงานด้วยกันได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็ไปๆมาๆก็เราก็ทำมาจะเป็นอีกไม่กี่วันนี่จะครบ8ปีเต็มแล้ว
2: ขอบพระคุณอาจารย์เช่นเดียว
3: จะขึ้นปีที่9 1ตุลา2569เนี่ยก็คือขึ้นปีที่9ของรายการฟังหูไว้หูเราก็หวังว่าจะไปได้ตลอดครบปีที่9นะ
2: ค่ะก็จะได้เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะในหลากหลายค่ะแต่จริงๆอ่ะนุ๊กก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสำนักข่าวไทยกองข่าวในพระราชสำนักแล้วก็กองข่าวอื่นๆนะคะล้วนแล้วแต่เป็นผู้บ่มเพาะแล้วก็ให้โอกาสนุ่นน่ะโตจากที่นี่จริงๆแต่อาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะคือนุ่นชอบมีความฝันแบบชัดเจนมากๆว่าในชีวิตนี้อยากเป็นผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนัก
3: โอเคก็ได้เป็น
2: น
3: ี่
2: พอได้เป็นปุ๊บเนี่ยช่อง9เขาก็ให้โอกาสอีกให้ไปลองทำข่าวอื่นๆซึ่งยังรายการฟังหูไว้หูเนี่ยเกินสิ่งที่คาดคิดของตัวนุ่นเองมากๆเพราะว่าหูอาจารย์เป็นปราดแล้วมีความรู้ที่เยอะมากสังคมเศรษฐกิจการเมืองและนุ่นก็ไม่ได้เรียนทางด้านนี้มาโดยตรงตอนแรกเราก็ยังคิดว่าเราคงทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้และเราก็คิดว่าเรามีเซฟโซนตรงนี้เราชอบตรงนี้แต่อาจารย์นะคะนุ่นต้องขอบคุณมากๆเลยที่ทำให้นุ่นได้เห็นนะป่าทั้งผืนจากตอนแรกที่เป็นเด็กที่มองแค่ใบไม้เพียงเป็นหย่อมๆเท่านั้นก็เลยรู้ว่าองค์ประกอบของความรู้ในโลกใบนี้จริงๆมันเชื่อมกันอย่างอาจารย์พูดในรายการฟังหูไว้หูในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งสมณศักดิ์ของสงฆ์ใช่ไหมคะในบทข่าวพระราชสำนักก็มีสิ่งนั้นด้วยแต่ก่อนนุ่นอ่านตามตัวอักษรก็ให้ตรงถูกต้องตามอักขระแต่พอได้มาเรียนกับอาจารย์ทำให้เราได้ทราบถึงความหมายแล้วก็ที่มาม
3: ีความหมายเฉพาะใช่
2: ทำให้เราอ่านข่าวได้อย่างอมยิ้มแล้วมีความสุขเพิ่มยิ่งขึ้นเลยค่ะ
3: ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเล่าเบื้องหลังให้ฟัง
2: ค่ะ
3: เพราะบางทีเราก็มีโอกาสพอดีถือว่าเราก็แสดงมุทิตาจิตนะที่แกสนับสนุนให้ได้ไปได้รางวัลอะไรเนี่ยนะ
2: ค่ะ
3: คือรางวัลมันมี2อย่างมันเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่า achievement award นะเป็นรางวัลที่เกิดจากความสำเร็จนะส่วนรางวัลอีกประเภทหนึ่งเนี่ยรางวัลพวกนี้บางทีมันอาจจะไม่

0: มีเป็นสตุ้งสตัง
1: ค์
0: แต่ว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นAchievement Awardนะแล้วมันก็มีรางวัลที่เป็นรางวัลที่เกิดจากการสะสมในการทำงานออโตเมติกอันนั้นก็อีกเรื่องนึงก็เอาเป็นว่าก็โอเคนะคราวนี้
1: แต่นุ่นชอบคำนี้ของอาจารย์นะเขาทำให้ได้เห็นถึงคำนี้ว่าวิชาก็ด้านหนึ่งจารณะก็ด้านหนึ่ง
0: วิชาก็ด้านหนึ่งจารณะก็ด้านหนึ่ง
1: ซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ของช่องเก้าที่เนี่ยค่ะสอนให้ทั้งสองด้านและนุ่นโชคดีที่เติบโตมาทันยุคสมัยนี้อันนี้เล่าเบื้องหลังให้ฟัง
0: แต่มันอยู่ในบทสวดอิติปิโสพุทธคุณ
1: อิติปิโส
0: วิชาสามจารณะอะไรนั่นน่ะ
1: วิชาจารณะสัมปันโน
0: นี่แหละบางทีคนไม่รู้จักมันไม่รู้นะโอเคใช่
1: ไหมคะได้รู้บทสวดอีกค่ะอาจารย์อันนี้เบื้องหลังของนุ่นอาจารย์เล่าเบื้องหลังอันนี้ให้นุ่นฟังหน่อยสินุ่นว่าอาจารย์น่าจะรู้เบื้องหลังของสิ่งนี้ดีเพราะว่าก็เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จนลำดับขั้นตอนมาถึงโปรเซสที่ตอนนี้เขามีการอภิปรายกันแต่กรอบของการอภิปรายเรารู้แล้วว่า7 8 9กันยายนซึ่งวันนี้วันที่9กันยายนแล้วแต่มันจะทันเหรออาจารย์
0: ไม่ทันยังไงก็ไม่ทัน
1: วาระ2กับวาระ3เนี่ยนะ
0: คือวาระ2คือถ้าจบวาระ2เนี่ยไอ้วาระ3มันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรซับซ้อนเพราะวาระ2เนี่ยมันจะต้องลงมติเป็นรายมาตรา
1: ค่ะ
0: มาตราไหนที่มันมีการแก้ไขมันก็จะมีกรรมาธิการขอแก้ไขแล้วก็มีกรรมาธิการเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยแล้วก็มีกรรมาธิการสงวนความเห็นก็เขาจะพูดแล้วก็มีส.ส.เข้ามาขอแปรยติก็สมวนคำแปลยติคราวนี้หลักการก็คืออย่างนี้เขาให้พูดคนละแม็กซิมัม7แต่ก็อาจจะมีบางคนที่ได้พูดได้ยาวกว่านั้นได้ถ้ามันมีเนื้อหาสาระแล้วไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาลุกขึ้นมาประท้วงมาคัดค้านอะไรเงี้ยนะมันก็พูดยาวกว่า7นาทีได้แต่ถ้าเกิดว่าหลักๆอ่ะถ้าไม่ต้องการให้พูดยาวไปกว่านั้นหรือบางคนก็พูดยาวกว่านั้นไม่ได้เนี่ยก็7นาที คุณคิดง่ายๆว่า7นาทีสมมุติมาตรานั้นมีคนขอแปรยติ40คนอือ40นาทีไอ้7คนละ7นาที40คนน่ะ280นาที
1: ค่ะ
0: 280นาทีคุณก็คำนวณดูสิ60นาทีเท่ากับ1
1: ช
0: ั่
1: วโมง
0: มันก็ปาเข้าไปเกือบ5ชั่วโมงอ
1: ่
0: ะในมาตราเดียวเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นวันนี
1: ้
0: มาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยอ่ะ
1: ทำไมล่ะคะ
0: ก็มันยาวมากก็คนเขาก็อยากพูดมันมีกรมการปกครองกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย A B C D E F
1: ประเด็นมันไปอยู่ที่นี่เยอะหรือยัง
0: ก็ไม่รู้มันก็อยากพูดกันมันก็โยงไปโยงมาใช่ไหมยาว
1: ใช้เวลา
0: พอยาวปั๊บเนี่ยวันนี้ที่จะพิจารณาในวาระ2อ่ะที่จะลงมติเนี่ยโอเคตอนนี้มันผ่านกระทรวงมหาดไทยไปแล้วมันเข้ากระทรวงยุติธรรมก็อาจจะมีคนพูดอันนี้ผมจะเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้อง based on อันนี้หนู
1: เดี๋ยวอาจารย์เวลาที่เขาอ่ะพิจารณาทั้งหมดในภาพรวมมันกี่มาตราด้วยกันประมาณ41
0: มาตรา
1: ค่ะ
0: 41มาตรา
1: และที่อาจารย์บอกว่าเราต้อง based on ตรงนี้คืออะไรคะนั่น
0: อันนี้คือรายงานของคณะกรรมการที่บอกว่าในแต่ละมาตราเนี่ยเขาพิจารณาอย่างไรมีการลดมีการเพิ่มอย่างไรมีกรรมธิการสงวนความเห็นในมาตรานี้กี่คนมีกรรมธิการที่โทษมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ขอแปรยติแล้วก็สงวนคำแปรยติเพราะทางฝ่ายกรรมธิการเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยกี่
1: ค
0: นแล้วถ้าเกิดมาตราไหนมีการแก้ไขทั้งกรรมธิการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ได้บรรจุเอาไว้ก็มีสิทธิ
1: ์
0: ที่จะอภิปรายได้แต่ว่าต้องหลังจากไอ้คนที่เขาไปลงชื่อเนี่ยอภิปรายจบ
1: ค่ะ
0: คราวนี้กระบวนการตอนนี้มันไม่ใช่เราอย่าไปที่จริงอะมันมีเรื่องการเมืองแทรกอยู่ตรงนี้ด้วยมันมีเรื่องการเมืองที่แทรกอยู่ในการพิจารณาของวาระที่2วาระที่3
1: แล้วนุ่นดอกจันไว้ก่อนว่ามันมีการเมือง
0: ต้องคุยให้ฟังแบบนั้นจะได้เข้าใจ
1: ค
0: ราวนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ตอนนี้นะเขาไปถึงมาตราไหนนะ
1: ค่ะ
0: ถ้ามาตรา21เนี่ยอ่ะนะ
1: เรื่องอะไรนะ
0: มาตรา21นี่คือของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับ DSI กรมควบคุมประพฤติกรมบังคับคดีกรมราชทัณฑ์จะพูดเนี่ยก็พูดได้มีกี่คนอ่ะดูเอาดูเฉพาะดูนะกรรมาธิการที่ขอสงวนคำแปรยติ โอเคเอาที่สงวนคำแปลยัตตินะเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะเขาก็เสนอขอลดงบประมาณ A B C D ก็ว่ากันไปเนี่ยเอาเฉพาะมาตรา21มีกรรมาธิการขอสงวนคำเห็นคุณสุรเชษฐ์คุณสิริกัญญาคุณชัยวัฒน
1: ์สามและ
0: คุณอนุดิษฐ์คุณประสิทธิ์โนทะนะคุณณัฐชาคุณกิติพงศ์คุณวิสุทธ์คุณเพียงพนอคุณณัฐยา
1: ค่ะ
0: อันนี้กรรมาธิการคุณนับดูสิ10 คนคนละ7นาทีแม่งก็ชั่วโมงครึ่งแล้ว
1: ค่ะ
0: ยังมีขอสงวนความเห็นอันนี้คือสสเนี่ยสุไลมานวิทวิสิทธิ์พิชิตพิชัยบุญเลิศ
1: อันนี้อีกโอ้โหเป็นชุดเลยนะนั่น
0: เกือบ20คนนะ
1: ค่ะ
0: อนุภาพทัตวุฒิชนาทิพย์ยอดชายเหล่าฟังคอซีมามุกมลศักดิ์พกามาศอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่นี้นะมีอีกนะยาวไปผมไม่รู้กี่คนนะเพราะบางคนก็เสนอตัด 10% 5% ก็ว่าเอาเป็นว่าเฉพาะพวกนี้นะนี่ยังมีณัฐวุฒิเรืองปัญญาวุฒิอีกนี่นะ
1: คุณเทงนะ
0: เนี่ยคุณดูดิแต่พอมาตรา21นี้ยังไม่จบเลยนะเนี่ย
1: คุณเทง
0: นะเนี่ยเอาเป็นว่ามาตรา21เนี่ยถ้าเขาพูดกันทุกคนยาวแล้วเขามีสิทธิ์เพราะเขาขอครับเขาขอแปลยติไว้แล้วสงวนคำแปลยติยกเว้นเขาจะไม่พูด
1: ค่ะ
0: คราวนี้ตอนนี้มันเกิดกระบวนการอย่างนี้รัฐบาลน่ะก็ให้วิปรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านไปคุยกันว่าเฮ้ยเราอยากจะให้จบคืนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลงชื่อไว้แต่ไม่พูด
1: ได้ไหม
0: ได้เพราะตอนก่อนจะพูดเนี่ยเล่าให้ฟังอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: ถึงแม้ว่าคุณสงวนความเห็นในฐานะเป็นกรรมาธิการไว้หรือคุณสงวนคำแปลยติในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้แต่เวลาของจริงในเอกสารอย่างนึงแต่ตอนจะพูดเนี่ยคุณต้องไปลงชื่อถ้าคุณไม่มาลงชื่อเขาไม่ให้พูดโอเคเนี่ยก็อันนึงแต่เมื่อพูดจบแล้วเนี่ยมันมาตรานั้นมันมีการแก้ไขแล้วคุณอยู่ในที่นั้นเนี่ยคุณก็อาจจะขอพูดอีกได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ประเด็นก็คือว่าทางฝ่ายรัฐบาลเขาก็ล็อบบี้คนของเขาว่าเฮ้ยที่มึงลบโทษ
1: ที่คุณไม่เป็นไรค่ะหยินหยางดีแล้วที่เขาให้เรามาคู่กัน
0: ที่คุณลงชื่อไว
1: ้
0: หรือที่คุณสงวนความเห็นไว้เนี่ยก็ไปล็อบบี
1: ้
0: ว่าไม่ต้องพูดมันก็จะลดจำนวนคนพูดลงแต่คุณก็ต้องไปล็อบบี้ฝ่ายค้านด้วย
1: แล้วได้ไหมล่ะคะ
0: ผมไม่รู้ไง
1: คุยกันได้
0: อันนี้ก็ต้องไปเรื่องเท่าที่ทราบอ่ะผมก็เช็คไป3จุดนะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายสภาเนี่ย
1: เ
0: ขาก็บอกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องพอคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องว่าไปตามสภาพดึงได้แค่ไหนล็อบบี้ได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นแต่ก็ต้องมีคนพูดมันก็ต้องค่อยๆไหลไปอย่างช้าๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมแล้วคุณดูดิสมมติว่าตอนที่เราคุยกันในกระทรวงยุติธรรมผ่านไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: จากนั้นมันไปกระทรวงแรงงาน
1: ค่ะ
0: มาตรา22นี่กระทรวงแรงงานนี่ก็เบอะเต็มไปหมด
1: ประเด็นนะ
0: ผ่านตะเกียงเลย
1: คนที่ขอพูด
0: โอ้โหเป็นพันอะเป็นร้อยคุณดู
1: ครึ่งหน้ากระดาษ A4 ไปแล้วค่ะรายชื่อ
0: เนี่ยดูแล้วหลังจากนั้นมันอาจจะเบาแล้วเป็นกระทรวงวัฒนธรรมมาตรา23อาจจะไม่ค่อยมีคนพูดเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็เป็นมาตรา23ก็เยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นมาตราเท่าไหร่ล่ะมาตรา24กระทรวงศึกษาเห็นไหมต้องมีคนพูดมาตรา24กระทรวงศึกษาโอ้โหสงวนคำแปลยติ
1: อาจารย์มันยังต้องเหลืออีกเป็นครึ่งๆนั่นน่ะ
0: แต่มาตรา25กระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: กระทรวงสาธ
0: ารณสุข26กระทรวงอุตสาหกรรมโอเคนะเล่าให้ฟังทั้งหมดเราจะได้จบทีเดียวในตอนนี้เลยแล้วเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันจะมีผล26กระทรวงอุตสาหกรรม27งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมภายใต้การดูแลนายกก็ว่ากันไป28มาตราอะไร28
1: มาตรา28คือง
0: บประมาณส่วนราชการไม่สังกัดนายกอ่ะ28นี่เป็นงบรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโอ้โห
1: ไปอยู่จังหวัดไหนบ้าง
0: แล้วสสจังหวัดนั้นก็ต้องพูดของเขาที่โดนตัดอ่ะใช่มั้ยเสร็จแล้ว29งบประมาณรายจ่ายรัฐวิสาหกิจอาจจะไม่เยอะ30งบประมาณรายจ่ายหน่วยงานรัฐสภา31
1: อันนั้นก็เยอะ
0: รายจ่ายของศาล
1: ค่ะ
0: 32เดี๋ยวนะ31ศาลนะ32หน่วยงานองค์กรอิสระองค์กรอัยการโอ้กกต.อะไร
1: ศาล
0: แล้วเอออยู่ตรงนี้อ่ะ32นะ3สาบานบานดูละบานนะ33องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย
1: ค่ะ
0: อบต.ไอ้โทษอบจ.อบต.เทศบาลกทม.เมืองพัทยา24งบประมาณรายจ่ายหน่วยงานอื่นของรัฐ34นะ
1: ค่ะ
0: 34โอ้โหเยอะ35สภากาชาดไทยอันนี้อาจจะไม่มีอะไร36คงไม่พูดละ
1: ค่ะ
0: งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์ใช่ไหมแล้วจากนั้นก็เป็น37งบประมาณรายจ่ายแผนบูรณาการ38มาตรา38มาตรา38เรื่องอะไรวะมาตรา38เดี๋ยวนะมาตรา38งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบุคลากร
1: ค่ะ
0: ภาครัฐ 852,000 ล้านจากนั้นก็เรื่องเงินทุนหมุนเวียนมาตรา39มาตรา40มาตรา40เรื่องอะไรมาตรา40ก็โอเคเนี่ยประมาณเนี่ยมาตรา40งบประมาณรายจ่ายชำระหนี้ของรัฐไม่มีการแก้ไขมาตรา40โทษมาตรา40แล้วก็มาตรา41มากประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงค้างไม่มีการแก้ไขงั้นคุณดูท่าที่ผมเล่าให้ฟังมาเนี่ยจาก22นะหรือ23เนี่ยมันต้องมาประมาณสัก35เนี่ยมันถึงจะตั้งหลักร่างลำได้เพราะจะมีท้ายๆประมาณสัก 3-4 มาตราคือมาจนจบจนถึงงบรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนน่ะนะหรือไม่ก็อย่างน้อยก็ต้องสภากาชาดแล้วก็หน่วยงานในพระองค์เนี่ยเนี่ยมันถึงจะใกล้จบแต่นี่ยังไม่มีวี่แววว่าจะเป็นอย่างนั้นอ
1: าจารย์ขางั้นคุยให้ฟังต่อเลยเนี่ยนะคะว
0: ่
1: าในเมื่อเขาตกลงกันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยไหลไปแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งมันช้ากว่ากรอบเวลาแล้วจะยังไงต่อในช่วงหน
0: ้
1: าค
0: ุ
1: ยฟังนะคะอาจารย์คุยให้ฟังต่อหน่อยค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเรื่องการพิจารณางบประมาณรายจ่าย2570เนี่ยค่ะก่อเวลา7-9กันยายนแต่มันไม่พอ
0: ผมเท่าที่ผมสอบถามดูนะสอบถามทางวิปรัฐบาลแล้วก็สอบถามทางคนที่เขาประสานงานแล้วก็จะเป็นระบุเป็นใครเลยนะ
1: ค่ะ
0: เป็นคนที่ประสานงานนะทั้งในห้องประชุมนอกห้องประชุมอะไรเงี้ยนะก็เห็นพ้องต้องกันว่าการพิจารณาในวาระ2รายมาตราที่จะตั้งใจว่าจะให้เสร็จประมาณสัก 2-3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่มคืนวันพุธที่9กันยายนเนี่ย
1: ก็คืนนี
0: ้คงเป็นไปไม่ได้นะให้ล็อบบี้ยังไงผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นไปได้คราวนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้ทำไงเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องพิจารณาภายในให้เสร็จภายในวันที่9อันนี้เป็นกรอบที่ทางรัฐบาลวางไว
1: ้เ
0: นี่ยซึ่งผมก็ทราบนะเราก็ทราบกันทุกคนถ้ามันจะต้องออกไปอีกวันหนึ่งโอเค
1: ก็ขยับไปวันที่10ก็พรุ่งนี
0: ้ก็ผมยังทราบมาว่าอาจจะไม่เสร็จวันที่10ด้วยซ้ำไป
1: ก็ลากไปถึงวันศุกร์ได้
0: ก็ไม่เป็นไรลากไปถึงวันศุกร์ได้คราวนี้ถ้าลากไปถึงวันศุกร
1: ์ก็จะตรงกับวันที่10
0: แต่ผมคิดว่าวันพรุ่งนี้น่าจะจบ
1: ค่ะ
0: คือตอนนี้ต้องยอมรับบอกว่าการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่อยู่ประเทศไทยเนี่ยมันก็มีผลนะมันต้องมีคนคล้ายๆกับว่าคอมมานด์เซ็นเตอร
1: ์
0: อ่ะมันต้องมีศูนย์สั่งการ
1: ลีดเดอร์สูงสุด
0: มันต้องมีศูนย์สั่งการโอเคอาจจะวางใจให้คนประสานงานทำงานระดับหนึ่งในฝั่งของวิปรัฐบาลอาจจะเป็นแชมป์เขาทางฝ่ายวิปรัฐวิปฝ่ายค้านก็ต้องคุยกับผมคุณณัฐวุฒิหรือไงถ้าผมจำไม่ผิด
1: คุณณัฐพงษ
0: ์ณัฐวุฒิบัวปทุม
1: อ๋อคุณณัฐวุฒิโอเค
0: ส่วนระดับหัวหน้าไม่ต้องคุยนี่เป็นเรื่องการประชุมใช่ไหมแล้วก็ต้องมาล็อบบี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลมันไม่ง่ายนะเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าส.ส.ที่เขาไม่ได้เป็นกรรมาธิการและไม่ได้เป็นอนุกรรมาธิการเนี่ยเขาก็อยากจะพูด อยากจะแสดงความเห็นอยากจะอธิบายอาจจะขอแปรยติแล้วก็ว่ากันไปซึ่งเราก็เห็นอยู่เป็นจำนวนคนมากมายขนาดนี้ซึ่งก็เป็นเวทีที่เขาจะต้องแสดงความสามารถของเขาซึ่งเราอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขาควรจะทำถ
1: ู
0: กไหมแต่มันก็มีการเมืองแฝงอยู่เพราะเวลามันพูดถึงหน่วยงานไหนที่เป็นกระทรวงนั้นกระทรวงนี้มันก็ต้องแตะเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าพูดถึงกระทรวงยุติธรรม DSI มันก็ต้องว่าไปจนถึงไอ้เรื่องสวเรื่องไอ้คณะที่ทำนู่นนี่อะไรเงี้ยถ้าพูดถึงองค์การอิสระเดี๋ยวก็ต้องว่ากกต.ล่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการขยายประเด็น ซึ่งก็อยู่ที่ประธานจะควบคุมได้ขนาดไหนโอเคอันนี้อันหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ถ้ามันล่าช้าไปสิ่งที่มันจะกระทบนะคือสุดท้ายมันต้องจบวาระ2ลงตามรายละเอียดตามมาตราทั้ง41มาตราที่ผมพูดเนี่ยมาตราไหนที่ไม่มีการแก้ไขก็ไม่ต้องลงมติแล้วยังจะต้องลงมติในวาระ3พอลงมติในวาระ3เสร็จเนี่ยก็จะต้องมีรายงานของคณะกรรมการข้อตั้งข้อสังเกตอีกซึ่งแม้ว่าจะไม่มีการลงมติแต่ก็ต้องฟังเรื่องนี้ถูกไหมเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แรปอัพทั้งหมดเนี่ยมันไม่จบที่ตรงนี้มันต้องไปวุฒิสภาตอนนี้ทางวุฒิสภาเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาจะอภิปรายวันที่10 11
1: ค่ะ
0: พฤหัสศุกร
1: ์ในตอนแรก
0: ตอนนี้ก็เลื่อนแล้วถ้าเลื่อนปั๊บเนี่ยจะมีผลอย่างนี้ต่ออีกเพราะวันที่11เนี่ยวันที่10เนี่ยมันเป็นวันประชุมของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะพิจารณารายงานของกกต.ใช่ไหม
1: เขามีวาระการประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบ2567และประจำปีงบ2568ที่ค้างมาจากสัปดาห์ก่อน
0: ใช่คราวนี้ประเด็นเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาปล่อยไหลเพื่อเลื่อนการที่พิจารณาของกกต.ในวันพฤหัสไหมมันต้องมองสองเหลี่ยมเข้าใจไหม
1: คิดได้
0: ไม่ถ้าอันนี้มันพูดก่อนที่จะมีมติวันที่จันทร์ที่14ก็อีกแบบนึง
1: ค่ะ
0: ผมกำลังคิดซึ่งอาจจะผิดก็ได้ว่าถ้าเขาปล่อยไหลพรุ่งนี้ก็ประชุมเรื่องงบประมาณรายจ่ายยังไม่จบเนี่ยถูกไหมก็ปล่อยไหลนะประชุมเสร็จก็ดึกแล้วก็คงไม่คุยเรื่องอื่นที่ค้างสิใช่ไหมถูกไหม
1: ค่ะและเรื่องค้างมัน
0: กระเถิดได้ไหมอันนี้คืออันหนึ่งแหละแต่นี่ต้องดูละพฤติกรรมของฝ่ายรัฐบาลพฤติกรรมของฝ่ายค้านแล้วก็พฤติกรรมของฝ่ายคอย
1: มีฝ่ายคอยเจ้ากรรมนี้พฤติกรรมของฝ่ายคอยนะ
0: เออก็ต้องมาผสมปนจนปนเปกันออกมาซึ่งเราจะเห็นถ้าใครติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถ่ายทอดสดนี่จะเห็น
1: ใคร
0: เออก็จะเห็นการเคลื่อนไหวล่ะไม่เป็นไรหรอกช่างมัน
1: อยากรู้จังว่า
0: ประเด็นก็คือถ้าถามผมตอนนี้น
1: ะ
0: ผมก็ยังเชื่อว่าจะมีการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3เนี่ยเป็นวันพรุ่งนี้อีกวันนึงเป็นอย่างน้อยเพราะมันก็กรบพอดีก็ไม่ต้องคุยเรื่องกกต.รายงานกกต.น้าแหวงผมก็ไม่ต้องมาอธิบายถูกไหมเออเพราะเขาเลื่อนมันไม่ทันนี
1: ่ก็เลื่อนออกไปก่อนได
0: ้ก็ไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องเลื่อนก็ยังไม่จบไงก็ยังไม่ก็คาอยู่ก็ยังไม่ได้เป็นประชุมปกติเพราะอันนี้เป็นวาระพิเศษประชุมงบมาต้องเอาให้จบก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คราวนี้อันนี้ของจริงจะเป็นยังไงก็ดูตอนโหวตโอเคแต่ผมคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะโหวตในวาระที่สองวาระที่สามแล้วจบคราวนี้มันก็ล่นสิวุฒิเขาตั้งใจจะพิจารณาวันพรุ่งนี้เขาก็ต้องล่นไปเป็นวันที่11วันศุกร์ถูกไหมเป็นวันศุกร์แต่เขาจะพิจารณาเสร็จภายในวันเดียวเหรอโดยทฤษฎีมันก็ไม่น่าจะได้ถ้าเกิดว่าเขากรุณาก็ประชุมวันเสาร์อีกวันนึง
1: ก็จะตรงกับวันที่12
0: เพื่อให้มันจบเพื่อให้มันจบตามกำหนดวันก็หลังจากนั้นก็มาทางสภาก็อาทิตย์หน้าอาทิตย์นึงอะ14จนถึงวันที่19เลยพวกนี้ใช่ไหม
1: 19อาทิตย์หน้าวันจันทร์จะตรงกับวันที่14สิ้นสุดวันศุกร์จะตรงกับวันที่18
0: นั่นแหละอันเนี้ยก็จะได้มีเวลาเพราะว่ากว่าจะงานทางด้านเอกสารมันควรจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายเพราะมันต้องไปพักคอยอยู่ประมาณ5วันเพื่อจะได้นำขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็พยายามทำให้มันทันวันที่1ตุลาแต่ว่าจริงๆอ่ะมันจะเลทนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกให้ตัวร่างเนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยแก้ไขแล้วดูคำดูเคิร์มให้หมดก็จบละ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยมันก็เป็นเกมการเมืองเราจะมองอย่างนั้นก็ได้หรือเราจะมองว่าเฮ้ยเราไม่ได้แล้วก็เขาก็ทำตามหน้าที่ของแต่ละคนกันไปก็ว่ากันไป
1: เกมการเมืองเพื่อหวังผลอะไรคะ
0: คราวนี้ก็รอนายกกลับมาสิก็ถ้าพรุ่งนี้อภิปรายนายกกลับมาแล้วมั้ง
1: น่าจะมาถึงไทยท่านนายกรัฐมนตรีถึงไทยเดี๋ยวนะคะ
0: เช้าวันที่11
1: เช้าวันที่11จะตรงกับวันศุกร์ค่ะอาจารย์
0: เช้าวันที่11หรือเช้าวันที่10ผมไม่รู
1: ้
0: อันนี้ต้องดูอันนี้แต่ตอนนี้เขาก็ประสานงานกันอุตลุดละก็พยายามจะคือจริงๆอ่ะมันจะดีเลย์นิดๆหน่อยๆวัน2วันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ
1: ่ค่ะ
0: แต่มันต้องไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าจะต้องไปต่อรองอะไรกันมากโดยเฉพาะทางพรรคร่วมรัฐบาลต่อรองกันว่าที่จะลงมติ
1: อ่ะ
0: ถึงแม้ว่าจะเสียงข้างมากก็จริงนะ แต่มันก็ต้องมากให้ดูแล้วมันดูดีนะคุณ
1: นายกรัฐมนตรีอาจารย์วันที่แน่ชัดว่าท่านจะมาถึงเช้าวันศุกร์ค่ะและที่อาจารย์บอกว่าดูมูฟต่างๆเนี่ยและอันนี้มันเป็นเรื่องของเกมการเมืองด้วยและที่นุ่นถามต่อว่าไอ้เกมการเมืองแค่ดูช็อตบายช็อตเนี่ยหวังผลอะไร
0: ก็น่าจะหวังผลคือมันคงไม่ไปถึงขั้นปรับคณะรัฐมนตรีหรือปรับพรรคหรือปรับพรรคร่วมรัฐบาลไม่ถึงตรงนั้นแต่มันจะเป็นหัวเชื้อ
1: ค่ะ
0: มันจะเป็นหัวเชื้อ
1: หัวเชื้อนะคะ
0: เพราะว่ามันก็ต้องติดหนี้กัน
1: เดี๋ยวก่อนไอ้ประเด็นเรื่องติดหนี้นั้นแล้วยังมีคำเรื่องฝ่ายคอยด้วย
0: มันก็ต้องมีการวางบินอะไรกันนิดหน่อย
1: อาจารย์แล้วมีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้ด้วยค่ะว่าการพิจารณาในรายมาตราตอนโหวตอ่ะเขาจับตาไปที่พรรคภูมิใจไทยกับกล้าทำเดี๋ยวช่วงหน้าคุยประเด็นนี้ให้ฟังกันต่อรวมไปถึงมาตรการของรัฐไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะเดี๋ยวคุยให้ฟังนะคะ
0: มีใครสนใจแล้ว
1: มีจับสัญญาณการเมืองให้ดีอาจารย์มีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้เขาดูตอนการโหวตรายมาตราเนี่ยในการอภิปรายของ70นะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่า100 140 150
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเสียงของพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคฝ่ายค้านอื่นๆประมาณเนี้ยของรัฐบาลเนี่ยประมาณ280 285แล้วก็50เนี่ยจะเป็นพลังพรรคพลังไอ้พรรคกล้าทำงดออกเสียงอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่งดออกเสียงแล้วแต่มาตรานะถ้าเป็นมาตราของกระทรวงที่เขาเคยทำงานเขาก็อาจจะเห็น
1: นี่แหละเพราะปกติเราจับสัญญาณที่พักกล้าทำว่าเขา
0: เคยอย่างกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรเขาโอเคไงเขาไม่มีปัญหาเขาก็ลงให้
1: เนี่ยคนเขาเลยต้องข้อสังเกตแบบนี้ว่ารายมาตราบางทีพักกล้าทำไปโหวตเหมือนกับพักภูมิใจไทย
0: ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ไม่ไอ้ตรงนั้นเป็นเรื่องคือไอ้โหวตเนี่ยมันก็บอกว
1: ่
0: ามีร่องรอยว่าอะไรยังไงแต่ประเด็นก็คืออย่างนี้เราต้องมองแบบนี้ว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่บิไม่ปริไม่แตก
1: ภายในพรรค
0: ภายในพรรคที่ไม่มีกลุ่มแยกกันซึ่งตอนนี้ทุกคนก็พยายามจะให้คุณพิพัฒน์กับกลุ่มฝ่ายใต้เนี่ยออกมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็เอากล้าทำเข้าไปเสียบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นซึ่งผมคิดว่าแบบนี้ไม่น่าใช่ผมดูว่าไม่น่าใช่นะสภาพการที่เป็นอยู่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าการจับมือระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมันล็อกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดพรรคภูมิใจไทยสปลิตเนี่ยเอาอันนี้อีกเรื่องนึงถ้าภูมิใจไทยสปลิตเนี่ยอีกแบบซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าสปลิตถ้าสปลิตอย่างนั้นมันเกิดรอยแยกถ้าเกิดรอยแยกเนี่ยพรรคกล้าทำก็มีโอกาสโอเคไหมเพราะตัวเลขมันก็คือตัวเลขคุณจะต้องมี comfortable 280 290คุณรวมให้ได้กันแล้วกันไม
1: ่
0: ใช่252 251ไม่ใช่สมัยปี62ที่คุณอะไรล่ะคุณประยุทธ์ได้ส.ส.สนับสนุน251คนน่ะนั่นน่ะอย่างนั้นมันแล้วถ้าไปเอาสมาชิกสภาผู้แทนแล้วโทษเอาส.ว.มาช่วยถ
1: ึ
0: งได้เป็น500แบบนั้นน่ะใช่มั้ยอันนี้มันบทเฉพาะการแต
1: ่
0: ถ้าเกิดว่าจริงๆเนี่ยมันต้องมี280 290285 290นี่แหละต้องขยิ่งกันแบบนี
1: ้
0: แล้วที่เหลือก็ไปบริหารพริ้วๆกับพรรคเล็กพรรคน้อยพรรค3มีส.ส.3คน4คน5คนอย่างเงี้ยไปทำ
1: แต่ต้องจับพรรคหลักให้ได้ก่อนแต่
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ว่ามันเป็นภายในพรรคเป
0: ็
1: นพรรคอื่นที่เป็นพรรคร่วม
0: อันนี้ส่วนฝ่ายค้านเนี่ยมันตัวหลักมันคือพรรคประชาชนพรรคประชาชนมันมีเงื่อนไขสำคัญคือมันร่วมกับพรรคกล้าทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วเขาก็มีประเด็นของเขาอีกว่าสถานะความเป็นไปของผู้นำพรรคแถวหนึ่งเขาว่ามันก็อยู่ระหว่างการไต่สวนที่ศาลฎีกาอยู
1: ่44
0: ส
1: ส
0: ใช่ซึ่งจะจบประมาณกลางปีหน้า
1: ค่ะ
0: เราคิดว่ามันตรึงกันอย่างเงี้ยรัฐบาลมันก็คงจะแทกเหงือกอยู่ไปได้จนถึงอย่างน้อยก็พฤษภามิถุนาปี2570
1: ค่ะ
0: อ้าวแต่อันนี้เราก็อย่าไปดูเบานะว่าความไม่พออกไม่พอใจของประชาชนในเรื่องการบริหารจัดการในการทำงานเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนที่เขาเคลื่อนไหวทางการเมืองในลักษณะนอกรัฐสภาเนี่ยมีพลังอย่าไปมองข้ามแล้วจริงๆเนี่ยมันจะมีเรื่องเป็นประเด็นจุดตัดก็ดูทีละอันสิอาทิตย์หน้ากกต.ปลายเดือนศาลรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยดูไล่ไปตามลำดับอ่ะ
1: อาจารย์ถ้าดูอย่างนั้นก็ดูได้รูปแบบหนึ่งแล้วเราพูดมาบ่อยแล้วประเด็นนี้ล่ะคะเราอย่าดูเบาคุณทักษิณไหมคะ
0: ผมคิดว่าไม่น่านะใจผมคิดว่าคุณทักษิณถอยห่างจากการเมือง ไปพอสมควรเพราะว่าด้วยจำนวนส.ส.คุณต้องเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ย มาถึงนาทีนี้เนี่ยมันเป็นพรรคที่มีส.ส.มากเป็นอันดับ3นะมันต่างจากสมัยก่อนเยอะถูกไหม
1: ค่ะ
0: จากอันดับ1มาเป็นอันดับ3อ่ะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วพลพรรคของเขาจำนวนหนึ่งมันก็ไมเกรดไปอยู่ภูมิใจไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความเจตนาและปัญญาก็มีส่วนในการจะทำงานการเมืองแต่ทรัพย์และจำนวนส.ส.ที่มีในมืออันนี้เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได
1: ้ค่ะ
0: มันต้องประกอบกันแบบนั้นใช่ไหมไอ้พรรคประชาชนน่ะมันมีปัญญาแต่มันไม่มีสตังค์พรรคภูมิใจไทยมีสตังค์แต่ไม่มีปัญญา
1: ค่ะ
0: พรรคเพื่อไทยมีปัญญาและมีสตังค์แต่ว่ามันไม่เข้าล็อกเวลานี้ผมไม่รู้ผมพูดอย่างนี้ได้เปล่านะแต่ผมพูดแบบนี้คือผมก็พูดกับคนหลายคนนะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยข้อเสียของเขาคือเขาไม่มีสกอล่าเขาไม่มีติงแตงไม่มีแผนกถังความคิดเป็นคิดนโยบายเขาก็ต้องไปอาศัยประจำข้าราชการประจำไปอาศัยคุณเอกข้าราชการอาศัยคุณอะไรเข้ามาทำ
1: คล้ายๆกับสมัยท่านประยุทธ์ไหมล่ะคะการบริหารจัดการแบบนี
0: ้มันคนละแบบกันเพราะคุณประยุทธ์มาจากการรัฐประหารคุณมันไม่เหมือนกันนะค
1: ุ
0: ณ
1: ก่อการเข้าสู่แต
0: ่ไม่ของแกแต่แก
1: ไม่สกอล่ามาร่วมงาน
0: สกอล่าแกคือกองทัพเอาคนในเหล่าทัพมาที่เป็นขุมกำลังเข้ามาช่วยตรงนี
1: ้
0: ทั้งคนด้วยทั้งอะไรด้วยทั้งอุปกรณ์ทั้งระบบด้วยเนี่ยเข้ามาช่วยเยอะ
1: ส่วนคุณอนุทินเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึง
0: ก็อาจจะเอาคนกระทรวงมหาดไทยมาช่วยเป็นกองทัพอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีคนของตัวเองนะต้องมีคนของตัวเองแต่พรรคประชาชนเนี่ยเขาจะมีปัญหาว่าเขาไม่มีอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: นะผมก็เคยบอกเขาหลายทีบอกว่าคุณอย่าไปทะเลาะข้าราชการประจำมากอีกหน่อยต้องมาทำงานด้วยกันผมพูด
1: อาจารย์แล้วคือ
0: นี่พูดแบบไม่คือเวลาดูแล้วอย่าตำหนิผมนะคนชมด้วยคือผมก็พูดไปตามที่ผมคิดนะอย่ามาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วมาตำหนิผมอะไรคือขอร้องอะไม่งั้นผมก็จะพูดไม่สนุกนะผม
1: ให้แยกระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นนะคะว่าอันไหน
0: เราคิดไม่ตรงกันได้แต่ไม่ต้องมาด่ากันอ่ะไม่ต้องมาด่าผมไม่เคยไปว่าคุณอ่
1: ะ
0: ค
1: ุ
0: ณจะว่าอะไรผมนักหนาหรออ
1: าจารย์ค่ะแล้วโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะคะสรุปเขาทำแน่
0: ทำมันต้องไปลงทะเบียนเห็นว่าจะต้องไปลงทีเดียวเท่าไหร่ละ
1: ช่วงนี้เลยค่ะอาจารย์ค่ะใน
0: การตั้งแต่วันที่
1: 1ถึง25ตุลาคม
0: มันวันนึงเพิ่งวันที่10โอ้ย
1: เขาก็ต้องพูดออกมาก่อนเขาว่าคนถาม
0: ทั้งหมดเท่าไหร่1ล้านเศ
1: ษใช่ค่ะใช้เงินเท่าไหร่ก่อนเขาอนุมัติเงินกู
0: ้ 3,500 ล้าน
1: อุดหนุนค่าที่พัก 1,500
0: ไอ้นี่ล่ะพรกเงินกู้5ล้าน
1: แล้วก็จะมีคูปองให้ไอ้กฎกติกาเนี่ยแต่เอาบรรทัดสุดท้ายเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปอ่านรายละเอียดในนี้คือมีโครงการไทยเที่ยวไทย plus เพราะว่าเขารอกันอยู่แต่ในขณะ
0: ต้องลงทะเบียน
1: ต้องลงทะเบียนอาจารย์ว่าไอ้มาตรการต่างๆเหล่านี้คนนะคะเขายังอินอยู่ไหมเนี่ย
0: ไม่อินแล้ว
1: เพราะ
0: ยังไทยช่วยไทย
1: plus
0: พัด60 40เนี่ย
1: กินใช้ทุกวันเนี่ยประคับประคองเศรษฐกิจไป
0: ผมก็ไม่เห็นไม่คือยากระตุ้น
1: ค่ะ
0: สเตียรอยด์อ่ะใช้นานๆไม่มีผลแล้วคนมันด้านแล้วตอนนี้ไม่มีใครสนใจเลยจริงๆผมไม่ได้ดูด้วยซ้ำไปเหลือเท่าไหร่
1: ไทยเที่ยวไทย plus เนี่ยมาตรการใน
0: การมาใหม่ตัวนึงก็อาจจะ
1: เที่ยวผู้ประกอบการก็อาจจะหวังรอคอยนะคะแต่ในขณะเดียวกันโจทย์สำคัญคือแล้วเราจะมีสตางค์ไปเที่ยวกันหรือเปล่าก็ต้องดูฐานะทางเศรษฐกิจด้วยเอาวันนี้พอเท่านี้แล้วกัน
0: เพราะมันโคเพย์เมนต์
1: ใช่
0: เพราะมันโคเพย์เมนต์ถ้าออกให้ทั้งหมดได้อีกเรื่องนึง
1: ค่ะนี่เรายังไม่พูดถึงเรื่องของโซลาร์เซลล์นะคะว่าโอ้โหถ้าเกิดว่านุ่นสนใจอย่างเงี้ยรัฐบาลเขาออกให้ 50,000 ก็จริงค่ะแต่ว่าอีกส่วนนึงนุ่นจะไปเอาไว้จากไหนถ้ามีเวลา
0: อย
1: ู่
0: ยังอยู่ในอากาศอยู่เลย
1: วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นม อเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆ

0: นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
6: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
7: เพราะราคาน้ำมันดิบ Brentทะลุ100เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็โลกก็ต้องลุกขึ้นมาตั้งอกตั้งใจที่จะพิจารณาว่าฉากทัศน์ต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรรวมมาถึงประเทศไทยเราด้วยครับต้องเรียกว่าพอราคาน้ำมันทะลุเส้น100เหรียญเนี่ยโลกก็ต้องเจอกับภาษีสงครามและไทยก็ต้องตั้งรับแบบต้องเรียกว่าภาวะฉุกเฉินทีเดียวครับเพราะราคาน้ำมันเบรนท์ขึ้นเหนือร้อยเหรียญต่อบาร์เรลตั้งแต่เมื่อวานนี้มีอยู่จุดหนึ่งไปแตะที่100เหรียญ7เซนต์หลังจากการปะทะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไปกระทบเรือบรรทุกน้ำมันที่ช่องแคบโฮมุสแล้วก็ลุกลามไปถึงโครงสร้างพลังงานของซาอุดีอาระเบียจีนกลับมาเร่งซื้อน้ำมันด้วยครับนั่นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ตลาดน้ำมันเกิดตึงขึ้นมาทำให้ตลาดรู้สึกว่าตอนนี้น้ำมันขาดแคลนอย่างมีนัยสำคัญประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่ามันแตะที่ร้อยเหรียญแล้วหรือยังนะครับแต่มันคือว่าจะยืนเหนือ100เหรียญนานเท่าไหร่น้ำมันจริงจะขนส่งออกมาได้หรือเปล่าฉะนั้นมันก็เริ่มมีผู้เชี่ยวชาญวางฉากทัศน์ไว้อย่างน้อย3ฉากทัศน์ฉากทัศน์ที่1คือถ้าเกิดมีการเจรจาคลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านราคาน้ำมันดิบก็อาจจะหล่นลงมาที่80ระหว่าง80ถึง90เหรียญฉากทัศน์ที่2ถ้ายืดเยื้อลากยาวไปถล่มกันเป็นระยะอย่างนี้และช่องแคบโฮมุสยังไม่เปิดราคาน้ำมันดิบจะอยู่ที่100ถึง120เหรียญแต่ถ้าแตกหักรบกันหนักแรงกลับมาโอกาสจะพุ่งไปที่120 130เหรียญบางคนกลัวถึงขั้น150เหรียญด้วยซ้ำไปแต่นั่นคือฉากทัศน์เลวร้ายที่สุดที่หวังกันว่าจะไม่เกิดนี่เป็นการประเมินฉากทัศน์ไม่ใช่เป็นการพยากรณ์ราคานะครับฉากทัศน์นี่คือมีตั้งแต่ฉากทัศน์ดีที่สุดเลวที่สุดและกลางๆมันอยู่ที่จำนวนเรือที่ผ่านช่องแคบโฮมุสได้จริงครับมันไม่ได้อยู่ที่ถ้อยแถลงของคู่สงครามแล้วเพราะนักวิเคราะห์บางรายมองว่าราคาอาจจะแตะ150เหรียญถ้าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญคลังน้ำมันเอ่ยโรงกลั่นเอ่ยถูกโจมตีอย่างหนักผลสะเทือนต่อโลกนี่มันก็ชัดนะครับเงินเฟ้อรอบใหม่เพราะว่าน้ำมันราคาแพงจะส่งไปที่ดีเซลค่าขนส่งปุ๋ยพลาสติกอาหารค่าโดยสารที่อันตรายคือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแพงเร็วกว่าน้ำมันดิบดีเซลยุโรปกำลังเผชิญ

ภาวะค่าการกลั่นสูงขึ้นและไทยเราก็จะเจอทำนองนี้เช่นกันพอเงินเฟ้อสูงเนี่ยดอกเบี้ยก็จะต้องขึ้นครับธนาคารกลางหลายแห่งพยายามจะลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่พอราคาน้ำมันพุ่งอย่างนี้การลดดอกเบี้ยก็เป็นไปได้ยากก็เป็นภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกขึ้นดอกเบี้ยก็ซ้ำเติมเศรษฐกิจลดดอกเบี้ยก็เสี่ยงปล่อยให้เงินเฟ้อและค่าเงินมันทรุดลงไปเอเชียเจ็บกว่าอเมริกานะครับแล้วไทยเราก็อยู่ในบรรดาประเทศที่เจ็บสหรัฐยังเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ครับแต่ว่าประเทศเอเชียที่นำเข้าพลังงานเนี่ยต้องเจอทั้งต้นทุนน้ำมันดอลลาร์ที่แข็งแล้วก็ดุลบัญชีเดินสะพัดแย่ลงไทยเอ่ยเกาหลีใต้และสิงคโปร์อยู่ในกลุ่มประเทศที่อ่อนไหวสูงครับแต่คนที่ได้ประโยชน์มีเพียงประเทศที่ส่งน้ำมันออกบริษัทพลังงานได้ประโยชน์และผู้ผลิตอาวุธอาจจะได้ประโยชน์เช่นกันแต่กำลังซื้อของผู้บริโภคและเศรษฐกิจโลกส่วนรวมจะเสียหายฉะนั้นไทยก็จะถูกกระทบผ่านอย่างน้อย 4-5 ช่องทางที่เราเห็นอยู่ถึงแม้ว่าช่วงนี้รัฐบาลจะไม่พูดเรื่องนี้เพราะว่ามีดราม่าอื่นๆเข้ามาแทรกตลอดเวลาแต่จริงๆพื้นฐานเศรษฐกิจเราฐานะทางปากท้องของคนไทยเนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องน้ำมันเป็นหลักจริงๆฉะนั้นถ้าจะดูว่าเราจะถูกกระทบอะไรบ้างอย่างน้อยก็มี 4-5 ช่องทางราคาดีเซลราคาเบนซินราคาแก๊สค่าไฟขึ้นครับ2ต้นทุนขนส่งเอ่ยอาหารเอ่ยประมงเกษตรและการผลิตจะมีต้นทุนแพงขึ้นและนั่นแหละจะเป็นจุดที่ทำให้เราลำบากเพราะมันเกี่ยวกับอาหารการกินต้นทุนขนส่งแพงทุกอย่างก็แพงไปด้วยนอกนั้นค่าตั๋วเครื่องบินจะกระทบทั้งเรื่องท่องเที่ยวและสายการบินแล้วก็จะนำไปสู่เงินบาทจะอ่อนเพราะว่าไทยต้องใช้ดอลลาร์ซื้อน้ำมันมากขึ้นแล้วรัฐก็จะสูญเสียงบประมาณถ้าอุดหนุนราคาแบบครอบจักรวาลไม่อยากให้ราคาหน้าปั๊มสูงขึ้นรวดเร็วเกินไปรัฐบาลกลัวจะถูกด่าก็จะต้องไปอุ้มแต่ว่าอุ้มมากก็ไม่ได้เพราะว่ากองทุนน้ำมันติดลบถ้ามากขึ้นเกินไปใกล้ๆแสนล้านก็จะมีปัญหาทางการคลังและก็จะถูกมองว่าบริหารประเภทไม่คิดไม่ใช้สมองใช้แต่เงินก็มีจำกัดมากขึ้นทุกทีครับฉะนั้นถึงแม้ไทยเราจะมีน้ำมันสำรองอยู่ในระดับประมาณ3เดือนเศษๆแต่ว่าตัวเลขนี้ไม่ได้แปลว่าราคาจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำมันสำรองช่วยเรื่องความต่อเนื่องของปริมาณเท่านั้นแต่ว่าไม่ใช่รับประกันราคาจะถูกนะครับฉะนั้นไทยก็ต้องมองผมเชื่อว่ากระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังคิดอยู่แล้วมันจำเป็นต้องมีวอลลุ่มพลังงานรายวันนะครับเปิดเผยสต็อกจริงให้กับประชาชนรู้เรือที่จะเข้าไทยและความต้องการดีเซลรวมไปถึง LPG ขณะเดียวกันไทยก็ต้องเร่งทำสัญญาซื้อจากหลายแหล่งรวมถึงเส้นทางที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบโฮมุสได้ข่าวว่าเราก็พยายามไปซื้อจากอเมริกาเพิ่มขึ้นแต่ว่าจะยั่งยืนแค่ไหนราคาเป็นอย่างไรนั่นอีกเรื่องนึงขณะเดียวกันก็ต้องใช้กองทุนน้ำมันพยุงเฉพาะดีเซลขนส่งสาธารณะเกษตรและ LPG ครัวเรือนรายได้น้อยถ้าไปอุ้มทั้งหมดก็จะไม่แฟร์และก็จะเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีไม่ถูกต้องส่งสัญญาณที่ผิดไปถึงประชาชนด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราต้องเตรียมแผนไว้ต้องทำบัญชีที่เรียกว่า stress test คือการทดสอบสิว่าถ้าเราเจอหนักที่สุดราคาน้ำมันดิบไปถึง110เหรียญ130เหรียญหรือ150เหรียญเนี่ยว่ากองทุนน้ำมันจะเป็นยังไงงบประมาณจะเป็นยังไงเงินเฟ้อจะเป็นยังไงค่าไฟจะรับได้นานแค่ไหนต้องเผื่อสถานการณ์อย่างนั้นแล้วนะครับแล้วต้องมีการเจรจาซื้อระยะยาวทำประกันความเสี่ยงราคาอย่างโปร่งใสให้ประชาชนได้รับรู้พร้อมๆกันอย่างไรนี่แหละครับทั้งหมดนี้คือภาพที่เห็นอยู่นาทีนี้ว่า100เหรียญราคาน้ำมันดิบที่ทะลุขึ้นไปจนกระทั่งเราต้องมาตั้งหลักแล้วก็รัฐบาลเองต้องบอกประชาชนครับว่า

0: มีฉากทัศน์และมีแผนตั้งรับอย่างไรบ้าง
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: ไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เห็นแว็บแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
7: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
6: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับคุณผู้ฟังจะได้ฟังมุมมองที่เฉียบคมวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากคุณปีเตอร์ชอยแวนฮาเรนก่อนจะคุยกับท่าน แน่นอนครับเราจะเริ่มต้นกันด้วยข่าวดีๆเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนกันก่อนนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษนะครับก็เป็นเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษของออมสินออมสุขฮะถูกต้องครับจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำนะครับ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินฝากรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝากก็คือ3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31

0: ตุลาคม 2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเงินเราก็ต้องเอามาบริหารเงินดีๆนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เทศกาลของการติดตามเทคโนโลยีระดับโลกแล้วก็ตัดสินใจดีๆนะครับว่าคุณจะซื้อไม่ซื้อคุณจะลงทุนไปทำอะไรยังไง เดี๋ยวคุยกับคุณวิเตอร์กันนะสวัสดีครับคุณวิเตอร์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวิชัยครับและผู้ฟังด้วยครับทุกท่านเลยนะครับ
0: ครับผมต้องเรียนก่อนนะเมื่อก่อนคุณวิเตอร์เคยรับผลไม้ยี่ห้อหนึ่งนะปัจจุบันนี้คุณวิเตอร์ก็ลองเปลี่ยนดูใช่ไหมฮะเอาง่ายๆเมื่อก่อนนี้ใช้ iPhone ปัจจุบันนี้เป็น Android ไปแล้วแต่ยี่ห้อไหนผมก็ไม่ทราบนะฮะ
1: ก็ตอนนี้ก็เป็น Android นะฮะที่ผมใช้อยู่นะฮะก
0: ็
1: แต่ก็ยอมรับนะฮะก็มีของ Apple บ้างนะฮะผมก็มีiPad นะฮะเป็น iPad Pro ใหญ่นะฮะเพื่อจะบันทึกเพื่อจะ take note เพื่อจะบางครั้งก็อยู่ที่ไหนผมก็อยากจะดูแบบจอ Netflix อะไรเขาก็ใช้เพื่อนั้นนะไม่ได้ทำเป็น office work เลยนะ
0: คร
1: ับทำไมเราพูดเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อวานนะ Apple เพิ่งจะมี Apple event นะฮะก็2026นั้นนะครับก็มีการประกาศก็หลายอย่างนะฮะหลายอย่างหรือเปล่าอ่ะเอานี้นะที่ก็ประกาศนะฮะผู้ฟังครับคร่าวๆนะฮะก็มีโทรศัพท์รุ่นใหม่นะฮะแปลกๆดีแล้วก็มีโทรศัพท์รุ่น18 Pro มี Apple Watch 12 Apple Watch Ultra 4แล้วก็ AirPod 5นะครับก็ประมาณ5รายการนั้นนะคุยเรื่องรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับ
0: yeah.
1: หลังจากนั้นนะครับคุณวิชัยผมอย่าลืมนะอยากจะคุยเรื่องวิธีการบริหารการเปลี่ยนของ Apple สักนิดหนึ่งนะฮะด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ที่อาจจะเป็นอันดับหนึ่งในสิ่งที่เขาประกาศคือเป็นตอนนี้เขามีโทรศัพท์พับ นะฮะก็โทรศัพท์พับนั้นเขาก็ใส่ประมาณพาสปอร์ตนะหนังสือเดินทางนะฮะประมาณนั้นนะฮะเขาก็เรียกว่า iPhone Duo นั่นนะครับ iPhone Duo อันนั้นใหม่สำหรับ Apple นะเราผมเคยพูดนะโอ้ Apple จะไม่มีความคิดแบบนั้น8ปีผ่านมาแล้วนะครับคุณวิชัยครับผู้ฟังครับ8ปีผ่านมานะโอ้ Samsung ยี่ห้ออื่นๆก็มีพับบอร์ด Apple เพิ่งจะมี Duo นั้นด้วยก็ดูในฮาร์ดแวร์นะฮะก็ฮาร์ดแวร์ก็ดีนะฮะก็จะเป็นฮาร์ดแวร์เกือบเหมือนกับiPhone 18นะที่เป็นรุ่นใหม่นะฮะยกเว้นกล้องจะมีแค่2กล้องนะกล้องธรรมดากับกล้องไวด์นะนะฮะแล้วก็มันมีปุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่า action button ที่อยู่ใน iPhone 18นั้นนะฮะก็ดูว่าอันนี้ไม่มีนะฮะแต่สิ่งที่มันต่างพอสมควรนะครับพูดถึงราคานะฮะ iPhone 18 Pro นะครับก็ 48,900 นะครับiPhone 18 Pro Max นะฮะ 52,900
0: นั่น
1: ถ้าคุณอยากได้จอพับคุณต้องเพิ่ม 27,000 นะครับผู้ฟังเพิ่มนะครับไม่ได้เป็นราคา 27,000 นะเพิ่มเป็น 79,900 หรือแตะ 80,000 ก็ได้นะฮะโทรศัพท์นะ 80,000 ซื้อมอเตอร์ไซค์2คันได้
0: เอาไปวิ่งวินยังไปทำงานหากินเยอะกว่า
1: เป็นไรเดอร์ก็ได้ไปวิ่งแกร็บก็ได้แลนด์แมนก็ได้ใช่ไหมก็มัน 5.4 นิ้วนะครับผู้ฟังครับแต่ถ้าเราเปิดนะฮะก็จะเป็น 7.6 นะฮะก็ฮาร์ดแวร์เหมือนกันเลยเหมือนกันทุกอย่างแต่ไม่มี Face ID นะต้องใช้ลายนิ้วลายมือนะฮะลายนิ้วนะ
0: ใช่คร
1: ับ มันอันนั้นอย่างเดียวถ้านอกนั้นบลูทูธเดียวกันMagSafe 25วัตต์ USB 3นะฮะกล้องเมนกับกล้องไวด์ก็เหมือนกันเลยนะฮะใช่ไหมที่ผมดูในวิดีโอนะฮะต้องจับมันรีวิวเออร์ในประเทศไทยก็ดูมาแล้วนะฮะถ้าผู้ฟังสนใจจริงๆนะฮะก็ดูรีวิวเออร์นะฮะในประเทศไทยนี้จอมันดูดีนะฮะในความคิดผมนะฮะจอมันดูแบบมันไม่ค่อยเห็นรอยพับเท่าไหร่ในวิดีโอนะ
0: คร
1: ับ แต่ผู้ฟังก็ต้องไปสัมผัสเองไปดูเองว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่บอกนะฮะผมมีประสบการณ์ไอโฟน โฟนะฮะโฟของ Samsung มีประสบการณ์8ปีละ
0: ครับ
1: เป็นไงบ้างรุ่นแรกถึงรุ่นรุ่นโฟล่าสุดไม่ได้ซื้อเป็นยี่ห้ออื่นแต่ว่าโฟนนั้นนะฮะก็ใช้ไปนานรอยพับมันก็จะ
0: ขึ
1: ้นหน่อยนะฮะแล้วก็รุ่นเก่าของโฟของ Samsung นั้นนะใช้ไปนานๆนะฮะก็จะมีฟิล์มจอโปรเทคเตอร์นั้นที่ก็จะลอกออกก็ต้องไปให้ Samsung ไปเปลี่ยนด้วย อันนี้เราไม่รู้ Apple แก้ปัญหาอันนี้หรือเปล่าถ้าแก้ปัญหานี้ก็ดีแต่ไอ้คิดว่ามันอาจจะไม่ได้แก้นะฮะเพราะว่าอะไรนะฮะผู้ฟังครับเราเห็นจอพับของหลายยี่ห้อนะผมชอบไปดูเดินในห้างโอ้ผมก็ต้องไปที่โอ้ iPhone Apple Store ต้องไป Samsung ต้องไป Banana ต้องไปอะไรก็ต้องไปดูแล้วก็หลายยี่ห้อนั้นนะฮะก็ถ้าเราดูเรื่องรอยพับนั้นนะฮะอาจจะมีดีกว่า Samsung บ้างนะครับแต่ว่าหลายยี่ห้อก็พยายามให้ไม่มีนะครับไม่มีใครสำเร็จถ้า Apple สำเร็จก็เทคนิคของเขาอาจจะดีกว่าก็ได้นะฮะนะถ้าเราพูดถึง iPhone 18นะฮะผู้ฟังครับถ้าเป็นผมนะฮะถ้าจะแนะนำนะฮะถ้าคุณมี17อะไรก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อ18มันต่างกันนิดนึงนะฮะที่กล้องข้างหลังคุณจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เป็นใหญ่ๆมันเล็กลงอะไรนิดนึงนะจอก็มีโอ้ราคานั้นนะ 52,900 นะฮะของ Pro Max นะฮะเริ่มต้นนะ
0: นะ
1: อันนั้นเป็น250 GB นะฮะแต่ในความคิดผมนะ250ไม่พอสมัยนี้ขนาดผมไม่ได้บ้าเรื่องถ่ายวิดีโอถ่ายรูปอะไรๆด้วย
0: ก็ยังไม่พอ
1: แต่คนสมัยนี้นะฮะชอบซื้อกล้องซื้อมือถืออ่ะมือถือที่เป็นกล้องหรือกล้องที่เป็นมือถือก็ชอบซื้อแบบนั้นแล้วก็ถ่ายรูปแบบวิดีโอเยอะ256ไม่พอนะฮะ512อาจจะไม่พอนะฮะก็มี1 TB และ2 TB ราคานั้นไม่รู้คุณวิชัยรู้หรือเปล่านะผมไม่รู
0: ้ที่ผมรู้คือยิ่งความจุเยอะๆก็ยิ่งแพงมากขึ้นมันเป็นหลักการแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราไม่ขนาดนั้นนะครับคอมพิวเตอร์อันไหนที่มีแล้วก็ไปหารบริหารวิธีการในการจัดการความจุเอาเองนะฮะผมว่าประหยัดไปได้เยอะ
1: ก็ใช่เพราะว่าอะไรดูก็ละกันนะฮะสมัยนี้นะฮะผู้ฟังครับสมัยนี้นะฮะ memory มันแพง2 terabyte พร้อมยังคุณวิชัยราคา2 terabyte
0: แสนกว่าใช่ไหมครับ
1: แสนกับ900มือถือแสนกับ900
0: ผมเสียงสั่นเลยแสนกว่าเลย
1: โอ้1 T นะฮะ
0: 1 T
1: 1 T ก็ราคาเท่ากับ baseline ของ Duo นะครับก็ 76,900 นะฮะ512นะฮะ 60,000 กับ900นะครับ Oh my goodness นะแพงแบบโทษนะครับผู้ฟังครับแพงโคตรก็แล้วกัน
0: แพงแบบว่าถ้าไม่รวยอย่าคิดทำเลยดีกว่าไหม
1: ไม่ได้ไม่สุภาพเนาะแพงโคตรไม่ได้ไม่สุภาพเนาะมันแพงเบอร์เบอร์ก็แล้วกันนะเอาอย่างนี้นะฮะอย่างเอิญที่เขาประกาศนะครับผู้ฟังครับนอกจากนั้นตอนนี้เขาก็ proud มากนะครับเขามี Apple Watch Ultra longest battery life เขาก็ได้ไม่ถึง2วันนะครับไม่ถึง2วัน
0: แต่ว่าราคาก็หวานเจี๊ยบเหมือนกันนะให้ฟังกันเดี๋ยวผมค่อยหมดราคา
1: ราคามันพุ่งทำไมเราผมพูดประชดสักนิดหนึ่งนะถ้าพูดถึง battery life ผู้ฟังครับอันนี้รายการไม่ได้เป็นเรื่องผมหรือสิ่งที่ผมมีแต่ผมก็จะบอกนะผมมี Garmin Fenix นะฮะผมมี Samsung Galaxy Watch Ultra ผมมีแหวนที่เขาเรียกว่า Ultra Human แหวนนะครับที่เป็นแบบที่มันจะมีแบบ heart rate monitor ที่จะวัดที่เป็นจอจะวัดก็หลายอย่างเรื่องการนอนหลับอะไรๆด้วย
0: ครับ
1: แล้วทุกอันที่ผมมีนะฮะ Samsung Galaxy Watch Ultra ที่ผมใช้อยู่ใช้ได้ประมาณ3วันนะฮะใช้ได้ประมาณ3วันนะ Apple ก็บอกว่าใช้45ชั่วโมงนะไม่ถึง2วันนะฮะที่ Garmin ของผมนะฮะถ้าผมไม่ได้ใช้อะไรหนักมากเลยนะครับก็ใช้ได้ครับประมาณ 7-8 วัน Garmin นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: นะเราถ้าเราพูดถึงแหวนที่ผมมีแหวนที่เป็นเล็กๆบางๆอะไรแหวนเล็กๆอันนี้นะฮะเล็กๆเลย
0: ครับ
1: นี่ใช้ได้ครับประมาณ 5-6 วันนะฮะผู้ฟังครับแต่ Apple ภูมิใจมากแต่ว่าก็จะใช้ได้2วันในความคิดผม
0: สองวันด้วยสองวันไม่48ชั่วโมงไงคอมพิวเตอร์อันนี้45นะ
1: ไอ้จังก็ขาดไป3ชั่วโมงอันนี้เป็นแบบ max นะ maximum นะฮะถ้าแต่อันนี้ก็บอกว่าถ้าคุณ work out ถ้าคุณใช้นะฮะก็ maximum 45วันถ้ามันวางบนโต๊ะไม่ได้ใช้ก็อาจจะได้แต่อย่างนี้ผมรู้นะครับผมรู้จักหลายๆคนที่มี Apple Watch เยอะเลยเยอะมากเลยเกือบทุกคนที่มีนะฮะก็จะบ่นถ้าเป็น Apple Watch รุ่นเก่าหรืออะไรใช้ได้ครับประมาณวันหนึ่งเขาบอกเขาก็อยากจะใช้ตอนนอนแล้วก็อยากจะใช้ตอนที่มีกำลังตอนช่วงกลางวันอะไรๆด้วยแต่ก็ต้องชาร์จมันนะฮะแปลว่าก็ต้องชาร์จ2ชั่วโมงก็ต้องถอดมาประมาณ2ชั่วโมงเพื่อจะชาร์จมันได้ใช่ไหมเพราะก็มันไม่สะดวกนะฮะ Apple ถ้า CEO ใหม่นะฮะ Turnus นี้ถ้าเขาสามารถจะแก้เรื่องให้ Apple ให้นาฬิกาของ Apple Watch นั้นใช้ได้ก็3วัน4วันจะเป็นฮีโร่ในบรรดาของนักกีฬาที่เพราะว่าจะบอกนะนักกีฬาเขาก็ถ้าวัด performance วัดว่าก็จะทิปจรที่มันถูกต้องเรื่อง VO2 max ที่มันถูกต้องเรื่องsleep monitor อะไรก็บอกมัน accuracy มันดีนะฮะของ Apple มันดีแน่ๆนะฮะแล้วก็รุ่นใหม่ก็มี sensor รุ่นใหม่ด้วยมันน่าจะดีกว่าเดิมด้วยแต่ว่าคงไม่ใช้มันเพราะเรื่องถ่านเรื่อง battery มันไม่ค่อยดีนั่นนะฮะ
0: มันเป็นเพนพอยต์ครับเดี๋ยวไหนๆคอมพิวเตอร์พูดถึง CEO ท่านใหม่จอห์นทอรัสแล้วนะครับก็จะได้ขอมุมมองคอมพิวเตอร์กับท่านนี้เลยทีเดียวแต่ปิดตรงนี้ไว้ก่อนว่า Apple Watch Ultra 4เนี่ยนะครับเริ่มต้น 29,900 นะฮะตีไป 30,000 นะฮะแล้วก็อัพขึ้นไปเป็นรุ่น Travel Loop ใช่ไหมฮะตรงนี้นะฮะ 33,900 ครับมีตังก็ช็อปกันไปแต่ว่ามาดูวิสัยทัศน์ของ CEO ท่านใหม่ที่รับไม้ต่อจากทีมคุกกันหน่อยครับคอมพิวเตอร์ครับ
1: โอเคก็ Turnus นะฮะก็เล็กสั้นๆนำสกุล Turnus นี้นะฮะTurnus มาจากด้านเทคนิคนะฮะเทคนิคอลนะฮะก็เป็นหัวหน้าของทีมเทคนิคอลที่จะคิดเรื่อง new product อะไรด้วยนะฮะคุณจะสังเกตนะฮะว่าต้นเดือนนี้นะฮะก็ประมาณ10วันที่แล้วนะฮะก็เขาก็เปลี่ยนนะฮะจากทีมคุกเป็นจอห์นเทอร์นัสนะฮะที่จะเป็น CEO ใหม่นะฮะตอนที่เขาประกาศว่า Turnus คนนี้จะขึ้นมาคนก็มีคนก็วิเคราะห์เยอะว่าเยอะด้วยเอ้ยเทคนิคแบบนี้เขาจะทำธุรกิจได้เหรอ เขาจะอะไรเขาจะโอ้คนนี้มันอยู่ในถ้ำตลอดเลยนะฮะก็ทำอุปกรณ์ทำเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องฮาร์ดแวร์อะไรโอ้เขาจะรู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งเขาจะรู้เรื่องเน็ตเวิร์กิ่งเขาจะรู้เรื่องออกเป็นหน้าบริษัทได้หรือเปล่าใช่ไหมผมคิดอย่างนี้ไม่ได้เป็นแบบบังเอิญที่เขาเพิ่งจะประกาศ iPhone Duo กับ CEO ใหม่
0: ครับ
1: อันนี้ของวิธีการของ Apple ที่จะแสดงว่ามี CEO ใหม่แล้วมียุคใหม่ของ Apple ด้วยที่เรื่องเพราะว่าอะไรนะครับผู้ฟังครับถ้าเราย้อนไปก็ 4-5 ปีด้วยอาจจะมากกว่านั้นคนก็จะบ่นเบื่อ iPhone แล้วเพราะว่ามันไม่มีการเปลี่ยนปีนี้ก็มีสีใหม่ปีนี้กล้องมันเปลี่ยนนิดหนึ่งแต่นอกนั้นก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรด้วยโอ้โปรเซสเซอร์อาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยจะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีอะไรทำให้เขาตื่นเต้นด้วยนะฮะ Apple ก็รู้ดีนักวิเคราะห์ก็รู้ดีนักวิเคราะห์ไม่ว่าเป็นแบบในการเงินในการมาร์เก็ตติ้งเรื่องการนำบริษัทนะในการบริหารนะแต่ว่า reviewer เยอะเลยที่เป็น reviewer ที่มี member 14ล้าน15ล้านอะไรในประเทศไทยด้วยก็มีแบบ10กว่าล้านอะไรด้วยเขาก็จะ สักพักยาวเขาก็บ่นเรื่อง iPhone มันเฉยๆไม่ได้นะ Apple รู้ดีว่าก็ต้องปรับนะถึงก็ Turners ถ้าเราจะวิจารณ์เขาบอกโอ้เป็น technical เป็น engineer engineer จะทำเรื่องการเงินเรื่องการบริหารได้เรื่อง marketing ได้เหรอก็อันนี้อาจจะเป็นการแสดงของเขาก็ได้นะApple ต้องลูกของคณะกรรมการผู้บริหารนะ board ของ Apple Tim Cook นะฮะก็เป็นประธาน board นะฮะอย่าคิดว่า Tim Cook หายไปถ้ารัก Tim Cook แล้วก็คิดว่า Tim Cook มันดีมากนะฮะก็ยังมีชีวิตอยู่เขาก็เป็นประธานของบอร์ดนั้นด้วยแต่บอร์ดเขาเก่งนะฮะแล้วก็จะมองเทอร์เนสก็จะมองใกล้ชิดมากนะฮะผู้ฟังครับอย่าลืมนะฮะว่าบริษัทอย่าง Apple ไม่ได้เป็นคนเดียวที่มันทำให้บริษัทรอดหรือเสียนะฮะความรับผิดชอบก็อยู่ที่คณะกรรมการผู้บริหารก็แน่นอนนะฮะก็มีการกดดันของเทอร์เนสคนนี้ได้อันนี้อาจจะเป็นนะฮะไม่รู้แต่ผมคิดไม่ได้เป็นบังเอิญนะว่ามีฮาร์ดแวร์ใหม่นะเทอร์เนสคนใหม่นะอันนี้อาจจะเป็นการแปลงอาจจะเป็นการพลิกของ Apple หน่อยหรือเปล่าใช่ไหมคนที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะเขาจะเรียกว่าแฟนบอยนะครับคนที่รักยี่ห้อ Apple ก็จะเรียกว่าไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะก็บอกโอ้เป็นแฟนบอยคนที่รัก Mercedes Benz อย่างเดียวต้องแบบเขาจะเรียกโอ้แฟนบอย of Mercedes Benz อะไรประมาณนั้นก็คนที่เป็นแฟนบอยของ Apple ก็ตอนนี้ก็หัวใจน่าจะเต้นมาขึ้นพอสมควรคิดว่าเป็นโอกาสใหม่นะครับของเขาด้วยครับผม
0: ครับมีนะครับผมให้ข้อมูลนิดหนึ่งได้ไหมฮะก็คือจอห์นเทอร์นัสเนี่ยจบการศึกษาปริญญาตรีนะครับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจาก University of Pennsylvania นะครับแล้วนี่สาขาที่เขาจบมาคือพัฒนาแขนกลสำหรับป้อนอาหารที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยแสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เขาสนใจมากๆนะฮะในเรื่องราวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในชีวิตของหลายๆคนนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขาเป็นวิศวกรเครื่องกลที่ Virtual Research System เป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์เสมือนจริงพวก Virtual Reality นะครับก่อนจะเข้ามาสู่ Apple ในปี2001นะฮะโอ้ก็ไม่ธรรมดานะ
1: อย่างนี้คุณวิชัยนะครับผู้ฟังครับสมัยนี้ถ้าเราดูรอบข้างเราดูในข่าวก็ได้นะฮะที่ก็บอกโอ้มี Data Center เยอะแยะมากมายอะไรด้วยมันแสดงว่าเราเป็นอยู่ในยุคแบบเทคนิคยุคแบบเอนจิเนียริงมันสำคัญด้วยนะครับก็ Apple อาจจะมองว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนคนที่มันวิสัยทัศน์แบบคุกหรืออื่นๆที่บอกโอเคเราอาจจะต้องมุ่งเล่นเทคนิคมากขึ้นอะไรด้วยนะฮะและคุณจะสังเกตด้วยนะฮะเบรกที่สองเราจะคุยเรื่องว่าความสามารถของนักศึกษาในประเทศไทยนะฮะดัชนีพิซซ่านั้นเรามีดีขึ้นสักนิดหนึ่งอะไรด้วยแต่สิ่งที่เขาจะเห็นว่าเด็กไทยก็อ่อนเรื่องเทคนิคอลเรื่องเอนจิเนียริงเรื่องไซเอนซ์อะไรด้วยนะครับ
0: ใช่
1: เราจะคุยเรื่องนั้นเรื่องเบรกสองเพราะว่าชื่นชมก็ได้นะฮะว่าโอเคเราดีกว่าเดิมสักนิดหนึ่งแต่ว่าห่างนะฮะถ้าเราพูดถึงเทียบกับประเทศอื่นในโลกนี้และประเทศอื่นในเอเชียนะเราก็ห่างนะครับ
0: มันมีคำหนึ่งคุณปีเตอร์เขาบอกว่าอย่างน้อยดีขึ้นมันก็เหมือนก็ชื่นใจสักหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองในแง่ของความพร้อมความสามารถจริงๆแล้วเนี่ยเรายังต้องใส่เกียร์อีกหลายเกียร์ที่จะแข่งกับคนอื่นได
1: ้โอ้คุณวิชัยผู้ฟังครับผมเป็นคนที่วิจารณ์เก่งมาก แบบ ผมจะหาจุดอ่อนเก่งมากผมจะแล้วก็จะพูดด้วยแล้วบางคนก็เบื่อปีเตอร์นะฮะปีเตอร์นะฮะชอบแบบตำหนิอันนี้ปีเตอร์ไม่ค่อยชื่นชมอะไรเท่าไหร่นะฮะใช่ไหมก็คุณวิชัยก็พูดถูกนะก็ยังน้อยมันยังน้อยก็ดีนะฮะโค้ชดีๆนะฮะเขาก็จะเล่นลิ้นจิตของคนเขาก็จะทำให้คนก็รู้สึกเขาเก่งให้เขาอยากจะทำให้เขามีเขาเรียกว่าแรงจูงใจและ motivation ใช่ไหมอาจจะไม่เก่งเรื่องนั้นเท่าไหร่นะฮะแต่ว่า พูดแบบนั้นก็ให้ motivation ก็ปีนี้ขึ้นไป12-13 point ก็ปีหน้าขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งอีก50ปีเราอาจจะเป็นท็อปของโลกกันได้
0: ได้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวมาดูอนาคตของเยาวชนไทยกันสักครู่หนึ่งครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
12: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
11: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
12: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
12: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
13: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
11: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
13: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
11: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
13: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
11: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
13: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
11: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
14: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
16: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
0: ครับกลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus นะครับเบรกที่2อยู่กันต่อกับคุณวิเดอร์ชวานแฮเรนครับวิเดอร์พอดีคุณวิเดอร์พูดถึงเรื่องของพิซซ่า2025ผมก็เข้ามาเสิร์ชดูโอ้มันก็เป็นอย่างที่ผมเรียนคุณวิเดอร์เมื่อสักครู่นี้ทุกคนก็ชื่นชมยินดีอย่างน้อยมันดีขึ้นนั่นแหละนะฮะก็จะมีพาดหัวว่าเด็กไทยขยับขึ้นนะฮะผลพิซซ่า2025คะแนนเพิ่มครบ3ด้านดันไทยขึ้นสู่อันดับ53ของโลกนะฮะพิซซ่า2025ส่งสัญญาณบวกเด็กไทยคะแนนเพิ่มขึ้นจากอันดับ58สู่ขยับสู่53พิซซ่า2025กระเตื้องขึ้นแต่เป็นข่าวดีที่ยังไม่ใช่คำตอบของการศึกษาไทยเป็นต้นก็เจอคุณวิทย์วิเคราะห์นะฮะ
1: ใช่ใช่โอ้คุณวิชัยผมกลัวเราลืมด้วยเราต้องมีเวลาที่จะคุยเรื่อง450บาทแล้วก็เรื่องการเนรเทศคนต่างชาติด้วยแล้วก็ต้องคุยเรื่องนั้นในรายการวันนี้นะอย่าลืมนะอย
0: ่
1: าล
0: ืม
1: นะโอเคเรื่องอันนี้ PISA score นี้ PISA score นี้ก็จะออกทุกปีนะเป็นดัชนีนะครับผู้ฟังครับก็จะมองว่าทั่วโลกนี้นะฮะเด็กการศึกษาของเด็กหรือ result นะฮะ result ก็ไม่ว่าเป็น GPA GPAC อะไรก็แล้วแต่ของเด็กที่ score ของเขามันยังไงก็เด็กไทยมันดีขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับไม่มีเหตุผลนะฮะมันไม่ได้อ้างถึงเหตุผลนะฮะแล้วก็ถ้าเราพูดถึงก็เราดีขึ้นเรื่อง STEM นะฮะที่จะเป็น science นะฮะแล้วก็ดีขึ้นนะครับก็ถ้าเราดูนะฮะว่าเรา science ของเรามันเพิ่มขึ้น23 point รวมกันนะฮะจะมา reading การอ่านก็ยังอ่อนอยู่นะฮะก็ที่ผมสามารถจะพูดได้นะโดยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เด็กไทยอ่านไม่ค่อยเก่งขี้เกียจหรือไม่อ่านก็ได้นะผมเจอบ่อยมากนะแต่ผมก็มีเด็กนักศึกษาจากเวียดนามจากเนปาลจากเยอรมันจากเดนมาร์กตอนนี้ก็มีประมาณเด็กประมาณ10คนนะที่เป็นเด็กเมืองนอกอะฮะเขาอ่านดีนะยกตัวอย่างนะครับผมก็จะประกาศทุกอาทิตย์เราประกาศเรื่องว่าเราจะยังไงหรือเขาต้องการทำอะไรผมก็จะส่งไปเป็นแบบอีเมลนะฮะเด็กไทยผมก็เจอบ่อยมากนะในคลาสเขาจะมาถามว่าผมส่งอีเมลไปแล้วครับโอ้ฉันไม่ได้อ่านหรืออะไรบ่อยมากๆภาษาก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะแต่พิซซ่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับภาษานะ
0: ครับ
1: อันนี้มันเกี่ยวกับ result นะฮะการเรียน
0: ครับ
1: ในประเทศของเขาเองเขาก็ไม่ได้บอกโอ้คนจากยูเครนนะฮะเขาก็อ่านเก่งหรืออ่านอังกฤษเก่งไม่ใช่มันเรื่องภาษาของเขาเราจะว่าเด็กไม่ได้นะครับที่จะบอกได้เลยชัดเลยนะฮะผู้ฟังผมก็สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยก็เป็น10 ปี 10 11 ปีนะฮะมันเรื่องระบบเป็นเรื่องหลักนะฮะว่าระบบของเราพยายามเปลี่ยนนะฮะตอนนี้แต่เปลี่ยนยากมากนะฮะอาจารย์ที่เรามีอยู่ก็อยู่นานๆนะฮะคนที่เป็นผู้บริหารก็ส่วนมากก็อยู่นานๆ politics ภายในของมหาวิทยาลัยของรัฐหรืออะไร politics ภายในก็มีเยอะพอสมควรเรื่องการเปลี่ยนมันยากนะครับผู้ฟังครับถึงเราก็จะว่าเด็กก็ไม่ได้หรือที่เราพูดถึงในเบรกที่2นะฮะเรื่องแรงจูงใจด้วยแรงจูงใจก็ต้องมาจากไลฟ์แฟกเตอร
0: ์
1: ถ้าเด็กไม่มีแรงจูงใจเรื่องการอ่านเรื่องการเรียนนะเขาก็ไม่ทำนะอย่างนี้ผมพูดใช้คำเด็กนะฮะโอ้นักศึกษาก็ไม่อยากให้ผมบอกเป็นเด็กนะฮะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงอายุก็ยังเด็กอยู่นะฮะก็20อาจจะประมาณ20ต้นๆหรือยังไม่ถึง20อันนั้นก็อายุน้อยนะก็เพิ่งจะผ่านยุคในชีวิตเขาที่เป็นแบบ influential year มากๆนะฮะตอนที่เป็นวัยรุ่นถึงแล้วก็เด็กไทยนะถึงก็เกือบ20 influence จากผู้ใหญ่เยอะมากๆากเหมือนที่เรามีดินเหนียวแล้วก็ไม่ปั่นเนาะใช่ไหมก็ต้องมีมือปั่นนะฮะเด็กก็เหมือนดินเหนียวแล้วที่เราต้องปั่นเป็นรูปต้องปั่นให้มันแบบ เป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นด้วยถึงเราก็จะว่าเด็กอย่างเดียวก็ไม่ได้นะฮะ
0: ใช่
1: มั้ยก็อินฟลูเอนซ์ที่เด็กมีนะครับก็มาจากบ้านมาจากเพื่อนมาจากพระมาจากอาจารย์ก็ได้มหาวิทยาลัยใช่มั้ยถึงผมก็ไม่อยากจะว่าเด็กโอ้เด็กของเรามันไม่เก่งอะไรอันนั้นมันง่ายเกินไปนะครับผู้ฟังครับอย่าให้เรานะฮะฟังรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปดูในกระจก
0: คร
1: ับ นะไปยืนหน้ากระจกเราดูหน้าตัวเองแล้วก็คิดเรื่องเอ๊ลูกของเรานะฮะหรือสังคมของเราเอ๊เรามีผลกับลูกเราหรือเปล่ามีผลกับสังคมเราหรือเปล่าใช่ไหมดูนะดูกระจกนะฮะโอ้ดูกระจกเราจะเห็นหน้าเราชัดจะเห็นตาเราชัดเลยอย่ามองว่าเออเรามีเสียวหรือเปล่าเอ๊มันผมมันเหงาหรือเปล่าหรือเรารอมันคุณวิชัยหรือเปล่าแล้วก็ทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเราไปดูว่าเอ๊บทบาทของเราในสังคมบทบาทของเราในการปั่นอนาคตของเราเป็นยังไงหรือเปล่าใช่ไหมก็อย่างนี้พิซซ่ามันออกทุกปีโอเคดีแล้วก็ดีขึ้นสักนิดหนึ่งแต่ว่าผู้ฟังครับเราในอาเซียนหลายประเทศมันเก่งกว่าเรานะหลายประเทศมันสูงกว่าเราในนี้สิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันจีนก็อันดับต้นๆของโลกนะหรือบริษัทอย่างที่เคยเป็นของ USSR เคยเป็นของรัสเซียนั้นด้วยเอสโตเนียลาตเวียอะไรก็สูงกว่าเราด้วยถึงคนจะบอกว่าโอ้เอสโตเนียลาตเวียโปแลนด์อะไรมันประเทศด้อยพัฒนาแต่ว่าก็สูงกว่าเราเกือบทุกที่เลยนะครับเกือบทุกที่เลยทำไมนะครับก็ที่บอกเราต้องมีหาวิธีการที่จะให้เด็กตื่นเต้นเรื่องการอ่านผู้ฟังครับถ้าอยากจะส่งเมสเซจมาให้เราก็ดีนะฮะผมอยากจะรู้ว่ามันผู้ฟัง
0: อยู่มองยังไง
1: อ่านหนังสือกับลูกบ้างหรือเปล่ามาไอจะบอกนะฮะคนในประเทศอื่นๆฟินแลนด์ก็ได้นะแคนาดาก็ได้นะที่มันแบบท็อปของพิซซ่าอาจจะไม่ท็อปสุดนะฮะแต่ว่าพ่อแม่ทุกคนจะซื้อหนังสือให้ลูกอ่านแล้วก็กลางคืนเขาจะนอนผมก็จำได้นะฮะอยู่กับลูกผมฮะกลางคืนทุกคืนนะฮะพ่อมาอ่านหนังสือกันนะอะไรก่อนที่จะนอนแล้วก็นอนบนเตียงแล้วก็อ่านหนังสือกันอะไรนี่ด้วย
0: ครับ
1: ฟังทำแบบนั้นหรือเปล่าแต่ผมสังเกตนะฮะนะโดยเป็นฟีดแบ็กของลูกหรือที่เห็นด้วยตาตัวเองประสบการณ์ผมว่าเราไม่เคยสอนเรื่องให้เด็กอ่านหนังสือนะอ่านหนังสือก็ดีนะครับใช่ไหมผมรู้ดีนะฮะเรื่องอันนี้ผู้ฟังครับจะบอกนะฮะเรื่องทำรีเสิร์ชนะฮะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยนะส่วนหนึ่งก็เป็นรีเสิร์ชได้จะบอกนะฮะเด็กไทยอ่อนมากเรื่องไปทำรีเสิร์ชจะขี้เกียจอยากจะไปเที่ยวมากกว่าสนุกสนานดีกว่าไปซื้อของไปช้อปปิ้งไปเขียนข่าวกันมันดีกว่าที่จะไปทำรีเสิร์ชนะฮะใช่ไหมแต่ว่าเด็กเมืองนอกอะไรก็ทำรีเสิร์ชมากกว่าคนไทยก็เยอะด้วยนะอย่างนี้พ่อแม่มีบทบาทมากๆใน PISA score นี้นะฮะเชื่อผมเถอะ
0: เพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้หาเวลาทบทวนนะครับเอาเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นแล้วถ้าเป็นเด็กเล็กด้วยเนี่ยก็จะยิ่งดีนะฮะก่อนนอนนะอยู่กับเขาอ่านหนังสือเขาชวนเขาให้เขามีปฏิสัมพันธ์สักน้อยหนึ่งนะฮะคุณพีเตอร์
1: ก็อย่างนี้ผู้ฟังครับที่จะบอกได้นะฮะประเทศไทยไม่เหมือนประเทศแคนาดาบางเรื่องบางอย่างเช่นนะฮะพ่อแม่ในประเทศไทยนี้ชอบจ้างทูเตอร
0: ์
1: พ่อแม่ในประเทศไทยชอบส่งไปเรียนพิเศษเสาร์อาทิตย
0: ์ครับ
1: พ่อแม่ชอบให้ลูกไปสมัครแคมป์แบบนี้อะดีนะฮะดีเลยนะฮะแต่ว่าเขาก็อาศัยคนอื่นไป
0: ใช
1: ่ปั่นลูก
0: อ้
1: อนลูกให้ลูกท่องเก่งอะไรด้วยแต่ก็ไม่ได้ทำเองด้วยจะบอก value มากที่สุดลูกถ้า พ่อแม่สอนเขาพ่อแม่ใช้เวลาที่จะนอนอ่านหนังสือกับเขาพ่อแม่เอาเวลาที่จะนั่งเขียนกันวาดรูปกันอะไรอันนี้มันสำคัญสุดสุดของเด็กมันมีค่ามากกว่าให้คุณครูมาสอนเออนั่งรถเสาร์อาทิตย์เบื่อแม่ผมไม่อยากจะไปเรียนคลาสนี้นะฮะเพราะว่าเออต้องไปที่ไหนฮะอยู่กับลูกก็สอนเขาแล้วเป็น value ของครอบครัวจะมีความสุขมากขึ้นเชื่อผมเถอะนะ
0: แล้วแก๊ปของเขามีช่วงเวลาหนึ่งนะครับพอก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยเข้าหาเขาอาจจะยากขึ้นนั่นจริงนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะทีนี้วิธีการหาความรู้อย่างหนึ่งก็คือการเดินทางท่องเที่ยวฮะคุณวีระ
1: ครับผม
0: ฮะเราก็ไปที่อื่นที่อื่นก็มาเมืองไทยเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องยนต์เศรษฐกิจเนี่ยที่เรายังพึ่งพาเขาอยู่เขาบอกว่ามันเรื่องจะเสียงเริ่มดังแล้วนะครับแท็กแท็กแท็กแท็กแท็กแท็กนะครับ มันจะไปได้สักกี่มากน้อยเนี่ยแล้วยิ่งมีเรื่องของค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทซึ่งเป็นอัตราใหม่ของค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านทางอากาศนะฮะคือนั่งเครื่องบินมาเนี่ยนะครับก็อันนี้เขาปรับเพิ่มจาก300เป็น450คุณพี่ได้ฮะมันจะมีผลดีผลบวกผลลบหรือว่าผลกระทบอะไรกันบ้างไหมคร
1: ับเอาอย่างนี้พูดถึงหลักๆของมันเองก็แล้วกันนะเขาก็วางว่าก็จะได้ประมาณหมื่นล้านบาทนะฮะก็นะฮะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็30-40ล้านคนต่อปีคุณ450ก็หลักๆก็หมื่น 1,000ล้านบาทอะไรประมาณนั้นนะฮะที่ที่เขานะแล้วก็บอกว่าเงินนี้เขาก็จะใช้เพื่อเป็นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุเพราะว่าก็บอกว่ามีคนต่างชาติเข้ามาเยอะแล้วฮะที่ไปใช้โรงพยาบาลของเราอะไรด้วยแล้วก็ไม่มีตังที่จะจ่ายหรืออะไรด้วยนะอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ก็บอกจะใช้อีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะใช้เพื่อจะพัฒนาแล้วเพื่อจะปรับปรุงอุทยานเพื่อจะปรับปรุงนี่นั่นอะไรๆด้วยนะกว่าผมจะพูดเรื่องว่าหมื่นกว่าล้านบาทนี้มันก็จะช่วยไหมช่วยแน่นอนถ้าเขา allocate ถ้าเขาตั้งงบประมาณถูกต้องแล้วก็ไม่มีช่องรั่วหรืออะไรด้วยนะฮะใช่ไหมก็แน่นอนอยู่แล้วนะมันก็จะดีนะฮะแล้วถ้าเขาสามารถจะปรับปรุงให้ใบอุทยานสมมติคุณใบอุทยานแล้วมีพิพิธภัณฑ์แต่พิพิธภัณฑ์บางที่ก็ไม่มีภาษาอังกฤษอาจจะมีภาษาไทยอย่างเดียวไปปรับปรุงมันอาจจะดึงถ้าเราทำให้มันประสิทธิภาพของท่องเที่ยวของเราที่เที่ยวของเราไม่ว่าอุทยานไม่ว่าบรรหาดชายหาดไม่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ำหรือเป็นภูเขาถ้ามันดีขึ้นอาจจะดึงให้คนเข้ามามากขึ้นด้วยนะ
0: ฮะ
1: แต่อย่างนี้ก็ถ้าเรามองคุณวิชัยเขาก็ถามนะไม่คิดว่าจะมีผลไหมว่าเรื่องคนจะเข้ามาเราไม่เข้ามานะครับในความคิดผมนะครับตอนนี้กัน300ขึ้นเป็น450คนเขาก็จะบ่นนะฮะอย่าฟังมากนะครับเพราะอะไรเมื่อไรเราพูดถึงว่าถ้าเราบอกว่าจะขึ้นเป็น30บาทคนเขาก็จะบ่นขึ้นเป็นอีก200บาทคนเขาก็จะบ่นนะฮะแล้วก็คนที่บ่นก็บอกอย่างนั้นผมไม่มาแล้วไม่ต้องมาแล้วนะฮะโอ้บางคนก็บอกโอ้ตอนนี้ก็มีภาษีนะขึ้นเครื่องก็มีภาษีอยู่แล้วนะมี entrance fee ในเครื่องบินอยู่แล้วอะไรทำไมเราต้องมีมากขึ้นเอ้ยจุกจิกเกินไปหรือเปล่านะฮะผมคิดว่าอย่างนี้คนที่ ตั้งใจจะมาประเทศไทยอยู่แล้วเพื่อจะมาเที่ยวก็ไม่ได้คิดหรอกอาจจะมีแบ็คแพคเกอร์บ้างที่ชอบเป็นแบบ low cost traveler อะไรที่อาจจะบ่นเพราะว่าพวกนั้นก็จะบ่นอยู่แล้วนะโอ้นั่งตุกๆโอ้นั่งตุกๆ ก็เป็น40บาทเมื่อก่อนแก้เป็น20บาทมาเพิ่มมา20บาทเขาก็บ่นอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะคนเมืองนอกนักท่องเที่ยวก็ไม่คิดเรื่องว่าเอองบประมาณมันรั่วหรือเปล่าแต่ถ้างบประมาณไม่รั่วเขาจะเห็นผล
0: ฮะ
1: เช่นนะฮะถ้ามาเราบอกโอ้ตั้งแต่450บาทนั้นโอ้เห็นว่ามันโอ้ facility ต่างๆแบบประเทศไทยมันดีขึ้นคนหน้าไปอะไรอันนั้นมัน soft power ที่มันจะดีมากๆนะให้คนมาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าจะมีกลุ่มหนึ่งเท่าที่ผมรู้นะฮะคุณวิชัยผู้ฟังครับ450บาทนั้น ต้องเสียครั้งหนึ่งใน30วันแปลว่าอะไรถ้าคุณเป็นสมมติคุณเป็นคนลาวหรือเป็นคนที่ข้ามชายแดนที่สะดาวที่เป็นคนเป็นข้ามมาวันละกี่ร้อยคนนะไม่รู้นะกี่พันคนหรือเปล่าไม่รู้เยอะนะเมื่อก่อนมันมีคิวยาวนะครึ่งกิโลคนจะเข้านะฮะเข้าประเทศไทยชายแดนสะดาวด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนั้นเขาจะบริหารยังไงอยากจะรู้เช่นนะครับถ้าผมไปประเทศลาวนะวันนี้นะครับผู้ฟังครับผมก็ต้องเสียเงินตอนเข้าก็บอกว่าต้องเป็นอเมริกันเงินอเมริกันดอลลาร์ด้วยต้องเป็นเงินสดด้วยนะครับและถ้าไม่ตรงเป๊ะๆก็ไม่มีเงินถอนด้วยประเทศไทยจะทำอะไรถามหน่อยนะครับว่าปีเตอร์จะมาจากแคนาดามาประเทศไทยผมก็จะไปซูเปอร์ริชหรือจะไปธนาคารแล้วก็ขอ450บาทเงินไทยได้ไหม ก็ไม่ได้หรือเขาอาจจะบอกว่าเออเราจะให้แต่เรามีแต่แบ่งพันน่าจะมีแต่แบ่งพันนะธนาคารถ้าเราบอกล่วงหน้าเอ้ผมจะไปแคนาดาไปประเทศไทยต้องการมี 50,000 บาทนะก็จะเป็นแบ่งพันหมดเลยมาประเทศไทยต้องเสีย450บาทแล้วเขาจะถอนเขาจะถอน650บาทหรือเปล่าเขาจะถอนหรือเปล่าหรือข้าในประเทศเออทุกคนต้องไปหา ATM บัตรก็ใช้ไม่ได้คิวยาวเราจะหา450บาทที่ไหน
0: ผมขออนุญาตจากข้อมูลนี้ตอบคำถามคอมพิวเตอร์จากข้อมูลนะฮะไม่ได้ตอบแทนตัวแทนรัฐบาลฮะเขาบอกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำลังศึกษาคอมพิวเตอร์แนวทางที่เหมาะสมเช่นการจัดเก็บรวมกับตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คีออสหรือรูมกับค่าที่พักโรงแรมเนี่ยฮะมีหลายๆช่องทางที่เขาเสนอมาแบบนี้ครับคอมพิวเตอร
1: ์ก็
0: บอกไปเลย
1: เอาอย่างนี้ที่เขาบอกมันต้องเป็นทุกคนที่ข้ามชายแดนเข้าประเทศไทยไม่ใช่คนที่มาเครื่องบินอย่างเดียว
0: ใช่ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ไม่ใช่เลยคนที่ขับรถจากมาเล
0: ต้อง
1: เป็นยังไงคนที่ข้ามชายแดนไม่สายที่เชียงรายยังไงคนที่ข้ามชายแดนสะดาวยังไงที่ตากที่เข้ามาบ่อยนะเมื่อก่อนนะฮะเขาจะยังไงกับพวกนั้นแล้วก็อาจจะบอกนะฮะพวกนั้น450ทุกวันนี้เขาเก็บ300บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าทำยังไงก็ไม่รู้ถ้าคุณจะเข้าประเทศไทยที่ช่องแมกที่อุบลนั้นก็ทำยังไงโอเคคนลาวอาจจะมีเงินบาทก็ได้คนแคนเบอร์รีอาจจะมีเงินบาทก็ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมาพักโรงแรมไม่ใช่ทุกคนที่จะนั่งเครื่องบินไม่ใช่ทุกคนที่จะนะฮะมี access มีบัตร ATM หรืออะไรด้วยนะไม่แน่ใจนะครับ
0: ครับนี่คำตอบมาอีกแล้วฮะว่าที่ผ่านทางอากาศคือมาทางเครื่องบินเนี่ยจะเริ่มใช้ในปีหน้าแล้วก็หลังจากประกาศไปในราชกิจจานุเบกษาแล้ว180วันก็คือน่าจะประมาณสัก3เดือนใช่ไหมครับส่วนช่องทางบกที่คอมพิวเตอร์พูดถึงช่องทางน้ำด้วยนะนะครับนำมาเรือเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจะเริ่มเก็บหลังจากนั้นอีก360วันนี่ขยับยืดไปเลยนะฮะเนื่องจากว่าระบบด่านชายแดนมีความซับซ้อนมากกว่าส่วนจะทำอย่างที่คอมพิวเตอร์ถามหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
1: เราไม่รู้ไม่รู้แต่โอเคคุณวิชัยมันอธิบายแบบนี้ก็ได้มันปลอดภัยมากมากเลยเขากำลังศึกษาอยู่ก็จะดูอย่าเพิ่งถามอย่าเพิ่งวิจารณ์อย่าเพิ่งว่านะครับเพราะว่ายังไม่เป็นเรียบร้อยเราโยนเงินไปแล้วเราก็บอกว่าเขากำลังฟังความคิดเห็นของเขาก็มีเว็บไซต์คนก็จะแสดงความคิดเห็นได้อะไรด้วยนะก็ดีนะครับแต่ในความคิดผมนะฮะว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็มันไม่ได้แบบโอ้จาก3อย่างเซมันกลางๆนะ300 35ล้านคนที่เข้ามาประเทศไทยนี
0: ้
1: ทุกปีโอ้ก็จะ drop ไปเป็น25ล้านมันไม่ใช่อ่ะอาจจะมีส่วนหนึ่ง drop อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ทำดีนะอาจจะมีส่วนหนึ่งที่จะขึ้นมาด้วยไม่น่าจะมีผลมากๆแล้วก็มีหลายประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนกันก็ access อยู่ก็ต้องเสียเงินตอนที่ในญี่ปุ่นก็ต้องมีประเทศอื่นก็มีเยอะแยะมากมายอย่าคิดอะไรมากเรื่องนี้แต่ว่าทำไมต้องเป็น450บาท500บาทดีกว่าไม่ใช่เหรออย่างนั้นถ้าก็ต้องถอนเงินมันง่ายมากใช่ไหมอัน
0: นี้เนี่ยไม่รู้จะตอบยังไง แต่ว่าก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าแนวคิดแบบนี้มันจะคุ้มค่าในเรื่องของต้นทุนหรือเปล่าใช่ไหมครับมันจะต้องมีต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะผลกระทบต่อภาพรวมการท่องเที่ยวและที่สำคัญครับความโปร่งใสฮะอันนี้ถามกันมามากเลยฮะว่าเงินก้อนนี้มันจะไปบริหารจัดการยังไงแล้วมีอะไรที่ประชาชนตรวจสอบได้บ้างไหมน่าคิด
1: ก็คุณวิชัยก็หัวเราะสักนิดนึงนะครับผมก็เงียบนะผมเงียบเรื่องอันนี้ประเด็นนี้ผมเงียบแต่ประเด็นที่จะไม่เงียบนะครับผู้ฟังครับเรื่องการเนรเทศสองคน
0: ยังพอมีเวลา4นาที
1: นะเรามีเวลา4นาทีนะดีจำกัดเพราะว่าจะพูดยาวนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะว่าตอนนี้มีข่าวนะฮะว่ามีคนอิสราเอลนะฮะคนหนึ่งแล้วก็มีคนเขาก็เรียกว่าคนฝรั่งเศสนะฮะจริงๆแล้วเป็นแขกขาวที่ถือพาสปอร์ตฝรั่งเศสนะฮะที่กำลังเนรเทศเพราะว่าเขาก็ชนกันแล้วก็ทำสิ่งที่มันไม่เหมาะในประเทศไทยนี
0: ้
1: ก็มีกฎใหม่ๆนะฮะว่าท่านนายกมีสิทธิ์ที่จะเนรเทศใครก็ได้ที่ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมในประเทศไทยนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ท่านนายกนะครับเป็นกลาโหมเน
0: า
1: ะเป็นมหาไทยนะฮะกระทรวงมหาไทยแต่ว่าถ้าจะappeal นะฮะถ้าคุณจะอุทธรณ์ก็ต้องผ่านคนเดียวกันนะฮะเขาก็จะรับหรือไม่รับหรือเปล่าใช่ไหมเอาอันนี้บางท่านก็บอกว่าอันนี้มันเชิดไก่ให้เล็งดูนะฮะอย่าทำแบบนี้นะบายบายเลยนะฮะคุณอยู่ในประเทศเราก็ไม่ได้แต่สิ่งที่ผมสามารถจะพูดได้นะฮะผู้ฟังครับอันนี้พักหลังเราก็จะโฟกัสเรื่องเขาก็จะใช้ในสังคมไทยหรือจะใช้ในสื่อไทยแล้วก็จะใช้คำอยู่หรือจูนั้นนะฮะจริงๆแล้วนะฮะคนนี้ก็เป็นคนอิสราเอลเราก็ไม่รู้ว่าเป็น Jewish หรือเปล่านั่นน่าจะเป็นนะแต่เราไม่รู้แต่ตอนนี้ก็ในสังคมมีคนพูดถึงเยอะมากเรื่องอยู่นี่เรื่องอยู่นั้นด้วยผู้ฟังครับทั่วโลกมีการพูดเรื่องอันนี้ไม่ใช่แบบเพราะว่าคนยิวเป็นคนไม่ดีคนยิวเป็นคนทำสิ่งที่มันไม่ดีนะไม่ใช่เพราะนะฮะใช้ AI เยอะมากเพื่อจะกระจายข่าวเรื่องคนยิวตอนนี้ก็ที่อเมริกาในมหาวิทยาลัยก็มีประเทศกาตาร์มีประเทศจีนแล้วก็ประเทศรัสเซียที่จมเงินมาเยอะเลยเพื่อจะทำให้คนแบบ anti-Semitism หรือ anti-Jewish ได้นะฮะอย่างนั้นถึงalgorithm ณวันนี้มันจะมองถึงเรื่องถ้าคุณแค่แตะครั้งเดียวใน Facebook ก็ดีใน Google ก็ดีในข่าวอื่นๆด้วยแค่แตะครั้งเดียวเรื่องโอ้ยคนอยู่ในเกาะสมุยทำแบบนี้อย่างนั้นข่าวจะเข้ามา
0: ไวมากเลย
1: นะไวมากแล้วคุณจะเชื่อด้วยนะครับถึงผมก็อยากให้คุณระวังนิดหนึ่งเรื่องนั้นด้วยนะฮะผู้ฟังครับที่อยากจะบอกนะตามประสบการณ์ตัวเองผมมีเพื่อนคนหนึ่งในประเทศไทยนี้เป็น Jewish เป็นคนอิสราเอลอยู่ประเทศไทย40ปีคนนี้เรียนปริญญาโทในมหาวิทยาลัยไทยคนนี้มีโรงงานใหญ่จ้างหลายร้อยคนผลิตของสำหรับบริษัทใหญ่ๆนี่คนนี้น่ารักมากเป็นคนที่ดีมากรักประเทศไทยดีมากๆเขาก็บอกว่าเขาเป็นยิวเขาเป็นพุทธไม่ได้ถ้าเขาอยากจะเป็นพุทธมีคนหนึ่งเขาเป็นอเมริกันยิวก็เป็นดีมากๆผมก็รู้จักคนในอิสราเอลที่มันน่ารักมากอย่าเพิ่งบอกว่าคนยิวมันไม่ดีอย่าเพิ่งกระจายข่าวเรื่องคนยิวนะฮะที่ตอนนี้โอ้คนยิวในประเทศไทยวุ่นวายทำแบบนี้น้อยถ้าเราเทียบกับคนรัสเซียถ้าเราเทียบกับคนจีนเทียบกับคนอเมริกันเทียบกับคนอินเดียที่ทำร้ายในประเทศไทยมีมากกว่าคนยูมาเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้อัลกอริทึมมันมุ่งมันฉี่ให้เราดูว่าโอ้คนยูเป็นคนร้ายนะอย่าเพิ่งเชื่อหมดเลยนะครับ
0: งั้นเดี๋ยวมีเวลาเรามาทำความเข้าใจกันนะครับคุณพีเตอร์เวลาหมดจริงเดี๋ยวเราคุยกันใหม่
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราคุยฟังครับแล้วพบกันครับ
1: สวัสดีครับ
17: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
18: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
19: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
20: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
21: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
22: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
21: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
22: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
23: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
21: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
24: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังข่าวของคนไทยที่ตามกันอยู่ในวันนี้เนี่ยดังที่สุดก็คงจะไม่พ้นที่มีการบุกจับพระเกจิชื่อดังนะครับเจ้าของผู้ปลุกเสกเหรียญเหนือดวงจตุคามรามเทพวัดพุทธไทยสวรรค์หลวงพ่ออธิโชตธรรมวโรนะตอนนี้ก็เป็นอดีตพระไปเรียบร้อยแล้วหลายสื่อแรกๆก็ไม่พูดชื่อวัดดังแห่งหนึ่งที่อยุธยาส่วนตัวผมเนี่ยก็ขอกราบเรียนนะครับเวลามีอะไรแบบนี้มาถ้าไม่ได้กังวลเรื่องของการฟ้องไม่ฟ้องถ้าข้อที่จริงมันปรากฏนะเขาพูดชื่อไปได้เลยนะครับไม่งั้นวัดอื่นๆในอยุธยาเดี๋ยวเขาเสียหายก็จะได้เห็นภาพกันหลายคนได้เห็นคลิปนะครับเซ็นเซอร์บ้างไม่เซ็นเซอร์บ้างเลือกเรื่องบ้างไม่เลือกเรื่องบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเป็นไปตามนั้นถ้าจะเหลือก็คือในฐานะของการเป็นเจ้าพนักงานเป็นพระที่มีตำแหน่งก็ต้องถูกตรวจสอบเรื่องของแพ่งอาญาวินัยด้วยนะครับเพราะว่าเสพกามที่เราเห็นในภาพสีกาก็โดนรวบแล้วนะครับก็ตามข่าวก็เห็นว่าสืบกันมาเข้าใจว่าน่าจะมีปฏิสัมพันธ์กัน2ปีสื่อก็ขยายผลครับที่อยู่บนคอเสื้อของนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เนี่ยรุ่นเหนือดวงจตุคามรามเทศวัดพุทธไทยสวรรค์ปี2549ก็เห็นกันเป็นก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเช่ากันหลักแสนบวกเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันนะครับขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวทางการเมืองคุณสนธิวันนี้ขยับครับแล้วก็มีการอ่านแถลงการเรียกร้องที่หน้าสถานทูตอิสราเอล1คุมพลเมืองกำชับนักท่องเที่ยวเคารพกฎหมายไทยไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการถือครองที่ดินและประเด็นเกี่ยวข้องและ4นี่ติดปลายโนมด้วยขอให้ยุติการกระทำอันโหดเหี้ยมต่อพลเรือนจากสงครามในตะวันออกกลางในฝั่งของทางรัฐบาลก็หลายคนก็บอกว่าการชุมนุมทางการเมืองเห็นตรงเห็นต่างกันได้แต่อย่าขอให้เกิดความเดือดร้อนอะไรก็ว่ากันไปคุณสุธีเองก็ให้สัมภาษณ์ยืนตอนที่ยืนแถลงข่าวก็ใครมีอะไรถามมาเลยนะครับคุณสุธีก็ไม่เกรงกลัวต่อกระแสด้อยค่าม็อบนะครับก็บอกอย่างนั้นก็กดดันครับให้ทำงานอย่างโปร่งใส

0: ขณะเดียวกันท่านประธานเองครับวันนี้วิปถกงบปี70ก็จะให้เสร็จวันนี้1ทุ่มนะครับไม่แน่ใจในระหว่างวันนี้ผมไม่ได้ตามต่อว่ามีอะไรขยับเส้นขยับอะไรกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือมีสื่อหลายที่นำเอาภาพคุณสุขสำรวยวันธนียกุลครับท่านรัฐมนตรีในขณะที่เป็นทำหน้าที่เป็นสสนั่งดูคลิปคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เมื่อวานแม่ใช้คำว่าแจงดราม่าดูครู่เดียวไม่ได้เปิดเสียงดังขณะที่อีกสื่อหนึ่งก็บอกแจงดราม่าผมเองเนี่ยขออนุญาตเติมความเห็นนะเรื่องนี้ไม่ใช่ดราม่านะครับเรื่องนี้มันคือสิ่งที่ต้องตั้งคำถามว่าเป็นผู้แทนเป็นนักการเมืองได้เงินเดือนเข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายบริหารทำหน้าที่ในสภาเนี่ยระหว่างที่กำลังทำงานอยู่หายใจในสภาหายใจในที่ทำงานเอาแท็บเล็ตมาเปิดแล้วก็นั่งดูไลฟ์สดอัศนีวสันต์ไปด้วยเนี่ยการประชุมข้างหน้ามันไร้สาระถึงขนาดนั้นเลยเหรอไปรอดูที่บ้านไม่ได้ไปดูคลิปไม่ได้ต้องดูสดไปขนาดนั้นเลยก็เข้าใจท่านนะครับเพราะว่าการประชุมในช่วงนี้ก็ลากยาวกันมาตลอดถ้าเดี๋ยวถ้าไม่ตามเดี๋ยวก็จะติดตามใครเขาไม่รู้เรื่องส่วนเรื่องของการอภิปรายนะครับมีประเด็นดุเด็ดเผ็ดมันมาพอสมควรแต่ก็ออกในแนวเดิมๆนะครับคุณสุประชัยใจสมุทรนี่โต้ในสิ่งที่คุณภริษฐ์แต่อภิปรายเนี่ยอย่าฮึกเหิมมากไม่อยากเถียงกับเด็กประโยคขนาดนี้ครับท่านก็เรียกแขกกันขึ้นมาเยอะกันเลยทีเดียวผมเข้าใจนะครับว่านี่ไม่ใช่การไม่ได้เป็นการหลุดแต่เข้าใจว่าจะต้องเป็นการตีอีกฝั่งหนึ่งโดยการขึงกระแสของฝั่งตัวเองเอาไว้ถ้าจะเป็นอนุรักษ์ก็ต้องอนุรักษ์ในแบบสุดขอบถ้าจะตีฝั่งนู้นว่าจะเป็นเด็กไม่มีมารยาทอะไรกันไปก็ใช้จังหวะนี้แต่คืนก่อนหน้านี้คุณบุญจงหลังจากที่หายไปนานขยับขึ้นมาอภิปรายเจอคุณอภิสิทธิ์บอกว่าอย่าให้ต้องไล่เลียงนะที่โดนเรื่องของเกมนับองค์ประชุมเนี่ยตกลงมันยังไงแบบไหนฝั่งนึงเขาก็มีเครื่องมือนับองค์ประชุมอีกฝั่งหนึ่งก็มีดึงเชงดึงช้าดึงเร็วเรื่องเวลาก็ว่ากันไปอินโทรกันพอหอมปากหอมคอก่อนนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในระหว่างที่เรากำลังคุยอยู่กันณเวลานี้นะครับก็นะผลก็กำลังตั้งเขาคุณอภิรักษ์ครับและทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือนนะครับในช่วงวันนี้และอาจจะยังอีกหลายวันกระมังอ่ะก็ต้องเตรียมรับฝนที่จะตกลงมาอาจจะมีปัญหามากน้อยแตกต่างกันไปแต่ที่สภานั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เมื่อวานเราคุยกันไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็เอาเถอะให้เขาอธิบายแล้วก็ชี้แจงกันไปในสภาเพราะถ้าเป็นสมัยอดีตรัฐถ้าเป็นกฎหมายสำคัญอย่างงบประมาณเนี่ยเขาก็จะวางกรอบพิจารณาเอาไว้นะก็ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามกรอบเวลานะยกเว้นแต่ว่ามันติดพันจริงๆนะครับก็จะต้องมีการขยับมีการยืดออกไปแต่กล่าวสำหรับสภาที่อภิปรายเรื่องนี้กันมาจนกระทั่งนะ3วันแล้วก็ข้ามมาจนถึงวันนี้นั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้บ่อยครั้งนักนะครับสำหรับฝ่ายค้านที่ต้องการที่จะให้ทุกอย่างมันจบลงภายในกรอบเวลาเพราะวาระอื่นๆนั้นเนี่ยมันรอการพิจารณาอยู่แต่กลายเป็นว่ารัฐบาลเองนั้นเนี่ยกลับใช้เวลาข้ามมาจนถึงวันนี้ซึ่งในอดีตผมย้ำนะครับก็มักจะไม่ได้เกิดจากฝ่ายรัฐบาลที่พยายามที่จะใช้เวลาให้ยาวนานที่สุดแต่กลับมาถึงสภาชุดนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ทำให้เวลามันล่วงเลยมาถึงวันนี้ซะเอง นะส่วนจะเป็นเหตุผลอะไรยังไงก็คงได้มีการแลกเปลี่ยนได้ชี้แจงได้อธิบายกันไปจนกระทั่งนะครับคุณเพลักษ์เห็นเพจของท่านเลขาธิการกกต.นะคุณแสวงบุญมีที่ท่านออกมาจะมองมุมไหนก็ได้ว่าท่านเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจทิ้งงานนะอะไรต่อมีอะไรเพื่อที่จะมารอการชี้แจงในวันที่สภาพิจารณารายงานประจำปีของกกต.ท่านบอกว่านะฮะวันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นครั้งที่7หรือยังไงไม่รู้แต่ท่านก็บอกเอาเถอะท่านรอได้มันก็เลยกลายเป็นว่าตกลงเนี่ยนะกกต.เขาพร้อมที่จะชี้แจงนะแล้วก็อุตส่าห์นะปล่อยวางงานอื่นๆเอาไว้ทั้งหมดเพราะนี่คือเรื่องสำคัญที่จะต้องมาชี้แจงต่อสภาที่จะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลตรวจสอบการทำงานตามรายงานประจำปีขององค์กรอิสระกลับกลายเป็นว่าฝ่ายที่จะต้องมาชี้แจงนั้นเนี่ยต้องมาถึงหลายๆครั้งนะส่วนฝ่ายที่บรรจุระเบียบวาระนะก็ดูเหมือนจะมีงานอื่นนะครับที่มันเหลื่อมมันล้ำมาจนกระทั่งเลขาธิการกกต.ต้องออกมาบอกว่าท่านพร้อมแต่สภานะยังไม่สะดวกหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะให้ท่านได้ชี้แจงก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ก็คงเป็นการแสดงของคุณกระแสดงออกของคุณแสวงให้เห็นถึงความพร้อมนะคร
1: ับ
0: จริงๆแล้วนั่นแหละก็เป็นตัวละครที่จะขยับกันว่ายังไงแบบไหนทีนี้ในการประชุมรอบนี้เนี่ยมันก็มีทั้งประท้วงมีทั้งวิวาทะมีทั้งตัวเลขมีทั้งอักษรย่อขึ้นมาด้วยเนี่ยอย่างล่าสุดนี่คุณหมอวายโยต้องออกมาชี้แจงประเด็นตัวย่ออะไรด้วยเนี่ยขออนุญาตข้ามไปเนี่ยทีนี้มันมีการพูดถึงตัวคำย่อไอ้ที่ว่าเนี่ยหมายถึงคือคุณหมอวายโยก็เหน็บนั่นแหละแต่เนี่ยเป็นตัวย่อเสร็จมีถามถึงก็บอกว่าก็หมายถึงกกต.เนี่ยเขาจงรักภักดีแห่งความจงรักภักดีไม่ขอไม่ตัดงบเลยสักบาทผลงานเป็นที่ประจักษ์เนี่ยนะครับวันนี้ในการประชุมสภาหมอวายโยครับบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา32องค์กรอิสระจะว่าจะเทคก็ไม่เทคก็แล้วกันก็สุดแท้แต่จะแปลก็ใส่แฮชแท็กกกต.หอคอครับโดยอธิบายว่ามีผู้นำคลิปของตนเองแล้วก็ยืนยันว่าเป็นคลิป AI ตัดต่อที่บอกว่าพูดว่ากกต.หอคอแปลว่ากินก๋วยเตี๋ยว6คนไม่ใช่เพราะตอนนั้นเดินสะโดนสายไมค์จักกะจี้เอวพอดีจึงพูดไปแบบนั้นแต่ความจริงเนี่ยในมโนสำนึกของตนเองคือกกต.คือคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งความจงรักภักดีจุดหมอวายโยก็อธิปรายถึงงบของกกต.ครับลดลงกับปี69แม้ว่าปีดังกล่าวจะมีการเลือกตั้งแต่ก็ยังจะมีงบเข้ามาในการจัดการเลือกตั้งอีก 6,000 ล้านบาท
1: ครับ
0: ทำให้กกต.ได้งบน้อยลงถึง 6,600 ในปี70โดยอนุกรรมธิการพิจารณาได้แค่609ล้านบาทเท่านั้นซึ่งปรับลด43ล้านใน2แผนงานทั้งความมั่นคงและงานเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอ่านยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเลือกตั้งการไต่สวนการดำเนินคดีเป็นเรื่องของปฏิบัติการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ2กิจกรรมนี้ใช้งบ4ล้าน7เท่านั้นแม้มองว่าจะน้อยแต่ก็ไม่สามารถเพิ่มได้เพราะในจำนวนนี้มีผลผลิตที่เป็นพนักงานสอบสวนกว่า100คนของกกต.และจังหวัดอีก150คนซึ่งอาจจะไม่ใช่จำนวนเพียงพอจึงมีการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มตำแหน่งเพื่อรับพนักงานต่างๆเข้ามาคำถามคือกรรมธิการไปตัดงบด้านนี้ทำไมไม่อยากให้มีกกต.สืบสวนสอบสวนไต่สวนประจำจังหวัดหรือคุณหมอว่ายกตัวอย่างผลงานเป็นที่ประจักษ์เนี่ยอย่างตอนแรกเนี่ยขอให้ปรับลด 3% ก็ขอถอนคำประยะติไม่อยากจะลดเลยอยากจะให้เต็มในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติไม่ควรไปบีบควรจะให้เขาพัฒนาบุคคลมาฟ้องคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งพัฒนาบุคคลเกี่ยวกับเรื่องสอบสวนไต่สวนและดำเนินคดีเช่นการนำแชทไลน์เรื่องแลกคะแนนไปฟ้องต่อศาลฎีกาถือเป็นแนวทางมาตรฐานของกกต.และ อีกกรณีมีเพียงแค่เรซูเม่แนะนำตัวก็ขอให้จับคู่เลือกกันหลักฐานแค่นี้กกต.ก็นำส่งฟ้องศาลฎีกาได้แล้ว 4.7 ล้านบาทไม่คุ้มตรงไหนคือรวมๆอ่ะนี่คือสิ่งที่จะเรียกว่ารัฐบาลจะเรียกว่ากกต.ก็คงไม่อยากให้ได้เข้าสู่ประเด็นนี้หรอกเพราะมันจะไปถึงวันวอเวลานอใช่ไหมครับคุณมนตรีและแม้ว่าจะมีการพูดถึงงบประมาณเขาก็เชื่อกันอยู่แล้วว่ามันก็ต้องออกมาในอีรอบที่เฉียวไปเฉียวมาหรือยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือคำถามที่มีต่อกกต.ที่ผ่านมาและเรื่องเหล่านี้เมื่อเข้าสู่สภาแล้วท่านประธานก็จะบอกว่าขอให้อยู่ในประเด็นขอให้อยู่ประเด็นไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันก็ถือว่าอยู่ในประเด็นนะครับคุณมนตรีอ่ะจริงๆยังมีผมเข้าใจว่าวันนี้ก็คงจะไล่ไปเรื่อยๆเท่าที่เขาจะขยี้แล้วก็เท่าที่จะขยายได้ฮะคุณมนตรี
1: ผมเห็นบรรยากาศตอนหลังเนี่ยหลังจากที่วิปทั้งสองฝ่ายได้ไปประชุมหารือกันเสร็จสับแล้วก็นำมาแจ้งต่อท่านประธานโสพลท่านประธานโสพลก็บอกถึงมตินะครับของวิปทั้งสองฝ่ายที่ไปพูดคุยกันแล้วนั่นก็คือทุกอย่างจะจบลงในเวลาประมาณ19นาฬิกานะครับอาจจะเหลื่อมไปบ้างเล็กน้อยนั่นคือเขาแบ่งเวลากันว่าให้ฝ่ายค้าน6ชั่วโมงตั้งแต่เช้าส่วนฝ่ายรัฐบาลจะพยายามใช้เวลาจำกัดเท่าที่วิปจะไปบริหารคือวันเมื่อวานนั้นเนี่ยนะที่มีการอภิปรายการค่อนข้างจะย้วยไปอย่างมากนะครับด้วยเหตุผลหนึ่งแต่พอมาถึงวันนี้มีข้อสรุปแล้วนะครับว่าอาจจะจบในเวลา19นาฬิกาดังนั้นเนี่ยฝ่ายรัฐบาลก็คงจะอภิปรายกันพอประมาณไม่มากมายเหมือนเมื่อวานที่อยู่บนอีกเหตุผลหนึ่งทีเนี้ยนะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์นะท่านประธานโสพลก็แจ้งว่าวันที่11กันยายนไม่มีการประชุมแต่จะเพิ่มประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เร่งด่วนโดยการประชุมสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องจำเป็นต้องให้จบคือยัตติภาคใต้และรับทราบรายงานของกกต.เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้วันนี้ไม่มีเรื่องที่รอเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาเหมือนกับที่คุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เสนอไว้เมื่อคืนน่ะก็อภิปรายกันไปนะถ้าไม่จบก็เอาไปต่อสัปดาห์หน้าส่วนวันพรุ่งนี้ก็ให้เป็นวาระปกติสุดท้ายก็ไม่ได้ครับต้องต่อเนื่องนั่นคืองบประมาณก็จะจบลงนะประมาณสักทุ่มสองทุ่มคืนนี้ซึ่งก็หลังจากอภิปรายกันรายมาตราเสร็จสับแล้วเนี่ยก็จะลงมตินะครับทั้งฉบับซึ่งก็คงจะไม่มีอะไรก็คงจะผ่านพ้นไปได้หนึ่งก็คือรัฐบาลไม่แตกแถวอยู่แล้วสองฝ่ายค้านอย่างพรรคกล้าทำนะครับก็พร้อมที่จะแสดงท่าทีในการที่จะสนับสนุนร่างกฎหมายงบประมาณฉบับนี้ก็เข้าใจว่าอย่างมากฝ่ายค้านก็คงจะงดออกเสียงนะซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมาอันเนื่องมาจากงบประมาณเป็นเรื่องที่จะต้องนำไปใช้ประโยชน์กับแผ่นดินนะฮะก็คืนนี้น่าจะจบแต่ทีนี้ในส่วนของเรื่องที่ค้างนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องไปว่ากันหลังจากนะครับที่กกต.ได้มีการประชุมในวันที่14กันยายนเสร็จสับเรียบร้อยถึงตอนนั้นเนี่ยผลก็ออกมาเรียบร้อยแล้วจะพิจารณารายงานประจำปีของกกต.อย่างไรก็คงไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่จะไปโยงกับการประชุมในวันที่14เพราะว่าผ่านพ้นไปแล้วครับคุณพิลาครับ
0: การสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวด่วนประเด็นร้อนกันต่อครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์เมื่อสักครู่มีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดกับทางอดีตพระโชติล่าสุดเจ้าหน้าที่เขาไปค้นกุฏิครับตอนประมาณ3โมงปรากฏว่าพอไปสึกเรียบร้อยแล้วนุ่งขาวห่มขาวก็ออกจากโบสถ์ครับแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนบ่าย3ไปค้นกุฏิเจอทองคำแท่งหลายแท่งครับมูลค่าหลายล้านบาทก็ต้องไปนั่งตามหากันนะครับว่าที่มาของเงินของทองแบบนี้ออกมาจากที่ไหนกันอย่างไรขณะเดียวกันครับตัวสีกงสีกาก็เห็นว่าถูกนำมาเปิดเผยใบนุ่งใบหน้าอะไรเสร็จกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ครับเราคงไม่ต้องพูดถึงประโยคเดิมแต่ก็อยากจะบอกครับว่าพระที่เราเห็นนะวันนี้ก็เขาก็เรียกว่าสมมุติสงฆ์ก็เข้ามาบวชเรียนเข้ามาทำหน้าที่สานต่อพระศาสนาแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้ถ้าคิดจะสึกก็สึกได้นะแต่ถ้าทำไม่ได้แล้วคนอื่นเขารู้มันก็จะกลายเป็นผู้ปราชัยก็ออกไปก็ประมาณนั้นศาสนาไม่ได้เสื่อมคนอยู่ในศาสนาที่ทำให้ศาสนาเสื่อมทีนี้วัดพุทธไทยสวรรค์ครับก็เป็นวัดสำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่ในสมัยอยุธยาครับก่อนหน้านี้ถูกใช้เป็นสถานที่ตั้งทัพของพม่าตอนที่มาล้อมกรุงศรีอยุธยาช่วงปลายสมัยอยุธยาครับเป็นสถานที่ประกอบการอยู่สำคัญ2ครั้งพระเมรุนะครับในช่วงพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแล้วก็หลังจากนั้นก็มีงานอื่นๆตามมาปัจจุบันก็มีซากโบราณสถานหลายแห่งอยู่นะครับพระปรางองค์ใหญ่พระอุโบสถพระวิหารพระนอนพระตำหนักสมเด็จพระพุทธจารย์ก็สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเอาเท่าที่ผมพอรู้ปกติแล้วเวลาเราไปวัดที่อยุธยาเราก็จะเห็นเป็นอิฐสีแดงแล้วก็หลายคนก็ที่ไม่เคยตามไม่เคยรู้ก็อาจจะนึกว่าเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วที่อื่นล่ะมีหลายวัดนะครับที่ก็โดนเผาได้แหละแต่ว่าหลายวัดจำนวนไม่น้อยที่รอดพ้นจากการเผาหรือเผาไม่ถึงวัดนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งครับที่ยังมีก่ออิฐถือปูนมีการฉาบด้วยปูนด้วยซีเมนต์ขาวด้วยเป็นอะไรแบบนี้นะครับที่ยังคงค่อนข้างสมบูรณ์ในแบบเดิมอยู่เอาเป็นว่าวัดนี้ครับก็เป็นวัดที่มีความสำคัญแต่ว่าอดีตพระคุณเจ้าที่เข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยน่าจะประมาณปี2540แล้วก็โด่งดังจากการปลุกเสกนู่นนี่นั่นแล้วก็จริงๆพระเครื่องก็ไม่ได้เป็นหลักที่อยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วแต่ว่าสำคัญก็คืออดีตพระเก่งในการปลุกเสกโดยเฉพาะช่วงที่กำลังคิดเรื่องจตุคามรามเทพส่วนที่ดังๆก็จะอยู่ที่นครแต่ส่วนที่ภาคกลางใครที่ไม่ลงไปนครก็มาถามหาที่วัดนี้แหละครับคุณมนตรีคุณผู้ฟังครับ
1: ไม่น่าเห็นทางโซเชียลทั้งหลายแหละไปขุดภาพเก่าๆมานะครับแล้วก็มีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นด้วยนะครับที่ท่านเองก็ได้มีภาพท่านกำลังแขวนนั่นแหละของพระนี่แหละนะวัดพุทธไทยสวรรค์จะตุคามรามเทพปี2549นะหลวงพ่ออติโชติธรรมวโรนะจริงๆนั้นเนี่ยที่คุณวิรักษ์พูดไปเอาละก็ส่วนใหญ่วัด
0: พูดผิดพูดถูกคุณมนตรีช่วยเติม
1: ไม่ผิดหรอกนะฮะหนึ่งในทางประวัติศาสตร์เนี่ยวัดที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะล้วนแล้วแต่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ย ชาวพุทธเราท่านทั้งหลายเนี่ยอาจจะมองวัตถุมงคลตรงนี้ก็แน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า

0: ็นวัตถุมงคลเป็นมงคลกับชีวิตนะที่เวลาเอาไว้บูชาเอาไว้นะแขวนขึ้นคอนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรก็ได้ตระหนักนะครับว่าอยู่กับพระมีพระอยู่นะก็จะได้คิดดีทำดีไงคุณเวลาครับแต่อีกด้านอาจจะมองเห็นเป็นเครื่องรางนะก็สุดแท้แต่ว่าใครจะบูชาตรงไหนอย่างไรแต่พอเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าชาวพุทธเองก็คงจะต้องถอยออกมาสักครึ่งก้าวกระมังนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือหันกลับมาดูมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธว่าอะไรคือคำสอนอะไรคือสิ่งที่เป็นเปลือกเป็นกลับที่แก่นคืออะไรก็คงจะได้ตระหนักกันเพิ่มมากขึ้นนะที่บอกว่าผมเห็นในเพจที่เขาบอกว่ารุ่นที่ท่านนายกรัฐมนตรีบูชาอยู่เนี่ยนะเขาปล่อยให้เช่าบูชากันตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านนะเนี่ยตัวเลขบอกมาอย่างนี้แต่พอมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะก็คงจะต้องมาทบทวนมาพิจารณาอาการเสื้อใหม่เกี่ยวกับวิธีคิดตรงนี้ก็ถ้า
1: เขายังสร้างราคากันได้ไหมคุณมนตรีผมไม่มีความรู้เพราะว่
0: า
1: ถ้าของเดิมมันจะมีหนึ่งก็คือพิธีดีเกจิดีมวลสารดีคำน้อยศักดิ์สิทธิ์แล้วถึงเวลาปุ๊บบรรดาเซียนพระทั้งหลายช่วยกันดันราคาก็ขึ้น อันนี้เป็นไงคุณมนตรีถ้าอย่างนี้ปุ๊บประวัติหลวงพ่ออดีตหลวงพ่อเฉาแบบนี้แล้วเนี่ยยังจะดันราคา
0: เลยอาล่ะพูดไม่ต้องอ้อมค้อมถ้าคนปลูกเสกระดับเกจิประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ซะเองอ่ะราคาตกอ่ะคุณ
1: เ
0: ห็นไหมล่ะนะก็พูดง่ายๆก็คือถ้ายังเห็นว่าเป็นพระหรือเป็นผมไม่แน่ใจนี่เป็นจตุคามนะฮะไม่ได้พระ
1: ไม่ได้พระ
0: เพราะนั้นเนี่ยก็สุดแท้แต่ว่าใครจะพินิจพิจารณากันอย่างไรแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เชื่อว่าคงได้ปลุกความรู้สึกของคนที่เป็นชาวพุทธขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่มีหน้าที่ในการบำทนุบำรุงส่งเสริมดูแลก็ถ้าจะใช้คำว่าจะต้องมาตระหนักมันไม่รู้จะกี่ตระหนักแล้วตั้งแต่วัดไร่ขิงวัดนั้นวัดนี้ไปจนถึงเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายนะมันก็น่าจะเพียงพอสำหรับการที่จะมาไล่เรียงปัญหาต่างๆเหล่านั้นแล้วก็มาออกแบบในการที่จะกำกับดูแลให้มันไม่มีปัญหาแล้วก็ผมเองก็เชื่อนะครับว่าอดีตเนี่ยทิศอติโชตเนี่ยนะฮะก็คงไม่ใช่แค่วันสองวันนะเขาดูทางแล้วเนี่ย
1: เขาบอกว่า2ปีแต่ว่านี่เฉพาะที่ค้นเจอนะ2ปีอ่ะคุณมนตรี
0: ลำพัง2ปีต้องอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันกับที่มีกรณีของวัดไร่ขิงเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรนะแล้วก็อีกหลายคนณเวลานั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วก็คงจะได้เห็นแต่ก็ปรากฏว่ายังไม่ลดละในการที่จะปฏิบัติอย่างที่เห็นในวันนี้ก็แสดงว่าไม่ได้ตระหนักหรือไม่ได้อะไรเลยกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปนี่มันก็เลยแปลกอยู่เหมือนกันนะเพราะนั้นก็ต้องพึ่งพาเกี่ยวกับเรื่องของมศ
1: ระบบ
0: ก็สำนักพุทธด้วยที่จะต้องมาดูแลจัดระเบียบตรงนี้กันอย่างจริงๆจังๆเสียทีเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็กระทบต่อศรัทธาของชาวพุทธและยิ่งอยู่ในช่วงกลางพรรษาอย่างเนี้ยในหลักการของพระพุทธเจ้าที่ให้มีการเข้าพรรษาก็อยากจะให้พระสงฆ์อยู่ณที่ใดที่หนึ่งเป็นหลักแหล่งแล้วก็จะได้อบรมขัดเกลาจิตใจของตัวเองแต่พอมาเกิดอย่างนี้ขึ้นและเป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระระดับเกจิด้วยเนี่ยก็มันก็ทำให้เสียความรู้สึกนะกับคนที่เขามีความศรัทธาแต่เขาก็คงจะแยกแยะออกเหมือนกรณีอย่างวัดไร่ขิงเนี่ยเป็นเรื่องของตัวบุคคลชาวบ้านก็ยังศรัทธาความศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ยังอยู่ที่สำคัญอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเมื่อสักครู่ก็คือคงจะต้องยึดที่คำสอนเป็นหลักส่วนพระสงฆ์ก็ เป็นสมมติสมเนี่ยที่คุณไปรักบอกนะก็ไม่น่าเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นอีกจนได้และไม่ดูเหมือนจะไม่ได้ตระหนักแต่ผมเห็นมีเพจ Facebook PRT ฟังสารและสนเทศของรัฐสภาเขาโพสต์คำพิพากษาความผิดของพระที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสนะครับโดยยกคำพิพากษาศาลฎีกาที่3583/2565นะครับแล้วก็บอกว่าย่อแบบสั้นแล้วก็บอกเอาไว้อย่างนี้จำเลยเป็นเจ้าอาวาสวัดลอลิงนะฮะซึ่งน่าจะเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งนั้นซึ่งตามพรบคณะสงฆ์พ.ศ.205มาตรา45บัญญัติให้ถือว่าพระภิกษุสงฆ์ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความในปอนะปอจุดอจุดนะเมื่อจำเลยใช้อำนาจในตำแหน่งเจ้าวาดวัดลอร่วมกับนอเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยทุจริตและร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงินจำเลยจึงเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ราชการกระทำความผิดอันเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามความในมาตรา5วงเล็บ1วงเล็บ2และมาตรา9ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542จำเลยจึงต้องระวางโทษเป็น3เท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นนะก็เขาเอามาลงก็เพื่อที่จะบอกว่าเจ้าวาดนะกระทำความผิดยักยอกเงินนะก็จะมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานกระทำการทุจริตต้องวางโทษนะเพิ่มเป็น3เท่านี่ก็คือเจ้าวาดถือว่าเป็นเจ้าพนักงานครับแล้วก็โทษก็หนักหนาสาหัสนะครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับก็หวังนะครับคนที่มีหน้าที่เป็นตำรวจพระเป็นพระชั้นผู้ใหญ่เป็นสำนักงานที่จะต้องแก้ไขปัญหาเนี่ยหวังว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้คุณมนตรีครับเมื่อช่วงเช้าเป็นวาระทางการเมืองที่หลายคนก็เฝ้าติดตามครับ
0: ครับ
1: 9โมงครึ่งที่หน้าสถานทูตอิสราเอลคุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทนายนกเขาแกนนำคปต.ครับวันนี้ก็มีแคมเปญก็คือเอาประเทศไทยของเราคืนมาจุดยืนนะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของที่คุณสนธิเคยสะท้อนประเด็นความการบริหารของฝ่ายการเมืองของรัฐบาลในช่วงนี้เนี่ยแต่วันนี้คือจุดยืนในการต่อต้านพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางส่วนในประเทศไทยแล้วก็ทำหนังสือเปิดผนึกถึงสถานทูตอิสราเอลก็มีธงชาติไทยมีป้ายภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับมีป้ายแผ่นดินกูเอาแผ่นดินประเทศไทยเรามามีอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีซายสกอตเนี่ยชื่อดังนะก็ที่เขาเคยมามองเขาเคยมาสื่อว่าเขาโดนกระทำอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปวันนี้ใส่เสื้อ not for sale ให้สัมภาษณ์ทีนี้ครับในพื้นที่ก็จะมีซายสกอตมีคุณพิชิตชัยมงคลขึ้นเวทีปราศัยมีการสื่อสารแต่นายนกเขาก็ขึ้นบนเวทีประกาศจุดยืนประเทศไทยมีศาสนามีอารยธรรมมีประวัติศาสตร์ทีนี้ครับก็มีการสรุปสุดท้ายคุณสนธิอ่านจดหมายเปิดผนึกต้องการเห็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่การตอบเพียงแค่พิธีการย้ำความมีน้ำใจไม่ใช่ความอ่อนแอการต้อนรับไม่ให้ยอมถูกข่มเหงความสุภาพไม่ใช่ใบอนุญาตให้ใครเข้ามาทำอะไรก็ได้บนแผ่นดินไทยข้อเรียกร้องก็มี4ข้อครับอิสราเอลควบคุมพลเมืองตนเองและกำชับนักท่องเที่ยวให้เคารพกฎหมายวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ปกป้องกระทำผู้กระทำความผิดและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีเปิดเผยโปร่งใสในการตรวจสอบครอบครองที่ดินในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงการดำเนินงานของฉบับและองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงส่งสารแสดงความไม่พอใจไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้ยุติการกระทำต่อพลเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนรวมถึงพื้นที่อื่นตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคุณสุธิหลังจากที่มีการสื่อสารผ่านทางสถานทูตเนี่ยก็มีการสื่อสารกับทางผู้ชุมนุมอ่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราถูกยศเยาะเย้ยกดแดกดันว่าเป็นม็อบน้ำหมากแต่นี่คือบริบทแรกของการต่อสู้ภาคประชาชนเพราะฉะนั้น ผมคือท่านคุณสนธิก็พูดถึงบรรดาอินฟลูที่ออกมาก็คือเหมือนมีแนวรับของฝ่ายรัฐบาลนั่นแหละของฝ่ายสื่อสารตรงนี้มาก่อนท่านคุณสนธิก็ยิงอ่ะนะครับคุณสนธิบอกว่าทุนเทาการทำงานรัฐบาลก็ต้องถูกตั้งคำถามรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีไปให้กำลังใจคนชาวอิสราเอลถึงที่ปลายเนี่ยก็บอกว่าเป็นปัญหาจากรัฐบาลชุดก่อนคุณสุทธิบอกนายกก็อยู่มา 8-9 ปีแล้วพรุ่งนี้จะไปจันทบุรีวันที่13 26จะไปหาดใหญ่แล้วก็จะไปภูเก็ตไปชลบุรีเข้าใจว่าทุกๆเมืองที่ไปนี่ก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เข้มเข้มของทางชุมชนอิสราเอลส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเมืองที่น่าจะเป็นเมืองใหญ่ที่จะมีฐานคนที่น่าจะออกมาสนับสนุนได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับคุณมนตรี
0: ครับก็คงจะเริ่มตั้งแต่ในกรุงเทพอย่างวันนี้และเสร็จสับจากนั้นก็จะเดินสายไปทั่วประเทศแต่ที่ไปเริ่มต้นที่จังหวัดจันทบุรีในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับไปร่วมกับกลุ่มประชาชนที่เขาชุมนุมต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างอะไรนะอ่างวังตะโหนดนะครับเพื่อที่จะไปรองรับเกี่ยวกับเรื่องของData Center นะครับคือผมเห็นโปสเตอร์คือร่วมปกป้องผืนป่าเขา15ชั้นคัดค้านอ่าววังตะโหนดนะก็นัดเจอกันที่สารกลางจังหวัดจันทบุรีแล้วก็มีกลุ่มคนที่เขาเรียกร้องปกป้องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมตรงนั้นอยู่ด้วยเสร็จสับจากนั้นก็คงจะไปตามที่ต่างๆแต่ทีเนี้ยในจดหมายที่เขียนยาวๆถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยในวันนี้นะดูจากข่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีใครออกมารับหรือไม่ได้ยื่นไม่ได้คุยกับใครเพราะทางสถานทูตแจ้งว่าวันนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ทำงาน
1: ปิดทำการนะ
0: ก็ปิดทำการแล้วเขาก็อยู่ถึงชั้นสูงชั้น20กว่าอะไรข้างบนตึกไอ้ทาวเวอร์อะไรตรงนั้นนะครับก็เลยไปยื่นแล้วก็แสดงจุดยืนและซึ่งทางสถานทูตแจ้งว่าพร้อมที่จะให้คุณสุทธิเข้าพบเอกอัครราชทูตในโอกาสต่อไปทีนี้ในจดหมาย3 4หน้ากระดาษ A4 เนี่ยก็มีข้อเรียกร้องอยู่4ข้อแรกก็คือควบคุมพลเมืองของตนเองทันทีนะหมายถึงเรียกร้องให้ทางอิสราเอลควบคุมพลเมืองของตนเองนะบังคับใช้มาตรการอบรมและกำชับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลทุกคนที่จะเดินทางมาประเทศไทยให้เคารพกฎหมายวัฒนธรรมและคนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดข้อ2ไม่ปกป้องผู้กระทําผิดนะคือให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานไทยอย่างเต็มที่ในการดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อพลเมืองอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมหรือสร้างความเดือดร้อนโดยไม่มีการใช้สิทธิทางการทูตมาแทรกแซง 3. เปิดเผยและโปร่งใสในการตรวจสอบที่ดินและองค์กรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบการครอบครองที่ดินในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงการดำเนินงานของศูนย์ชาบัตรและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายใต้กฎหมายไทยอย่างตรงไปตรงมาสุดท้ายนะส่งสารนี้ถึงรัฐบาลอิสราเอลส่งสารแห่งความไม่พอใจอย่างรุนแรงนี้ไปยังกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลอิสราเอลให้ยุติการกระทำเหี้ยมโหดต่อพลเรือนโรงพยาบาลและโรงเรียนและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยทันทีข้อความตอนท้ายสิครับก็ลงท้ายว่าโปรดจำไว้ว่าคนไทยให้เกียรติผู้มาเยือนเสมอแต่แขกต้องเคารพเจ้าของบ้านหากผู้ใดเข้ามาแล้วละเมิดกฎหมายก่อความวุ่นวายหรือแสดงท่าทีคุกคามความสงบสุขของประชาชนและต้องการครอบครองดินแดนของประเทศไทยประชาชนไทยมีสิทธิ์และพร้อมที่จะลุกขึ้นมาปกป้องบ้านของตัวเองได้ทุกมาตรการที่มีด้วยความกล้าหาญด้วยความเสียสละเพื่อศีลธรรมและความมีศักดิ์ศรีของคนไทยก็เป็นการออกมาจะบอกว่าลงถนนครั้งแรกก็คงจะไม่ผิดเพราะว่าก็หลังจากประกาศไว้ก็ประเดิมกันด้วยการมายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงเอกอัครราชทูตของอิสราเอลในวันนี้ครับ
1: แต่คุณสนธิบอกว่าก็ เหมือนมีบางอันเหมือนว่าไม่จะไม่ได้ว่าจะต้องตั้งใจชุมนุมใหญ่หรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าจะกดดันไปเรื่อยๆอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคุณมนตรีอันนี้ท่าทีทางการเมืองหรือว่าเป็นแทคติกของผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องมีจังหวะต้องมีเทคนิคต้องมีวิธีการด้วยหรือเปล่าคุณมนตรี
0: คือแบบเป็นอันหนึ่งเนี่ยคุณสนธิเนี่ยก็ผ่านม็อบมาหลายม็อบอ่ะนะฮะและแต่ละครั้งเนี่ย
1: มีแมตช์จริง
0: ก็ต้องใช้เวลา
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งครั้งเนี้ยก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นซึ่งก็ประกาศชัดเจนว่าไม่ได้มาไล่รัฐบาลแต่มากดดันให้รัฐบาลจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็ส่วนต่อไปนั้นเนี่ยไม่รู้เพราะว่าสถานการณ์มันผ่านไปแล้วมันมีประเด็นมีอะไรเพิ่มเติมมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของการแสดงจุดยืนของการแสดงออกเพราะถึงขั้นตั้งกลุ่มเป็นเอาประเทศไทยของเราคืนมาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นส่วนอนาคตน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้นักข่าวไปถามท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องทุกสุขของประชาชนตรงนี้นะฮะนักข่าวก็ไปถามว่ามองการเคลื่อนไหวของคุณสนธิที่นำมวลชนไปสถานทูตอิสราเอลในวันนี้อย่างไรรองนายกทรงศักดิ์ก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนที่มีความเห็นต่างกับรัฐบาลและอยากจะแสดงออกซึ่งกฎหมายบ้านเรายังคุ้มครองสิทธิ์เพียงแต่สิทธินั้นอย่าไปกระทบกับคนอื่นเราอย่าไปกังวลใจหรือเป็นห่วงอะไรกันมากแต่ขอนิดเดียวว่าการใช้สิทธิ์ดังกล่าวอย่าไปกระทบกับสิทธิ์คนอื่นถ้าไปชุมนุมแล้วกระทบกับผู้ที่ประกอบอาชีพสุจริตก็ไม่สมควรท่านก็ตอบกว้างๆนะฮะทีนี้นักข่าวถามว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลกับการเคลื่อนไหวครั้งนี้ใช่หรือไม่รองนายกทรงศักดิ์ก็บอกว่าความจริงนายกไม่ได้กังวลเรื่องเหล่านี้เลยแต่ได้ฝากให้ตนดูแลเวลามีประชาชนมาชุมนุมเรื่องต่างๆก็ขอให้ดูแลให้ดีโดยนายกได้มอบหมายให้ตนดูแลถ้าประชาชนกังวลใจเรื่องอะไรหรือมายื่นหนังสือก็มอบหมายให้ตนไปรับหนังสือและสร้างความเข้าใจสื่อสารและให้โอกาสได้แสดงความคิดเห็นในมุมมองที่เห็นต่างกับรัฐบาลซึ่งความต่างไม่ใช่เรื่องเสียหายสามารถจูนกันได้ทีนี้นักข่าวถามว่าส่วนตัวมองม็อบนี้จะปลุกขึ้นหรือไม่นะฮะรองนายกทรงศักดิ์ก็บอกว่าตนว่าประชาชนเดี๋ยวนี้เขาสื่อสารกันไม่เหมือนเดิมแล้วอาจจะไปสื่อโซเชียลมากขึ้นดังนั้นการที่จะมาชุมนุมเหมือนเดิมประชาชนอาจมองการชุมนุมจะไปกระทบกับสิทธิ์คนอื่นมากก็ไม่อยากทำแล้วแต่อาจเปลี่ยนมาใช้สิทธิ์ผ่านทางโซเชียลหรือรูปแบบต่างๆที่ไม่ใช่การชุมนุมแต่สื่อพอท่านตอบอย่างนี้ปุ๊บนักข่าวตามสไตล์สื่อก็จะต้องหาประเด็นทรงศักดิ์เชื่อม็อบสนธิปลุกไม่ขึ้นคนแสดงออกผ่านโซเชียลมากกว่าหยิบประเด็นนี้ไปขึ้นหัวครับคุณเวลาครับ
1: แต่วิธีการมันก็ไม่เหมือนเดิมจริงๆนะคุณมนตรีเพราะว่าเมื่อก่อนการปักหลักพักค้างการอยู่ค้างตรงไหนเนี่ยมันเป็นตัวที่กดดันรัฐบาลได้เยอะแต่ณตอนนี้เวลานี้ถามว่าแม้ว่าไม่ลงถนนน่ะแต่ว่าเซนติเมนต์หรือว่าอารมณ์ที่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นตัวเลี้ยงกระแสได้อยู่แต่รัฐบาลน่ะจะสามารถควบคุมเซนติเมนต์ตรงนั้นน่ะได้ดีหรือไม่ดียังไงแบบไหนเพราะถ้าเกิดคุมไม่ดีปุ๊บมันสามารถที่จะมีแฟลตม็อบได
0: ้
1: มันสามารถที่จะมีดาวกระจายได้สามารถที่จะมีม็อบแบบที่ไม่มีแกนนำแต่มีเป้าหมายร่วมกันได้อันนี้ที่เราเคยเห็นมาเราจะเห็นทั้งที่เรียกว่าเป็นแนวร่วมดินแดงแนวร่วมธรรมศาสตร์ประชาธิปไตยนะขอใช้ที่เอ่ยนามสถาบันแนวร่วมอะไรทั้งหลายมันก็จะมีแบบนี้กันเป็นจุดๆอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปโผล่ป๊อปอัพกันที่อนุสาวรีย์อย่าเรียกมันเดี๋ยวก็จะกลายเป็นคำที่แรงไปเดี๋ยวก็จะไปโผล่ที่อนุสาวรีย์เดี๋ยวก็จะไปเจอกันที่ MBK มันจะมีจุดแบบนี้อยู่อ่ะทีนี้ถามว่าคุณสนธิจะใช้วิธีการแบบนี้ไหมผมว่าคุณสนธิก็อาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นแต่ว่าจะเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดก็คือถ้าจะต้องอะไรนะปักหลักพักค้างอ่ะอันนั้นอ่ะถ้าถึงเวลาถ้าเรียกได้อันนั้นจะกดดันได้อีกระดับหนึ่งนะถ้าคุณมนตรีครับ
0: ครับก็หลายคนก็คงจะมองย้อนไปเมื่อเหตุการณ์ตั้งแต่ปี2147นะนั่นคือการเริ่มต้นของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แรกก็อยู่ในสถานที่และจากนั้นนะก็เจอกันทุกวันศุกร์ที่สวนลุมพินีเห็นไหมนะที่มีการจัดเวทีแล้วพอดูเหมือนสถานการณ์มันมาถึงอีกจุดหนึ่งก็มีการเดินแล้วก็จนสุดท้ายก็มาเกิดการรวมตัวกันของหลายๆกลุ่มเป็นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเช่นเดียวกันกับในส่วนของเสื้อแดงถัดมากลุ่มนกหวีดถัดมานะนี่คือเป็นเรื่องในอดีตที่เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วไล่เรียงมาเรื่อยๆแต่วันนี้พัฒนาการเนี่ยมันได้เห็นหลายๆกลุ่มซึ่งคงจะได้เห็นในวันที่13วันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยนั่นคือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งตามที่เขาได้มีการนัดหมายกันก็จะพัฒนาจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมอย่างที่หลายๆคนมองว่าถ้าใช้ชุดความคิดแบบเดิมอ่ะก็ไม่เห็นบรรยากาศอย่างนั้นขึ้นแต่มันจะมีในรูปแบบใหม่นะนั่นคือความรู้สึกร่วมที่จะผ่านโลกโซเชียลหรือผ่านในกิจกรรมต่างๆมากกว่าที่จะมาปักหลักพักค้างนะครับ
1: หมดเวลาคุณมนตรีกับผมนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 95.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอีคอนเวิลด์นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้เบรกแรกนะครับเราจะมาพูดคุยประเด็นที่น่าสนใจกันว่าวันนี้ตลาดเรามีเรื่องราวอะไรที่จะมาพูดคุยกันบ้างกับคุณสุโชติจิรวรรณรัตน์ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ AGI ประเทศไทยครับผมคุณสุโชติอยู่กับเราหรือยังเอ่ยจะเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับในช่วงอีคอนพลัสก็จะพูดคุยกับดร.ภูมิพัฒน์มีสมบัติไพบูลย์ครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.นะครับประเด็นคือแก๊สเทค2026ครับเป็นการประชุมที่จะจัดขึ้นต้องถือว่าสำคัญมากๆเลยที่ไบเทคกรุงเทพครับโดยรอบนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพงานนี้มีความสำคัญอย่างไรแล้วพลังงานพลังงานในอนาคตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับครับคุณสุชาติอยู่กับเราแล้วนะครับผมสวัสดีครับคุณสุชาติครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สุดๆชอบรบกวนเสียงดังนิดนึงครับผม
3: ครับนี่ไหมครับสวัสดีครับ
2: โอเคครับคุณสุดชอบครับวันนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างครับรายงานได้เลยครับพอดีว่าเสียงอาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่าเชิญเลยครับ
3: ครับก็สำหรับภาพรวมตลาดวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่านักลงทุนเริ่มกังวลเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าในช่วงหนึ่งของสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีการประชุมของธนาคารกลางหลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปนะครับก็น่าจะคือวันนี้นะครับสัปดาห์หน้าก็จะมีทางเฟดของฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็จะมีทางญี่ปุ่นด้วยนะครับธนาคารกลางญี่ปุ่นซึ่งทิศทางตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นนะครับภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงสูงนะครับตอนนี้นักลงทุนก็กังวลนะครับว่าธนาคารกลางหลักๆของประเทศหลักๆเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะฮะก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยนักลงทุนเลือกที่จะเป็นการเทคโปรฟิตหุ้นที่เซนซิทีฟกับดอกเบี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับเป็นต้นหรือหุ้นที่ valuation ค่อนข้างสูงเป็นต้นนะครับอย่างหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดลต้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยเป็นภาพที่ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับแต่ก็เป็นปีที่มีหุ้นที่เข้ามาช่วยนะครับหุ้นขนาดใหญ่ที่เข้ามาช่วยก็คือหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็พลังงานและปิโตรเคมีนะฮะก็เลยทำให้ดัชนีเซ็นซิทีฟวันนี้เนี่ยปรับตัวลงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแม้ว่าจะมีการเทคโปรฟิตพูดหลายตัวด้วยกันนะครับสำหรับภาพรวมวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับซึ่งเชื่อว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะยังคงกดดันเซนติเมนต์อยู่นะครับในช่วงหนึ่งของสัปดาห์นี้นะฮะเพราะว่าสถานการณ์ตรงตะวันออกกลางเนี่ยยังไม่จบนะฮะยังไม่เคลียร์นะฮะเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันเนี่ยยังพุ่งสูงต่อนะตรงนี้ก็เป็นตัวที่เร่งอัตราเงินเฟ้อต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามต่อนะวันพรุ่งนี้ผมมองว่าจากสถานีเซ็นติเมนต์หน้าเรียงผมอยู่ในโหมดของการไซด์เวย์นะครับก็มองแนวรับแถวบริเวณ 1,600 จุดนะฮะแล้วก็แนวต้านเนี่ยมองไว้น่าอยู่แถวบริเวณ 1,130 นะครับ
4: ครับดูมีกลุ่มที่น่าสนใจหรือว่าต้องโฟกัสเป็นพิเศษไหมครับวันพรุ่งนี
3: ้ครับครับก็ใน

0: ช่วงนี้พอเป็นสถานการณ์ที่ทิศทางอัตราดอกเบี้ยกังวลกันอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่น่าจะมีโอกาสเอาเปอร์ฟอร์มนะครับก็คงจะเป็นหุ้นที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับเพราะว่าถ้าทิศทางอัตราดอกเบี้ยไม่ลงเนี่ยนะฮะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็น่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสที่จะเอาเปอร์ฟอร์มนะฮะแล้วก็เป็นหุ้นที่กลุ่มที่ปันผลสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทิศทางอัตราดอกเบี้ยนี้นะครับนอกเหนือจากหุ้นที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่ผมบอกว่าน่าจะเอาเปอร์ฟอร์มก็คือหุ้นกลุ่มที่ปันผลสูงนะฮะในลักษณะของ defensive yield ทั้งหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้นที่กลุ่มสื่อสารอย่างตัว Advance นะครับอันนี้ก็ปันผลประมาณปีละสักประมาณ 5% นะเพราะฉะนั้นช่วงวันพรุ่งนี้เนี่ยเราโฟกัสหุ้นที่ปันผลสูงก่อนนะครับเราจะมาเอาเรียกว่าเอามาป้องกันในเรื่องของสินค้าต่างๆของเบี้ยขาขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นภาพระยะกลางถัดไปนะครับสำหรับหุ้นที่เชื่อมโยงกับการลงทุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวก data center หรือการลงทุนที่เป็น US curve ต่างๆที่ขอ BOI กันมาเยอะๆนะฮะผมมองว่าถ้าเกิดเขามีการปรับฐานลงมาเนี่ยยังคงน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าก็คงจะเป็นเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมรอบใหม่ของประเทศไทยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นธุรกิจกลุ่มที่คมอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้ารับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าการลงทุนก็จะตามมาด้วยการเติบโตของสินเชื่อนะครับ
1: กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการลงทุนในเรื่องของระบบโทรคมนาคมหรือว่าโลจิสติกส์นี่น่าสนใจไหมครับ
0: ครับครับถ้าเป็นหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวก่อนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เมื่อวานนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ายังไม่ผ่านครม.นะฮะนวภาครัฐเนี่ยน่าจะฟันธงแล้วล่ะว่ามีโครงการไทยเที่ยวไทยพาสรวมถึงคูปองท่องเที่ยวนะครับ
1: ใช่ครับ
0: มันก็น่าจะเป็นบวกกับหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับแต่ผมเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากครม.ก่อนนะครับตอนนี้น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไปนะครับอย่างน้อยถึงสองสัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวถ้ามีการย่อตัวลงมาน่าสนอยู่นะครับแล้วก็หุ้นที่เป็นลักษณะของการลงทุนเกี่ยวข้องกับพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับเป็นอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศการลงทุนในไทยเนี่ยเริ่มเข้าสู่รอบใหม่ละเพียงแต่ว่าแตกเบรกกันนิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของบอร์ดดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยก็มีการแตกเบรกแล้วก็ปรับกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็ขอเวลาสักประมาณ1เดือนนะตามที่ทางรัฐบาลขอไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องของแผน PDG 2026ย้ำสอดคล้องกันนะครับสองเรื่องนี้กับเรื่องของ data center แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจอยู่ที่อย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้ามีการตัดขาลงมาเพราะกังวลเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ตลาดหุ้นโลกมีการปรับฐานเนี่ยหุ้นในกลุ่มนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะโรงไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจอยู่นะครับถ้าเกิดผมมีการปรับฐานมานะครับแต่ช่วงนี้ช่วงสั้นๆนะฮะช่วงวันสองวันนี้เนี่ยก็ไปโฟกัสหุ้นที่ปันผลสูงๆไปก่อนนะครับ
1: ครับมีข่าวเรื่องของแอร์พอร์ตลิงก์ CP จะกลับมารันใหม่หรือว่ารวมถึงเรื่องของ BTSได้งานโครงการรถเมล์ไฟฟ้า EV มีผลอะไรต่อหุ้นในกลุ่มนี้บ้างไหมครับ
0: สำหรับประเด็นพวกนี้ผมว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ไม่ได้ใหม่ในตลาดนะครับไม่ใช่ประเด็นใหม่ในตลาดนะครับแต่เรื่องของไฮสปีดเทรนเนี่ยถ้าเกิดว่ากลับมาเดินหน้าต่อได้ตรงนี้ก็เป็นบวกนะครับเล็กๆสำหรับในเรื่องของโครงการตรง EEC ทั้งหลายก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับสำหรับเรื่องของรถเมล์ EV นะตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่น่าจะอยู่ในตลาดนะนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแล้วก็อย่างน้อยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับก็มีการลงทุนในส่วนของตรงนี้ซึ่งรถเอวีเนี่ยผมเข้าใจว่านะฮะบริษัทที่ได้สัมปทานในเรื่องของการต่อรถเนี่ยจะเป็นในกลุ่มของทาง EA นะฮะของกลุ่มทาง EA นะครับก็จะเป็นหุ้นเน็กนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีการส่งมอบรถนะผลประกอบการจะน่าจะกลับขึ้นมานะครับ
1: ครับก็น่าจะประมาณนี้พรุ่งนี้ก็ดูกลุ่มที่ยิวสูงสูงแล้วก็มีปันผลดีๆว่ากันต่อไปถูกไหม
0: แล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์ครับ
1: ครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณโชคครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับก็คุณผู้มุ่งในการปล่อยวิจัยสารทรัพย์ KGI นะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจในกลุ่มหุ้นของกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็หุ้นที่มีการประกาศผลตอบแทนแล้วก็ปันผลค่อนข้างสูงนะครับผมมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันเพิ่มเติมนะครับก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องของการประชาสัมพันธ์เราวันนี้เรามีหลายๆตัวครับที่เราต้องจับตาดูแล้วก็การลงทุนในหลายๆเรื่องนะครับจริงๆแล้วก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับว่าในช่วงนี้มันควรต้องโฟกัสเรื่องที่จะมา ป็นนโยบายโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ตัวเลขของนักท่องเที่ยวแล้วก็ตัวเลขของธุรกิจค้าปลีกด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปพักเบรกกันครับมีข่าวสาร PR นะครับจากทางธนาคารออมสินเช่นเคยครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อได้พิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเพื่อธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับมีข่าวฝากออกมานะครับอยากเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนเราขอเชิญชวนคุณมาร่วมกันยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันครับคลาสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และ Industrial หรือ Prospect REIT นะครับพร้อมตอกย้ำความเป็นกอง REIT ประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงครับด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพิ่มเพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอกฟรีเซตโซน4นะครับย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนครับหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ Prospect REIT นะครับในครั้งนี้จะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปพร้อมกันนะครับโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันจองซื้อวันที่9ถึง17กันยายน2569ที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่บริษัท Prospect Lead Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรองทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xpring จำกัดและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนครับผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขและผลตอบแทนรวมถึงความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนเร็วๆสักครู่นะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับเรื่องงานที่จะเกิดขึ้น Gas Tech 2026ครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
6: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
7: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดว
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Econ World นะครับก็วันนี้นะครับมีเรื่องที่น่าสนใจครับเราจะมาพูดคุยกันอีกสักครู่นะครับกับดร.ภูลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์ครับท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของการจัดงานประชุม Gas Tech 2026ครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคนะครับก็แน่นอนครับไทยเราเป็นเจ้าภาพงานนี้มีความสำคัญอะไรอย่างไรแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานแห่งอนาคตซึ่งแน่นอนครับเป็นเรื่องที่ตอนนี้เทรนด์และกระแสทั่วโลกกำลังจับตามองและให้ความสำคัญมากนะครับจะตอบโจทย์ความสำคัญของประเทศไทยและสามารถจะให้ประเทศไทยนั้นเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดเด่นเป็นไฮไลท์เชื่อมโยงกับเวทีระดับโลกได้แค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกสักครู่นะครับแล้วก็ทางกกพ.เองทางสำนักงานกำกับกิจการพลังงานจะมีบทบาทกับการประชุมครั้งนี้แค่ไหนอย่างไรกับการประชุม Gas Tech เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมาพูดคุยกันประเด็นที่น่าสนใจครับแต่ก่อนจะไปพูดคุยประเด็นที่น่าสนใจกับทางท่านเลขาธิการนะครับก็มีข่าวสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะติดตามความเคลื่อนไหวในกิจกรรมหลายๆกิจกรรมและแน่นอนครับเรามีหลักสูตรที่น่าสนใจจากทางสำนักงานกสทช.ครับเดินหน้าจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมประจำปี2569ครับภายใต้ชื่อว่า Lawshift 2026หรือ Lawshift 2026 Shaping Legal Mindset for a Fast Changing World ครับต่อเนื่องครับเป็นปีที่2แล้วเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสำนักงานกสทช.ให้สามารถรับมือกับปัญหาทางกฎหมายที่มีความซับซ้อนในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและแน่นอนครับนอกจากนั้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการสื่อสารของประเทศอย่างยั่งยืนโดยท่านพลตำรวจเอกดร.ณัฐธรเพราะสุนทรนะครับกรรมการกสทช.ได้กล่าวว่าหลักสูตรลอชิฟนี้เกิดขึ้นจากนโยบายของกสทช.ฝ่ายกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสำนักงานกสทช.ให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีนั้นมีการหล่อหลอมรวมกันและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสวนทางกับกฎหมายเฉพาะด้านที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันเช่นพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพุทธศักราช2498และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553อีกทั้งหลักสูตรดังกล่าวนี้นะครับยังมุ่งเน้นการสร้างภาคีเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อนำข้อเสนอแนะและผลงานวิชาการไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของกสทช.ให้สอดคล้องกับบริบทของเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับรวมถึงกฎหมายแพลตฟอร์ม OTT ในอนาคตทั้งนี้นะครับหลักสูตร

0: ชีพ2026จัดขึ้นระหว่างวันที่3กันยายนถึง5พฤศจิกายน2569มีระยะเวลาการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น72ชั่วโมงครับมีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น40คนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรลอชีพ2026นี้ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานกสทช.ในการพัฒนาบุคลากรให้มีทั้งองค์ความรู้ด้านกฎหมายทักษะการบังคับใช้กฎหมายและความเข้าใจเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้เท่าทันและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับย้ำอีกครั้งนะครับกสทช.เดินหน้าหลักสูตรลอชีพ2026ปีที่2เสริมสร้างทักษะด้านกฎหมายกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคมเพื่อรับมือกับปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อนในยุคดิจิทัลนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ที่หลายๆคนนะครับควรจะต้องรู้รับรู้รับทราบและเป็นสิ่งที่เพื่อให้กับทันยุคทันสมัยที่เกิดขึ้นด้วยนะครับตอนนี้นะครับมาพูดคุยกันครับกับงานแก๊สเทค2026หรือ2026โอกาสประเทศไทยเป็นอย่างไรกับดร.บูรณพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์ท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ท่านอยู่กับเราแล้วครับผม
1: สวัสดีครับท่านเลขา
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: สักครู่นะครับพอดีเรามีจิงเกิลรู้สนับสนุนรายการรัฐเลขาขอไป
3: ครับผม
0: ท่านเลขาสะดวกคุยตอนนี้เลยนะครับผม
3: ได้ครับยินดีครับพร้อมครับ
0: ครับผมพูดถึงงานแก๊สเทค2026นิดนึงเท้าความถึงความสำคัญและก็ที่ไปที่มาของงานนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจเพิ่มเติมหน่อยครับเรียนเชิญครับ
3: ครับงานแก๊สเทค2026ก็เป็นงานการประชุมระดับนานาชาตินะครับก็มีทั้งงานประชุมแล้วก็การจัดนิทรรศการด้านพลังงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานระดับโลกเป็นงานด้านพลังงานระดับโลกที่มีทั้งผู้เข้าร่วมจากเป็นผู้นำนะครับผู้กำหนดนโยบายผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานแล้วก็นักลงทุนนะครับซึ่งหัวใจสำคัญของงานเนี่ยก็คือการที่เขาจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองทางด้านเศรษฐกิจทางด้านพลังงานแล้วก็อาจจะครอบคลุมทั้งเรื่องของก๊าซธรรมชาติLNG แล้วก็รวมถึงพลังงานอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจนเทคโนโลยีที่มันโลคาร์บอนต่างๆแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือมีการพูดถึงเรื่องของ AI นะครับซึ่งก็เป็นผู้ใช้พลังงานที่สำคัญในยุคนี้ครับ
0: ครับมีการประชุมกันปกติแล้วเขาจัดกันที่ไหนยังไงแล้วทำไมวันปีนี้เขาถึงเลือกประเทศไทยให้ความสำคัญกับบ้านเราครับ
3: ครับจริงๆปีนี้เนี่ยปีก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจัดขึ้นที่ประเทศมิลานไอ้ประเทศอิตาลีกรุงมิลานที่เมืองมิลานนะครับก็ประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่จัดแก๊สเทค2026นะครับต่อจากประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่คาดว่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญของนักลงทุนในการที่อยากจะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมนะครับในการลงทุนทางด้านแก๊สทางด้านเทคโนโลยีทางด้านพลังงานที่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นเหตุที่เกิดจากช่วงนี้เนี่ยมันมีเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับ
0: อ๋อใช่ครับ
3: แล้วก็มีอีกกระแสนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันดังนั้นเนี่ยจุดของการที่เราจะต้องเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งด้านการลงทุนการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เลยทำให้ destination ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหมุดหมายที่มีทั้งความปลอดภัยมีทั้งความเป็นไปได้ในการลงทุนแล้วก็คาดว่าจะเป็นจุดเชื่อมโยงที่ทำให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็งานนี้เนี่ยก็เลยคาดว่าคนที่จะมาร่วมเนี่ยอาจจะมากถึง 50,000 คนนะครับจาก150
0: โอ้โหครับ
3: ซึ่งในงานนี้เองเนี่ยทางสำนักงานกกพ.เราเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมนะครับในการร่วมจัดงานกับทางภาครัฐนะครับโดยที่เราเนี่ยได้นำเสนอแนวคิดนะครับในการกำกับกิจการพลังงานภายใต้แนวคิดที่ว่า Energy Transition Destinationซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าจุดหมายของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของไทยนะครับซึ่งเป็นจุดหมายที่เราอยากจะเน้นย้ำว่าจริงๆพลังงานเนี่ยมันเหมือนกับเรื่องที่เราเดินทางจากอดีตมาถึงปัจจุบันแล้วจากปัจจุบันเนี่ยจะไปสู่อนาคตยังไงนะครับเราเป็นเดสทิเนชันที่จะทำให้เกิดความกระจ่างในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าหน้าที่ของเรกูเลเตอร์เนี่ยเราคือผู้ที่จะต้องออกแบบกฎและกติกาที่จะทำให้เกิดการสร้างระบบนิเวศทางด้านพลังงานหรือที่เราเรียกว่า energy ecosystem เนี่ย ให้เกิดความ

0: มดุลทั้งทางฝั่งของผู้ผลิตผู้ใช้พลังงานผู้ที่จะมาทำการค้าขายนะครับแล้วก็รวมถึงผู้ที่จะต้องกำกับในระบบนี้ด้วยนะครับเราจะทำยังไงที่จะทำให้เกิดการร่วมมือกันนะครับภายใต้สถานการณ์แนวโน้มของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้ครับ
1: ประเทศไทยเป็นหมุดหมายที่เขาให้จัดงานระดับโลกขนาดนี้แล้วมีคนมาร่วมงาน 4-50,000 คนนี่แสดงว่าไทยเราเองก็จะได้รับอานิสงส์จากการจัดงานครั้งนี้เชื่อมโยงกับงานครั้งนี้กับอานิสงส์ที่ประเทศไทยจะได้รับยังไงบ้างครับท่านครับ
0: สิ่งแรกเลยนะครับผมคิดว่ามันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้โลกเนี่ยได้เห็นถึงประเทศเราเนี่ยว่ามีความพร้อมในการเป็นคอนเนคเตอร์เขาเรียกว่า energy connector ก็คือการเป็นตัวเชื่อมทางด้านพลังงานที่สำคัญของโลกนะครับเพราะว่าในยุคที่โลกกำลังแสวงหาความมั่นใจความไม่เปลี่ยนแปลงความที่มันไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยประเทศไทยก็เป็นจุดหนึ่งของโลกที่คนกำลังจับตามองอยู่ในเรื่องนี้แล้วก็เป็นโอกาสที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้แสดงถึงศักยภาพของเราในจุดนี้ให้กับชาวโลกได้เกิดความมั่นใจสองก็คือว่าเมื่อเกิดความมั่นใจแล้วเนี่ยการดึงดูดให้เกิดการลงทุนเนี่ยจากสิ่งต่างๆไม่ว่าจะนักลงทุนที่มาเนี่ยมีทั้งระดับรัฐมนตรี CEO ระดับโลกนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่เป็นนักวิชาการระดับโลกเนี่ยก็เดินทางมาประชุมกันที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นการทำข่าวต่างๆเนี่ยมันจะมีผลในเชิงของการสร้างperception การรับรู้ของโลกให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีเวทีนะครับที่เป็นเวทีระดับโลกนะครับในการจะได้สะท้อนความคิดเหล่านั้นออกไปสู่กระแสของประชาคมโลกนะครับอย่างที่3เนี่ยนะครับเนื่องจากการเดินทางมาของผู้คนจากหลากหลายสาขาอาชีพเนี่ยทั้ง CEO ทั้งผู้กำหนดนโยบายเราก็จะได้เห็นถึงทิศทางของพลังงานโลกจากมุมมองเหล่านั้นนะครับซึ่งก็เป็นการรับรู้รับฟังถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นแบบ first hand เลยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นมูลค่าที่ไม่อาจประเมินได้นะครับเราจะได้รู้เลยว่าผู้กำหนดนโยบายเหล่านั้นเนี่ยเขามองทิศทางของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยจะไปในรูปแบบใดตลาดพลังงานของโลกจะเปลี่ยนไปแบบไหนซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่เราจะใช้ในการกำหนดนโยบายแล้วก็วางแผนในการกำกับแล้วก็รวมถึงการเตรียมการในเรื่องของการค้าการขายการลงทุนต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ในการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศเราครับ
1: คือพอมาประชุมในบ้านเราเนี่ยก็เราก็จะได้เปรียบว่าเราจะรู้ก่อนชาวบ้านเขาว่างั้นนะภาษาเข้าใจง่ายๆถูกไหมท่านเลยค
0: ่ะใช่ครับถูกต้องเลยครับแล้วเราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ได้มีโอกาสไปพูดคุยนะครับผมคิดว่าโอกาสสำคัญอันหนึ่งก็คือการทำเขาเรียกว่า business matching ก็คือการที่นักลงทุนเขาก็ได้มาเจอกันนะครับพอมาเจอกันเนี่ยปกติถ้าที่จะคุยกันทางอีเมลโทรศัพท์คุยกันผ่านหน้าจอซูมอะไรต่างๆอันนี้จับมือกันเลยครับแล้วบางทีเนี่ยดีลสำคัญใหญ่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวทีเล็กๆที่เป็นคอร์เนอร์หนึ่งนะครับอาจจะเป็นบูธหนึ่งนะครับซึ่งกกพ.เองเนี่ยเราก็มีบูธของเราอยู่ในไทยพาวิเลียนนะครับเป็นบูธ ERC ที่หมายเลข A105นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือใครก็ตามนะครับลองแวะมาที่เราเพื่อมาชมนะครับงานของเรา Energy Transition Destination ครับผม
1: พอจะ พูดถึงภาพกิจกรรมภายในงานให้ทางผู้ประกอบการหรือคุณผู้ฟังได้เห็นภาพไหมครับว่ามันงานมันมีไม่ Business Matching มันมี1 2 3 4ที่คิดว่าพลาดไม่ได้เป็นไฮไลท์อะไรเงี้ยพอเพิ่มเติมได้ไหมครับท่านเลขา
0: อ๋อได้ครับยินดีเลยครับเรื่องแรกเลยนะครับไองานเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วน3ส่วนสำคัญส่วนแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือเป็นงาน exhibition งาน exhibition เนี่ยก็จะเป็นงานที่บริษัททางด้านพลังงานชั้นนำเนี่ยก็จะมาจัดงานนะครับอย่างเช่นถ้าผมพูดชื่อซาอุดีอารามโคเนี่ยซึ่งก็เป็นบริษัททางด้านน้ำมันของประเทศซาอุเนี่ยก็จะมาจัดงานที่นี่เชฟรอนของอเมริกานะครับซีนุกนะครับของจีนอย่างเงี้ยนะครับ
1: wow.
0: แล้วก็รวมถึงของประเทศไทยก็ต้องมีปตท.มีกฟผ.นะครับมีดีกรีมีราชนะครับก็จะเข้ามาร่วมกันจัดงานนะครับ แล้วก็เราจะได้เห็นอะไรจากเอ็กซ์โปมั่งเอ็กซ์โปเนี่ยก็จะแสดงถึงการที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับเราจะได้เห็นคนที่

0: เขาเอาเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงของการ commercialize แล้วนะครับก็คือสามารถซื้อขายกันได้เช่นผมเคยเห็นเรื่องของเรือ LNG เนี่ยที่จะทำยังไงให้เรือ LNG สามารถบรรจุแก๊สได้ในปริมาณมากๆแล้วก็สามารถที่จะมีความปลอดภัยนะครับเพราะการขน LNG ในแต่ละรอบเนี่ยมันต้องขนด้วยเชื้อเพลิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ปริมาณที่เพียงพอเนี่ยก็จะช่วยให้เกิดการค้าขายกันได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งถังหรือท่อของก๊าซ LNG เนี่ย เราจะทำยังไงให้มันมีความทนทานมีความจุที่มากพอก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความปลอดภัยและใช้เวลาไม่นานต้นทุนถูกลงนะครับก็จะมีคนเขาจะมาพรีเซนต์ในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็รวมถึงการที่มีบริษัทคอนซัลท์ต่างๆครับก็จะมาให้คำปรึกษานะครับว่าทิศทางการลงทุนข้อมูลที่ท่านต้องใช้นะครับแล้วก็รวมถึงการทำการจับคู่ทางธุรกิจนะครับจะเป็นยังไงนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกจัดการขึ้นนะครับในบริเวณงานแล้วก็คอร์เนอร์ต่างๆนะครับแล้วที่งานเหล่านี้ในเอ็กซ์โปอย่างนึงที่ผมอยากจะเชิญชวนก็คือเราจะมีมุมกาแฟอร่อยๆนะครับของแต่ละบูธนะครับที่อยากจะเชิญไปชิมกันมีตัวของผู้ที่เขาจะมาชงกาแฟให้เราระดับโลกนะครับให้เราได้เห็นได้ชิมกัน
1: บาริสต้าระดับโลกนี่เลยเหรอครับ
0: บาริสต้าระดับโลกใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้
0: แล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวกับงานเชิงวิชาการก็จะมีงานที่เขาเรียกว่าเป็นการสัมมนาทั้งในเชิงของ strategic session นะครับก็จะมีผู้นำทางความคิดเป็น thought leader ของโลกนะครับที่เขาจะมานั่งประชุมกันในเวทีเดียวกันเนี่ยเราอาจจะเห็น CEO ของ Petronas ของ Shell ของ Chevron ของ Saudi Aramco นะครับมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะต่อไปโลกLNG เราจะทำยังไงให้มันซีเคียวโดยเฉพาะในยุคที่สถานการณ์โลกมันมีความไม่แน่นอนมีความสั่นไหวในหลายๆเรื่องนะครับเราจะทำยังไงให้การขนส่ง LNG มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีในมุมของผู้ที่ทำหน้าที่การกำหนดนโยบายนะครับซึ่งผมก็ต้องขึ้นเวทีอยู่2ครั้งเหมือนกันกับเรกูเลเตอร์อื่นๆนะ
1: ครับ
0: ก็จะได้มองว่าภาพของเรกูเลเตอร์เราจะทำความร่วมมืออย่างไรที่จะทำใหเราผ่านวิกฤตในสถานการณ์โลกในขณะนี้ไปได้ด้วยกันนะครับก็เป็นความร่วมมือของโลกที่ต้องช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนต่อไปนะครับ
1: โอ้โห
0: แล้วก็ในส่วนที่สามเนี่ยผมคิดว่าม
1: ันสำคัญมากนะครับเพราะว่าสถานการณ์
0: สำคัญมาก
1: ดูเหมือนว่าทางด้าน geopolitics ก็ไม่ค่อยจะเอื้อเท่าไหร่สถานการณ์ตะวันออกกลางเรื่องของพลังงานก็ดูจะมีปัญหาอนาคตยังไม่รู้จะเป็นยังไงน้ำมันก็ขึ้นจะร้อยเหรียญต่อบาร์เรลอยู่แล้วผมว่างานนี้เนี่ยเห็นทางออกเห็นทางรอดของพลังงานในอนาคตนะครับ
0: ก็มีโอกาสครับเพราะว่าเมื่อผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยจากแหล่งต่างๆได้มาเจอกันเนี่ยผมว่ามันก็จะหาทางออกในเชิงสร้างสรรค์ที่จะเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจนะครับว่าเราจะเอาน้ำมันหรือเอาแก๊สจากแหล่งไหนนะครับไปสู่ผู้ใช้นะครับที่ปลายทางได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ต้นทุนไม่แพงนะครับซึ่งก็จะมีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศต่อไปในอนาคตด้วยเช่นกันครับ
1: กลุ่มคนที่เป็นผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจหรือว่าคุณผู้ฟังประเภทไหนกลุ่มไหนหรือเซกเมนต์ใดเซกเมนต์หนึ่งไหมครับที่เหมาะที่จะเข้ามาร่วมงานหรือว่าซัพพลายเชนมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างใครควรเข้ามาร่วมงานนี้บ้างครับเรียนถามนิดนึง
0: ผมคิดว่าอย่างแรกเลยผู้ประกอบการทางด้านพลังงานเนี่ยควรจะเข้ามาติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็มาดูว่ามีโอกาสในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับการค้าการลงทุนอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะครับ
1: ครับ
0: กลุ่มที่สองเนี่ยก็คือกลุ่มของ policy maker นะครับคือผู้กำหนดนโยบายนะครับเพราะนี่ก็เป็นโอกาสดีที่ผู้กำหนดนโยบายของภาครัฐเองเนี่ยจะได้ฟังเสียงสะท้อนของภาคเอกชนนะครับเพราะการกำหนดนโยบายแต่ละครั้งเนี่ยก็ย่อมจะส่งผลให้ภาคเอกชนเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆนะครับเราจะได้รู้ว่าเขามีข้อจำกัดนะครับหรือเขามีสิ่งที่เขากำลังมองหานะครับจากภาครัฐอะไรบ้างนะครับการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องแล้วก็เอื้อต่อบริบทที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้เนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นนะครับให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนนะครับการค้าขายนะครับในยามที่เศรษฐกิจเป็นเช่นนี้อยู่ครับแล้วก็รวมถึงภาควิชาการเองนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการทางพลังงานของเราเองนะครับนักศึกษาประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงครูบาอาจารย์เนี่ยก็ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่ท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไ ใช้ในการทำการเรียนการสอนหรือว่าจะใช้ในการทำการวิจัยในหัวข้อต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่โลกกำลังมองในเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับ
1: ครับผู้ที่สนใจจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมชมงานหรือว่าต้องติดต่อประสานงานอะไรอย่างไรไหมครับท่านเลขาครับ
0: อ๋อครับก็มีนะครับก็มีถ้าเราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับก็พิมพ์ง่ายๆคำว่า Gas Tech GASTEC นะครับแล้วก็ event event นะครับพิมพ์ตรง Google Search ก็ได้ครับรับรองว่าคำ search นี้ก็จะนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางในการที่เราจะสามารถลงทะเบียนได้ครับ
1: ครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะทราบรายละเอียดของงานกำหนดการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับงานทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่จะมีใน Gas Tech 2026ก็สามารถไปดูได้ในทั้งเพจทั้งเว็บไซต์ Gas Tech ที่ท่านเลขาบอกทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ยังสามารถเข้ามาที่ Facebook ของกกพ.นะครับสำนักงานกกพ.ERC นะครับ .or.th นะครับสามารถจะเข้ามาดูข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับก็จะได้เห็นถึงโปรแกรมนะครับแล้วก็บูธของเรานะครับที่เตรียมการที่จะเข้าร่วมในงานนี้นะครับ
1: ครับผมเรียนถามเป็นความรู้นิดนึงสิครับไหนๆได้มีโอกาสคุยกับท่านเลขาแล้วตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ความพร้อมของภาคทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเรามีสถานการณ์ไปถึงจุดไหนแล้วแล้วก็เราเดินหน้ายังไงในนามของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานบ้างไหมครับอัปเดตให้พวกเราทราบสักนิดนึงได้ไหมครับ
0: ได้ครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยผมว่าประเทศไทยเราตอนนี้เนี่ยต้องมองเรื่องสำคัญอยู่4เรื่องนะครับสำหรับการจัดงานในคราวนี้นะครับเรื่องที่1เลยนะครับตามชื่อของเราเนี่ยครับการที่เราจะเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนะครับ Energy Transition Destination เนี่ยเรื่องที่1คือเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานที
1: ่
0: เราต้องมองนะครับว่าประเทศเราจะมีแก๊สเพียงพอในการติดไฟไหมนะครับจากต้นทางไปสู่ปลายทางจะลำเลียงมาอย่างไรนะครับแล้วเราจะบริหารเรื่องของโลจิสติกอย่างไรให้มันมีต้นทุนที่ถูกที่สุดแล้วก็สามารถที่จะส่งผ่านนะครับเรื่องของราคาเหล่านี้ให้ราคาพลังงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมซ
1: ึ่
0: งราคาก็จะเป็นเป้าหมายตัวที่สองของเราที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับเพราะมันจะกระทบต่อการภาวะการครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคำนึงถึงเช่นกันนะครับส่วนเรื่องที่3ที่เราจะต้องถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอีกอย่างนึงของโลกยุคใหม่นะครับซึ่งการใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบนะครับก็คือการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนทางด้านพลังงาน sustainability นะครับก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำไมเราถึงต้องใช้แก๊สในยุคนี้นะครับการใช้แก๊สก็เพื่อที่ทำให้เราเปลี่ยนผ่านนะครับเพราะแก๊สเป็นฟอสซิลนะครับการเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะต้องเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลที่สะอาดนะครับที่สุดก็คือเรื่องของแก๊สนะครับไปสู่พลังงานที่จะอาจจะมีความอ่อนไหวในเรื่องของช่วงเวลานะครับที่พลังงานเหล่านั้นจะผลิตได้นะครับก็จะต้องใช้แก๊สก่อนในช่วงเหล่านี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับข้อที่4ก็อาจจะเป็นเรื่องของการแข่งขันที่เป็นธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะช่วยเติมสร้างนะครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการที่จะเข้ามาลงทุนในบ้านเรานะครับแล้วก็ทำให้เรามีโครงสร้างทางพลังงานที่แข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจแล้วก็สร้างประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไปครับ
1: บทบาทที่สำคัญที่สุดที่จะให้คุณผู้ฟังผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสแล้วก็ไม่ได้ทราบในเชิงลึกของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยท่านเลขาจะฝากอะไรทิ้งท้ายว่าให้คนตระหนักทราบและให้รู้ถึงความสำคัญของคณะกรรมการที่ท่านเลขาดูแลอยู่ช่วยให้พวกเราทราบว่าบทบาทที่สำคัญและอยากจะให้พวกเราให้ความสำคัญกับคณะกรรมการที่ท่านเลขาดูแลอยู่ยังไงบ้างครับช่วงท้ายเรียนเชิญครับ
0: ครับบทบาทของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยเราก็คือผู้ที่ต้องทำหน้าที่ในการออกแบบกฎระเบียบและกติกาสำหรับใช้ในการกำกับกิจการพลังงานซึ่งก็จะมีผลต่อการสร้างระบบนิเวศทางด้านพลังงานนะครับระบบนิเวศทางด้านพลังงานก็จะมีอยู่ทั้งผู้ผลิตพลังงานนะครับต้นทางไม่ว่าจะเป็นแก๊สเป็นไฟฟ้าแล้วก็รวมถึงผู้ใช้พลังงานที่เป็นปลายทางไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือภาคประชาชนนะครับซึ่งการที่เราจะออกแบบกฎกติกาเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นการสร้าง ความยั่งยืนนะครับที่จะทำให้ทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำธุรกรรมนะครับเศรษฐกิจต่างๆนะครับให้เกิดความเจริญยั่งยืนนะครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือเรากำลังเป็นโลกยุคใหม่นะครับที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับการที่เราจะต้องเชื่อมโยงกับโลกเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงกับทั้งประเทศลาวประเทศมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงแก๊สที่เราต้องนำเข้าจากแหล่งต่างๆเนี่ยก็เป็นการเชื่อมโยงกับโลกด้วยเช่นกันดังนั้นการออกแบบกฎกติกาของเราเนี่ยก็ต้องเชื่อมโยงให้เกิดความเป็นสากลและเกิดการยอมรับของผู้ที่จะต้องเข้ามาทำธุรกรรมกับประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ทำให้เรามีความปลอดภัยมั่นคงยั่งยืนเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่หลักๆสำคัญของกกพ.ครับ
1: ครับผมโอ้วันนี้อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้รับรู้รับทราบถึงบทบาทและความสำคัญของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.และที่น่าสนใจมากที่สุดคือเราจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เชิญชวนพวกเรามาร่วมชมงานร่วมกิจกรรมในงานครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับท่านจัดวันที่14-17กันยายนนี้ที่ไบเทคกรุงเทพเรียนเชิญช่วงท้ายครับท่าน
0: ครับก็งานนี้จะจัดขึ้นที่ไบเทคนะครับที่บางนานะครับศูนย์ประชุมไบเทคกรุงเทพนะครับก็อยู่ที่ในช่วงระหว่างวันที่14-17กันยายนนี้นะครับแล้วก็งานก็จะมีทั้งกิจกรรมทั้งการจัดบูธนะครับแล้วก็รวมถึงการสัมมนาเชิงวิชาการต่างๆนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมชมงานได้นะครับก็จะคาดว่าคงจะได้รับประโยชน์ในหลายๆเรื่องนะครับจากการที่มีผู้แทนจากระดับโลกนะครับมาร่วมในงานนี้นะครับถึงกว่า150ประเทศนะครับซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วก็อาจจะนำไปสู่การลงทุนแล้วก็ตัดสินใจร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในงานนี้ต่อไปครับก็ขอเรียนเชิญทั้งพี่น้องประชาชนและผู้สนใจครับ
1: ครับขอบพระคุณมากครับท่านเลขาครับมีโอกาสคงได้หลังจากมีการจัดงานเสร็จเรียบร้อยอาจจะมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะครับท่านเลขาวันนี้ขอบพระคุณนะครับ
0: ครับด้วยความยินดีครับคุณหมอรพงศ์ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: ครับสวัสดีครับดร.ภูลพัฒน์ไพบูลย์ครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังแก๊สเทค2026จัดขึ้นวันที่14-17กันยายนนี้นะครับที่ไบเทคกรุงเทพนะครับเป็นการประชุมงานระดับโลกนะครับซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายพลังงานจากพลังงานที่ใช้ฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์หรือแม้แต่พลังงานในอนาคตที่เราสามารถจะเปลี่ยนถ่ายได้นั้นการเตรียมความพร้อมรอบนี้ต้องถือว่าประเทศไทยนั้นโอ้โหเขาให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งถึงให้เราเป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับโลกรอบที่แล้วนี่จัดขึ้นที่มิลานประเทศอิตาลีนะฮะรอบนี้นี่ข้ามฟากมาจากยุโรปมาที่ประเทศไทยแล้วในเอเชียนี่ก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ระบุว่าเป็นกรุงเทพมหานครด้วยคนเข้าร่วมประชุมกว่า 50,000 คนครับและโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ที่ทะเลขาไร่เลียงบริษัทระดับโลกนี่ซาอูอารามโก้นะครับเชฟลอนนะครับโอ้นี่ก็ไม่ธรรมดาแต่ละรายนั้นไม่ใช่ว่าง่ายๆที่เขาจะเดินทางข้ามทวีปมาที่บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่สนใจแล้วก็ผมเชื่อว่าไปอัปเดตอย่างน้อยนะครับถ้าท่านไม่ได้มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอีโคซิสเต็มของพลังงานเนี่ยไปอัปเดตกันนะครับว่าตอนนี้โลกใบนี้เขาใช้พลังงานไปในทิศทางไหนแล้วท่านอาจจะเป็นอีกหนึ่งนะครับจิ๊กซอที่เป็นโอกาสในการขยับขยื่นเรื่องของพลังงานนะครับก็เรียนเชิญเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์หรือเพจของ Gas Tech นะครับย้ำอีกครั้ง GASTECS Event EVENT นะครับหรือเข้าไปดูอัปเดตข้อมูลได้ที่เพจของสำนักงานกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.นะครับผมวันนี้หมดเวลาครับรายการ Econ World นะครับกับผมวรพงษ์แจ้งจิตหมดเวลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเจเดล

ถ้ามีที่ดินเยอะเรียกว่าถางป่าไปเยอะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: 95.5 FM The Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
6: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรัน

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีระภัทรานนท์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio ขึ้นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะก่อนที่จะสรุปข่าวสารต่างๆนะมีข่าวที่ต้องประชาสัมพันธ์นะแจ้งให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังนะถ้าอยากจะเปิดโอกาสใหม่ๆนะฮะให้กับการลงทุนนะเราขอชวนคุณมาร่วมกันยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะครับกับ Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และ Industrial นะครับหรือว่า Prospect Lead นะครับพร้อมกับตอกย้ำนะความเป็นกองรีดประเภทอุตสาหกรรมนะที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าแล้วก็โรงงานให้เช่าตัวจริงนะด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน4นะหรือว่า BFTZ4 ย่านบางปะกงนะจังหวัดฉะเชิงเทรานะเขาบอกว่าเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมนะที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและก็โลจิสติกนะครับที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะเพื่อเพิ่มโอกาสนะในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนนะครับสำหรับหน่วยเพิ่มทุนนะของ Prospect Lead เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยเขาจะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการนะครับให้กับผู้ที่ถือหน่วยทรัสเดิมนะที่มีสิทธิในการจองซื้อนะแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันนะเขาจองซื้อวันที่9ถึง17กันยายน2569นะครับที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่บริษัท Prospect Lead Management จำกัดนะฮะบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring จำกัดแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจในการลงทุนนะครับอ่ะก็แจ้งสำหรับคุณนะเผื่อสนใจนะอันนี้ทาง 96.5 FM ขอฝากมานะครับอ่ะส่วนข่าวสารวันนี้ผมว่าคือเรื่องเยอะไปหมดเลยตอนแรกเนี่ยตั้งใจเลยนะถ้าไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์เนี่ยผมจะเข้ามาอย่างนี้เลยนัตถิกัมมังสมะลาพังใช่ไหมแรงใดในโลกเสมอเหมือนแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับนี่คือเรื่องเล่าอาจารย์ยอดเคยฟังกันไหมนะคือโอ้โหข่าวมาวันนี้ผมว่าเต็มฟีดเลยนะเรียกว่าทุกคนพอเห็นข่าวตกใจเลยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาใช่ไหมที่ตำรวจสอบสวนกลางเขาไปมีหมายจับแล้วก็ไปจับกลุ่มพระใช่ไหมเจ้าอาวาสวัดอะไรวัดพุทธไทยสวรรค์ที่พระนครศรี

0: อยุธยานะชื่ออะไรล่ะนะอติโชตอะไรเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้ศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะบอกโอ้โหนะใครที่เห็นการเสนอข่าวเนี่ยนะหรือว่าเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็เรียกว่าคนที่ศรัทธานะก็ตกอกตกใจนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จับกลุ่มนอกเหนือจากทางอดีตเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวเนี่ยนะอีกคนหนึ่งก็คือสีกาใช่ไหมที่เป็นสีกาด้วยเนี่ยนะเพราะว่ามันจะมีอยู่2ประเด็นเนาะประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องทางพระนะเรื่องทางศีลเนี่ยอันนี้ก็เป็นโอ้ปราชิกอะนะไม่มีอย่างอื่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เบียดบังเอาทรัพย์ไปนะ92ล้านบาทนะแล้วก็เรื่องของฟอกเงินเนี่ยอันนี้เป็นหมายจับที่ทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางนะเขาบอกว่ารับเรื่องมานะแล้วก็ได้ติดตามนะก็พอสมควรนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เห็นมีแต่คนพูดถึงนะเพราะว่าหลายท่านก็คงพอทราบนะวัดนี้ต้องยอมรับนะฮะว่าเขาเป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะตั้งแต่นานแล้วนะพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยอยู่วัดนี้เยอะนะหลวงพ่อหวนอย่างเงี้ยนะก่อนที่จะเป็นรูปเนี้ยรูปหลวงพ่อโชติอะไรเนี่ยนะที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยอันนั้นก็โอ้โหตอนนั้นก็เรียกว่าคนศรัทธาเยอะนะครับพอท่านมรณภาพนะก็มีการเปลี่ยนเจ้าอาวาสใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มีการโอ้เรียกว่ามันก็ส่วนหนึ่งมันอาจจะดังด้วยอะไรล่ะพิธีพุทธาภิเษกหรอใช่ไหมใช่ไหมเวลาที่เขาทำพระสร้างพระเนี่ยหรือว่าสร้างวัตถุมงคลเนี่ยนะเนี่ยวัดเนี้ยวันนี้ดังนะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับอะไรนะเกี่ยวข้องกับที่เขาเรียกว่าพระรุ่นไหนล่ะเหนือดวงล่ะใช่ไหมเหนือดวงเหนือดวงนะอ่ะก็เป็นเรื่องนึงนะฮะเดี๋ยวก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ก็หลายต่อหลายคนนะก็คงเคยได้ยินอ่ะพระรุ่นนี้นะดังยังไงนะแล้วก็ใครที่เคยเอามาโชว์บ้างเนี่ยนะตอนนี้เรียกว่าเก็บไม่ทันอ่ะเก็บกลับไม่ทันนะไม่ใช่ว่าเก็บไม่ทันแต่จริงๆต้องแยกนะอันนี้ผมพูดแบบด้วยแบบตรงไปตรงมานะคือเรื่องของความศรัทธาวัตถุมงคลก็เรื่องนึงนะแน่นอนอ่ะแล้วก็ต้องพิธีพุทธาภิเษกก็จะมีพระไม่ใช่รูปเดียวที่เขาทำแหละเขาบวงสรวงเขาปลุกเสกอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่การกระทำของพระเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งต้องแยกกันโอเคแหละมันมีความเกี่ยวพันมันมีความเชื่อมโยงเป็นเจ้าพิธีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้วัตถุมงคลชิ้นนั้นชนิดนั้นเนี่ยอาจจะถูกลดทอนความศรัทธาลงไปแต่ก็ต้องยอมรับนะครับใครที่อยู่ในวงการพระเครื่องก็มีหลายต่อหลายรุ่นนะที่เคยมีข่าวแล้วหลังจากนั้นก็ดรอปไปใช่ไหมอู้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมจำได้เลยช่วงสมัยผมตอนเรียนหนังสืออยู่เนี่ยนะอะไรล่ะอะไรปี30น่ะนะรุ่นอะไรไม่รู้ปี30แล้วหลังจากนั้นมีข่าวแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาเนี่ยมันกลับมาอีกทีนึงนะแล้วก็อาจจะด้วยที่เกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันนะอ่ะอันนี้ผมก็คุยเพิ่มเติมนะเผื่อว่าใครที่ติดตามข่าวนะหรือว่าใครที่พอทราบข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะได้รู้เท่าทันนะครับอ่ะอันนี้เรื่องนึงนะครับเรื่องที่2สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ตอนแรกก็เข้าใจว่าเมื่อวานเนี้ยนะเขาตกลงกันเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาก่อนหน้านี้วิป2ฝ่ายเนี่ยเขาคุยกันทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็มีการจัดสรรเวลาให้กับทางประธานในการควบคุมเวลาด้วยแล้วก็แบ่งจัดเวลาให้กับคณะรัฐมนตรีก็คุยกันว่าจะพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ย3วันคือวันที่7วันที่8วันที่9เมื่อวานเนี้ยอย่างที่คุยกับคุณวีระนะว่าเท่าที่ดูนะเพราะว่ามันผ่านช้ามากเมื่อวานนี้จบไปที่มาตราเท่าไหร่20เท่าไหร่20 26อะไรแต่เท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่มีทั้งหมด41 42มาตราเนี่ยยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จเมื่อวานนี้เห็นพิจารณาไปถึงตี2อ่ะนะตี2 ตี2 กว่านะก็ ต้องมาต่อในวันนี้ครับเป็นวันที่4วิป2ฝ่ายทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็คุยกันแบ่งสรรเวลากันบอกคนละ6ชั่วโมงวันนี้ต้องจบก่อน1ทุ่มหรือว่าประมาณ1ทุ่มไฮไลท์สำคัญที่มีการดึงไปดึงมาเนี่ยนะฮะเขาว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าหากเมื่อวานนี้จบการประชุมเรื่องของงบปี70วันนี้ประชุมสภาก็ต้องต่อเรื่องที่ค้างเอาไว้ถูกไหมเรื่องที่ค้างเอาไว้ก็คือมันจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมไม่แน่ใจนะว่าวันนั้นเสร็จหรือยังแต่ผมท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ตอนนั้นเนี่ย2ทุ่มกว่าๆเนี่ยนะก็บอกว่ามันเหลือท่านคนเดียวอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือนั่งยาวมาแล้วอีก2ท่านติดภารกิจนะก็ปิดการประชุมถ้าหากยังไม่จบก็ต้องมาต่อเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วมันมีวาระที่รออยู่ก็คือการพิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ซึ่งมันจะต้องเข้าวันนี้ครับถ้าเมื่อวานนี้จบแหล่งข่าว ก็กระซิบกระซาบออกมาบอกเนี่ยคือส่วนหนึ่งนะถ้าหากจะเปิดโอกาสให้มีการพูดเรื่องของการรับทราบวาระรายงานการดำเนินงานของกกต.เนี่ยกลัวว่ามันจะแบบผลการดำเนินงานการทำงานของกกต.เรื่องของการหัวสว.ผ่านมาต้อง2ปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจจะไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจของกกต.มากนักมี10กว่านั้นนะครับมี10กว่านั้นก็บอกว่าอยากจะให้คุยกันต่อยังไงก็ตามทีไม่อยากให้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานภายในสัปดาห์นี้ให้เลื่อนไปสัปดาห์หน้าคือให้มันพ้นไปวันจากวันที่14กันยายนที่กกต.จะลงมติก่อนอันนี้10ล่าสุด10ที่สุดของ10ที่สุดนะแต่ท้ายที่สุดครับเมื่อการพิจารณางบไม่จบเมื่อวานวันนี้เขาก็ต่อแล้วก็คุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็จะว่าทั้งสองฝ่ายรู้ละว่าไม่สามารถที่จะรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกกต.ได้เพราะว่าเขาประชุมกันส.ส.เขาประชุมวันอะไรวันพุธวันพฤหัสถูกไหมครับแล้วนี่เขาเป็นประชุมวาระพิเศษก็คือเริ่มตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารนะคือปกติวันจันทร์วันอังคารเนี่ยห้องอีกห้องนึงก็คือห้องประชุมของส.ว.เขาจะทำงานนะแต่ว่าพอมันเป็นสัปยาสถานเนี่ยมันมี2ฝั่งมันมี2ห้องทั้งห้องจันทราทั้งห้องสุริยันเนี่ยนะมันก็แยกกันนะก็สามารถที่จะทำงานคู่ขนานกันไปได้อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคำถามก็คืออ้าวแล้วอย่างนี้ทางปีกพรรคฝ่ายค้านเขาจะพอใจเหรอคำตอบคือไม่พอใจแน่นอนที่ผมพูดแบบตรงไปตรงมานะบอกไม่พอใจแน่นอนแต่มันต้องมีการคุยกันเพราะในมาตรา32ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยมันเป็นงบขององค์กรอิสระมันเป็นงบขององค์กรอิสระหนึ่งในองค์กรอิสระก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก่อนเข้ารายการเนี่ยช่วงประมาณบ่าย2ผมนั่งสแกนดูการประชุมเห็นคุณผลิตวัชระสินธุกำลังอภิปรายเลยนะสำหรับเรื่องของงบองค์กรอิสระแล้วก็คุยเรื่องเนี้ยเรื่องกกต.นี่แหละคุยเรื่องเนี้ยเรื่องของการทำหน้าที่ของกกต.นี่แหละนะต่อจากคุณผลิตผมเข้าใจว่าคนนี้ก็สำคัญไปฟังสักนิดดีกว่ากลัวไม่อยากให้พลาดไปพี่มุตนะคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะจะทันหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามกันครับ
1: เป๊ะว่าตัดลบ 10% แล้วเป็นเงินเท่า400-500 ล้านเลยไม่ใช่นะคะจากเราเนี่ยเคยทำกันมาแล้วเราก็รู้หลักการกันดีก็ต้องเรียนท่านอภิสิทธิ์ด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนในแบบฟอร์มเขียนมานะคะว่าปรับลดอะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยในวาระ2เนี่ยการอภิปรายมันจะต้องแตกต่างจากวาระ1วาระ1เราพูดภาพรวมทั่วไปได้เพราะมันยังไม่เกิดการตั้งกรรมธิการแต่พอเป็นวาระ2ถ้าเราไปใส่ชื่อแปรยติไว้ว่าเราจะตัดกระทรวงนี้เท่านี้เราก็จะต้องมีเหตุผลมาอ้างอิงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาบอกว่าโครงการนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะอันนี้ต้องให้เข้าใจตรงกันนะคะเชิญท่านณชนนท
2: ์ก ลับเรียนท่านประธานครับผมณัชชนนท์นะครับผมท่านอภิสิทธิ์ก็ได้พาดพิงในฐานะกรรมธิการคือเป็นที่รู้กันนะครับว่าเพื่อนสสเนี่ยในวาระ2เราก็จะไปลงการปรับลดในเล่ม 5% 10% 3% โดยเจตนาเนี่ยจริงๆเราก็ไม่อยากปรับลดหรอกครับแต่ด้วยข้อกฎหมายในการแปรยติต้องระบุในการปรับลดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่หนึ่งหมายถึงในการอภิปรายแต่ละหน่วยงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอ้างอิงโครงการที่ไม่เห็นด้วยงบประมาณนี้เท่านี้และอนาคตอยากให้เพิ่มหรืออย่างไรสิ่งเหล่านี้เองนะครับที่ผมบอกว่าเป็นการอธิบายโดยภาพรวมให้เห็นว่าโครงการไหนที่ท่านไม่เห็นด้วยจะตัดหรือไม่ตัดมันไม่ใช่เรื่องสำคัญครับและสิ่งที่สำคัญเราสามารถที่จะเสนอด้วยเพราะมีการบันทึกไว้ในที่นี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้จบครับหมายถึงจบอย่างไรก็ให้พวกเราได้ดำเนินการตามวาระ2ตามที่ระเบียบได้เขียนไว้แต่ถ้าเราออกนอกระเบียบเมื่อไหร่ท่านประธานสามารถจะตบให้ค่อยอยู่ในระเบียบต้องกราบขออภัยทุกท่านนะครับท่านอภิสิทธิ์ท่านภริศแล้วก็ท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับต้องกราบขออภัยจริงๆครับขอบคุณครับ
1: ครับเข้าใจตรงกันเนาะต่อไปคุณวาโยอัศวรลุ่งเรือง
3: ท่านประธานครับท่านประธานครับสุภชัยครับ
1: ขอท้วงเหรอฮะ
3: ขอไม่ประท้วงนั่งแล้วก็ขอหารือแบบที่ท่านอภิสิทธิ์หารือเมื่อสักครู่ครับ
1: เชิญ
3: จริง
1: ๆ
3: ท่านประธานที่เคารพครับสุภชัยใจสมุทรผมอยากจะขอหารือกับท่านประธานว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านหรืออย่างท่านอภิสิทธิ์ขออนุญาตเอ่ยนามท่านเนี่ยได้เสนอแนวคิดตรงนี้เนี่ยผมสนับสนุนแนวคิดท่านเพราะสิ่งที่ผมคิดอยู่ก็คืออย่างที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้เรียนจากท่านประธานว่าจริงๆเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันก็มี KPI ของมันอยู่เพราะฉะนั้นเราในฐานะที่กลั่นกรองงบประมาณแผ่นดินว่าจะต้องให้ไปใช้อย่างไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูว่าที่ผ่านมาหรือว่าแนวโน้มเขาจะทำงานอย่างไรที่ท่านอภิสิทธิ์ก็อาจจะเสนออย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าในการอภิปรายในวันนี้เนี่ยถ้าไปดูเรื่องแผนงานกกต.ซึ่งเสนอมา2แผนแล้วบอกตัด 10% จาก8ล้านเหลือ10% ก็เหลือ 800,000 แล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่แล้วยิ่งที่ถ้าท่านบริบทของมันก็คือเรื่องหัวสวเงี้ยท่านก็ต้องพูดในเรื่องหัวสวเพียงแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าท่านประธานแยกกรุณาให้เขาพูดได้ตามสมควรว่ามันไม่เหมาะนะกกต.ทำอย่างนี้แต่ไม่ควรจะก้าวล่วงไปถึงคนอื่นแล้วผมคิดว่าถ้าท่านประธานกรุณาจะได้อนุญาตผมก็จะได้อภิปรายเป็นแนวของท่านไปได้เหมือนกันขอบคุณครับ
1: สภาเป็นที่พูดนะคะส่วนประชาชนฟังแล้วเนี่ยจะคิดวิจารณญาณยังไงนะคะก็ให้ประชาชนคนตัดสินใจต่อไปคุณผลิต
4: ครับชี้แจงท่านประธานสั้นๆครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาไปต่อรองต่อเถียงกับใครนะครับแล้วก็เรื่องของแนวทางที่ท่านวินิจฉัยเรื่องของวาระ2เนี่ยผมคิดว่าเราก็ถกกันมาพอสมควรแต่อย่างน้อยผมคุยเรื่องอนุวินิจฉัยชุดที่36ในมาตราเกี่ยวกับกกต.นะครับจะมีเพื่อนสมาชิกอีกท่านหนึ่งคุยเรื่องอนุนี้ในมาตราเกี่ยวกับกระทรวงอวนะครับซึ่งนั้นผมว่าน่าจะนอกประเด็นไปกว่าอีกนะครับท่านประธาน
1: เชิญคุณวายโย
5: อันนี้ของจริงเลยใช่ไหมครับท่านประธานผมลุกนั่งหลายทีแล้วนะครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมวายโยสงเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับก่อนที่จะอภิปรายนี่จริงๆต้องผ่านไปถึงท่านสุภชัยนิดนึงนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านไปเสียหายท่านไม่น่าถอนเลยเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าผมกำลังรู้สึกฮึกเหิมอยู่พอดีเลยนะครับแต่ท่านถอนไปแล้วนะครับกำลังจะน้อมนำคำสอนของท่านนะครับว่าอย่าฮึกเหิมให้มันมากไปแต่ขออนุญาตฮึกเหิมนิดนึงแต่ไม่เหิมเกริมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนำสไลด์ขึ้นนะครับท่านประธานครับก็ใช้เวลาตรวจสไลด์ของผมพอสมควรตอนแรกคิดว่าจะอภิปรายไม่ทันในคนที่2นะครับแต่ว่าก็ด้วยแทคติกวิธีอะไรหลังๆนะครับเลยทำให้ผมสามารถได้อภิปรายทันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การอภิปรายงบประมาณผมขอนิดเดียวนะครับขอท่านกรรมการท่านประธานนิดเดียวนะครับผมต้องขอแก้ข่าวนิดนึงนะครับกับคำว่ากกต.หค.นะครับที่มีผู้นำคลิปนะครับถึงแม้จะเป็นคลิปตอนที่มีการไลฟ์สดก็ตามนะครับแต่ว่าผมยืนยันว่าเป็นคลิปที่เป็น AI นะครับเป็นภาพตัดต่อนะครับที่บอกว่าผมเนี่ยแปลคำว่ากกต.หค.แปลว่ากินก๋วยเตี๋ยว6คนไม่ใช่นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมถือไมค์อยู่ท่านประธานแล้วมันเป็นไมค์ลอย ไอ้สายไมลอยเนี่ยมันมาจักจี้เอวผมพอดีแล้วตอนนั้นผมเลยพูดออกไปว่าเป็นกินก๋วยเตี๋ยว6คนครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ากกต.หอคอเนี่ยนะครับในความมโนสำนึกของผมคือคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งความจงรักและภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับท่านประธานครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปได้เลยครับกับการอภิปรายงบประมาณขององค์กรอิสระนะครับในมาตราที่32นี้นะครับผมขออนุญาตเจาะจงไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับท่านประธานครับปี70เนี่ยได้งบน้อยลงนะครับท่านประธานเหลือ 2,700 ล้านปี69เนี่ยได้ 3,300 ล้านซึ่งจริงๆหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยก็ปี69มีการเลือกตั้งหรือเปล่าเอ้ยจริงๆไม่ใช่ท่านประธานเพราะว่าไอ้งบการเลือกตั้งเนี่ยมีจ่ายมาอีกประมาณ 6,000 ล้านนะครับจากตรงงบกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งความยุติธรรมเนี่ยนะครับได้รับงบประมาณน้อยลงไปมากพอสมควรถึงประมาณ600ล้านนะครับแต่ในชั้นคณะพิจารณาเนี่ยนะครับของทางอนุกรรมาธิการเนี่ยนะครับสามารถพิจารณาได้แค่ประมาณ609ล้านเท่านั้นเองซึ่งเข้าใจตามกรอบของกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องแบบพวกเงินดงเงินเดือนเงินกู้เงินคืนอะไรพวกนี้ไม่สามารถไปพิจารณาได้นะครับผมก็ขอเจาะพิจารณาที่ตัว609ล้านนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเชิญสไลด์ถัดไปครับในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับที่คณะอนุเนี่ยพิจารณามานะครับกันถึงตีสองตีสามเนี่ยแล้วก็ส่งเข้ากับคณะกรรมการชุดใหญ่ก็ถูกปรับลดไปทั้งสิ้นนะครับ43ล้านบาทจาก2แผนงานครับท่านประธานครับแผนงานด้านแรกคือแผนงานด้านความมั่นคงครับและแผนงานที่2คือแผนงานทางด้านการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยครับท่านประธานแต่สิ่งที่ผมเนี่ยกำลังจะต้องตั้งคำถามไปถึงท่านกรรมาธิการนะครับอยากให้ช่วยตอบหน่อยนะครับก็คือโดยเฉพาะในแผนงานอันแรกครับสไลด์ถัดไปครับ43ล้านเนี่ยนะครับแบ่งตัดไป2แผนงานใช่มั้ยครับแผนงานแรกเนี่ยคือด้านความมั่นคงประมาณ20ล้านแผนงานที่2เนี่ยคือแผนงานทางด้านยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองเนี่ยประมาณ20
0: นะก็เป็นจังหวะพอดีนะที่ทางคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะลงอภิปรายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นก็มีทางใครล่ะประธานสภานะคุณมลิกาเขาก็มีการวินิจฉัยใช่ไหมแล้วก็มีการขอแสดงความเห็นหาเรืออะไรกันอีกนิดหน่อยนะจนมาถึงคุณวาโยนะหมอวาโยอัศวะรุ่งเรืองนะฮะก็อภิปรายนะในเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะงบประมาณนะขอปรับลดงบประมาณลงนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับวันเนี้ยนะนอกเหนือจาก 2-3 เรื่องนะที่เป็นข่าวแล้วเราติดตามกันอยู่เนี่ยนะครับจริงๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะเพราะว่าเรื่องของน้ำมันรั่วถ้าคุณผู้ฟังจำได้จุดแรกเนี่ยที่มีการตรวจสอบใช่ไหมแถวพระราม9เนี่ยนะที่บอกว่าน้ำมันรั่ว Data Center อะไรเนี่ยนะอันนี้เขาไปตรวจแล้วไปเจอแล้วแล้วเขาก็ดำเนินการนะรู้ต้นสายปลายเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่รั่วถ้าบอกว่าเป็นจากกระบวนการในการถ่ายน้ำมันคนเขาเข้ามาล้างน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วก็มีรั่วไหลลงไปเนี่ยนั่นก็เรื่องหนึ่งนะแต่อีกจุดหนึ่งที่ไปเจอครับไปเจอตรงบริเวณถนนเชื้อเพลิงนึกออกใช่ไหมถนนเชื้อเพลิงอ่ะตรงถนนพระราม4อ่ะที่จะเลี้ยวไปเข้าถนนเชื้อเพลิงแล้วก็สามารถที่จะวงไปเข้าถนนพระราม3ได้ไอ้ตรงนั้นแหละตรงนั้นจะมีทั้งทางด่วนแล้วก็ใกล้ๆทางด่วนเนี่ยมันก็จะมีทางรถไฟบริเวณดังกล่าวเนี่ยถ้าถามว่าใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาไหมคำตอบคือใกล้ใกล้กับวัดด่านอะไรตรงนั้นหรือเปล่าก็ใกล้แล้วตรงนั้นถ้าจำได้นะถ้าคุณผู้ฟังนึกออกหน่อยมันจะมีคล้ายๆเป็นคลังน้ำมันอะไรอยู่แถวนั้นด้วยคือ2วันก่อนเนี่ยชาวบ้านที่อยู่แถวถนนเชื้อเพลิงเนี่ยนะแถวนั้นเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยเขาได้กลิ่นเหมือนน้ำมันรั่วของกรุงเทพมหานครเขาไปตรวจเขาไปเจอว่าน้ำมันเนี่ยมันรั่วในท่อระบายน้ำสูบออกมาได้ประมาณสัก20,000กว่าลิตรนะสูบออกมาแล้วทั้งน้ำแล้วก็น้ำมันนะไม่ใช่ว่าเฉพาะน้ำมันอย่างเดียวเขาบอกว่าเป็นเนื้อน้ำมันเนี่ยประมาณ 20-30% ถ้า 20-30% ก็ต้องประมาณสัก 4,000 ถึง 6,000 ลิตรนะถูกไหมฮะเขาก็สูบออกมาจนเมื่อวานเนี่ยทางคุณเอกนัทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ลงไปในพื้นที่บอกไปเจอและไอ้จุดที่หรือว่าบริเวณที่คาดว่าจะมีรอยรั่วของเข้าใจว่าน่าจะเป็นท่อส่งน้ำมันซึ่งท่อส่งน้ำมันเนี่ยมันอยู่ข้างล่างลงไปในใต้ดินเนี่ยนะ ใต้พื้นถนนเนี่ยใต้ดินเนี่ยแถวๆนั้นเนี่ยประมาณสัก2เมตรแล้วใกล้ๆกันมันก็มีท่อระบายน้ำนะไอ้ท่อส่งน้ำมันเนี่ยใช้มาประมาณสัก30ปีส่งไปที่ไหนก็คือจากโรงกลั่นใช่ไหมระบายออกมาปุ๊บขึ้นไปที่เห็นว่าไปที่ดอนเมืองแล้วก็ไปที่บางปะอินพระนครศรีอยุธยาอันนี้เส้นหนึ่งนะเห็นว่ามันมีอีกเส้นหนึ่งไปสุวรรณภูมิอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเท่าที่เป็นข่าวเนี่ยก็คือเส้นนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เขาก็อธิบายเพิ่มเติมเขาก็บอกเพิ่มเติมบอกไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันมีท่อส่งน้ำมันมาจากคลังน้ำมันอยู่สองจุดคลังหนึ่งก็มาจากทางอะไรบางจากปตท.อะไรแถวนั้นนะเข้าใจว่าน่าจะบางจากนะน่าจะเป็นบางจากอีกคลังนึงบอกว่ามาของทางเชฟรอนนะก็แล้วมาใช้แล้วมันมาใช้ร่วมกันนะก็การส่งน้ำมันเนี่ยคุณนึกออกใช่ไหมมันต้องมีเหมือนน้ำอะฮะเหมือนน้ำประปาเหมือนท่อน้ำประปามันจะต้องมีแรงดันเวลาส่งมามันต้องมีแรงดันเพื่อมันขับเคลื่อนไปให้มันไปถึงจุดหมายปลายทางอ่ะนะเขาบอกว่าไอ้ตรงนั้นนั่นแหละตรงที่มันเป็นการเชื่อมกันอะไรสักอย่างเนี่ยตอนนี้ยังไม่เจอนะคือผมอ่านข่าวตอนแรกบอกว่าเจอแล้วผมก็นึกว่าเออเจอแล้วสงสัยแบบเจาะลงไปเห็นแล้วว่ารอยรั่วอยู่ตรงไหนฟังตอนเช้ามีคนมาอธิบายบอกมันยังไม่เจอแต่คาดว่าน่าจะเป็นตรงนี้เพราะเห็นคราบน้ำมันที่มันติดกับตัวชั้นดินก็เลยคิดว่าตรงนี้แต่ยังหาไม่เจอผมไม่แน่ใจนะจนถึงขนาดนี้ว่าเจอหรือยังแต่ที่เป็นประเด็นก็คือว่าตรงนั้นไม่มี data center นะตรงนั้นน่ะคือเรื่องของการส่งน้ำมันเขามีการกันพื้นที่อะไรต่างๆนานาเพราะว่าเขาก็มีความกังวลนะใครที่ไปผ่านมาแถวนั้นก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะฟืนไฟหรือว่าเรื่องของสูบบุหรี่อะไรเนี่ยเขากันพื้นที่เขามีการตีเส้นมีการพื้นที่นะอันนี้ที่ห่วงก็คือว่าคือถ้ามันยังไม่เจอมันจะต้องค่อยๆหาไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันจะไปตรงไหนยังไงนะแล้วก็ขณะเดียวกันมันข้างล่างนี้เราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างใช่ไหมอย่างวันก่อนอย่างเงี้ยดินซุดตรงถนนสามเสนอย่างเงี้ยหน้าสภาเลยหน้าสัพยสถานเลยอ่ะนะอันนั้นก็ตอนนั้นยังเป็นห่วงโอ้มันมีท่ออะไรแตกหรือเปล่านะแต่เขาเช็คกันแล้วไม่มีไม่มีก็โอเคคลายความกังวลไปเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันมีแตกมีรั่วมันก็จะเกิดปัญหาน้ำมันกัดเจาะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของชั้นดินอีกมีเรื่องของมันการไหลของดินอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวมันจะพัวพันแล้วมันจะทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องอีกเยอะแยะไปหมดนะเนี่ยก็เล่าสู่กันฟังนะว่าเออจริงๆก็มีข่าวเรื่องนี้นะเพราะว่าตอนนี้นอกเหนือจากเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยอะไรเนี่ยนะเรื่องฝนตกน้ำท่วมเนี่ยนะเห็นมีเมื่อเช้านี้ยังมีแจ้งเตือนนะครับในบางพื้นที่นะที่มีฝนตกหนักเห็นปอเขาก็เตือนก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วนเรื่องของบอร์ดสรรพสารมิตรรถยนต์ภาษีสรรพสารมิตรเนี่ยวันนี้เขาประชุมกันตอนบ่ายโมงนะคุณผู้ฟังที่เคยโทรศัพท์มาถามว่าถ้าภาษีสรรพสามิตเนี่ยที่เขาประชุมกันเสร็จเนี่ยรถยนต์จะราคาอะไรเป็นยังไงจำได้ไหมวันนี้แหละถ้าเขาประชุมมาได้ข้อสรุปก็น่าจะรู้ว่าต่อไปราคารถยนต์เนี่ยมันจะมีการปรับเพิ่มขึ้นปรับลดลงยังไงแต่ว่าที่แน่ๆนะที่ผมได้ข่าวมาเนี่ยก็คือเขาจะมีการทบทวนภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้ามาแบบทั้งคันเลยที่นำเข้าเนี่ยตอนเนี้ยเข้าใจว่าเก็บภาษีที่ 10% ถ้าหากมีการทบทวนนะแนวทางเนี่ยเขาขอจัดเก็บเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้น 30% นะก็อยู่ระหว่างประมาณสัก 31-39% 40% นี่แหละถ้าฟังอย่างนี้นึกออกใช่ไหมหมายความว่าต้นทุนภาษีสรรพสามิตสำหรับการนำเข้าจัดเก็บรถยนต์ที่นำเข้ามาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นรถยนต์ไฟฟ้านะถ้านำเข้ามาทั้งคันมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะถูกไหมส่วนรถน้ำมันไอซ์สันดาปอันเนี้ยผมยังไม่มีรายละเอียดว่าเขาจะมีการพิจารณายังไง แล้วจริงๆแล้วเนี่ยท้ายที่สุดก็ต้องรอบอร์ด EV นี่แหละเขาจะต้องเคาะออกมาว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยจะยังไงส่วนที่ผลิตในประเทศประกอบในประเทศจะต้องใช้ส่วนจาก40 60เป็น50 50อะไรอย่างเงี้ยสำหรับการจัดเก็บภาษีในอัตราเท่านั้นเท่านี้เนี่ยวันนี้เขาคงคุยกันนะครับอันนี้ก็เผื่อใครที่สนใจเผื่อใครรอดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้ติดตามเรื่องนี้นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
6: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีระพัฒนานนท์

0: FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมง

ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์

0: นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
0: ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังวันนี้ก็ไปทำหน้าที่ให้ครบถ้วนเพราะว่ากรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570เนี่ย
0: ครับ
1: วันนี้เขาจะประชุมเป็นวันสุดท้ายต่อเนื่องจากที่เขาจบภายใน3วันไม่ได
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวจะเล่าเบื้องหลังอะไรให้ฟังนิดหน่อยคือวันนี้ตั้งใจไปสืบข่าว
0: สืบข่าว
1: ไปถามถ่ายบรรยากาศในเวลาเดียวกันผมได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการสามัญ
0: ครับ
1: ติดตามงบประมาณกับที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการสามัญเรื่องการเงินการเงินการคลังการธนาคารก็รับเป็นที่ปรึกษามาตั้ง3เดือนแล้ว
0: ครับ
1: ช่วงที่ผ่านมานี่ไม่มีเวลาไปประชุมกับเขาเลยนะผมก็กิลตี้มากนะแม้ว่างานที่ว่าเนี่ยจะไม่มีเบี้ยเลี้ยง
0: ครับ
1: จะไม่มีอะไรทั้งนั้นนะแม้แต่บัตรประจำตัวก็ไม่มีนะแต่ว่าอาจถ้าไปช่วงที่เขาประชุมถ้าเป็นช่วงเช้าเลิกเที่ยงก็ได้อาหารกล่อง
0: ครับ
1: โอเควันนี้ไปชุดแรกเขาประชุม 9:30 เสร็จประมาณเที่ยงครึ่งเบรกพักประชุมก็ได้ผัดไทย
0: ครับ
1: 1กล่องแต่เผอิญทานข้าวไปจากบ้านแล้วก็เลยไม่เอาไม่กิน
0: ครับ
1: นะเพราะว่าเพิ่งกินไปพอบ่ายโมงมีอีกชุดหนึ่งคือระหว่างนั้นนะพอเสร็จชุดนี้ผมก็ไปที่ห้องประชุมกรรมาธิการที่กำลังพิจารณาวาระ2วาระ3เลยอยู่เนี่ยในห้องใหญ่ก็ไปจนเขาพิจารณาไปถึงหน่วยงานหน่วยนานนู้นหน่วยงานนี้แล้วก็ไปอธิบายอะไรให้เขาฟังนิดนึงเกี่ยวกับมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังว่ามันมียอดคงค้างอยู่เท่าไหร่เกณฑ์เป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยนะซึ่งก็ทำหน้าที่ชี้แจงผมไม่ได้สงวนผมสงวนความเห็นแต่ผมไปช่วยเขาชี้แจงอธิบายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ท่านตั้งคำถาม
0: ครับ
1: เนี่ยก็ซึ่งไม่เคยทำหน้าที่แบบนี
0: ้
1: ปกติเราก็สงวนความเห็นแล้วเราก็พูดแต่นี่คือชี้แจงในฐานะกรรมาธิการก
0: ็
1: คือทำหน้าที่มันครบอ่ะพูดง่ายนะทัพพงศ
0: ์ครับ
1: นะเสร็จแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็เลยดูนาฬิกาแล้วห้องประชุมกรรมาธิการการเงินการคลังการธนาคารสามัญเนี่ยอันนี้คุณจุติไกรเลิก
0: ครับ
1: เป็นประธานแล้วก็คณะกรรมาธิการสามัญชุดนี้ก็ตัวกลั่นทั้งนั้นเลยคุณกรจติกวนิชคุณอัธวิทย์อะไรพวกเนี้ยสุวรรณภักดีอะไรเงี้ยหลายคนอ่ะผมจำหน้าไม่ได้ก็เนี่ยมากันเป็นเทือกเลยก็ไปนะมันอยู่ชั้น4เหมือนกันไอ้คณะกรรมการติดตามงบประมาณเนี่ยมันอยู่ห้องประชุมห้องประชุม
0: ครับ
1: CB401 นะด้วยความที่มันเชี่ยวชาญแล้วเนาะไปถูก ส่วนอีกห้องนึงเนี่ยชั้น4เหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่มันเป็นห้อง N403 N403 อันนี้ก็ต้องเดินดีๆเพราะมันเป็นเขาวงกตแต่เราพอจับหลักได้ว่าถ้าเป็นเลขขี้มันอยู่ฝั่งไหน
0: ครับ
1: ถ้าเป็นเลขคู่มันอยู่ฝั่งไหนแล้วมันจะต้องเดินเลี้ยวรถคดเคี้ยวยังไงอะไรเงี้ยแต่จริงอ่ะถ้าเกิดคนสังเกตหน่อยเขาจะมีป้ายเขียน
0: ครับ
1: จะมีป้ายเขียนว่าไปห้องเนี้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
0: ใช
1: ่ก็ไปในระหว่างที่ไปเนี่ยมันมีประชุมกรรมาธิการงบประมาณ
0: ครับ
1: ส.ส.ท่านก็ต้องไปลงมติใช่ไห
0: ม
1: เรียกให้แสดงตนในที่ประชุมอ่ะแล้วก็ลงมติตามรายมาตรา
0: ครับ
1: นะก็ไปก็ปรากฏว่าคนที่เป็นกรรมาธิการนะไม่อยู่สักคนหนึ่งเหลือแต่ที่ปรึกษากับคนมาชี้แจงวันเนี้ย ที่เขาเข้ามาชี้แจงนี่คือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.เราก็ได้รับทราบสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง
0: ครับ
1: แล้วจะหาทางแก้ไขอะไรกันยังไงก็ว่ากันไปนะผมก็อยู่จนถึงประมาณบ่ายสองสักประเดี๋ยวท่านประธานจุติท่านอดีตรัฐมนตรีคลังคุณกรจติกวณิชคุณอัธวิศวันภักดีท่านก็ออกมาจากห้องประชุมกรรมาธิการมาประชุมต่อ
0: ครับ
1: นะแต่ผมก็เข้าไปกระซิบกับท่านจุติว่าผมมาประชุมแล้วนะที่ผม
0: เป็นที่ปรึกษา
1: ที่ผมเป็นที่ปรึกษามานานเนี่ย ผมก็ต้องขอโทษด้วยผมไม่มีเวลามาจริงๆนะแต่ว่าวันนี้เผอิญมาสภาแล้วก็ท่านประชุมพอดีวันพฤหัส
0: ครับ
1: เขาจะประชุมอาทิตย์ละครั้งแต่ว่าบางทีเราก็รู้ประเด็นก่อนเราบางอันก็น่าสนใจเราก็ไป
0: ครับ
1: บางทีเราไม่รู้ประเด็นเนี่ยไปเราก็งงๆเซ่อๆนะคุณรัตพงศ์ไม่รู้ว่าเขาเชิญหน่วยงานไหนมาชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนไอ้ทางคณะกรรมการติดตามงบประมาณเนี่ยเรื่องไอ้ไทย AI พาสปอร์ตอ่ะคุณรัตพงศ์นะก็จริงๆก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้เป็นประเด็นไม่ได้เป็นเป้าหมายคือถ้าไปเป็นอนุกรรมาธิการของกรรมาธิการสามัญเอ่ยเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจำกรรมาธิการเอ่ยหรือเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการเอ่ยเนี่ยอันเนี้ยมันไม่มีค่าจ้างค่าออนนะ
0: ครับ
1: เป็นงานอาสาเราสนใจเราก็เข้าร่วมนะแต่ว่าก็ได้ประโยชน์อย่างนึงว่าได้ follow อันเนี้ยอันนี้ถ้าเป็นประเด็นไหนที่ผมสนใจผมก็จะไปนั่งฟังแล้วได้เจอหน่วยงานที่เขามาชี้แจงก็จะเป็นประโยชน์นะอันนี้เล่าให้ฟังนะว่าไปทำอะไร
0: ครับ
1: ครึ่งเช้านะจนถึงประมาณบ่ายสองคราวนี้เรื่องที่มันมั่วซั่วกันมากอยู่ตอนนี้คุณรัตพงศ
0: ์
1: คือมันตกลงกันไม่ได้จริงๆนะ
0: หรอ
1: เรื่องจะอภิปรายงบประมาณรายจ่าย
0: ครับ
1: กับเรื่องวาระในวันพฤหัสบดีซึ่งมี2เรื่อง
0: ก็คือวาระวันนี้นะ
1: สถานการณ์ในภาคใต
0: ้
1: กับเรื่องการรายงาน
0: ผลดำเนินงาน
1: ของคณะกรรมการการเลือกตั้งปี2567กับ68
0: ครับ
1: ที่จริงเมื่อวานเนี่ยผมก็รับทราบมาก่อนแล้วว่าการพิจารณาในวาระที่2เนี่ยคงไม่มีทางสำเร็จหรอกเพราะมันต้อง41มาตรา
0: ครับ
1: มันมาติดแงกกันอยู่มาตรา24หรือ25นะคุณรัฐพงศ
0: ์
1: กระทรวงมหาดไทยกระทรวงอะไรถ้าแถวนั้นนะคุณรัฐพงศ
0: ์20
1: นะ20ไอ้ถ้าแถวนั้นนะแล้วมันก็ลากไปจนถึงดึกๆซึ่งผมนอนไปแล้ว
0: ครับ
1: เที่ยงคืนตีหนึ่งนะต่างฝ่ายก็ต่างรู้แล้วว่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสพลสารัมก็บอกว่าเอางี้เราเอาเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570ให้จบก่อนส่วนเรื่องที่เป็นระเบียบวาระที่เป็นการรายงานสถานการณ์ภาคใต้แล้วกกต.เนี่ยค่อยว่ากันนะเมื่อคืนประมาณนี้นะแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะแต่ว่าเขาก็มีการประชุมวิปรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านว่า
0: ครับ
1: วันนี้การพิจารณาในวาระ2และวาระ3เนี่ยจะให้จบตั้งเป้ากันว่าจะให้จบตอนทุ่มหนึ่งให้จบตอนทุ่มหนึ่งตั้งวาระ2ลงมติรายมาตราให้จบ
0: ครับ
1: แล้วก็วาระ3ให้ความเห็นชอบแล้วก็อาจจะมีเรื่องรายงานของคณะกรรมาธิการข้อสังเกตนะก็ไปตกลงกันว่าให้ฝ่ายค้านเนี่ยมีเวลา6ชั่วโมงเริ่มประชุมตอน10โมง
0: ครับ
1: ฝ่ายค้านก็มีเวลา6ชั่วโมงก็คือ16นาฬิกาฝ่ายรัฐบาลก็สามารถจะชี้แจงในกรอบได
0: ้
1: รวมทั้งขอบคุณอะไรพวกนี้นะก็คิดว่าน่าจะบวกลบไม่เกิน2ทุ่มถ้าถามผมคราวนี้มันก็เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้
0: เกิดอะไร
1: พอช่วงบ่ายเนี่ยพอหลังจากตกลงกันได้ไหลเร็วมากคุณณัฐพงศ
0: ์อ๋อ
1: เออมันไหลเร็วมากมาตานึงเนี่ยพูดมีพลพูดอยู่คนเดียว2คน
0: ครับ
1: ไอ้ที่ลงชื่อไว้เมื่อคืนเนี่ยถอนออกไปหมดเลยทั้ง2ฝ่ายกรรมธิการที่สงวนความเห็นก็ไม่เอาแล้วกูไม่คุยแล้วไล่มาจนขณะเนี้ยกำลังพิจารณามาตรา32ซึ่งเป็นเรื่ององค์กรอิสระ
0: ครับ
1: เออผมก็เข้าใจว่าทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะอัดกกต.
0: ครับ
1: เขาก็จะมาพูดเรื่องงบกกต.ที่ถูกตัด อะไรอย่างเงี้ยแต่จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการพิจารณาเรื่องหัวสว.ที่กกต.ทำไมดำเนินการล่าช้าซึ่งเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: คราวนี้ถ้าเกิดหลุดอันนี้ไปปั๊บจะเร็วละหลุดอันนี้ไปปั๊บเนี่ยมันจะเป็นมาตราที่อาจจะไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตกับพวกทุนหมุนเวียนพวกหน่วยราชการในพระองค์เรื่องอะไรพวกเนี้ยก็คิดว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปได้คราวนี้ฝ่ายค้านเขาไม่รอรายงานผลการดำเนินงานของกกต.ที่จะอัดกกต.โอเคไหม
0: ครับ
1: เขาใช้มาตรา32การให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย
0: อัดก่อน
1: ขององค์กรอิสระโอเคไห
0: ม
1: เออแต่ว่าการอ่านของเขาก็มีชั้นเชิงนะเขาไม่ใช่อัดมั่วนะแต่ว่าคือไม่รอคราวนี้ถ้าเกิดว่าประชุมเสร็จวันนี้ทางประธานกับประธานเขาไม่ได้รับปากว่าจะเอาอันนี้บรรจุในวาระที่จะประชุมวันศุกร์นะ
0: ล่าสุดเนี่ยคือ
1: ล่าสุดนี่คือเอาเรื่องนี้ให้จบก่อน
0: ล่าสุด
1: นี่คือ
0: ไปคุยสัปดาห์หน้า
1: เออไปคุยสัปดาห์หน้าหมายความว่าการอภิปรายเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของ
0: กกต.
1: กกต.และเรื่องสถานการณ์ในภาคใต้เนี่ยที่เป็นยัตติอะไรสักอย่างเนี่ย
0: ครับ
1: ไปว่ากันในการประชุมวันพฤหัสนะเพราะวันพุธจะเป็นการพิจารณากฎหมาย
0: ครับ
1: วันพฤหัสถึงจะเป็นเรื่องกระทู้แล้วก็เรื่องที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วหรือเรื่องรายงานที่อะไรเข้ามาอันนี้ตามหลักของเขาที่เป็นระเบียบที่เขาจัดอยู่
0: ครับ
1: ก็ได้คนละครึ่ง
0: คนละครึ่งใช
1: ่เออรัฐบาลก็ผลักดันงบประมาณรายจ่ายปี70ให้จบฝ่ายค้านก็โอเคไปตกลงกันเป็นแบบเป็นหมอก็เขาก็จะอภิปรายกันเนี่ยเหลี่ยมในการจะอภิปรายเรื่ององค์กรอิสระโดยเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้งมันก็มีข้อถกเถียงกันอีกคือเวลาเราจะขอโดยเฉพาะสสเขาขอแปรยติเนี่ยเขาก็จะตัดลดลง 5% 10% 3% อะไรเนี่ยนะไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขไม่ได้ระบุเป็นตัวเงินแล้วที่สำคัญคือเขาไม่ได้ระบุเป็นโครงการแต่บางงานอาจจะมีเป็นโครงการบางงานอาจจะไม่มีก็เกิดแบบหัวหม
0: อ
1: บอกถ้าเกิดจะอภิปรายเนี่ยที่ขอตัดลดเนี่ยต้องลงระบุโครงการมันก็เกิดข้อถกเถียงว่าอย่างนั้นไม่ใช่เพราะว่าตอนที่เป็นเอกสารที่ให้แปรยติเนี่ยไม่ได้เขียนให้ระบุโครงการ
0: ครับ
1: ให้เขียนเป็นร้อยละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันงั้นก็ต้องไปหาโครงการให้มันตรงกับจำนวนตัวเงินที่จะตัดสิมันก็มันอย่างนี้มันก็เลอะเทอะนี่ใช่ไหมณัฐพงศ
0: ์
1: เออมันไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่ควรปฏิบัติเพราะบางทีการแปรยติเนี่ยเขาก็แปรยติเพื่อจะขอพูดเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาแปรยติแล้วกรรมาธิการเสียงข้างมากเขายืนยันว่าเขาจะเอาแบบนี
0: ้
1: ตัดลดแบบนี้ตัดทอนแบบนี้ที่เขาคุยกันมาในคณะกรรมการแล้วเนี่ยโอกาสที่จะไปโอเวอร์รูอ่ะไปหักล้างเขาอ่ะมันแทบไม่
0: ม
1: ีใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม่ว่าจะเป็นกรรมการเสียงข้างน้อยสงวนความเห็นหรือจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงวนคำแปรยติก็มีค่าเท่ากันเวลาลงมติก็ลงมติตามเสียงข้างมาก
0: ใช่
1: ยกเว้นกรรมการเสียงข้างมากขอแก้ไขอันนี้มันก็จะลงตามที่กรรมาธิการเสียงข้างมากขอแก้ไขเนี่ยถ้าเกิดท่านติดตามท่านก็จะงงๆอ่ะนะแต่จริงๆไม่งงหรอกถ้าเกิดเราเข้าใจลำดับขั้นตอนก็เนี่ยไปสืบข่าวมาให
0: ้สืบราชการลับ
1: คือจะผมก็คิดอยู่นะว่าผมไม่เอาไม่ต้องไปแล้วแต่พอมันล้างมาอีกวันเราก็คิดว่าเออขอไปฟังข่าวหน่อย
0: ครับ
1: เออนะจริงๆอ่ะไม่มีประเด็นผมไม่มีประเด็นจะต้องพูดอะไรแต่ก็ชี้แจงอะไรเขาฟังนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เป็นประเด็นหรอก
0: ครับ
1: ไม่ได้เป็นสาระสำคัญว่าถือว่างานตัวเองอ่ะจบแล้วใช่ไหมเพียงแต่ว่าเมื่อวานประเมินสถานการณ์ว่ายังไงมันปิดวันที่9ไม่ได้แน่คราวนี้ก็จะมีเรื่องต่ออีกนิดนึงพรุ่งนี้เข้าวุฒิ
0: ครับ
1: ก็มีการไปล็อบบี้ว่าให้วุฒิจบภายในวันเดียว
0: ตั้งกับเข้าปุ๊บกั้งกับกรรมธิการทั้งสภาแล้วก็จบเลย
1: เออจบในวันเดียวจบในวันเดียวแล้วมีกำหนดเวลาด้วยนะ
0: ต้อง
1: 11ชั่วโมง
0: อ๋อ
1: ให้เวลา11ชั่วโมงก็คือเริ่มประชุม10โมงก็จบประมาณ3ทุ่ม
0: ครับ
1: ประมาณนี้เพื่อ ไม่ให้มันค้างเนี่ย
0: ใช
1: ่สัปดาห์หน้าจะได้เดินหน้า
0: ครับ
1: เออทุกๆเรื่อง
0: เพราะว่าไม่งั้นคือเพราะว่าตอนแรกพุทธิเขาจะเข้าสิทธิ์11
1: แล้วนายกก็ไม่ว่างอาทิตย์หน้าด้วย
0: ไม่ว่างอีกแล
1: ้
0: ว
1: ไม่อยู
0: ่ไม่อยู
1: ่เอออันนี้เดี๋ยวผมบอกคุณหลังใหม
0: ่ครับ
1: คือต้องไปสืบความลับมาหมดอ่ะ
0: ครับ
1: เออนายกจะมาถึงเมืองไทยพรุ่งนี้ตอนประมาณ 7:00 นเช้า
0: ครับ
1: เครื่อง TG บินมาจากออสโลมันจะประมาณเนี้ย 7:00 น 6:00 น 5:00 นอะไรถ้าแถวเนี้ย
0: เ
1: ขาก็นัดวุฒิเนี่ยประชุม 10:00
0: นครับ
1: คราวนี้ถ้าเกิดนายกมาแถลงก็จบแต่ถ้าเกิดนายกไม่แถลงก็ต้องให้คุณเอกนิติเป็นคนแถลงเพราะในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายด้วยแล้วก็เป็นฐานะรองนายกรัฐมนตรีคลังซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องสตุ้งสตังโดยตรง
0: ครับ
1: นะเรื่องงบประมาณมันก็จะชิปจากสภาผู้แทนราษฎรไป
0: อุติ
1: เออแต่ถึงไม่ได้เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นเย็นเนี้ยสิ่งที่ควรติดตามคือการลงมติในวาระที่3มีคนมาลงมติกี่คนเห็นชอบกี่คนไม่เห็นชอบกี่คน
0: งด
1: ออกเสียงกี่คนไม่อยู่ในที่ประชุมกี่คน
0: ครับ
1: เออใช่ไหมเราก็จะใช้กล้องจุลทรรศน์ส่
0: อง
1: เพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ระดับหนึ่งโอเคไหม
0: เอาไว้เท่านี้พอพักสักครู่ครับ
2: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์

0: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆล่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ทามให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
4: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์

0: นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับเอาไงดีเราเปิดสายคุยกันเลยไหม
1: เปิดสายเลย
0: เปิดสายเลย
1: มาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญสถานการณ์น้ำมันไม่เป็นคุณเลยนะคุณรัฐพง
0: ศ์เป็นยังไงครับ
1: ก็โอ้โหดูใบมันยังเกือบ120เหรียญนะ
0: โอ้โห
1: แล้วจริงๆอ่ะของจริงที่จ่ายเนี่ยมันเกือบ130นะ
0: เพราะ
1: มันต้องวิ่งอ้อม
0: ออกจาก
1: มิดเดิลอีสต์เนี่ยมันไปทะเลแดงของซาอุอ่ะ
0: ซาอุ
1: เออไปทะเลแดงแล้วก็ไปคองสุเอตแล้วก็เข้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
0: ครับ
1: ออกช่องแคบยิบรอนต้า
0: ครับ
1: แล้วมาอ้อมแหลมกูโทบ
0: แอฟริกาใต้นะ
1: เออแล้วค่อยมา
0: โอ้โห
1: เพิ่มอีกประมาณสัก2อาทิตย
0: ์เ
1: ออก็จะมีค่าระวางเรือเพิ่ม
0: ครับ
1: กับประกันภัยเพิ่มบวกไปประมาณสัก15เหรียญ
0: 15เหรียญ
1: เออจริงๆก็คือ130กว่านะ
0: ครับ
1: แล้วก็ราคาน้ำมันสำเร็จรูปมันยังไม่ขยับเท่าไหร่ก็ยังพอก้อมแก้
0: ม
1: แต่มันมาร์จิ้นมันลดลง
0: อ
1: ันนี้พูดถึงเวลาเราเทียบเคียงราคานะ
0: ครับ
1: แต่อันนี้จะทำให้ราคาหน้าสถานีบริการของเราเนี่ย
0: ไม่ได้ปรับ
1: ขึ้นแล้วก็ปรับขึ้นส่วนหนึ่งแล้วก็ชดเชยส่วนหนึ่งตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าเราอยู่ในโซน40บาทต่อลิตร
0: ครับ
1: โอเคไหม
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ตอนนี้ราคาล่าสุดเนี่ยดีเซลหมุนเร็วนี่39บาท84สตางค์รัฐบาลชดเชยให้ลิตรละ5บาท80แล้วก็บีบจากโรงกลั่นอีก2บาท40ก็8บาท20จริงๆก็คือเกือบ50
0: ครับ
1: ส่วนดีเซลน้ำมันแก๊สโซฮอล95นะ39บาท9สตางค
0: ์
1: ถ้ายังเป็นอย่างนี้ก็ราคา40บาทต่อลิตรได้เห็นนะอ่ะมา
0: คุณเสน่ห์ครับสาย2
1: คุณเสน่ห์ครับอยู่ไหมไม่อยู่
0: ครับ
1: ครับอ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับคุณวรวุฒิสิ
0: สาย3
1: ฝากไปจำคุณวรวุฒิ
0: คุณวรวุฒิครับ
1: เอ้ยเกิดปัญหาอะไรเชื่อมต่อไม่ได้เหรอทางทีม
0: อยู่ไม่เอ่ยคุณวรวุฒิ
2: ใช่จะขอปลดล็อกอ
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวเอาใหม่เมื่อกี้ไม่ได้ยินเขา
2: เริ่มต่อ
1: เริ่มใหม่
2: ผมถามเรื่องน้ำมันหน่อยสิ
1: ว่า
2: ที่บอกว่ารัฐบาลจะขอไอ้ที่ว่าใครอ่ะจะขอปลดล็อกอ่ะเพื่อว่าส่งออกอ่ะน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ตอนนี้น้ำมันมันขึ้นราคาทำไมไม่เก็บไว้ในประเทศไทยเองจะส่งออกทำไมครับ
1: ถ้าไม่ส่งออกน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลมันก็จะเอาน้ำมันดิบมากันไม่ได้เต็มกำ

0: ำลังเพราะว่าเวลากัดแล้วมันเหลือตอนนี้ลดการกัดนะลดกำลัง
1: แต่ตอนนี้น้ำมันมีปัญหาที่ว่ามันขึ้นราคาทำไมเราไม่สต็อกเองไว
0: ้ตอนนี้ไม่มีที่จะเก็บแล้วครับ
1: ไม่มีที่จะเก็บ
0: ครับเพราะเราเอาน้ำมันดิบเข้ามา
1: ไม่มันฟังแล้วมันสวนทาง
0: ไม่สวน
1: ไม่สวนแล้วจ้ะ
0: ไม่สวนเราเอาน้ำมัน
1: ไม่ที่เก็บผมเข้าใจ
0: ไม่ใช่น้ำมันดิบเอาเข้ามาแล้วพอกันเป็นน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยเราใช้ไม่หมดเราใช้ไม่หมดสะสมเนี่ยตอนนี้ไม่มีที่จะเก็บน้ำมันสำเร็จรูปถ้าไม่ส่งออก
1: มันไม่เกี่ยวกับว่าเดี๋ยวอนาคตจะขึ้นราคา
0: ไม่เกี่ยวครับเราไปขายก็ขายในราคาที่ขึ้นราคาครับ
1: โอ้ถ้าตอนนี้เราไปขายส่งออกนอกประเทศไปขายเนี่ยเราก็ได้ราคาดีกว่า
0: ก็ต้องได้ราคาตามตลาดที่ขายนะครับราคาในตลาดมันราคาในตลาดมันขึ้นเราก็ขายตามราคาตลาดนะครับ
1: อ๋อครับ
0: ไม่ใช่ขายตามราคาอะไรนะไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์นะอย่างตอนเนี้ยที่สิงคโปร์สมมุติที่สิงคโปร์ตลาดสิงคโปร์ตอนนี้ราคาน้ำมันสำเร็จรูป
1: ครับอาจารย์ขอโทษทีครับ
0: ไม่เป็นไรราคาน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลนะ
1: ครับ
0: 171เหรียญต่อบาร์เรลเราก็ขายราคาเนี้ยครับถ้าเราไปซื้อก็ราคาเนี้ยครับแต่ปัญหาของเราคือ
1: ไม่มีที่เก
0: ็
1: บ
0: ไม่มีที่เก็บครับ
1: แต่เขามีหลายประเทศที่เขาต้องการน้ำมันอยู
0: ่ก็ใช่แต่เราพอไม่มีที่เก็บเขาต้องลดกำลังการผลิตครับตอนนี้ไม่ขาดตอนนี้ต้องลดกำลังการผลิตจากเดิมสมมติว่ากัน 100% ของกำลังการผลิตตอนนี้เหลือประมาณ80ครับ
1: ก็ดีนะครับลดกำลังการผลิตต้นทุนการใช้จ่ายก็จะน้อยลง
0: ลดกำลังการผลิตราคาต่อหน่วยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนกับเราเดินเครื่องไม่ถึง 100% นะครับ
1: นั่นแหละครับแต่ถ้าผมพูดถึงในแง่ของการจ้างงานเนี่ยมันก็ลดลง
0: ไม่ใช่ฮะคือถ้าเราผลิตเต็มกำลังการผลิตต้นราคาต่อหน่วยมันต่ำกว่าที่เราผลิตไม่เต็มกำลังการผลิตครับอันนี้เป็นเรื่องของโรงกลั่นนะครับ
1: ก็ได้ครับผมสำหรับผมมันดูแล้วมันสวนกระแสกันเนี่ย
0: ไม่สวนนะต้องไล่ไปตามลำดับน้ำมันแพงก็นำเข้าแพงก็ขายแพงครับ
1: คร
0: ับคนละเรื่องกันฮะการจัดการเรื่องราคาการจัดการเรื่องความพอเพียงของน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศแล้วก็ราคาในประเทศอันนี้เป็นเรื่องของเรา
1: ครับ
0: แต่ไอการซื้อหรือนำเข้าจากต่างประเทศอันนี้เป็นราคาตลาดโลกครับ
1: คร
0: ับ คร
1: ับ กลับไปคิด
0: ใหม่ครับใช่ครับถูกต้องครับ
2: ขอบคุณ
0: ต้อง
2: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: มองเหลี่ยมเดียวไม่ได้ครับ
2: ครับ
0: ต่อครับ
2: คุณเสน่ห์ครับ
0: คุณเสน่ห์โทษทีเมื่อกี้มันมีปัญหาติดขัดเรื่องการเชื่อมต่อคุณเสน่ห์ครับเชิญครับมีปัญหาอีกเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเอาคุณผู้ฟังท่านอื่นครับ
2: ครับครับ
0: คุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับวันนี้ผมมาประจำการ
2: ใช
0: ่ก็ไม่นึกว่าที่สภามันจะรวดเร็วแบบนี
2: ้
0: นะถ้าเกิดมาตรา32จบเนี่ยก็ไปเร็วแล้ว
2: ครับ
0: เนี่ยที่เหลือมันคือทุกคนก็ยอมว่าโอเคไม่คนแปรยติก็ถอนไปคนสงวนความเห็นก็ไม่พูดกรรมาธิการก็ชี้แจงแบบสั้น
2: ๆ
0: แล้วก็ลงมติเพื่อที่จะปิดฉากนะแต่ว่าก็ต้องดูมาตรา32เนี่ยเรื่ององค์กรอิสระเนี่ยอัยการอะไรพวกเนี้ยทางฝ่ายค้านเขาจะหยิบไปยึดโยงกับเรื่องหัวสวไอ้เรื่องไอ้เลือกสวแล้วมันมีการไปตกลงกันเองอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
0: แบบไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยมันจะไปต่อยังไงก็เดี๋ยวลองฟังเขากันละกัน
2: คุณไก่ครับสายหนึ่ง
0: คุณไก่ครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์มินัทคุณณัฐพงศ์ครับผม
0: เชิญครับ
3: อาจารย์ถามเรื่องเดียว
0: ว่า
3: อาจารย์คิดว่าจะมีการต่อคนละครึ่งอีกไหมครับผม60-40ไหมครับ
0: คิดว่ามีไหม
3: ครับผม
0: ไม่รู้ถ้าถามว่าคิดว่ามีไหมไม่รู้เพราะคนตัดสินใจไม่ใช่ผ
3: ม
0: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านก็ต้องประเมินว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการอุปโภคบริโภคแบบนี้ ควรจะทำต่อไหมอันที่สองก็คือว่ามีเงินจะทำต่อไหมต้องมองควบคู่กันไป
3: ครับ
0: คราวนี้ถ้าถามผมว่าผมคิดยังไงถ้าถามผมเนี่ยผมไม่ให้ต่
3: ออืมครับผม
0: ถ้าถามผมผมคิดว่า4เดือนเนี่ยเพียงพอแล้วตอนนี้มันก็ด้านชาแล้วไม่รู้สึกมีอารมณ์อยากจะจับจ่ายใช้สอยอะไรแล้วใช้ก็ใช้ไปแกนๆเนี่ยผมเพิ่งใช้ไป48บาทนะครับ
3: ยิ่งเดือนนี้นี่รู้สึกว่าอืดมาก
0: อ่ะใช่ไหมก็ถึงเนี้ยก็นี่ไงก็เหมือนกับเราใช้สเตอรอยอ่ะ
3: ครับ
0: ใช้ไปสักระยะหนึ่งมันไม่ได้ผลแล้ว
3: ครับ
0: มันก็ต้องถอนยานะคุณ
3: มันไม่เหมือนปลายปีที่ผ่านมา
0: ใช่
3: ใ
0: ช่ก็ถูกต้องเพราะตอนนั้นมันไม่มีเลยไงพออะไรที่มันทำซ้ำเข้าใจปั๊บมันก็ไปละจบแล้ว
3: โอเคครับ
0: ครับขอบพระคุณคราวนี้เวลามันหุบล่มเนี่ยมันหุบล่ม2อันนะ
2: คือ
0: ไอ้ที่จ่ายใช้จ่ายคล่องๆจริงๆเนี่ยคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยไอ้นั่นเนี่ยเอาไปซื้อของอย่างเดียวเลยเดิมให้300ให้ 1,000 นึงเพิ่มให้700อ่ะ4เดือนอ่ะ
2: ครับ
0: 4เดือนก็คนละ 2,800 นะคุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
0: อันเนี้ยร้านค้าร้านธงฟ้าเวิร์กมากเพราะว่ามันยอดมันเพิ่มขึ้นอ่ะ
2: ใช่
0: แล้วอันนี้ไม่มีโคเปเมนต์นะ
2: ครับ
0: รัฐบาลออกให้ทั้งก้อนไม่แต่ว่าคุณต้องไปซื้อร้านธงฟ้าแล้วก็เป็นอุปโภคบริโภคตามที่เขาบอกแต่ตัวเองไม่ต้องจ่ายเงินเลย
2: ครับ
0: แต่พอ1ตุลา
2: หมดแล้ว
0: หุบล่มไปก็เหลือ300เท่าเดิม
2: หมดแล้ว
0: น่าจะคิดเรื่องอื่นว่ะน่าจะไปคิดเรื่องเขาเอานี่ไงนะไทยเที่ยวไทยพลัสมาแล้วไงสามพันห้าร้อยล้านอ่ะ
2: 3,500 ล้านบาท
0: ไทยเที่ยวไทยพลัสมาอันนี้ยังใช้เงินก้อนแรกอยู่ยังพอเหลือ
2: ครับ
0: แต่ที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันรัฐบาลคงต้องประเมินอ่ะว่าจะทำอะไรแบบไหนยังไงคือบางทีไม่ใช่ว่าพอเศรษฐกิจฝืดปั๊บก็ใส่เงินลงไปเลยนะมันไม่ใช
2: ่ครับ
0: นะถ้ามันฝืดแบบโดยรากฐานแล้วก็ต้องรับสภาพคร
2: ับ
0: ท่านผ
2: ู้
0: ชมใช่ไหม
2: ใช่ใช่
0: อันนี้เราหวังว่าการลงทุนเนี่ยมันจะมาเป็นตัวขับเคลื่อน
2: เศรษฐกิจ
0: ที่ว่าพูดกันนะลงทุนเป็นแสนแสนล้านอ่ะถ้ามันมีเม็ดเงินมามันก็เข้าสู่ระบบเองอ่ะใช่ไหม
2: ครับ
0: เข้าไปที่นิคมซื้อที่ดินซื้อสร้างตึกสร้างแตกอะไรเงี้ยมันก็ไปตามนั้นนะคุณณัฐพงษ์ใช่ไหมอ่ะต่อ
2: นะครับ
0: อ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญ
2: ครับ
0: คุยกันต่อ
2: คุยกันต่อ
0: ผมยังไม่อยากจะไปพูดถึงเรื่องที่ผมจะต้องอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังนะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อขอรับอีกสักชุดหนึ่ง
2: ครับ
0: อืม
2: เจ็ดนะครับ
0: จะมีใครโทรศัพท์มาไหมให้เวลาสัก30วิ
2: ไม่ทันแล้วพอพูดปุ๊บมีเสียงโทรศัพท์ดัง
0: ให้เวลาสัก30วิพอ15นาฬิกา23นาทีเนี่ยนะ
2: ครับ
0: ถ้าไม่มีใครโทรศัพท์มาเนี่ยผมก็จะรวบรัดตัดความแล้ว
2: แต่ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้วเอามาแล้วมาแล้วก็คุยต่อ
2: คุณพุทธฮะสาย2
0: คุณพุทธเชิญครับคุณพุทธ
4: สวัสดีครับ
0: เชิญครับคุณณัฐพงษ
4: ์ครับคุณณัฐพงษ์ค
0: ือ
4: ตอนนี้เมื่อวานนี้ผมเกี่ยวกับเรื่องกยศ.ครับผมอยากสอบถามหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ว่า
4: คือว่าไอ้ตอนที่ว่าเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับที่เขามีเรื่องหัก 3,200 หัก 3,200 อะไรตอนนั้นนะครับแล้วผมก
0: ็ไม่คุณกู้กยศ.อยู่ใช่ไหม
4: ใช่ใช่ครับแต่ผมยังไม่ได้นี่มันมีเรื่องถึงศาลถึงอะไรเงี้ยครับ
0: อ้าวมันไปถึงศาลได้ยังไงในเมื่อคุณหมายความว่าไง
4: คือว่าผมไม่ได้ไป
0: ไม่คุณจบตั้งแต่ปีไหน
4: ผมกู้ตอนนั้นปี45ครับ
0: ปี2545นะ
4: ใช่ครับผมแล้วก็ผม
0: ไม่เดี๋ยวช้า
4: ครับ
0: แล้วกู้เป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร
4: ่มัน1ปีอะครับผมเรียนแค่ม.4แล้วผมก็ออกมา
0: 1ปีเป็นเงินเท่าไหร
4: ่มันเดือนละ700มั้งครับตอนนั้น
0: ไม่ทั้งหมดที่เป็นหนี้เขาเท่าไหร
4: ่อ๋อที่เขาฟ้องมามัน9,000กว่าบาทรวมค่าทนายความก็เป็นหมื่นกว่าบาทครับค่าทนายความ 3,000
0: ตั้งแต่ปี
4: เขาเริ่มฟ้องปี56ครับ
0: อ๋อปี56แสดงว่า11ปีนั้นไม่ได้ใช้หนี้เขาเลย
4: ใช่ครับ
0: โอเคอ่ะเขาฟ้องปี56แล้วไงต่อ
4: ทีนี้พอผมมาทำงานที่ปัจจุบันนึงนะครับแล้วก็เพิ่งมาหักตอนเมื่อปี68ที่3,200 3,200อะไรเงี้ยครับต่อเดือน
0: หมดยัง
4: ยังครับแล้วก็ทีนี้ทาง HR ผมก็เลยบอกผมให้หักทางกยศ.เรื่องปรับโครงสร้างหนี้อะไรเนี่ย270บาทต่อเดือนก็ส่งไปตลอดเพราะว่า HR เขาหักจ่ายให้กยศ.แต่เมื่อวานมาคือว่าไอ้ธนาคารผมโดนอายัดผมก็งงว่ากดเข้าไปดูในช่องที่เราจะดูเงินฝากเรานะครับที่จำนวนเหลือครับมันขึ้นว่าติดลบ12,000บาทแล้วก็ยอดเงินในบัญชีผมมีเมื่อวาน 1,500 บาทมันก็หักจาก 13,000 นะครับกลายเป็นติดลบธนาคารเป็น 12,000 ก็งงว่าผมโดนเรื่องอะไรผมยังไม่รู้ว่าเรื่องกยศ.เพราะว่าผมคิดว่าโรงงานเขาหักไปแล้วก็คือจบทีนี้ก็ไปติดต่อธนาคารบอกมีหมายกรมบังคับคดีครับ
0: โอ้แสดงว่าเขาไม่แสดงว่าเขาฟ้องคุณนะอย่างเงี้ย
4: ใช่ครับแต่ว่าที่ผมโรงงานหักไปนี่ก็คือว่าเขาก็รู้แต่กรมบังคับคดีก็คือเรื่องเดิมครับแต่ยอดเงินในแอปกยศ.ของผมตอนนี้มันที่จ่ายไปแล้วมันเหลือแค่ 4,000 ผมว่าจะปิดอยู่ครับ
0: ไปปิดเลย
4: ใช่ครับเขาบอกว่าถ้าปิดผมอาจจะปิดพรุ่งนี้ครับเพราะผมโทรไปกับกรมบังคับคดีและทนายครับทนายบอกว่าไปปิดอันนี้แล้วก็แล้วผมก็ถามว่าแล้วเงิน 1,500 ผมครับเขาก็บอกต้องรอถอนอายัด
0: ไปปิดซะไปปิดซะ
4: ครับผมก็เลยถามอาจารย์ว่าเอ้าในเมื่อผมก็ยังส่งตลอดทำไม
0: ไปปิดซะแสดงว่ามันเรื่องค้างคาคดีอ่ะผมว่าคนละส่วนกันนะไปปิดซะไปปิดให้เรียบร้อยจะได้จบนะ
4: ใช่ครับ
0: โอเคครับ
4: ก็ครับขอบคุณ
0: ได้ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คือประเภทน้ำแข็งหมดโซดาหมดอ่ะ
2: ครับแล้ว
0: เล่าไม่หมดไอ้ส่วนที่ต้องเล่าไม่เล่า
2: ครับ
0: ไอ้นี่คุณจะถูกฟ้องไม่ถูกฟ้องนี่มันออโตเมติกบังคับของประกันสังคมคนละประเด็นกัน
2: กยศ.
0: กยศ.ง่ายกยศ.เขาใครที่ทำงานในระบบประกันสังคมเขาให้นายจ้างหัก
2: ให้
0: แต่ว่าที่ตัวเองโดนฟ้องเนี่ยไม่ได้พูดถึงไง
2: ครับ
0: ก็เลยน้ำแข็งกับโซดาหมดเล่าไม่หมด
2: เล่าไม่หมด
0: พอเล่าไม่หมดปั๊บมันก็ปะติดปะต่อไม่ได้ไง
2: ครับ
0: ใช่ไหมไอ้ส่วนนั้นคือส่วนที่มันเป็นของเก่าที่ค้างกันอยู่นะ
2: ครับ
0: ไอ้ของใหม่ที่เขาออโตเมติกหักนั่นก็อีกเรื่องนึง
2: ครับ
0: มีตัวเลขน่าตกใจแบบนี้คุณรัฐพงศ์คนที่ค้างจ่ายทั้งหมดนะ3,700,000คน
2: โอ้โห
0: ระบบหักครอบคลุมประมาณ 1.4 ล้านคนไอ้ที่ไม่รู้จะหาอยู่ไหนเนี่ย 1.3 ล้านคน2ล้านกว่าคน
2: ครับ
0: 2ล้านกว่าคน NPL ของกยศ.ครึ่งนึงครึ่ง
2: คือผมเคยคุยนะกับน้องที่เขาแบบเป็นกยศ.อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: กู้กยศ.
2: กู้กยศ.เนี่ยสิ่งที่เขาคิดเนี่ยนะรัฐบาลให
0: ้อันนี้แน่นอน
2: เขาบอกว่าเขาไม่ต้องใช้คืนบอกเฮ้ยทำงานแล้วไม่ใช้คืนหรอกบอกไม่ใช้ไม่ต้องใช้คืนอันนี้รัฐบาลให้เขารู้ว่าเขารู้สึกว่าเป็นอย่างนั้น
0: เข้าใจก็เข้าใจผิดเนี่ย
2: เข้าใจผิดนะ
0: เข้าใจผิดอย่ามาหันเลยแล้วมันก็จะมีปัญหาตามมาในเมื่อคนที่เคยกู้แล้วไม่ใช้คืนไอ้คนที่จะกู้ใหม่จะไม่ได้กู
2: ้
0: ตอนนี้มียอดคงค้างที่จะต้องกู้นะประมาณที่กำลังเรียนอยู่อะ750,000คนต้องหาเงินมาแต่ละปีเพื่อให้กู
2: ้
0: เพื่อจะได้เรียนได้เนี่ย 47,000 ล้าน
2: ฮะ
0: 47,000 สำหรับ 750,000 คนเนี่ย 47,000 ล้านแต่หามาได้จริงๆอ่ะจากคนที่เป็นคนเก่าอ่ะที่เอาเงินมาใช้อ่ะใช้หนี้ได้มา 14,000
2: ก็หายตั้ง 30,000
0: รัฐบาลให้อีก 9,000
2: ครับ
0: เป็น 23,000 ส่วนต่าง 14,000 ล้านตอนนี
2: ้
0: ซึ่งคอกแคกมากนี่สดๆร้อนๆเลย
2: สดๆร้อนๆเลย
0: ไม่เพิ่งไป
2: เ
0: มื่อเช้าไปประชุมมา
2: เมื่อเช้าคุณเสน่ห์สายหนึ่ง
0: เสน่ห์ครับ
5: วัสดีครับอาจารย์วีระคุณณัฐพงศ์โอ้โหผมสายแรกตั้งแต่เปิดสายเนี่ยเพิ่งได้คุย
0: ก็ไม่รู้คุณเกิดอะไรขึ้นผมก็งงอ่ะครับเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาด
5: โอเคครับตอนนี้ผมอยากจะคุยเรื่องไอ้แย่ชุกชัยเดี๋ยวคุณณัฐพงศ์จะว่าเอาเรื่องแบบเรื่องแรกก่อนนะครับการตั้งด่านของอำเภอ
0: ผมว่ามีปัญหาโทรศัพท์แล้ว
2: ครับ
0: อ่ะตัดไปไม่ต้องโทรมาละเสน่ห์เอ้ยเพราะเสียงมันไม่เสน่ห์เลยนะเพราะสายโทรมาก็ตู้ตู้ตู้อย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาสัญญาณอ่อน
2: ครับ
0: หรือว่า
2: ตั้งหมด
0: ตั้งหมดอ่ะคราวนี้เอามาเรื่องเราดีกว่า
2: ครับ
0: เมื่อกี้คุณว่านัทพงศ์ว่าไงนะเขาบอกว่าแผ่วแผ่วใช่ไหม
2: เออ
0: แผ่วใช่ไหม
2: แผ่วแผ่ว
0: สถานการณ์โดยรวมของการจับจ่ายใช้สอยแผ่ว
2: ใช่ใช่
0: แต่ของผมไม่แผ่วอ่ะ
2: ฮะ
0: เออของผมไม่แผ่ว
2: ทำไมฮะ
0: เรื่องที่ผมมาบอกคุณผู้ฟังว่าเราจะระดมทุน
2: ครับ
0: เอาไปให้โรงพยาบาลที่อำเภอชนแดนเขาปรับปรุงพื้นที
2: ่ครับ
0: ที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อให้ทางโรงพยาบาลเขาจัดกิจกรรมในอนาคตได้สะดวกขึ้นไอ้ที่เป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยเขาก็จะเทคอนกรีตนะเป็นพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร
2: ครับ
0: ต้องใช้เงินประมาณ1ล้าน3แสนหรือ1ล้าน5แสนอะไรประมาณเนี้ยเมื่อเช้ามีความคืบหน้า2เรื่อง
2: ครับ
0: เรื่องที่1
2: เรื่องที่1
0: ทางคนที่เขาประสานงานกับทางโรงพยาบาลและทางผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีความมั่นใจนะว่าเมื่อผมออกหน้าขนาดเนี้ยไอ้ที่เขาคาดว่าจะมีคนสมทบเนี่ยเขาน่าจะได
2: ้ครับ
0: เขาก็ไปเรียกผู้รับเหมาม าให้มาตรวจดูว่าจะทำทางระบายน้ำยังไงอะไรต่ออะไรเตรียมการแล้วเตรียมการแล้วว่าเนี่ยจะทำทางระบายน้ำอย่างนี้จะเทอย่างนั้นแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะย
2: ัง
0: แต่ว่าทำคู่ขนานกันไปคราวนี้การที่เขามั่นใจแบบนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังอย่างมหาศาลเลยตัวเลขที่เขาแจ้งผมมาเนี่ย
2: ครับ
0: เราสามารถระดมเงินสำหรับงานเฉพาะกิจเนี้ยได้มาแล้ว 600,000 บาทคุณณัฐพงศ
2: ์โอ้อนุโมทนา
0: เออ 600,000 บาท
2: ครับ
0: นะที่ยิ่งไปกว่านั้นคือผมเป็นประธานไม่ได้แล้วครับ
2: หือ
0: เพราะว่ามีคนสมทบมากกว่าผม
2: มีคนแย่งเป็นประธานอุปถัมภ์แล้วอย่างเงี้ยเหร
0: อคุณจันทนา
2: ครับ
0: ปัวพัฒนากระจรผู้ก่อตั้งแล้วก็คนบริหาร TGM ไส้กรอกพรีเมียม TGM
2: ครับ
0: ท่านเพิ่งรู้ข่าวโดยที่ไม่ทราบว่าสามีท่านโอนมาแล้ว 10,000
2: ครับ
0: จะเป็นประธานร่วมกับผมใช่ไหมท่านโอนมา 20,000
2: อันนี้แน่นอนต้องให้เป็นประธานเลย
0: ผมก็ต้องให้คุณอ้อยเป็นประธานแทนผมแล้วนะใครที่อยากจะเป็นประธานมากไปกว่านี้ต้องตอนนี้เพดาน 20,000 แล้วนะคุณณัฐพงศ์
2: ครับ
0: ผมก็ถอยลงมาเป็นรองประธานแล้วตอนนี้นะเออเป็นรองประธานแล้วประธานร่วมก็ไม่ได้เป็นละนะเป็นรองประธานแล้วนะอันนี้ต้องดูว่าจะมีใครมากกว่านั้นหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นหรอกคุยกันสนุกก็คือคนเรารู้จักกันน่ะเขาเห็นเขาก็ผมออกตัวอย่างนี้เขาก็อยากจะสนับสนุน
2: ครับ
0: นะอันนี้สำหรับคุณผู้ฟังนะตอนนี้ก็เท่ากับเรามาถึงประมาณเกือบครึ่งทางนะผมก็ไม่อยากให้การออกตัวของผมเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จ
2: ครับ
0: นะก็ขออนุญาตกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเรายังไม่ถึงฝั่งฝาแม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินได้มาประมาณ 600,000 บาทจากที่เราต้องการประมาณล้าน3ล้าน5เนี่ยก็ยังต้องขอให้ท่านช่วยออกแรงกันไอ้ผมเนี่ยออกแรงไปแล้วนะใส่ไปเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของท่านนะจะช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยอ่ะนะเราอยากให้มันเป็นฐานกว้าง
2: ๆ
0: นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกใครมีกำลังมากก็ช่วยมากใครมีกำลังน้อยก็ช่วยน้อยนะแล้วแต่ นะแล้วแต่ท่านนะแต่ผมก็อย่างที่บอกอะว่าผมก็มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะว่าอาสมหรือบ้านพักที่ต่างจังหวัดผมเนี่ยก็อยู่ที่อำเภอชนแดน
2: ครับ
0: นะห่างจากโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ6กิโลแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยผมจะกลับไปที่อาสมไม่ได้ไปตั้ง2เดือนแล้วคุณณัฐพงศ
2: ์
0: ก็จะถือโอกาสไปดูสถานที่ด้วยที่โรงพยาบาลที่เราจะร่วมกันไปช่วยกันเทคอนกรีตให้มันจบเนี่ยนะผมจะไปดูด้วยแล้วจะได้ไปสอบถามก็ว่ามันอะไรยังไงนะจะรับเป็นธุระให้นะก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านนะร่วมกันคนละนิดคนละหน่อยตามกำลังของท่านกันละกันนะครับทางโรงพยาบาลอำเภอชนแดนเนี่ยเขาได้เปิดบัญชีชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนนะเพื่อจะรองรับเงินที่ท่านจะร่วมสมทบกันนะครับร่วมกับผมร่วมกับคุณณัฐพงศ์ร่วมกับทีมงานของทางรายการคุยได้คุยดีเนี่ยนะครับบัญชีที่จะโอนเข้าเอาไว้ท่านตรวจสอบเวลาท่านทำรายการโอนเนี่ยว่าชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนนะครับเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาชนแดนเป็นบัญชีออมทรัพย์โอเคนะครับคราวนี้เบอร์บัญชี
2: ครับ
0: นะช่วยหยิบปากกาแล้วก็กระดาษมาจดนะผมจะบอกช้าๆนะเลขที่บัญชีครับ6 2 3 0 38 2 2 5 3นะทวนอีกทีนะครับเลขที่บัญชี6 2 3 0 38 2 2 5 3นะครับเมื่อท่านจะโอนก็ให้เข้าใจว่าเวลาโอนบนมือถือก็เป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยแล้วก็เลขที่บัญชีนี้เมื่อมันถึงขั้นที่จะต้องกดคอนเฟิร์มเนี่ยท่านก็ดูนิดนึงว่ามันเข้าบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนหรือเปล่าให้ครบถ้วนถ้าไม่ใช่เราก็ไม่เอานะย้ำอีกทีว่าที่จะร่วมกันไปเทคอนกรีตลานจอดรถลานอเนกประสงค์ของโรงพยาบาลอำเภอชนแดนที่เป็นเรื่องที่ผมรับเป็นธุระเนี่ยนะครับโอนเงินเท่าที่ท่านประสงค์จะโอนเข้าบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนเลขที่บัญชี6 2 3 0 38 2 2 5 3เป็นบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาชนแดนตอนนี้เรารวบรวมมาได้แล้วล่าสุดผมเช็คเมื่อเช้านี้600,000 บาทนะก็มาได้เกือบครึ่งทางแล้วนะถ้าวันนี้ออกแรงกันอีกหน่อยนึงก็จะใกล้ถึงฝั่งฝาเร็วขึ้น
2: ครับ
0: ผมอยากให้จบภายในวันศุกร์นี้คุณณัฐพงศ
2: ์
0: ผมไม่อยากให้ยืดเยื้อแล้วผมจะรับเป็นธุระไปดูสถานที่แล้วก็จะไปสอบถามให้ว่าเขาจะเริ่มดำเนินการกันเมื่อไหร่นะก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านล่วงหน้า
2: ครับ
0: หวังว่างานนี้คงจะสำเร็จลุล่วงด้วยดีก่อนจะพักค
2: ุ
0: ยกับคุณ
2: สาโรจน์สายสาม
0: เชิญคุณสาโรจน์ครับ
6: ครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองนะครับ
0: เชิญครับเชิญ
6: ก็ผมจะขอออกความที่เห็นนะครับ
0: ครับ
6: สองเรื่องนะครับ
0: เรื่องแรก
6: กรณีที่สถาบันอุเทรนถวายกับปทุมวันเขาตีกันนะฮะแล้วก็ทางรัฐมนตรีให้ย้ายนะครับ
0: ครับ
6: ผมขอออกความเห็นว่าให้มาซื้ อใช้ที่ของพวกราชพัฒน์ตามสาขาตามปริมณฑลนะครับ
0: ครับ
6: เพราะว่าผมเห็นแล้วเนี่ยมันเป็นตึกใหญ่ๆแล้วก็ร้างไม่ค่อยจะมีนักศึกษาเท่าไหร่นะ
0: ครับ
6: เนี่ยผมว่าน่าจะดี
0: โอเคครับเรื่องที่สอง
6: ครับอีกเรื่องเงินงบประมาณที่กู้มาแก้ไขเรื่องพลังงานนะครับ
0: ครับ
6: อยากจะให้มาทำเรื่องเกี่ยวกับศึกษาเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนะครับ
0: โอ้ไม่ต้องมาทำอันนี้ครับมันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ทำอยู่แล้วครับไม่ต้องมาใช้ครับ
6: การไฟฟ้ามีโรงงาน
0: ไม่ใช่เรื่องศึกษานี่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ทำอยู่แล้วครับ
6: งั้นก็ไม่มีอะไรครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: แต่ผมว่าไม่มีอะไรฮือฮามากเท่ากับท่านเจ้าคุณที่วัดพุทธไทยสวรรค์ผมตกใจมาก
2: เจ้าคุณโชติอะไรเนี่ยเหรอ
0: ผมตกใจมากกับภาพประกอบข่าวอ่ะ
2: เ
0: นาะ
2: ครับ
0: สุดสุด
2: ครับ
0: สุดสุดเลย
2: ใช่ครับ
0: เนาะ
2: ครับ
0: เขาเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวหรือเป็นภาพแบบ
2: มีทั้งสองแบบครับ
0: มีภาพเคลื่อนไหวได้เหรอ
2: มีครับ
0: แสดงว่าคนที่วัดต้องรักตั้งกล้องนะคุณณัฐพงษ
2: ์
0: ต้องมีคนตั้งกล้อง
2: ครับ
0: ต้องแอบถ่ายเนี่ย
2: ใช่
0: มั้ย
2: ใช่
0: เพราะถ่ายแต่ข้างหลัง
2: มันจะมีกล้องวางอยู
0: ่กี่ตัว
2: ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวน่าจะอยู่บนตู้ไหนสักหลังนึงอะ
0: ตู้ในกุฏิเหรอ
2: ในห้องอะเขาบอกตรงนั้นเป็นห้องครัวกลางอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ฉันข้าวนะที่กินข้าว
0: แล้ว
2: โต๊ะกินข้าวอ่ะ
0: โอเวนกรรมตอนกลางวันตอนกลางคืน
2: ตีห้า
0: ฉันข้าวแต่ตีห้าเลย
2: ไม่ตอนจับนะ
0: ไม่ตอนจับเนี่ยไม่มีข้าวไม
2: ่ตอนจับแต่กินข้าว
0: จับตอนกำลังกินข้าวเลยเหรอ
2: ใช่
0: มื้อฉันเช้าอ่ะเหรอ
2: ใช่แต่ว่าเหตุการณ์นะที่บนโต๊ะนะตอนตีห้า
0: อ๋อแต่ว่าตอนจับคนละเรื่องกันคนละเวลาก
2: ันคนละเรื่องคนละเวลา
0: อ๋อโอ้ยเวรกรรมโอ้โหวัดหลวงนะ
2: ใช่พระรามหลวง
0: วัดพุทธไทยสวรรค์นี่คนขึ้นนะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
0: มีปรางไออันนั้นเป็นที่ตั้งของเวียงเหล็กอ่ะ
2: อันนี้คือวัดเก่าเนาะ
0: วัดตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โห
0: เออแล้วมีภาพจิตรกรรมอยู่ในหออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นภาพจิตรกรรมเก่าๆภาพจิตรกรรมฝาผนังอ่ะแล้วก็มีปางปางที่ก็จะเป็นสีขาวๆอ่ะเวลาเราอยู่ตรงไอ้ยืนอยู่ตรงไอ้อะไรล่ะไอ้ป้อมเพชรอ่ะเออมองมาตรงข้ามอ
2: ่
0: ะวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยมันอยู่นอกเกาะเมืองแต่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะเมืองอยุธยาพอเลยจากวัดพุทธไทยสวรรค์ไปก็จะเป็นไอ้พวกนี้ไง
2: พวกไหนครับ
0: บวกไอ้พวกบ้านฝรั่งเศสบ้านโปรตุเกสอะไรน
2: ะ
0: บทเซนยอเซฟอ่ะลงไปข้างล่างแถวๆนั้นน่ะ
2: ครับ
0: คือชุมชนที่เป็นชุมชนทางฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นพวกฝรั่งอยู
2: ่
0: แต่ชุมชนทางฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นญี่ปุ่นเออตรงเกาะเรียนน่ะใช่มั้ย
2: ครับ
0: เออโอ้ตายเวรกรรมเวรไม่เอาแล้วไม่พูดละ
2: พักสักครู่ครับ
7: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีระพัฒนานนท์

0: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีระพัฒนานนท์

0: ช่วงสุดท้ายนะครับก็เหลือประมาณสัก10กว่านาทีนะโทรศัพท์มาคุยกันต่อครับครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อก็เชิญนะครับคุณอะไรเอ่ยคุณลีเหรอฮะสายสองสวัสดีครับคุณลี
1: อ๋อค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ์แล้วก็อาจารย์ค่ะ
0: ครับเชิญครับเชิญ
1: ค่ะโทรมาเรื่องเดียวค่ะ
0: ครับ
1: โอนเงินไปร่วมสร้างเรียบร้อยนะคะ
0: โอ้อนุโมทนาบุญด้วยครับ
1: อ่ะโอนไป 3,000 ค่ะ
0: โอ้สาธุสาธุครับอนุโมทนา
1: ไม่กล้าโอนหมื่นเดี๋ยวจะไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกับอาจารย์นะคะ
0: เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นปัญหาครับได้ร่วมกันก็อนุโมทนาบุญ
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะกระเซาเล่นค่ะนะคะตั้งใจค่ะว่าโอนไปนะคะ
0: ส่
1: วนหนึ่งเพื่อจะได้ร่วมกันสร้างค่ะ
0: ครับขอบคุณ
1: นะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับขอบคุณแทนโรงพยาบาลชนแดนนะขอบพระคุณแทนคนชนแดน
1: ตรวจดูบัญชีเรียบร้อยค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดี
0: ครับคุณอํานวยครับสาย3ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์จะถามว่าที่มีข่าวคนอิสราเอลมาอยู่ประเทศไทยแล้วสร้างความเดือดร้อนเนี่ยครับอาจารย์เรามันสำหรับคนไทยเราจะมีปัญหาอะไรไหมครับอาจารย
0: ์คืออะไรไม่เข้าใจครับ
2: คือ
0: ปัญหาคือคุณเกี่ยวข้องอะไรกับเขาตรงไหนไหมคุณได้รับความเดือดร้อนอะไรไหมถ้าคุณไม่ได้รับความเดือดร้อนก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณ
2: แต่ผมเห็นว่ามันบ้านเมืองไม่สงบอะครับอาจารย
0: ์ก็อันไหนที่มันเขาทำผิดกฎหมายหรือเปล่าล่ะหรือเขามาในฐานะนักท่องเที่ยวมาในฐานะที่ได้รับอนุญาตเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายถ้าอันนั้นไม่มีปัญหา
2: อ๋อแล้วถ้ามาแล้วแบบอยู่เลยอะไรแบบนี้ครับ
0: เขาต้องอยู่ได้ด้วยอะไร
2: มีอะไรแบบนี้ครับชาวนาซื้อที่ดินซื้อโรงแรมซื้อบ้านมาอยู่เลย
0: ก็ใช้สิทธิ์อะไรล่ะก็ต้องไปดูถ้าเขาก็มีบางคนก็เห็นมีคนได้สัญชาติไทยก็มีถ้าเขาได้สัญชาติไทยแล้วเขาจะซื้อไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่าถ้าเขาเข้ามาใช้นอมินีอะไรเนี่ยที่เขาตรวจสอบกันอยู่ถ้าเป็นแบบนั้นอันนั้นกฎหมายไม่อนุญาตก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินการ
2: ครับครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณเอ็มครับสายหนึ่งครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับ
3: ครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับผม
3: ผมดูไอ้ข่าวไอ้พระบนโต๊ะในเฟซบุ๊กครับผมก็ถ่ายดูแล้วนี่ผมก็พูดว่าโต๊ะอะไรโต๊ะอะไรครับคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วพออีกสักพักผมก็เปิดมาถ่ายดูนู่นดูนี่ปรากฏว่าในเฟซบุ๊กผมครับมันจะมีโต๊ะสี่เหลี่ยมโต๊ะกล
0: ม
3: โต๊ะอะไรที่แบบเขาขายครับ อยู่ที่นั่นที่นี
0: ่
3: ตอนนี้ตั้งแต่เช้ามาผมเปิดมาทีไรมันจะมีอย่างน้อยโฆษณาโต๊ะต้องมี2 ล้านน่ะที่มันโผล่อยู่ในเฟซบุ๊กผมอ่ะ
0: คุณก
3: ็ช่วงเนี้ย
0: คุณก็ไม่อนุญาตให้เฟซบุ๊กเข้าถึงเสียงคุณสิ
3: เออมันเหมือนมันได้ยินผมพูด
0: เออก็โอ๊ยแอปทุกแอปเขาทำหมดดิ
3: เออ
0: แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการ permission การอนุญาตการไม่อนุญาต
3: ครับ
0: ถ้าคุณไม่อนุญาตมันก็ไม่ได้ยินเสียงคุณ
3: ก็คือไปตั้งค่าอะไรไปหาตรงแถวๆนั้นใช่ไหมครับ
0: เออต้องไปดูแล้วบางทีเวลาคุณส่องคุณดูเนี่ยดูเป็นเวลานานเนี่ยอัลกอริทึมมัน AI มันก็จับแล้วว่าโอ้คุณชอบเรื่องนี้มันก็จะต้องหาเรื่องนี้มาให
3: ้ผมก็ดูโต๊ะอะไรโอเคครับขอบคุณมากคร
0: ับครับขอบพระคุณสวัสดีครับ
4: ต่อ
0: คุณบอยครับสาย2สวัสดีครับ
4: คุณบอยครับ
5: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
4: เชิญครับ
5: จะสอบถามอาจารย์ว่าที่บริจาคโรงพยาบาลชนแดนนี่หักภาษีได้ไหมนะครับ
4: บริจาคเยอะไหมครับ
5: ก็คิดว่า10,000ครับ
4: 10,000อัตราภาษีเท่าไหร่ครับ
5: 30ครับ
4: 30จะประหยัด 3,000 เหรอครับ
5: ก็ถามเผื่อไว้ครับ
0: เอาอย่างนี้หัก
5: บางทีโรงพยาบาลบางทีสองเท่าด้วย
4: หักเนี่ยมันหักได
0: ้ครับ
4: แต่ผมเนี่ยไม่ค่อยสนใจตรงนี้แต่คุณณัฐพงศ์เขาให้ข้อมูลได
0: ้คุณเข้าไปที่เฟซบุ๊กโมล่าคาเฟ่ได้ไหมครับเอ้ยโมล่าออนไลน์ครับ
5: อ๋อผมกำลังหาอยู่ว่าดีอยู่ในเฟซบุ๊กไหนได้ครับโมล่าออนไลน์นะ
0: โมล่าออนไลน์มันจะ
4: ม
0: ีเนี่ย
4: มันจะมี QR code
0: ใช่ถ้า QR code มันเป็น e-donation คุณโอนเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเซฟบันทึกส่งไปให้กรมสรรพากรเลย
5: ก็ได้คร
0: ับ ครับผม
4: ขอบพระคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
4: แต่ผมไม่ทำนะครับ
0: ครับ
4: ผมไ ม่เอามาลดภาษีภาษีอะไรทั้งนั้นคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
4: ไม่อยากจะไปเบียดบังสรรพากร
0: ครับ
4: ผมเป็นคนชอบอะไรเน็ต
0: ๆ
4: ไม่ชอบอะไรพลุงพลัง
0: ครับ
4: แต่ท่านใช้สิทธิ์นี้ได้นะ
0: ครับ
4: อันนี้แล้วแต่ท่านนะ
0: คือ
4: ที่โรงพยาบาลมีอีโดเนชั่นใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช
4: ่ครับ
0: คือน่ะทางเนี้ยมันไปที่เดียวกัน
4: อ่าฮะ
0: แต่ว่าชื่อบัญชีมันก็คือเป็นโรงพยาบาลชนแดนนั่นแหละม
4: ัน
0: ไปที่เดียวกันนะครับแล้วก็เอาไปใช้ไอ้เนี่ยเรื่องของการเทคอนกรีตเหมือนกัน
4: โอเคไม่มีปัญหาหรอกคือบางท่านอาจจะติดขัดไม่ใช่ติดขัดอาจจะเห็นว่าเอาไปลดหย่อนได
0: ้ครับ
4: ในการยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยถ้าท่านจะทำทางนั้นก็ทำไป
0: ครับ
4: แต่สำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่ผมไม่ทำพวกนี
0: ้
4: รายการอย่างนี้ผมไม่ค่อยทำถ้าทำก็อีกแบบนึงทำก็ทำเรื่องอื่นนะเพราะว่าคือแล้วแต่คิดไว้อันนี้แล้วแต่ไม่ว่ากัน
0: ครับ
4: แต่ถ้าเกิดว่าบริจาคน้อยๆก็อย่าไปคิดเรื่องนี้เสียเวลาผมไม่ได้เป็นตัวเลขอะไรที่มันสลับซับซ้อนคนที่บริจาคน้อยก็อาจจะไม่ได้ยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีอยู่แล้วคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
4: นั่นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับตรงนั้นแต่ถ้าเกิดท่านบริจาคอย่างที่ท่านพูดอ่ะก็ท่านก็ใช้สิทธิ์ถ้าท่านเสียภาษีในอัตรา 30% ก็สมควรนะถ้าถามผมนะ
0: ครับ
4: แต่เพียงแต่ว่าผมเนี่ยไม่ทำเท่านั้นเองแต่ท่านจะทำถุมก็ไม่ได้ไปติดขัดอะไรนะ
0: ครับ
4: ไม่ได้ไปตำหนิอะไรท่านนะเพียงแต่ว่าเราคิดไม่เหมือนกัน
0: ครับ
4: โอเคต่อครับ
0: 02-248-1657
4: อ่าฮะ
0: 02-248-1657นะครับ
4: แล้วเงินที่เข้าบัญชีบริจาคโรงพยาบาลชนแดนมันก็เป็นจำนวนเต็ม
0: ครับ
4: สรรพากรเขาไม่มายุ่งตรงนี้ คนละส่วนกันใช่ไหม
0: ครับ
4: ไอ้ส่วนที่คุณจะเอาไปหักลดหย่อนกับสรรพากรก็ต้องไปยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีในปีภาษี2569
0: ครับ
4: ซึ่งยื่นภายในวันที่31 มีนาคม 2570นะเรื่องลดหย่อนลดหย่อนอะไรนี่ผมไม่ค่อยซีเรียสนะณัฐพงศ์
0: ครับ
4: คือผมเสียภาษีจนผมมึนไปหมดได้ลด 3,000 5,000 เลยนี่ผมไม่ค่อยสนใจนะคุณณัฐพงศ์
0: ครับ
4: นะแต่ว่าก็แล้วแต่ท่านนะแล้วแต่ท่านแต่ท่านไอ้ผมใช้สิทธิ์อันนั้นเต็มที่ใช้สิทธิ์ไอ้กองทุนเนี่ยผมใช้เต็มที่คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
4: อันนั้นน่ะเป็นกอบเป็นกำอันเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดพูดรายการแบบนี้ผมไม่ค่อยทำหรอกแต่ว่าถ้าจำเป็นก็เอามาเป็นส่วนเสริมได
0: ้
4: ก็แล้วแต่เรานะอันนี้ก็แล้วแต่เราอ่ะก็ย้ำไม่ต้องโทรละนะย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าที่คุณผู้ฟังที่ถามเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องเอาไปเงินบริจาคเนี่ยเราไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณีของเราจะร่วมกันสมทบไปเทคอนกรีตลานจอดรถลานอเนกประสงค์ของโรงพยาบาลชนแดนพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตรต้องใช้เงินประมาณล้าน3หรือล้าน5อะไรเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ท่านนะแต่ว่าจะเอาไปลดหย่อนก็คงลดหย่อนได้อย่างที่คุณณัฐพงศ์บอกว่าให้ไปใช้ QR code ในโมล่าออนไลน์นะ Facebook โมล่าออนไลน์ส่วนถ้าเกิดท่านไหนที่ไม่ได้มีประเด็นนี้แล้วอยากจะร่ว
0: ม
4: นะก็ขออนุญาตย้ำอีกทีว่าท่านสามารถโอนนะเข้าบัญชีอะไรนะ
0: เงินบริจาค
4: เงินบริจาค
0: ของโรงพยาบาลชนแดน
4: ของโรงพยาบาลชนแดนนะผมหายไปไหนแล้วล่ะเบอร์บัญชีนะเมื่อกี้ผมเปิดตอนนี้หายไปละไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเช็คอีกทีนึงนะ โอเคนะเบอร์บัญชี ชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนเลขที่บัญชีนะเลขที่บัญชี6-23-038-2253ย้ำอีกทีหนึ่ง6-23-038-2253ชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีอย่างที่ผมว่าอันนี้เวลาท่านโอนท่านจะได้ตรวจสอบว่าเข้าไปที่บัญชีนี้หรือเปล่าเราทำยอดสะสมมา2วันตอนนี้ได้ไปแล้ว 600,000 บาท
0: ครับ
4: แต่ว่าก็ยังไม่ถึงครึ่งทางนะเกือบๆก็หวังว่า อยากให้จบภายในวันศุกร์นะจะได้ไม่ยืดเยื้ออันที่หนึ่งอันที่สองเ สาร์อาทิตย์เนี้ยผมจะกลับอาสมสนธยา
0: ครับ
4: บ้านพักในชนบทของผมซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเนี้ย6กิโลผมไม่เคยไปใช้ฟาซิลิตี้เขานะคุณรัตพงศ์แล้วก็ไม่ต้องการไปใช้ฟาซิลิตี้ที่โรงพยาบาลอยู่แล้วทำไม่จำเป็น
0: ครับ
4: แต่จะรับเป็นธุระจะไปดูสถานที
0: ่
4: นะแล้วก็ไปดูว่ามันอะไรยังไงนะเขาจะเคาะยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะไปถามมาให้อาจจะถ่ายลงถ่ายรูปมาถ้าเกิดผมเขียนลงใน Facebook ตัวเองก็จะได้มีรูปประกอบด้วยอะไรด้วยนะก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ร่วมกันผลักดันทำให้เรื่องนี้ลุล่วงไปได้ก็หวังว่าจะได้เงินตามที่ต้องการครบถ้วนไม่ให้ผมออกตัวแล้วเสียหน้านะ ขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับ
0: ครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวิระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
6: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีระพัฒนานนท์

0: 92.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรัน

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับยังนี่ผมยังเสียงยังไม่ได้กลับมาเต็มร้อยนะตั้งแต่ตอนงานเมื่อเดือนสิงหานะฮะเนี่ยการใช้เส้นเสียงเยอะก็จะเป็นอะไรแบบนี้แหละนะครับผมแต่ไม่ว่ากันนะฮะก็เช่นเคยเช่นเดิมนะครับผมทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะฮะทาง SMS ที่4689933นะฮะย้ำอีกรอบนะครับผม4689933นะครับส่วนอีกทางก็ทาง x.com นะฮะหรือแพลตฟอร์ม X หรือ Twitter เดิมนะฮะทักทายได้เช่นกันนะฮะที่ @sign ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @signADAMY นะครับย้ำอีกทีนะครับผม @signADAMY นะครับผมส่วนช่องทางสุดท้ายก็ทักทายได้นะฮะผมเปิด Facebook Live ทิ้งไว้ด้วยนะครับผมเผื่อใครจะมาตอบสดได้ผมจะอ่านตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับผมก็ที่ www.facebook.com นะฮะ / หรือตัวทับนะครับผม CYUKOL นะฮะย้ำอีกรอบนะครับผม CYUKOL นะครับแล้วก็อย่าลืมโหลดแอปมาได้นะฮะแอปทาง iOS App Store ของเครื่อง iPhone นะฮะซึ่งตอนนี้มี iPhone 18 Pro ออกแล้วนะกับ iPhone Duo เพิ่งออกเมื่อวานนะฮะแล้วก็โหลดได้นะฮะ iOS App Store ของเครื่อง iPhone ทั้งหมดแล้วก็เครื่องทาง Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อนะครับโหลดแอปเดียวเท่านั้นครับ MCOT Connect นะฮะ MCOT นะ MCOT นะครับ MCOT Connectนะครับผมฟังย้อนหลังฟังผู้จัดท่านอื่นฟังวิทยุคลื่นอื่นในเครือของอสมทั้งหมดคลิปฟังสดได้หมดนะครับ โอเค วันนี้ข่าวรับ รับแต่เช้ารับเรื่องก็คงจะหนีกันไม่พ้นนะท่านอาจารย์โชติหรือทิศโชตินะตอนนี้ใช้คำว่าทิศโชติใช่ไหมโชติช่วงชัชวาลมากตอนนี้นะฮะ ก็หลายๆท่านคงจะได้เห็นภาพนะฮะคงอาจจะไม่ได้เห็นวิดีโอมาหลายๆท่านก็อาจจะได้เห็นวิดีโอนะฮะก็ที่ท่านไปเสพเมถุนนะฮะกับโยมสงฆ์นะครับซึ่งเป็นโยมสงฆ์ที่เห็นอยู่นะก็แต่ของวัดเองก็นะก็จะเห็นอยู่เป็นว่าเป็นโยมสงฆ์นะฮะเป็นผู้ศรัทธานะศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ศรัทธามากไปนิดนึงนะฮะผมก็ต้องมีลิมิตของความศรัทธาด้วยนะฮะศรัทธามากไปก็ไม่ดีนะฮะกลายเป็นเรื่องแปลกประหลาดไปนะคือเรื่องที่ว่าพระจะชอบผู้หญิงเนี่ยเราติดไหมก็ไม่ติดนะแต่ผมยกตัวอย่างนะท่านพระอาจารย์มิซูโอใช่ไหมท่านก็สึกลาสิกขาบทแล้วก็ไปแต่งงานโอเคถ้าท่านรู้สึกว่าท่านมาทางทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ปรากฏว่านี่ก็ปัญหาคือนะผมก็รู้สึกว่าท่านนะท่านอดีตหลวงพ่ออติโชตเนี่ยนะฮะก็ใช่ไหมฮะก็อดีตหลวงพ่อโชตเนี่ยคือท่านเองก็เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญด้วยใช่ไหมนะเป็นพระวชิรญาณนะเป็นฝ่ายวิปัสสนาธุระด้วยนะเป็นวิปัสสนาธุระนะก็คือเป็นสายทางด้านการปฏิบัติธรรมนะครับเป็นวิปัสสนาและนี่คือได้พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เลยนะเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ นะจุดประจำอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะซึ่งวัดพุทธไทยสวรรค์นี่จริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์นะชื่อก็บอกนะก็คือก็เป็นวัดหรือเป็นสถานที่ที่มีเรียกใช้ผมใช้คำว่ามีชื่อเสียงแล้วกันทางด้านการพัฒนานะครับก็ท่านเองก็มีชื่อเสียงมาแต่เดิมเป็นพระนักพัฒนาที่เป็นที่รู้จักนะในอยุธยาเป็นพระรูปหนึ่งที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากนะถ้าไม่นับรวมในเรื่องของการ

0: การปลุกเสกวัตถุมงคลนะฮะอะไรนะพระเหนือดวงเหนือชั้นนะเหนืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็จตุคามในช่วงหลังๆด้วยนะครับผมแต่ก็อย่างว่าครับคือเมื่อกระทําความผิดอันนี้คือความผิดขั้นที่หนึ่งในเชิงของการเป็นบรรพชิตเนาะเป็นพระเนี่ยก็โอเคอันนี้การไปยุ่งกับสีกานะกับคารวาสในเชิงนี้ก็ไม่เหมาะสมโดยประการทั้งปวงไอ้นี่เรื่องหนึ่งไอ้เรื่องผิดกฎหมายเนี่ยเรื่องใหญ่กว่านะฮะคือประชาชนนี่ดูตื่นเต้นตื่นตระหนกตกใจกับที่ท่านไปเสพเมถุนแต่เรื่องที่น่าตกใจกว่าคือการที่นำเงินวัดหลายสิบล้านนะออกมานะฮะออกมาก็คงผ่านสีกาท่านนี้ด้วยนะเท่าที่เห็นในหลักฐานหรือการสืบต่างๆนะครับก็ของทางตำรวจแต่คงจะมีการสืบสาวเราเรื่องต่อไปนะครับแล้วก็อยู่ในกระบวนการในชั้นศาลนะครับแต่ว่าถ้าก็จะเห็นที่เห็นก็คือมีเงินเข้ามาหลายสิบล้านนะครับแล้วก็คือหลายสิบล้านนั้นก็ถูกนำไปใช้ในทางมิชอบซึ่งนั่นเป็นปัญหาที่หนักมากไม่ใช่แค่เฉพาะอดีตหลวงพ่ออติโชติอย่างเดียวนะอันนี้ผมต้องพูดตามความเป็นจริงนะว่าในปัจจุบันเนี้ยในวงการสงฆ์เนี่ยนะครับมีเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลโอเคแน่นอนครับพระจำนวนหลายพันหลายหมื่นรูปไม่รวมที่เป็นอุปสมบทประจำปีอุปสมบทแบบเฉพาะแบบภาคฤดูร้อนหรือใดๆก็ตามนะฮะมีพระอยู่เยอะนะครับในประเทศไทยมีพระอยู่เยอะทีนี้แน่นอนว่ามีพระที่ดีและไม่ดีเราไม่ว่ากันนะเราไม่ว่ากันแต่เราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการเรื่องหนึ่งคือพระการบริจาคเงินเข้าวัดเนี่ยเมื่อเราตั้งเป็นวัดขึ้นมาอยู่วัดเนี่ยจะต้องอยู่ในการดูแลของคณะสงฆ์ถูกไหมฮะของมหาเถรสมาคมนะฮะไม่ว่าจะเป็นมหานิกายหรือธรรมยุทธนิกายนะฮะก็จะเป็นการดูแลของทั้งคู่นะทีนี้เมื่อเราดูแลคณะสงฆ์นะฮะให้เป็นไปตามระเบียบซึ่งแน่นอนมีคนผิดระเบียบไม่ใช่ว่าไม่มีนะห้องเรียนห้องหนึ่งเด็ก60คนไม่ได้เกเรได้เลยนะฮะในบริษัทหนึ่งก็มีคนที่ทำงานไม่ดีได้นะครับในสังคมมันก็ต้องมีคนไม่ดีนะครับมีคดีความมีอะไรพวกนี้มีโจรนะทุกๆที่มันต้องมีคนไม่ดีอยู่แล้วเราไม่ว่ากันแต่ตราบใดที่เรายังสามารถที่จะจัดการได้เมื่อมีหลักฐานยังสามารถที่จะจับไปสึกได้อะไรได้นะครับคือถ้ามี power มากไปก็ยากนิดหนึ่งอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตกับเจ้าอาวาสที่มีชื่อเสียงนะฮะหลายๆรูปนะครับก็มีคือทั้งมีทั้งชื่อเสียงมีทั้งอำนาจนะคอนเนคชั่นทางการเมืองมีทั้งญาติโยมที่อาจจะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีหรือจะเป็นในเรื่องของทางอำนาจนะครับหรือทางอาชญากรรมนะเป็นการเป็นแหล่งฟอกเงินก็เป็นได้นะฮะก็คือก็ว่ามีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องคอยสอดส่องดูแลนะครับเมื่อมีแล้วก็อย่างเหตุการณ์ของหลวงพ่ออติโชตนี่เป็นตัวอย่างที่ดีก็คือมีศิษย์วัดที่รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ชอบมาพากลมันไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามก็แน่นอนฮะก็ทำหน้าที่ของการเป็นโยมสงฆ์เนาะเป็นคารวาสที่น่ารักนะครับก็เอาเรื่องเหล่านี้ไปร้องเรียนไปแจ้งความไปจัดการเพื่อทำให้เกิดกระบวนการในการตรวจสอบที่ถูกต้องอันนี้แฮปปี้ดีนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมานั่งนึกย้อนว่าโอเคจริงๆแล้วระบบสงฆ์ในเมืองไทยเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำกันมากนะมันไม่ใช่ก็พระเหลื่อมล้ำเนาะพระก็โตไปตามสมณศักดิ์นะในการดูแลจัดบริหารจัดการสิ่งต่างๆอันนี้เราไม่ว่ากันผมเองก็ได้เห็นนะครับการทำงานของคณะสงฆ์มาตลอดนะเพราะด้วยความที่ตัวเองเป็นคนบวชมาก่อนด้วยถึงแม้จะหน้าตาไม่ให้นะแต่บวชนั่งวัดบวรวัดราชบพิตรได้อยู่กับพระที่เป็นมหาเถรสมาคมได้เห็นการทำงานมาตลอดนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีต้อง ต้องจัดการสิ่งใดแก้ไขสิ่งใดปรับปรุงสิ่งใดนะก็ได้เห็นมาตลอดก็เห็นว่าทํางานดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีหลายๆเรื่องที่ต้องคิดผมใช้คํานี้แล้วกันว่าต้องคิดแล้วก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบจะแอบจะดุเดือดในเรื่องนี้มาตลอดนะว่าในความคิดว่ามันเป็นไปได้หรือไม่นะเพราะว่าอย่างที่เห็นคือว่าญาติโยมอะฮะปัญหาของสังคมไทยคือญาติโยมเนี่ยไม่แคร์เลยนะครับบทจะให้ก็ให้นะครับคือเราประเทศเราเป็นประเทศที่มีจาคะเนาะนะฮะมีการบริจาคทานมีความรักในเรื่องของการที่จะส่งเสริมสิ่งใดๆที่ทําให้ตัวเองรู้สึกดีสิ่งใดๆก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกดีรวมถึงการทําบุญนะครับการทําบุญเราจะเห็นว่าวัดทุกวัดเนี่ยเห็นนะป้ายก็มาแล้วนะทําสร้างโดยใครนายนี้แท้นี้นายนั้นแท้นั้นศาลานี้สร้างโดยใครหลายชื่อก็ป่าก็เต็มไปหมดเลยนะครับเป็น10เป็น100ขึ้นเป็นเรื่องดีนะทั้งพระป่าทั้งกฐินทั้งงานบุญงานบวชงานปลูกเสกใดๆงานอะไรก็ตามนะคนพร้อมที่จะบริจาคเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมั่นคงนะครับรู้สึกปลอดภัยนะและรู้สึกได้สนับสนุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะก็เป็นเรื่องดีไม่ผิดเลยไม่ได้ผิดแต่พอเงินเหล่านี้เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นการบริหารจัดการของวัดนั้นปัญหาคือว่าวัดใดๆก็ตามแต่เป็นวัดในพระพุทธศาสนาสำหรับผมเชื่อแบบนี้ว่าวัดทั้งหมดนี้เป็นวัดในพระพุทธศาสนานะเมื่อวัดนั้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับความเชื่อของผมนะคือเงินทั้งหมดเป็นเงินของพระพุทธศาสนาผมใช้คำนี้นะก็เป็นเงินของพระพุทธศาสนาดังนั้นพระเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะฮะเงินเข้าวัดนี่ไม่ต้องเสียภาษีคนบริจาคให้วัดนี่ไปหักภาษีได้ต่างหากนะฮะแต่ผมมาเชื่อว่าเงินนั้นควรจะเป็นเงินพระพุทธศาสนาไม่ใช่เงินวัดเพราะการที่เงินไปอยู่ในวัดแล้วมีการบริหารจัดการของวัดทำให้มันเกิดช่องว่างหรือช่องโหว่ได้นะครับผมเลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมอันนี้ผมใช้คำนี้เลยนะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเงินบริจาคทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าคุณจะบริจาควัดเล็กวัดใหญ่วัดน้อยวัดใดๆก็ตามไม่ว่าจะบริจาคให้พระให้เนรเป็นนวกะพระมหายานไปจนถึงพระมหาเถระเลยนะแก่งําเหงือกเลยนะครับไม่ว่ากันจะบริจาคให้ใครก็ตามแต่เงินนั้นจะเป็นเงินกลางเป็นเงินกลางที่จะถูกแบ่งให้กับทุกวัดอย่างเท่าเทียมกันนะจะถูกแบ่งให้กับทุกวัดอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการทำนุบำรุงในเรื่องของการซ่อมแซมในเรื่องของการปรับปรุงเพิ่มหรือก็ตามแต่ยกเว้นแต่โอเคมีการระดมทุนบริจาคเพื่อมาสร้างสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าถ้าเป็นการบริจาคทั่วไปก็จะต้องเข้าไปสู่กระบวนการตรวจสอบกระบวนการใช้กันอะไรพวกนี้คือไม่อยากให้มันมีการค้างเงินในจำนวนที่มากเกินไปกว่าจุดใดจุดหนึ่งนะใช้คำว่าจากจุดใดจุดหนึ่งอาจจะแบบล้านสองล้านห้าล้านสิบล้านไปว่ากันสมมติสิบล้านปุ๊บเกินสิบล้านไปปุ๊บเงินทั้งหมดนั้นแคบละเงินทั้งหมดนั้นเข้าสู่ระบบกลางโดยมีมหาเถระสมาคมเป็นผู้ดูแลกันแล้วก็จะกระจายไปตามคณะสงฆ์ทั่วทั้งประเทศนะรวมถึงทั่วทั้งโลกเพราะมีพระธรรมทูตในต่างแดนด้วยนะครับวัดไทยในต่างแดนนะฮะและที่อื่นๆก็จะรวมไปถึงสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกจัดการโดยมีการตรวจสอบจากสำนักงานพระพุทธศาสนาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเพราะว่าเงินเหล่านี้มันเป็นเงินที่เมื่อไม่ได้ถูกตรวจสอบครับมันเป็นเงินที่อยู่นอกระบบประเทศไทย GDP ลดลงนะแต่เงินวัดเพิ่มขึ้นนะเงินวัดเพิ่มขึ้นทุกปีพระนี่นั่งรถดีๆได้ถึงพระไม่มีปัญหาคุณจะนั่งรถดีๆก็ได้นะครับรถก็ควรจะดีพระจะได้นั่งสบายนะครับก็ให้ท่านได้อยู่สบายบ้างแต่ก็คือความสบายก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าการทรมานก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเดินทางสายกลางนะครับก็ญาติโยมมีรถอย่างไรท่านก็รับนิมนต์กิจนิมนต์ซะนะแต่ว่านั่นแหละคือส่วนสําคัญคือว่ามีการบริหารจัดการ ให้เงินไปสู่วัดที่เห็นว่ามันจะมีวัดร้างตามที่ต่างๆวัดที่มีพระอยู่รูปเดียววัดป่าบางแห่งนะครับหรือสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมนะครับหรือการในเรื่องของการการเรียนการสอนมหาจุฬาโรงการสอนการสอบบาลีสันสกฤตนะฮะการปรับปรุงโรงเรียนวัดทั้งหมดนะฮะโรงเรียนวัดต่างๆนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับบอกว่ารักการเมืองบ้านเราหลายๆคนก็มาจากโรงเรียนวัดนะโรงเรียนวัดเยอะแยะเลยนะก็เป็นสถานที่ผลิตบุคลากรคุณภาพของประเทศนะครับตั้งแต่วัยประถมไปสู่มัธยมนะฮะดังนั้นโรงเรียนทั้งหมดนี้ก็ควรจะเป็นเงินที่มาจากการบริจาคทานของทุกๆคนมาช่วยในการพัฒนาก็คือผมก็เลยเชื่อว่าคือหลังจากแคปหนึ่งอาจจะตั้งแคปให้สูงหน่อยก็ได้เพราะไม่ว่ากันแคป10 ล้านก็ได้นะฮะหลังจาก10 ล้านไปเงินที่มันเข้ามาอยู่ดีนะผมก็จะถูกบริหารจัดการเข้าสู่แกนกลางซึ่งจริงๆแล้วการบริหารจัดการทั้งหมดนั้นเข้าไปสู่แกนเดียวกันอยู่แล้วเข้าไปสู่การทำ Data ที่ถูกต้องสำหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินเราก็จะสามารถที่จะตรวจสอบแล้วเห็นได้ว่าเงินเหล่านั้นไปที่ใดนะฮะเพราะว่าพระนี่เขาห้ามจับเงินอยู่แล้วนะโดยปกตินะครับพระนี่ห้ามจับเงินห้ามจับปัจจัยนะฮะห้ามจับปัจจัยก็เงินเหล่านั้นก็ควรจะนำไปใช้ในการที่จะดูแลนะครับข้าวก็มีคนให้ท่านกินนะที่ก็มีคนให้ท่านอยู่นะครับก็ฉะนั้นท่านก็อยู่ได้ดีกินได้ดีมีผู้ดูแลถ้าไม่มีผู้ดูแลนั่นแหละเงินเหล่านั้นก็จะสร้างไม่เกิดการนี้มีผู้ดูแลวัดมีมัคคณายกมีไวยาวัจกรมีคนทำงานต่างๆที่จะเข้ามาทำงานได้ซึ่งแต่ถ้าหมายถึงว่าคนที่คณะกรรมการวัดก็ยังมีเงินในการดูแลวัดอยู่เงินในการจัดกิจกรรมต่างๆทำนู่นทำนี่ปฏิสังขรณ์บูรณะและอื่นๆมีอยู่แต่ถ้ามันมากเกินไปมันก็เปิดช่องว่างถ้าเราเอากิเลสมาตั้งไว้หน้าคนโอเคแน่นอนนะพระต้องวิปัสสนาพระต้องสู้เพื่อไปสู่ทางที่จะหลุดพ้นนะทางอันหลุดพ้นแต่ไม่ใช่ทุกรูปทำได้เนาะแต่พอรูปไหนไม่หลุดพ้นเนี่ยปัญหามันเกิดไงฮะหายไปทีร้อยกว่าล้านอย่างเงี้ย50 ล้านร้อยล้านเนี่ยคารวาสจะเป็นลมเมาประชาชนตาดำๆอย่างพวกเราก็จะตกใจกันเล็กน้อยนะครับส่วนใครที่อยากจะเสพเมถุนก็เรียนเชิญศึกเถอะนะครับเพราะว่าท่านก็บอกแล้วว่ามีศีล277ข้อศีล277ข้อก็ดูเอานะก็ดูกันเอาเองนะครับผมแล้วก็นี่ขนาดท่านมีศีล277ข้อไม่พอท่านยังมีกล้องอยู่ในห้องอีกต่างหากท่านก็ยังเสพเมถุนนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นกิเลสอันแรงกล้านะฮะแต่ตบะไม่ค่อยจะมีนะครับดังนั้นก็ไม่ว่ากันท่านก็สึกไปนะครับถ้าผิดศีลก็สึกไปปาราชิกนะฮะเป็นถ้าแบบผิดศีลแบบไหนก็ไปปรงซะปรงอาบัตนะครับอาบัตแบบใดก็ว่ากันไปตามขั้นตามลำดับอย่างที่บอกไว้ในกฎในพระไตรปิฎกและอื่นๆนะครับ ก็เป็นไปตามนี้แต่ผมเชื่อแล้วก็ยังเชื่อมาตลอดเชื่ออยู่เสมอนะครับว่าพระควรจะมีลิมิตให้เรื่องการเงินเพราะไม่งั้นมันจะเป็นที่ฟอกเงินนะมันจะเป็นระบบซึ่งแน่นอนฮะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินี่ก็อยู่ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองนะครับก็ดูแลพระคุณเจ้าท่านมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะที่ใดๆก็ตามทั่วเหนือจดใต้นะฮะตะวันตกจดตะวันออกก็ต้องฝากเรื่องนี้ไว้ว่าจะทำอย่างไรนะครับแต่ว่าแน่นอนครับคนที่จะคิดที่จะทำแบบนี้ได้นี่ต้องฝ่าเขาเรียกอะไรนะฝ่าดงนรกกันนิดหนึ่งนะฮะอย่างที่ผมพูดไม่ใช่พระทั้งหมดเป็นพระที่หลุดพ้นไม่ใช่พระทั้งหมดเป็นพระที่พร้อมนะครับแต่ว่าการที่จะต้องสู้ในสเกลระดับนั้นได้นี่ถือว่าเป็นการปฏิรูปนะฮะ ซึ่งการปฏิรูปนี่ถ้าจะถามว่าการเรียนรู้เรื่องการปฏิรูปคณะสงฆ์ถ้าใครเก่งเรื่องนี้ลองศึกษารัชกาลที่สามนะครับท่านจับพระโกนคิ้วว่าพระไปยักคิ้วหลิวตาให้สาวๆไปยักคิ้วหลิวตาก็รู้สึกว่าการมีคิ้วไม่ได้มีประโยชน์ต่อพระนะครับก็เลยโกนพระที่อื่นไม่มีใครโกนคิ้วโกนแต่หัวนะครับนี่พระไทยเนี่ยโกนคิ้วเพราะว่าการโกนคิ้วเพื่อจะได้ไม่ไปยักคิ้วหลิวตาให้ใครนะเป็นพื้นที่แสดงออกทางอารมณ์นะเพราะว่ารัชกาลที่สามท่านทรงผนวดมาเป็นเวลานานเนาะนะก็เลยเข้าใจในกลไกว่าแบบอะไรควรไม่ควรดีไม่ดีนะฮะดังนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความเป็นเรื่องที่สนใจของประชาชนแต่ผมอาจจะอยากให้คิดต่อกันสักนิดหนึ่งในฐานะของเราก็อยู่ในส่วนหนึ่งนะครับในประเทศที่บอกว่าเป็นเมืองพุทธมีประชากรนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด 92% นะฮะอาจจะแถวๆ90%กว่าแล้วกันผมใช้คำนี้ถือว่าเยอะมากๆนะครับคือ9ใน10คนที่คุณเดินไปนะครับจะเป็นชาวพุทธนะครับพุทธแบบไหนก็ว่ากันอีกทีพุทธมากพุทธน้อยหรือเป็นพฤหัสเป็นศุกร์ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าส่วนสำคัญคือเมื่อคุณเป็นพุทธคุณก็อยู่ในขอบข่ายของการที่องค์กรหน่วยงานภาคประชาสังคมภาคประชาชนและภาคใดๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวยึดโยงกันทางพุทธศาสนาต้องมาทำหน้าที่ในการดูแลในการจัดการในการบริหารในการทำให้พระพุทธศาสนานั้นยังเป็นจริงยังเป็นจริงแบบที่เกิดขึ้นมาในอดีตเมื่อ 2,569 ปีที่แล้วนะฮะคือเป็นเรื่องของการที่จะเผยแพร่นะฮะมีพระพุทธเจ้าสร้างพระธรรมแล้วมีพระสงฆ์ในการเผยแพร่ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะครับไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนใดๆก็เราก็คงแบบนี้กันมานานนะครับในประเทศในแบบของเรานะครับประเทศของเราเรียกว่าประเทศหินยานคือเป็นประเทศที่ขนาดเล็กหินะนะครับแปลว่าเล็กมหาแปลว่าใหญ่มหายานนี่ก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่เดินทางไปตามอินเดียขึ้นทิเบตขึ้นไปจีนไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปกลายเป็นชินโตไปก็คือเป็นมหายานเป็นกลุ่มใหญ่ที่เชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนว่าแบบศาสนาพุทธดัดแปลงได้เยอะแต่เราเป็นหินยานคือมาทางศรีลังกาพม่าไทยลาวกัมพูชาไป นะก็คือเป็นกลุ่มเล็กที่ไม่รู้ว่าการเปลี่ยนนั้นดีหรือไม่ดีดังนั้นจึงไม่พยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆก็ตามที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเลยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะครับก็เป็นการชำระพระพุทธศาสนาเมื่อชาติปางก่อนแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็ยังคงแบบนี้ไว้ก็หน้าที่ของกระบวนการในประเทศก็ควรจะทำหน้าที่นั้นก็คือในการที่จะดูแลให้มันยังทำงานได้ดีแบบที่หินยานนะพุทธศาสนาฝั่งนี้ยังเป็นอยู่นะครับฝากให้กับชาวพุทธทุกๆท่านลองนำไปคิดตึกตองว่าทำอะไรกันดีนะครับทุกๆครั้งที่เราบริจาคเงินไปนั้นเงินนั้นไปที่ไหนไปอย่างไรทำอะไรได้บ้างนะครับทำแล้วทำได้ดีไหมนะครับถ้าทำแล้วไม่ดีนะแทนที่จะเป็นแบบนี้เราทำแบบอื่นได้ไหมทำแบบอื่นที่มันสามารถที่จะทำงานได้ดีกว่าหรือไม่นะครับฝากกันไว้นะครับอ้าวได้เวลาแต่พองามนะครับเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
0: โอเคครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเมื่อสักครู่มีเรื่องทำทางธรรมแล้วมาฟังเรื่องทางโลกบ้าง นะฮะเรื่องแรกขออนุญาตเรื่องประชาสัมพันธ์กันก่อนมาขายของกันดีกว่านะครับนะมีช็อปมาเนี่ยนะมีของมาขายนะฮะเอาใจสายแซ่บกันหน่อยนะฮะใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้ทุกมื้ออาหารปักหมุดฟังทางนี้เลยนะครับถ้ารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะฮะการันตีด้วยความเด็ดดวงด้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพร้อมคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการันตีฝีมือความอร่อยที่สืบทอดกันสืบทอดประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า10ปีนะฮะผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดงานประจำอำเภองานอื่นมาแล้วนับไม่ถ้วนนะฮะทั้งหมดเนี่ยคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีครับมีให้เลือกอร่อยหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะฮะน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกน้ำพริกนรกปลาป่นน้ำพริกแมงดาและอื่นๆอีกมากนะฮะดีหมดเลยนับจะทานเป็นอาหารหลักหรือกินกับข้าวหรือใดก็ได้นะฮะซึ่งตอนนี้มันมีโปรครับผมโปรโมชั่นสุดยอดเลยนะฮะซื้อน้ำพริกตอนนี้ขนาด12กระปุกนะฮะแถมฟรีนะฮะขนาดเล็กอีก12กระปุกนะครับรับเลยทั้งหมดคือ24กระปุกเลยนะครับก็ทั้งหมด890บาทนะฮะสั่งได้เลยนะฮะที่ช็อปมาเนียนะครับทั้งBuy Mcord ครับผมนะฮะช่วงนี้ช็อปมาเนียเขาโปรโมทมีสินค้าเยอะมากนะครับโทรด่วนได้เลยนะฮะที่021143990นะครับผมซึ่งย้ำอีกรอบแล้วกันนะฮะ02นะครับ1143990นะครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับผมก็นี่2อาทิตย์แล้วนะฮะช่วงนี้มีน้ำพริกแม่รัศมีนะฮะก็แล้วก็มีอันนึงขออนุญาตต่อเนื่องกันเลยนะครับผมกับขาประจำเรานะฮะGSB นะครับผมช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะฮะธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้คุณได้เซฟทั้งพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะฮะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋านะครับและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงถึง 200,000 บาทนะครับผมถ้ากรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันครับดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกนะครับเริ่มต้นที่3.50% ต่อปีนะจะไป 5% แล้ว 3.50 นะฮะ 3.50% ต่อปีนะฮะวงเงินกู้สูงสุดที่ 500,000 บาทนะครับแต่ถ้ากรณีทุกท่านที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกนะครับเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีครับวงเงินกู้สูงสุดที่1ล้านบาทนะครับระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีครับสมัครได้เลยที่ www.gsb.or.th นะฮะย้ำอีกรอบนะครับผม www.gsb.or.th นะฮะหรือธนาคารออมสินทุกสาขานะครับผมตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570นะครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570นะฮะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมทั้งหมดในโครงการจะหมดครับแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนก็ได้นะครับผมตรงนี้นะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะที่ GSB Contact Center นะครับ1115นะครับย้ำอีกรอบนะฮะ GSB Contact Center 1115นะครับหรือ www.gsb.or.th นะฮะย้ำอีกรอบนะครับ www.gsb.or.th นะครับซึ่งแน่นอนครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเนี่ยเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนะฮะและแน่นอนครับเตือนกันเล็กน้อยกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมก็ขอบคุณนะฮะทั้ง GSB ทั้งทางช็อปมาเนียเนาะนะครับผมมาต่อกันนะฮะหลายท่านแอบสวัสดีกันไประหว่างเบรกรายการนะทักทายกันไปบ้างแล้วนะครับคุณปรเมศคุณศักดิ์ชัยคุณกี้นะฮะคุณสุรชัยนะวันนี้คุณสุรชัยบอกเป็นวันเกิดนะครับครบรอบ68ปีนะฮะอวยพรไปเรียนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสุขภาพสำคัญมากเลยนะพอถึงช่วงอายุ60ขึ้นไป70ขึ้นไปนะพ่อผมเองปีนี้84นะครับก็เป็นเรื่องของสุขภาพล้วนๆนะครับอากาศร้อนต้องระมัดระวังตัวเองมากๆแล้วก็ช่วงนี้มีหลายท่านนี่มีปัญหาเส้นเลือดหัวใจไขมันในเส้นเลือดนะครับคือทำไมมีคนเสียชีวิตที่แบบอยู่ดีนอนตายน็อกตายเดินไปแล้วตายเนี่ยเพิ่งญาติเมื่อเพิ่งมีญาติผมท่านนึงก็เพิ่งเสียไปก็เป็นอย่างนี้นะผมก็แอบเตือนกันไว้สักนิดนึงเลยนะครับกับทุกท่านนะผมเอง40ยังพอไปวัดไปวาแต่ช่วงนี้ที่เห็นข่าวเนี่ยคุณเรย์แมคโดนัลด์ก็40ไปปลายเองนะครับ30 40ก็เป็นได้แล้วคือตรวจสุขภาพครับนะครับแล้วก็เช็คนิดนึงว่ามีคอเลสเตอรอลหรือมีเรื่องของวิ่งสายพานอะไรเอ่ยเช็คดูหน่อยว่าอัตราการเต้นของหัวใจดีไหมอะไรเหนื่อยไหมคือไอ้ไขมันอุดตันในเส้นเลือดนี่มันเป็นเรื่องที่แบบเรื่องปัญญาอ่อนมากมันเช็คยากครับมันไม่ค่อยเห็นผนังมันค่อยๆปิดเรื่อยๆทีละนิดนะฮะเวลามันมีเขาเรียกบัตรคอร์ดหรือเส้นเลือดอุดตันเนี่ยมันเกิดขึ้นฉับพลัน แต่เส้นเลือดเนี่ยพอมันบีบไปเนี่ยมันยังไหลอยู่เราก็ไม่รู้นะฉะนั้นการตรวจสุขภาพเป็นประจำเป็นเรื่องที่สำคัญครับมอนิเตอร์ตัวเองสักนิดหนึ่งถ้าแล้วอย่างหนึ่งคนไทยเป็นโรคฮีโร่ครับดูซูเปอร์แมนมากไปเป็นโรคฮีโร่ขึ้นสมองนะครับคือจะเหนื่อยจะล้าจะเพลียก็ยังแบบเฮ้ยฉันทำได้นะฉันโอเคนะนะครับระวังตรงนี้ไว้หน่อยก็ดีนะครับผมคือรู้ตัวเองเป็นหลักนะครับมีเขาเรียก awareness เนาะมีรู้ตัวเองถ้าเหนื่อยไปล้าไปอย่าเพิ่งรีบฝืนครับเช็คตัวเองสักนิดนะครับน้ำสักหน่อยหนึ่งพักกินน้ำบ้างนะครับเกลือลงเกลือแร่นะครับแล้วถ้าตัวเองรู้สึกหน้ามืดรู้สึกวิงเวียนรู้สึกแขนชาขาชามันเป็นเรื่องเบสิกมากครับอย่าฝืนครับนะอยู่ดีเดินไปชาครึ่งตัวนี่อย่าฝืนครับเป็นอะไรเหรอฮะทำไมชอบน็อกชอบตายชอบนอนในโรงไม่เอานะฮะแบบนั้นก็ไปโรงพยาบาลง่ายนิดเดียวนะครับบอกใครก็ได้โทรกิ้งกลางบอกเนี่ยชาครึ่งตัวแล้วปกติเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเป็นแบบนี้มันเหมือนคนจะเป็นเส้นเลือดในสมองแตกหรือเส้นเลือดอุดตันพาไปหาหมอหน่อยเรียกรถพยาบาลทีหรือใดๆก็ได้นะครับตอนที่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่ไม่ใช่รอให้ตัวเองฟอบไปแล้วนะฟังอีกทีไปฟังกุศลาแล้วนะครับผมนะ ตาก็เตือนกันไว้นะครับเพราะว่าคืออย่างนี้ที่คนเสียชีวิตอย่างนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าอากาศมันร้อนขึ้นด้วยคือร้อนขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเราแบบสิ่งที่เรารู้สึกคือมันร้อนนะฮะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ไอ้ความร้อนหนึ่งครั้งแปลว่าเราเหนื่อยมากขึ้นเราหายใจถี่ขึ้นเราใช้ออกซิเจนมากขึ้นเราระบายความร้อนมากขึ้นระบายน้ำออกจากร่างกายมากขึ้นเพื่อคูลดาวน์อ่ะให้ผิวเรามันระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับพอคุณพยายามหายใจมากขึ้นพยายามจะใช้เลือดทำงานปั๊มหัวใจปั๊มแรงขึ้นอะไรขึ้นโอกาสที่ไอ้ตัวเส้นเลือดเหล่านี้มันตีบอยู่แล้วเนี่ยหรือมันน้อยอยู่แล้วเนี่ยมันทำให้คุณเลี้ยงด้วยทันอ่ะมันฟุบน็อกไปได้มันก็สูงขึ้นนะมันเกี่ยวนะครับภาวะโลกร้อนทำให้ตรงนี้ก็เกี่ยวหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับมีคุณอัญชนะคุณปฏิญญาก่อนละกันเขาบอกเปิดรายการทันเหตุการณ์แบบหนักๆนะฮะไม่หนักมากครับเรื่องของพระนี่มีทุกอาทิตย์ทุกเดือนทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่มีอำลามือถือ iPhone 17สู่ iPhone 18แล้วก็ iPhone Duo ราคาเหยียบเป็นแสนกว่าบาทเดี๋ยวนี้เราซื้อต่อไปอ่ะผมว่านะiPhone เครื่องละล้านนะครับใช้แทนเซิร์ฟเวอร์ได้ใช้แทนทุกอย่างได้นะครับเป็นหุ่นยนต์ได้บินได้บินออกจากมือเป็นโดรนเลยบินลอยไปในอากาศได้เอาไปดำน้ำนะครับเอาไปให้หายใจได้มีถังออกซิเจนในตัวคือมันแพงขึ้นใช่ครับมันแพงขึ้นไม่ใช่แพงขึ้นเพราะแค่ของมันดีขึ้นอย่างเดียวครับแต่เทคโนโลยีมันแพงขึ้นด้วยแล้วก็สองคือของมันผลิตพวกชิปเซ็ตพวกเมมโมรีต่างๆมันก็มีราคาสูงขึ้นจากการที่ผลิตไม่ทันนะฮะชิปเซ็ตคือน้ำมันใหม่ถูกควบคุมราคาได้นะครับแต่ว่าถ้าใครสามารถทำโรงงานผลิตชิปมาสู้ได้ก็ทำให้การผลิตตรงนั้นมันเพียงพอแต่ตอนนี้ปัญหาคือทุกคนสั่งแบบคือตอนนี้พวกผมต้องบอกเลยครับว่าพวกบริษัทไอทีในอเมริกาเนี่ยเป็นบ้าคือคาดเดาก่อนใช้ความคาดเดาใช้การคาดเดาล้วนๆแต่คือคาดเดาแล้วมันเป็นไปก็ดีแต่พอคาดเดาแล้วมันก็เลยมีการกักตุนครับเช่นเรากำลังจะบอกว่าแบบพรุ่งนี้โลกจะแตกสมมติเราบอกพรุ่งนี้โลกจะแตกทุกคนก็เลยกักตุนอาหารกันหมดทุกคนกักตุนน้ำมันทุกคนรีบซื้อของมาไว้เพราะว่าทุกคนคาดการล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้เราจะไม่มีข้าวกินเราต้องมีข้าวให้ได้เยอะที่สุดนานที่สุดถูกไหมฮะเหมือนกันพอเขาคิดว่าในระบบ AI มันจะขยายตัวเยอะมากเราเลยต้องมีเขาเรียก data center หรือศูนย์ไว้สำหรับประมวลผลให้มันเยอะมากขึ้นเพราะมันต้องมีของพวกนี้มากขึ้นนั่นแน่นอนครับมันสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ต้องมันก็ต้องทำให้เราต้องซื้อชิปไอโรงงานชิปก็เลยชิปหายหมดเลยนะฮะ literally คือไม่มีชิปเหลือนะครับก็เลยต้องพยายามผลิตให้ทันแต่ผลิตก็ไม่ทันเพราะว่าเขาคาดการณ์ว่ามันจะโตไปมากกว่าโรงงานมีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดโตไปถึงจุดนึงแล้วมันไปถึงจุดอิ่มตัวถ้ามันไปถึงนะมันจะกลายเป็นว่าราคามันจะพุ่งปุ๊บแล้วก็ตกหวบลงมาเลย นะครับซึ่งเป็นวิธีแบบอเมริกันมากๆอเมริกันเขาชอบปั่นกระแสแล้วก็ใช้ระบบทุนนิยมสุดโต่งทุ่มซื้อใช้กำลังทุ่มเป็นพ่อบุญทุ่มอะฮะทุ่มผิดทุ่มถูกก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเขาใช้ระบบนี้มานานแล้วก็เพื่อให้บริษัทมันเติบโตเพื่อให้เขาตลาดหลักทรัพย์เพื่อหลอกเงินตลาดหลักทรัพย์ได้เยอะๆได้ดีได้นู่นได้นี่นะครับก็เข้าใจครับเข้าใจแต่ว่ามันก็ทำให้ประชาชนมันก็จะเดือดร้อนอยู่ดังนั้นอย่างที่บอกครับปัจจุบันนี้กฎหมายวิ่งไม่ทันระบบไอทีวิ่งไม่ทันระบบการเงินวิ่งไม่ทันการลงทุนวิ่งไม่ทันอะไรทั้งสิ้นเลยกฎหมายมันเขียนแบบรัดกุมมากซึ่งดีนะแต่รัดกุมแต่ไม่เท่าทันเราวิ่งก็เลยวิ่งตามหลังตลอดนะครับก็บอกว่าคุณปฏิญญาก็เลยตอบกลับมาว่าใครทำโรงงานผลิตกิฟเซ็ตชิปเซ็ตนะขอแก้นะเกิดผลิตชิปเซ็ตมากกว่าการงานนี้เป็นเศรษฐีระดับโลกจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าซัมซุงนะเขาจับทางถูกบ้านเราก็ได้ดีนะครับไม่ใช่ไม่ได้ดีบ้านเรามีโรงงานผลิตองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เยอะอาจจะไม่ใช่ตัวที่แพงที่สุดหรือที่เขาต้องการมากที่สุดแต่แน่นอนฮะสมมติคุณผลิตรถมันต้องมีคนผลิตยางไอตัวเครื่องยนต์มันอาจจะแพงที่สุดถูกไหมฮะเครื่องยนต์อาจจะเป็นของที่แพงที่สุดแล้วก็มีคนแข่งกันผลิตเครื่องยนต์แต่มีแต่เครื่องยนต์อย่างเดียวไม่มีประตูไม่มีล้อไม่มีกระทะล้อไม่มีเบาะหนังไม่มีพวงมาลัยไม่มีกล่อง ECU มาคอนโทรลไม่มีIDI เสียไม่มีกรองอากาศไม่มีโชคไม่มีสิ่งอื่นมันก็ไปไม่ได้ซึ่งถ้าหนึ่งประเทศผลิตมันหมดทุกอย่างแล้วผลิตจนกระทั่งได้ดีที่สุดเทคโนโลยีดีที่สุดได้เนี่ยประเทศนั้นต้องเก่งจริงๆครับต้องเก่งเหลือเชื่อแต่เขาก็ไม่กล้าทำแบบนั้นรู้ไหมครับว่าเขาไม่กล้าเพราะถ้าเขาทำทุกอย่างได้ในสินค้าหนึ่งตัวแล้วทำให้ทั้งประเทศกลายเป็นซัพพลายเชนแต่ถ้าเกิดซัพพลายเชนนั้นมันเปลี่ยนนะสมมตินะฮะว่าถ้ามีรถแล้วปรากฏว่าคนทั้งหมดหันไปนั่งเครื่องบินแทนเลิกใช้รถซัพพลายเชนทั้งหมดนั้นล่มมันก็เลยต้องพึ่งพาอาศัยกันในหลายๆประเทศอยู่ดีนะครับไม่มีใครในโลกผลิตทุกอย่างได้เองหมดเลยไม่มีคือต่อให้ผลิตได้เองหมดเลยมันมีไหมมันมีครับแต่ว่ามันไม่สามารถผลิตได้ดีที่สุดหมดเลยนะครับอย่างเช่นเราจะไปบอกว่าแบบรัสเซียต้องการมะพร้าวเราสามารถผลิตมะพร้าวได้เองเราจะปลูกมะพร้าวประเทศเขาเย็นเจี๊ยบเลยนะฮะคือถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้ไปทำโดมขึ้นมาอะไรขึ้นมาแต่ว่ามันลงทุนนะฮะมะพร้าวลูกหนึ่งแทนนี่จะไม่กี่บาทก็กลายเป็นลูกละ15,000อย่างเงี้ยถูกไหมฮะมันจะเป็นอะไรแบบนั้นแทนนะครับคือต้องปล่อยให้คนที่เชี่ยวชาญหรือมีความพร้อมมากกว่าทำบ้างนะครับแต่ช่วงหลังเราก็จะแก้ไขปัญหาว่าเราทำเองได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็ดีพยายามจะให้เรียกว่า sustain หรือว่าอยู่ตัวในประเทศของเราเพราะถ้ายิ่งพึ่งพาประเทศอื่นมากพอประเทศอื่นมีคนบ้ามาดูแลประเทศมันก็ทำให้ประเทศทำให้ทุกอย่างมันเป็นปัญหาอย่างเช่นตอนนี้แคนาดากับอเมริกาก็ขึ้นภาษีใส่กันพวกภาพพวกภาพพวกภาพสั่งแบนห้ามนำเข้านู่นทำเข้านี่ใส่กันนะก็เป็นเรื่องของคนบ้านะครับทำเศรษฐกิจก็ปั่นป่วนไปหมดแต่คือมันก็มีคนได้ประโยชน์แน่นอนครับแต่ว่าคนได้ประโยชน์อาจจะเป็นส่วนน้อยนะครับซึ่งเนี่ยแหละครับอย่างที่บอกกฎหมายวิ่งตามไม่ทันนะซึ่งก็เหมือนกันเรื่องชิปเซตก็ด้วยมันก็เลยทำให้ iPhone Duo ที่ตอนแรกคุณปฏิญญาทักเข้ามาในรายการบอกว่าราคาเกือบเหยียบแสนนะฮะเหยียบแสนนะครับคือราคา iPhone สมัยนี้ราคาเท่ากับ MacBook 1เครื่องเท่ากับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์ดีๆที่ผมใช้ตัดหนังเลยนะมันแสนหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ถึงด้วยซ้ํา 5-60,000 ก็ตัดหนังได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้จะใช้มือถือนี่ต้องใช้คอมพิวเตอร์แสนบาทโอ้โหเก่งมากเลยไม่รู้ใช้ทำอะไรครับกล้องต้องชัดมากนะจะต้องเอาไปขึ้นคัทเอาเดี๋ยวรูปทุกรูปที่เราถ่ายเซลฟี่กับหมาเราไปขึ้นคัทเอาต้องคัทเอาทำสแควร์ก็เล็กไปต้องคัทเอาใหญ่ที่สุดป้ายแบบตรงหน้าสนามบินสุวรรณภูมิครับแต่ต้องเป็นแบบความละเอียดสูงนะสำหรับคนที่ยืนห่างกัน2เมตรถึงจะเห็นรายละเอียดนะฮะถ้าห่างเกิน10-20เมตรก็ใช้ไม่ได้แล้วหมายว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้กล้องมันละเอียดมากครับกล้อง48เมกะพิกเซลนี่48เมกะพิกเซลนี่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วนะครับถ าเราใช้ในสิ่งที่เราทำคือเอาไว้ซูมถ่ายแบบยืนไกลๆแล้วซูมดูภาพให้มันละเอียดข้างในนะครับคือตอนนี้มันถึงลิมิตของการใช้งานมากๆแล้วสำหรับผมคือผมคิดว่า iPhone ตั้งแต่แบบ15เป็นต้นมานี่คือมันใช้งานได้ดีแล้วคำว่าดีแล้วคือดีแล้วมากๆแล้วแต่ที่จะใช้เพิ่มมากขึ้นคือถ้าคุณใช้งานเฉพาะหรือเฉพาะทางเฉพาะด้านคือ16 17 18 16 17 18น่าจะดีขึ้นในเรื่องของ AI นะครับซึ่ง AI นี่กำลังมาแรงนะครับคุณ V นี่ส่งลูกมายูนิคอร์นมานะครับน่าจะพูดถึงแบบยูนิคอร์นที่แบบลงทุนในสตาร์ทอัพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็อาจจะได้เลยนะก่อนจะกลับไปสู่เมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงนะฮะก็เมื่อกี้คุณอัญชนาก็ทักเข้ามาเหมือนกันบอกดูโปรแกรมละครเพลงมาดามบัตเตอร์ฟลายแล้วอยากดูผมก็อยากดูครับมาดามบัตเตอร์ฟลายทั้งชีวิตผมอยากดูมาตลอดเป็นหนึ่งเรื่องที่ผมไม่ได้ดูนะฮะอยากดูมิสไส้งอนอยากดูมาดามบัตเตอร์ฟลายนะปกตินี่มาเมืองไทยตลอดมีมาตลอดแล้วก็มีแฟนทอมออฟเดอะโอเปร่าและอื่นๆใช่ไหมฮะแต่ผมนี่ผมนี่ไม่ค่อยได้ใช้คำว่าอะไรดีผมนี่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ดูงานใหญ่ๆนะนี่ล่าสุดเนี่ยจะไปดูเนี่ยของเมืองมายาก็ไม่ได้ไปนะครับคือทั้งไทยทั้งเทศแล้วช่วงนี้ช่วงเดือนอีกไม่กี่เดือนนี้เราจะมีบางกอกอะไรสักอย่างนะก็เป็นแบบเป็นเทศกาลละครเวทีอะครับเป็นจำชื่อไม่ได้นะแต่บางกอกอะไรสักอย่างมีทุกปีแล้วมีงานจากทั่วโลกมาแล้วงานดีๆทั้งนั้นเลยบัลเล่เอ่ยคอนเทมโพรารี่เอ่ยงานมิวสิคอลเอ่ยอะไรเอ่ยก็อยากแนะนำครับใครมีโอกาสได้ดูเถอะครับช่วงนี้เราไม่ค่อยเราเป็นอะไรฮะเราเป็นโรคเครียดเราดู TikTok กันเยอะนะครับดูข่าวกันเยอะแล้วข่าวมันก็แบบกระแสมันก็ปั่นกันไปปั่นกันมาเราก็ไม่ค่อยได้ดูอะไรที่มันหลากหลายดูอะไรที่จะลงใจก็สกินก็เลยไม่มีรายได้เท่าไหร่เลยนะฮะหนังไม่ค่อยมีรายได้หนังเนี่ยหนังเยอะแยะเลยเข้าโรงเต็มไปหมดเลยนะครับล่ามก็สกินลินลดาคำสารภาพของหมอผีนะนี่มีหนังฝรั่งก็เข้ามาอีกโฮปไม่ใช่หนังจะพูดหนังฝรั่งก็แปลกๆหนังเกาหลีนะครับโฮปหนังเอเลี่ยนนะครับแล้วก็หนังอื่นๆใดๆอีกมากมายเราก็ไม่ได้ไปดูกันเราก็ไม่ได้ไปดูอะไรกันเลยเราดูไม่ได้ไปอีเวนต์ไม่ได้คอนไปดูคอนเสิร์ตถึงจะไปดูคอนเสิร์ตนี่เวทีก็ไอ้ที่นั่งก็ถล่มอีกดูยากเข้าไปใหญ่นะครับคือมีกิจกรรมเยอะมากนะในกรุงเทพแต่ว่าคนไทยเสพน้อยลงเรื่อยๆชีวิตเราเสพน้อยลงเรื่อยๆนะส่วนไอ้คนที่มีตังก็เสพอย่างเดียวเลยนะครับทั้งเสพทั้งขายนะฮะแต่เราไม่ค่อยมีเวลาไปใช้ชีวิตนะครับแต่อยากดูมาดามบัตเตอร์ฟลายผมยังไม่เคยดูเลยผมอยากดูมากๆบอกตรงๆนะครับหรือผมเพื่อคนพลาดอะไรไปเยอะนั่นในชีวิตนะอลาดินที่เขามาเล่นกันก็พลาดนะครับแต่ผมได้ทันดูกายกรรมเปียงยางนะคือคิดทุกวันนี้ไอ้คำว่ากายกรรมเปียงยางตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าอ๋อมันก็คือการโชว์กายกรรมเหมือนเซิร์กดูโซเลของฝรั่งเศสหรือของอะไรนะแคนาดาหรืออะไรฝรั่งเศสแหละเซิร์กดูโซเลใช่ไหมฮะหรือแบบพวกบัลเล่แต่กายกรรมที่มาจากเกาหลีเหนือเนี่ยมันจะไปเล่นที่ไหนได้มากมายกันเชียวนอกจากจีนกับไทยนะครับดังนั้นมันถือว่าเป็นเรื่องที่แบบตื่นตาตื่นใจที่เราได้เห็นคนเกาหลีเหนือมาโชว์การแสดงให้เรานะกายกรรมเปียงยางนะครับเป็นของที่พอมาดูมาคิดทุกวันนี้แล้วถือว่าเป็นของที่หาดูได้ยากใช้คำนี้เลยหาดูได้ยากในโลกนะคุณอาจจะบินไปทุกที่ได้แต่คุณบินไปเกาหลีเหนือเพื่อไปดูกายกรรมเปียงยางไม่ได้นะครับมันยากเกินไปแต่เขามาเล่นให้ดูที่สวนสยามนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเหลือเชื่อเลยนะปัจจุบันนี้ผมก็ไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสได้ดูอะไรแบบนี้ได้อีกได้เยอะแค่ไหนนะฮะก็เลยแบบว่าถ้าใครมีโอกาสได้ดูก็ดูนะครับได้ดูก็ดูอันนี้โอเคเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงพวก AI นะจนตอนนี้ AI มันดีมากๆเลยนะซึ่งเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสอาทิตย์ต่อไปเดี๋ยวคงจะได้เล่าให้ฟังกันด้วยว่าล่าสุดเนี่ยไอ้เจ้า ChatGPT เนี่ยนะฮะโดยบริษัท OpenAI เนี่ยเขาออกตัวใหม่มานะตัวใหม่ก็คือOpenAI ChatGPT 8เวอร์ชั่น8หรือที่เขาเรียกว่า Astra นะ แล้วก็ตัวสร้างรูปที่ชื่อว่า image 2.5 2.5 ใช่ไหม 2.5 ดังนั้นไอ้สองตัวเนี้ยครับมันเจ๋งมากๆเลยมันทำอะไรที่ผมใช้คำว่าเหลือเชื่อมากขึ้นในเชิงการทำงานนะครับแล้วถ้าเรารู้วิธีใช้มันได้ดีผมนี่สร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาเลยนะสร้างซอฟต์แวร์พร้อมฮาร์ดแวร์พร้อมกลไกหรือวิธีการในการที่จะส่งของไปผลิตส่งของที่เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ไปผลิตในโรงงานนะครับแล้วก็สามารถทำตัวต้นฉบับโดยการสั่งของจากเว็บได้สั่งแล้วมาให้ช่างไฟฟ้าช่วยประกอบให้ผมให้ดูได้ประกอบเสร็จแล้วเราก็สามารถส่งแบบหรือว่าเราทดสอบต้นฉบับได้ก่อนแล้วก็มีตัวแบบพิมพ์เขียวที่สามารถแก้ไขหรือทำอะไรก็ได้แล้วส่งโรงงานได้มีอุปกรณ์เฟิร์มแวร์มีอุปกรณ์ควบคุมมันที่เขาเขียนมาให้เลยแล้วก็มีตัวเว็บที่สามารถสั่งการหรือดูหรือตรวจสอบได้คือมันเป็นเชื่อมโยงให้ทุกอย่างหมดเลยพิมพ์แค่ประมาณ1หน้ากระดาษว่าผมอยากได้อะไรแล้วเอาจากตรงนี้ไปทำเป็นบริษัทต่อได้อีกต่างหากคือมันทำอะไรได้แบบเยอะมากกว่าที่คิดแล้วมันก็เรียนรู้ได้เยอะมากๆนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้การทำรูปการแต่งรูปเพื่อการทำงานคือมันไม่ใช่แบบ AI แบบเดี๋ยวนี้ผมเห็นคนใช้ AI ทำรูปแบบในงานอีเวนต์เยอะซึ่งแบบทำได้แย่มากๆนะเดี๋ยวนี้มันไปไกลมากๆเราสามารถใช้คำสั่งบางอย่างแล้วมันสามารถทำงานออกมาได้ดีและโดดเด่นและเท่และเก๋ไก๋มากๆนะครับแล้วตรงกับงานที่เราต้องการจะทำด้วยอยากทำรูปสำหรับพรีเซนต์อยากทำรูปสำหรับขึ้นไปทำงานอยากจะแต่งรูปแก้ไขรูปนะฮะไม่ต้องมานั่งทำเองกดเองเรียนรู้เครื่องมือเองเดี๋ยวนี้มันไปไกลมากๆเลยครับซึ่งเดี๋ยวไว้อาทิตย์ต่อไปผมจะมาพูดเรื่องการใช้งาน AI ที่ดีให้ฟังกันคือตอนนี้เราอาจจะแบบถามมันว่า AI กินอะไรดีเฉยๆแต่ว่าจริงๆมันไปได้ไกลกว่านั้นมากนะครับไกลกว่านั้นมากเลยนะพูดไปพูดมาหมดเวลาซะแล้วนะครับผมลากันดีกว่านะครับพบกับผมนะครับเฉลิมชาตรียุคนหรือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965นะครับช่วงคุยดิบๆกับดำกับผมมาดำเองนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 102.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสุ

0: กรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
6: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
5: อย่าบอกนะว่าแม
6: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
9: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
12: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5นาฬิกา5นาทีสวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันศุกร์ที่ฝนกำลังพรำมาอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาและยังคงบันดาลความสดชื่นให้กับหมู่แม่ไม้สิงสารสัตว์จิ้งหรีดตุ๊กแกงูนะออกไปเดินเล่นอย่างตีสามนี่ครับมันเลื้อยผ่านหน้าเฉยเลยนะครับข้ามถนนซอยหน้าบ้านแต่ว่าปกติถ้าเจองูมันก็จะวิ่งไปนะหมายความว่ามันจะเลื้อยหนีเราไปปกติเราก็จะตกใจกระโดดไปยืนทับมันแล้วมันก็อาจจะกัดเราก็ได้ผมก็เลยไม่รู้ว่าเช้ามืดนี้เราจะออกไปเดินหรือเปล่านะครับแต่มันก็ยังต้องเดินถ้าฝนไม่ตกมันสบายดีครับกินกาแฟไปสักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาเตรียมงานสักชั่วโมง2ชั่วโมงวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายนยิ่งเป็นวันดีวันปลายสัปดาห์ จะได้ทำงานกันให้เต็มที่แล้วจะไปเที่ยวกันสัก2วันถ้ามีตังค์เหลือก็จะไปดูหนังดูละครอะไรประมาณนั้นถ้ามีตังค์มากๆก็จะไปดูเนเน่ริซ่าคงไม่มีครับสตังค์มากขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นความสุขในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่คนไทยเก่งๆวงกีฬาแต่เมื่อวานนี้วอลเลย์บอลไทยก็แพ้ออสเตรเลียไปอย่างสูงก็ต่ำอ่ะเพราะตัวใหญ่ตัวสูงแล้วก็กระทุบแรงแล้วเราก็ไม่ได้พักเล่นเสร็จยังไม่ถึง24ชั่วโมงก็มาเล่นต่อญี่ปุ่นเนี่ยปรับเวลาให้เราเล่นตอนบ่ายนะครับไม่เป็นไรครับรู้สึกว่าวอลเลย์บอลชายไทยที่ไปแข่งชิงแชมป์ทวีปเอเชียเนี่ยก็เข้า8ทีมสุดท้ายแล้วก็กลับบ้านมานะครับแต่ก็ดีที่สุดเท่าที่คนไทยจะเชียร์ไปถึงแล้วเท่าที่ดูความเห็นของผู้คนที่ดูตามโซเชียลมีเดียต่างๆก็ไม่มีใครต่อว่ามีแต่คนชมให้กำลังใจปีหน้าฟ้าใหม่ว่ากันอีกทีนึงเก่งขึ้นเยอะนะครับนักวอลเลย์บอลชายไทยวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายน2569แรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียว่ากันว่าามาจากบางนากรมอุตุนิยมวิทยานะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยวันที่11ถึงวันที่13วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคของผมที่อยู่อีสาน

มอเตอร์เวย์ขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 กลับบ้านสักวันสองวันสบายนะครับหลังคารั่วช่างมันมีช่างกำลังซ่อมบ้านอยู่ข้างๆเดี๋ยวพอก็เสร็จหมดปีนี้จะจัดงบประมาณซ่อมหลังคาบ้านนะครับท่านผู้ฟังไม่ต้องบริจาคคือว่าฝนมันรั่วมาพักใหญ่แล้วนะครับหลายปีแล้วก็ปล่อยให้มันรั่วหนักขึ้นแต่ว่าตอนนี้ฝนเป็นละอองปล่อยๆลงมานะครับหลังจากเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วตกพรำๆยังไม่มีตกจักๆอันนี้เป็นคำคุณศัพท์ภาษาไทยนะครับฝนตกปล่อยๆพรำๆอ้อยอิงนะครับฝนตกหนักก็เรียกว่าฝนตกฟ้าร้องปากช่องตอนนี้23องศาเซลเซียสนะครับตามเครื่องมือวัดอุณหภูมิคร่าวๆภาคอีสานตอนใต้ในที่สูงเกิน 4-500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลขึ้นไปก็จะอากาศดีโดยเฉพาะตอนเย็นตอนค่ำตอนกลางคืนตอนกลางวันหน้าร้อนก็ร้อนนะครับพูดถึงว่า 4-500 เมตรบนเนินเขาเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางเนี่ยเพราะฉะนั้นอากาศในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอากาศที่ดีมากๆสำหรับคนที่ชอบอยู่กับบ้านไม่ต้องออกไปไหนกรุงเทพเดี๋ยวเช็คดูนะครับถ้าฝนตกเช้าบ่ายเย็นอาจจะเป็นเย็นๆก็ได้ตามดูแล้วกันผมเป็นคนที่อื่นไม่ใช่คนกรุงเทพเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นคนกรุงเทพก็ค้นหาอากาศเอาแต่ก็ที่จริงก็มีนะครับพยากรณ์อากาศเพียงแต่ว่ารูปแบบที่เราคุยกันก็คือว่าเราอยู่ที่ไหนก็เราเรื่องที่นั่นได้ง่ายกว่าแต่ว่าอากาศทั้งประเทศก็โดยประมาณที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้คำพยากรณ์อากาศแล้วในเว็บไซต์กรมก็จะมีแยกเป็นพื้นที่เป็นจังหวัดเลยนะครับสรุปก็คือ3วันข้างหน้าทางเหนือทางตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางฝนลดลงนะครับภาคตะวันออกอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้นก็อย่างที่เขาว่ากันนะครับเคยไปเที่ยวจังหวัดตรัง 2-3 ครั้งอาจจะหลายครั้งนะไปเที่ยวมาไปทำข่าวบางคนที่นั่นก็จะบอกว่าฝน8แดด4ก็คือ8เดือนเต็มไปด้วยฝนทั้ง8เดือนแสงสว่างแสงแดดส่องมาได้พอซักผ้าตากผ้าบนดาวตากผ้าได้ก็แค่4เดือนอิจฉาคนใต้ที่มีน้ำเยอะเหลือเกินนะครับเอาจับทางเหนือไปหน่อยไหมนี่ผมรอคุณอนุทินท่านจะไปประชุมสัญจรภาคเหนือเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมว่าในใจท่านคงมีแหละนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่บางกลุ่มบางคนจะไปเยี่ยมท่านนะท่านก็เลยไปทางเหนือก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเริ่มมีการจะเอาประเทศไทยคืนมานะครับวิธีจะเอาคืนก็คือลงถนนแล้วก็ขอคืนแล้วคนที่ชอบประเทศไทยตอนนี้จะทำยังไงดีประเทศไทยของผมคุณก็จะเอาคืนไม่แบ่งกับผมใช้บ้างเหรอนะครับผมก็คุยกันดีๆแล้วกันนะครับว่าต้องการอะไรแล้วก็ไปหาเสียงตั้งพรรคโหวตแต่ว่าทำอะไรก็ได้ถ้ามันอยู่ในกรอบของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอย่าใช้กำลังรุนแรงแม้กระทั่งการด่าทอพรุสวาทปวดเก่งแล้วก็ไล่ล่าด้วยพรุสวาจาหรือว่าการกระทำที่อาจจะไม่ใช่สูญเสียเลือดเนื้อนะครับมหาธรรมการทีท่านก็บอกว่าถ้าไม่พูดความจริงพูดความเท็จหรือพูดความจริงไม่หมดหรือใช้ความรุนแรงในการพูดการคิดนั่นก็เป็นการใช้ความรุนแรงแล้วแล้วแต่นะพวกเราเป็นคนไทยไม่ใช่ลูกหลานมหาธรรมการทีแต่เราก็เป็นลูกหลานพระพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นการใช้ความจริงในการต่อสู้เพื่อสังคมที่ดีขึ้นกับการใช้ความงดงามในการอธิบายความต้องการน่าจะเป็นแบบแผนของประชาธิปไตยในอนาคตถ้าทำได้ในปัจจุบันก็คงจะดีเมื่อก่อนมนุษย์เรานี่นับกี่ปีแล้วนะครับเนี่ยมัน25ปีแล้วนะครับที่มนุษย์ตกใจจากความรุนแรงที่มนุษย์ทำกันเองแต่บังเอิญไม่ได้ทำในประเทศไทยอย่างที่เห็นหัวมุมจอของผมโลกยามเช้าข้างล่างนะครับหัวใจสีดำมอบให้กับนาย11@25ก็คือวันนี้เป็นวันที่11เดือนที่9ตามวิธีอ่านปฏิทินของฝรั่งนะครับก็จะเป็นเดือนที่9วันที่11ครบรอบ25ปีปีนี้2026ตอนนั้นมัน2001นะครับมัน26แล้วก็ถือว่าเป็นการครบรอบ

รอบ25ปี911ภาพบนจอนี่ผมไปเยี่ยมพื้นที่ที่เกิดเหตุเมื่อปี2004ตอนนั้นมีการหาเสียงเลือกตั้งก็ไปทำข่าวให้กับโลกยามเช้าช่อง3ตอนนั้นทำทีวีอยู่ก็ไปตะเวนเดือนขับรถไปเรื่อยแล้วก็ไปแวะนิวยอร์กไปดูอดีตของอาคาร World Trade Center ที่นิวยอร์กอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายเองเมื่อปี2004นะครับแต่วันนี้25ปี911หรือ25ปีเหตุการณ์เครื่องบินถูกจี้ไปชนตึกที่นิวยอร์กที่วอชิงตันดีซีแล้วก็ที่ใกล้ๆกับพิตต์สเบิร์กเพนซิลเวเนียเครื่องบินมันตกยังไม่ทันจะไปชนอะไรที่วอชิงตันดีซีไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปชนอะไรนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันครบรอบเหตุการณ์25ปีที่อเมริกาต้องเศร้าโศกสลดและตกใจเป็นที่ยิ่งว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเรียกว่าเหตุการณ์911เหตุการณ์เดือน9วันที่11นะ911ปี2001วันนี้ครบรอบ25ปีดู CNN มา2ชั่วโมงก็ไม่เห็นเขาจะรำลึกถึงอะไรเลยก็มานานแล้วนะครับเขาจะพูดถึงว่า AI จะทำลายมนุษย์ภายใน10ปีมนุษย์จะอาจจะตายหมดถ้ามีคนประหลาดไปทำลายแล้วก็เบอร์นีแซนเดอร์ท่านสวเวอร์มองพรรคอิสระก็ให้สัมภาษณ์ตั้งคำถามและคำตอบกับตัวเองว่าแน่นอนจะต้องมีการออกกฎหมายกำกับดูแลไม่มีการใช้ AIอย่างที่ไม่เหมาะสมบังคับให้บริษัท AI ทั้งหลายที่ประเทศไทยซื้อแจกฟรีให้กับเยาวชนคนไทยที่ต้องการใช้ฟรี1ปีนะครับระดับโปรต้องไปกำกับพวกนี้ก่อนให้มีจริยธรรมศีลธรรมในการทำที่เขาเรียกว่าอัลกอริทึมทำระบบคิดระบบตอบให้มันมั่นคงปลอดจากการแทรกแซงทำให้มีการใช้ผิดใช้ถูกไปกดปุ่มทำลายระเบิดทำลายร่างทำลายข้อมูลมนุษย์ก็อาจจะตายในที่นี้ก็คือชีวิตสูญสิ้นไปบนโลกเนี่ยภายใน10ปีข้างหน้าเพราะ AI ถ้าคุมไม่ดีแต่ตายในอีกความหมายหนึ่งก็คือความเป็นมนุษย์ไม่เหลืออยู่มันมีแต่เครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกอัลกอริทึมของบริษัท10 20ที่จริงมันเป็น100บริษัทนะครับรัฐบาลไทยเนี่ยที่แจกฟรีเนี่ยไม่ถึง100นะ30กว่าบริษัทแล้วคนใช้โชคดีที่ว่าคนใช้แค่ล้านกว่าคนนะครับตั้งใจจะให้ใช้5ล้านคนก็คนเขาคิดว่าใช้แล้วมันก็ยังงงอยู่แล้วขณะเดียวกันไม่ต้องจ่ายเงินมันก็ได้นะนี่เป็นคนไทยที่ดีที่ว่าใช้ AI ทดลองเองเสี่ยงเองนะเมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยคุณอดัมหรือหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนลูกท่านนุ้ยเนี่ยทำรายการผมชอบฟังแกก่อนเข้ารายการผมมันสุขนะครับก็จะพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช้ AI ดียังไงแล้วก็ไปใช้ทำภาพทำอะไรต่างๆแต่บางทีมันก็ออกมาไม่ดีมันต้องทำให้เก่งอะไรประมาณนั้นก็เป็นคนที่ทันสมัยนะครับก็ขอบคุณที่ให้โลกเปิดกว้างสำหรับผู้สูงอายุจะได้ดูคนรุ่นใหม่เขารู้ทันนะ AI เป็นยังไงไม่ใช่มางมมางาราตั้งหน้าต่างๆใช้ไปเรื่อยก็กลับมาถึง911นะครับปี2001วันนี้ครบรอบ25ปีมันเกิดอะไรขึ้นผมก็แกล้งสรุปเรื่องราวทั้งหมดให้มันดูง่ายๆหรือจะยากก็ไม่รู้นะครับก็คืออย่างนี้ครับเล่าง่ายๆเพราะว่าเรื่องนี้มันเล่ากันทุกปีแหละนะครับแต่ปีนี้ก็ครบรอบช่วงเวลาที่มีตัวเลขที่สวยหน่อยนะครับก็เลยพูดถึงว่า25ปีนี้เกิดอะไรขึ้นสรุปให้ฟังสำหรับเด็กที่เกิดไม่ทันแล้วอาจจะไม่หวาดผวาเท่ากับผมในตอนนั้นนะครับเมื่อวันที่9เดือนกันยายนปี2001ตามเวลาท้องถิ่นที่นิวยอร์กเวลาภาคตะวันออกของอเมริกามันก็ประมาณเย็นๆตามเวลาในเมืองไทยนะครับผมนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านกับครอบครัวก็ดูโน่นดูนี่ส่วนใหญ่ก็แช่ CNN ทิ้งไว้นะครับเมื่อ25ปีที่แล้วอยู่แล้วก็ถ่ายทอดสดตึกรักฟ้าสูงที่สุดในเป็นตึกแฝดนะ World Trade Center ที่สมัยเราไปเที่ยวอเมริกาหรืออยู่อเมริกาแล้วก็นั่งรถไปแล้วก็ขึ้นไปดูตึกข้างบนนะถ้าไปนิวยอร์กก็จะไปดูตึก Empire State แม้ว่าจะไม่สูงที่สุดแล้วในตอนนั้นแต่เมื่อก่อนเนี่ยสูงที่สุดในโลกนะถ้าดูในภาพนะครับถ่ายเมื่อปี2004เนี่ยไอ้เจ้าตึกWorld Trade Center หายไปแล้วล่ะนะครับเพราะถูกเครื่องบินชนพังไปราบเรียบเมื่อ25ปีที่แล้วในวันนี้นะครับEmpire State Building ยังคง

0: ตั้งตระหง่านอยู่นะครับเป็นแม้ว่าจะไม่สูงก็ยังสูงมากในหัวใจของผู้คนที่ไปเที่ยวก็จะต้องขึ้นดาดฟ้าข้างบนไปถ่ายรูปอะไรต่างๆให้ได้นะครับอันนี้เป็นภาพไกลๆที่เห็นยอดแหลมๆนั่นคือ Empire State เหลืออยู่นะถ้าลงมาปลายเกาะแมนฮัตตันเนี่ยไอ้ตึกที่สูงกว่าก็คือ World Trade Center 2ตึกเป็นตึกแฝดนะก็ถูกเครื่องบินชนพังราบเรียบไปแล้วดังนี้ครับในวันที่10วันที่9เดือนที่11หรือวันที่9เดือนกันขอประทานโทษในวันที่11เดือนที่9อันนี้ผมลำดับตามรูปแบบการเขียนแบบไทยนะครับวันวันนายแต่ที่จริงฝรั่งเขาจะเป็นนายวันวันก็คือเดือนกันยายนเดือนที่9วันที่17วันที่11เมื่อปี2001เวลา8นาฬิกา46นาทีตามเวลาท้องถิ่นที่นิวยอร์กเครื่องบินโดยสารอเมริกันแอร์ไลน์ Flight 11ถูกผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะก็เป็นกลุ่มผู้ก่อกับผู้ก่อการร้ายหัวรุนแรงอัลกออิดะก็เป็นนักก่อการร้ายภายใต้การบงการของผู้นำบินลาเดนและใครๆที่เราคุ้นเคยกันในสมัยนั้นศูนย์ปฏิบัติการก็อยู่ในหุบเขาที่ปากีสถานกับอัฟกานิสถานเป็นหลักแล้วแกก็ใช้คาซิโอ F91W ราคา 4-500 บาทเป็นนาฬิกาเดี๋ยวนี้ผมก็เลยซื้อมาใส่บ้างนะครับนาฬิกาที่โด่งดังที่สุดถูกที่สุดนาฬิกาดิจิทัลนี้ยังขายอยู่นะครับ 3-400 บาทซื้อได้ทั่วไป F91W เป็นเครื่องมือในการติดตามกระบวนการก่อการร้ายของแกแกก็ส่งผู้ก่อการร้ายโดยสารเครื่องบินไปมีเครื่องบิน4สายการบินพาณิชย์นะครับหรือเรียกว่าเครื่องบิน4ลำเครื่องบินพาณิชย์ของอเมริกาทั้ง4สายเลยนะไฟที่1เวลา8นาฬิกา46นาทีอเมริกันแอร์ไลน์ไฟที่11ถูกจี้ขณะบินนะผู้ร้ายอยู่บนเครื่องบินปรากฏเผยโฉมออกมาฉันขอจี้เครื่องบินคนนะแล้วก็ไปบินเองนะครับผู้ร้ายเนี่ยไปบินเองนะบังคับบินแล้วก็บินเองนะครับจะบังคับคนขู่ทั้ง4ลำเนี่ยครับกระบวนการก็จะเป็นอย่างนั้นผู้ร้ายจี้เครื่องบินแล้วบังคับเครื่องบินอาจจะบังคับให้นักบินบินไปหรือเข้าไปบินเองโดยหลักแล้วข่าวที่ออกมาคือบินเองแต่ว่าเมื่อทั้ง4ลำเนี่ยตายหมดนะครับหมายความว่าเครื่องบินชนมันก็ตายหมดลำแรก 8:46 นาที American Airlines Flight 11พุ่งเข้าชนอาคาร World Trade Center ที่นิวยอร์กอาคารที่1นะครับแล้วก็9นาฬิกาหลังจากตอนนั้นก็จะมีการถ่ายทอดสดแล้วนะครับถ่ายทอดสดนั่งดูกันอยู่แล้วอยู่ๆก็เวลา9นาฬิกา3นาทีดูภาพที่ถ่ายทอดอยู่นะครับถ่ายทอดสดทางจอทีวี CNN เนี่ย9นาฬิกา3นาทีก็มีเครื่องนึง United Airlines 175บินเข้าชนอีกตึกหนึ่งภายในเวลาชั่วโมง2ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับอาคารสูงเสียดฟ้า110ชั้นนะไม่ว่าจะเป็นอาคารขอเหนือนะ World Trade Center นะครับอาคารทิศเหนืออาคารทิศใต้ก็พังคลืนลงมาไฟเพลิงลุกไหม้ภายใน2ชั่วโมงเรียบราบเป็นหน้ากลองครับแล้วหลายปีถัดมานะครับพื้นที่แบบนั้นก็กลายเป็นสถานที่ล้ำลึกนะครับผมไปเยี่ยมถ่ายรูปกับครอบครัวตอนไปทำข่าวออกอากาศโลกยามเช้าทีวีช่อง3นะแล้วก็ส่งภาพตัดต่อแบบไฮสปีดอินเทอร์เน็ตส่งมาก็จะไปเจอภาพแบบนี้นะครับผู้คนก็เอาดอกไม้ไปวางแล้วก็มีป้ายขอบคุณอะไรต่างๆแต่เดี๋ยวนี้ก็สร้างตึกใหม่เข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้ก็มาถึงเหตุการณ์ดังที่ว่านะครับ8นาฬิกา46นาทีอเมริกันแอร์ไลน์11ชนตึกหนึ่ง9นาฬิกา3นาที United Airlines 175ชนอีกตึกหนึ่งนะครับแล้วก็9นาฬิกา37นาที American Airlines Flight 77นะก็ถูกบังคับบินไปชนอาคารกระทรวงกลาโหม The Pentagon นะครับก็คืออาคารที่มีรูปร่างแบบ5ด้านนะครับเป็นรูป5เหลี่ยมเพนทากอนอยู่ที่เมืองอาร์ลิงตันเวอร์จิเนียก็อยู่ใกล้ๆกับวอชิงตันดีซีนะครับก็ส่วนหนึ่งของอาคารก็พังทลายนั่นคือไฟลท์77ของอเมริกันแอร์ไลน์ หลังจากนั้นเวลา 10:03 เที่ยวบิน UA93 United Airlines ก็ถูกจี้ระหว่างบินที่จะมุ่งหน้าไปทางวอชิงตันดีซีตามข่าวที่สืบสวนทีหลังนะครับคนร้ายก็จี้เครื่องบินจะไปลงที่วอชิงตันดีซีจุดมุ่งหมายจะไปถล่มตึกกระทรวงกลาโหมเหมือนอเมริกันแอร์ไลน์77หรือเปล่ามันก็เป็นสอบสวนทางพวกคนอยู่ข้างบนตายกันไปนะครับแต่ระหว่างที่บินอยู่เนี้ยแล้วถูกจี้เนี่ยผู้โดยสารก็สู้เพราะทราบว่าเครื่องบินกำลังถูกจี้แล้วจะไปไหนก็สู้แล้วก็เลยเครื่องบินก็มาตกลงที่ไร่ข้าวโพดนะครับไร่ข้าวโพดหรือที่ฟาร์มนะนอกเมืองพิตสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียเมืองนั้นชื่อเมืองแชงส์วิลล์เพนซิลเวเนียในเวลา 10:03 นะครับสรุปแล้วก็คือว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นใครนะครับ 2,977 คนภายในเวลา 2-3 ชั่วโมงที่เกิดเหตุเหล่านี้ช่วงนั้นท่านประธานาธิบดีจอร์จดับลิงบุชแกก็ถูกพาตัวหลบหายไปเก็บตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพราะว่าถ้าจะกลับวอชิงตันที่ท่านอยู่ต่างรัฐนะครับก็อาจจะไม่ปลอดภัยตามระเบียบพิธีการดูแลความปลอดภัยของประธานาธิบดีก็ต้องพาให้หลบไปนะครับนั้นผมจำได้ว่าอันนี้ไม่ได้ค้นแต่จำได้ว่าท่านกำลังบรรยายคุยกับเด็กนักเรียนในที่แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยก็มาบอกกระซิบบอกท่านก็เลยถูกพาตัวขึ้นเครื่องบินแทนที่จะกลับทำเนียบขาวท่านก็ไปหลบที่อื่นตามมาตรการรักษาความปลอดภัยครับแต่ว่าคนบริการก็บอกแหมทำไมไม่กลับทำเนียบขาวอันนี้ก็เรื่องของคนบริการเขาจะโอเวกกันเองครับในสุดแล้วก็คือว่าคนตายทั้งหมด 2,977 คนนะในบรรดา 2,977 คนนั้นมีเจ้าที่ดับเพลิงพนักงานดับเพลิงตำรวจดับเพลิงตายไป343คนนะอีก71คนเป็นเจ้าที่ตำรวจที่นิวยอร์ก71คนตำรวจนะครับ343คนเป็นดับเพลิงแล้วอีก9นอกนั้นที่เหลือนะในตัวเลขที่รวมกันเป็น 2,977 คนเนี่ยที่เหลือก็เป็นผู้โดยสารผู้คนที่เกี่ยวข้องจาก90ประเทศที่เสียชีวิตกันไปนับจากนั้นเป็นต้นมารัฐบาลอเมริกันก็หวาดผวาภัยผู้ก่อการร้ายก็ตามไล่ล่ากันต่อไปเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มของสงครามกับผู้ก่อการร้ายทั้งโลกที่อเมริกาประกาศสงครามเรียกว่า The US War on Terror หันไปทางไหนก็จะแวงไปหมดคนหน้าตาเหมือนอาหรับอิหร่านมุสลิม อยู่ในอเมริกาก็จะระแวงว่าไอ้นี่ใช่ไหมอะไรแบบนี้ที่เขาเรียกกันว่าล่าแม่มดนะครับคือ Witch Hunt กระบวนการล่าแม่มดเป็นสำนวนอเมริกันนะครับหมายความว่ากลัวอะไรนะก็เห็นอะไรคล้ายๆก็จะกลัวไปหมดก็ไล่ล่าจับกุมคุมขังกล่าวหาตั้งแต่กลัวคอมมิวนิสต์ก็เห็นคนโน้นก็เป็นคอมมิวนิสต์หนังเรื่องนี้เป็นคอมมิวนิสต์ก็ไปไล่จับคนอันนี้ก็เป็นวิชันติ้งกลัวผู้ก่อการร้ายหน้าตาจะต้องเป็นมุสลิมมีหนวดมีเคราต้องเป็นอาหรับต้องเป็นอะไรแบบบินลาเดนคนอเมริกันที่หน้าตาแบบนั้นก็จะหวาดผวาก็จะต้องหลบซ่อนอันนี้ก็เรียกว่าวิชันติ้งนะครับอเมริกาก็เป็นกระบวนการหวาดผวาเรื่อยมาจึงไม่ค่อยไว้วางใจแม้กระทั่งคนอเมริกันเองที่หน้าตาเหมือนชาวมุสลิมหรือชาวอาหรับหลังจากนั้นอเมริกาก็มีกระทรวง Homeland Security นะครับนะก็คือกระทรวงว่าด้วยความมั่นคงภายในนะแล้วก็จนทุกวันนี้อเมริกาก็ตามไล่ล่าข่าบินลาเดนสงครามกับผู้ก่อการร้ายยังไม่ยอมเลิกขณะนี้อเมริกาก็ประกาศมาเป็นหลายปีแล้วนะครับ40กว่าปีแล้วว่าอิหร่านเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งก็สวนกับข้อเท็จจริงที่โลกรับรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมจะลำเอียงนะครับว่าอิหร่านไม่ใช่นะอิหร่านเป็นประเทศที่มีเอกราชอธิปไตยและเป็นผู้ให้กำเนิดอารยธรรมเปอร์เชียที่ยังคงมีชีวิตอยู่ส่วนไอ้พวก proxy war นะพวกฮูตีเยเมนหรือพวกนักรบที่อยู่ทางเลบานอนตอนใต้หรืออยู่ที่กาซาเนี่ยครับ อิหร่านอาจจะให้การสนับสนุนแต่ว่าเขารบด้วยตัวของเขาเองอันนี้เป็นวิธีคิดเชิงวิชาการว่ามันเป็นพร็อกซี่เป็นสงครามตัวแทนหรือเปล่าอะไรแบบนี้อิหร่านก็ต้องหาพวกแหละแต่จะถูกอเมริกากล่าวหาว่าเป็นประเทศผู้ก่อการร้ายและสนับสนุนการก่อการร้ายทั้งที่อิหร่านอันนี้อธิบายปกป้องอิหร่านนิดหนึ่งนะครับว่าเชื่อมั่นและใช้วิธีการของกฎหมายสหประชาชาติอยู่เสมอแล้วก็เตือนอเมริกาให้เคารพอเมริกาก็ไม่เคารพตกลงเราก็อยู่ในช่วงเวลาที่โอลเวงในวิธีคิดของเราซึ่งอยู่ข้างนอกเหตุการณ์ท่านผู้ฟังกับผมอาจจะคิดไม่เหมือนกันก็ได้แต่ว่าผมพยายามอธิบายวิธีคิดว่าสับสนด้วยหลักการอะไรแต่เราเถียงกันไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงที่สำคัญก็คือว่านับตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมา25ปีที่ผ่านมาอเมริกาเริ่มปฏิบัติการสงครามต่อต้านผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศแล้วก็มักจะหวาดผวาเห็นใครทำอะไรผิดหูผิดตาก็จะลุยประเทศนั้นแล้วก็กล่าวหาข้อกล่าวหาก็จะเป็นการก่อการร้ายนะครับสรุปตัวเลขบนจอนะครับก็คือว่าเที่ยวบิน AA 118นาฬิกา46นาทีวันที่11เดือนกันยายนเที่ยวบิน UA 175 9นาฬิกา3นาทีเที่ยวบินอเมริกันแอร์ไลน์77 9นาฬิกา37นาที United Airlines 93นี่เป็นหนังด้วยนะ United Airlines 93เนี่ยก็เป็นภาพยนตร์นะท่านไปหาดูได้ใน YouTube แล้วกันนะครับหรือจะเป็นสมาชิกที่ไหนนั่น10นาฬิกา3นาทีก็อีกลำหนึ่งสรุปแล้ว4ลำนะครับคนตาย 2,977 คนในบรรดาคนตายนั้นก็จะมีนักผจญเพลิงและมีเจ้าที่ตำรวจและผู้คนทั้งหมดนับประเทศ90ประเทศนี่คือเหตุการณ์ที่โลกหวาดผวาในตอนนั้นแม้ว่าเราจะไม่เกี่ยวนั่งดูทีวีอยู่ก็ยังตกใจว่าโหทำกันได้ยังไงครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ผ่านไปขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าตี 5:31 นาทีนะครับท่านกำลังฟังโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลขณะนี้ขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมา
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @ thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
8: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ณ นี้ท่านกำลังฟังโลกยามเช้าในเวลา 5:34 นาทีโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายนนะครับเวลาตอนนี้5:34 นาทีคลื่นที่กำลังฟังอยู่และ YouTube Facebook ด้วยคือ 96.5 Thinking Radio วิทยุกระจายเสียงปกติแต่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามีทั้งเสียงทั้งภาพมีทั้ง YouTube มีทั้ง Facebook มีทั้งหน้าปัดวิทยุธรรมดาติดรถยนต์ก็ฟังได้เสมอนะครับถ้าจะย้อนหลังก็ Facebook แล้วก็ YouTubeย้อนไปดูได้เลยแต่สปทก็มีหลายคลื่นและมีหลายรายการติดรายการไหนถ้าติดทุกรายการก็ตามสะดวกนะครับท่านชอบรายการไหนจะกดไลค์กดแชร์ขออภัยผมไม่ค่อยได้เชิญให้กดนะครับเพราะว่าผมเข้าใจละนะคนที่เขาทำ YouTube เขาจะต้องการให้กดไลค์กดแชร์บางคนก็ขอวันนี้ขอ1,000เพราะว่าเขาจะได้รายได้จาก Google สัก 1,000-2,000 บาทสำหรับผมไม่มีความทะเยอทะยานก็เลยไม่ขยันผมมีรายได้ประจำเท่าเดิมที่เขาจ้างทำนะครับก็เลยแต่ถ้ามีการกดเยอะๆอสมทก็จะมีรายได้นะนะครับแต่ถ้าผมอยากให้คนกดเยอะๆผมก็ทำอะไรที่มันเสียหายโด่งดังโฉงฉางหยาบคายก้าวร้าวหรือหวาดผวาหรือพาดหัวแบบไม่เป็นความจริงอะไรแบบนั้นนะหรือว่าบางทีก็เรียบเรียงเคียงจริงเหมือนจริงแล้วมีแต่พาดหัวไม่มีเนื้อก็จะได้กดไลค์เยอะนะครับผมเท่าที่ดูหมู่นี้ศิลปะการพาดหัวเนี่ยเกิดขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่เยอะแล้วเราก็หลงกดเข้าไปดูแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวนี้เสียง AI ก็มาเยอะนะครับ50เรื่องเสียงผู้ชายคนเดียวกันนะผมเลยปิดละวันนี้ตามล่า AI ตามจับทิศทางได้ว่าถ้ามันพูดเยินเยอะมันย้อนประวัติแล้วมันก็บอกว่าไอ้นนท์ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่20ไม่ใช่แล้วค่อยมาเล่าเรื่องกว่าจะรู้ก็ตอนจบแล้วก็เสียงไอ้คนเนี้ยแปลว่าพวกเราตกงานกันเยอะก็ทํา AI กันเยอะผมก็หวาดผวาบางทีเจอลิซ่าเน่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าคนอื่นทำหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้มันศุกร์ที่11ทำใจให้สบายนะครับมีข่าวที่ดีๆเป็นข่าวครอบครัวส่วนตัวของพวกผมเมื่อวานนี้คุณชนินชมะโชติเพื่อนของเราเนี่ยคนนี้ครับที่จริงก็เป็นคนระดับชาติอยู่แหละนะครับนะแต่เมินอยู่ในกลุ่มผมที่เติบโตกันด้วยมาในการขยันหมั่นเพียรหางานทำถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีทำข่าวคุณชนินชมะโชติได้รับรางวัลเพชรสยามนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมก็จะให้รางวัลทุกปีชนินชมะโชติหรือต้อมก็เป็นคู่หูของผมตั้งแต่สมัยเริ่มงานในปี2527-28ไปไหนไปด้วยจบจากรามคำแหงถ่ายภาพเก่งแล้วก็รับจ้างทั่วไปพอมารู้จักกันผมเฮ้ยถ่ายภาพเก่งแล้วเรามาทำทีวีกันเขาก็เลยกลายเป็นโปรดิวเซอร์ดีเรคเตอร์รายการสารคดีใหญ่ๆของบริษัทแปซิฟิกหลายรายการแล้วก็เติบโตแยกย้ายไปตั้งบริษัททำภาพยนตร์สารคดีออกอากาศทีวีหลายช่องทุกวันนี้ยังทำอยู่นะครับแต่ชะตาชีวิตพวกเราจะคล้ายกันคือว่างานมันไม่ค่อยมีนะครับก็มาลอกมาแลกไปแต่รางวัลเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังคงทำงานอยู่คุณชนินชมะโชติได้รับเกียรติสูงสุดเป็นรางวัลเพชรสยามประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมที่ผมเองก็เป็นเด็กที่นั่นมาก่อนฮะเรียนจบปกสต้นที่นั่นผมก็เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากจักรเกษมเหมือนกันนะครับแต่นี่ชนินชมะโชติรางวัลเพชรสยามอาจารย์ที่จักรเกษมก็จะเล่าให้พวกเราฟังนะครับผมไม่ได้ไปงานเมื่อวานเพราะอยู่ปากช่องนะครับเดี๋ยวจะไปหาโอกาสกินเลี้ยงกันอีกทีแล้วกันนะครับเพื่อนๆไปก็เต็มไปหมดเลยนะครับคนสวยที่สุดในโลกของวงการข่าวในยุคโน้นก็คนที่อยู่ตรงกลางตัวเล็กๆนะครับคุณกนิกาธรรมเกศรก็เอากระเช้าไปให้ต้อมเพชรีพรมช่วยอยู่ทางซ้ายมือหรือขวามือของคุณชนินนะครับกระโปรงลายผมสีขาวเล็กๆนะครับยังสวยอยู่เพชรีพรมช่วยแล้วก็จะมีใครพอ อเดี๋ยวอันนี้ก็จะมีพวกเราอีก4คนทั้งหลังนะครับ ไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวเขาจะเคอะเขินนะครับก็เป็นเอาพวกผมที่ท่านผู้ฟังอายุมากๆอาจจะเคยเห็นพวกเราทำข่าวกันพวกเราเมื่อวานก็ดีใจเพราะว่าจันเกษมเขาบอกว่าถ้าใครได้รางวัลเพชรสยามนะครับนี่สาขาทำภาพยนตร์สารคดีนะครับแล้วมักจะต่อเนื่องไปเป็นศิลปินแห่งชาติผมว่าเออดีเลยเพราะผมคิดว่าคุณชนินทร์ธรรมโชติเนี่ยเป็นคนทำหนังสารคดีที่ดีที่สุดหลายปีต่อเนื่องอาจจะมีคนอื่นที่ดีพอๆกันแต่ว่างานของคุณชนินทร์เยอะในรูปแบบของธรรมชาติวัฒนธรรมศิลปะถ่ายทำในหลายประเทศโดยพังยิ่งในทวีปเอเชียเนี่ยเขาโอ้โหเห็ดเจ็ดย่านน้ำผลงานเขาออกอากาศไปเยอะนะครับขณะนี้ก็ยังรับจ้างทำอยู่นะครับก็จะเจอกันเป็นประจำอันนี้ถือว่าเก่งที่สุดในหมู่พวกเรานะครับผมคิดว่าเขาควรจะเป็นศิลปินแห่งชาตินานแล้วแต่มันไม่มีคนเสนอมันไม่มีคนเสนอเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์เสนอผมเคยถามกระทรวงวัฒนธรรมว่าให้ผมเสนอได้ไหมบอกไม่ได้อาจารย์ไม่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติก็เสนอไม่ได้มันคนที่เสนอต้องเป็นศิลปินแห่งชาติมาก่อนหรือต้องเป็นองค์กรหน่วยงานที่ได้รับการรับรองคนที่จะเสนอลูกน้องหรือเพื่อนตัวเองอย่างผมเนี่ยไม่ได้วิธีได้ก็อย่างนี้ครับได้รางวัลจากจันเกษมเนี่ยเดี๋ยวทางจันเกษมก็จะมีลู่ทางแต่ก็โอเคอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ผมคิดว่าผลงานภาพยนตร์สารคดีในเมืองไทยยังไม่มีใครได้รางวัลอะไรเป็นเรื่องเป็นราวก็ดีใจเพราะว่าไปพูดยาวหน่อยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับชนินทร์ชมโชติผมเคยอ่านหนังสือของชนินไปแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับโลกสลับสีคือสารคดีเรื่องใหญ่ของเราที่ชนินคุมเนี่ยแล้วก็เล่าเรื่องการทำงานสารคดีละเอียดหมดเลยป่านนี้หนังสือขายหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่เห็นบนจอนะครับตั้งอยู่บนโต๊ะเหมือนเป็นกระบอกนอนอยู่เนี่ยเขาเรียกไอ้หมูอ้วนก็นี่เครื่องถ่ายภาพใต้น้ำสมัยโบราณสมัยโน้นเนี่ยเราไม่มีตังที่จะไปซื้ออุปกรณ์ถ่ายทำใต้น้ำในราคาหลายล้านบาทหรอกนะครับสมัยโน้นจาคุสโตนักถ่ายภาพยนตร์สารคดีทางทะเลใต้น้ำเนี่ยโอ้โหจะโด่งดังมากแต่มีเครื่องมือหลายล้านนะครับเราไม่มีแต่เราจะถ่ายทำทะเลไทยใช้เวลา 3-4 ปีนะครับเราจะถ่ายใต้น้ำได้ยังไงไม่มีตังซื้อหลายล้านบาทแกก็คิดวิธีเอาถังสเตเลสสตีลมาประกอบไปวานช่างไทยที่บ้านหม้อนะที่เขาช่วยทำให้มันออกมาเป็นอย่างเงี้ยครับแล้วข้างในก็มีวิธีเดินสายเอากล้องใหญ่ๆสมัยก่อนกล้องใหญ่นะใส่เข้าไปข้างในเรียกว่ามันจะแข็งมันจะหนามันจะบัดกรีไว้เป็นอย่างดีแล้วมันจะทนแรงดันใต้น้ำมากเพื่อจะถ่ายทำสารคดีชุดทะเลไทยใต้น้ำหลังจากนั้นก็จะดำน้ำถ่ายไปเรื่อยหลังจากมีเครื่องมือนี้แล้วอันนี้เรียกว่าหมูอ้วนยังเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับน่าจะอุทิศสักวันหนึ่งนะครับส่งให้กับพิพิธภัณฑ์หรือหอภาพยนตร์เหมือนผมก็ส่งหนังเก่าๆที่ตัวเองทำแล้วก็กล้อง8มิลเนี่ยให้กับหอภาพยนตร์ของอดีตผอ.คนแรกคือคุณโดมสุพงศ์ไว้เนี่ยครับก็คือรางวัลที่ได้รับนะพวกเราก็ดีใจนะครับดีใจแต่ผมยังไม่ได้ไปกินเลี้ยงกับเขาอดกินข้าวดีๆเลยเมื่อวานเขาคงเลี้ยงกันมีงานต่อเนื่องนะครับเมื่อวานที่ผมประชาสัมพันธ์ก็อย่าลืมนะครับว่าวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้มีงานเสวนาผสมบันเทิงศิลปะบทกวีร้องรำทำเพลงเสวนาพูดคุยสาระต่างๆเรื่องสวัสดีฟิลิปปินส์อันนี้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วจะสแกน QR code อีกทีเพื่อจะสมัครเข้าไปหาที่นั่งนะครับวันอาทิตย์13กันยายนบ่ายโมงถึง4โมงเย็นณศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนชั้น3หอศิลป์ร่วมสมัยถนนราชดำเนินนะจะมีการอ่านบทกวีจะมีการเสวนาเรื่องฟิลิปปินส์โอ้ยสมัยผมเป็นเด็กมัธยมต้นอยู่สุพรรณเนี่ยผมท่องเป็นเด็กท่องไม่รู้จะคิดนะครับสมัยก่อนก็สอนให้ท่องได้คะแนนดีฟิลิปปินส์มีกี่เกาะผมตอบได้ถูกทุกวันนี้ยังจำได้เลย 7,107 เกาะแล้วก็ท่องโดยไม่มีความรู้มันแล้วมันยังไงนะครับเนี่ยวันนี้ถ้าวันอาทิตย์นี้ถ้าท่านไปฟังเสวนาแล้วก็จองที่ได้นะครับก็เชิญนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกนะครับสำหรับการที่ท่านที่สนใจการคิดการเขียนการอ่านนะครับวันที่13กันยายนเช่นเดียวกันนะครับวันอาทิตย์เหมือนกัน55ปีสมาคมนักเขียนนะ13กันยายนที่จะถึงนี้ปี2169สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเกิดมา55ปีพอดีเขาก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆ วันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยหรือวันเกิดสมาคมวันที่13กันยายนที่พิพิธภัณฑ์บ้านนักเขียนสบุญเสนอที่นนทบุรีอันนี้ท่านผู้ฟังต้องไปหาที่ถามไปเองนะผมเป็นคนปากช่องไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันเอ้ยคงหาง่ายนะครับมีทำบุญเลี้ยงพระมีเสวนามีมอบรางวัลมีดนตรีมีกวีมีงานเลี้ยงโหยมันจะเป็นนักเขียนที่เรารู้จักหรืออยากรู้จักเคยอ่านงานของเขานักเขียนนี่เป็นอาชีพที่ผมทำไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าอยากเขียนเป็นตั้งแต่สมัยเด็กๆได้นิดๆหน่อยๆทุกวันนี้ก็เขียนเนื่องจากว่ามีเหตุจำเป็นต้องเขียนไม่งั้นไม่ได้นะแต่ไม่ใช่นักเขียนที่จะเลี้ยงอาชีพได้แต่อิจฉาและชื่นชมและบูชานะนักเขียนคือบูชานักคิดแล้วกันคนที่เป็นนักคิดคิดแล้วเขาก็ต้องเขียนนะไม่งั้นเขาก็ทำเพลงร้องเพลงเล่นดนตรีหรือไม่เขาก็มีบทกวีวาดภาพต้องคิดก่อนเพราะนักเขียนนะต้องคิดลึกๆต้องประดิษฐ์ประดอยภาษาออกมาเป็นวรรคเป็นตอนเป็นคำให้งดงามให้อ้อมไม่ตรงให้กินใจให้เกิดแรงประทุในหัวใจทำสิ่งอื่นๆต่อไปไม่ว่าจะเป็นสารคดีเรียงความหรือบทกวีหรือนวนิยายเรื่องสั้นเรื่องยาวผมก็พยายามจะอ่านครูก็บอกว่าหนูต้องอ่านมากๆนะเพื่อจะได้เป็นนักเขียนเราก็อ่านแต่เราไม่ใช่นักเขียนนะครับก็เนื่องจากเป็นนักวิชาการมาก่อนก็จะเขียนกึ่งๆวิชาการบ้างนะครับก็เขียนอยู่เรื่อยๆทางเว็บไซต์แต่ไม่ใช่นักเขียนก็จึงอยากไปร่วมงานท่านผู้ฟังที่ว่างไม่ใช่นักคิดนักเขียนก็ไปได้นะครับอาทิตย์ที่13กันยายนตั้งแต่เช้าถึงค่ำแหละที่พิพิธภัณฑ์บ้านนักเขียนสบุญเสนอสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยถนนกรุงเทพนนทบุรี33กรุงเทพมหานครก็ขอเชิญไปร่วมงานได้นี่ก็เขาฝากประชาสัมพันธ์มาตอนเช้าทำบุญถวายพระทหารฉันเช้าจะฉันเพลมาถึง11 นาฬิกาแล้วก็กลางวันก็กินข้าวร่วมกันแล้วก็มีดนตรีวง TIBB วงทิพย์ต้อนรับกล่าวต้อนรับสมาคมนักเขียนแล้วก็มีเสวนาร้อยเรื่องร้อยความจำสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะผมโดยส่วนตัวก็จะจำได้ว่าตอนเด็กๆอ่านหนังสือเรื่องสั้นอะไรต่างๆเพราะพี่ชายผมอ่านตอนเด็กเรียนมัธยมต้นแล้วก็มาต่อเทียบเท่ามัธยมปลายจังเกษมเนี่ยจะอ่านเรื่องสั้นเยอะเรื่องยาวบ้างนะครับในวัยเรียนนะก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเพราะว่าพี่ชายแกก็จะซื้อหนังสือเรื่องสั้นเนี่ยเรื่องสั้นต่างๆนะครับที่นักเขียนไทยเขียนสารพัดนะครับนะลงวงสวรรค์อาจินปัญจพรรณโอ้เยอะพยายามจะนึกชื่ออยู่นะครับประชาภูณวิวัฒน์นะครับก็เคยนักเขียนท่านหนึ่งนะครับที่ผมอ่านงานของพี่เขาตอนนั้นผมเรียนปริญญาตรีอยู่อินเดียแล้วแกก็ไปเยี่ยมเดลีแล้วบอกเฮ้ยสมเกียรติพาพี่ไปเที่ยวหน่อยผมพาพี่เขาไปเที่ยวแล้วก็เป็นนักเขียนแล้วก็ฝันว่าอยากสัมผัสนักเขียนผมไม่ได้เป็นนักเขียนหรอกมันท่านจะไปสัมผัสนักเขียนก็เชิญนะครับ55 ปีแห่งการเขียนจะมีกิจกรรมต่างๆเสวนาแล้วก็มอบโล่มอบรางวัลแล้วก็งานเลี้ยงดื่มดำกวีจะถ้อยคำสู่คุณค่ารอยการวรรณกรรมนักเขียนเป็นงั้นก็เชิญได้ตามสะดวกแล้วท่านที่ยังไม่สมัครจะไปเที่ยวกับผมยังขาดอยู่ 2-3 ที่นั่งนะครับเดี๋ยวขาดทุนนะไม่งั้นเดี๋ยวตังค์ไม่พอนะครับช่วยไปเติมไปสัก 3-4 คนนะ 15-19 เดือนหน้าผมก็จะลาไปภูฐานนะรถตู้สองคันที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวไปพักไปหาอะไรกินแล้วก็ไปดื่มด่ำความงดงามของหุบเขาที่ผมฝันว่ามันคือแชงกรีล่าของผมนะครับก็ไปเที่ยวกันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ไปผจญชีวิตที่งดงามสุนทรีสักแป๊บหนึ่งทำให้ยุดยืนนะครับกรุณาติดต่อ LINE @thinkingradio หรืออีก2คนนะครับยังขาดอีก2คนที่นั่งว่างเปล่าๆครับก็เชิญติดต่อได้ตอนนี้เราพูดถึงนายวันๆใช่ไหมครับพูดถึงเหตุการณ์เมื่อ25 ปีที่แล้วในวันนี้แล้วเราก็จะพบว่าสถานการณ์ด้านการเมืองในอเมริกาตอนนี้นะครับก็มันดูเหมือนว่าแกจะมีอะไรประหลาดๆนะครับครบรอบโอกาสเหตุการณ์25 ปีนายวันๆแต่ไม่ใช่การฉลองนะผมก็เหมารวมมันอย่างนี้ครับคือเมื่อวานเนี้ยนะ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แกเหมือนก็จะจนแต้มจนปัญญาหรือว่ามันจะมีทางออกจะหลอกล่อประชาชนให้เลือกพรรคของแกยังไงในปลายเดือนพฤศจิกายนในเดือนพฤศจิกายนปลายปีนี้นะครับที่จะมีการเลือกตั้งกลางปีพฤติกรรมนโยบายและความล้มเหลวของนโยบายโดนัลด์ทรัมป์ทางด้านการเงินทางด้านภาษีศุลกากรเศรษฐกิจรัดตัวมากขึ้นสินค้าแพงขึ้นคิดภาษีเพื่อนบ้านพันธมิตรหายหมดจะทะเลาะกับแคนาดาเม็กซิโกจะยึดคิวบายึดกรีนแลนด์ก็จะไปทะเลาะกับเดนมาร์กยุโรปแล้วก็ทำสงครามโดยประกาศว่าจะไม่ทำสงครามก็ทำกับอิหร่านมาจนกระทั่งเข้าเดือนที่6นี่6เดือนแล้วนะครับก็ยังไม่จบแล้วก็ยังไล่ล่ากันต่อแล้วก็คาดว่าจะแพ้การเลือกตั้งกลางเทอมคือเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นการเลือกตั้งหลายตำแหน่งนะครับแทนที่ว่างลงกลางเทอมพวกสสสวผู้ว่ารัฐและอื่นๆนะจะมีการลงออกเสียงประชามติหลายเรื่องในแต่ละรัฐเนี่ยมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่กลางเทอมผู้คนก็คาดว่าแกจะแพ้เลือกตั้งมันแกก็จะไม่แพ้นะครับอันนี้พี่น้องชาวไทยที่ซื้อเสียงฟังดูและอ่านดูแล้วเพราะอเมริกาก็มีเหรอครับเมื่อวานนี้โดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าผมจะจ่ายเงินประชาชนคนอเมริกันทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่ต่อคน 5,000 บาทถ้าเลือกพรรครีพับลิกันเข้าไปชนะในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้อันนี้ไม่ใช่อยู่ๆผมก็พูดเอาเองแล้วเปลี่ยนคำพูดใหม่เพื่อให้มันดูหวือหวาเพื่อจะกดไลค์กดแชร์ไม่ใช่นะครับอ้างคำพูดคือดู CNNตลอด2ชั่วโมงก่อนเข้ารายการเนี่ยสรุปได้ความอย่างนี้ก็ไปเช็คในเว็บไซต์ CNN ก็เอาคำอ้างมาสัก 2-3 ประโยคบนจอนะครับที่โดนัลด์ทรัมป์พูดแล้ว CNN ก็พูดตลอดเวลานะฮะไม่ได้พูดเรื่องนายวันๆเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีข่าวบ้างละตอนนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์พูดว่า Here is my promise นี่คือคำสัญญาของข้าพเจ้า If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate both of themถ้าพรรครีพับลิกันชนะเลือกตั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทั้งสองสภานี้ข้าพเจ้า I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000 ผมจะปันผลให้กับประชาชนที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคนในอเมริกาคนละ $5,000 พูดหน้าตาเฉยเลยไม่ต้องอธิบายก็ได้ว่ามันคือการซื้อเสียงโดยตรงมันยิ่งกว่าที่นักการเมืองไทยซื้อเสียงกันอีกนะครับนี่คือการซื้อเสียงโดยตรงแล้วผมก็แปลกใจว่าCNNก็นั่งวิพากษ์วิจารณ์มันถูกกฎหมายเหรอแล้วมันทำได้เหรอแล้วมันทำไมต้องทำกันอย่างนี้ลองถามดูซิว่ามันจะผิดรัฐธรรมนูญไหมถ้าเป็นคนไทยก็จะบอกโอ้ยนี่ซื้อเสียงคนละ $5,000 ถ้าพรรคผมชนะทั้งสองสภาแกพูดหน้าตาเฉยซีเดนก็เลยมาตั้งคำถามว่าแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนแทนที่จะถามว่ามันทำไม่ได้นะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นการซื้อเสียงอันนี้เป็นโหวต buying ที่อเมริกาชอบไปต่อว่าไปสำรวจไปดูการเลือกตั้งในประเทศอื่นๆว่าเฮ้ยมีการซื้อเสียงไหมเลือกตั้งขอโทษที่ใช้คำว่าเฮ้ยนะครับมันติดคนรุ่นใหม่แล้วมั้งนะครับถ้าเลือกตั้งในเมืองไทยเนี่ยทุกครั้งในยุคที่ท่านประธานาธิบดีบิลลี่คาร์เตอร์อดีตประธานาธิบดีที่ยังแข็งแรงอยู่หลังจากพ้นตำแหน่งแล้วเนี่ยท่านจะมีมูลนิธิของท่านไปดูแลประชาธิปไตยในประเทศอื่นๆแล้วท่านก็จะมาเมืองไทยกับคณะไปสังเกตการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งต่างๆในต่างจังหวัดในกรุงเทพเนี่ยบิลลี่ก็คือท่านจิมมี่คาร์เตอร์อดีตประธานาธิบดีท่านจะมาดูแล้วไปประเทศอื่นด้วยแล้วประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคนที่ไปช่วยดูแลการเลือกตั้งในหลายๆประเทศในแอฟริกาเพราะเราจะเก่งเรื่องซื้อเสียงหรือจับการซื้อเสียงไม่ใช่เราเก่งซื้อเสียงเราเก่งในการรู้ทางหนีทีไล่ในการจับเรื่องซื้อเสียงก็ไปช่วยประเทศแอฟริกาอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้อเมริกาพูดกันตรงๆเลยว่าข้าพเจ้าจะจ่ายเงินท่านคนละหัวละ $5,000 ถ้าพรรคของข้าพเจ้าชนะทั้งสองสภาอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งมากนะครับก่อนจะจบปิดท้ายที่จริงน่าจะอุทิศเวลาให้เต็มชั่วโมงแต่ว่าที่หน้าผมจะขออนุญาตคุยไปเป็นระยะนะครับเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้สังคมการศึกษาไทยตื่นตัวได้มากเพราะว่าเมื่อวานนี้สรุปเรื่องพิซซ่าหรือคะแนนprogram for international student assessment หรือโปรแกรมประเมินผลนักเรียนนานาชาติ91ประเทศโดยองค์การ OECD องค์การความร่วมมือทางการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับ ของยุโรปที่มีประเทศไทยและญี่ปุ่นและหลายๆประเทศ91ประเทศเนี่ยเป็นสมาชิกเฉพาะการทดสอบเด็กอายุ15ข้อสรุปเมื่อวานก็คร่าวๆไปแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าทางฝ่ายพิซซ่าไทยแลนด์หรือกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานเนี้ยก็แฟร์ดีที่จะบอกว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์และด้านการอ่าน432 407และ395ตามลำดับแต่ทั้งหมดเนี้ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ OECD นะแล้วการแก้ปัญหาเชิงคำนวณ476น้อยกว่าค่าเฉลี่ยหมดนะนักเรียนหญิงคะแนนสูงกว่านักเรียนชายด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการอ่านการแก้ปัญหาเชิงคำนวณเด็กผู้ชายเก่งกว่าแต่ทั้งหมดเนี้ยต่ำมาตรฐานประเด็นของเราก็คือว่าเวลาผมดูโฆษกของการเมืองแล้วกันไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนักการเมืองแถลงด้วยความดีใจยินดีว่าเด็กไทยเก่งขึ้นอันเนี้ยแกก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าก็ดีใจว่าอยู่ๆเด็กไทยได้คะแนนดีขึ้นแหละแต่ถ้าโดยเปรียบเทียบผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าเด็กไทยดีขึ้นด้วยคะแนนที่ลำดับสูงขึ้นแต่ยังคงต่ำอยู่ในระดับอาเซียนและต่ำกว่าอีกหลายชาติเพราะดูตามลำดับที่แล้วคะแนนคณิตศาสตร์58ลำดับที่58วิทยาศาสตร์ลำดับที่53แล้วก็คะแนนทักษะการอ่านก็อยู่ลำดับที่ทักษะการอ่านก็อยู่ลำดับที่59ก็คือเป็นลำดับล่างและกลางของอาเซียนด้วยซ้ำไปเราสู้สิงคโปร์เวียดนามบรูไนไม่ได้นะครับเราสู้สิงคโปร์บรูไนมาเลเซียไทยไม่ได้ในบางกรณีขอสรุปอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันยุติธรรมเด็กจะได้รู้ว่ามันต้องผลักดันตัวเองให้ดีกว่านี้ถ้าเกิดผู้ใหญ่บอกว่าเอ้ยดีจังเลยขอบคุณเนี่ยมันก็ดูดีสำหรับการเมืองนะครับแต่ในวงการศึกษาเด็กจะขาดแรงจูงใจว่าเอ้ยเราจะแพ้เวียดนามได้ไงอ่ะวอลเลย์บอลเราจะชนะเลยนะครับมันก็จะออกอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ใช่เกลียดเวียดนามนะครับถ้าดูลำดับที่โดยเปรียบเทียบนะครับเลขตัวซ้ายปี2025คือปีล่าสุดนะพิซซ่าล่าสุดแล้วก็2022เลขเก่านะครับจะเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์ไม่ได้ขยับนะครับ58 58เท่าเดิมวิชาวิทยาศาสตร์จาก58เป็น53ดีขึ้น5จุดคือ5ตำแหน่งนะฮะนี่คือตัวเลขจริงๆวิชาทักษะการอ่านจาก64เป็น59ก็คือดีขึ้นบวก5นั้นวิทยาศาสตร์กับการอ่านดีขึ้นคณิตศาสตร์เท่าเดิมนี่พูดถึงว่าลำดับที่ในโลกนะครับแต่คะแนนเนี่ย394เป็น407คณิตศาสตร์ดีขึ้นนะครับ409เป็น432คะแนนวิทยาศาสตร์จาก409เป็น432ดีขึ้นเยอะเลยแต่ต่ำมาตรฐาน OECD นะครับreading หรือการอ่านจาก379ในปี22มาเป็นปี25 392โอเคก็ผมคิดว่ามันก็ชอบทำที่ทั้งนักวิชาการนักการศึกษาของกระทรวงหรือของพิซซ่าไทยแลนด์รวมทั้งนักการเมืองที่จะบอกว่าดีขึ้นนะแต่ว่านักวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็จะเตือนว่ามันยังไม่ดีพอมันต้องทำอะไรอีกเยอะดังที่ผมอ่านข้อสรุปไว้เมื่อวานนี้นะครับก็คือว่ามันมีแนวโน้มดีสะท้อนการพัฒนาเชิงบวกของคุณภาพนักเรียนไทยแต่มีช่องว่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างนักเรียนกลุ่มสูงกับกลุ่มต่ำซึ่งเป็นรายละเอียดอยู่ในเอกสารจะไว้อ่านในสัปดาห์ถัดไปนะครับแล้วก็มันก็มีประเมินประเทศไทยเป็นหนึ่งหน้าด้วยซึ่งผมจะไม่อ่านในวันนี้อาทิตย์หน้าเราค่อยกลับมาหรือท่านจะไปหาอ่านเองก็ได้นะครับแต่เรื่องนี้ต้องคุยกันเยอะๆวันละนิดวันละหน่อยเพื่อให้ลูกหลานเราเนี่ยปรับตัวเข้าสู่โลกแห่งอนาคตไม่ได้แพ้ใครเดี๋ยวนี้กีฬาเราก็แทบจะไม่ได้แพ้ใครหลายเรื่องกว่าไม่ทุกเรื่องครับเพราะฉะนั้นกระทรวงเนี่ยต้องการพัฒนาครูต้องการสนับสนุนทรัพยากรสื่อการเรียนรู้และรู้ว่าสถานภาพเรายังไม่สูงนักนะแต่มันดีขึ้นแหละนะครับดีขึ้นนะแต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นคนอื่นเขาก็ดีขึ้นมันการดีขึ้นของเราจึงอยู่ที่เดิมในสาขาคณิตศาสตร์การดีขึ้นของเราในลำดับที่58เป็น53ในวิทยาศาสตร์ดีขึ้น5จุดหรือ5ลำดับก็คนอื่นเขาก็ดีเหนือเราเราก็พูดง่ายเราก็อยู่ที่เดิมแหละที่เดิมเราขยับขึ้นมานิดหน่อยคนอื่นเขาขยับไปมากนะสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงเลยเก่งที่สุดในโลกทั้ง3สาขาวิชาสิงคโปร์จีนมาเก๊าไต้หวันเวียดนามก็อยู่ระดับบนๆ นะครับบรูไนวิชา reading ดีขึ้นแค่ดีขึ้น5ตำแหน่งคือเทียบตัวเราเองปีที่แล้วหมายถึงว่า3ปีที่แล้วกับปีล่าสุดนี้เนี่ย เราดีขึ้นในตัวของเราเองนั้นก็ยินดีกับเด็กๆและครูและโรงเรียนและกระทรวงสาธารณสุขด้วยแต่เวลาเจอนักการเมืองบอกว่ามันดีจังเลยภูมิใจเนี่ยมันต้องมีวงเล็บนิดหนึ่งนะครับว่ายังไม่พอยังไม่พอเราจะต้องโลภมากเอามากกว่านี้เพราะมันยังไม่ได้ระดับOECD ไงมันยังต่ำระดับอยู่ดีขึ้นในตัวของเราเองนะครับก็ขอให้เด็กๆทุกคนผู้ปกครองและนักการเมืองและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าใจตามที่พิซซ่าไทยแลนด์แถลงเขาไปอ่านพิซซ่าไทยแลนด์แถลงผมคิดว่าแถลงแบบข่มตนและเข้าใจข้อเท็จจริงและก็เรียกร้องอย่างงดงามสงบนุ่มนวลว่าต้องทำอีกเยอะนะครับก็ขอให้เด็กไทยจงเจริญเช่นเดียวกันนะครับรายการโลกยามเช้าวันนี้ขอพัก2วันนะครับแล้วเดี๋ยววันจันหน้ากลับมาคุยกันต่อขอให้ฝนชุ่มฉ่ำอย่างพอควรตามปริมาณที่เกษตรกรต้องการโชคดีและสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
8: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
2: ทย 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
15: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
14: อย่าบอกนะว่าแม
15: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
14: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

เศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: at Thinking Radio
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
4: สนับสนุนโดย
5: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องรองน้ำจากเที่ยว
6: เครื่องรองน้ำต้องเที่ยว
7: ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันศุกร์ที่10กันยายน2500โทษค่ะ11กันยายน2569นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
8: และผมธนศิรังกูลครับสวัสดีครับ
7: ค่ะทุกวันศุกร์แบบนี้เราก็จะเป็น News of the Week นะคะเรื่องเด่นประจำสัปดาห์นะคะวันนี้ก็มีทั้งเรื่องที่เมื่อวานที่ประเทศไทยมีการประท้วงที่หน้าสถานทูตอิสราเอลใช่ไหมคะที่อินโดนีเซียเขาก็ห่วงนะเพราะว่าตอนนี้มีคนอิสราเอลเขาบอกว่าเต็มบาหลีแล้วก็การประชุมใหญ่ Republican ก่อนการเลือกตั้งกลางวาระนะคะจีนถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงไม่มีจริงนะคะ25ปีวินาศกรรม11กันยาแล้วก็แนวคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอนาคตในภาพยนตร์ไทยเรื่อง God Skin มัทเทวาท้าเดิมพันนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นยุค AI ครองโลกเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ
2: ช่วง News of the Week
8: กับบ้านเราก็กำลังถกเถียงกันนะครับพูดคุยแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของ Data Center นะครับก็เป็นปัญหาที่ผุดขึ้นมาแล้วก็ตื่นตระหนกหลายๆเรื่องนะครับที่มาก็ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องทางกายภาพส่วนใหญ่นะครับปัญหาสังคมปัญหามลพิษนะความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นกับ Data Center แต่มันก็เป็นหัวใจหลักนะครับหัวใจหลักเป็นแขนขาของ AI ยุคปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะครับซึ่งปัญหา Data Center ถ้าเทียบแล้วกับตัว AI เองเนี่ยอาจจะน้อยนิดไปเลยนะครับนะเพราะว่ามีการเตือนอย่างที่คุณกนิกาได้เกริ่นไปแล้วก็เมื่อวานคุณสังคมาก็นำมาเรื่องนี้มากล่าวนะครับเรื่องของคำเตือนก็มีคำเตือนแบบนี้มานานมีเรื่องราวที่คนสงสัยกันนะครับที่กลุ่มคนที่เรียกว่า AI Doomers Doomer ก็เรื่องวันสิ้นโลกประมาณนี้นะครับเกรงว่าจะเกิดเหมือนกับภาพยนตร์คนเหล็กนะฮะไซไฟที่เราชมกันมาตั้งแต่เด็ก AI ครองโลกแล้วก็จะมาครอบครองชีวิตของเราผู้ที่ออกมาเตือนล่าสุดเป็นนักวิจัยพัฒนา AI นะครับทำงานให้กับทั้ง Open AI แล้วก็ Anthropicออกมาเตือนล่าสุดนี้ก็บอกว่าลาออกจาก Anthropic ใช้ชีวิตเวลา3ปีที่ผ่านมาทำงานให้กับ OpenAI แล้วก็ Anthropic แต่เห็นว่าทั้ง2บริษัทนี้ไม่มีความรับผิดชอบนะมุ่งพัฒนา AI โดยไม่สนใจอะไรนะแล้วก็จะทำให้เอาชีวิตของเราทุกคนเป็นเดิมพัน ขาเชื่อเลยนะฮะว่าในสิ้นทศวรรษนี้ก็คือปี2030เนี่ยนะฮะ 3-4 ปีเนี่ยแหละฮะมนุษย์อาจสูญพันธุ์ได้เพราะ AI เสียงของเขานะแน่นอนครับคนอื่นฟังนะฮะเรารายงานข่าวกันเนี่ยคนก็เงาหัวแก่ๆเกินไปหรือเปล่านะครับสื่อต่างๆเขาก็คิดเหมือนกับเรานี่แหละครับก็เลยพาไปสัมภาษณ์กันเยอะแยะนะครับถามชัดๆเลยว่าคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอขอพูดชัดๆสิ30 2030จริงเหรอ

นะฮะก็บอกว่าหวังว่าคำเตือนของนักวิจัยคนนี้จะทำให้โลกตื่นรู้แล้วก็ตระหนักนะฮะถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเทคโนโลยีนี้นะครับคุณคอกสันนี่เขาก็บอกอธิบายไล่เรียงนะครับว่ามนุษย์แล้วก็บริษัทเนี่ยแข่งกันทำผลิตภัณฑ์ออกมานะครับเพราะว่ามันเกิดกรณีนะครับเรื่องของการเข้าไปสอดแนมการทำตัวเป็นแฮกเกอร์นะฮะเขาก็ทดสอบ Anthropic นะฮะโมเดลบางรุ่นของบริษัทเนี่ยสามารถเจาะระบบเข้าไปในองค์กรต่างๆนะครับแล้วไปเชื่อมต่อทำงานร่วมกันสมคบคิดกันนะพูดให้เปรียบเทียบง่ายๆนะวางกรอบไว้แล้วแต่ยังเจาะออกไปได้นะครับบอกว่ามีการตรวจสอบย้อนหลังความปลอดภัยไซเบอร์นะครับมีกรณีคล้ายๆกันของ OpenAI ที่เปิดเผยออกมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเมื่อเดือนช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับก็อยู่ในสภาพจำลองที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเองได้คือมีกรอบเอาไว้นะครับมีคำสั่งเอาไว้แต่มันก็แหกกฎออกไปทำตัวเป็นเหมือนแฮกเกอร์เปรียบภัยว่าเหมือนแฮกเกอร์หนุ่มวัยรุ่นที่คะนองนะครับคือทำทุกอย่างเลยเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2003แล้วนะเคยมีนักวิจัยตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับเรื่องของ AI เรื่องของปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีก็มีการทดสอบกันแล้วแหละมีคนนักผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าช่วงนั้นสั่งให้ AI เนี่ยทำเรื่องคลิปกระดาษนะเป้าหมายอยู่ตรงนี้ทำคลิปกระดาษมันก็ไม่สนใจอะไรละว่าจะไปถึงไหนจะใช้วิธีไหนจะฆ่ามนุษย์มาทำก็ทำได้ประมาณนั้นเขาเติมคำเตือนมาตั้งแต่ปี2003แล้วนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของขณะนี้ก็น่าจะทำให้ทุกคนหูผึ่งและหันมาดูนะครับว่าเราจะควบคุมอย่างไรไม่ใช่แม้แต่วงคนในวงการนะคนในระดับหน่วยงานระดับโลกข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกูวอลเกอร์เติร์ก3วันก่อนก็ออกโรงมาเตือนนะครับก่อนที่คุณพ็อกสันจะออกมาสิ AI เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติการดำรงอยู่ของมนุษยชาตินะครับนี่เหมือนกับเวลาชาติที่เป็นปฏิปักษ์นะเวลาที่บอกว่าชาติใดเป็นภัยร้ายต่อชาติตนก็จะบอกว่าเสี่ยงต่อการดำรงคงอยู่ของเผ่าพันธุ์ตัวเองแต่นี่คือการดำรงอยู่ของมนุษยชาติเลยครับคุณวอลเกอร์เติร์กนะฮะเรียกร้องว่าต้องกำหนดความปลอดภัยความมั่นคงอำนาจการควบคุมเทคโนโลยีอยู่ในมือคนไม่กี่กลุ่มนะครับนะนอกจากนั้นแล้วสหประชาชาติกาชาดสากลต้องเตือนเหมือนกันนะครับนะว่าจำเป็นเร่งด่วนต้องมีกฎหมายระดับนานชาติมาควบคุมนะเรียกว่าหุ่นยนต์สังหารนี่ก็เหมือนกับในภาพยนตร์เลยนะครับส่วนนักการเมืองครับสว.เบอร์นีแซนเดอร์ก็เสนอเรื่องนี้มานานแล้วนะครับยกเรื่องนี้ขึ้นมากล่าวว่า AI มันเถลิงไปไกลแล้วไม่มีใครควบคุมก็เสนอร่างกฎหมายมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพื่อควบคุมปัญญาประดิษฐ์นะฮะและล่าสุดนี้ก็ออกมานะครับสำทับคำเตือนของคุณคอกสันบอกว่ามีผลสำรวจล่าสุดด้วยชาวอเมริกันส่วนใหญ่ต้องการห้ามปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงแล้วก็ต้องระงับการพัฒนาจนกว่าจะกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่ชัดเจนนะครับคุณฝั่งของรีพับลิกันก็เห็นพร้อมต้องกันด้วยนะครับคุณสวที่เคยเป็นผู้ชิงชัยกับนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันจากเท็กซัสเท็ดครูซนะครับก็บอกเรื่องนี้เหมือนกันว่าไปกระซิบถามเจ้าตัวเลยนะครับเจ้าพ่อวงการนะอย่างอีลอนมัสก์เขาบอกว่าเคยถามมานะว่าเราจะมีสิทธิ์ทำให้ AI มีสิทธิ์ที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือไม่อีลอนมัสก์บอกเขาว่า 10-30% ตัวเลขประมาณนี้ครับเขาเต้นผางเลยเฮ้ยแล้วปล่อยได้ยังไงนะครับอีลอนมัสก์พูดอย่างนี้นะมันถึงเวลาแล้วที่ต้องร่วมมือกันเพราะฉะนั้นกฎหมายอยู่ในสภาแล้วนะครับเสนอไปแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเพราะเราก็เห็นแล้วนะครับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มทุนกลุ่มบิ๊กเทคต่างๆก็เป็นมือเป็นไม้ของรัฐบาลในโดนัลด์ทรัมป์มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่วันแรกนะครับวัน

0: สถาบันตนเข้ารับตำแหน่งก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าเขาก็มุ่งที่จะคลี่คลายผ่อนคลายกฎระเบียบควบคุมอะไรต่างๆคราวนี้จะมีความพยายามมากำหนดสวิตช์ปิดการทำงานเนี่ยของ AI เนี่ยก็คงจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันทั้งเรื่องของเม็ดเงินลงทุนเรื่องของการแข่งขันภูมิรัฐศาสตร์ต้องแข่งขันกับจีนด้วยนะ Deep Sea ก็มาแล้วก็AI ก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจีนเนาะคุณกนิกาต้องยอมรับจุดนี
1: ้
0: นะว่ามีการตรวจสอบกันยังไงมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะระบบสังคมระบบการเมืองเขาเป็นอย่างนั้นแต่ของอเมริกานี่ก็ยังดีหน่อยนะครับที่เนี่ยเราก็ยังรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและโมเดลหากควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ระดับนานาชาติก็ต้องมีหน่วยงานประสานงานสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยจะมีขึ้นได้หรือไม่ในระดับโลกนี่ก็ยากนะครับแล้วอันเม็ดคนที่ลงทุนไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นกำไรเป็นตัวตั้งในการทำธุรกิจแน่นอนนะ AI ที่เราตื่นเต้นนะครับผู้คิดค้นก็ได้รับรางวัลได้รับถ้วยรับกล่องกันไปแต่ปัญหาที่ตามมาเนี่ยแหละนะจะทำอย่างไรให้มันอยู่ในการควบคุมของมนุษย์เป็นประโยชน์กับการพัฒนาธุรกิจการพัฒนาชีวิตของความเป็นอยู่ของมนุษย์ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนี่ก็เป็นเรื่องแรกของ News of the Week ครับ
2: เมื่อวานการประท้วงที่หน้าสถานทูตเอกสถานเอกอัครทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะก็มีการรายงานผ่าน Times of Israel แล้วก็สำนักข่าว AP นะคะแล้วก็อีกหลายสำนักโดย Times of Israel เนี่ยก็รายงานว่าการประท้วงต่อต้านนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังการประท้วงเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะคะของกลุ่มที่เรียกว่า Save Phuket เพื่อต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลแล้วก็นักท่องเที่ยวอื่นรวมไปถึงพฤติกรรมที่ไปกินแล้วก็ไม่ยอมจ่ายทะเลาะกับคนในท้องถิ่นแสดงพฤติกรรมที่ก่อความไม่สงบนะคะซึ่ง Times of Israel เนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่โด่งดังในกลุ่มชาวอิสราเอลแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยก็มีการลดฟรีวีซ่านะคะแล้วก็ขณะที่สำนักข่าว AP ก็รายงานการชุมนุมที่นำโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลโดยบอกว่าสถานทูตอิสราเอลเนี่ยจะเข้าใจความใจกว้างนั้นไม่ถูกนำไปเข้าใจผิดว่าเป็นความอ่อนแอการมีอัธยาศัยที่ดีไม่ได้เท่ากับการยินยอมต่อการถูกหาประโยชน์และความสุภาพไม่ใช่ใบอนุญาตให้ใครก็ได้มาแสดงพฤติกรรมโดยปราศจากการลงโทษในดินแดนอธิปไตยของเรานะคะขณะที่ AP ก็รายงานด้วยว่าทางสถานทูตเองเนี่ยโดยคุณรามีเชปลิสกี้นะคะหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตประจำสถานทูตเอกอิสราเอลเนี่ยก็ออกแถลงการเป็นคลิปวิดีโอเขาพูดภาษาไทยด้วยนะคะก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อข่าวหรือความรู้สึกในแง่ลบนี้นะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตอนนี้จัดทำคู่มือนะคะก็ให้แจกจ่ายไปยังนักท่องเที่ยวนะคะกิจการต่างๆคนที่อยู่ในประเทศไทยและคนที่จะเดินทางมาแต่คุณธนัทคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยวันก่อนเนี่ยเพิ่งเล่าให้ฟังว่าเยรูซาเล็มโพสต์เนี่ยก็รายงานข่าวที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรองนายกของเราเนี่ยเรียกทูตอิสราเอลเข้ามาพบแล้วก็บอกว่าถ้าทำแค่นี้มันไม่พอต้องจริงจังมากกว่านี้นะคะแล้วก็ในรายงานของTime of Israel เนี่ยก็ยังพูดถึงป้ายข้อความการประท้วงเช่น Save Thailand ประเทศไทยไม่ได้มีไว้ขายนี่ไม่ใช่ดินแดนพันธสัญญานะแล้วก็ยังมีการอ้างอิงการรายงานของ South China Morning Post นะคะที่บอกว่าการประท้วงนี้เนี่ยต้องการต่อต้านการขายที่ดินให้กับชาวอิสราเอลเพื่อก่อตั้งศูนย์ชาบัตด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องการต่อต้านอิสราเอลในพื้นที่ท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยนะคะเม
0: ื
2: ่อ2วันก่อนสำนักข่าว i24 news นะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวโทรทัศน์จริงๆเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้โทรทัศน์นะมันคือในออนไลน์ด้วยแบบ24ชั่วโมงสมัยเริ่มต้นคงเป็นโทรทัศน์นะคะของทางอิสราเอลเนี่ยก็ได้รายงานข่าวถึงเรื่องการแสดงความไม่พอใจชาวอิสราเอลในบาหลีเขาบอกว่าเริ่มเป็นที่ถกเถียงแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวอิสราเอลเนี่ยในบาหลีเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยอินโดนีเซียกับอิสราเอลเนี่ยเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะก็เลยเป็นประเด็นซึ่ง i24 news เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์คุณไฟซาวอัลเซกราฟนักข่าวและผู้ก่อตั้งอัลบาลัตนะคะบอกว่า ชาวอิสราเอลที่มาทั้งมาพักผ่อนแล้วก็ทำธุรกิจที่บาหลีเนี่ยกำลังเป็นประเด็นเพราะว่าทางการอิสราเอลเนี่ยยืนยันว่าพลเมืองอิสราเอลเพื่อถามทางการอินโดนีเซียเนี่ยยืนยันว่าพลเมืองอิสราเอลเนี่ยจะเข้าบาหลีคือเข้าอินโดนีเซียได้เนี่ยมันต้องผ่านระบบที่เขาเรียกว่าวีซ่าที่ควบคุมแบบเข้มงวดเนาะฉะนั้นก็จะมีคนอิสราเอลที่มี2สัญชาติเนี่ยจะใช้หนังสือเดินทางที่ไม่ใช่ของอิสราเอลเนี่ยเข้าไปนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็เข้าไปเพื่อสนุกสนานวันหยุดเนี่ยอันนี้เขารับได้แต่เขาบอกว่ามีชาวอิสราเอลบางส่วนที่ทำธุรกิจโดยใช้หนังสือเดินทางของประเทศอื่นแม้ว่าในรายงานชิ้นนี้เนี่ยจะไม่มีตัวเลขนะคะที่ชัดเจนซึ่งเขาบอกว่าเนื่องจากว่าบาหลีเนี่ยเป็นตลาดการท่องเที่ยวใหญ่เนาะแต่ละปีเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปประมาณ 6-7 ล้านคนอย่างตัวเลขในปีที่แล้วเนี่ยนะคะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะประเมินว่าคนอิสราเอลมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมันเริ่มมีการประท้วงในเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านสงครามในฉนวนกาซาสำหรับนักเคลื่อนไหวที่สนับสนุนปาเลสไตน์ในอิสราเอลในอินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชุมชนมุสลิมเขาก็เริ่มมีความกังวลกับปรากฏการณ์นี้นะคะพวกเขาไม่พอใจหากมีชาวอิสราเอลจำนวนมากเนี่ยเดินทางเข้ามายังบาหลีหรือพื้นที่อินโดนีเซียอื่นๆต้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมใช่ไหมแต่ว่าเกาะบาหลีเนี่ยคนที่นั่นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่นับถือฮินดูเนาะมุสลิมเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าที่ทำให้คนอิสราเอลเนี่ยก็เข้าไปใช้ประโยชน์จากการเดินทางท่องเที่ยวตรงนี้นะคะซึ่ง i24 news เนี่ยเขาได้ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการบางรายที่ไม่ประสงค์ออกนามเนาะบอกว่าเขาต้องปิดตัวตนที่แท้จริงจากทางการแล้วก็จากกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านอิสราเอลก็คือยอมรับแล้วแหละว่าใช้หนังสือเดินทางอื่นเนี่ยมาทำธุรกิจนะคะแล้วก็มาอยู่ที่บาหลีนะคะซึ่งไอ้วีซ่า calling วีซ่าของอินโดนีเซียเนี่ยหมายความว่าการยื่นขอวีซ่าต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบด้านความปลอดภัยนโยบายเพิ่มเติมจากหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันไม่ง่ายที่จะใช้วีซ่านั้นเข้ามานะคะฉะนั้นก็ใน i24 news เนี่ยคุณธนัทคะเขายังบอกด้วยนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมของหมู่นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลแล้วเขาก็ยกว่ากรณีของประเทศไทยเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยแค่ครึ่งปีแรกเนี่ย8เดือนแรกเนี่ยก็เข้ามา 400,000 กว่าคนแล้วนะคะก็ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางระยะสั้นมากเป็นหลักมากกว่าการย้ายถิ่นฐานเพื่อพำนักถาวร นะแต่อะไรก็ตามตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวของอิสราเอลเนี่ยก็เป็นที่ป่ามากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: ครับคุณธนิกาครับ
2: เพิ่มเติมไหมคะ
0: คือสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องราวใหญ่โตนะครับเกี่ยวกับอิสราเอลเกี่ยวกับนโยบายของสหราชอาณาจักรต่ออิสราเอลด้วยครับนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศแถลงในรัฐสภากำหนดเลยนะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลเขานะครับมองเรื่องนี้เรื่องอิสราเอลนะครับในเขตที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานนะฮะเขตเวสต์แบงค์ที่ยึดครองอยู่นะฮะว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายพูดชัดเจนตามที่ ICJ เคยมีคำวินิจฉัยไว้แล้วยังพูดไปถึงขั้นว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการกวาดล้างเผ่าพันธุ์หรือบางคนอาจจะเรียกว่าการกวาดล้างชาติพันธุ์นะครับ ethnic cleansing เกิดขึ้นโดยผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวทำต่อชาวปาเลสไตน์อันนี้พูดชัดเจนเป็นถือเป็นตรงตามคำนิยามเลยเอาคำนิยามขึ้นมาพูดต่อรัฐสภาเลยนะครับนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้คำสนับสนุนจากตัวนายกรัฐมนตรีด้วยแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สาธารณรัฐอดีตเจ้าอาณานิคมนะครับผู้เป็นต้นเรื่องต้นทางของเหตุการณ์ทั้งหมดนะในสมัยช่วงสงครามโลกทั้งหลายสมัยสงครามโลกที่ครั้งที่หนึ่งนะครับก็เป็นผู้ที่มีบทบาทนะครับแล้วไม่ใช่แค่สาธารณรัฐยังมี11ประเทศนะครับที่ลงออกแถลงการร่วมกันอย่างเช่นสเปนฝรั่งเศสแคนาดาเป็นต้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะออกมาตรการลงโทษมาตรการลงโทษปัจจุบันเนี่ยของสาธารณรัฐจักรก็จะเกี่ยวข้องกับผู้ตั้งถิ่นฐานก็จะแบนเรื่องการนำสินค้าอะไรต่างๆนะครับซึ่งการสัมภาษณ์ผู้คนผู้ตั้งถิ่นฐานแน่นอนครับก็บอกว่าไม่ยี่ระไม่เป็นไรเรายังมีเพื่อนอเมริกาเป็นแหล่งใหญ่อยู่นะแต่ว่าในระยะยาวก็ยังมีมาตรการต่างๆตามมาซึ่งมี11ประเทศนั้นด้วยนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าความเปลี่ยนแปลง นโยบายที่มันเห็นได้ชัดนะครับว่ากำลังพยายามเจาะลงไปแล้วก็บอกตรงๆเลยไม่ใช่คลุมเครืออีกต่อไปนะในอดีตอาจจะมีความเกรงอกเกรงใจไม่มีการพูดชัดเจนแต่นายเอ็ดลิแบนเนี่ยเป็นคนเชื้อสายยิวนะครับเป็นลูกหลานชาวยิวนะพ่อแม่เขาก็ผ่านเหตุการณ์ในอดีตสมัยสงครามโลกมาก็เขาก็พูดในรัฐสภาด้วยนะครับย้อนถึงความหลังว่ามีความผูกพันอย่างไรเป็นชาวยิวต้องการให้รัฐอิสราเอลคงอยู่แหละแต่ไม่ต้องการให้เห็นความทุกข์ทนเกิดขึ้นนะในเวสต์แบงค์แล้วก็การจากการที่ในดินแดนยึดครองอีกต่อไปนะครับ
2: คุณธนาการเดี๋ยวขอเพิ่มเติมกรณีของอินโดนีเซียนิดหนึ่งเพราะว่าในรายงานของ i24 news เนี่ยท่อนสุดท้ายเนี่ยน่าสนใจเขาบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยให้การสนับสนุนสถาปนารัฐปาเลสไตน์มาโดยตลอดเนาะแล้วก็ประกาศจุดยืนชัดเจนต่อสาธารณะประธานาธิบดีโปรโบเวอร์ซูเบียนโตก็ย้ำจุดยืนนี้แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ปฏิเสธรายงานข่าวเรื่องข้อตกลงลับเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตโดยแลกกับการที่อิสราเอลเนี่ยจะสนับสนุนอินโดนีเซียให้สมัครเข้าสมาชิก OECD นะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยอยู่ที่ความย้อนแย้งของสถานการณ์นี้รัฐบาลไม่มีความสัมพันธ์แต่ต้องรับมือกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่านักท่องเที่ยวผู้ประกอบการชาวอิสราเอลกลุ่มถือสองสัญชาติเนี่ยเข้ามาแล้วก็กำลังเป็นพูดถึงอย่างกว้างขวางนะคะทำให้อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะประเทศไทยเนี่ยเรามีข้อตกลงลับแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยที่ขอให้อิสราเอลสนับสนุนการเข้าสู่ OECD ด้วยนะคะแต่ว่าก็อย่างว่าเราไม่ได้มีปัญหาที่แบบว่าจำกัดตัวนักท่องเที่ยวหรือว่าวีซ่าของเขาเนาะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังน่าติดตามค่ะเพราะว่าเรียกว่ากระจายไปหลายภูมิภาคแล้วค่ะแต่นี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ
0: กันยาตุลาพฤศจิกาก็จะมีการเลือกตั้งแล้วนะครับเลือกตั้งกลางวาระหรือว่ากลางเทอมของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เรียกว่าโหมโรงแล้วฮะโหมโรงใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกานายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็หมายมั่นปั้นมือนะจะลดข้อคำครหาหรือว่าอาจจะทำใจอยู่แล้วนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรครีพับลิกันของเขาอาจต้องพลิ้งพล้ำก็เลยต้องมีกิจกรรมหรือมีวาระนะฮะมาผลักดันนะสร้างกระเตื้องให้คะแนนนิยมกระเตื้องขึ้นมาหน่อยนะฮะก็เลยมีการจัดการประชุมใหญ่พรรคนะก่อนการเลือกตั้งกลางวาระเป็นครั้งแรกเลยนะครับนะไม่ค่อยเกิดขึ้นเลยแต่ว่ามันก็จะลดสเกลลงหน่อยไม่ได้มีการวาระคล้ายๆกับการประชุมใหญ่ช่วงปีเลือกตั้งประธานาธิบดีดังนั้นก็จะมีการกำหนดมีการแต่งตั้งตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้นะฮะมีการประกาศสำคัญสำคัญว่าเป็นใครรวมถึงการประกาศตัวแทนพรรคเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับแต่ครั้งนี้ก็เหมือนกับเป็นก็สื่อก็เรียกกันเลยนะครับเป็นเหมือนกับอีเวนต์ให้ทรัมป์นะมาพูดซึ่งก็พูดโอ้โหยาวนานไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอีกแล้วนะครับเป็นหลายชั่วโมงหรือ2ถึง3ชั่วโมงด้วยมั้งนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลงเหลงล่าสุดนี่การประชุมเนี่ยมีกำหนด2วันด้วยกันนะครับที่ดัลลัสเท็กซัสก็วันแรกเขาก็ขึ้นเป็นวันแรกเลยในฟาร์มก็ขึ้นไปคนก็หลงแหลงอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ล่าสุดเนี่ยตรงกับเขาวันพฤหัสบดีใช่ไหมฮะก็บอกว่าคนแน่นเลยนะครับขายตั๋วไม่ตั๋วเนี่ยคือระบบจริงๆแล้วเขาจะให้มีการจับฉลากกันก่อนการประชุมเนี่ยแต่ปรากฏไม่มีคนมาจับฉลากข่าวหลังก็ต้องเรียกว่าแจกต้องยัดมือเลยนะฮะพูดอย่างนั้นจริงๆได้เพราะมีหลักฐานนะครับภาพถ่ายต่างๆในทรัมป์บอกว่าโอ้ที่มันเก้าอี้มันว่างไว้ตรงนั้นเนี่ยห้องน้ำมันเสียนะครับนี่ก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าที่สำคัญเลยนะครับก็คือว่ามันสะท้อนหลงเหลงเพราะอะไรนะครับหลงเหลงเพราะว่าในทรัมป์เนี่ยคะแนนนิยมตกต่ำมากกล่าวรูดคนที่เป็นนักการเมืองเป็นผู้เจ้าของตำแหน่งในพื้นที่นะครับส.ส.ส.ว.รีพับลิกันเนี่ยก็บอกว่า มาร่วมเนี่ยมันเสี่ยงนะครับที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยต้องตกระกำไปอีกนะครับต้องสูญเสียที่นั่งไปหรือเปล่านะครับแต่มันก็คนที่เข้าไปร่วมประชุมเนี่ยก็จะเป็นพวกสายฮาร์ดคอร์เป็นฐานเสียงทรัมป์ตัวยงนะครับนะฮะที่เรียกว่าแดงแจ๊ดนะครับ แมกกาที่ชื่นชมชื่นชอบเทิดทูนบูชาในทรัมป์นะเป็นอีเวนต์ของในทรัมป์อย่างแท้จริงแล้วก็สำทับอีกครั้งว่าในทรัมป์กุมอำนาจเบ็ดเสร็จในพรรคนะครับโดยไม่มีใครที่มาสืบทอดได้แม้จะมีการคิดกันไกลๆว่าอีก2ปีใครจะลงเลือกตั้งแทนก็มีการมองกันไปนะครับ JD Vance หรือไม่ก็มาโครูบิโอแต่ทั้ง2ก็เรียกว่าต้องเก็บตัวเงียบนะครับเพราะรัศมีราศีของในทรัมป์ยังเจิดจ้าอยู่ในพรรคอยู่ครับต้องไม่แสดงอะไรออกมาคนจะมาต้านมาขวางอะไรเนี่ยก็ไม่มีนะครับถึงแม้จะเนี่ยไม่แสดงตัวไม่ออกมาการประชุมใหญ่พักแต่สสสวคนเบอร์ใหญ่ๆนี่ก็ไม่ไปนะครับก็ทำให้จำนวนผู้คนเนี่ยลดลงไปอย่างมากล่าสุดในคะแนนนิยมลดอย่างต่อเนื่องนะครับมีผู้ที่รับรองเห็นชอบการทำงานของตัวเขาเพียง 33% ทำงานจากการรายงานสำรวจของ Financial Times นะครับแล้วก็ยังมีกรณีที่เขาออกมาพูดที่ทำให้คนเกาหัวแกลกๆเขาบอกว่าอย่างนี้ครับใครที่มาหนุนพรรครีพับลิกันลงคะแนนให้เนี่ยจะเอาให้ไปเลย $5,000พูดอย่างนี้เลยครับไม่หรือไม่คือใช้คำว่าดิวิเดนด์ก็คล้ายๆกับเงินปันผลเงินตอบแทนนะจะไปเรียกว่าเป็นการซื้อเสียงมันเข้าข่ายขัดจริยธรรมหรือไม่ผู้ใหญ่พลเมืองอเมริกันทุกคนหากรีพับลิกันชนะเอาไปเลยนะครองเสียงข้างมากใน2สภาได้ต่อไป $5,000แต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าทำเนียบข่าวแล้วคนที่เกี่ยวข้องนี่จะเห็น
2: ที่สัญญาว่าจะให้ได้ไหมอ่ะคุณธนัท
0: สัญญาว่าจะให้
2: ส
0: ั
2: ญญาว่าจะให้คือกฎหมายไทยเนี่ยแบบนี้ผิดนะ
0: เขาก็พูดไปแบบเจี๊ยบไปว่าอ๋อเนี่ยมันจะได้แน่ยอมอยู่แล้วเพราะว่าเศรษฐกิจของเราจะยิ่งใหญ่นะเราจะได้กำไรกำไรหาเงินหาทอง
2: แฉไปอย่างนั้น
0: แล้วก็ถ้าว่าคิดดูแล้วนะครับ270ล้านคน 5,000 ดอลลาร์ก็จะต้องใช้จ่ายอีก 1.3 ล้านล้านดอลลาร์นะครับมันจะมาจากไหนคนก็ไม่รู้ว่าจะถูกเล่นงานเป็นคดีความอีกหรือไม่นะครับแต่เขาก็ยอมรับอยู่ไกลๆอย่างเช่นว่าความนิยมมันตกต่ำแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้เป็นความผิดของเขาอ่ะพูดจาก็จะบอกว่าถ้าจะแพ้ขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นความซวยหรือว่าความอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วพูดอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนก็เกาหัวอีกครั้งหนึ่งว่าลองคิดนะไปเลือกตั้งก็ลองคิดว่าผมเนี่ยลงเลือกตั้งด้วยแล้วกันนะไปมีชื่อผมอยู่ในนั้นแต่แซงทำเป็นว่าไปเลือกเนี่ยรีพับลิกันนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ในสุนทรพจน์เขาก็ส่วนใหญ่จะเป็นการตำหนิแล้วก็กล่าวหาโจมตีโดยไม่มีหลักฐานนะครับกับฝ่ายตรงข้ามก็คือพรรคเดโมแครตใช้คำหนึ่งซึ่งก็เป็นหัวใจหลักของคำกล่าวหาของเขาก็คือว่าขณะนี้คอมมิวนิสต์ในประเทศกำลังสยายปีกเราต้องกำจัดคอมมิวนิสต์ภายในประเทศก็คือหมายถึงพรรคเดโมแครตนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับการเมืองสหรัฐก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนครับ
1: ช่วง News of the Week
2: ดูข่าวอื่นๆกันก่อนดิฉันขอเริ่มจากข่าวเศรษฐกิจก่อนนะคะธนาคารกลางยุโรปมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเมื่อวานนี้ก็อันนี้ก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของตลาดนะคะท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อค่ะส่วนราคาน้ำมันก็ขยับขึ้นมากกว่า 6% นะคะเมื่อวานนี้ก็ทำให้สัญญาทั้ง2นะคะไม่ว่าจะเป็นเวสเท็กซัสหรือว่าเบรนท์เนี่ยดีดขึ้นไปเหนือ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะเพราะว่าท่ามกลางการโจมตีเรือตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะคะส่วนวอลล์สตรีทและทองคำก็ลดลงค่ะตอนนี้สื่อของสหรัฐนะคะฟอร์จูนค่ะได้รายงานเกี่ยวกับการที่ไทยเนี่ยมีการทบทวนเรื่องของโครงการ Data Center ก็สะเทือนทั่วเอเชียทำให้บริษัทเนี่ยต้องทบทวนออกแบบใหม่บอกว่าเป็นสัญญาณกระแสต่อต้าน AI ที่รุนแรงมากขึ้นนะคะหลังจากคลุกคลุ่นมาก่อนในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตอนนี้เหมืองดีบุกใหญ่ที่สุดของโลกในเขตกองกำลังสหรัฐว้า UWSA นะคะกลับมาดำเนินการอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็อยู่ทางเหนือของประเทศไทยขึ้นไปค่ะส่วนอัยการสหรัฐที่ฮาวายนะคะก็กำลังกล่าวหาหัวเว่ยค่ะว่าขโมยความลับทางการค้าจากบริษัทอเมริกัน5แห่งพร้อมปกปิดธุรกิจในอิหร่านขณะที่บริษัทปฏิเสธนะคะบอกว่าเป็นการแข่งขันทางธุรกิจไม่ใช่อาชญากรรมค่ะคุณธนาคะ
0: ครับที่ตะวันออกกลางนะครับกลุ่มฮูตีก็ได้ยึดท่าเรือสำคัญแห่งหนึ่งเอาไว้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทางออกในทะเลแดงที่สำคัญนะครับส่วนที่ยูเครนก็มีการโจมตี อีกครั้งโดยรัสเซียนะครับครั้งใหญ่ก็มีผู้เสียชีวิต5คน67คนก็บาดเจ็บนะเป็นศูนย์การค้าที่ยูเครนเมืองชื่อว่าพอปโดรานนะครับก็เป็นการยกระดับความรุนแรงขึ้นมาส่วนที่ฟิลิปปินส์นะครับก็ยังคงเอาลุ้นเอาใจช่วยผ่านมาเกิน24ชั่วโมงนะครับแต่ผมก็ยังสงสัยว่าเหตุการณ์ไฟไหม้เรือโดยสารของเขาเนี่ยมีผู้เสียชีวิต5คนแล้วก็สูญหายไปกว่า80คนนะแต่ว่ารายงานข่าวก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับว่าผู้สูญหาย86คนเนี่ยได้ช่วยเหลือมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องน่าตกใจเรือลำนี้ก็เดินทางออกจากกรุงมะนิลาแล้วก็จะไปที่เกาะปาลาวันนะครับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญก็เกิดไฟไหม้ก่อนถึงจุดหมายไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้ขึ้นครับ
2: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีการไปบุกโกดังต่างๆเนี่ยใน EEC เนี่ยหลายที่นะคะก็พบขยะอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวานนี้ไปที่โกดังชลบุรีนะคะโอ้โหพบขยะอิเล็กทรอนิกส์คุณธนัทคะเป็นร้อยตันเลยรวมแรงงานพม่าร่วมแรงงานพม่าได้15คนนะคะคนไทยเช่าแต่เป็นคนจีนที่เป็นคนทําและแถมนายกอบต.ยังได้รับสายปริศนาค่ะจากผู้หญิงคนนึงขอเคลียร์ด้วยนะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นกันทุกวันเลยทีเดียวส่วนที่ปราจีนบุรีนะคะที่ถูกเป้าหมายว่าจะเป็น EEC แบบส่วนขยายเนี่ยก็มีบ่อขยะมหึมาเลยนะคะถูกใช้เป็นพื้นที่ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่ตำบลหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธินะคะเขาบอกว่าโอ้โหกินพื้นที่5ไร่อยู่ในเขตป่าสงวนด้วยค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหลายเรื่องน่าติดตามค่ะ
1: เช้าทันโลก WorldwideBuild Defense, my food.
3: สนับสนุนโดย

0: 105 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
6: สนับสนุนโดย
7: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
8: ครับ6:39 นกลับเข้าสู่เช้าตะโลกกับผมธนัทและคุณกัลลิกานะครับไปต่อกันเลยในช่วง News of the Week ช่วงที่2ครับ
9: ช่วง News of the Week
10: คุณธนัทคะเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเฟสแรกกรุงเทพโคราชนี่ก็เกือบ200,000 ล้านใช่ไหมคะถ้าไม่นับเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่น่าจะพูดถึงก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนาะเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยสิ่งที่เวลาจีนเนี่ยเขาที่เป็นมหาอำนาจด้านรถไฟความเร็วสูงได้เนี่ยก็เขาก็คือบังคับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใครจะมาสร้างรถไฟความเร็วสูงในจีนเมื่อย้อนหลังกลับไปสัก30 ปีเนี่ยเขาก็คือต้องบังคับถ่ายทอดเทคโนโลยีเนาะจีนถึงมีทุกวันนี้ได้ตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยกำลังจะเริ่มเฟส2โคราชหนองคายใช่ไหมคะอีก300,000 ล้านเราก็ลองมาทบทวนว่าที่200,000 ล้านแรกเนี่ยเราได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรบ้างเรียนไปพบรายงานชิ้นนี้นะคะที่อยู่ในดาล็อกเรียกว่าดาล็อกเอิร์ธเนอะเป็นกลุ่มที่เขาคือไปรับฟังเสียงของประชาชนหรือว่าให้เสียงของคนใน Global South เนี่ยออกมาพูดรายงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นรายงานที่คุณพงพิพัฒน์บัญชานนท์นะคะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวที่ทำข่าวสืบสวนสอบสวนจำได้ไหมคะเรื่องของนาฬิกาพ่อแหวนแม่เนี่ยค่ะคุณพงพิพัฒน์เนี่ยทำเรื่องนี้แล้วก็ฟ้องปปช.ที่ให้เปิดข้อมูลด้วยนะคะจนถึงขณะนี้ปปช.ก็ยังไม่ยอมเปิดข้อมูลเนาะคุณพงพิพัฒน์เนี่ยเขาไปดูว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่คุยนักคุยหนาว่าโอ้ถ้าเราแบบซื้อของจีนเนี่ยนะจะได้ขนาดนั้นเนี่ยปรากฏว่าเอาเข้าจริงเนี่ย มันไม่ได้มากเลยนะคะบทความนี้เริ่มต้นโดยการไปถามกับคุณคมชาญแก้วประเสริฐช่างเทคนิคระบบรางนะคะที่ไปเข้าโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีนเนี่ยนะคะซึ่งเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยคุณคมชาญเนี่ยได้เข้าหลักสูตรนี้นะคะที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคุณคมชาญบอกว่าวาดฝันจะไม่ต้องกังวลเรื่องตกงานจะได้รับเงินเดือนสูงแล้วก็มีข้อเสนอในตำแหน่งช่างเทคนิคระบบรางเข้ามาเขาบอกว่าใช้เวลา4เดือนในการเรียนภาษาจีนอีก4เดือนในการศึกษาการบำรุงรักษาขั้นพื้นฐานของระบบช่วงล่างแล้วก็รางรถไฟร่วมกับนักศึกษาชาวจีนซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการอาชีวศึกษาของไทยกับวิทยาลัยเทคนิคระบบรางอู่ฮั่นนะคะโครงการนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหลายความพยายามในการที่ไปใส่อยู่ในกลุ่มบอกว่าเนี่ยเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนาะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยพอเรียนจบเนี่ยคุณคมชาญบอกว่าในสิ่งที่เรียนน่ะมันไม่ใช่คือเขาคิดถึงงานในเชิงวิศวะงานรากฐานน่ะนะคะก่อสร้างรากฐานแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นช่างเทคนิคมากกว่าเขาบอกว่าคนที่เรียนเนี่ยปรากฏว่าพอจบออกมานะคุณธนัทหางานด้านนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นช่างเทคนิคเนี่ยนะคะในที่สุดเนี่ยเขาได้ทำงานเครือข่ายรถไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่นะคะในกรุงเทพแต่เงินเดือนก็ได้ต่ำกว่าที่คาดเพราะว่าวุฒิของเขาเนี่ยไม่ได้รับการประเมินค่าสูงนักนะคะในจ้างมองว่าคนอื่นก็สามารถเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ได้จากการปฏิบัติงานจริงก็คือ on the job training เพื่อนร่วมรุ่นที่เข้าเรียนในหลักสูตรเนี่ยในจีนเนี่ยมีไม่ถึงครึ่งที่ได้ทำงานในระบบขนส่งทางรางนะคะซึ่งงานนี้เนี่ย Dialogue Earth โดยคุณพิพัฒน์บัญชานนท์เนี่ยก็บอกว่าพบว่ามหาวิทยาลัยของไทยเนี่ยอย่างน้อย10แห่งที่เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรรถไฟฟ้าความเร็วสูงกับสถาบันการศึกษาของจีนหนึ่งในนั้นก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่ร่วมกับเซาเวสเจียวทงนะคะในปี2024ซึ่งอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยอาจารย์วิชัยศิวโกศิษฐ์นะคะก็บอกว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยมันเน้นไปที่การบำรุงรักษารถไฟและก็ระบบรางซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานเกี่ยวข้องกับช่างเทคนิคในขณะที่การถ่ายทอดความรู้เนี่ยยังในอยู่ในระดับพื้นฐานเราต้องรออาจจะต้องมีการจัดซื้อรถไฟจากจีนจริงๆจีนถึงจะมีการถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมซึ่งคุณธนัทในงานชิ้นนี้ของคุณพงพิพัฒน์เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเทียบกับช่วงในทศวรรษกลางทศวรรษ2000เนอะที่จีนเนี่ยทำสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีก็คือให้บริษัทข้ามชาติทำสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยก็จะซื้อจากฝรั่งเศสเยอรมนีแคนาดาญี่ปุ่นนะคะนักวิจัยของจีนเนี่ยที่เคยทำงานวิจัยกับ London School of Economics เนี่ยเขาบอกว่าสัญญาพวกนั้นเนี่ยกำหนดให้มีการออกแบบรถไฟร่วมกับวิศวกรชาวจีนการเข้าถึงแบบแปลนรถไฟคู่มือขั้นตอนการผลิตการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมผลการศึกษายังพบว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นน่ะช่วยทำกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ไปยังกิจกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยแล้วก็ช่วยส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นของจีนเห็นไหมคะว่ามันต่างกันมากเลยไอสิ่งที่เขาถ่ายทอดให้ไทยกับสิ่งที่เขาบังคับให้บริษัทต่างชาติเนี่ยถ่ายทอดให้จีนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอดีตอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ดร.ประมวลสุธีจารุวัฒน์นะคะตอนนี้อาจารย์เป็นส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยก็บอกว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องเป็นมากกว่าการส่งมอบเทคโนโลยีเช่นตัวรถไฟการฝึกอบรมหรือการพาไปดูงานแต่ควรเน้นที่การสร้างบุคลากรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศไทยเนาะซึ่งอาจารย์บอกว่าพอดูแล้วเนี่ยคือรัฐบาลอาจต้องหาวิธีกำหนดเงื่อนไขมากกว่าจะเปลี่ยนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับคนไทยค่ะคือพูดง่ายๆข้อสรุปของงานชิ้นนี้ก็คือว่าคือไทยแทบไม่ได้อะไรเลยคือน้อยมากนะคะจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเฟสแรกครั้งนี้เฟส2ยังไม่รู้ว่าจะซ้ำรอยเดิมหรือเปล่าค่ะคุณธนัทคะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นอีกเรื่องนึงค่ะ
8: กลับวันนี้11กันยายนนะครับก็ ็เป็นวันครบรอบ25ปีแล้วเหตุการณ์วินาศกรรม11กันยายนเมื่อปี2001นะครับ25ปีผ่านมาแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่หลายๆประเทศนะครับไม่เป็นแม้แต่สหรัฐนะครับก็ได้มีการรำลึกถึงเหตุการณ์นะผ่านมา1ใน4ของศตวรรษแล้วนะครับก็อย่างที่รายงานไปในรายการว่ามีการเปิดเผยเปิดโปงเรื่องของสาธารณสุขนะครับโดยนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กก็นำเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่ผู้คนต้องผจญได้มีการปกปิดนะเรื่องราวเกี่ยวกับสาธารณสุขที่บกพร่องในการดูแลผู้คนนะครับทำให้ผู้คนต้องบาดเจ็บล้มตายกันมาต่อเนื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะในวันนั้นที่อยู่ที่ราว 3,000 คนนะนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับที่มาเรียกร้องความยุติธรรมอีกด้านกับนายวัน justice ก็คือความเกี่ยวข้องของซาอุดิอาระเบียนะในการก่อวินาศกรรมครั้งนี้นะในระดับรัฐอาจจะไม่ชัดไม่ใช่แต่ว่าความบกพร่องหรืออะไรเขาต้องการทวงถามนะครับบทบาทเพราะว่ามีการสืบสวนอะไรมีบุคคลในซาอุดิอาระเบียที่เกี่ยวพันกับผู้ก่อการร้ายกลุ่มอัลกออิดะนะครับแม้ว่านายอุซมาบินลาดินจะถูกสังหารไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีผลพวงตามมาในปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยขึ้นไหมในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังเป็นคำถามนะฮะล่าสุดนั้นทางสหประชาชาตินะครับก็ได้ออกตั้งโต๊ะแถลงเหมือนกันว่าเราจะต้องนำบทเรียนมานะครับโฆษกของสหประชาชาติโฆษกในอันโตนิโอกูเตเรสนะฮะก็ได้รำลึกเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าควรจะต้องมีความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับการก่อการร้ายนะครับต้องมีระบบระเบียบอะไรให้มันรัดกุมมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะต่อต้านการก่อการร้ายแต่ในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนี่นะครับก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าทั้งเรื่องของการเมืองเรื่องของเกี่ยวกับงบประมาณก็จะดูอ่อนแออ่อนด้อยลงไปนักวิเคราะห์บางคนนะครับมองเลยว่าเนี่ยมันกำลังกลับเข้าไปสู่ยุคก่อนนายวันอีกรอบหนึ่งสภาพที่เกิดขึ้นนะครับแวดวงการข่าวกรองด้านความมั่นคงเพราะอะไรครับหลักๆก็คือนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับเขาก็เบี่ยงเบนความสนใจภัยคุกคามนะครับก็จากนโยบายต่อต้านผู้อพยพของคนก็จะนำสรรพกำลังทรัพยากรไปมุ่งเรื่องของชายแดนนะครับนะต่อต้านแก๊งยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองมากนะครับทำให้กลุ่มปัญหาเหล่านี้ปัญหาที่น่าจะเป็นด้านสังคมภายในประเทศกลายไปผูกโยงกับความมั่นคงของชาติก็จึงต้องจีดงบประมาณนะโดยเฉพาะข่าวกรองที่เห็นชัดๆเลยครับมีอยู่ 81,000 ล้านดอลลาร์ก็ถูกนำไปใช้โฟกัสกับเรื่องนี้ซะมากนะครับผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าคนเนี่ยลดความระมัดระวังไปนโยบายก็ทำให้เป็นปัญหาขึ้นมานะครับโครงสร้างการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาเนี่ยได้เสื่อมถอยลงไปแล้วเนื่องจากการตัดงบประมาณการลดจำนวนบุคลากรลดความสำคัญของการก่อการร้ายในฐานะที่เป็นประเด็นสำคัญด้านความมั่นคงแห่งชาติก่อนหน้านี้ในอีลอนมัสก์เข้ามาคงจำกันได้เขาก็ตัดลดหันแรกนะครับใช้เลื่อยยนต์เลยนะหันทรัพยากรด้านนี้ไปนะครับก็คล้ายๆกับที่มาใช้ช่วยเหลือนานาชาติซึ่งจริงๆแล้วนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการก่อการร้ายนะสร้างความหวังเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่นคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการก่อการร้ายในระดับต้นลมเลยนะแต่ว่าถูกตัดไปแล้วแล้วก็ยังมีความทะเยอทะยานต่างๆด้วยเรื่องของการเมืองการแต่งตั้งบุคคลนะครับนี่เห็นได้ชัดเลยนโยบายของนายทรัมป์นำคนที่มาดูแลเรื่องข่าวกรองเรื่องของความมั่นคงเนี่ยโดยยึดความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับนางทูซี่กับบาทคนหนึ่งหลักนะฮะที่มาเป็นผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาตินี่ก็คุมหลายหน่วยงานเลยนะฮะตำแหน่งใหญ่เลยตอนนี้ลาออกไปแล้วนะเพราะว่าก็มีปัญหาแล้วก็มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่วนอีกคนคือคันนายแคชพาเทลคนนี้ยังอยู่ในตำแหน่งครับเป็นผู้อำนวยการ FBI ทั้งที่สองคนนี้ขาดประสบการณ์ระดับสูงในการ ดูแลหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายนะครับนะก็เห็นปัญหากันอยู่การกรองในระดับคณะกรรมการรัฐสภาเนี่ยเอาไปนั่งให้ปากคำนี่ก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะครับมีปาฐกรรมกันมากมายทีเดียวนะครับนี่เป็นการลดทอนความสำคัญของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วในการวางยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อการร้ายฉบับใหม่ของรัฐบาลในทรัมป์ซึ่งเผยแพร่มาเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วนะครับก็ลดทอนความสำคัญเรื่องนี้ไปดูเรื่องการเมืองเอาการเมืองเป็นตัวตั้งอีกแล้วนะครับก็ไปลดความสำคัญหรือภัยคุกคามจากฝ่ายขวาสุดตรงฝ่ายขวาซึ่งเนี่ยแหละครับเป็นผู้ที่ก่อรัฐจาจาจนรัฐสภานะมีแนวคิดนะเรื่องความรุนแรงต่างๆเอาลดความสำคัญเรื่องนี้ไปนะเพราะว่าเป็นฐานการเมืองของตัวเองไงแล้วก็ไปเน้นจากฝ่ายซ้ายนะเน้นจากฝ่ายซ้ายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นว่าทางการเมืองมากกว่าความจริงของภัยคุกคามก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็หลายคนก็เกรงนะคุณกัญญิกาคุณผู้ฟังครับว่ามันกำลังย้อนกลับไปสภาพก่อนเหตุการณ์วินาศกรรม11กันยายนอีกรอบนะครับแม้จะยังไม่เคยมีการโจมตีเกิดขึ้นเลยในระหว่างนั้นตั้งแต่แบบใหญ่ๆแบบนั้นนะสเกลแบบนั้นนะครับหรือว่าสเกลอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างไปจากอดีตยังไงภัยคุกคามปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายมิติมากเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถึงแล้วก็ป้องกันให้ดีและปัจจุบันนี้ก็มีปัญหานะฮะความขัดแย้งทางอุดมการณ์ก็รุนแรงมากขึ้นจากนโยบายแมกก้านะครับของนายทรัมป์การก่อสงครามต่างๆในตัวออกกลางด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องตื่นสติกัน25ปีวินาศกรรม11กันยายนครับ
10: สงสัยจิงเกิลจะไม่ได้งั้นว่าไปเลยนะจะชวนคุณธนัทไปชมภาพยนตร์เรื่องหมัดเทวาท้าเดิมพันหรือชื่อภาษาอังกฤษนะว่า God's Skin นะคะซึ่งเป็นผลงานการกำกับของคุณกอล์ฟประวีณภูริจิตปัญญาเนาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคือหน้าหนังเนี่ยมันดูเหมือนไซไฟแอคชั่นไซไฟแฟนตาซีนะคะแต่ว่าครึ่งหลังของหนังเนี่ยมันกลายเป็นมีนีโอนัวมีเรื่องของชนชั้นมีเรื่องของการที่นึกแล้วเนี่ยดิฉันนึกภาพยนตร์ได้ประมาณ2เรื่องคือเรื่องแรก Squid Game คือไอ้การที่คนรวยเนาะก็หาทางทุกวิถีทางใช้คนยากจนหรือคนที่ตกในฐานะลำบากเนี่ยมาเป็นเกมอะเนาะแต่ว่างานนี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีด้วยคือเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่ามันมีการเอานาโนบอทเนี่ยฝังเข้าไปในตัวคนแล้วมันเหมือนคนเป็นเกมอ่ะคุณธนัทเคยเล่นเกมแล้วเติมเกมที่มีไอเทมไหม เราสามารถเป็นตัวนั้นตัวนี้ได้หมัดเราจะออกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะไปพุ่งกับเลือดของเราทำให้ร่างกายเราเก่งขึ้นซึ่ง เรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัทนุสราพรนะคะหรือว่าดร. PP เนี่ยที่ทำงานอยู่ที่ MIT Media Lab เนาะเป็นคนหนึ่งที่ร่วมเขียนบทซึ่งอาจารย์ดร. PP เนี่ยเขาเป็นคนที่เรียกว่าเนิร์ดทางด้านไซไฟนะเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีหลายเรื่องแนวคิดวิทยาศาสตร์เช่น Human Augmentation นะคะเมื่อทำให้เทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเก่งขึ้นแต่ทำให้คนเก่งขึ้นถึงกระทั่งทำให้คนที่พิการสามารถเคลื่อนไหวได้นี้เนี่ยก็ยังเริ่มมีการพัฒนาขึ้นแล้วก็อีกไม่นานคงออกมานะคะแต่บางทีพอมันทำมากๆไปเนี่ยมันก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันเนาะคอมพิวเตอร์มันขยับร่างกายเราได้แล้วเราเนี่ยจะเหลือทำอะไรได้อีกหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในภาพยนตร์เรื่องหมัดเทวาท้าเดิมพันเนี่ยเป็นแนวคิดที่เป็นจริงทั้งนั้นเลยนะคะคุณธนัทเพียงแต่ว่ามันใกล้จะถึงหรือว่ายังอีกสักพักหนึ่งแต่มันยังอยู่ในปลายปลายการคิดค้นทั้งสิ้นนะคะงั้นไปดูสิ่งที่อาจารย์ดร.พีพีเนี่ยเขาเคยเขียนเอาไว้ตอนที่เป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้กับภาพยนตร์เรื่องตาคีเจเนซิสเนี่ยอาจารย์บอกว่าทำไมเราถึงต้องมีภาพยนตร์เรื่องหนังที่เกี่ยวกับไซไฟเยอะๆเพราะว่าคือเราต้องเป็นผู้ออกแบบอนาคตเนี่ยไม่ใช่อนาคตออกแบบเราถ้ายิ่งเราทำเรื่องพวกนี้มากๆเนี่ยมันจินตนาการออก ว่าอะไรที่เราอยากจะเห็นอะไรที่เราไม่อยากเห็นหรือต้องระวังอะไรเราลองคิดดูนะคะดร.ตีพีเนี่ยเขาก็โตมากับโดราเอมอนเนอะก็ได้รับแรงบันดาลใจเรื่องของการเดินทางแนวอากาศอย่าง2001 Odyssey Space Odyssey นะคะหรือว่า Star Trek เนี่ยที่ในเรื่องมีกาเจ็ตเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทัชสกรีนหรือว่า Virtual Reality อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนนี้เนี่ย AI เราก็เคยเจออยู่ในหนังที่ผ่านมารวมทั้งภาพยนตร์อย่างที่คุณธนัทบอก Terminator เนอะนั่นก็คืออนาคตที่เราไม่อยากให้เป็นไงแต่เราได้ป้องกันกับมันมากพอหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เอาไว้เนี่ยหรือจินตนาการเอาไว้ให้มากพอเนี่ยบางทีเราคิดไม่ออกไงนะคะซึ่งก็เนี่ยมันในฐานะที่ไซไฟเนี่ยเป็น collective imagination หรือว่าเป็นการปลดแอกนะคะทำให้เราคิดได้มากขึ้นหรือว่าป้องกันได้มากขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นดร.พีพีบอกว่าอย่าไปคิดว่าโอ๊ยประเทศเราไม่ได้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีฉะนั้นเราไม่ควรฝันถึงไซไฟมันเกินจริงไปเขาบอกว่าเนี่ยแหละจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ตื่นจากความฝันอยู่ดีเนาะมาอยู่ในโลกของความจริงนะคะฉะนั้นเนี่ยต่อให้จินตนาการพาไปอยู่ในโลกที่ไม่จริงๆถ้าเราไม่มีจินตนาการเราจะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจฉะนั้นถ้ามีโอกาสอยากชวนคุณผู้ฟังไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเนี่ยไม่ได้รับค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าพอชมแล้วเนี่ยนึกถึงภาพยนตร์อีกหลายเรื่องว่ามันตอนนี้เนี่ยคนไทยพัฒนามากขึ้นจริงๆนะคะในเชิงนี้ค่ะและนี่ก็เป็น News of the Week สัปดาห์นี้ค่ะ
9: ช่วง News of the Week
8: เป็นการยาวเวลาผมเจอข่าวดูคราบข่าวคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทหรือว่าใครก็ตามที่มีปัญหากับการสมรสนะครับต้องหย่าร้างไปก็รู้สึกเสียใจทุกครั้งนะครับแต่ก็เข้าใจนะว่าแต่ละคนแต่ละคู่ก็มีสภาพที่พบเจอกันแตกต่างกันไปนะเรื่องเศรษฐกิจค่าครองชีพวิถีชีวิตนะครับภาพของปัจจุบันก็เข้าใจว่าเขาก็อยากจะให้ยื้อเอาไว้ได้นะครับถ้ายื้อได้แต่ว่าเมื่อจำเป็นก็ถือว่าการหย่าร้างก็เป็นทางออกนะครับสำหรับก้าวเดินต่อไปหรืออะไรแต่ว่าก็ต้องอยากให้ไตร่ตรองให้ดีนะครับเพราะว่าปัจจุบันในสภาพสังคมเราการสมรสก็ลดลงแต่ว่าหย่าร้างนะสูงมากนะครับเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งก็เยอะที่สุดนะครับในจำนวนจังหวัดต่างๆนี่กรุงเทพมหานครอันดับ1ยอดสะสม15ปีถึงปีที่แล้วนี่ก็ 250,000 ราย 250,000 คู่นะครับมีคดีหนึ่งที่เกาหลีใต้ตอนนี้นะครับเป็นโอ้การสะสางคดีหย่าร้างของกวนฮอกปินนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสมายเกตระดับเกมระดับโลกนะครับศาลสั่งให้แบ่งสินสมรสต้องจ่ายภรรยาเขานะฮะ 2.55 ล้านล้านวอนก็คิดเป็นเงินไทยนอนๆ 5-60,000 ล้านบาทคุณกันนิการ 60,000 ล้านบาทเป็นเศรษฐีสูงที่สุดในบริษัทของลิต้านะครับเมื่อในสัปดาห์นี้ก่อนหน้านี้ก็คือหากันมารอบหนึ่งแล้วครับ SK Group นะครับประธานของเขาเทรเทวอนนะฮะต้องจ่ายภรรยา 1.38 ล้านล้านวอนแต่ว่าครั้งนี้เรียกว่าทำลายสถิติใหม่เพราะอะไรนะครับศาลเขามองอย่างนั้นเขาก็น็อตมูลค่าของหุ้นเนี่ยในบริษัทเป็นสินสมรสด้วยไงแล้วบทบาทในการดูแลคนเป็นช้างเท้าหลังก็จริงดูแลบ้านดูแลครอบครัวก็มีความสำคัญนะฉันมองอย่างนี้นะนะคุณจะไปทำงานได้เลี้ยงดูบุตรดูแลบ้านนะแล้วก็อีกสำคัญเลยก็คือภรรยาของเขาเนี่ยสำหรับกวนฮอกปินนะครับก็ได้ร่วมก่อตั้งธุรกิจด้วยนะฮะในช่วงก่อตั้งบริษัทเนี่ยเป็น CEO ในระยะแรกๆนะครับร่วมลงทุนนะฮะคิดอ่านวางวิสัยทัศน์เพราะฉะนั้นก็คิดจากมูลค่าบริษัทมูลค่าหุ้นแล้วนะก็สัดส่วนต่างๆก็เอามานะแล้วก็ยังมีคดีของ SK Group ที่เล่าไปเมื่อสักครู่เป็นบรรทัดฐานไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าคุณเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีความมั่งคั่งเนี่ยต้องมีการแบ่งให้เป็นแบบยุติธรรมด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นที่น่าสนใจนะครับใครจะคิดจะหย่าร้างก็มองเรื่องนี้กันด้วยนะครับ
10: ค่ะวันนี้ดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
8: และผมธนศิลังคุณครับ
10: ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
8: สว
10: ั
8: สดีครับ
9: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven by Food
6: สนับสนุนโดย
7: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
11: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
14: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
15: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
16: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
17: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: โดนครับซื้อครับ
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
19: เปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
20: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่สมาร์ทเอไอกรีนลักชัวรี่เฮาส์ด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะสมาร์ทโฮมบรอดลิงค์ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02 136 8989หรือ LINE @ digitalfocus

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80 กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุม